0: ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายนนี้ส่วนประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ภาครัฐจะให้การสนับสนุนเงินรวมจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดเพื่อนำไปใช้จ่ายกับผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการในอัตราร้อยละ60แต่ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนระยะเวลา4เดือนซึ่งจะเปิดรับลงทะเบียนประชาชนเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่25-29พฤษภาคมนี้จนกว่าจะครบจำนวน30ล้านคนและจะสามารถใช้สิทธิ์โครงการได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปทั้งนี้จะเปิดรับลงทะเบียนร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง30กันยายนส่วนผู้ประกอบการที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนผ่านสาขาของธนาคารกรุงไทยได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคมนี
1: ้สิ่งที่จะเน้นย้ำก็คือจากนี้ไปนะครับจะเปิดให้มีการลงทะเบียนสำหรับภาคประชาชนเนี่ยวันที่25พฤษภาคมนะครับถึงวันที่29พฤษภาคมตั้งแต่เวลา6โมงเช้าถึง4ทุ่มนะครับประชาชน25ถึง29 6โมงเช้าถึง4ทุ่มนะครับเงินของ60-40ที่ได้คนละพันถ้าเดือนแรกใช้ไม่หมดไม่สะสมนะครับไม่มีระยะเวลาว่าไม่ใช้ภายในกี่วันแล้วจะตัดสิทธิ์รอบนี้ไม่มีนะครับเพราะว่าโครงการเรายาว4เดือนแต่ว่ากติกาอยู่ตรงนี้ครับว่า 1,000 ไม่สะสมนะครับใช้ให้หมดภายในเดือนไหนเดือนนั้น
0: ด้านนายพยงศรีวณิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนยืนยันว่าระบบมีความพร้อมประชาชนสามารถกดยืนยันรับสิทธิ์หรือลงทะเบียนใหม่ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังภายใต้แบนเนอร์ไทยช่วยไทยพลัสได้ตามกำหนดการโดยผู้ลงทะเบียนใหม่จะใช้เวลาตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครองประมาณ3วันเช่นเดียวกับร้านค้าเดิมที่เคยเข้าร่วมโครงการของรัฐสามารถกดยืนยันผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ทันทีสำหรับความพิเศษของโครงการนี้คือการเปิดตัวระบบ AI นกกระซิบซึ่งเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะในแอปพลิเคชันถุงเงินที่จะมาตอบคำถามเกี่ยวกับโครงการช่วยวิเคราะห์ยอดขายรายวันช่วงเวลาที่ขายดีและเชื่อมโยงข้อมูลราคาวัตถุดิบกลางจากกระทรวงพาณิชย์เพื่อให้ร้านค้าบริหารจัดการสต็อกสินค้าและต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะถัดไประบบจะสามารถสร้างรายการเดินบัญชีเพื่อนำไปใช้ประกอบการยื่นขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินของรัฐช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงแหล่งทุนในระบบสะดวกยิ่งขึ้นปุริมปัสโสภาภาครายงาน
2: คณะรัฐมนตรีอนุมัติการปรับแผนหนี้สาธารณะปี2569ให้สอดรับกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการบริหารสภาพคล่องของรัฐบาลนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ครั้งที่2โดยปรับเพิ่มแผนก่อหนี้ใหม่พร้อมปรับลดแผนบริหารหนี้เดิมลงและเพิ่มแผนการชำระหนี้นอกจากนี้ยังได้อนุมัติบรรจุโครงการใหม่4โครงการลงในแผนหนี้สาธารณะซึ่งรวมถึงเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตด้านพลังงาน 200,000 ล้านบาทและเงินกู้เสริมสภาพคล่องกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอีก 20,000 ล้านบาททั้งนี้ภายหลังการปรับแผนดังกล่าวจะส่งผลให้สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ขยับมาอยู่ที่ร้อยละ 68.03 ซึ่งยังคงอยู่ภายใต้กรอบวินัยการคลังที่กำหนดเพดานไว้ไม่เกินร้อยละ 70
3: แผนการก่อหนี้ใหม่วงเงินที่ปรับปรุงในครั้งนี้คือ 1.48 ล้านล้านบาทในส่วนแผนการบริหารหนี้เดิมปรับวงเงินขึ้นเป็น 1.62 ล้านล้านบาทลดลง 2.39 หมื่นล้านบาทและในส่วนของแผนการชำระหนี้ปรับครั้งนี้ 5.61 แสนล้านบาทเพิ่มขึ้น 2.76 หมื่นล้านบาทแผนการก่อหนี้ใหม่ก็แบ่งเป็น2ส่วนก็คือ 1. เงินกู้เพื่อดำเนินการแผนภายใต้โครงการของพ.ร.ก.นี้และอีกส่วนหนึ่งก็คือเงินกู้ระยะยาวเพื่อเสริมสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
4: การรถไฟแห่งประเทศไทยเริ่มใช้มาตรการตรวจสารเสพติดและแอลกอฮอล์ในพนักงานขับรถพร้อมจ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารสาธารณะเรียบร้อยแล้วขณะที่ความคืบหน้าคดีคาดว่าจะสรุปได้ภายใน2วันนี้
2: นายอนันต์โพนิ่มแดงรองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เปิดเผยว่ารฟท.ได้เริ่มมาตรการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะของพนักงานขับรถตามคำสั่งของกรมการขนส่งทางรางโดยประสานความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ส่งเจ้าหน้าที่มาร่วมตรวจซึ่งรฟท.จะต้องรายงานผลการตรวจสอบให้กรมการขนส่งทางรางทราบภายใน24ชั่วโมงหลังตรวจเสร็จทางนี้หากพนักงานขับรถคนใดถูกตรวจพบแอลกอฮอล์หรือผลปัสสาวะบ่งชี้ว่ามีความเสี่ยงจะไม่อนุญาตให้ขึ้นปฏิบัติหน้าที่บนขบวนรถเด็ดขาดและจะจัดพนักงานขับรถชุดใหม่เข้าปฏิบัติหน้าที่แทนทันทีส่วนการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีพนักงานขับรถไฟขบวนขนส่งสินค้าชนกับรถเมย์บริเวณแยกอโศกดินแดงอยู่ระหว่างการสอบปากคำเพิ่มเติมคาดว่าจะสรุปรายงานไปยังกรมการขนส่งทางรางรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจภายในวันนี้ขณะที่การเยียวยาการรถไฟได้ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วโดยในส่วนของผู้เสียชีวิตรฟท.ดูแลรายละ 340,000 บาทผู้บาดเจ็บมีวงเงินประกันภัยคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลพร้อมทั้งได้รับนโยบายจากนายกรัฐมนตรีให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม
5: วันนี้เราก็ดำเนินการวันแรกนะครับซึ่งเราก็ยอมรับว่าเราได้สั่งการมาเมื่อวันที่17นะครับวันนี้เราเริ่มวันแรกได้เลยก็ถือว่าเร็วแล้วแต่ศูนย์ของการรถไฟเองเนี่ยมีอยู่หลายแห่งทั่วประเทศครับวันนี้เราเลยเร่งในเรื่องของตำแหน่งที่สถานีกลางบางซื่อก่อนนะครับส่วนในที่อื่นๆถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ตรวจนะครับเราก็ให้พนักงานของเราเนี่ยมีหนังสือยืนยันรับรองตนเองเอาไว้นะครับก็ท่านที่ต้องเข้ามาให้บริการก็ต้องยืนยันรับรองตัวเองนะครับว่าไม่มีสารเสพติดนะครับในเรื่องของแอลกอฮอล์เราตรวจอยู่แล้วเราเป่าอยู่แล้วครับแล้วเราก็ต้องขยายการทำงานครั้งนี้ออกไปให้ครอบคลุมแล้วอาจมีปัญหาประสาทส่วนไหนก็เดี๋ยวคงต้องรายงานไปที่กรมราง
2: ด้านพันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1เปิดเผยว่าเมื่อวานนี้ตำรวจได้สอบปากคำผู้บาดเจ็บเพิ่มอีก9รายจากทั้งหมด14รายขณะเดียวกันญาติผู้เสียชีวิต4รายและพนักงานรักษารถของการรถไฟจะเข้าพบพนักงานสอบสวนเพิ่มเติมส่วนการสอบช่างเครื่องยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้เพราะอาจกระทบต่อรูปคดีนอกจากนี้ฝ่ายสืบสวนอยู่ระหว่างการตรวจสอบกล้องวงจรปิดจาก3ป้อมรวม24ตัวเพื่อนำมาวิเคราะห์พฤติกรรมก่อนเกิดเหตุโดยคาดว่าจะสรุปรายงานส่งฝ่ายสอบสวนได้ภายใน2วันนี้และยังตรวจสอบประเด็นรถที่จอดกีดขวางบริเวณจุดตัดทางรถไฟพร้อมสั่งเข้มงวดกวดขันผู้ฝ่าฝืนสัญญาณจราจรและจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดอย่างจริงจังหลังพบยังมีการกระทำผิดต่อเนื่องมาริชโยรายงาน
6: ที่ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกำชับทุกจังหวัดเตรียมแผนรับมือภัยแล้งและบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภควันนี้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีพร้อมคณะองคมนตรีร่วมติดตามการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี2569โดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าแม้ประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วแต่คาดการว่าปีนี้จะมีฝนน้อยกว่าปีที่ผ่านมาและมีแนวโน้มเผชิญสภาวะเอลนีโญในช่วงครึ่งปีหลังรัฐบาลจึงได้น้อมนำพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางปฏิบัติโดยกำชับให้ทุกจังหวัดจัดทำแผนเผชิญเหตุล่วงหน้าให้สอดคล้องกับพื้นที่สำหรับพื้นที่ที่ยังไม่เกิดภัยให้เร่งป้องกันเช่นการสูบน้ำเข้าประปาหมู่บ้านล้างบ่อบาดาลและเพิ่มน้ำสำรองส่วนพื้นที่ที่เกิดภัยแล้งให้ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อแจกจ่ายน้ำและเร่งเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายอย่างรวดเร็วและทั่วถึงในการนี้คณะองคมนตรีได้แสดงความห่วงใยและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่โดยเน้นย้ำให้บูรณาการข้อมูลเพื่อชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างแม่นยำและบริหารจัดการเพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ
4: ส่วนสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 คลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติทุกพื้นที่แล้วหลังเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาส่งผลให้หลายพื้นที่ของประเทศมีฝนตกเพิ่มขึ้นต่อเนื่องประกอบกับสภาพอุตุนิยมวิทยาที่เอื้อต่อการระบายอากาศมากขึ้นทำให้สถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ในภาพรวมของประเทศมีแนวโน้มคลี่คลายลงและกลับเข้ามาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่ ทั้งนี้ช่วงต้นปีหลายพื้นที่ของไทยได้รับผลกระทบจากฝุ่นละออง PM2.5 ทั้งการสะสมของฝุ่นละอองในพื้นที่สภาพอากาศปิดรวมถึงหมอกควันข้ามพื้นที่จากประเทศเพื่อนบ้านซึ่งปัจจุบันทุกพื้นที่ของประเทศพบค่าฝุ่นละอองลดลงและกลับมาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมากถึงดี
6: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญที่หมู่1บ้านหนองลุมพุกตำบลลืออำเภอปทุมราชวงศาจังหวัดเชียงรายที่หมู่10บ้านปงบนตำบลดงมหาวันอำเภอเวียงเชียงรุ้งจังหวัดฉะเชิงเทราที่หมู่5วัดนฤภัยประชาบำรุงตำบลหอมศิลอำเภอบางปะกงจังหวัดชุมพรที่หมู่17บ้านห้วยตาสิงตำบลบ้านควนอำเภอหลังสวนขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายโรงพยาบาล141แห่งจาก77จังหวัดดำเนินการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพทางห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพของประเทศย้อนหลัง10ปีตั้งแต่พ.ศ. 2558ถึง2568พบว่าเชื้อ Acinetobacter Calcisticus Bumanii Complex มีอัตราการดื้อยากลุ่ม Carbapenem ซึ่งเป็นยาต้านจุลชีพทางเลือกสุดท้ายอัตราดื้อยาสูงกว่า70%และยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อด้วยยาชนิดนี้ต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่จะไม่มียาในการรักษาขอเน้นย้ำประชาชนหรือผู้ป่วยควรกินยาปฏิชีวนะให้ครบตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดแม้อาการจะดีขึ้นแล้วรวมทั้งห้ามซื้อยาปฏิชีวนะกินเองห้ามหยุดยาเองและห้ามแบ่งยาให้ผู้อื่นเด็ดขาดสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
11: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
10: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
11: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
10: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
11: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
4: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่งแล้วเมื่อเวลา 23.15 นาฬิกา 15 นาทีของวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเริ่มต้นการเยือนจีนอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนโดยมีนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนให้การต้อนรับขณะที่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนเปิดเผยว่าประธานาธิบดีปูตินและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่สำคัญรวมถึงการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและจีนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มเสถียรภาพและส่งพลังเชิงบวกแก่ประชาคมโลกทั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเสร็จสิ้นการเดินทางเยือนประเทศจีนเมื่อวันที่14ถึง15พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับความสัมพันธ์ที่ผันผวนระหว่างสหรัฐและจีน
6: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวในกรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของสหรัฐเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยเน้นย้ำว่าสหรัฐจะเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่หากทางการอิหร่านยังคงปฏิเสธที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อมาตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์ประธานาธิบดีทรัมป์ยังอ้างว่าเดิมทีเขาเหลือเวลาเพียง1ชั่วโมงในการตัดสินใจว่าจะสั่งการให้กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านในวันอังคารตามเวลาสหรัฐก่อนที่เขาจะตัดสินใจระงับแผนดังกล่าวออกไปตามคำร้องขอของผู้นำกาตาร์ซาอุดิอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อย่างไรก็ตามพลตีอารีอับดุลอารีฮารีบาดีผู้บัญชาการกองบัญชาการกลางอาตามอันบียา แห่งกองทัพอิหร่านออกมาเตือนว่ากองทัพอิหร่านจะดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงหากสหรัฐตัดสินใจเปิดฉากโจมตีอิหร่านอีกครั้ง
4: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายแพทย์ทีโดสอัดฮานอมกริเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นแสดงความกังวลอย่างมากต่อขอบเขตและความรวดเร็วของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกและยูกันดาอย่างไรก็ตาม WHO กำลังทำงานอย่างใกล้ชิดกับรัฐบาล DR คองโกยูกันดาและสหรัฐเพื่อควบคุมและจัดการการระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวขณะเดียวกันนายซามูเอลโรเจอร์กัมบารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของ DR คองโกเปิดเผยว่ายอดผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในประเทศ DR คองโกเพิ่มขึ้นอย่างน้อย131รายและยังมีผู้ต้องสงสัยติดเชื้อมากกว่า500ราย
6: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: การแข่งขันสนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลก2026ที่เมืองตงกวนสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบชิงชนะเลิศมายสากลปัญชยาจันน้อยนักสอยคิวดาวรุ่งไทยวัย18ปีโชว์ฟอร์มการออกคิวได้อย่างแม่นยำเอาชนะรีแอนอีแวนตำนานแชมป์โลกหญิง12สมัยจากอังกฤษ6ต่อ2เฟรมพร้อมทำ2เซนจูรี่เบรกในแมตช์เดียวทั้ง100แต้มและ107แต้มคว้าสิทธิ์เข้าแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพโลก2ฤดูกาลพร้อมรับเงินรางวัลกว่า 570,000 บาทที่สำคัญมายสากลยังกลายเป็นนักสนุกเกอร์หญิงคนไทยคนที่3ที่คว้าแชมป์โลกต่อจากมิ้งสระบุรีและไปพัชศรีราชานอกจากนี้ยังคว้าแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน21ปีมาได้ก่อนหน้านี้อีกด้วยเทนนิสอาชีพหญิง ITF Women World Tennis Tour รายการ W35 ชางวอนที่ประเทศเกาหลีใต้ในประเภทหญิงคู่รอบ16คู่อัญชิสาฉันทะนักเทนนิสสาวไทยจับคู่กับจางกาอึนนักหัวเจ้าถิ่นเกาหลีใต้ช่วยกันหวดเอาชนะนาตาเลียเฟรย์จากสวิตเซอร์แลนด์กับแอชลีย์ฮาวีจากสหรัฐอเมริกา6ต่อ2ทั้ง2เซตทำให้อัญชิสาและจางกาอึนทะลุผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปเจอกับคู่มือวางอันดับ2ของรายการอย่างเรนะโกโตะจากญี่ปุ่นกับหยางหยาอี้จากไต้หวันนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าในการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026ว่าจากที่กรมประชาสัมพันธ์ได้มีการหารือกับสำนักคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.เห็นว่าเนื่องจากมีสถานการณ์สงครามตะวันออกกลางแล้วเวลาการแข่งขันต่างออกไปจากการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วรวมทั้งราคาที่สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเสนอมามีราคาสูงรัฐบาลเล็งเห็นปัญหาที่คนไทยต้องเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจขณะนี้จึงต้องรอความชัดเจนในการพิจารณาต่อไปว่ามีความคุ้มค่าหรือไม่พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากที่สมาคมกีฬาจักรยานได้ส่งนักปั่นประเภทลู่ระยะสั้นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20ได้แก่จายอังสุธาสาวิทและนรเศรษฐาดาบุญมาไปแข่งขันเก็บคะแนนสะสมโลก Japan Track Cup ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยในรายการคีรินจายไปเข้ารอบรองชนะเลิศได้ทั้ง2สนามขณะที่นรเศรษฐาดาไปเข้ารอบรองชนะเลิศสนามที่1ส่วนในรายการสปรินต์จายผ่านเข้าลึกที่สุดในรอบ8คนสุดท้ายอย่างไรก็ตามใจยังทำคะแนนสะสมเพิ่มขึ้น390คะแนนอันดับโลกขึ้นมาอยู่ที่45ส่วนนรเศรษฐาดาอันดับโลกขึ้นมาอยู่ที่104ขยับขึ้นมาถึง36อันดับสปอร์ตทีมสปรินต์ไทยขึ้นมาอยู่อันดับ15ของโลกและอันดับ4ของเอเชียพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
6: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่15 75/2569มีผลกระทบต่อเนื่องจนถึงวันที่21พฤษภาคมนี้โดยในช่วงวันที่20ถึง21พฤษภาคมนี้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนมากทางด้านตะวันตกของประเทศบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส ่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน่านตากสุโขทัยอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมกาญจนบุรีราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่มีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 26-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:45 นสูงกว่าระดับเรือปานกลาง97เซนติเมตรและเวลา 23:45 นสูงกว่าระดับเรือปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:34 นสูงกว่าระดับเรือปานกลาง71เซนติเมตรและเวลา 16:32 นต่ำกว่าระดับเรือปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38
13: 1 นาทีกับกปท.บริเวณวงเวียนถือเป็นจุดหนึ่งที่มีโอกาสรถเฉี่ยวชนกันได้มากเนื่องจากรถที่วิ่งอยู่ในบริเวณนี้มาจากหลายทิศทางการขับรถเข้าวงเวียนที่ถูกต้องปลอดภัยนั้นให้ผู้ขับขี่ขับรถตามเข็มนาฬิกาโดยต้องให้สิทธิ์แก่รถที่วิ่งอยู่ในวงเวียนด้านขวามือก่อนเสมอส่วนการใช้ช่องทางเดินรถในวงเวียนรถที่เลี้ยวซ้ายต้องเข้าช่องทางซ้ายสุดรถที่ขับตรงไปให้อยู่ในช่องกลางและสำหรับช่องขวาสุดมีไว้สำหรับรถที่จะต้องการจะเลี้ยวขวาหากต้องการเปลี่ยนช่องทางการเดินรถให้เปิดไฟเลี้ยวเพื่อให้สัญญาณแก่รถที่ขับตามหลังมาทุกครั้งนอกจากนี้ผู้ขับขี่ต้องสังเกตสัญญาณไฟจราจรบริเวณวงเวียนและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดด้วยค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
15: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่ากระบี่กระบองกระบี่กระบองประกอบด้วยคำว่ากระบี่กับกระบองกระบี่หมายถึงอาวุธชนิดหนึ่งใบแบนยาวปลายแหลมมีคมข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างด้ามสั้นที่ด้ามถืออาจมีโกรงหรือไม่มีก็ได้มีฝัก ส่วนกระบองมาจากภาษาเขมรว่าดอมบองหมายถึงไม้ที่ใช้เป็นอาวุธสำหรับตีมีรูปกลมบ้างเหลี่ยมบ้างใช้ว่าตระบองก็มีกระบี่กระบองเป็นศิลปะการต่อสู้ของไทยและเป็นกีฬาประจำชาติอย่างหนึ่งผู้เล่นใช้อาวุธโบราณหลายชนิดของไทยเช่นดาบหอกง้าวกระบี่พลองรวมทั้งเครื่องป้องกันอาวุธเช่นดั้งเขนโล่ไม้ศอกสั้นแต่อาวุธเหล่านี้เป็นอาวุธจำลองโดยมากทำด้วยไม้โลหะหรือหนังสัตว
15: ์ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนแผ่นเปลือกโลกของประเทศไทยแนวคดโค้งสุโขทัยและเลยที่อยู่ระหว่างแผ่นเปลือกโลกทั้งสองแผ่นของประเทศไทยเชื่อว่าเป็นบริเวณขอบทวีปที่เป็นระบบหมู่เกาะภูเขาไฟรูปโค้งเกาะรูปโค้งและร่องลึกก้นสมุทรที่เกิดจากการชนกันของแผ่นเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกทำให้เกิดโครงสร้างธรณีวิทยาต่างๆเช่นแนวคดโค้งแนวแตกรอยเลื่อนการยุบตัวและการยกตัวของแผ่นดินทำให้เกิดภูเขาหุบเขาห้วยที่ราบและแอ่งต่อมากระบวนการผุพังอยู่กับที่การกร่อนและการสะสมตัวทำให้เกิดชั้นหินตะกอนและการขัดเกลาทำให้เกิดเป็นภูมิลักษณ์ต่างๆดังภูมิประเทศที่เห็นอยู่ในปัจจุบันติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
4: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข่งขันและอานนท์นันตะสุคนอ่าน
9: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้เวลา 7:30 นท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
18: มากันไหว้พระไหว้พระย่อแล้วก็จะอาราธนาศีล5ก็ได้อาราธนาศีล5แล้วก็อาราธนามงคล

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโต

0: บุตทางสรณังกัจฉามิ
1: บุตังสรณังกัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: สังฆังสรณังกัจฉามิ
1: สังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัพเพบุตทางสรณังกัจฉามิ
1: ด
0: ุ
1: ติ ย
0: ั
1: มป
0: ี
1: พ
0: ุ
1: ทธังสร
0: ณัง
1: ก
0: ั
1: จฉาม
0: ิดุติยัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ดุติยัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ดุติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปีพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปีพุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: กา
0: เมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิสุราเมรยะมัจจปมาดทานาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิ
1: อิมานิปัน
0: อิงานิปันจสิกขาปดานิสีเลนะสุขติญยันติสีเลนะโภกสัมปดาสีเลนะนิพุติญยันติตัสมาสีลังนิโสทะเยหันนะมัยยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพะภากะนะมะการังคะโรมะเส

0: อันนัมมยังนัตติเมสนังอัญญัญจาสัจจะกิริยากาถาโยภันนามาเสน
1: บุตโธเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโสติเตโหตุสัพพะดานัตติเมสรณังอัญญัญธัมโมเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโสติเตโหตุสัพพะ

ท่านนัมยังมหาการุณิโกนาโทษติยาดีกากาทาโยอันนามาเซม

0: ภะคะวะ
1: นันทะเบยังนะโมกะระอัตตะกังพะนามะเสนะโมอะระหะโตสัมมา
0: สัมพุทธัสสะมะเยสิโนนะ

ฟังจะให้พรให้พรให้พรนะจะให้พรยะถาวะริวะหาปุราปริปุเรนติสาคารังเจวะเวว่าอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิ

อายุวัดโดสุขังพระล่างอายุวัฒกาธนวัฒกาสิริวัฒกายะสวัฒกาพลวัฒกาวันนวัฒกาสุขวัฒกาหนตุสัพพทาทุกขโรคพยาเวราโสกาสตุจุปัทวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตจสาชยสิทธิธานังลาภังโสธิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวัดโดจะโพคังมุทิจยสวาสตวสาจะอายุจะชีวสิทธิพวันตุเตภวตุสัพพมังคลังอราขันตุสาพเทวตาสัพพพุทธาภาเวระสัพพธรรมาภาเวระสัพพสังฆาภาเวระสัทธาโสติภาวตุเต

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดผาบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: แต่ยานี้วิทยุดูมันกระจายออกรู้จะทั่วประเทศไทยแล้วมาที่อยู่ออกอย่างรวดเร็วนะปุ๊บทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: สถานีต้นขาย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้แล้วรับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโดยโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วทำไมทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นนะว่างั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทางวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรละตอนเราตายจู่ลำบากหรือต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดมันจับการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ผู้สร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุทธ์ต่อๆไปนี่เราตายทำไงนะเลยทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระวังนะ
0: นอกจากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี401-077-6102ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-425-5793ชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

นาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-437-0771สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

ถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศีระกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอนาถที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาลตำบลบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนได้พระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศท่านสามารถรับชมรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกตลอด24ชั่วโมงที่ www.hluangta.com และทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดพร้อมทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

มหาบุญมหากุศลเพื่อคนทั้งแผ่นดินงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าม่านตาอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

0: ถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์และเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ตลอดจนศรัทธาสาธุชนผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าม่านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันศุกร์ที่29และวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569และนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: วันนี้พี่น้องทั้งหลายได้พร้อมใจกันทั่วประเทศไทยมาบำเพ็ญการกุศลเพื่อแผ่ส่วนกุศลให้บรรดาสัตว์ทั้งหลายที่ตายเป็นเปรตเป็นผีมีจำนวนมากยิ่งกว่ามนุษย์เราที่อยู่ในเมืองในโลกนี้มีกี่ล้านคนพระพุทธเจ้าองค์เชี่ยวชาญและสาวกลงมามองเห็นหมดบรรดาเปรตทั้งหลายที่มาขอส่วนบุญส่วนกุศลเปรตบางประเภทก็มียากมีวงได้รับส่วนอนุโมทนาบุญกุศลจากบรรดาญาติทั้งหลายเลื่อนชั้นเลื่อนภูมิขึ้นไปจนกระทั่งไปสวรรค์เลยมีเยอะนะจากการกุศลที่อุทิศส่วนกุศลให้เหล่านี้จากพี่น้องทั้งหลายทั่วประเทศไทยไอ้พวกที่มีญาติเราก็แผ่ส่วนกุศลทั้งที่มีญาติทั้งที่ไม่มีญาติให้ทั่วถึงกันหมดให้รับความสม่ำเสมอภาคกันไปในการอุทิศส่วนกุศลแผ่ส่วนบุญให้ทั่วแดนโลกธาตุคือสัตว์โลกทั้งหลายเต็มอยู่นี้ด้วยความหวังพึ่งผู้อื่นมากมีจำนวนมากนะพวกเปรตพวกผีมีจำนวนมากยิ่งกว่าคนทั่วประเทศไทยเรามีกี่ล้านคนพวกนี้ยังมีมากกว่านี้อีกนะเราจะไปลบล้างคำสอนพระเจ้าลบล้างไม่ได้นะเป็นพื้นเพมาจากสดาองค์เอกทุกๆพระองค์ไม่มีองค์ไหนที่จะลบล้างกันเลยบรรดาพระพุทธเจ้าที่มาตรัสรู้นี้มีกี่พระองค์เทียบกับถ้ำน้ำมหาสมุทรทะเลหลวงมากกว่ามากขนาดนั้นไม่มีองค์ใดที่จะคัดท่านต้านทานกันว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดเพราะรู้เห็นด้วยกันหมดแล้วข้านกันได้ยังไงนั่นแหละท่านเหล่านี้นะเป็นผู้นำของพี่น้องหลายและจะลื้อขนสัตว์โลกผู้ที่ได้รับความรู้ความจนที่หวังพึ่งผู้อื่นพอที่จะพึ่งได้ก็ยังรีบพวกเราทั้งหลายได้อุทิศส่วนกุศลในวันนี้นะนี่มันเป็นวันโยมแม่ตายเอาอันนี้เป็นต้นเหตุในบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่มีทั่วโลกมากที่ก็โยมแม่เป็นไหนๆนั่นแหละที่นี่เรายกอันนั้นขึ้นมาเว้ยเพียงอาศัยโยมแม่เป็นต้นเหตุเท่านั้นกรุณาพี่น้องไหนทราบเอาไว้ธรรมะของพระเจ้าไม่มีสองพูดอย่างไรเป็นอย่างนั้นหูหนวกตาบอดไม่มีความหมายคนตาดีเพียงคนเดียวเห็นหมดพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นผู้สิ้นกิเลสแล้วโดยสิ้นเชิงมาสั่งสอนสัตว์โลกได้โลกวิถูรู้แจ้งและเห็นจริงโลกทุกสัตว์ทุกส่วนอโลกุตปาสว่างแจ้งทั้งกลางวันกลางคืนโลกมาเห็นโลกตาบอดก็ตามพระพุทธเจ้าตาดีเห็นหมดด้วยกันจึงไม่มีการข้านกันนั่นแหละพี่น้องเราจำไว้
0: วันศุกร์ที่29เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นและปฏิบัติภาวนาวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:00 นพระภิกษุสามเณรออกรับบิณฑบาตและในปีนี้ทางวัดได้จัดสถานที่ให้ศรัทธาญาติโยมผู้มาร่วมงานร่วมทำบุญตักบาตรณบริเวณถนนทางเดินรอบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเวลา 8:00 นถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์สามเณรเวลา 9:00 นร่วมทำบุญมหาสังฆทานอุทิศให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทั่วสามแดนโลกธาตุจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธีท่านสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีวัดป่าบ้านตาดโดยพระสุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์เลขที่บัญชี 510-425-230-5 จึงขอกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์และเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ตลอดจนศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันศุกร์ที่29และวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569โดยพร้อมเพรียงกันครับสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลประกอบไปด้วย3อาคารคือ 1. พระธาตุเจดีย์เป็นตถาปัตยกรรมไทยผสมผสานศิลปะล้านช้างรูปทรงระฆัง8เหลี่ยมปลียอดโลหะทองแดงปิดด้วยทองคำบริสุทธิ์ 96.70% ส่วนบนที่ระดับสูง33เมตรประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุพระอรหันตธาตุและอธิธาตุขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนและซุ้มทิศยอดประกอบเจดีย์4ทิศเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทองคำพระพุทธรูปเงินพระพุทธรูปพิงโกและพระพุทธรูปแก้วสารพัดนึกหินจุยเกียตอนกลางพระธาตุเจดีย์เป็นห้องโถงประดิษฐานบุษบกทองคำภายในบรรจุพระรัตนเจดีย์และอัฐิธาตุขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนใต้พื้นหินอ่อนรองรับบุษบกทองคำประดิษฐานแท่นบรรจุศิลาพระฤกษ์โดยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรขัตติยราชนารีเสด็จทรงวางศิลาเมื่อวันที่30เดือนมกราคมพุทธศักราช2556 2. พระวิหารเป็นสถาปัตยกรรมไทยผสมผสานศิลปะล้านช้างภายในประดิษฐานพระพุทธรูปนามพระพุทธวิสุทธิมงคลศาสดาเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์นฤมิตรถัดลงมาเป็นรูปเหมือนหลวงปู่เสากันตะสีโลหลวงปู่มั่นภูริทัตโตและองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน 3. พิพิธภัณฑ์เป็นตถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัยเป็นสถานที่แสดงประวัติปฏิบัติธรรมธรรมเทศนาคติธรรมคำสอนขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนณโถงกลางประดิษฐานรูปเหมือนองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนแกะสลักจากหินอ่อนไว้คาราราขนาด 1.5 เท่าบนฐานหินโรดเบโรนาขนาด 2×2×2 เมตรฐานด้านหน้าจารึกคำสอนเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีนส่วนด้านหลังเป็นประวัติย่อการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์มีห้องจัดแสดง6ห้อง 1. ธรรมะของพระพุทธเจ้า 2. จากกตัญญูมีสัจจะสู่ร่มกาสาวพัสตร์ 3. จากปริยัติมุ่งมั่นเพียรพยายามสู่การปฏิบัติ 4. เมตตาอบรมสั่งสอน 5. บารมีหลวงตาช่วยชาติ 6. ละสังขารพุทธบริษัท 4. สามัคคีบูชาอาคารพระวิหารและพระเจดีย์สามารถเข้าชมได้ทุกวันเวลา 8:30 นถึง 16:30 นอาคารพิพิธภัณฑ์จะปิดทุกวันจันทร์สามารถเข้าชมได้วันละ6รอบรอบละไม่เกิน30คนรอบเช้าเวลา 9:30 น 10:00 น 10:30 นรอบบ่ายเวลา 13:30 นเวลา 14:00 นเวลา 14:30 น.การเข้าชมเป็นหมู่คณะกรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อน3วันทำการโดยทำหนังสือขอเข้าชมแจ้งผ่านทางช่องทางโทรศัพท์หมายเลข093-111-9628 093-111-9629 และทาง ID Line JD CHEDI หรือทางอีเมลjdhluangta@gmail.com jedeluangta@gmail.com การเข้าชมไม่มีค่าใช้จ่ายหลังจากโทรจองแล้วควรมาก่อนเวลา30นาทีก่อนเข้าชมพิพิธภัณฑ์ต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนก่อนโดยควรฉีดวัคซีนอย่างน้อย2เข็มข้อพึงปฏิบัติในการเข้าชมห้ามจับต้องวัตถุจัดแสดงห้ามไลฟ์สดการเข้าชมพิพิธภัณฑ์อนุญาตให้ถ่ายภาพนิ่งได้แต่ไม่ควรเปิดแฟลชเพราะจะรบกวนผู้เข้าชมด้วยกันไม่อนุญาตให้ถ่ายวิดีโอหากต้องการถ่ายวิดีโอต้องทำหนังสือขอก่อนล่วงหน้า3วันเพื่อพิจารณาตามความเหมาะสมกรุณาปิดเสียงเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดขอความกรุณาอย่าส่งเสียงดังอาคารพิพิธภัณฑ์อากาศค่อนข้างเย็นหากเข้าชมควรพกเสื้อกันหนาวมาด้วยห้ามบินโดรนหรือเก็บภาพด้วยโดรน
ถ่ายภาพในบริเวณเขตพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าด้านในพิพิธภัณฑ์ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าห้ามสูบบุหรี่บริเวณโดยรอบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์กรุณาแต่งกายให้สุภาพงดกางเกงขาสั้นทั้งหญิงและชายไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพพรีเวดดิ้งภาพรับปริญญาหรือร่ายรำในบริเวณพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ท่านสามารถร่วมบริจาคเพื่อบำรุงรักษาพระเจดีย์พระวิหารพิพิธภัณฑ์ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีเลขที่บัญชี721-240-3559ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093-111-9628และ093-111-9629จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันครับ

ท่านผู้ฟังครับมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญร่วมสร้างบุญมหากุศลเพื่อคนไทยทั้งแผ่นดินด้วยการร่วมทำบุญสมทบทุนกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศเพื่อร่วมกันสืบทอดรักษามรดกธรรมที่องค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดได้เมตตาสร้างและพาดำเนินงานมาด้วยดีกองทุนนี้จะใช้เป็นสำหรับอุปถัมภ์ดูแลสถานีวิทยุเสียงธรรมเครือข่ายทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนค่ากระแสไฟฟ้าค่าซ่อมบำรุงตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับการดูแลบำรุงรักษาให้สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทุกแห่งให้สามารถดำเนินการออกอากาศเพื่อเผยแผ่พระธรรมเทศนาของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนตลอดจนพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเพื่อเป็นที่พึ่งและยึดเหนี่ยวจิตใจของศรัทธาสาธุชนทุกท่านให้มีความสุขความเจริญตลอดไปโดยพุทธศาสนิกชนและศรัทธาสาธุชนทุกท่านสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมโดยพระอาจารย์สุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์เลขที่บัญชี510-437-0771 510-437-0771สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและแอดไลน์เพื่อส่งข้อมูลขอรับใบอนุโมทนาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093-489-1113 093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
1: ความโศกเกิดจากกามพระพุทธภาษิตกามโตชายเตโซโกกามโตชายเตพยังกามโตวิปมุตตสะนัตถิโซโกกุโตพยังแปลความว่าความโศกย่อมเกิดแต่กามความกลัวก็เกิดแต่กามความโศกและความกลัวย่อมไม่มีแก่ผู้พ้นแล้วจากกามอธิบายความสิ่งอันเป็นที่รักความรักและความยินดีในกามได้อธิบายมาแล้วในเรื่องที่2 3และ4โดยลำดับจึงไม่ต้องอธิบายซ้ำอีกในที่นี้มีพระพุทธภาษิตอยู่มากหลายที่เกี่ยวกับกามและโทษของกามเช่นว่าความอิ่มในกามย่อมไม่มีเพราะความมั่งคั่งผู้อิ่มด้วยปัญญาย่อมไม่เดือดร้อนเพราะกามเปลือกตมคือกามหนามคือกามอันผู้ใดข้ามได้แล้วย่ำยีได้แล้วผู้นั้นย่อมถึงความสิ้นโมหะย่อมไม่หวั่นไหวในสุขและทุกข์กามชื่อว่าเป็นเปลือกตมเพราะทำให้เปรอะเปื้อนคือก่อให้เกิดมลทินทั้งทางกายและทางใจกามชื่อว่าเป็นหนามเพราะเป็นเสมือนหนามทิ่มแทงกายและใจให้เดือดร้อนความทุกข์ของโลกทั้งมวลสืบเนื่องมาจากกามกามเป็นผู้สร้างโลกทรมานโลกวงเล็บเปิดโลกในที่นี้หมายถึงสัตว์ตวโลกวงเล็บปิดกามเป็นเครื่องก่อภพก่อชาติเมื่อมีภพชาติอยู่ตราบใดความทุกข์ย่อมมีอยู่ตราบนั้นเหมือนต้นไม้ที่รากแก้วยังมั่นคงแม้จะถูกหักก้านร้านกิ่งไปบ้างมันก็เจริญงอกงามขึ้นได้อีกเมื่อมีชาติแล้วชรามรณะก็ย่อมตามมาความโศกความร่ำไรรำพันก็ตามมาด้วยความทุกข์กายทุกใจก็มีขึ้นเพราะกามเป็นเหตุพรรณนาไปก็ไม่มีที่สิ้นสุดขอยุติไว้เพียงเท่านี้ก่อนเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภอนิธิคันธกุมารมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องอนิธิคันธกุมารอนิธิกุมารเป็นบุคคลที่จุติจากพรหมโลกเกิดในตระกูลที่มีโภคะมากในเมืองสาวัตถีตั้งแต่เกิดแล้วไม่ปรารถนาเข้าใกล้หญิงเมื่อถูกผู้หญิงจับก็ร้องไห้มารดาต้องอุ้มเขาด้วยเสิร์ตผ้าจึงให้ดื่มนมได้เมื่อกุมารเจริญวัยพอจะมีคู่ครองได้มารดาบิดาต้องการให้เขาแต่งงานแต่เขาตอบว่าไม่ต้องการหญิงเมื่อมารดาบิดาอ้อนวอนหนักเข้าเขาจึงเรียกช่างทองมาให้ทองคำสีสุกพันลิ่มให้หลอมทำรูปหญิงบุอย่างหนาหน้าชื่นชมยิ่งนักเมื่อมารดาบิดาอ้อนวอนให้แต่งงานอีกโดยอ้างว่าเมื่อลูกไม่แต่งงานตระกูลจักดำรงอยู่ไม่ได้เราจะนำกุมารีมาให้เจ้าเขาเอารูปทองคำมาให้พ่อแม่ดูบอกว่าถ้าได้หญิงอย่างนี้จึงจะยอมแต่งงานด้วยมารดาบิดาตามใจเขาเรียกพราหมณ์ผู้มีชื่อเสียงมาแล้วมอบรูปทองคำนั้นให้บอกว่าขอให้ไปเที่ยวหาหญิงที่รูปงามเหมือนรูปทองคำนี้บุตรของเรามีบุญมากคงจักมีสตรีที่มีบุญมากคู่ควรกับบุตรของเราเมื่อพบหญิงที่มีรูปงามเช่นนี้แล้วจงนำมาพราหมณ์เหล่านั้นรับคำแล้วเที่ยวจาริกไปจนถึงสาขะนครแคว้นมัททะพวกเขาได้ตั้งรูปทองคำไว้ที่ริมทางไปท่าน้ำเพื่อให้คนทั้งหลายเห็นด้วยตั้งใจว่าหากในนครนี้มีธิดาใครที่สวยงามป่านี้คนทั้งหลายเห็นรูปทองคำแล้วก็จะพูดว่ารูปนี้สวยเหมือนธิดาของตระกูลโน้นในสาขะนครมีกุมารีผู้หนึ่งสวยปานรูปทองคำนั้นวันนั้นหญิงแม่นมของกุมารีนั้นให้เธออาบน้ำแล้วต้องการจะอาบเองบ้างจึงไปยังท่าน้ำเห็นรูปทองคำนั้นสำคัญว่าเป็นธิดาของตนจึงกล่าวว่าแม่หัวดื้อฉันให้เจ้าอาบน้ำแล้วออกมานี้สักครู่นี้เองเจ้าล่วงหน้ามาก่อนเสียแล้วดังนี้แล้วจึงตีด้วยมือรู้ความที่รูปนั้นแข็งและไม่มีวิการจึงกล่าวว่าเราคิดว่านางนี้เป็นธิดาของเรานี่อะไรกันเล่าพวกพราหมณ์ถามว่าท่านมีธิดาง ามปานี้หรือธิดาของฉันงามกว่านี้อีกหญิงแม่นมตอบพราหมณ์ขอร้องให้หญิงนั้นนำพวกตนไปยังเรือนหญิงแม่นมเล่าเรื่องทั้งปวงให้มารดาบิดาของกุมาริกานั้นทราบ จ้าของบ้านต้อนรับพราหมณ์ด้วยความชื่นชมยินดีให้ธิดาของตนยืนเทียบกับรูปทองคำปรากฏว่ารูปทองคำหย่อนรัศมีลงไปมากพราหมณ์ได้มอบรูปทองคำนั้นให้แก่มารดาบิดาของหญิงมั่นหมายหญิงนั้นไว้ด้วยรูปทองคำนั้นแล้วรีบกลับสู่นครสาวัตถีเรียนให้มารดาบิดาของอนิทีกุมารทราบท่านทั้งสองดีใจมากที่ปรากฏว่ามีหญิงงามยิ่งกว่ารูปทองคำอีกอนิทีกุมารเองก็พอใจมากขอให้พวกพราหมณ์รีบไปนำมามารดาบิดาของอนิทีกุมารส่งพราหมณ์เป็นตัวแทนไปพร้อมด้วยเครื่องบรรณาการเป็นอันมากเพื่อรับหญิงนั้นมากุมารีนั้นกำลังเดินทางมาถูกความกระเทือนแห่งพาหนะเดินทางลงเล็บคือเกวียนให้ลำบากอยู่จึงล้มเจ็บลงและสิ้นชีวิตในระหว่างทางเพราะความที่นางเป็นผู้ละเอียดอ่อนยิ่งนักอนิทีกุมารถามอยู่เสมอว่ามาแล้วหรือญาติมีมารดาบิดาเป็นต้นมิได้บอกความจริงทันทีอำพรางไว้ 2-3 วันแล้วจึงบอกว่าหญิงนั้นตายเสียแล้วในระหว่างทางกุมารทราบแล้วเสียใจมากได้เป็นผู้ถูกทุกข์คือความโศกดังภูเขาท่วมทับแล้วพระศาสดาทรงเห็นอุปนิสัยของกุมารนั้นจึงเสด็จไปบิณฑบาต ที่เรือนของเธอมารดาบิดาของเขาทูลอัญเชิญพระศาสดาให้เข้าสู่เรือนแล้วอังคาดด้วยความเคารพเมื่อเสร็จภารกิจแล้วพระศาสดาตรัสถามถึงอนิทิกุมารมารดาบิดาของเขาจึงกราบทูลให้ทราบว่าเวลานี้กุมารผิดหวังเรื่องหญิงที่เขาปองหมายจึงมีความทุกข์มากนอนอดอาหารอยู่ในห้องพระศาสดารับสั่งให้กุมารมาเฝ้าตรัสถามว่ารู้หรือไม่ว่าความโศกใหญ่ที่เกิดขึ้นครั้งนี้เพราะอาศัยอะไรไม่ทราบพระเจ้าข้ากุมารทูลตอบเพราะอาศัยกามพระศาสดาตรัสความโศกก็ดีภัยก็ดีย่อมเกิดขึ้นเพราะอาศัยกามพระพุทธองค์ตรัสย้ำอีกว่ากามโตชายเตโซโกเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาอนิทิกุมารได้บรรลุโสดาปัตติผล
0: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดสดจากวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ
2: สายอีสานแคนเฮือบ่ภาษาภาคกลางไม้ตะเคียนทองตอนนี้ปู่ทุยบอกว่าโอ้ยพอปลูกไม้ตะเคียนทองมันเป็นป่าไม้ตะเคียนมาเนี่ยตอนนี้เห็ดมันเกิดเห็ดสารพัดเห็ดแต่มันจะเกิดขึ้นมาเพราะไอ้ใบตะเคียนอะไรพวกนี้มันจะทำให้เกิดเห็ดมันก็จะได้เป็นที่หาอยู่หากินของผู้คนของชาวบ้านได้เหมือนหลวงปู่ทุยเนี่ยในเขตวัดของท่านน่ะท่านก็ไปปลูกต้นไม้ที่ท่านซื้อที่ขยายออกไปนั่นน่ะปลูกไม้ตะเคียนไม้อะไรต่ออะไรเนี่ยแล้วก็ปลูกไอ้ไม้ไผ่ท่านก็ไปตั้งกำหนดกฎเกณฑ์ไว้พอฤดูฝนมาเนี่ยเปิดโอกาสให้ชาวบ้านเข้าไปหาเก็บเห็ดได้เก็บหน่อไม้ได้แต่เก็บได้คนละ2กกห้ามเกินนี้ให้เห็ดคนละ2กกหน่อไม้คนละ3กกกำหนดไปนั่นว่าเอ้าเขาเก็บเกินไปหู้จักหมดละแต่เดี๋ยวนี้พวกธรรมชาติมันน้อยแต่ก่อนนี้หลวงพ่อจำได้ยังเป็นพระหนุ่มพระน้อยเนี่ยโอ้ยเห็ดตามวัดตามวานอกวัดนี่ดงเห็ดเถอะไหมพอถึงฤดูเนี่ยฤดูนี้ไปเนี่ยแหละต้นฤดูฝนเนี่ยมันร้อนมันอบอ้าวเนี่ยเห็ดมันจะเกิดเห็ดปวกเห็ดโคนเนี่ยเห็ดละโงกเห็ดไอ้เราเห็ดละโงกเห็ดไข่เห็ดละโงกกับเห็ดไข่ห่านนี่แล้วเห็ดน้ำหมากเห็ดอะไรโอ้ยในวัดเราเนี่ยอาหารทุกหม้อทุกถาดเห็นแต่เห็ดเท่านั้นแหละแทบไม่มีอย่างอื่นบนพอกินต่อเนื่องมันมีแต่เห็ดในบาทมีแต่เห็ดอาหาร7 8อย่าง10อย่างก็มีแต่เห็ดทั้งนั้นเหรอไปฉันไปหลายวันไปโอ้ยขึ้นบันไดกุฏิในชักขาอ่อนๆแต่ก่อนนี้เห็ดเยอะหลวงปู่ทุยได้บอกว่าโอ้ยคนเดี๋ยวนี้เนี่ย อายุ50ปีลงมาไม่รู้จักเห็ดหรอกเพราะมันเป็นของเห็ดป่าเห็ดอะไรตอนนั้นมันหมดไปแล้วเดี๋ยวมันเห็ดธรรมชาติแต่ในป่าธรรมชาติมันหมดไปถ้าไม่ปลูกไม่ปลูกไม่ต้นไม้ไม่สร้างป่าขึ้นมาเนี่ยต่อไปไม่มีเห็ดแล้วสูญพันธุ์ไปเลยถ้าบอกคนทุกวันนี้อายุ50ปีขึ้นมาไม่รู้จักเห็ดหรอกสงสัยจริงนะทุกวันนี้เนี่ยทุกวันนี้รู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีเห็ดเห็ดเปาะเห็ดแล้วโงกเห็ดปวกเห็ดอะไรต่ออะไรเนี่ยโอ้ยแต่ก่อนนี้ปีที่หลวงพ่ออยู่วัดป่าแก้วชุมพลเนี่ยมันเห็ดปวกเนี่ยมันเกิดขึ้นมากลุ่มนึงเก็บได้ 5-6 ปี๊บนี่พอเช้านี่เนี่ยโอ้ยเอาเก็บใส่ปี๊บตุ้มๆทั้งนั้นแต่ดอกเป็นบานแต่เนมันเตะทิ้งเลยเหรอไปเก็บเอาแต่ดอกตุ้มๆเนี่ยนะเห็ดปวกกันนู่นดอกเป็นขนาดโป้งมือโป้เท้าเนี่ยไอ้ทางเมืองการเนี่ยก็ขายกิโล700-800มนู่นนะของเราเนี่ยในวัดเนี่ยโอ้ยเกียรติพีนึงจุ่มเดียวนี่4-5ปี๊บ5-6ปี๊บเก็บโอ้ยพอเก็บได้นู่นน่ะต้นจันใหญ่สิงห์ทองน่ะหอบมาวัดป่าบ้านตาทันทีเลยหลวงตาท่านก็ชอบหอบมาวัดป่าบ้านตาดหอบไปถ้ำกองเพนหอบไปนู่นไปนี่โอ้ยแจกไปวัดนู้นวัดนี้เห็ดปวกเห็ดละโงกเห็ดอะไรต่ออะไรพวกนี้เยอะแยะไปเพราะมันป่ายังอุดมสมบูรณ์แต่ทุกวันนี้เนี่ยโอ้ยป่ามันโล่งมันก็เลยในป่ามันไม่มีความเหมาะสมต่อเห็ดให้เห็ดมันเกิดขึ้นเห็ดมันก็เลยไม่เกิดทุกวันนี้เนี่ยต่อไปเด็กรุ่นหลังไม่รู้จักเห็ดไม่รู้จักมันถ้าไม่ปลูกเอาไม่เพาะเอาแต่เดี๋ยวนี้มันก็มีแต่เห็ดเพาะเอาเค้าเห็ดอะไรเห็ดนางฟ้าบ่เห็ดนางฟ้าไปเพาะเป็นฟาร์มเห็ดนางฟ้าโอ้ยกินสู้เห็ดป่าไม่ได้หรอกสู้เห็ดปวกเห็ดที่มันเกิดอยู่ตามป่าเนี่ยเห็ดที่เค้าปลูกอ่ะเห็ดเค้าปลูกก็ปลูกเป็นฟาร์มเนี่ยมีเห็ดนางฟ้ามีเห็ดอะไรต่ออะไรต่างๆหลวงพ่อบอกโอ้ยมันมาเปรียบเทียบกับเห็ดป่าเนี่ยมันชิดซ้ายเลยไปเพราะนั้นป่าเนี่ยพยายามให้มีป่าพยายามรักษาป่าหลวงปู่ทุยท่านก็มีแนวคิดถึงการปลูกป่าให้แก่แผ่นดินคล้ายๆกับหลวงพ่อแบนเหมือนกันอ่ะหลวงปู่แบนที่สกลนครน่ะท่านก็มีแนวคิดปลูกป่าให้แผ่นดินปลูกป่าให้ประเทศชาติเพราะนั้นท่านไปมีที่ดินที่ไหนที่รกล้างว่างเปล่าก็ขายให้ชาวบ้านขายให้เนี่ยท่านก็ซื้อแล้วปลูกป่าไม่ได้ปลูกอะไรหรอกไม่ได้ทําอะไรหรอกปลูกมันเป็นป่าหนาทึบขึ้นมาเนี่ยแหละเนี่ยหลวงปู่ทุยมีแนวคิดอย่างนั้นแหละปลูกป่าหลวงพ่อก็ว่าเป็นแนวคิดที่ดีได้เพิ่มป่าให้แก่แผ่นดินเพิ่มป่าให้แก่บ้านเมืองเพราะว่าเด็กรุ่นหลังก็ไม่ใช่ใครหรอกลูกหลานพวกเรานั่นแหละต่อไปเนี่ยนะถ้าไม่มีป่าเนี่ยโอ้ยมันจะอยู่กันยัดได้ยังไงแห้งแล้งร้อนจัดฝนมาถ้าฝนไม่มาก็คือแล้งถ้าฝนมาคือท่วมแล้วพืชผักอะไรต่ออะไรผลไม้รากไม้มันก็จะเพี้ยนไปหมดก็จะมันก็จะลดน้อยลงสาบสูญไปต่อไปอาจจะสูญพันธุ์เหมือนกันน่ะว่าเราคิดดูเดี๋ยวนี้เนี่ยสิ่งต่างๆทั้งหลายเนี่ยเห็นแต่สมัยก่อนนี้สมัยยังเป็นเด็กมาเปรียบเทียบกับสมัยนี้เนี่ยถ้าไปเล่าให้เด็กสมัยนี้ฟังเขาว่าไปโกหกเขาสมัยก็ตะก่อนนี้ความอุดมสมบูรณ์ในบ้านเมืองเราเนี่ยมันอุดมสมบูรณ์จริงๆนะหลวงพ่อเป็นเด็กแบบนี้กินข้าวเนี่ยกินข้าวมันใช้ชามกระมังเนี่ยกินข้าวใช่ไหมตอนนี้กินข้าวอยู่ริมแม่น้ำอ่ะริมแม่น้ำริมคลองแบบนี้นั่งกินเราก็ล้างชามอ่ะล้างชามในแม่น้ำในริมคลองอ่ะพอจุ่มลงไปเท่านั้นแหละเม็ดข้าวที่เรากินเหลือมันก็ลอยโอ๊ยปลาเนี่ยจุ๊บจับจุ๊บจับเปิดตักขึ้นมาเนี่ยตักเหวี่ยงขึ้นมาบนฝั่งได้แต่เนี่ยแต่ก่อนนี้หลวงพ่อเป็นเด็กริมทะเลอ่ะเด็กริมทะเลแต่โอ๊ยปลาปิ่งแก้วอ่ะปลาปิ่งแก้วโอ๊ยมาแกงชูชีที่สุดยอดเลยเดี๋ยวไปมีอะไรจะแกงชูชีจะสุดยอดยิ่งกว่าปลาปิ่งแก้วไม่มีปลาปิ่งแก้วลักษณะมันเหมือนกับปลาดุกเราเนี่ยแหละเนื้ออ่อนปลาดุกเรา แต่ว่ามันจะมีลายมันจะเป็นตัวสีเหลืองๆลายเป็นลายเส้นมาสีส้มๆนะนะปลาปิ่นแก้วเดี๋ยวนี้แทบไม่เห็นเลยเนี่ยเดี๋ยวนี้กลับไปทางบ้านนะถามหาปลาปิ่นแก้วไม่มีแล้วนะแล้วปลากระบอกก่อนนี้เขาทอดแหเนี่ยทอดแหลอยน้ำเลยคิดดูดิขนาดไหนอ่ะพอเอาหวานข้าวหวานอะไรลงไปหน่อยปูปลากระบอกมาตอปุ๊บทอดแหลอยน้ำเคยเห็นแหลอยน้ำไหมพวกเราอ่ะสงสัยเกิดมาไม่เคยเห็นแหลอยน้ำอ่ะคือปลามันเยอะจนแหมันไม่จมอ่ะปลามันดิ้นขึ้นมาแหลอยน้ำเลยคิดดูมันเยอะขนาดนั้นอ่ะแต่เดี๋ยวนี้สูญพันไปหมดเลยหายไปหมดเลยเนี่ยความอุดมสมบูรณ์มันหมดไปแล้วต่อไปอนุชนรุ่นหลังของเราคนมันเพิ่มมากขึ้นปริมาณคนมากขึ้นยุคสมัยก่อนสมัยเป็นเด็กประเทศไทยมันมีประชากรเท่าไหร่20ล้านเดี๋ยวนี้มัน70ล้านแล้วอ่ะแต่ของอะไรต่ออะไรอาหารการกินมันลดน้อยลงแต่คนปริมาณของคนมันเพิ่มมากขึ้นแล้วต่อไปจะกินอะไรคนจะกินเนื้อคนเนอะต่อไปเนี่ยถ้าไม่ช่วยกันดูแลไม่ช่วยกันปลูกฝังไม่ช่วยกันเพิ่มพูนขึ้นมาโดยเฉพาะเพิ่มธรรมชาติให้มันดีอุดมสมบูรณ์ขึ้นมาเพิ่มธรรมชาติขึ้นมาแล้วอะไรต่ออะไรมันก็อุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นมาเองต้นไม้เนี่ยสำคัญที่สุดอะต้นไม้พยายามเพิ่มต้นไม้ขึ้นมาหลวงพ่อแต่ก่อนนี้ไปอยู่สกลนครใหม่ๆเด็ดไปเก็บไอ้เม็ดมะข่าเก็บเม็ดมะข่าเม็ดแดงอะไรต่ออะไรมาไอ้เด็กนักเรียนเช้ามาก่อนจะไปโรงเรียนมันก็มาช่วยถ่ายบาตรเหมือนเนี้ยเหมือนโยมถ่ายบาตรพระนี่แหละมาช่วยถ่ายบาตรมาอะไรต่ออะไรไปแบบเนี้ยพอมันกินข้าวเสร็จมันกลับบ้านไปโรงเรียนหลวงพ่อก็ส่งเอาเม็ดมะข่าเม็ดแดงเม็ดอะไรต่ออะไรให้มันบอกตัวเดินไปเลยริมถนนชายป่าเนี่ยแวะเข้าไปฝังลงทีแล้วเดี๋ยวฝังลงเดี๋ยวนี้หลวงพ่อกลับไปเนี่ยต้นมะข่าต้นขนาดบ้านเอวเลยเนี่ยเดี๋ยวนี้ต้นขนาดบ้านเอวอย่างเล็กๆอย่างเล็กๆก็ขนาดต้นขาแล้วเนี่ยฝังไปก็ลืมคราวเดียวเท่านั้นแหละต้นมันใหญ่โตขึ้นมาแล้วเป็นไม้ป่าไม้อะไรต่ออะไรมาเพราะฉะนั้นพวกเราลองดิเดินไปไหนมีเม็ดหมากไม้เม็ดผลไม้ก็ได้เดินไปไหนเห็นที่มันว่างที่มันโล่งไปจิ้มลงดินสักหน่อยนึงเดี๋ยวมันก็เป็นต้นไม้ขึ้นมาแล้วโดยเฉพาะฤดูนี้ฝนกำลังตกใหม่ๆแบบนี้ดินชุ่มชื้นดินเปียกอ่ะมันต้นไม้มันแตกดีปลูกต้นไม้แล้วโอ้โหฝนตกใส่เนี่ยโอ้ยต้นไม้มันงามสุดยอดเลยเนี่ยพวกเราอย่าเห็นแก่ตัวให้พยายามเห็นแก่ส่วนรวมเห็นแก่ประเทศชาติทำอะไรก็ได้ทำที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติทำอะไรก็ได้ที่มันเป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อแผ่นดินให้เราทำเด้ออย่าไปว่าโอ๊ยมันไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราเราจะทำเฉพาะของเราถ้าไม่ใช่ของเราเราก็ไม่สนใจไปทำอันนั้นก็ไม่ถูกต้องมันทิ้งแก่ตัวเกินไปเห็นแก่ตัวเวลาเดือดร้อนเราก็ต้องเดือดร้อนด้วยนั่นแหละเพราะนั้นให้มีน้ำจิตน้ำใจต่อส่วนรวมมีน้ำจิตน้ำใจต่อประเทศชาติอะไรเพิ่มพูนมาให้เป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติเราก็จะพยายามทำอย่างนั้นอะไรก็ตามที่เพิ่มพูนเป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อแผ่นดินขึ้นมาได้เราก็พยายามทำอย่างนั้นมันก็เป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อแผ่นดินต่อประเทศชาติและต่อดูชนรุ่นหลังของพวกเราก็คือลูกหลานของพวกเราสืบต่อไปนั่นแหละเขาก็จะมาระลึกถึงเราแม้เราจะตายจากโลกนี้ไปดูชนรุ่นหลังเขาก็จะระลึกถึงเราโอ้พ่อแม่ปู่ย่าตาทวดเราแต่ก่อนนี้เนี่ยโอ้ยท่านทำไอ้นั่นท่านทำไอ้นี้อุดมสมเป็นเหตุให้ประเทศเราอุดมสมบูรณ์มาจนกระทั่งถึงรุ่นเรานี่เนี่ยเขาระลึกถึงเราเหมือนกับเราระลึกถึงคนรุ่นก่อนนี่แหละใช่ไหมเราระลึกถึงพระมหากษัตริย์ของพวกเราเนี่ยสถาบันพระมหากษัตริย์ของพวกเราเนี่ยโอ้ยท่านมีความเฉลียวฉลาดเลือกแผ่นดินสร้างแผ่นดินสร้างประเทศชาติในแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ในนามีปลาในนามีข้าวมีความอุดมสมบูรณ์ของพระเจ้าแผ่นดินแต่บุรพกษัตริย์มาเนี่ยตั้งแต่สร้างประเทศชาติมาเนี่ยตั้งแต่บำรุงประเทศชาติมีความอุดมสมบูรณ์รักประเทศชาติรักษาเอกราชมาจนกระทั่งถึงพวกเราทุกวันนี้เราก็ได้อยู่ในแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์แผ่นดินทำแผ่นดินทองนะ ภัยธรรมชาติก็ไม่มีอะไรต่ออะไรมีแต่ความปลอดภัยมีแต่ความอุดมสมบูรณ์เราก็ระลึกถึงรุ่นก่อนๆนี้เหมือนกับรุ่นเราในปัจจุบันนี้แหละถ้าเราทำในสิ่งที่มีคุณมีประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อแผ่นดินต่อทุกชนรุ่นหลังต่อไปแม้เราจะตายจากโลกนี้ไปทุกชนรุ่นหลังเขาก็ระลึกถึงเรานี่แหละอันนี้แหละเป็นความสำคัญอย่างยิ่งเพราะการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างถ้าทำด้วยความเห็นแก่ส่วนรวมไม่เห็นแก่ตัวแล้วทำเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อประเทศชาติต่อแผ่นดินแล้วต่อไปนับตั้งแต่พวกเราเป็นต้นไปจนถึงอนุชนรุ่นหลังของพวกเราเนี่ยแหละก็จะอยู่บนผืนแผ่นดินนี้ด้วยความสุขด้วยความเจริญด้วยกันทุกท่านทุกคนนะรับพรรับพรจารุโบธนาให้พรพาก็ตั้งใจรับพรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรมติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังเขปเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปานจันโทปนรโสยะถามณิโชติรโส

0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดการให้พรในช่วงก่อนฉันยังหันของคณะพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
1: สรณะอันเกษมคือพระรัตนตรัยพระพุทธภาษิตโมหุงเวสรนองยันติปปะตานิวนานิจะอารามะรุกขเจตยานิมนุสาพยตัดชิตาเนตังโคสรนองเคมังเนตังสรณมุตตมังเนตังสรณมาคัมมะสับบะดุข้าประมุจติโยจะบุตรทันจะธรรมันจะสังคันจะสารนองคโตจตาริอริยสัจจานิสัมมปัญญายปัสสติดุขังดุขะสมุปปาดังดุขสะจะอธิกมังอริยันจะทั้งขีกังมักกังดุขู่ปสมักกามินังเอตังโคสรนองเขมังเอตังสรณมุตตมังเอตังสรณมาคัมมะสัพพะดุขาประมุจติแปลความว่ามนุษย์เป็นอันมากเมื่อถูกภัยคุกคามแล้วย่อมยึดเอาภูเขาบ้างป่าบ้างอารามบ้างต้นไม้ที่เป็นเจดีย์บ้างว่าเป็นที่พึ่งนั่นไม่ใช่สรณะที่เกษมนั่นไม่ใช่สรณะอันอุดมเพราะบุคคลอาศัยสรณะนั้นแล้วไม่สามารถหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ส่วนผู้ใดยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งเห็นอริยสัจ4ด้วยปัญญาอันชอบของตนเองคือเห็นทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์และมรรคมีองค์8อันประเสริฐซึ่งยังบุคคลให้ถึงความสงบแห่งทุกข์สรณะนั่นแลเกษมสรณะนั่นแลอุดมเพราะบุคคลอาศัยสรณะนั่นแล้วย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงอธิบายความมนุษย์และสัตว์มีสัญชาตญาณที่เหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งคือสัญชาตญาณในการเอาตัวรอดเมื่อมีภัยมาคุกคามทั้งนี้เพราะชีวิตเป็นที่รักของสัตว์ทั้งปวงสัตว์ทั้งหลายใคร่ต่อความสุขชังความทุกข์ทั่วหน้ากันเมื่อมีภัยคือความทุกข์มาถึงเข้าก็หาหนทางกำจัดทุกข์นั้นตามวิสัยหรือสติปัญญาของตนเมื่อลอยคออยู่ในทะเลเพราะเรืออับปางแม้เศษฟางหญ้าลอยมาคนก็มีหวังจะยึดไว้เป็นที่พึ่งในชีวิตประจำวันก็เหมือนกันเมื่อมีทุกข์โดยปกติคนก็เหลียวหาที่พึ่งพวกศาสดาเจ้าลัทธิทั้งหลายก็คือพวกตั้งตนเป็นผู้ให้ที่พึ่งทางใจแก่ปวงชนนั่นเองแต่อาจบอกผิดบ้างถูกบ้างแล้วแต่สติปัญญาของตนในที่นี้อคีทัตเป็นเจ้าลัทธิคนหนึ่งมีบริวารและคนเคารพนับถือมากได้สั่งสอนศิษย์ของตนให้ยึดเอาภูเขาป่าอารามและรุกขเจดีเป็นต้นว่าเป็นที่พึ่งบนบานสารกล่าวคราวมีทุกข์แต่พระพุทธเจ้าตรัสว่านั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันปลอดภัยไม่ใช่ที่พึ่งอันสูงสุดเพราะไปพึ่งเขาแล้วไม่สามารถพ้นจากทุกข์ได้ส่วนผู้ใดถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งเห็นอริยสัจ4ด้วยปัญญาของตนเองนั่นแหละคือที่พึ่งอันเกษมนั่นแหละคือที่พึ่งอันอุดมเพราะบุคคลอาศัยสรณะนั้นแล้วสามารถพ้นจากทุกข์ได้จริงการถึงพระรัตนตรัยการถึงพระรัตนตรัยนั้นพอจะแบ่งโดยย่อได้2ประเภทคือ 1. การถึงพระรัตนตรัยแบบปุถุชน 2. การถึงพระรัตนตรัยแบบอริยชนการถึงแบบปุถุชนมี2ระดับคืออันทะปุถุชน1กัลยาณปุถุชน1อันทปุถุชนนั้นคือปุถุชนที่ยังมืดบอดยังไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์หรือมิใช่ประโยชน์ยังทำความชั่วอยู่มากแต่ก็ยอมรับนับถือพระรัตนตรัยตัวอย่างเช่นพวกโจรที่เที่ยวปล้นทรัพย์ฆ่าคนเป็นต้นคนพวกนี้ยังเคารพนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เขายังแขวนพระพุทธรูปองค์เล็กๆไปปล้นทรัพย์หรือฆ่าคนพวกนี้นับถือพระรัตนตรัยเหมือนกันแต่เป็นแบบอันทปุถุชนส่วนกัลยาณปุถุชนนั้นคือปุถุชน ชั้นดีมีศีลมีธรรมมีเหตุมีผลในการเคารพนับถือพระรัตนตรัยเห็นว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นประทีปส่องทางชีวิตเป็นเนื้อนาบุญของโลกกัลยาณปุถุชนมี2ประเภทคือ 1. กัลยาณปุถุชนผู้มากด้วยศรัทธา 2. กัลยาณปุถุชนผู้มากด้วยปัญญากัลยาณปุถุชนผู้มากด้วยศรัทธานั้นมีปกติน้อมใจเชื่อพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์โดยไม่ต้องหาเหตุผลตัวอย่างเช่นเชื่อทุกอย่างที่เกี่ยวกับองค์พระพุทธเจ้าตามที่ตำราว่าไว้เชื่อในอิทธิปาฏิหาริย์ต่างๆของพระองค์ ที่เกี่ยวกับพระธรรมข้อเชื่อทุกตัวอักษรในพระไตรปิฎกและอรรถกถาที่เกี่ยวกับพระสงฆ์ข้อเชื่อว่าเมื่อเป็นพระสงฆ์แล้วย่อมมีศีล227เหมือนกันหมดทำบุญกับพระสงฆ์ไม่ว่ารูปใดนิกายใดได้บุญเหมือนกันหมดฝ่ายปุถุชนผู้มากด้วยปัญญานั้นไม่ยอมเชื่ออะไรง่ายอย่างที่ผู้มากด้วยศรัทธาเชื่อแต่จะไตร่ตรองสอบสวนเสียก่อนทุกๆเรื่องแม้ในเรื่องที่เกี่ยวกับองค์ของพระพุทธเจ้าหรือพระธรรมพระสงฆ์บางเรื่องก็เชื่อตามบางเรื่องก็ไม่เชื่อพิจารณาเป็นเรื่องๆไปนี่คือปฏิปทาของปุถุชนผู้มากด้วยปัญญาการถึงพระรัตนตรัยแบบอริยชนนั้นคือนับถือเพราะได้เห็นธรรมได้เห็นอริยสัจด้วยปัญญาของตนดังที่กล่าวถึงในคาถานี้เป็นศรัทธาที่ไม่หวั่นไหวอีกแล้วอันหนึ่งคำที่ว่าเยเกจิบุทังสรนองคาตาเซนาเตคมิสันติอปายภูมิแปลว่าคนใดถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งคนนั้นจักไม่ไปอบายภูมินั้นหมายถึงการถึงพระพุทธเจ้าแบบอริยชนนั่นเองทั้งนี้เพราะปุถุชนยังมีคติไม่แน่นอนแม้นับถือพระรัตนตรัยก็อาจไปอบายได้แต่ถ้าเป็นอริยบุคคลแล้วก็เป็นอันปิดอบายภูมิได้แน่นอนการถึงพระรัตนตรัยนี้ท่านถือว่าสูงกว่าการรักษาศีล5เพราะศีล5เป็นศีลประจำโลกแม้พระพุทธเจ้าไม่อุบัติขึ้นก็มีการบัญญัติสอนกันอยู่ส่วนการถึงพระรัตนตรัยเป็นการเริ่มเดินทางถูกเพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานอันเป็นที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ทั้งมวลเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเพราะทรงปรารภปุโรหิตชื่ออักขิทัตมีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องปุโรหิตชื่ออักขิทัตอักขิทัตเป็นปุโรหิตของพระเจ้ามหาโกศลปุโรหิตนั้นเป็นตำแหน่งอาจารย์ผู้สอนอัตธรรมแก่พระราชาผู้เขียนเมื่อพระราชาพระองค์นั้นสิ้นพระชนแล้วพระเจ้าประสิทธิ์ที่โกศลขึ้นครองราชทรงดำริว่าปุโรหิตอักขิทัตนี้เคยเป็นราชปุโรหิตของสมเด็จพระราชบิดาสมควรสถาปนาไว้ในตำแหน่งเดิมจึงให้สถาปนาอักขิทัตไว้ในตำแหน่งพระอาจารย์อย่างเดิมพระเจ้าประสิทธิ์ทรงเคารพปุโรหิตอักขิทัตมากจนถึงกับว่าเมื่ออักขิทัตมาเฝ้าพระองค์เสด็จลุกขึ้นรับและให้นั่งบนอาสนะที่เสมอกับพระองค์ด้วยพระดำรัสว่าอาจารย์เชิญนั่งบนอาสนะนี้ถึงกระนั้นก็ตามอักขิทัตไม่ปรารถนาเป็นราชปุโรหิตอีกต่อไปเขาคิดว่าพระราชาทรงเคารพยำเกรงเราเหลือเกินแต่ว่าเราจะทำอะไรถูกพระทัยพระราชาเสมอไปหรือก็นั้นเป็นเรื่องทำยากแม้เราทำไม่สมควรพระองค์อาจไม่กล้าทักท้วงเพราะความเคารพยำเกรงในตัวเราอันหนึ่งพระราชานี้ยังหนุ่มเหลือเกินหากพระองค์ได้ราชปุโรหิตที่มีวัยใกล้เคียงกันอาจจะเหมาะสมกว่าทำให้พระองค์มีความสุขด้วยไม่ต้องเกรงใจเราแก่แล้วคุณออกบวชเขากราบทูลขอพระบรมราชานุญาตบรรพชาเมื่อได้รับพระบรมราชานุญาตแล้วจึงให้คนตีกลองร้องป่าไปทั่วพระนครสละทรัพย์ของตนส่วนใหญ่ก็โดยการจำแนกแจกทานทำอยู่อย่างนั้น7วันแล้วออกบวชนอกพระพุทธศาสนามีคนเลื่อมสายออกบวชตามอักขิทัตเป็นหมื่นๆนักบวชเหล่านั้นมีอักขิทัตเป็นประมุขอาศัยอยู่ระหว่างแคว้นอังคะมคธและแคว้นกุรุดังเล็บต่อกันเขาให้โอวาทแก่นักบวชผู้เป็นศิษย์ว่ากามวิตกพยาบาทวิตกและวิหิงสาวิตกเกิดขึ้นแก่ผู้ใดผู้นั้นจงขนทรายหม้อหนึ่งมาจากแม่น้ำเกลี่ยลงณที่นี้เมื่อนักบวชทุกคนเห็นด้วยก็เป็นอันตกลงตามนั้นดังนั้นเมื่อความตรึกเรื่องกามเป็นต้นเกิดขึ้นแก่ผู้ใดผู้นั้นก็ไปขนทรายมาหม้อหนึ่งจำเนียนการล่วงมาตรงนั้นกลายเป็นกองทรายใหญ่เพราะเหตุนั้นนาคราชตนหนึ่งชื่ออหิชัตตะเฝ้ากองทรายนั้นอยู่ชาวอังคะมคธและชาวแคว้นกุรุนำเครื่องสการะเป็นอันมากมาถวายแก่นักบวชเหล่านั้นทุกเดือนอักขิทัตให้อวาทแก่ประชาชนว่าท่านทั้งหลายจงยึดเอาภูเขาป่าอารามและต้นไม้ที่เป็นเจดีว่าเป็นที่พึ่งเถิดจะพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงต้นไม้ที่เป็นเจดีคือต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพนับถือของคนทั้งหลายเรื่องความเชื่อถืออันงมงายในอินเดียนั้นแม้ในสมัยนี้ก็มีมากเหลือพรรณนา ู้เขียนเขากล่าวสอนศีลอย่างนี้เหมือนกันจนกระทั่งพระศาสดาเสด็จอุบัติขึ้นในโลกทรงบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วทรงอาศัยเมืองสาวัตถีประทับอยู่ที่เชตวนารามเวลาจวนรุ่งวันหนึ่งทรงตรวจดูอุปนิสัยของเวนยสัตว์ได้ทรงเห็นอุปนิสัยแห่งอรหัตมรรคอรหัตผลของอคีทัตพร้อมด้วยบริวารเย็นวันนั้นรับสั่งให้พระมหาโมคคัลลานะเข้าเฝ้าตรัสว่าบัดนี้อคีทัตกำลังสอนประชาชนให้แล่นไปในทางผิดเธอจงไป

ในวงเล็บฝนเม็ดโตตกลงด้วยอนุภาพของตนเมื่อฝนลูกเห็บตกอยู่คนพวกนั้นต่างก็แยกย้ายกันเข้าหาบรรณศาลาของตนของตนพระเถระมุ่งไปยังบรรณศาลาของอคิทัตเรียกชื่อว่าอคิทัตอคิทัตสงสัยมากและรู้สึกไม่ชอบขึ้นมาทันทีเพราะเขามีความทะนงตนว่าใครๆในโลกนี้ไม่กล้าเรียกชื่อเราตรงๆใครหนอกระด้างจริงกล้าเรียกชื่อเราตรงๆดังนี้แล้วร้องถามออกไปว่าใครนั่นข้าพเจ้าเองอคิทัตพระมหาโมคคัลลานะตอบต้องการอะไรอคิทัตถามกระชากกระชากข้าพเจ้าขอที่พักสักคืนหนึ่งเถิดที่พักไม่มีที่นี่มีกันคนละหลังไม่มีที่เหลือให้ใครพักอคิทัตธรรมดาโคย่อมไปหาโคพวกมนุษย์ไปหามนุษย์ด้วยกันบรรพชิตย่อมต้องการมาหาบรรพชิตท่านเป็นบรรพชิตหรืออคิทัตถามอย่างคลางแคลงใช่ข้าพเจ้าเป็นบรรพชิตเหมือนท่านถ้าอย่างนั้นบริขารแห่งบรรพชิตของท่านอยู่ที่ไหนอยู่ภายในจีวรของข้าพเจ้าถึงกระนั้นข้าพเจ้าก็ไม่มีที่อยู่ให้ท่านไม่มีจริงๆบนกองทรายใครอยู่พระมหาโมคคัลลานะถามนาคราชข้าพเจ้าขอพักที่นั่นท่านจะพักที่นั่นได้อย่างไรนาคราชนั้นมีพิษร้ายนักช่างเถอะถ้าท่านยินยอมข้าพเจ้าก็จะขอพักที่นั่นตามใจสิพระเถระเดินตรงไปยังกองทรายนาคราชเห็นพระเถระกำลังเดินมาคิดว่าสมณะนี้คงไม่รู้ว่าเราอยู่ที่นี้เราจะบังหวนกวนให้เขาตายนาคราชบังหวนกวนพระเถระก็บังหวนบ้างกวนพุ่งออกจากสรีระของนาคราชและของพระเถระแต่กวนเบียดเบียนแต่นาคราชเท่านั้นไม่เบียดเบียนพระเถระนาคราชพ่นไฟพระเถระเข้าสมาบัติอันมีเตโชกสิณเป็นอารมณ์ดงเล็บเป็นบาทพ่นไฟเหมือนกันไฟเบียดเบียนแต่นาคราชไม่เบียดเบียนพระเถระไฟได้เผาลนสรีระของนาคราชไหม้ดำหมู่ฤาษีแลดูแล้วเข้าใจว่าไฟไหม้พระเถระพูดกันว่าแย่แล้วสมณะนั่นไม่เชื่อฟังคำของเราพระเถระให้นาคราชหมดพยศแล้วนั่งอยู่บนกองทรายนาคราชแผ่พังพานกลางกั้นพระเถระอยู่หมู่ฤาษีชวนกันมาแต่เช้าจะมาดูความพินาศของพระเถระแต่ไม่เห็นสิ่งที่ตนมิได้คาดคิดจึงอัศจรรย์ใจยืนประคองอัญชลีชมเชยอยู่ว่าน่าอัศจรรย์จริงหนอสมณะนี้มีอานุภาพถึงป่านนี้สมณะนี้ทรมานนาคราชได้แล้วขณะนั้นเองพระศาสดาเสด็จมาพระเถระเห็นแล้วจึงลุกขึ้นมาต้อนรับและถวายบังคมพวกฤาษีถามพระเถระว่าสมณะนี้ใหญ่กว่าท่านอีกหรือพระองค์ทรงเป็นศาสดาของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นสาวกพระศาสดาประทับนั่งบนกองทรายหมู่ฤาษียืนประคองอัญชลีชมเชยอยู่ว่าอานุภาพของสาวกจึงถึงเพียงนี้อานุภาพของศาสดาจักเป็นเช่นไรพระศาสดาตรัสให้อคิทัตเข้าเฝ้าและตรัสถามว่าอคิทัตท่านกล่าวโอวาทสั่งสอนอุปถากและศิษย์ของท่านอย่างไรข้าพเจ้าให้โอวาทว่าท่านทั้งหลายจงยึดเอาภูเขาป่าอารามและต้นไม้ที่เป็นเจดีย์ว่าเป็นที่พึ่งของตนเมื่อทำดังนี้ย่อมสามารถพ้นจากทุกข์ได้พระศาสดาตรัสว่าอคิทัตนั่นหาใช่ทางแห่งความพ้นทุกข์ไม่ส่วนผู้ใดแลยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งเห็นอริยสัจด้วยปัญญาอันชอบเองนั่นแลเป็นที่พึ่งอันเกษมเป็นที่พึ่งอันอุดมดังนี้มีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาฤาษีทั้งหมดได้บรรลุพระอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลายถวายบังคมพระศาสดาแล้วทูลขอบรรพชาอุปสมบทพระผู้มีพระภาคทรงประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทาให้วันนั้นเป็นวันที่ชาวอังคะมคธและกุรุถือสักการะมาถวายนักบวชเหล่านั้นอันมีอคิทัตเป็นประมุขเมื่อเห็นฤาษีพวกนั้นบวชหมดแล้วจึงคิดกันว่าใครน้อใหญ่กว่าสมณะโคดมหรืออคิทัตแต่อคิทัตคงเป็นใหญ่กว่าเพราะพระสมณะโคดมมหาอคิทัตพระศาสดาทรงทราบวาระจิตของคนเหล่านั้นแล้วรับสั่งให้อคิทัตตัดความสงสัยแห่งบริวารของตนพระอคิทัตจึงขอขึ้นไปบนอากาศแล้วกลับลงมาถวายบังคมพระศาสดาถึง7ครั้งแล้วประกาศว่าพระผู้มีพระภาคเป็นศาสดาข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้

0: มีพระภาคเจ้าดังนี้ความเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าพระพุทธภาษิตสุโคมุทธานะมุปปาโดสุขาสัทธรรมเดสนาสุขาสังคัสสะสามกีสมกานังตโปสุโคแปลความว่าการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นเหตุนำสุขมาให้การแสดงธรรมของสัตบุรุษนำสุขมาให้ความพร้อมเพรียงของหมู่ก็เป็นเหตุนำสุขมาตบะของผู้พร้อมเพรียงกันก็อย่างนั้นอธิบายความอรรถกถาจารย์อธิบายไว้ว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเมื่อเสด็จอุบัติขึ้นย่อมยังมหาชนให้ข้ามจากความกันดานทั้งหลายมีความกันดานเพราะราคะเป็นต้นเพราะฉะนั้นการอุบัติขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายจึงนำสุขมาให้สัตว์ทั้งหลายต้องประสบทุกนานาประการมีชาติทุกเป็นต้นเมื่อได้ฟังธรรมที่สัตบุรุษมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นทรงแสดงย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งหลายมีชาติทุกข์เป็นต้นนั้นเพราะฉะนั้นการแสดงธรรมของสัตบุรุษจึงชื่อว่านำสุขมาให้ความเป็นผู้มีจิตเสมอกันชื่อว่าสามัคคีสามัคคีติสมจิตตาความสามัคคีนั้นก็เป็นเหตุให้เกิดสุขการเรียนพระพุทธพจน์ก็ดีการรักษาธุดงค์ก็ดีการทำสมณธรรมก็ดีของชนผู้พร้อมเพรียงกันคือของผู้มีจิตอย่างเดียวกันก็เป็นเหตุนำสุขมาให้เพราะฉะนั้นพระศาสดาจึงตรัสว่าตบะของผู้พร้อมเพรียงกันนำความสุขมาให้ด้วยเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสอีกว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุยังพร้อมเพรียงกันประชุมยังพร้อมเพรียงกันเลิกประชุมยังพร้อมเพรียงกันทำกิจที่ควรทำของหมู่คณะอยู่เพียงใดภิกษุทั้งหลายพึงหวังได้ซึ่งความเจริญฝ่ายเดียวไม่มีความเสื่อมเลยอันนี้กล่าวไว้ในอปริหานนิยธรรมสูตรสัตตกนิบาตอังคุตตรนิกายความจริงการเสด็จอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าการแสดงธรรมของสัตตบุรุษและการได้ฟังธรรมของสัตบุรุษนั้นเป็นของได้โดยยากยิ่งดังได้พรรณนาไว้บ้างแล้วในเรื่องที่3แห่งวรรคนี้พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีด้วยความเสียสละอย่างยิ่งก็เพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชนเพื่อขวนสัตว์ให้พ้นจากสังสารกันดารในการบำเพ็ญพระบารมีเพื่อพระโพธิญาณของพระองค์นั้นมีคุณธรรมทุกอย่างที่เป็นตัวอย่างให้พุทธบริษัททำดีอย่างพระองค์ท่านตลอดสังสารวัฏอันยาวนานนั้นพระองค์ทรงกระทำทุกอย่างเพื่อจุดมุ่งหมายอันสูงสุดเป็นธงชัยคือโพธิญาณทรงมีปณิธานอันแน่วแน่ในการที่จะปลดเปลื้องทุกข์ของมนุษย์โดยการสอนให้เขารู้ว่าอะไรคือทุกข์อะไรคือเหตุของทุกข์จะดับทุกข์ได้อย่างไรและอะไรคือทางนำไปสู่ความดับทุกข์ผู้ฟังแล้วเลื่อมใสเชื่อถือนำไปปฏิบัติตามก็ได้พบความสุขจริงเกษมปลอดโปร่งจริงเพราะฉะนั้นการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าจึงนำความสุขมาสู่ชาวโลกเหมือนการอุทัยขึ้นของดวงอาทิตย์นำแสงสว่างมาสู่โลกฉะนั้นพระโบราณอาจารย์จึงประพันธ์ยกย่องไว้ว่ามหาการุณิโกนาโธอัฏฐายะสัพพปานินังเป็นต้นความว่าพระผู้ทรงเป็นนาถะของโลกทรงมีพระมหากรุณาดุจด้วงดุจห้วงมหันต์นกทรงบำเพ็ญพระบารมีเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ทรงบรรลุพระโพธิญาณอันสูงสุดเพื่อประโยชน์ในวงเล็บอัฏฐายะเพื่อความดีหิตายะและเพื่อความสุขสุขายะของสัตว์มีชีพทั้งหลายเมื่อทรงบรรลุพระโพธิญาณแล้วถึงความสุขส่วนพระองค์อย่างเต็มเปี่ยมแล้วก็ทรงแผ่ความสุขนั้นไปให้มวลชนทุกหมู่เหล่าโดยการแสดงธรรมอันบริสุทธิ์ปราศจากมลทินผู้ฟังนำพระธรรมนั้นไปปฏิบัติตามก็ได้รับประโยชน์สุขสมควรแก่ผู้ปฏิบัติความสุขที่พระองค์ได้รับมานั้นเพราะทรงปฏิบัติชอบจึงทรงชักชวนมวลชนให้ปฏิบัติชอบเพื่อความสุขเช่นนั้นบ้างพระธรรมเทศนาของพระองค์จึงนำให้เกิดสุขแก่ผู้ปฏิบัติตามธรรมนั่นเองย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมให้เสื่อมไม่ให้ตกไปในทางที่ชั่วสาวกของพระพุทธองค์ผู้เป็นบัณฑิตได้เห็นคุณค่าของธรรมแล้วจึงส่งทอดกันต่อๆมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้รัศมีแห่งธรรมได้แผ่กระจายไปหลายประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยได้รับเอาพุทธธรรมเป็นธรรมประจำประเทศความจริงการสอนธรรมเป็นงานที่มีเกียรติที่สุดดังข้อความตอนหนึ่งในศิลาจารึกของพระเจ้าอโศกมหาราชว่าการที่บุคคลประพฤติธรรมแล้ว ชักชวนผู้อื่นให้ประพฤติธรรมด้วยจัดเป็นธรรมทานไม่มีทานใดยิ่งกว่าธรรมทานเป็นงานที่มีเกียรติที่สุดถ้าปรากฏว่าประชาราษฎร์ประพฤติธรรมและชักชวนการประพฤติธรรมตามความมุ่งหมายของเราข้อนี้จะเป็นเกียรติสูงสุดของเราทั้งในปัจจุบันและอนาคตคำว่าธรรมที่พระเจ้าอโศกทรงหมายถึงในที่นี้ทรงย้ำหนักใน2 อย่างคือความไม่เบียดเบียนในวงเล็บอหิงสาอย่างหนึ่งและสมาธิอย่างหนึ่งใน2 อย่างนั้นสมาธิมีความสำคัญกว่าเพราะผู้มีใจสงบย่อมไม่เบียดเบียนถ้าพระธรรมเข้าถึงใจคนและคนรักธรรมจริงๆแล้วสิ่งทั้งหลายที่สร้างขึ้นมาจากความคิดของคนก็จะถูกกำหนดความมุ่งหมายไว้เพื่อความดีทั้งหมดดังนี้ข้อนี้จะเห็นได้จากข้อความที่พระเจ้าอโศกโปรดให้จารึกไว้ว่ากองทัพของพระองค์ในอดีตบัดนี้กลับมาเป็นกองทัพธรรมช้างม้ารถที่เคยใช้ในกองทัพจับศึกบัดนี้กลับมาเป็นยานพาหนะประกาศธรรมกลองที่เคยใช้ตีในกองทัพกลับมาเป็นกลองประกาศธรรมแม้ประทีปที่เคยใช้เป็นอุปกรณ์ในการสงครามบัดนี้กลับมาเป็นอุปกรณ์ในการประกาศธรรมเมื่อคนรักธรรมสิ่งที่เคยเป็นอุปกรณ์ความโหดร้ายทารุณความอาฆาตพยาบาทและความไม่เป็นธรรมทั้งหมดกลับมาเป็นอุปกรณ์ของเมตตากรุณาการให้อภัยกันและความเป็นธรรมพระองค์เสด็จที่ใดข้าราชการของพระองค์ไปที่ใดคือการเคลื่อนขบวนของกองทัพธรรมเป็นขบวนการที่ทำบุคคลและงานทั้งสิ้นให้เป็นทางเดินของธรรมการแสดงธรรมการฟังธรรมและการปฏิบัติธรรมเป็นเหตุนำความสุขมาสู่ปัจเจกชนครอบครัวและสังคมดังพรรณนามาชนีข้อว่าความสามัคคีของหมู่คณะเป็นเหตุนำสุขมาให้นั้นพรรณนาความว่าความสามัคคีคือความปรองดองกันไม่แตกแยกกันไม่ทะเลาะกันแต่มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันท่านจึงว่าสามัคคีคือความมีจิตเสมอกันวงเล็บเปิดสามัคคีติสมาจิตตะตาวงเล็บปิดโทษของความไม่สามัคคีมีมากเพียงใดคุณของความสามัคคีก็มีมากเพียงนั้นตั้งแต่ครอบครัวไปจนถึงโลกมูลเหตุแห่งการแตกสามัคคีพอสรุปได้เป็น3ประการคือ 1. รังเกียจกันเรื่องความประพฤติความเป็นอยู่คือความไม่มีศีลสามัญญตา 2. มีความเห็นไม่ลงรอยกันขัดแย้งกันเรื่องความเห็นคือขาดทิฏฐิสามัญญตา 3. ผลประโยชน์ขัดกันส่วนมูลเหตุแห่งความสามัคคีมี3เหมือนกันคือมีศีลสามัญญตามีทิฏฐิสามัญญตาและผลประโยชน์ลงรอยกลมเกลียวกันไปกันได้ผลประโยชน์ไม่ขัดกันความประพฤติคือระดับความเป็นอยู่ประจำวันถ้าคนอยู่ด้วยกัน2คนคนหนึ่งสะอาดมากคนหนึ่งสกปรกมากก็คงอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะรังเกียจกันจะใช้ถ้วยชามแก้วน้ำหรือหม้อข้าวรวมกันก็ไม่สะดวกเพราะคนหนึ่งคอยทำสกปรกอีกคนหนึ่งคอยทำความสะอาดทำสะอาดแล้วคนที่มีนิสัยทางสกปรกก็มาทำสกปรกเสียอีกอยู่ร่วมกับคนสกปรกเป็นทุกอย่างหนึ่งไม่เท่าไรก็ต้องทะเลาะกันแยกกันไปสามัคคีกันไม่ได้ในหมู่ข้าราชการพวกหนึ่งทุจริตช่อราษฎร์บังหลวงอีกพวกหนึ่งไม่เอารังเกียจทุจริตสองพวกนี้ก็เข้ากันไม่ได้ความประพฤติไม่เสมอกันในหมู่พระสงฆ์ยิ่งเห็นชัดเมื่อมีศีลไม่เสมอกันก็รังเกียจกันไม่มีทางจะเข้ากันได้นิกายต่างๆเกิดขึ้นเพราะเหตุนี้ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากความจากมีความเห็นไม่ตรงกันเรียกว่าขาดทิฏฐิสามัญญตาเมื่อมีความเห็นไม่ตรงกันความประพฤติการกระทำก็ไม่ตรงกันเพราะบุคคลย่อมดำเนินชีวิตตามทางที่ตนเห็นชอบพูดอย่างนักปรัชญาก็ว่าทุกคนดำเนินชีวิตตามปรัชญาของตนใครมีความเห็นว่าอย่างไรก็ดีก็ดำเนินชีวิตไปตามความเห็นนั้นตัวอย่างการดื่มสุราบางคนเห็นว่าควรเว้นเด็ดขาดบางคนว่าดื่มบ้างเป็นบางคราวดีบางคนว่าดื่มทุกวันสนุกทุกวันเป็นต้นเขาย่อมทำอย่างที่เขาเห็นนี่แสดงว่าทุกคนดำเนินชีวิตตามปรัชญาของตนความสามัคคีเป็นรสอย่างหนึ่งท่านเรียกว่าสามัคคีรสคือมีความสุขความเบิกบานเมื่อได้เห็นได้อยู่ร่วมหรือได้สนทนาวิสาสะกับคนที่เรามีความชอบพอรักใคร่ตรงกันข้ามการได้เห็นหรือได้ยินได้ฟังและอยู่ใกล้คนที่ไม่ชอบกันเป็นความทุกอย่างหนึ่งสมดังที่ทรงแสดงไว้ว่าปิยานังอดัสสนังดุขังอปิยานัญจะดัสสนัง การไม่ได้เห็นไม่ได้พบคนอันเป็นที่รักเป็นทุกข์การได้เห็นได้พบคนอันไม่เป็นที่รักเป็นความทุกข์รวมลงในปิยวิปโยคทุกข์และอปิยสัมปโยคทุกข์แปลว่าพลัดพรากจากบุคคลหรือสิ่งอันเป็นที่รักประสบกับบุคคลหรือสิ่งอันไม่เป็นที่รักบ้านที่พ่อแม่พี่น้องไม่กลมเกลียวกันคอยใส่ร้ายป้ายสีให้กันมองกันด้วยสายตาที่ไม่ไว้วางใจแม้จะเป็นบ้านใหญ่ก็อยู่ไม่สุขส่วนบ้านน้อยแต่คนในบ้านรักใคร่กลมเกลียวกันดีมองกันด้วยสายตาที่แสดงความรักสนิทสนมก็อยู่เป็นสุขท่านจึงว่าครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากอันหนึ่งท่านว่ารักกันอยู่ขอบฟ้าเขาเขียวเสมือนอยู่หอแห่งเดียวร่วมห้องชังกันบ่แลเหลียวตาต่อกันนาเหมือนขอบฟ้ามาป้องป่าไม้มาบังบ้านใดเมืองใดคนแตกร้าวกันมากบ้านนั้นเมืองนั้นท่านว่าตัวอุบาทลงตัวอุบาทในที่นี้คือความแตกสามัคคีนั่นเองเส้นหญ้าฟันเป็นเกลียวแล้วยังสามารถผูกสัตว์ใหญ่ได้แต่เชือกเส้นใหญ่เมื่อนำออกทีละเกลียวให้แยกกันอยู่ย่อมง่ายแก่การถูกทำลายผ้าที่เรานุ่งใช้ผ้าที่เราใช้นุ่งห่มทั้งมวลไปจากเส้นได้แต่ละเส้นรวมกันบ้านโรงเรือนหรือตึกที่ใหญ่รองรับน้ำหนักได้มากก็เพราะการเกาะกุมกันถูกส่วนของสัมภาระต่างๆเมื่อแยกออกแต่ส่วนคำว่ารถหรือเรือนก็ไม่มีความสามัคคีกันยังประโยชน์ให้สำเร็จดังพรรณนามาชนี้ข้อที่ว่าตบะของผู้พร้อมเพรียงกันเป็นสุขนั้นตบะท่านหมายถึงการทำคุณความดีเช่นการรักษาศีลให้ทานการฟังธรรมการประพฤติพรหมจรรย์เป็นต้นความสามัคคีของผู้ประพฤติธรรมเช่นนักพรตมีภิกษุเป็นต้นนั้นมีความสำคัญต่อสังคมมากท่านว่าเมื่อกษัตริย์ทะเลาะกับกษัตริย์เมื่อพราหมณ์ทะเลาะกับพราหมณ์คือเมื่อชาวบ้านทะเลาะกันชื่อว่าทะเลาะกันเป็นกลุ่มๆแต่เมื่อสมณะทะเลาะกันชื่อว่าทะเลาะกันหมดทั้งเทวาและมนุษย์อันหนึ่งเมื่อสมณะทะเลาะกันคนทั้งหลายก็ติเตียนมากว่าจะประสาอะไรกับพวกเราแม้ท่านเป็นสมณะยังทะเลาะกันทำให้คนที่เลื่อมใสอยู่แล้วคลายความเลื่อมใสทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้นึกดูหมิ่นเหยียดหยามท่านว่าคฤหัสถ์ทะเลาะกันเพราะกามบรรพชิตทะเลาะกันเพราะทิฐิความไม่ทะเลาะกันเป็นความสุขเป็นความปลอดโปร่งไม่มีเวรมีภัยกับใครในที่ไหนๆสมดังพระพุทธภาษิตว่าวิวาดังพยโตดิสวาอวิวาดันจาเขมโตสมกาสคิลาโหทะเอสาบุทานนุสาสนีท่านทั้งหลายเห็นการวิวาทกันโดยความเป็นภัยได้เห็นการไม่วิวาทกันโดยความเป็นธรรมอันเกษมดังเรียกปลอดโปร่งแล้วจงเป็นผู้พร้อมเพรียงประนีประนอมกันเถิดนี่คือพุทธานุสาสนีอันหนึ่งพระศาสดาทรงแสดงไว้อีกว่าการสนับสนุนบุคคลผู้พร้อมเพรียงกันเป็นความสุขผู้ยินดีในการพร้อมเพรียงกันตั้งอยู่ในธรรมย่อมไม่พลาดจากธรรมอันเกษมจากโยคะการสนับสนุนคนผู้พร้อมเพรียงกันย่อมมีคุณค่ากว่าการสนับสนุนคนผู้แตกร้าวกันทั้งนี้หมายถึงผู้พร้อมเพรียงกันเพื่อความดีเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเพราะทรงปรารภภิกษุมากรูปด้วยกันมีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องสัมปหุละภิกษุวันหนึ่งภิกษุ500รูปนั่งสนทนากันที่อุปฐานศาลาว่าอะไรหนอเป็นความสุขในโลกนี้บางพวกว่าราชสมบัติเป็นความสุขที่สุดบางพวกว่ากามสุขเป็นยอดของความสุขบางพวกว่าการบริโภคข้าวสาลีคลุกด้วยเนื้อเป็นความสุขที่สุดรวมความว่าพวกหนึ่งยกย่องกามพวกหนึ่งเห็นแก่กินและอีกพวกหนึ่งเห็นแก่เกียรติพระศาสดาเสด็จมาทรงทราบเรื่องที่ภิกษุสนทนากันแล้วจึงตรัสว่าความสุขที่พวกเธอกล่าวถึงนั้นเป็นความสุขที่เนื่องด้วยวัตตะทั้งสิ้นแต่การเกิดแห่งพระพุทธเจ้าการฟังธรรมความพร้อมเพรียงของหมู่เป็นสุขในโลกดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าสุโขบุตทานะมุปาโดเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาภิกษุเหล่านั้น
1: ได้บรรลุอรหัตผล

ความโศกเกิดจากความยินดีพระพุทธภาษิตรติยาชายเตโซโกรติยาชายเตพยังรติยาวิปมุตตสะนัตถิโซโกกุโตพยังแปลความว่าความโศกย่อมเกิดจากความยินดีภัยย่อมเกิดจากความยินดีความโศกและภัยย่อมไม่มีแก่ท่านผู้หลุดพ้นแล้วจากความยินดีอธิบายความพระพุทธภาษิตนี้เหมือนในเรื่องที่2และที่3ต่างแต่ในที่นี้ทรงแสดงความยินดีว่าเป็นมูลแห่งความโศกและภัยความยินดีในที่นี้พระอรรถกถาจารย์อธิบายว่าหมายถึงความยินดีในกามคุณ5กามคุณแปลว่ากลุ่มกามโดยชื่อคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอันน่าใคร่น่าพอใจกามแปลว่าสิ่งอันน่าใคร่หรือความใคร่ประการแรกหมายถึงวัตถุกามประการหลังหมายถึงกิเลสกามสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวคิรยานวโรรสทรงอธิบายไว้ในธรรมวิภาคปริเฉทที่สองหน้าสองว่ากิเลสกามได้แก่กิเลสให้ใคร่คือราคะโลภะอิจฉาคือความอยากได้อิสาความริษยาหรือความหึงอรติความไม่ยินดีด้วยอสันตุทิความไม่สันโดษเป็นอาทิวัตถุกามได้แก่กามคุณ5คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอันเป็นที่น่าปรารถนารักใคร่ชอบใจในสังยุตตนิกายสคาทวรรคทรงแสดงว่าสิ่งวิจิตรสวยงามในโลกนี้ไม่ใช่กามแต่ความกำหนัดเพราะความดำริต่างหากเล่าเป็นกามของคนอันนี้อยู่ในพระไตรปิฎกเล่ม15หน้า31นักปราชญ์กระชากความพอใจในสิ่งสวยงามนั้นได้แล้วสิ่งสวยงามทั้งหลายก็คงมีอยู่ในโลกอย่างเก้อเก๋อในที่นี้ชี้ไปที่กิเลสคือความใคร่หรือความกำหนัดเพราะความดำริว่าเป็นกามในขุททกนิกายพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทักถามว่าเกิดจากความดำริเหมือนกันดังพระพุทธภาษิตว่าอัตตสังกามะเตมูลังสังกัปปากามะชายสินตังสังกัปปยิสสามิเอวังกามะในเหสสิแปลว่าดูก่อนกามเราได้เห็นต้นข้าวของเจ้าแล้วเจ้าเกิดจากความดำรินี่เองเราจะไม่ดำริถึงเจ้าอีกด้วยประการฉะนี้เจ้าจะมีอีกไม่ได้เปรียบไปก็เหมือนว่าความดำริถึงกามเหมือนไฟวัตถุอันสวยงามอันเป็นที่ตั้งแห่งความใคร่เปรียบเหมือนเชื้อไฟเมื่อประจบเข้าทั้งสองอย่างไฟก็ลุกขึ้นปรากฏให้เห็นซิกมันฟรอยนักจิตวิทยาลือนามชาวเยอรมันมีทัศนะว่าอารมณ์ใคร่หรือกามเป็นอารมณ์พื้นฐานของมนุษย์อารมณ์ต่างๆสืบเนื่องไปจากอารมณ์ใคร่ทั้งสิ้นอารมณ์ใคร่เป็นอารมณ์เดิมของมนุษย์และฝังแน่นอยู่ในจิตมีอาการไหลลึกและแรงอยู่เสมออารมณ์ใคร่นี่เองเป็นเหตุให้เกิดอารมณ์อื่นๆต่อไปอีกอย่างไรก็ตามทัศนะทางพระพุทธศาสนาเห็นว่ากามหรือความยินดีพอใจในกามนั้นเป็นเหตุให้เกิดทุกข์มากกว่าสุขอัปปัสสาดาดุขากามาซึ่งแปลความว่ากามมีรสอร่อยน้อยมีทุกข์มากอีกแห่งหนึ่งตรัสว่าอนิจจาอัตถวากามาบหูดุขามหาวิสาอโยคุโลวะสั้นตัดโตอาคะโมลาลุกขับพลากามทั้งหลายไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมีทุกข์มากมีพิษมากร้อนเหมือนก้อนเหล็กแดงมีความคับแค้นเป็นมูลมีทุกข์เป็นผลดังนั้นผู้ยินดีในกามก็คือผู้ยินดีในทุกข์ผู้ใคร่ในกามก็คือผู้ใคร่ในทุกข์เรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณกูตาคารสาลาป่ามหาวันเมืองเวสาลีทรงปรารภพวกเจ้าฤาชวีมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องเจ้าฤาชวีในวันมโหรสพวันหนึ่งพวกเจ้าฤาชวีเหล่านั้นทรงแต่งพระองค์อย่างสวยงามออกจากพระนครเสด็จไปพระราชอุทยานพระศาสดาเสด็จเข้าไปบิณฑบาตในเมืองเวสาลีทอดพระเนตรเห็นเจ้าฤาชวีเหล่านั้นแล้วตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าใครที่ไม่เคยเห็นพวกเทวดาชั้นดาวดึงก็จงดูพวกฤาชวีนี่แทนได้พวกฤาชวีเข้าไปสู่พระราชอุทยานพาหญิงนครโสเภณีคนหนึ่งไปด้วยอาศัยหญิงนั้นเป็นเหตุอันความริษยาซึ่งกาลกันครอบงำแล้ว
จึงประหารกันล้มตายไปเป็นอันมากพวกเจ้าพนักงานเอาเตียงหามเจ้าฤาวีเหล่านั้นกลับเข้าไปในเมืองพระศาสดาเสวยเสร็จแล้วเสด็จออกจากเมืองพวกภิกษุที่ตามเสด็จเห็นเจ้าพนักงานกำลังหามพวกเจ้าฤาวีกลับเข้าไปในเมืองจึงกราบทูลพระศาสดาว่าพระเจ้าข้าเมื่อเช้าตรู่วันนี้พวกเจ้าฤาวีประดับประดาดุจเทวดาออกจากนครบัดนี้ถึงความพินาศแล้วเพราะหญิงคนหนึ่งพระศาสดาจึงตรัสว่าความโศกและภัยย่อมเกิดจากความยินดีวงเล็บในกามคุณเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้น

0: านผู้ฟังครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดสดจากวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ
1: มีอะไรว่ามาเออเข้ามามามามีอะไรกราบหลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมกราบถวายส่วนองค์หลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโม 1,000 บาทนางสาววิมลรัตน์สุกลพงศ์ผู้ถวาย20พฤษภาคมเอาอนุโมทนาด้วยนะเอามา
2: อะไรครับ
1: มีหยังเข้ามาเลยมามาเออไม้ถูพื้นเนี่ยนะเออมันจะได้ถูจิตถูใจให้สะอาดสะอาดเลย
2: เออ
1: เออใช่ใช่ใช่ใช่โอ้ย
2: ลูกบิดของบริษัทเลยครับผม
1: เออ
2: ล
1: ู
2: กบิดสายชีพกุญแจ
1: โอ้ยสุดยอดเลยเนี่ยจะใช้อันนี้เหรอเบิร์ด
2: ง่ายนี่แหละฉีดน้ำ
1: ต้นไม้รดน้ำต้นไม้แรงสูงดีโอ้สุดยอดเลยของของได้ใช้ทั้งนั้นเลยนี
2: ่ครับเอ็นเอสโทรมาผมนี่แหละคร
1: ับ โอ้ยดีมากเลยเอาหายขายดีขายดีเป็นมหาเศรษฐีเลยนะเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นตลอดไป
2: แจก็มีก็น้ำก็มี
1: โอ้
2: ก็ PVC ต่อน้ำตามบ้าน
1: เออโอ้ยดีมากดีมากเลย
2: แจไว้ร
1: ับดีอนุโมทนาด้วยนะลูกหลานเนี่ยทำมาค้าขายมีแต่ความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองยิ่งยิ่งตลอดไปนะ
2: เอ
1: า
2: ไม้ถูกเลยป๊อกโคล่าชื่อลูกสาว
1: ก็
2: สาวมาตั้งที่ห้องครับผม
1: เอาดีมากเลย
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: อนุโมทนาด้วยนะ
2: ถวายพ่อส่วนตัว
1: เป็นซองปัจจัยเหรอเอาใจไว้นี่เลยเออได้ได้
2: ถวายวัดป่า
1: บ้านได้เลยได้เลยเอาใบพนามาเอาอยู่ดีมีสุขนะมาสองคนกับลูกน้องมีอะไรของดี
2: ฮ
1: ะมีของดีเหรอ
2: กลับมาไปกราบไหว้บูชาม
1: ีเอาอุ้ยนี่มันเหลืออยู่พอดีเลยเนี่ยเอานี่เอาดิเออเอาอยู่ดีมีสุขกันนะโชคดีทุกคนเออเอามาลูกหลานมาเออเอาใบโพนามานี่เออเอาฮะเรียนอยู่ชั้นไหนแล้วเนี่ยเข้ามหาลัยเรียนคณะเภสัชมหาลัยไหนมหิดลโอ้สุดยอดแล้วแสดงว่าไม่ธรรมดาถึงเข้ามหิดลได้เอาเด้อตั้งใจเรียนให้ดีแล้วก็มีความเจริญก้าวหน้าสำเร็จการศึกษาเราเรียนแล้วก็มีความเจริญก้าวหน้าในการที่จะนำวิชาที่วิชาที่เราศึกษาเราเรียนไปประกอบในการงานอาชีพของเราต่อไปนะเออนะเอาเป็นปริญญาเอกไปเลยนะรู้ไหมล่ะเป็นด็อกเตอร์มาเลยเอ้าเจริญก้าวหน้าตลอดไปเว้ยลูกหลานเนี่ยเออดีมากเลยดีมากเลยคนที่เข้ามาหีดโดนได้ไม่ธรรมดาแล้วหลานสาวคนหนึ่งก็เป็นอาจารย์เภสัชอยู่ที่มหิดลอ้าวลูกหลานมีความสุขความเจริญตลอดไปเด้อลูกหลานเด้อมาเอามาม
3: า
1: วัดป่าหมู่ใหม่โอ้เลอแล้วมากี่คนมาสองคนวัดป่าหมู่ใหม่ตัวนี้มีพระเยอะไหมอยู่หนองคายมีพระเยอะไหมอยู่กันเยอะไหม
3: 24
1: แล้วโยมอ่ะ
3: โยมก็
1: 10
3: กว่าคนเหม
1: ือ
3: นเด
1: ิ
3: ม
1: เออเอาดีมากเลยดีมากเลย
3: มาอาศัยภาวนาที่นี่แล้วเดี๋ยวจะติดต่อหลวงปู่ว่า
1: ดีอ้าวดีมากเลยให้อยู่ดีมีสุขเด้อเจริญในธรรมของพระเจ้าดีมากเลยดีมากเลยอ้าว มีสุขกันนะวัดป่าบูใหม่หลวงปู่ประสิทธิ์แล้วสร้างเจดีย์เสร็จแล้วยังเลยเอาเลยตกแต่งว่าช้าหน่อยนะรายละเอียดเราดีแล้วเจอเลยในธรรมเด้อเอามาเอาเข้ามาโอ้พอแดดออกก็เหลื่อมตาเลยวันนี้นึกว่าจะไม่มีแดดออกอยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวก็จะเข้ามาสัมภาษณ์จะเป็นจะเข้ามาตอนไหนดีเว้ยมาเรื่องตอนเสาเอหลวงปู่มั่นเนี่ยคุณวรากรกิ่มวงรัตคุณธิดารัตตีทองถวายทรายละเอียด7คิวเพื่อให้ครูบาอาจารย์ใช้ทำทางเดินจงกรมขณะนี้วัดได้รับทรายแล้วไปปูทางจงกรมไหนเหลือเดี๋ยวเราไปเอารถตักไปเอาอะไรเข้ามาอ๋อเอาดีสังฆทานเอาเขามาเขาก่อนไลน์มาโทรมาถามไอ้เรียกบัญชีสังฆทานบอกเอาก็มีป้ายขึ้นหรอกเราก็ไม่จำเลยทีนึงเลขบัญชีนี เนี่ยหลวงปู่มั่นที่จะสร้างที่ดอนเสาเอเขามีไอ้ที่วิดีโอหรือเปล่าที่เป็นวิดีโอถ่ายสามมิติทำเป็นวิดีโอเรียมมีหรือเปล่าวะใช่มันเป็นเกาะห่างจากฝั่งสกลนครประมาณ400กว่าเมตร500เมตรเราจะทำสะพานเข้าไปตอนนี้สะพานเห็นท่านผู้ว่าว่างบประมาณ50ล้านทำสะพานขับฝั่งเข้าไป
4: เป็นแม่น้ำอะไร
1: เอ้าอยู่หนองหาน
4: ใ
1: ช่ตั้งอยู่หนองหานแต่มันเป็นเกาะสร้างหลวงปู่มั่นเป็นหินไว้อาคาร่าหน้าตัก17เมตรสูง22เมตรใช่แล้วก็เป็นอาคารทำประชุมตอนอาคารปฏิบัติธรรมได้อะไรต่ออะไรแล้วก็ดาดฟ้าหลวงปู่มั่นนั่งอยู่เลยเวียนเทียนเวียนอะไรต่ออะไรได้หมดทำอะไรต่ออะไรได้หมดตอนนี้เรายังไม่ได้วางศิลาฤกษ์เพราะว่าทำเรื่องที่ดินขอใช้ที่ดินเป็นสวนสาธารณะยังไม่เสร็จ
4: ได้ทำบุญด้วยคร
1: ับ แต่ตอนนี้ทราบว่าทางโยธาก็แต่ก็ประมาณมาไว้360ล้านเพื่อจัดภูมิทัศน์อะไรต่ออะไรเขื่อนพวกอะไรต่ออะไรพวกสะพานพวกอะไรต่ออะไรเอามาลูกหลานเข้ามามามีอะไรเยอะแยะเลยว่ะเอามา
4: ไม่เป็นไร
1: ยกขึ้นมาวางไว้เลยรวมเลยกองมหาสังฆทานกองมหาบางสกุลวางเลยกองมหาสังฆทานเอาดีไว้เอาก็ให้อยู่ดีมีสุขกันเด้อลูกหลานเด้อสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์

0: โอ้ยสุดยอดเลยแหละไหมก่อนจะปลูกต้นไม้กลางคืนฝนมันก็ตกมาเรียนๆพอให้ดินมันเปียกอยู่แล้วแล้วพอหลังจากปลูกเสร็จโอ้ยกลางคืนมันฝนตกมาโอ้ยสุดยอดเลยเทวดามาร่วมกันปลูกถ้าปลูกต้นไม้เสร็จแล้วฝนมันตกให้เนี่ยมีเปอร์เซ็นต์รอด 100% ต้นไม้ครับว่าเทวดามาช่วยใช่ๆๆแต่ว่าคนปลูกไว้หลายคนก็ต้องเดินคอยเดินดูตรวจดูด้วยว่าบางคนมันมักง่ายมันฝังทั้งถุงเลยนะใช่เมื่อวานปลูกไป40กว่าไร่ก็เสร็จแล้วใช่เสร็จแล้วปลูกไป2รอบ80กว่าไร่นั่นแหละรู้แล้วอยู่ที่ไหนกันเนี่ย
1: อยู่เปิดร้านขายอยู่อเมริกา
0: อยู่อเมริกานู่นน่ะโหอยู่รัฐไหนเนี่ย
1: แคลิฟอร์เน
0: ียเคยไปวัดไปภูริทัศน์มั้ยไปป่าพุทธทัศน์ฮะอาจารย์สำรวยอ่ะหลวงพ่อสำรวยก็เลยอยู่ห่างจากสนามบินประมาณสักครึ่งชั่วโมงมั้งประมาณนั้นแหละชื่อวัดป่าพุทธทัศน์ตะ
1: เ
0: ลยดีมากเลยดีวัดนั้นก็แต่เดิมทีน่ะหลวงปู่สุวัฒน์เนี่ยท่านไปสร้างแล้วหลวงปู่สุวัฒน์เนี่ยอยู่ประมาณสัก20ปีแล้วต่อมาท่านก็กลับมาแล้วมาหลวงปู่สุวัฒน์เนี่ยท่านไปสร้างวัดนี้ก่อนแล้วต่อมาก็ต่อมามีฝรั่งคนหนึ่งมาฟังเทศท่านจิฟฟี่เนี่ยเป็นล่ามแปลให้พอจบแล้วเขาบอกว่าหลวงปู่ไปเห็นที่ไหนหลวงปู่ชอบต้องการสร้างวัดให้มาบอกเขาจะถวายตอนนี้ท่านไปมาท่านไปเห็นภูเขาลูกหนึ่งปลูกอะโวคาโดเต็มภูเขาเลยฮะวัดป่าวัดเดี๋ยวท่านจิฟฟี่อยู่นะท่านจิฟฟี่พระฝรั่งได้นั่นแหละพอท่านไปเห็นนี่ท่านชอบใจท่านมาบอกไอ้ฝรั่งนั้นซื้อทั้งภูเขาเลยถวายเป็นเลยสร้างมาเป็นวัดป่ามีแต่อะโวคาโดเต็มโอ้ยเขาทางนู้นเขาซื้ออะโวคาโดไปทำเครื่องสำอางคือว่าโอ้ยอยู่สบายเลยท่านจิฟฟี่ก่อนนี้ท่านมาเคยเป็นตอนเป็นโยมมาเป็นอาจารย์สอนหนังสืออยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วต่อมาก็มาบวชอยู่หลวงพ่อเฟื่องที่จังหวัดระยองวัดธรรมสถิตแล้วต่อมาหลวงปู่สุวัฒน์ท่านไปอยู่อเมริกาท่านก็เลยเอาท่านจิฟฟี่ไปด้วยเพื่อเป็นล่ามแล้วที่ท่านไปซื้อเนี่ยวัดป่าภูริทัตตะเนี่ยซึ่งมันก่อนนี้มันเป็นโรงนามันก็อยู่ห่างจากสนามบินประมาณครึ่งชั่วโมงนี่แหละโอ้ยก่อนนี้ก็เป็นเนี่ยที่ลกล้างแต่แป๊บเดียวโหยบ้านเมืองมันเต็มไปหมดเลยเหมือนเนี่ยที่โคโลราโดอ่ะที่เราไปสร้างทีแรกโอ้ยทะเลทรายเดินไปต้องระวังเตะไอ้กระบองเพชรอ่ะมีแต่ทะเลทรายทั้งนั้นแหละพอไปมาที่โอ้ยบ้านจัดสรรมันผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดแน่นไปหมดเลยเดี๋ยวนี้ที่ของเรามันสามสิบกว่าไร่ตอนนี้พอมันเป็นโซนที่อยู่อาศัยมันไม่ใช่โซนเกษตรกรรมไปปลูกต้นไม้ไปทำอะไรต่ออะไรก็ไม่ได้ตอนนี้หญ้ามันก็เกิดขึ้นหญ้ามันเกิดขึ้นตัดไม่ทันมีรถตัดหญ้ามันก็ไอ้ฝรั่งที่เข้ามาช่วยงานวัดอ่ะก็ขับตัดพอตัดไปยังไม่ทันสุดในทางนี้มันเขียวปื้อขึ้นมาแหละตัดไม่ทันตอนนี้ทางการเขาก็มีหนังสือมาว่าเอ้ยหญ้าของคุณรกเลยนะ ให้รีบตัดนะรีบทำเราก็ยังไม่ทำหนังสือมาครั้งที่สองเราก็ยังไม่ทำครั้งที่สามมันมาตัดให้เลยตัดให้แล้วบินมาเก็บเงินกับเราโอ้โหแพงหูดับเลยตอนนี้ปวดหัวเลยเราก็เลยมีแนวคิดว่าจะขายแปลงนี้คือที่แรกแบ่งขายครึ่งหนึ่งซะก่อนเพราะว่าสองแปลงเนี่ยคือมันเป็นสองแปลงแต่รวมไปแล้วประมาณ30ไร่แปลงละ15ไร่มันก็มีบ้านทั้งสองแปลงมีบ้านหลังเนี่ยมันห้องใต้ดินชั้นใต้ดินชั้นหนึ่งข้างบนอยู่สองชั้นชั้นใต้ดินเราก็เป็นที่กินข้าวของผู้ญาติโยมอยู่อะไรต่ออะไรชั้นบนนี่เป็นเหมือนศาลาหอชั้นสวดมนต์สวดอะไรต่ออะไรมาเนี่ยชั้นบนเป็นที่พักแล้วเราก็ปกติขยายออกไปสองหลังไม่เหมือนกันแล้วตอนนี้ว่ามันเราตัดหญ้ามันไม่ทันเราก็ว่าเลยว่ามันเกินความจำเป็น30กว่าไร่มันเยอะเกินไปเราก็เลยว่าเราจะแบ่งขายครึ่งนึงแบ่งขายครึ่งนึงแล้วขายครึ่งนึงเนี้ยเราก็จะไปหาซื้อบ้านซื้อที่อยู่ใกล้เมืองซะหน่อยนึงใกล้เมืองซะหน่อยนึงกะว่าอยู่ขอบเมืองเนี่ยนะไม่ต้องมากหรอกจะไม่ต้องถึง10ไร่ไม่เกิน10ไร่แล้วเมื่อเราไปซื้อที่ใหม่ได้แล้วเนี่ยเราจัดแจงตัดอะไรต่ออะไรสร้างอะไรบูรณะแปลงที่เหลือนี่เราก็จะขายต่อเอาไปทุ่มลงที่นั่นก็คิดว่าแบบนั้นนะตอนนี้ก็พระท่านก็อยู่ห้าอยู่กันห้าองค์ที่วัดปุริทัตตะเนี่ยที่เอลเอนั่นมันก็หลายองค์อยู่ก็ไปที่ไปอเมริกาบุกพวกหลายวัดอยู่ที่ซานฟานนี่ก็น่าอยู่ที่ซานฟานมหาขวัญชัยอยู่ก็น่าอยู่แล้วก็ที่วอชิงตันดีซีก็มีวัดป่านานาชาติแต่วัดป่านานาชาติเนี่ยไปซื้อโรงพยาบาลสมัยสงครามโลกมาทำเป็นวัดที่บริเวณกว้างแต่ว่าเราไปแตะต้องอะไรข้างนอกไม่ได้เลยเราไปซอยทำข้างในได้แต่ข้างนอกเขาดูรักไว้เป็นโรงพยาบาลเก่าโรงพยาบาลทหารเก่าเราจะไปลื้อไปทำอะไรไม่ได้เลยแต่ว่าข้างในเราทำได้เราซอยเป็นห้องพักเป็นศาลาสวดมนต์ไปอะไรต่ออะไรได้อันนี้ก็มีปัญหาแล้วก็ท่านไอ้นี่ไปอยู่ที่ไหนนะไปอยู่เมืองอะไรท่านไอ้นี่ท่านอะไรท่านดิ๊กไปอยู่เมืองอะไรนะอยู่ใกล้ๆวอชิงตันดีซีนั่นแหละออกจากวอชิงตันไปสักรถประมาณชั่วโมงนึงเนี่ยอยู่ก็อยู่เมืองอะไรอันนั้นที่ดินเป็นพันไร่เลยนะที่ดินเนี่ยแล้วป่าโอ้ป่าดีมากเลยป่าต้นไม้เนี่ยต้นไม้ใหญ่กว่าต้นเสาเนี่ยเต็มเลยแบบนั้นสูงริ้วแล้วก็อันนั้นแบบฝรั่งรอบวัดแถวนั้นอ่ะมันก็ฝรั่งคุ้นเคยกับเมืองไทยเยอะแต่นี่เราก็ออกไปบิณฑบาตได้เขาก็ใส่บาตรใส่อะไรต่ออะไรแล้วก็ชักชวนเพื่อนบ้านอะไรต่ออะไรมาใส่บาตรก็เลยอยู่เหมือนเมืองไทยได้แต่เวลาหิมะมันลงเนี่ยโอ้มันลงหนามาเลยต้องใส่หมวกใส่รองเท้าไปเดินไปบิณฑบาตอยู่ที่มันเรียกเมืองอะไรเนี่ยเป็นป่าเลยดีมากเลยแล้วไปชอบใจว่าท่านทำไอ้เครื่องทำความร้อนเนี่ยเครื่องให้ความอุ่นเนี่ยท่านจะมีโรงต้มน้ำมีโรงต้มน้ำเป็นถังไอ้สแตนเลสบักใหญ่เลยวันหนึ่งเนี่ยไปใส่ฟืนแค่2ครั้ง24ชั่วโมงใส่ฟืนแค่2ครั้งแล้วน้ำมันก็จะวนไปตอนนี้ไอ้พื้นเนี่ยมันจะวางท่อข้างฝาวางท่อใช่ไหมมันก็จะเป็นน้ำร้อนวิ่งมาวนมาแล้วพอมันเย็นมันก็จะเข้าไปมันจะมีไอ้ท่อสีแดงท่อสีเหลืองท่อสีเขียวนะพอมันมาเป็นน้ำร้อนท่อสีแดงวิ่งวนไปพออุ่นไปท่อสีเหลือง พอท่อสีเหลืองมันก็จะออกไปท่อสีเขียวเข้าสู่ถังหน่อยวนหมุนวนแบบนี้แล้วก็ต่อฝังลงไปใต้ดินไปกุฏินู้นกุฏินี่อะไรต่ออะไรไปโอ้ดีมากเลยแล้วทางนู้นเนี่ยมันอยู่ในเขตของเราต้นไม้ก็คือของเราเราไม่ต้องไปขออนุญาตตัดไหนทำไงอะไรต่ออะไรได้แต่มันของเราเลยครับไปเป็นสิทธิ์ของเราบ้านเราไม่ได้นะต้นไม้ของเราจริงเราปลูกจริงแต่เราจะปลูกเราต้องไปขออนุญาตป่าไม้เป็นแบบนั้นที่นู่นเนี่ยของเราก็คือตัดเลยเป็นของเราแท้เลยคืออันนั้นแบบทำเหมือนวัดป่าเราไปเนี่ยกุฏิห่างๆไปแบบนั้นดีมากเลยตาดีมากนั่นเนี่ยถามเร็วโอ้วัดป่ามีที่ไหนบ้างไปดูตามวัดป่าเลยเอาใครร่วมบุญมหาสังฆทาน3แดนโลกธาตุเย็บสิงห์บุรีร่วมบุญมา 10,000 บาทเย็บสิงห์บุรีตอนนี้เดี๋ยววันที่30พฤษภานี้ก็วันเป็นงานบุญประเพณีของวัดป่าบ้านตาดซึ่งองค์หลวงตาท่านได้นำพาคณะศิษยานุศิษย์ปฏิบัติมาตั้งแต่ปีคุณโยมมันดาของหลวงตาได้ละสังขารท่านก็ได้ทำบุญอันนี้บางมหาบางสกุลนี้เพื่ออุทิศบุญกุศลให้แก่โยมมันดาแต่นั้นคณะศิษยานุศิษย์ก็ได้มาร่วมบุญผลที่สุดท่านเลยชักชวนอ้าวแบบนี้ทุกคนก็ล้วนแต่มีพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดมีผู้มีพระคุณที่ได้ล่วงรับดับขันไปแล้วเพราะนั้นเมื่อเราระลึกถึงพระคุณของท่านทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อเรามีโอกาสเรามาบำเพ็ญกิจอันเป็นบุญเป็นกุศลโดยเฉพาะมหาบางสกุลนี้เพื่ออุทิศบุญกุศลไปให้แก่ท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็จะเป็นมงคลอย่างยิ่งหลวงตาจึงได้นำพาคณะศิษยานุศิษย์ปฏิบัติมาจนเป็นประเพณีเรียกว่าบุญเปิด3แดนโลกธาตุคืออุทิศบุญกุศลไปไม่มีประมาณทั้ง3แดนทั้ง3โลกเพื่อให้ผู้ที่มีพระคุณของเราท่านทั้งหลายที่ได้ล่วงลับดับขันมาแล้วเป็นผู้ได้สวยผลบุญทั้งหลายที่พวกเราได้บำเพ็ญแล้วและอุทิศแล้วนี้ไปที่สุดคณะศิษยานุศิษย์ก็ได้มาร่วมบำเพ็ญบุญนี้กับหลวงตาจนกระทั่งหลวงตาได้ละขันไปแล้วคณะศิษยานุศิษย์ก็ยังได้ดำเนินกิจกรรมอันนี้สืบต่อมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้อย่างอบอุ่นหนาแน่นว่าถึงวันที่30พฤษภาคมเราก็จะได้มาร่วมบุญมหาบังสกุลโดยการร่วมกันบริจาคเครื่องทายทานเครื่องบังสกุลตลอดจนปัจจัยเพื่อได้ร่วมกันถวายพระที่มาร่วมบุญเพราะในวันนั้นพระครูบาอาจารย์ที่มาร่วมกับเราก็คงจะหลายร้อยองค์หลายร้อยแห่งเราก็จะได้แบ่งจัดสรรปันส่วนไปวัดใหญ่วัดเล็กจำเป็นมากจำเป็นน้อยอะไรต่ออะไรต่างๆโดยกิจกรรมนี้ก็มีตั้งแต่ค่ำวันที่29พฤษภาคมทุ่มหนึ่งเราก็จะมีการลงศาลาสวดมนต์ไหว้พระฟังเทศน์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมบูชาคุณองค์หลวงตาจนเวลาพอประมาณจึงได้เลิกแยกย้ายกันไปพักผ่อนเช้ามา7โมงเช้าเราจะได้บิณฑบาตรอบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ของเราหลังจากบิณฑบาตเสร็จเข้ามาแล้วเราก็จะมีการถวายกองสังฆทานกองมหาบังสกุลพระเราก็จะได้ทักษิณานุปทานมาติกาบังสกุลหลังจากเสร็จแล้วเราก็จะได้ถวายพระทหารจากการถวายพระทหารแล้วคณะสงฆ์จะได้อนุโมทนาให้พรเราก็พากันอุทิศบุญกุศลทั้งหลายที่เราได้กระทำบำเพ็ญในวันนั้นเพื่อไปสู่เปตชนผู้มีพระคุณของเราที่ได้ล่วงลับดับขันไปแล้วอันนี้ก็ถือว่าจะเป็นมงคลสำหรับผู้ที่มาร่วมบุญและผู้ที่ล่วงลับดับขันไปแล้วอย่างแท้จริงอันนี้ก็แจ้งข่าวสารนี้ไปในหมู่คณะศิษยานุศิษย์ให้ทั่วถึงนะมีอะไรมาน้ำแร่เอาไม่มีอะไรแล้วก็เปลี่ยนอิริยาบถเนาะรับพรเนาะรับพรกันอนุโมทนาให้พรพากันตั้งใจรับพร ยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาขลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังเขปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปายันโทเป็นตระโซยาธามณิโชติระโซยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโลโควินัสตุนาเตปจวนตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาผนอสุยริสัตนิจังวุฒาปจายุโนจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภาลังภาวะตุสัพพมังครังราคันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทิภาวันตุเตอยู่ดีมีสุขทุกคนนะ
2: เริ่มธุรกิจร้านอาหารทางอเมริกา

านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดจากวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังต่อไปนี้ 1. ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.luangta.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. ทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม 6ในระบบ 4-band คลื่นความถี่ 03880 เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาแนวนอนหรือ AH ค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัว LINE ID @hluangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1111
113ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญท่านรับฟังครับ

0: าพปัจจุบันของอาคารที่ตั้งอยู่ในบริเวณวัดเขาเต่าอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นี้คงยากที่ใครจะหวนนึกถึงเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นที่นี่เมื่อเกือบ50ปีมาแล้วสถานที่นี้เกี่ยวร้อยไว้ด้วยเรื่องราวพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในการทรงหาอาชีพเสริมรายได้ให้แก่ราษฎรหมู่บ้านเขาเต่าครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงดูแลในเรื่องการจัดหากี่ทอผ้ามาตั้งไว้เพื่อให้ผู้หญิงได้หัดทอผ้าในเวลาว่างจากการทำประมงเรื่องราวที่เกิดขึ้นณโรงทอผ้าเล็กๆที่หมู่บ้านเขาเต่ายังเป็นความทรงจำไม่รู้ลืมของนางอมลวรรณเอี่ยมสำอางปัจจุบันอายุ62ปีประธานกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านเขาเต่า
1: คนที่นี่ทำงานประมงส่วนมากแล้วก็ทำเกษตรส่วนน้อยนะคะเรื่องทอผ้ายากมากเราเกิดมาไม่เคยเห็นแม้แต่เส้นฝ้ายที่เราทออยู่เคยรับพระราชทานเหรียญคนขยันจากพระองค์ท่านนะกับพระองค์ท่านก็ดีใจด้วยนะคะพระองค์พระนางเจ้านะคะความคิดของพระองค์ท่านว่าพระองค์ท่านคิดไกลถ้าพระองค์ท่านไม่ได้คิดนะตอนนั้นวันนี้ก็ไม่มีตรงนี้ไม่มีรายได้สู่ชุมชนเขาเต่า
0: ในขณะเดียวกันราวพุทธศักราช2507พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสรรที่ดินบริเวณหุบกระพงอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีให้ราษฎรเข้าไปทำมาหากินและโครงการได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่องต่อมาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ทรงทราบความต้องการของฝ่ายแม่บ้านอยากได้อาชีพเสริมทำในยามว่างจึงโปรดให้หน่วยราชการเข้าไปช่วยฝึกอบรมการประดิษฐ์เครื่องจักสานต่างๆจากป่านสอนนารายซึ่งเป็นไม้ที่ขึ้นอยู่มากมายในเขตอำเภอชะอำและหัวหิน
2: ก็จำได้ค่ะวันนั้นก็เย็นแล้วค่ะท่านเสด็จมาถึงท่านก็อยากทอดพระเนตรกระเป๋าป่านสอนนารายท่านก็จะหยิบขึ้นมาดูนะคะดูแต่ละใบเนี่ยแล้วสีสันของเราเนี่ยสุดยอดในช่วงนั้นเพราะว่าเราให้สีไม่เป็นหรือมากจะเป็นพื้นขาวตัดแดงตัดเขียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านก็รับสั่งว่าสีสดไปอะไรอย่างเงี้ยพวกเราก็จะไปนั่งรอบๆที่ท่านประทับอยู่ค่ะทุกคนก็จะได้ยินหมดว่าท่านรับสั่งว่าอะไรรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ภูมิใจค่ะเพราะว่าชาวหุบกระพงนี่โชคดีค่ะที่ท่านมันนั่งกับพื้นแล้วก็ให้อาชีพเราก็สอนน้องสอนพี่สอนบุตรหลานของเราให้รักอาชีพนี้ค่ะเพราะว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพพระราชทานค่ะ
0: การสร้างอาชีพเสริมด้วยงานหัตถกรรมทั้งการทอผ้าที่เขาเต่าหัวหินและการประดิษฐ์เครื่องจักสานจากป่านสอนนารายที่หุบกระพงจังหวัดเพชรบุรีนับเป็นปฐมบทแห่งการทรงงานด้านศิลปาชีพของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเรียนรู้จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเก็บเกี่ยวพระประสบการณ์จากปัญหาความแตกต่างของพื้นที่และผู้คนแสงอรุณแรกแห่งศิลปาชีพค่อยๆถอดทอดพลขอบฟ้าเส้นทางการทรงงานของพระองค์

สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิระกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอนาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาลตำบลบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

0: านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังรายการธรรมครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อพุทธานิโยวัดป่าสารวันอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาขอเชิญรับฟังครับ
1: วันนี้ไปตั้งใจอธิษฐานจิตทำสมาธิภาวนาปุตตาสะข้าพระเจ้าจะนั่งสมาธิภาวนาเพื่อปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เพื่อให้จิตของข้าพระเจ้าเป็นสมาธิสติภาวังรู้ธรรมเห็นธรรมตามความเป็นจริงในคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

คำเดียวพูดพร้อมลมเข้าพูดพร้อมลมออกหรือถ้าการกำหนดลมมันลำบากก็นึกพูดโธพูดโธพูดโธพูดโธเพียงคำเดียวทำจิตให้แน่วแน่ว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในจิตของเราเราจะกำหนดเอาจิตของเรากับพุทโธให้อยู่ด้วยกันไม่พลาดจากกันในขั้นต้นๆให้พยายามบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธนึกพุทโธด้วยความรู้สึกเบาๆอย่าไปข่มจิตอย่าไปบังคับจิตแต่ว่านึกพุทโธไม่หยุดผู้กำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกพร้อมกับพุทโธก็พุทโธลมเข้าพุทลมเข้าโธลมออกกำหนดรู้พร้อมกันอยู่อย่างนี้แล้วไม่ต้องไปนึกว่าเมื่อไรจิตจะสงบเมื่อไรจิตจะสว่างเมื่อไรจะรู้โน่นเห็นนี่ไม่ต้องไปนึกทั้งนั้นหน้าที่เพียงแค่นึกบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธอยู่ในจิตอย่างเดียวจิตจะสงบให้เป็นเรื่องของจิตเองจิตจะไม่สงบก็ให้เป็นเรื่องของจิตเองหากในขณะใดจิตยังนึกพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธอยู่ก็ปล่อยให้นึกอยู่อย่างนั้นถ้าขณะใดนึกพุทโธไปจิตหยุดพุทโธไปนิ่งว่างอยู่เฉยๆแต่รู้สึกกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบคือสงบจากทุกขเวทนาหายปวดหายเมื่อยหายมึนแม้จิตจะไปนิ่งอยู่เฉยๆก็ปล่อยให้นิ่งอยู่อย่างนั้นหลังจากนั้นถ้าว่าจิตหยุดนิ่งไปนึกถึงสิ่งใดปล่อยให้จิตคิดไปแต่ให้มีสติตามรู้เรื่อยไปธรรมชาติของจิตถ้ามีความคิดถ้าเราตั้งใจกำหนดรู้เขาจะหยุดคิดแล้วเกิดความว่างขึ้นมาให้กำหนดรู้อยู่ที่ความว่างถ้าคิดรู้อยู่ที่ความคิดสลับกันไปอย่างนี้อันนี้เป็นการภาวนาในขั้นต้นเข้าใจว่านักปฏิบัติของเรายังไม่ได้สมาธิที่แน่นอนเท่าที่พิจารณาดูความเป็นของนักปฏิบัติทั้งหลายทั้งบัพพิตรและคฤหัสถ์ผู้ที่ทำจิตให้เป็นสมาธิได้จริงๆไม่มีน้อย
สาเหตุที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะนักปฏิบัติทั้งหลายไปชิงสุขก่อนห้ามหรือรู้ตามสัญญามากกว่าความเป็นจริงไปสำคัญว่าเรามีความรู้เรามีความเห็นแต่มันเป็นความคิดรู้เอาโดยสัญญาเป็นแต่เพียงสติปัญญาธรรมดาแต่ยังไม่ใช่ปัญญาในสมาธิปัญญาในสมาธิหมายถึงความรู้ที่เกิดขึ้นในขณะที่จิตมีความสงบมันเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นมาเองด้วยพลังของจิตที่มีสมาธิมีสติและมีปัญญาโดยธรรมชาติของการประชุมพร้อมแห่งอริยมรรคศีลสมาธิปัญญาประชุมพร้อมลงที่จิตเป็นหนึ่งหนึ่งคือตัวปกติที่รู้ตื่นเบิกบานอยู่ภายในจิตของนักภาวนานั่นเองสมาธิที่เป็นเองโดยธรรมชาติของจิตที่มีพลังงานพอที่จะเป็นสมาธิได้เราจะตั้งใจก็ตามไม่ตั้งใจก็ตามสมาธิเกิดขึ้นได้ทุกขณะบางครั้งมีเสียงอันเป็นอารมณ์ที่พอใจก็ตามไม่พอใจก็ตามมากระทบวิ่งเข้าไปสู่จิตแทนที่จิตจะไปวุ่นวายทำความดีใจเสียใจกับสิ่งที่มากระทบจิตเพียงเข้าไปกำหนดรู้ที่จิตแล้วพิจารณาเหตุผลแห่งอารมณ์นั้นๆแล้วก็ดำเนินเข้าไปสู่ความสงบนิ่งว่างสว่างรู้ตื่นเบิกบานนี่ถ้าสมาธิมีอยู่โดยปกติแล้วจะเป็นอย่างนี้ผู้ที่ทำสมาธิภาวนาได้สมาธิได้สติแม้แต่เพียงได้อุปจารสมาธิหรือมีสติกำหนดรู้เตรียมพร้อมอยู่ที่จิตตลอดเวลาเมื่อมีอารมณ์อันใดผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจสติสัมปชัญญะตัวนี้เขาจะทำหน้าที่ของเขาทันทีแล้วสติตัวนี้จะคอยระมัดระวังอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายและใจมีการเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาเวลาอยู่นิ่งๆคนเดียวจิตจะวิ่งเข้าไปสู่สมาธิค้นคว้าพิจารณาอยู่ภายในกายในจิตแต่ถ้ามีสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมที่ผ่านเข้ามาในทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจจิตจะมีสติสัมปชัญญะรู้พร้อมอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายและใจเมื่อก้าวลงบันไดไปสู่สังคมของโลกสติสัมปชัญญะจะรู้พร้อมอยู่ที่การก้าวเดินเวลาหยุดเดิน
ยืนสติสัมปชัญญะจะรู้พร้อมอยู่กับการยืนเวลานั่งลงสติสัมปชัญญะจะรู้พร้อมอยู่ที่การนั่งเวลานอนสติสัมปชัญญะจะรู้พร้อมอยู่ที่การนอนเวลารับทานสติสัมปชัญญะจะรู้พร้อมอยู่ที่การรับทานเวลาดื่มสติสัมปชัญญะจะรู้พร้อมอยู่ที่การดื่มเวลาทำอะไรสติสัมปชัญญะจะรู้พร้อมอยู่ที่การทำเวลาพูดสติสัมปชัญญะจะกำหนดรู้อยู่ที่การพูดเวลาคิดสติสัมปชัญญะจะตามรู้ความคิดตลอดเวลาเมื่อสติกำหนดตามรู้สิ่งเหล่านี้อยู่ทุกขณะจิตทุกลมหายใจมีปัญหาข้องใจอะไรเกิดขึ้นจิตจะมีสติกำหนดพิจารณาสิ่งนั้นตั้งแต่ต้นจนปลายจนรู้เหตุรู้ผลรู้ผลได้ผลเสียแห่งสิ่งนั้นถ้าสิ่งใดที่ทำลงไปพูดลงไปคิดลงไปมันจะมีแต่ผลเสียสติสัมปชัญญะจะคอยกระตุ้นเตือนบอกกับตัวเองว่าอย่าหาสิ่งใดที่จะเป็นคุณเป็นประโยชน์เป็นทางเพิ่มคุณธรรมที่จะปฏิบัติจิตให้ไปสู่มรรคผลนิพพานสติสัมปชัญญะก็จะกระตุ้นเตือนให้รีบเร่งมันขยันนี่พึงสังเกตความเป็นไปของจิตของตนอย่างนี้เมื่อเรามีการเกี่ยวข้องกับคนอื่นเรามีความหวังดีต่อคนอื่นอยากจะให้เขาประพฤติดีปฏิบัติชอบเมื่อเราให้คำแนะนำสั่งสอนตักเตือนเขาถ้าเขายอมรับจิตของเราจะทำหน้าที่ให้การอบรมตักเตือนสั่งสอนเรื่อยไปด้วยความเมตตาปราณีด้วยความหวังดีที่จะช่วยพยุงความประพฤติกายวาจาและใจให้มีระดับสูงขึ้นเป็นการสงเคราะห์กันด้วยธรรมเป็นการแสดงความเมตตากันโดยธรรมแต่ถ้าหากว่าช่วงใดผู้ใดไม่ยอมรับฟังโอวาทธรรมสั่งสอนจิตของผู้รู้พิจารณาแล้วว่าทำไปก็ไม่เกิดประโยชน์นอกจากจะทำให้เกิดมีการร้าวรานแตกสามัคคีซึ่งกันและกันก็หยุดเสียผู้ที่มีสมาธิมีสติมีปัญญาจะต้องเป็นอย่างนั้นเพราะการประพฤติปฏิบัติธรรมนี่มันขึ้นอยู่กับสมรรถภาพของผู้ปฏิบัติเองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เคยกล่าวอ้างว่าฉันจะหยิบยื่นมรรคผลนิพพานให้เธอจงรับเอาด้วยมือทั้งสองข้างไม่เคยมีคำกล่าวไว้ที่ไหนแต่พระองค์จะกล่าวว่าอัคขาตาโรตถาคตาและตถาคตเป็นแต่เพียงผู้บอกบอกทางบุญทางกุศลทางบุญทางบาปท
ทำสิ่งนี้เป็นบาปทำสิ่งนี้เป็นบุญกำหนดทำจิตให้มีอารมณ์สิ่งรู้ทำสติให้มีสิ่งระลึกจิตร่วมได้สมาธิได้สติปัญญารู้ธรรมเห็นธรรมตามความเป็นจริงแต่สิ่งเหล่านั้นเราตถาคตหยิบยื่นให้เธอไม่ได้เธอต้องสละกำลังกายกำลังใจประพฤติปฏิบัติแบบวีรบุรุษกล้าสละชีวิตเข้าตัวนรงสงครามโดยไม่ย่นย่อไม่ย่อท้อและไม่มีความหวาดเกรงศักดาภินิหารของข้าศึกแม้แต่ประการใดนักปฏิบัติทั้งหลายผู้มีจิตใจเข้มแข็งยอมเสียสละชีวิตเพื่อบูชาข้อวัดปฏิบัติไม่เห็นแก่ความสุขเพียงเล็กน้อยไม่เห็นแก่ปากแก่ท้องไม่เห็นแก่ความสุขความสบายสนุกเพลิดเพลินเพราะความสนุกเพลิดเพลินความสบายที่เป็นไปตามกระแสแห่งโลกนั้นมันมีลักษณะเปรียบเทียบเหมือนกับยาพิษเคลือบน้ำตาลเมื่อเรายังหลงอยู่ในราชยศสรรเสริญในความสุขและอำนาจนั่นแหละเราหลงติดอยู่ในยาพิษเคลือบน้ำตาลเราบริโภคเข้าไปแล้วมันเกิดมีรสหวานแต่เข้าไปตกถึงท้องแล้วมันทำให้ปวดแสบปวดร้อนเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างที่เราทำไปเราคิดว่ามันเป็นการถูกต้องคือมันถูกต้องตามความรู้สึกนึกคิดของเราแต่มันไปผิดกฎของธรรมชาติที่มันจะทำให้เกิดบาปกรรมในขณะที่ทำเราอาจจะมีความดีใจสนุกเพลิดเพลินแต่เมื่อทำลงไปแล้วเราจะรู้สึกว่าเดือดร้อนเพราะการทำผิดพระธรรมวินัยมันจะเกิดเดือดร้อนวิปฏิสารอยู่ตลอดเวลาเปรียบเหมือนกับโจรผู้ร้ายที่ไปจี้ปล้นตัดช่องย่องเบาแย่งชิงทรัพย์สมบัติของคนอื่นมาเป็นของตนในขณะที่เขาทำการอยู่นั้นได้มาซึ่งสิ่งที่เขาต้องการเขาดีอกดีใจบางทีเกิดปีติเกิดความสุขก็ได้สิ่งนั้นมาแต่ความสุขที่เขาได้มานั้นสิ่งที่เขาได้มานั้นนั่นแหละคือยาพิษเคลือบน้ำตาลได้มาแล้วจากบริโภคก็หวาดระแวงเอาไปไว้ที่ไหนก็หวาดระแวงทำความเดือดร้อนให้อยู่ตลอดเวลาดังนั้นสมณะหรือนักบวชนักปฏิบัติทั้งหลายที่ขาดความจงรักภักดีขาดความซื่อสัตย์ต่อพระธรรมวินัยขาดความซื่อตรงต่อคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปแอบทำความผิดอยู่เฉพาะตัวแม่คนอื่นไม่เห็นแต่ตัวเองก็เดือดร้อนเพราะรู้ว่าตัวเองเป็นผู้ทำผิดดังนั้นการที่เรามาทำจิตทำใจทำสมาธิภาวนาก็เพื่อจะสร้างจิตของเราให้มีพลังงานคือสมาธิให้มีสติคือความรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีเราน้อมจิตน้อมใจน้อมอารมณ์เข้ามาสู่ใจเพื่อให้รู้สภาพความจริงของใจของจิตเรารู้ว่าจิตของเรานี่มันยังเต็มไปด้วยเจตนาที่ชั่วร้ายเราก็พยายามปฏิบัติศีลให้มันเคร่งครัดเข้า
สิ่งใดที่มันมีเจตนามีแนวโน้มไปในทางบุญทางกุศลทางความดีทางศีลสมาธิภาวนามรรคผลนิพพานฝึกฝนอบรมจิตของตนเองให้มีความคล่องตัวต่อความเป็นเช่นนั้นขันติปรมังสโพธิภิกขาความอดทนความอดกลั้นความทนทานเป็นสัพพกรรมคือความเพียรเผาบาปอย่างยิ่งความโลภความโกรธความหลงความรักความชอบความเกลียดมีกันอยู่ทุกคนเมื่อเรามีเจตนามุ่งมั่นที่จะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อขจัดกิเลสทั้งหลายเหล่านั้น ควรและหรือที่เราจะปล่อยจิตของเราให้เป็นไปตามอำนาจของกิเลสโดยปราศจากสติสัมปชัญญะความยับยั้งชั่งใจและขันติความอดทนเราเรียนธรรมเรียนวินัยเราฟังธรรมฟังวินัยที่ครูบาอาจารย์เทศก็ดีหรือในคำพีก็ดีเพื่อจะศึกษาให้รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปอะไรเป็นทางสวรรค์อะไรเป็นทางนรกอะไรเป็นทางมรรคผลนิพพานเพื่อให้เรารู้และเข้าใจเข้าใจมาแล้วจะได้น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติดัดกายวาจาและใจของตนเองให้เป็นไปตามระบอบแห่งพระธรรมวินัยที่ถูกต้องในตอนต้นๆแม้ว่าเราจะยังรู้สึกฝืนใจเมื่อเรายังมีกิเลสอยู่เราเห็นตาเห็นรูปความชอบความเกลียดย่อมมีเมื่อเรายังมีกิเลสเป็นปุถุชนอยู่หูได้ยินเสียงความชอบความเกลียดย่อมมีเมื่อเรายังมีกิเลสอยู่ในเมื่อลิ้นสัมผัสกับรสความชอบความไม่ชอบย่อมมีเมื่อเรายังมีกิเลสอยู่กลิ่นมากระทบจมูกความชอบความเกลียดย่อมมีเมื่อเรายังมีกิเลสอยู่การสัมผัสทางกายสิ่งที่ทำให้เราชอบใจก็มีไม่ชอบใจก็มีเรานึกถึงอารมณ์ในทางจิตอารมณ์อดีตปัจจุบันและอนาคตความชอบใจไม่ชอบความชอบใจไม่ชอบใจก็ย่อมมีเพราะเรามีกิเลสอยู่ดูกันที่ตรงนี้ดีไหมดูให้มันรู้แจ้งชัดเจนลงไปว่าเรายังชอบอะไรอยู่ในสิ่งที่มันเป็นบาปอกุศลเรายังชอบอะไรอยู่ที่มันเป็นบุญเป็นกุศลเมื่อเรารู้ว่าจิตของเราชอบหรือไม่ชอบเราจะปฏิวัติจิตของเราให้แปลสภาพไปในทางที่ถูกต้องหรือจะปล่อยให้มันเป็นไปตามอารมณ์จิตที่มันชอบหมายถึงชอบในสิ่งที่เป็นบาปอกุศลในขณะที่เราแก้ไขมันยังไม่ได้เราก็ต้องอาศัยสติสัมปชัญญะพิจารณาดูคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์แล้วใช้ขันติความอดทนความอดกลั้นความทนทานจนมันเกิดเป็นตปะกรรมเพราะความเคยชินต่อการอดทนซะจนเป็นนิสัยนิสัยหมายถึงความเคยชินทีแรกเราตั้งใจอดทนแต่ว่ามันอยากจะละเมิดล่วงเกินจิตใจมันนึกตะหงิดตะหงิดอยู่เอาดีหรือไม่เอาดีแต่เราอาศัยความอดทนพยายามน้อมจิตน้อมใจให้มันไปในทางที่ถูกที่ชอบที่ควร
เมื่อฝึกอบรมจนคล่องตัวมันเป็นนิสัยนิสัยก็คือความเคยชินตอนที่เรายังไม่มีศีลไม่มีธรรมการก้าวเดินของเราก็ไม่สุภาพเรียบร้อยกระดูกกระเดกตรงส้นดังตึงตึงไม่ใช่สันดานผู้ดีแต่เมื่อเราพยายามอดทนฝึกหัดค่อยย่องย่องเบาๆจนเคยจนชินจนคล่องตัวหนักๆเข้าการเดินของเราก็จะมีความสุภาพเรียบร้อยสีเท้าก็เบาไม่ตึงตึงลงส้นเหมือนอย่างแต่ก่อนและเมื่อเราฝึกหัดจนเคยกินจนคล่องตัวแล้วต่อไปเราจะไม่ต้องตั้งใจว่าเราจะทำอย่างนั้นเพราะอาศัยความคล่องตัวนั้นความเบาความสุภาพอ่อนโยนมันจะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติแม้การประพฤติสิ่งอื่นๆอันเป็นไปด้วยกายก็ดีก็ต้องอาศัยความอดทนอาศัยการฝึกหัดจนคล่องตัวจนเป็นนิสัยแม้แต่การพูดโดยวาจาก็ดีก็ต้องอดทนพยายามหาคำพูดที่สุภาพอ่อนโยนมาเปล่งออกคำด่าคำเสียสีคำกระหานินทาหรือคำว่าร้ายหรือการตำหนิด้วยเจตนาที่จะทำลายเราอดทนไม่ทำเช่นนั้นเพราะมันผิดศีลอดทนไว้จนคล่องตัวจนเป็นนิสัยจนเราพูดคำหยาบคายไม่ได้จิตใจของเราก็ฝึกฝนอบรมให้มีแนวโน้มนึกถึงคุณพระพุทธธรรมประสงค์คุณศีลคุณทานที่เราบำเพ็ญมาแล้วในอดีตปัจจุบันและจะทำไปในอนาคตจนกระทั่งจิตของเรามีแนวโน้มไปในทางบุญทางกุศลตลอดเวลาเป็นนิสัยนิสัยที่เราสร้างขึ้นด้วยกายสร้างขึ้นด้วยวาจาสร้างขึ้นด้วยจิตคือเจตนาอันแน่วแน่เมื่อมันถึงซึ่งความละเอียดจังลึกซึ้งลงไปในจิตมันกลายเป็นอุปนิสัยสิ่งที่เป็นอุปนิสัยคือสิ่งที่เป็นเองโดยอัตโนมัติที่เราฝึกหัดได้จนคล่องตัวจนเป็นอุปนิสัยฝังแน่นอยู่ในจิตสันดานสิ่งที่เป็นอุปนิสัยที่สะสมอบรมบ่มเอาให้มากๆเมื่อเพิ่มพูนขึ้นหนักแน่นลงไปเป็นวาสนาเป็นบารมีในเมื่อถึงขั้นแห่งอุปนิสัยวาสนาบารมีคุณงามความดีที่เราทำมาแล้วไม่ต้องนึกถึงก็ได้มันมีอยู่ในจิตของเราตลอดเวลาเวลาใกล้จะตายไม่ต้องตั้งใจภาวนาไม่ต้องตั้งใจนึกถึงเพราะสิ่งที่เป็นอุปนิสัยวาสนาบารมีนั้นมันมีอยู่แล้วในจิตของเราเมื่อถึงคราวจำเป็นเมื่อไรเมื่อถึงคราวเกิดเหตุได้เมื่อไรอุปนิสัยวาสนาบุญบารมีนั้นมันจะวิ่งขึ้นมาช่วยช่วยจิตช่วยใจของเราเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงให้เราฝึกหัดดัดนิสัยให้คล่องตัวต่อการทำความดีฝึกหัดดัดนิสัยให้คล่องตัวต่อการละความชั่วคือความบาปบางก็มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดบางก็มีความโง่เง่าเต่าตุ่มบางก็โง่จนกระทั่งถึงขนาดที่ว่าทำฟังธรรมไม่รู้เรื่องบางก็โง่จนกระทั่งถึงขนาดที่ว่าทำฟังธรรมไม่รู้เรื่องฟังไปแล้วไม่รู้จะเอาไปทำอะไรไปปฏิบัติอย่างไรท
ั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะอุปนิสัยวาสนาบารมีเก่าก่อนมาสนับสนุนให้เราเป็นเช่นนั้นกัมมังสเตวิภัชติพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าสัตว์ทั้งหลายกรรมย่อมจำแนกสัตว์ทั้งหลายให้เป็นไปต่างๆกันทุกคนมีความปรารถนาดีมีความต้องการดีแต่ทำดีไม่ได้เพราะอุปนิสัยวาสนาบารมีของเขาเคยสร้างแต่ความไม่ดีมาบางคนสามารถที่จะสร้างความดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้อย่างคล่องตัวได้ชำนิชำนาญโดยไม่มีภาระอันใดให้คนอื่นต้องลากจูงนั่นเพราะบุญวาสนาบารมีของเก่าของเขามาสนับสนุนความเป็นไปต่างๆของสัตว์ทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้พระองค์รู้ปุพเพนิวาสานุสติญาณรู้ธาตุในอดีตของพระองค์ได้จะรู้กุตูปาปาตญาณรู้การจุติและเกิดทั้งของสัตว์ทั้งหลายได้รู้กรรมัฏฐกตาญาณรู้ว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกฎของกับในทางปฏิบัติเกี่ยวกับสังคมและบุคคลพระพุทธเจ้าท่านก็พยายามสอนแต่บุคคลผู้ที่ท่านสอนได้ผู้ที่ท่านสอนไม่ได้คือเทวทัตท่านก็ปล่อยตามบุญตามกรรมถึงแม้ว่าปล่อยตามบุญตามกรรมพระองค์ท่านก็ยังไม่ขาดเมตตาลองคิดดูสิพระมหากรุณาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่มีต่อท่านเทวทัต ท่านเทวทัตขึ้นไปบนยอดเขาคิดจะขู่คิดจะทำลายพระพุทธเจ้าเกรงก่อนเห็นลงมาหมายจะเหตุทัพพระพุทธเจ้าให้แหลกละเอียดเป็นจุนวิจุนพระองค์ทรงพิจารณาดูวาระจิตของท่านเทวทัตทรงทราบว่าถ้าเทวทัตไม่ได้ทำร้ายเราแม้แต่นิดหน่อยเทวทัตจะอกแตกตายจะหมดโอกาสที่จะได้กลับเนื้อกลับตัวเมื่อก้อนหินสะเก็ดหินแตกกระเด็นมาพระองค์ยื่นพระบาทไปรองรับให้สังเกตเห็นที่พระเทวทัตโยนลงมานั่นถูกหลังพระบาทพ่อพระโลหิตขึ้นนิดหน่อยพระเทวทัตก็ดีอกดีใจว่าเราได้ทำร้ายพระพุทธเจ้าสมประสงค์แม้ไม่ตายก็ยังดีแล้วก็ยังมีชีวิตต่อไปจนกระทั่งหนักๆเข้าพาลูกติดลูกหาหนีไปจากพระพุทธเจ้าจะไปตั้งศาสนาใหม่แต่เสร็จแล้วไปมามาเพราะท่านเทวทัตทำมานันตริยกรรมจิตที่เคยเป็นสมาธิได้ฌานสมาบัติเหาะเหินเดินอากาศได้ก็ทำให้เสื่อมสูญจากคุณงามความดีทำมานันตริยกรรมศีลก็ขาดสมาธิก็เสื่อมสูญอิทธิฤทธิ์ก็ทางทลายเมื่อก่อนเทวทัตจะไปไหนมาไหนเหาะเหินเดินอากาศหลังจากที่ทำอนันตริยกรรมคุณธรรมเสื่อมไปแล้วไปที่ไหนก็มีแต่เดินซับตาแตกเหาะไปไม่ได้เหมือนอย่างก่อนท่านพุทธบริษัททั้งหลายท่านจะทำกรรมอะไรที่ท่านอดทนไม่ได้ทำไปเถอะขออย่างเดียวอย่าไปเถอะทำอนันตริยกรรมก็แล้วกันอนันตริยกรรมนั้น
ถ้าทำลงไปแล้วส่วนจากมรรคผลนิพพานตั้งอยู่ในฐานปาราชิกคือผู้พ่ายแพ้ในพระพุทธศาสนาอย่าทำมันบาปหนักหนึ่งฆ่าบิดาสองฆ่ามารดาสามทำร้ายพระพุทธเจ้าให้ห่อพระโลหิตขึ้นสามฆ่าพระสามฆ่าสี่ฆ่าพระอรหันต์ห้าทำลายสงฆ์ให้แตกกันระวังนะเวลาพระวัดใดวัดหนึ่งขัดผลประโยชน์กันแตกสามัคคีกันทะเลาะเบาะแว้งกันญาติโยมอย่าไปสนับสนุนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเดี๋ยวจะกลายเป็นอนันตริยกรรมไม่รู้ตัวเช่นอย่างหลวงพ่อวัดใต้หลวงพ่อวัดเหนือต่างก็มีญาติมีโยมกันเยอะแยะขาดสมประโยชน์กันแล้วก็ทัดอาบทะเลาะผิดเสียงกันต่างคนก็ต่างมีลูกศิษย์ทั้งพระทั้งโยมแต่กันเป็นทัพเป็นพวกยกพวกขึ้นมาลบกันถ้าพระสงฆ์แตกสามัคคีกันเป็นกลุ่มตั้งแต่ฝ่ายละสี่รูปขึ้นไปนั่นเป็นสังฆเภทในเมื่อสังฆเภทแล้วก็เป็นอนันตริยกรรมทำลายสงฆ์ให้แตกกันบาปนักบาปหนาเพราะฉะนั้นการทำบาปทำกรรมให้ระวังอนันตริยกรรมให้มากมากการทำบาปอย่างอื่นเช่นฆ่ามนุษย์เป็นต้นแต่ไม่ใช่พ่อใช่แม่ของเราไม่ใช่บุคคลดังกล่าวมาในห้าอย่างนั้นยังมีโอกาสที่จะได้บรรลุมรรคผลนิพพานเช่นพระองคุลิมาลฆ่าคนมาที่นับได้999คน

ลึกถึงมันเป็นอันขาดถ้ามันระลึกอดระลึกถึงไม่ได้ก็ให้มันนึกถึงพระพุทธเจ้าพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธมากมากจนมันลืมความหลังเมื่อมันลืมความหลังแล้วจิตก็มาจดจ้องอยู่ที่คุณพระพุทธเจ้าคือพุทโธมันก็ไม่นึกถึงบาปเก่าแก่ที่ผ่านมาแล้วจิตมันก็ไม่ได้ไปกังวลกับบาปในอดีตการนึกถึงพุทโธเป็นพุทธานุสติเรานึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเริ่มนึกถึงก็เป็นบุญแม่จิตไม่สงบก็ตามเพราะฉะนั้นการทำสมาธิภาวนาในเบื้องต้นนี้ต้องพยายามเอาสมาธิให้ได้แม้แต่เพียงอุปจารสมาธิก็ยังดีแต่มันมีอย่างนี้นะญาติโยมปัญจมาเรชิเนนาโถหลวงปู่สิงห์ใหญ่ท่านกล่าวว่าปลุกใจเพื่อปราบมารคาถาปลุกใจก็คือพุทโธพุทโธพุทโธทีนี้มารนี่ตัวขันธมารนี่เป็นตัวสำคัญขันธมารก็คือร่างกายของเรานั่นแหละนั่งไปนานมันปวดมันเมื่อยมันเจ็บเมื่อมันเกิดปวดเมื่อยเจ็บคือขึ้นมาแล้วตัวกิเลสมารมันก็มาแทรกคืออลัตติความไม่ยินดีต่อการปฏิบัติทำไมจึงเป็นอย่างนั้นมันกลัวตายถ้าปฏิบัติมากไปมันปวดไหลเดี๋ยวแข้งขามันจะมึนชาไปหมดจะกลายเป็นง่อยเป็นเปรี้ยเลยปฏิบัติต่อไปไม่ได้ถูกกิเลสมารมันทำลายทีนี้เวลาขันธมารมันแสดงฤทธิ์มันขึ้นมาถ้ายิ่งในขณะใดที่เราภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธจิตมันใกล้ใกล้จะสงบนั่นแหละขันธมารมันจะแสดงตัวให้ปรากฏทันทีความเจ็บปวดความปวดเมื่อยมันก็บังเกิดขึ้นมาประเดี๋ยวปวดต้นคอประเดี๋ยวปวดหัวประเดี๋ยวปวดตาระหว่างหัวเดียวหัวต่อเนี่ยระหว่างที่จิตมันจะเข้าสู่สมาธิตัดขาดจากร่างกายนี่แหละอุปสรรคอันนี้มันจะบังเกิดขึ้นแม่มันอึดอัดลำคาญเหลือทนอยากจะกระโดดโลดเต้นทีนี้ในตอนนี้ท่านนักภาวนาท่านใดอดทนพยายามเอาชนะมันให้ได้โดยไม่ยอมแพ้มันง่ายๆต่อสู้กับมันจนสุดวิสัยที่จะสู้ได้เพียงค่อยเปลี่ยนอิริยาบถฝึกหัดอดทนบ่อยๆบ่อยๆทนไม่ได้ก็ทนทนได้ก็ทนจนเกิดความคล่องตัวจนทำนิทำนานจนกระทั่งว่าเรานั่งตลอดวันยังค่ำไม่พลิกไม่เปลี่ยนอิริยาบถได้แล้วภายหลังมันจะต่อสู้กับมันได้ในเมื่อผ่านในขั้นนี้ตอนนี้ไปแล้วต่อไปการภาวนาจะสะดวกสบายมากทำไมขันธมารมันจึงแสดงออกมาให้ปรากฏและกิเลสมารก็มาย้ำเข้าไปอีกกิเลสทั้งหลายนี่มันกลัวเราจะหนีจากมันเพราะฉะนั้นมันจึงแสดงฤทธิ์มาขัดขวางเราเราจะต้องปราบมันด้วยความอดทนด้วยความอดกลั้นด้วยความทนทานด้วยความมีสติสัมปชัญญะจนกระทั่งจิตเข้าสู่สมาธิกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบแถมมีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งนั่นแหละเราจึงจะปราบขันธมารให้ผ่านพ้นไปได้นี่ต้องพยายามเอาตรงนี้ให้ได้
ถ้าหากตราบใดที่เราเอา

0: สมาธิในขั้นต้นนี้ไม่ได้แล้วเราพูดไม่รู้ภาษากันหรอกจะโมจะว่าฉันก็เก่งเธอก็เก่งพอหันหน้าเข้ามาแล้วทะเลาะหีดเทียงกันอุตลุดเพราะฉะนั้นใครยึดหลักการปฏิบัติแบบไหนอย่างไรก็ให้มันแน่วแน่พุทโธก็พุทโธไปยุบหนอทองหนอก็ยุบหนอทองหนอไปสัมมาอรหังก็สัมมาอรหังไปวิธีการปฏิบัติไม่มีเฉพาะแต่สามอย่างดังที่กล่าวมาแล้วเท่านั้นบางทีถ้าขี้เกียจนึกเราอาจจะนั่งหลับตาทำใจให้มันอยู่เฉยๆไม่ตั้งไม่ต้องตั้งใจไปคิดมันแต่ถ้ามันคิดแล้วกำหนดสติรู้ทันทีคิดแล้วรู้ทันทีคิดแล้วรู้ทันทีคิดแล้วรู้ทันทีไล่ตามมันไปอย่างนี้มันก็สบายดีเหมือนกันลองดูที่มันจะสามารถเข้าไปสู่สมาธิได้หรือเปล่าแต่คนทั้งหลายเขาว่าอย่างนี้เด้หลวงพ่อเคยเทศว่าขณะที่บริกรรมภาวนาอยู่ถ้าจิตอยู่กับบริกรรมภาวนาปล่อยให้มันอยู่ไปแต่ถ้ามันทิ้งบริกรรมภาวนาไปคิดอย่างอื่นก็ควรปล่อยให้มันไปบ้างแต่อย่าลืมทำสติกำหนดตามรู้มันเรื่อยไปมีพระองค์หนึ่งบอกว่าอุ้ยทำอย่างนั้นมันก็ยิ่งฟุ้งใหญ่สิระวังลองดูมันจะฟุ้งไหมถ้าเราจะคิดว่าในขณะใดที่เราบังคับจิตของเราให้หยุดนิ่งหรืออยู่กับบริกรรมภาวนาไม่ได้ถ้าเราจะคิดว่าเอ้าจะคิดไปถึงไหนฉันจะตามดูแกจะลงห้วยลงเหวขึ้นฟ้าขึ้นสวรรค์ลงนรกฉันจะตามแกไปมันจนสุดกำลังลงไปลองดูเนี่ยโอกาสที่จิตมันจะสงบเป็นสมาธิเพราะการตามดูอารมณ์จิตนี่มันจะมีได้ไหมโอ้ยอันนี้ไม่ต้องไปเสือคนอื่นเขาเป็นว่าภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธจิตมันจะสงบสว่างมีสมาธิมีปีติมีความสุขไปเสือทั้งที่ตัวเองก็ทำไม่ได้แล้วก็ไปยึดอยู่นั่นแหละทีนี้ที่หลังมาคนอื่นเขาว่ายุบหนอคองหนอยุบหนอคองหนอจิตเขาสงบนิ่งว่างสว่างมีปีติมีความสุขเขาได้ยินเข้าตัวไม่เคยยุบเคยคองกับเขาก็หาว่าเขาปฏิบัติไม่ถูกอีกแล้วนักปฏิบัติของเราอย่าเป็นเช่นนั้นให้พยายามทำใจให้มันเป็นกลางต่อวิธีการปฏิบัติที่กล่าวที่ทิ้งเพียงกันขัดกันแย่งกันอยู่นั่นนะเป็นแต่เพียงไปยึดอยู่ที่วิธีการเท่านั้นเองเช่นอย่างบางทีบางท่านก็ว่าภาวนาพุทโธพุทโธจิตมันสงบเป็นสมถะเท่านั้นแหละไม่ถึงวิปัสสนาดอกมาที่ของพุทธและภาวนายกหนอฟังหนอจิตสงบพูดลมสว่างโตถึงวิปัสสนาแล้วภาวนาพุทโธจิตสงบพูดลมนิ่งสว่างโตจึงเป็นสมถะแล้วทีนี้เมื่อภาวนาสองอย่างนี้เวลาจิตสงบแล้วมันเป็นเหมือนกันนี่จะเรียกว่าอะไรเป็นสมถะอะไรเป็นวิปัสสนาจิตสงบนิ่งรู้อยู่ที่จิตเพียงอย่างเดียวหรือไปรู้อยู่ในสิ่งเดียวมันเป็นสมถะทั้งนั้นแหละทีนี้จิตที่สงบลงเป็นสมถะนั้นมันก็มีวิปัสสนาอยู่ด้วยกันนั่นแหละมันมีอยู่ด้วยกันอย่างไรประการแรกเราจะได้รู้ว่าสภาพจิตนี่ถ้าเราฝึกฝนอบรมเรียกมันแล้วมันเปลี่ยนได้เปลี่ยนจากความวุ่นวายไปสู่ความสงบเยือกเย็นเปลี่ยนจากความเดือดร้อนไปสู่ความสุขความเยือกเย็นเพียงแค่นี้ก็มองเห็นแล้วว่าความเปลี่ยนมันถ้าจิตไปกำหนดหมายความเปลี่ยนแปลงก็กำหนดรู้อนิจจังซิและโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าใครมีจิตสงบเป็นสมาธินิ่งปุ๊บลงไปสว่างโปร่งขึ้นมาก็รู้ทันทีว่านี่คือสมาธิความสงบนิ่งของจิตเป็นสมาธิคือสมถะ ความรู้ว่าสมาธิเป็นอย่างนี้จิตสงบเป็นสมถะเป็นอย่างนี้เป็นสมาธิเป็นอย่างนี้ความรู้แจ้งเห็นจริงหายสงสัยนั่นคือวิปัสสนาจะไม่เที่ยวหาเถียงกันให้มันปวดหัวสมองทำไมทีนี้แก้การแก้ปัญหาเรื่องธรรมะต่างๆในแก้กันที่ตรงไหนแก่กันที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจจักขุนาสังวโรสาธุการสำรวมตาเป็นการดีสาธุโสเตนะสังวโรการสำรวมหูเป็นการดีคาเนนะสังวโรสาธุการสำรวมจมูกเป็นการดีคิวหายะสังวโรสาธุการสำรวมลิ้นเป็นการดีกายเยนะสังวโรสาธุสำรวมกายเป็นการดีมนสาสังวโรสาธุการสำรวมใจเป็นการดีสัพพทาสังวุโตภิกขุภิกขุสำรวมในที่ทั้งปวงย่อมพ้นจากทุกข์มันพ้นอย่างไรสำรวมตานี่สำรวมอย่างไรมีตาแล้วไม่ดูมันหรือไม่ใช่ดูแต่ต้องให้มีสติอย่าให้มันเป็นตาหาเรื่องหูได้ยินเสียงก็อย่าให้เป็นเสียงหูหาเรื่องจมูกก็อย่าให้เป็นจมูกหาเรื่องลิ้นก็อย่าให้เป็นลิ้นหาเรื่องกายก็อย่าเป็นกายหาเรื่องประเดี๋ยวยกตัวอย่างเช่นพระเถระกรรมฐานใหญ่โตเดินมาเขาจัดปฏิสีร่างร่างให้พักรู้มันทำไม่สมเกียรติสมยศเราแน่มันกลายเป็นกายหาเรื่องแล้วมันจะนอนที่ดีๆเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนี่อยู่ที่การฝึกสติสัมปชัญญะให้รู้พร้อมอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายและใจสามารถแก้ไขปัญหาในชีวิตปัจจุบันนี้ได้เป็นอย่างดีนั่นแหละคือความมีสติปัญญาความรู้แจ้งเห็นจริงรู้ว่าอะไรเป็นบาปรู้ว่าอะไรเป็นบุญแก้บาปให้มันมากมากเพิ่มบุญให้มันมากมากมันก็เป็นการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่มันอยู่ที่ความตั้งใจนะพระพุทธเจ้าท่านบอกแล้วว่าขาตาโลตถาคตาพระตถาคตเป็นแต่เพียงผู้บอกใครจะได้ดีได้ดีทำเอาแต่อีกอย่างหนึ่งก่อนที่จะจบบรรยายนี้ขอแนะนำวิธีสร้างพลังจิตการนอนเป็นเวลาการตื่นเป็นเวลาการรับทานเป็นเวลาการขับถ่ายเป็นเวลาการอาบน้ำชำระกายเป็นเวลาทำอะไรให้ตรงต่อเวลาแล้วก็ให้มีสัจจะไว้ในใจว่าเราจะทำอะไรให้มันจริงใจสักอย่างหนึ่งให้เป็นวิหารธรรมเครื่องอยู่ของใจนี่คือแผนการสร้างพลังจิตพลังใจการทำอะไรเป็นเวลาตรงไปตรงมามันเป็นการสร้างสัจจะบารมีถ้าใครมีสัจจะความจริงใจมีสัจจะบารมีใกล้ต่อการตรัสรู้ถ้าขาดสัจจะความจริงใจแล้วยังห่างพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ทรงเป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีไปบวชเป็นฤาษีอยู่ในป่าหิมพานต์พระอานนท์เป็นพระเจ้าแผ่นดินของพระนครหนึ่งมาถึงหน้าแล้งพระฤาษีก็เหาะมาทางอากาศมาพักอยู่ในสวนอุทยานของพระเจ้าแผ่นดินอานนท์ทีนี้พระเจ้าแผ่นดินอานนท์ทรงทราบเสด็จไปเฝ้านมัสการถวายการอุปถัมภ์ประทานเพราะบารมีที่ท่านสร้างร่วมกันมามันเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนใจให้เอาใจใส่กันพระฤาษีก็อนุเคราะห์ด้วยธรรมะ ด้วยอิทธิฤทธิ์อธิษฐานจิตให้พระราชาพระราชินีมีความสุขความสบายถวายการอุปถัมภ์ด้วยการนิมนต์มาฉันจังหันในพระราชวังทุกวันทุกวันที่ได้อยู่มาในการครั้งหนึ่งข้าศึกมันมาประชิดชายแดนแต่ว่าโจรผู้ร้ายมันก่อจราจลขึ้นมาพระเจ้าแผ่นดินยกทัพไปปราบโจรมอบหน้าที่การอุปถัมภ์พระฤาษีไว้กับพระราชินีพระราชินีก็ทรงทำธุระหน้าที่แทนพระองค์เป็นอย่างดีแต่อยู่มาวันหนึ่งเจ้ากรรมพระราชินีจัดสำรับมาวางไว้คอยแล้วคอยแล้วคอยเล่าจะพ่อพระฤาษีก็ไม่เสด็จมาสักทีถ้าพระฤาษีมาก็เหาะมาเข้าทางหน้าต่างไม่ได้เดินซักมาเหมือนอย่างเราบังเอิญวันนั้นพระราชินีคอยแล้วคอยเล่าจนทรงเหน็ดเหนื่อยก็เอ็นพระวรกายลงไปม้อยหลับไปรับอย่างสนิทฝ่ายพระฤาษีก็เข้าฌานสมาบัติเพลินพอออกจากฌานสมาบัติเข้าได้เวลาฉันจังหันแล้วอธิษฐานจิตเข้าสู่สมาบัติเหาะมาทางอากาศพอเหาะมาทางอากาศหากเติมนุ่งผมของพระฤาษีบางทีก็ใช้เปลือกไม้บ้างบางทีก็ใช้หนังเสือบ้างพอเหาะมาทางอากาศเสียงกระทบกระดังสูดสับกระโดดชึกลงมาภายในห้องพระโลงพระราชินีกำลังบรรพมหลับสะดุ้งองค์ตื่นขึ้นไม่ได้ระวังองค์ลอยทุกสิ่งทุกอย่างกลายเป็นการยั่วยวนให้พระฤาษีเกิดกิเลสพอเสร็จแล้วทานพระฤาษีเสื่อมขาดความยับยั้งชั่งใจขาดศีลทนไม่ไหวก็กระโดดตั้มพระราชินีโดยฉันจังหันเสร็จหลังจากนั้นก็เหาะมาทางอากาศไม่ได้ต้องเดินมาฉันจังหันฉันทั้งจังหันฉันทั้งเพลแล้วก็กลับไปสู่สวนอุทยานจนกระทั่งพระราชาปราบข้าศึกสงบราบคาบลงเสด็จกลับพระราชวังนักสนมกำนันก็คอยเพชรหูว่าพระราชินีนี่ทำไม่ดีมีร้ายกับพระฤาษีแล้วพอพระองค์ทรงทราบพระองค์ก็พิจารณาด้วยวิจารณญาณของนักปราชญ์โดยตั้งพระทัยว่าถ้าเราจะไปถามพระฤาษีถ้าพระฤาษีรับอย่างใดเราก็จะรับอย่างนั้นปฏิญญาณอย่างไรเราก็จะรับอย่างนั้นทีนี้พอเสด็จไปเฝ้าก็ถามพระฤาษีว่าพระคุณเจ้าประพฤติอย่างนั้นจริงไหมพระฤาษีก็พิจารณาว่าโอ้พระราชาที่เคารพนับถือเราถ้าเราจะโกหกพระองค์ก็ต้องทรงเชื่อแต่ก็เรื่องอะไรเราสร้างบารมีเพื่อตรัสรู้แล้วจะมาเสียสัจจะเราจะทนไปตามความจริงดีกว่าพอพระราชาถามมาจริงไหมเล่าจริงพระเจ้าค่ะแม่พระคุณเจ้าเนี่ยทั้งเคร่งในสัจจะบารมีซะจริงจริงการประพฤติเช่นนี้มีโทษถึงคอขาดท่านก็รู้อยู่แล้วว่าเราเป็นพระเจ้าแผ่นดินยอมลงโทษผู้กระทำผิดได้โดยอาจาโดยอำนาจของเราแต่ท่านก็ไม่กลัวความตายน่าอัศจรรย์เอาละพระคุณเจ้าที่พระคุณเจ้าประพฤติล่วงเกินไปนั้นขอถวายไม่เอาเรื่องแต่ต่อไปพระคุณเจ้าอย่าประพฤติเช่นนั้นอีกเราอนุญาตให้พอเสร็จแล้วพระเจ้าแผ่นดินก็เสด็จกลับพระราชวังแล้วก็ไม่ทรงเปลี่ยวไม่เอาโทษพระมเหสีใดๆทั้งนั้นส่วนพระฤาษีก็ได้รับอนุญาตแล้วพระองค์ก็มาพิจารณาว่าโอ้ความผิดหายไปก็เป็นเพราะเรามาสู่แดนมนุษย์นี่แหละมาสู่แดนมนุษย์นี่มันมีแต่ภัยอันตรายพระอาจารย์ของเราก็สอนไว้ว่าไปสู่แดนมนุษย์แล้วให้ระวังสัตว์มีเขาที่อกมันจะปิดเอาตายเราก็มาเจอเราได้จริงๆอย่างนี้สิอย่าเลยต่อไปนี้เราไม่มาใกล้มันอีกแล้ว เสร็จแล้วก็อธิษฐานจิตเข้าฌานสมาบัติออกหนีไปอยู่ป่าหิมพานต์ตั้งแต่บัดนั้นจนกระทั่งได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าจึงเสด็จลงมาสู่โลกในคืออำนาจของสัจจะบารมีความจริงเหตุรู้ว่าตัวผิดถูกรู้ว่าตัวถูกไม่โกหกใครผิดรับไปตามผิดถูกรับไปตามถูกนั่นเป็นการสร้างสัจจะบารมีเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายก็ควรจะได้ฝึกหัดตัวเองให้มีสัจจะบารมีบ้างเราจะสวดมนต์ทำวัดร่วมกันทุกวันจะนั่งสมาธิทุกวันเดินจงกรมทุกวันจะนั่งสมาธิชั่วโมงหนึ่งก็นั่งให้มันได้30นาทีก็นั่งให้มันได้อย่าไปรอแหละนี่คือการสร้างบารมีโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงปู่เสานี่ท่านสอนให้นอน4ทุ่มตื่น4 3นอน4ทุ่มตื่น4 3อันนี้เป็นหลักคำสอนที่เบื้องต้นท่านเที่ยวเห็นนักหนาถ้าใครปฏิบัติได้แล้วท่านบอกว่ามันจะมีพลังจิตพลังใจมีสัจจะความจริงใจเอาละนะพอสมควรแล้วคนพูดก็เกินไปคนฟังก็ทนเมื่อยเจ็บแย่ก็เห็นว่าพอสมควรแก่กาลเวลาจึงขอยุติการบรรยายธรรมะก็เป็นกติเตือนใจของท่านทั้งหลายด้วยเวลาเพียงเท่านี้กำหนดจิตอย่างไรเดินจงกรมก็ภาวนาพุทโธพุทโธอย่างเก่านั่นแหละการเดินจงกรมนี่เราได้สร้างสติสัมปชัญญะมากกว่านั่งรื่นอ่อนเพราะเราต้องระมัดระวังอยู่ตลอดเวลาการนั่งนี่มันสบายไม่ต้องไประวังอะไรนอนยิ่งสบายใหญ่การปฏิบัติเดินจงกรมนั่งสมาธิเดินกำหนดจิตนอนพักผ่อนวันหนึ่ง24
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อพุทธานิโยวัดป่าสารวันอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาในรายการธรรมวิวาจารย์ช่วงที่หนึ่งครับขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนแล้วนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการภาษาธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญรับฟังครับ
2: เอาพูดถึงเรื่องการอ่ะเรื่องหนังสือตัวนี้อ๋อจิตเป็นธรรมะคืออยู่ในการเรียนเป็นอย่างนี้เลยคือเรียนหนังสือยังไม่ออกไปไหนเลยนะมันอยู่ไม่ออกไหนอยู่ในวงอันนี้ในวงคือการศึกษาเนี่ยเราเรียนอะไรๆอยู่ไหนมันก็อยู่ที่นี่อยู่ไม่ออกนะไม่ทิพย์ไปไหนเลยอยู่นี่มันมีวันหนึ่งไปเบญขบาทไปเบญขบาทก็ไปเจอผู้สาวเลยสิว้าวผู้จำความจริงเนี่ยมันมาเตะสมาธินี่แหละเพราะไปเบญขบาทกลับมาเห็นสักเห็นไปเจอสาวแยบๆเออสาวนี่สวยงามน่ารักว่ะมันจิตใจมันก็ไม่รักนะมันทำเป็นอย่างนั้นมันเป็นความรู้สึกอย่างนั้นที่ว่าเรียนหนังสือมันแยบวันนี้ชอบความเงียบจึงไม่รู้ว่าจิตไม่เป็นสมาธิวันนั้นอ่ะมันกวนคือธรรมดามันจะเป็นของมันตั้งแต่ไม่ไปไหนเงียบว่าจิตเป็นสมาธิการเรียนโดยแท้ไปอยู่กับเราชัดเจนวางนั่งเรื่องนี่มายุ่งขับก่อนขับก่อนมันนี่จะขับก่อนอยู่เสียยังไงกันเนี่ยมันกลัวยังไงกันเนี่ยวันนั้นยังถือไม่ค่อยเรื่องคือปากใหม่เลยจริงต่อไปมันก็หมดมันเองมันก็เดินตามเรื่องมาไม่จะพูดถึงว่าจิตเป็นสมาธิคือมันเป็นสมาธิในวงเรียนมันตั้งมั่นอยู่ในวงที่เรียนไม่เห็นใครแล้วเราถ้าจิตมันแยกไปไหนมันนั่นมันเป็นข้ายกตัวอย่างเช่นวันนั้นเป็นต้นนะมันสบายใจโมโหตัวเองมันยังไงวันนี้เราคือมันกวนมันยังไงอ่ะมันแยกเดี๋ยวแยกเดี๋ยวมันไม่ คงท่านคงวาอยู่ในบริเวณที่เราเรียนหมายความว่ามันต้องให้จิตเป็นสมาธิคือความมุ่งมั่นตั้งมั่นอย่างนั้นหรือไม่แล้ว เรื่องราวก็ได้เรื่องได้ราวเขียนหนังสือก็เป็นข้อเป็นคำสะกดตายังไงไม่ฉีดไม่เตะไม่ฉีดไม่พลาดมันก็ถูกกันทุกอย่างมันก็รวมแล้วก็เรียกว่าสตินี่แหละสำคัญนะถามว่าต่อไปทำยังไงถ้าอยากว่าก็ว่าไป
3: ไม
2: ่
3: ว
2: ่
3: า
2: ฮะนี่ไงเราพูดในพรรษานั้นนะมันแน่วเพราะมันก็หล่อเลยเรียนหนังสือต่อไปมันก็มีสั้นๆออกไปแกก็อยู่ในวงการศึกษาอยู่มันไม่ออกไปไกลออกเพื่อนๆของท่านนี่ไงแต่ในพรรษานั้นรู้สึกมันแน่วในวงนี่เลยไม่ออกไปไหนเลยนะท่านต่อไปมันเรียนมากต่อมากมันก็ต้องออกคนธรรมดาใช่ไหมแต่เรื่องหลักของมันคือว่าเรียนหนังสือยังมันมีหลักอย่างนี้ผลออกมันก็มาออกไปไกลเรียนก็ต้องให้มีสมาธิ
3: หลวงป้าคะอย่างทักษะการคิดที่ขนอคิดตามแนวพุทธศาสตร์นะคะที่หลวงป้าพูดก็คือต้องมีสติมีสมาธิตรงนี้ต้องปีกัดตรงส่วนเนื้อหาที่จะมาใช้ในการคิดนี่ก็คือขันห้าที
2: ่
3: ข
2: ้
3: าน้อยว่าจะแตกแล้วก็ว่ามาใช้ในการ
2: คิดไม่ทราบมาใช้ได้ถ้าอยู่ในวงนี้นะมันก็ยืดได้ไม่ค่อยจะทำหรือเพราะมันเป็นเรื่องของคำอยู่อย่างนี้นะถ้าจิตไม่ออกข้างนอกมันก็เป็นคำแล้วมีอะไรอยู่อ่ะ
3: ไม่ม
2: ีย
3: ังไม่ได้ลงมือแค่คิดเฉย
2: ๆถึงเรื่องคำเกิดนี่นะกับพี่เกิดมันเป็นคู่กันแต่คนไม่เคยเห็นธรรมเกิดนี้กับพี่เกิดว่ายังทำเพราะไม่สนใจกับธรรมธรรมจะเกิดได้ยังไงใช่ไหมล่ะธรรมจะไม่เกิดเมื่อเวลาออกปฏิบัติติดมุ่งหน้ามุ่งตาที่จะให้ไม่ผลประโยชน์จากด้านปฏิบัติทางด้านที่จะพัฒนาจริงๆนั่นแหละที่นี่ในเรื่องตั้งแต่ติดตึงสมาธิสงบเย็นเข้าไปเย็นเข้าไปมีเรื่องอะไรมันก็แยกออกมาเตือนเจ้าของบอกเจ้าของเรื่อยเรื่อยตามขั้นของติดใช่ไหมล่ะพอสูงเข้าไปละเอียดเข้าไปยิ่งบอกยิ่งเตือนละเอียดเข้าไปเรื่อยเรื่อยนี่เรียกว่าทำเปิดทำเปิดต่างกันกับที่เกิดก็เกิดเกิดมันเกิดจะวันจำทำไหลที่จะเกิดเปิดเปิดเลยที่เกิดเข้าใจไหมถ้าเป็นน้ำก็มันทราบว่าต้นน้ำมันไหลมาจากไหนมันหลักไหลเข้ามาไปเหรอนี่คือมันเลยคำว่าเกิดก็มันไหลไปเลยมันทำเกิดอย่างนี้นะเกิดไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยอยู่ในนี่ที่เรียกที่จะมาแทรกทำลายทำไม่ให้เกิดนี่มันจางไปจางไปทำก็เรื่องเข้าไปเรื่อยกำลังของทำก็ออกเรื่อยนี่เรียกว่าทำเกิดผู้ปฏิบัติถึงจะรู้ไม่ปฏิบัติไม่รู้เรียนมาเท่าไหร่ก็เรียนมันก็เป็นสัญญาอารมณ์ไปหมดความจำว่าเป็นเรื่องโลกเรื่องสารไปเสียไม่ใช่ความจำในภาคปฏิบัติความจำในภาคปฏิบัติมันออกจากสติสะดุดอะไรปั๊บจำปุ๊บนั่นเข้าใจไหมล่ะมันติดปั๊บมันต่างไปอ๋อเรื่องทำเกิดเป็นของเล่นเมื่อไหร่โลกไม่เคยเห็นเนี่ยก็เห็นจะเรียนกันมาเป็นบ้ากันมานี่เช่นเรียนมาเลยก็ทั้งได้ด็อกเตอร์ด็อกแต่นี่เห็นไหมนี่มาอยู่นี่ก็มีจะเรียนเหมือนเป็นคือเป็นภาคความจำถ้าเราเป็นผู้หนักในธรรมแล้วไปเรียนก็ตามทำต้องแทรกไปนั้นมีสาระไปในนั้นนะเราไม่ได้พูดแบบเดียวนั้นมีแยกไปเรียนหนังสือทางโลกทางอะไรก็ตามก็มีจิตใจมีธรรมอยู่โลกมันก็มาเป็นธรรมได้เป็นธรรมได้นะถ้าจิตเป็นโลกสักอย่างเดียวเรียนธรรมก็เป็นโลกไปหมดตัวพระไตรปิฎกก็เป็นโลกทั้งนั้นไม่ได้เป็นธรรมมันอยู่ที่ใจว่าความจำก็ออกจากใจความจำก็เป็นเรื่องของจิตมันก็ไหลมันจำไปตลอดเรื่อยไปถ้าความจำเป็นธรรมสะดุดกึกจำปุ๊บนั่นสะดุดกึกจำปุ๊บนั่นต่างกันนะพูดให้คนไม่เคยปฏิบัติฟังเลยพูดก็โอ้ยอยากว่าดีไม่ดีเขาจะว่าเราเป็นบ้ากันทั้งโลกเลยนะ ทั้งเขาเป็นบ้ากันทั้งโลกเขาก็จะหมอว่าเขาเป็นคนดีจอมปราดเฉลียวฉลาดมาตำหนิติเตียนเราพูดคนเดียวคือหลวงตาบัวพูดคนเดียวนี้ว่าหลวงตาบัวนี่ไม่เป็นบ้าหนักเดียวว่ามันแล้วใครเป็นบ้าล่ะนั่นมันเอาจริงนี่มันกล้าไปหมดแล้วพูดไม่ได้พูดแบบหลับตาพูดอยู่วะนอกจากไม่พูดเฉยๆมันปิดได้ไงความรู้นี้นะควรพูดนักบ้ามากน้อยมันก็ออกเองรู้เองพอออกเองระบายออกเองถ้าไม่ควรยังไงก็ไม่ออกรู้ก็รู้ไปอย่างนั้นนะรู้ไปอยู่วะนะมันก็ผ่านมันไปไม่ได้เป็นอารมณ์นี่แหละธรรมะแท้ไม่ควรตัวเองนะมีเหมือนไม่มีรู้เหมือนไม่รู้นี่เรียกว่าทำไม่กวนตัวเองให้ลำบากลำบนด้วยความรู้ของตัวเองความรู้ของกิเลสนี่มันกวนตัวเองเรียนมากน้อยเท่าไรมันกวนตัวเองไปเรื่อยๆอย่างนี้แล้วเดี๋ยวนี้เขาชวนจะเสร็จเรื่อยๆลงสวดมนต์ภาวนา
3: วันน้อยก็สังเกตว่าทำไมไม่ได้สัดส่วนตรงที่ตั้งฐานพระพุทธรูปอะค่ะข้างนอกมีความรู้สึกว่าเด็กสวดมนต์ต้องแหงหน้าขึ้นก็เลยรีบพอหลวงตากับตอนเย็นๆก็เลยเรียกช่างมาดูปรากฏว่าเขาสร้างผิดกับหลวงตา
2: ค่
3: ะมันต้องเด็กนั่งเนี่ยแล้วก็สูงจากพื้นดินประมาณ80เซนเขาสร้างเป็นเมตร20ข้างนอกก็เลยรีบบอกช่างวิศวกรในมหาลัยมาดูแล้วว่าจะแก้ไขยังไงตอนนี้ผู้รับเหมาเขาก็เลยรับปากว่าเขาจะถมขึ้นมาอีก40เซนให้ได้80เขาไว้เขาจะแก้
2: เขาต้องยอมรับที่ไม่ยอมรับได้
3: เนี่ยเราเขียนละเอียดอยู่ค่ะแต่ถ้าไม่เป็น
2: ผู้ผิดต้องยอมรับมันเพิ่งจะเข้ากันได้ตลอดไปถ้าผู้ผิดไม่ยอมรับขาดสะบั้นกันเลยสำหรับเราเป็นอย่างนั้นนะถ้ายอมรับแล้วก็ถึงไหนถึงกันเป็นไปได้ด้วยกันใครผิดได้ด้วยกันยอมรับได้ด้วยกันไปได้ด้วยกันถ้าผิดไม่ยอมรับนี่เข้ากันไม่ได้นะ
3: เด
2: ี๋
3: ยวเด
2: ือ
3: นหน้าข้าน้อยก็จะดำเนินการเรื่องบอกคุณสร้างพระพุทธรูปบอกพวกเด็กๆอยู่ให้เขามีส่วนร่วมในการสร้าง
2: ยังวันนี้อยู่นั่นเนี่ยพูดไปไหนมันยังติดคออยู่เนี่ยปีนี้นะกฐินรัฐบาลต่างจะไปกฐินทั่วประเทศเลยล่ะนะมีกฐิน 84,000 กองกองหนึ่งน้ำหนักทองคำหนึ่งสลึงอาจารย์ก็หนึ่งสลึงขึ้นไปนะเรื่อยๆไป
3: เมื่อคืนคำนวณได้แล้วคำนวณแล้วประมาณ320กิโลอะไรประมาณ84,000
2: กองแต่ว่าที่ได้มันก็คงไม่เพียงแค่ขลุ่มเนี่ยแล้วตั้งไว้เสียมันอาจจะเพิ่มของมันเรื่อยๆตามจักตามส่วนของศรัทธากำลังมีเท่าไหร่เราก็เพิ่มไปนี่ก็ได้สกิดพระบ้างแล้วก็ในวงกรรมฐานเราในหมู่บ้านของเราแถวของเราเนี่ยควรจะได้สักในแถวในหมู่บ้านหรือในวัดแต่ละอย่างควรจะได้ผ้าป่าสักกองหนึ่งระว่างผ้าป่าหนึ่งสลึงระว่างนั่นนะให้เตือนกันหน้าว่าปีนี้ทางถ้าเราช่วยออกด้วยนะระว่างนั่นเราเตือนแล้วให้บอกกันนะเราบอกคนเดียวตอนนี้ให้ต่อกันไปนะระว่างนั่นคือให้กระจายออกไปบ้านนั่นบ้านนั่นมานั่นอยู่ในป่านั่นป่านั่นออกมาป่าทั้งป่าบ้านทั้งบ้านวัดทั้งวัดทองคำหนึ่งสลึงไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ระว่างนั้นต้องเป็นไปได้นี่แล้วเตือนแล้วสิเนี่ยความนี้ทางวัดป่าต่างๆอยู่ตามที่ไหนให้รวมกันให้ได้วัดหรือจุดละหนึ่งกองทองหนึ่งสลึงขึ้นไปแล้วถ้าเทียบเงินก็1,600หรือไงฮะ
3: 1,600
2: อันนี้จะเป็นทองมาก็เป็นทองไปเลยถ้าเป็นเงินมาเราก็จะเงินจำนวนนี้เขาไปซื้อทองคำเรากะเอาไว้เรียบร้อยแล้วได้มาก็ถึงเหล่านี้ก็จะรวบรวมเป็นเงินแล้วถ้ามันเป็นเงินมาเราก็จะรวบรวมนี้เข้าบัญชีปุ๊บแล้วออกนั่นเลยออกซื้อทองคำเรากะไว้อย่างนั้นแต่คงไม่ผิดอ่ะกะไว้อย่างนั้นอ่ะนี่จะให้ได้ทองคำมากๆคือนี่เพราะเราจวนตัวของเราในถ้าธรรมดาเราออกหยุดแล้วนะ นี่เราเสือกสนเพื่อทองคำที่กำหนดไว้สำหรับพี่น้องหลายได้ทราบตัวหน้ากันผ่านมาเรียบร้อยแล้ว6เรียกได้ว่า10ตันเวลานี้ได้5ตันกว่าแล้วนะ5ตันกับ
4: 135นะครับ
2: ฮะ
4: 135กิโลคร
2: ับ เวลานี้ได้5ตันกับ135กิโลนะ
4: ครับ
2: เออนั่นแหละเสร็จจากนั้นก็ก็เป็นจำนวนที่เราจะหาเพิ่มก็อีกให้ได้10ตันนะว่างั้นเพราะฉะนั้นจึงได้บอกบรรดาพระทั้งหลายให้ช่วยกันกองที่จุดไหนจุดไหนให้ได้มาเรื่อยๆรวมกันจะได้เพิ่มเติมมากขึ้นมากขึ้นแล้วให้ได้10ตันพอ10ตันแล้วมันคอยที่จะตกไว้ที่อยู่แล้วเราในเวลานี้นะเราอุตส่าห์พยายามไม่เคยนะขอให้พี่น้องทั้งหลายกรุณาทราบทั่วหน้ากันเราอ่อนมากแล้วอยากจะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างแม้ที่สุดร่างกายนี้ก็แบกมันมาแล้วนานจะเท่าไหร่แบกธรรมดามันด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาพาเพลิดพาเพลินพาดีพาดีมันก็ไม่ค่อยหนักมากนะถ้าแบกกิเลสไม่มีนี่หนักนะผ่านนิดหนึ่งรู้ทันทีถ้าเม็ดหินเม็ดทรายผ่านเข้ามาเป็นเช่นไม่สะดวกสบายในจุดใดจุดใดผ่านเข้ามาในธาตุในขันธ์นี้มันจะรู้ทันทีเข้าไปสัมผัสกับความรู้ซึ่งเป็นเจ้าตัวการนั้นถึงประหนึ่งว่ากวนตลอดเวลาคือขันธ์ห้านี้กวนในเวลาสุดท้ายนะนอกจากนั้นก็มีเป็นธรรมดาขันธ์นี้ก็เป็นตัวต้นตัวเหตุที่จะก่อกวนแต่มันไม่สนใจเวลานั้นมันคุกเข้าไปด้วยกิเลสตัณหาทุกสิ่งทุกอย่างวุ่นวี่วุ่นวายความดีความดิ้นความทะเยอทะยานมันเลยไม่รู้จักหนักจักเบานะจะเป็นจะตายก็ไม่รู้ทีนี้เวลามันคัดออกคัดออกคัดออกสุดท้ายก็ยังมาเหลือแต่ขันล้วนๆเท่านั้นมันไม่ได้มาเกี่ยวข้องมาแล้วแต่ขันการไปอยู่ลำนอนในทุกอิริยาบถขันนี้จะแสดงตัวตลอดถ้าจะเรียกว่าควรก็เรียกว่าควรตลอดนี่แหละเรียกว่าขันกวนใจคือผ่านให้รู้ที่จะทำใจให้กระทบกระเทือนไม่มีแล้วเรื่องขันมาเขาหักดีดของเขาไปเขาก็ไม่รู้ว่าเขาดีดเขาดิ้นเขากวนเรานะครับเป็นสภาพอันหนึ่งที่เป็นอยู่ภายในขันนั้นและจะต้องรับทราบภายในจิตตลอดนี่เรียกว่ารวมทั้งหมดขันทั้งห้านี่แหละคือมากวนใจนอกนั้นไม่มีอะไรกวนคือให้รับทราบตลอดเวลาพาอยู่พากินพาหลับพานอนนี่นี่แหละมันควรให้เป็นไปตามมันถ้าเวลามันหิวนอนก็ควรนอนเสียเนี่ยพาอยู่พาไปพามาพากินพาขับพาถ่ายนี่จะควรระบายให้พวกนี้ทั้งนั้นนะพอนี่ขาดจะบ้านลงไปแล้วเรียกว่าสมมุติชิ้นสุดท้ายคือขันขาดลงไปแล้วจากความรับผิดชอบของใจนั่นแหละสมมุติหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือเลยเรียกว่าอนุภาที่เสียสันนิพพานหมดโดยประการทั้งปวงขึ้นชื่อว่าสมมุติในสามแดนโลกธาตุนี้หมดโดยสิ้นเชิงในขณะที่ขันได้สิ้นสุดลงไปเป็นวาระสุดท้ายเท่านั้นเองเป็นธรรมวันท่านถึงแสดงไว้ในนิพพานสองว่าสาอุปาทิสายเสียสันนิพพานท่านผู้สิ้นกิเลสแล้วแต่ยังมีขันเป็นความรับผิดชอบอยู่ถึงเรียกว่ายังไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะสมมุติยังมีอยู่ถึงไม่ติดไม่พันกันก็ตามแต่สมมุติมันก็แสดงตามสมมุติให้รับทราบตลอดเวลานี่ถึงเรียกว่าสาวปฏิเสธสันนิพานที่กิเลสแล้วแต่ยังครองชีวิตอยู่ทุกเจ้ายังมีการรับผิดชอบในธาตุในขันธ์อยู่นี่อนุปาทิเสสนิพพานถ้าขันขาดสะบั้นลงไปแล้วเรียกว่าตายมีสมมุติวาระสุดท้ายคือขันนี้ได้ขาดสะบั้นลงไปนั่นแหละทีนี้เป็นวิมุตต์ล้วนๆไม่มีสมมุติใดเข้าแทรกเลยขันหมดไปแล้วขันคือสมมุติวาระสุดท้ายนั่นแหละเป็นอย่างนั้นนี่แล้วก็พูดแล้วมันจะว่าอะไรก็ตามมันก็เป็นอยู่ในจิตเต็มหัวใจแล้วว่าไงว่ามันก็เป็นอยู่ในนี้นี่พาพี่น้องหลายตะเกียกตะกายเวลานี้ก็อุตส่าห์พยายามนะเหนื่อยลำบากธรรมดาทิ้งไปแล้วแบกหามันไปหาอะไรเท่านั้นทิ้งไปแล้วนี่แต่ที่เห็นชาติบ้านเมืองก็อุตส่าห์พยายาม ดีดดิ้นอยู่งั้นมันเป็นอยู่ในหัวใจมันไม่ได้สนใจนะว่าสามเดือนโลกธาตุนี้จะเชื่อหรือไม่เชื่อจะเอาใครมาเป็นพยานในธรรมชาตินี้พระพุทธเจ้าตรัสรู้พระองค์เดียวหาใครมาเป็นพยานว่าสาวกทั้งหลายตรัสรู้ขึ้นมาแต่ละองค์ไม่มีคำว่าหาใครมาเป็นพยานพยานของท่านเต็มตัวแล้วนั่นสันทิฏฐิโกประกาศก้องขึ้นในเวลาสุดท้ายแบบบริสุทธิ์โดยสิ้นเชิงแล้วเท่านั้นพอแม้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ข้างหน้าสาวกทั้งหลายก็ไม่ไปทูลถามเพราะเป็นของอันเดียวกันไม่มีอะไรผิดแปลกจากกันพอจะไปถามกันเลยเนี่ยท่านก็รู้ท่านอย่างนั้นท่านไปหาใครมาเป็นพยานนี่ก็ทำอันเดียวกันมันก็รู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันจะไปหาใครมาเป็นพยานใครเชื่อไม่เชื่อไม่ได้ถือเป็นข้อหนักใจเบาใจกับใครทั้งนั้นนอกจากพูดออกด้วยความเมตตาเขาจะยึดได้มากน้อยอย่างไรก็เขายึดไปเขาไม่ยึดก็เป็นกรรมของเขาเองยิ่งเขามาตำหนิติเตียนไปโดยแล้วก็ยิ่งหาบกรรมหาบบาปเข้าไปในตัวของเขาเองสำหรับผู้พูดไม่มีอะไรท่านจะมีอะไรพูดก็ไม่มีไม่พูดก็ไม่มีเรื่องมันหมดไปแล้วจะเอาอะไรมามีท่านมันเป็นอย่างนั้นนะนี่ละการปฏิบัติธรรมธรรมพระพุทธเจ้าประกาศก้องมากังวานมาเฉพาะพระพุทธเจ้าของเราองค์นี้ก็ 2,500 กว่าปีนี้แล้วนะประกาศก้องด้วยมรรคผลนิพพานมาตลอดถ้ามีผู้ปฏิบัติจะตักตวงมรรคผลนิพพานขึ้นมาตลอดเช่นเดียวเรามีความสนใจในที่ศาสนาผู้เขี่ยขุดค้นหากิเลสหามันก็เป็นไฟมาตลอดเวลาเผาหัวใจเรานั่นแหละที่ผลของกิเลสเป็นฟืนไฟผลของธรรมเป็นความชุ่มเย็นใครค้นคว้าหาทางไหนก็ได้ทางนั้นเพราะกิเลสกับธรรมอยู่ที่ใจดวงเดียวกันใจเป็นตัวการอยู่ในนั้นเอียงไปทางธรรมนั้นก็เป็นธรรมขึ้นมาผลทางธรรมก็ขึ้นเอียงไปทางกิเลสก็เกิดขึ้นผลของกิเลสคือความทุกข์ร้อนก็เกิดขึ้นจากใจดวงเดียวกันนี่แหละเพราะงั้นเวลาชำระท่านชำระคือชำระสิ่งที่เป็นภัยนั่นแหละออกเรื่อยๆด้วยธรรมหนักก็เอาเบาก็ไม่ถอยแล้วต่อไปก็เข้าเบาไปไปสิ่งที่มัวหมองหลายมืดตื้อเหล่านั้นมันก็ค่อยจางออกจางธรรมก็สว่างขึ้นนี่ที่นี่จะเริ่มเราจะเริ่มพูดได้ว่าธรรมเริ่มเกิดแล้วก็ได้ความสว่างสวยความสงบก็เป็นธรรมก็เกิดแล้วนั่นทีนี้ยิบยับออกมาจากหลักใหญ่คือความสงบร่มเย็นนั้นก็ออกมาเป็นธรรมเป็นตอนเตือนมาเรื่อยบอกมาเรื่อยอย่างนั้นนี่เรียกว่าธรรมเกิดสอแสวงหาธรรมและธรรมเกิดเรื่อยเช่นเดียวกับเราสอแสวงหาที่เหลือจะอยากเท่าไหร่ที่เหลือเกิดเรื่อยเป็นฟืนไฟเผาเจ้าของเรื่อยไปเนี่ยอยู่ที่ใจเนี่ยที่เหลือไม่มีได้ไงธรรมไม่มีได้ไงหัวใจเป็นผู้แบกหามรับกันอยู่ตลอดเวลานี่มาปฏิเสธได้หรือเมื่อใจยังรู้ดีรู้ชั่วรู้สุขรู้ทุกข์อยู่ปฏิเสธบาปบุญไม่ได้ปฏิเสธกิเลสกับธรรมไม่ได้นะมันอยู่ที่ใจเรารับอยู่ตลอดเวลาปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ได้ยังไงเนี่ยดูเอาตรงนี้สิให้ไปหาดูที่ไหนดูตรงนี้มันก็รู้เองนั่นท่านเรียกว่าธรรมเกิดเป็นระยะหรือธรรมเกิดตั้งแต่จิตเริ่มสงบธรรมคือความสงบเย็นใจก็เริ่มเกิดแล้วตามฐานของตนที่ชำระได้มากน้อยหนักมากเท่าไหร่จิตมีความสงบร่มเย็นมากเท่าไหร่ฐานอันนี้ก็ยิ่งมีมากธรรมอันเนี้ยสมถะธรรมวิปัสสนาสมาธิธรรมจากนั้นก็วิปัสสนาธรรมก็เกิดขึ้นเรื่อยเรื่อยเกิดขึ้นภายในใจนี่ผู้สแสวงหาธรรมธรรมเกิดเรื่อยๆอย่างนี้ผู้แสวงหากิเลสก็เกิดขึ้นเรื่อยเป็นไฟเผาไปเรื่อยธรรมเกิดภายในใจจากการสอดแสวงหาความชุ่มเย็นก็เกิดขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้แต่ว่าไงมันมีอยู่ด้วยกันในหัวใจดวงนี้จะปฏิเสธไปไหนสุขทุกข์เราก็เห็นอยู่ในตัวของเราเราจะปฏิเสธบาปบุญความสุขความทุกข์ที่โลกไหนล่ะมันอยู่ที่หัวใจของเรามันรู้ด้วยกันทุกคนพระพุทธเจ้าก็สอนสิ่งที่สัตว์ทั้งหลายรู้สัตว์ทั้งหลายเห็นอยู่นี่แหละไม่ได้ไปอุตริมาจากไหนพอจะเป็นเรื่องงมเงาเกาหมัดว่าพระพุทธเจ้าสอนด้วยความถูกต้องมันอย่างแต่เรามันไม่สนใจจริงๆถ้าปฏิบัติแล้วมันก็ต้องรู้ต้องเห็นทำกับใจทำกับเหตุอยู่ในใจดวงเดียวนะก็บอกแล้วพูดอย่างนี้เราก็ยังไม่ลืมที่ไปหาท่านคืนมาแรงนะขึ้นเตี้ยงเฮ้ยท่านมาอะไรท่านมาหาอะไรขึ้นเลยนะคือท่านมาหามรรคผลนิพพานเหลือขึ้นเลยนะขี้ไปเลยที่นี่ดินข้าตามไม่ใช่ผลต้นนิพพานต้นไม้ภูเขาไม่ใช่มาผลนิพพานข้าแดดดินลมไม่ใช่มาผลนิพพานไม่ใช่กิเลสตัณหานะ กิเลสตัณหาแค่มรรคผลนิพพานแท้อยู่ที่ใจนะท่านที่ให้ท่านชำระใจของท่านท่านจะได้รู้ได้เห็นทั้งสองอย่างที่มีอยู่ในใจนี้นั่นตามที่ท่านพูดเวลาปฏิบัติมันก็เห็นอย่างนั้นส่วนไม่ภูเขาไม่เป็นกิเลสเนี่ยมันกิเลสมันอยู่ที่ใจความโลภเกิดที่ใจความโกรธเกิดที่ใจความหลงราคะตัณหาเกิดที่ใจความสุขความทุกข์เกิดที่ใจไม่เกิดที่ใจนี่ท่านสอนอย่างนี้เวลาปฏิบัติไปมันก็ค่อยเข้าใจเข้าใจไปนั่นพากันจำเอานะเนื้อจะไปหามนู้นเป็นมรรคเป็นผลน้องหาวันยาคำให้กิเลสหลอกตายทิ้งมาเปล่านะให้ดูหัวใจที่มันแสดงความดีดความดิ้นตลอดเวลานี้เลยมันดีดมันดิ้นอยู่ตลอดงั้นมีความสงบในใจนะนอกจากมีธรรมภายในใจเช่นสมาสธรรมความสงบเย็นใจก็เย็นสบายยิ่งใจมีความสงบเท่าไหร่ไม่อยากคิดอยากปรุงนะเรื่องนอกนะมันกวนใจนะแต่ก่อนไม่ได้คิดไม่ได้มันลากมันดึงออกไปคิดนี่อำนาจของกิเลสมันหนาแน่นมีแต่ลากออกไปคิดจะทำความสงบแก่ใจนิดหนึ่งก็ไม่ได้นะคือกิเลสมันลากออกไปหาความสงบไม่ได้นี่เวลามีกิเลสมีกำลังที่เวลาเราอบรมจิตใจของเราให้มีความสงบสงบสงบลงไปจนกระทั่งถึงมีความแน่นหนามั่นคงเพลินในความสงบของตนแล้วคิดปรุงเรื่องอะไรไม่อยากคิดรำคาญนั่นนี่แหละจิตที่เป็นสมาธิเต็มภูมิแล้วไม่อยากคิดภายนอกนะรำคาญรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสที่มันดีมันดิ้นถึงกันอยู่กับตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสสบายเหล่านี้มันปิดทางกันนะกั้นทางกันไม่อยากไม่ออกไปฉีดมันรำคาญอยู่ด้วยความสงบแน่วอยู่นี่ดีกว่านั่นเพราะงานผู้ติดสมาธิจึงอยู่นั่นตลอดงั้นก็อย่างนั้นนะไม่อยากคิดอยากปรุงนี่ท่านที่มันเคยคิดเคยปรุงดีดดิ้นจนจะไปจะตายมันยังไม่อยากคิดฟังยินเมื่อเวลาทำเขาระงับแล้วความสงบนี้มีคุณค่ามากกว่าความคิดเหล่านั้นเพราะฉะนั้นตื่นมาคิดให้เสียเวลาและกวนใจนั่นมันก็รู้อยู่ในนี้ที่นี่ออกทางด้านปัญญาให้ออกไปแล้วออกไปตรงไหนมันมีแต่มหาภัยทั้งนั้นรอบด้านรอบด้านตาเห็นก็เป็นภัยเข้ามาจมูกดิ้นกายตาหูจมูกดิ้นคือรูปเสียงเย็นรอบเครื่องสัมผัสมาสัมผัสสมานกับตาหูจมูกดิ้นกายมันเอาฟืนเอาไฟเข้ามาผสมมาเสพเผาตัวของเราตลอดเวลานี่อารมณ์ของมันประสานถึงกันเวลาจิตมีความสงบแล้วไม่ยุ่งข้างนอกไม่ยุ่งทีนี้พอปัญญาก้าวขึ้นมามันออกทางไหนมันเห็นแล้วสิ่งนี้เป็นภัยทั้งหมดมันก็เห็นพิจารณาแล้วตัดออกตัดออกตลอดเบิกออกกว้างออกกว้างออกสติปัญญาแหลมคมยิ่งกว่าสมาธิมากนะเราไม่เคยคิดเคยเห็นเวลามันเป็นขึ้นมาแล้วมันเทินจริงๆเรื่องปัญญานี่บทเวลาที่เทินดังที่เคยพูดพี่น้องหลายฝั่งแล้วมันไม่มีเวลาหลับเวลานอนเวลาไหนมีแต่จะฟัดกับกิเลสที่จะให้มันม้วนเสือเพราะเห็นโทษของมันมากนั่นจิตใจมันก็ดิ้นของมันที่จะฆ่าจะฟันกันจะเอาให้หลุดพ้นนี่แหละปัญญาปัญญาเกิดขึ้นแล้วที่อะไรเป็นธรรมไปมองไปทางไหนเป็นธรรมไปหมดแล้วนะถ้าจิตได้เป็นธรรมที่อย่างเดียวมองไหนเป็นธรรมไปเลยถ้าจิตเป็นกิเลสมองไหนเป็นกิเลสไปหมดนั่นมันอยู่ในจิตดวงเดียวกันนะถ้าหากว่ามีการฝึกฝนอบรมบ้างอย่างน้อยบ้านเมืองไทยของเราจะพอสงบร่มเย็นบ้างนะบ้านหนึ่งบ้านหนึ่งก็ควรให้มีเวลาสงบใจได้นั่งภาวนาเอาตั้งข้อบังคับในการบ้างสิในคือทั้งคืนทั้งวันเป็นเวลา24ชั่วโมงเราขอเพียง10นาทีเวลานั่งภาวนา10นาทีนี้จะทำใจให้สงบอยู่กับคำบริกรรมเช่นเรากำหนดพุทโธก็ดีธัมโมสังโฆหรือธัมโมทก็ดีให้มีสติจดจ่ออยู่กับคำบริกรรมนั้นแนบกับจิตไม่ให้มันคิดไปเรื่องอะไรทั้งหมดในเวลา10นาทีเพียงเท่านี้เราก็ขอทำได้ด้วยกันนะเราเป็นลูกชาวพุทธวันหนึ่งควรจะทำให้ได้เนี่ยศาสนาแท้มารวมอยู่ที่ใจนะอย่าเข้าใจว่าวัตถุทั้งหลายลูลาวูฟ้านั้นเป็นศาสนานั้นเป็นเครื่องล่อของกิเลสต่างหากนะทำแท้ไม่ได้ยุ่งยากวุ่นวายอะไรนะมีแต่สงบตัวลงไปจิตเราฝึกหัดอยู่วันหนึ่งเอา10นาทีไม่เอามากเอา10นาทีมันจะตายถ้ามันตายนะ10นาทีนี่ว่านั่นแล้วมีวันหนึ่งจนได้ละที่จิตจะมีโอกาสที่จะแสดงขึ้นมาให้เราได้เห็นเป็นของแปลกประหลาดอัศจรรย์แล้วเป็นที่ฝังใจเชื่อมั่น ถึงอันนี้จะหลุดลอยหายไปแล้วก็ตามวันหลังไม่ได้ก็ตามความมุ่งมั่นหรือความเชื่อมั่นอยู่ในที่สิ่งที่เรารู้เราเห็นแล้วนั้นมันจะฝังลึกหนานั่นอันนี้นะข้าเลยทำไปอย่างนี้บ้างบ้านเมืองเราก็จะมีถือมีแปรไอ้ผู้ที่โลภผู้ที่เป็นบ้ายศบ้าลาภบ้ากำเริบเสพสารด้วยความทะเยอทะยานก็จะค่อยสงบตัวลงบ้างเพราะธรรมนี่มีความสงบใจจุดแห่งความสงบนี่คือมหาภัยจะได้รู้กันอย่างชัดเจนในหัวใจเรื่องที่มันพาดีพาดิ้นซึ่งเป็นตัวภัยอย่างยิ่งนั่นมันก็จะเห็นกันไปโดยลำดับแล้ววันเกิดวันตายก็จะพอระลึกกันได้บ้างดังที่เราทำบุญวันเกิดทำบุญวันเกิดกันนั้นเราจะระลึกถึงความตายของเราในหัวใจของเราบ้างนะมีวันหนึ่งวันหนึ่งเมื่อระลึกถึงความตายแล้วแบกความตายไปทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับมันก็ไม่ระลึกถึงความตายของตัวเองนะมันตายทิ้งเปล่าๆล่ะถ้ามีพุทโธธัมโมสังโฆเป็นเครื่องอารมณ์ติดแล้ววันหนึ่งใจลึกถึงความตายได้มากและจะเหยียบเบรกห้ามล้อความทะเยอทะยานนั้นหลงได้เยอะได้เยอะนะไม่ดีดไม่ดิ้นจนเกินไปคนมีก็ดีคนจนก็ดีคนมียศถาบรรดาศักดิ์มากน้อยก็ดีถ้ามีทำในใจแล้วจะไม่ดูถูกหยาดหยามกันนะสัพเพสตาวัสสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเห็นกันแล้วประสานกันเลยด้วยความเมตตาสงสารแค่เดียวเผื่อแผ่เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันด้วยอำนาจแห่งธรรมนะไม่ได้เป็นไปด้วยอำนาจแห่งความเย่อหยิ่งจองหองคลองตัวเป็นบ้ามันอย่างที่เป็นอยู่เวลานี้ชาวพุทธเรามันเป็นนะที่อื่นเราไม่ว่าเขาละเขาไม่เป็นชาวพุทธนี่เขาก็ไม่เป็นคนไทยเหมือนเราเราว่าพวกเราคนไทยด้วยกันเนี่ยดึงกันขึ้นด้วยความดีเป็นอะไรไปวะว่าเพื่อดึงกันขึ้นนี่ไม่ได้ว่าเพื่อความชิบหายนี่นะควรจะได้วันหนึ่งวันหนึ่งเอาไปอบรมภาวนาบ้างเอาทีแรกเอามันไม่ได้ถึงสี่นาทีเอาตั้ง5นาทีไว้ก่อนห้านาทีเอาให้ได้ไม่ให้มันเผลอไปไหนล่ะอยู่อย่างนี้ล่ะพุทโธก็ดีธัมโมก็ดีสังโฆแล้วแต่เราถูกจริตกับธรรมบทใดเอามาบริกรรมในใจของเรามีสติบังกรรมกับไว้เอาไว้ให้รู้อยู่กับคำบริกรรมเช่นพุทโธพุทโธนิสัยประหนึ่งโลกนี้ไม่มีอะไรมีแต่คำบริกรรมอยู่ในใจของเราฉะนั้นแล้ววันหนึ่งจะแสดงความแปลกประหลาดขึ้นมาให้เห็นเดินได้นะพอแสดงขึ้นมามันจะแปลกหมดทุกอย่างนะไม่มีอะไรในโลกนี้จะเหมือนธรรมนะเพียงแยบขึ้นมาในใจที่มันตื่นเต้นนะพอพูดอย่างนี้แล้วเราก็เคยเล่าพี่น้องหลายฝั่งหลายครั้งหลายหนแล้วเพื่อเป็นคติเครื่องเตือนใจนั่นเองเราบวชที่แรกฝึกหัดภาวนามีความสนใจภาวนาแล้วก็มาภาวนาพุทโธพุทโธก็ว่าที่แรกก็ว่าธรรมดานะนั่งภาวนาพอหยิบเรียนหนังสือเราจะไว้เวลา1ชั่วโมง1ชั่วโมงนี่เป็นเวลาภาวนาของเราตั้งจากต้นนี้ไปถึงจุดสุดท้ายเรียนทั้งนั้นพอถึงเวลาจะนอนยังอีกชั่วโมงจะนอนนี่แหละย่านนี้ภาวนาไปอย่างนั้นทุกวันด้วยทีนี้ก็ทำไปซะเปรซะป่าไปงั้นแหละท่านสอนว่าให้พุทโธพุทโธแล้วก็พุทโธพุทโธบอกว่าอย่าให้เผลอนะท่านว่าให้จิตรู้อยู่กับพุทโธพุทโธแล้วก็พยายามไม่ให้มันเผลอมันก็เผลอไปจนได้แล้วแหละแต่มันก็มีวันหนึ่งจนได้นะที่มันจะเจอกันนะพุทโธพุทโธพุทโธแล้วจิตมันเหมือนกับว่าเราตากแหไว้เนี่ยเราดึงจอมแหเข้ามาพอดึงจอมแหเข้ามาตีนแหมันก็หดย่นเข้ามาย่นเข้ามาเข้ามาเข้ามามันเลยเกิดเป็นความสนใจขึ้นในกิริยาของจิตอันนั้นนะแล้วสติตั้งจ่อๆมันที่เหมือนว่าดึงจอมแหพุทโธถี่ยิบถี่ยิบมันจะคิดสงบเข้ามาสงบเข้ามามาถึงกองกลางนี่แหละตึ๊กทันทีเลยนะปรากฏว่าขาดไปหมดเลยโลกธาตุไม่ทราบกว้างแคบขาดไปหมดเหลือแต่ธรรมชาติที่เป็นเกาะซึ่งเท่ากับอยู่ในท่ามกลางมหาสมุทรทะเลหลวงแหละเป็นเกาะเกาะแห่งความสงบเกาะแห่งความแปลกประหลาดไร้จันโอ้ยตื่นเต้นนะมันตื่นเต้นมันไม่เคยเห็นโถทำไมเป็นอย่างนี้อันนี้ความตื่นเต้นมันเลยไปกระตุกความสงบความไร้จันให้ขยายตัวมาเลยถอนออกมาเสียดายวันหลังขยับใหญ่เลยไม่ได้เรื่องวันหลังขยับใหญ่ไม่ได้เรื่องจนกระทั่งเรียนหนังสืออยู่7ปีภาวนาที่ได้3หนไม่ได้ลืมนะเวลาจางๆแล้วมันก็เป็นให้ทีนึงได้3หนนั่นแหละที่ออกจากนี้แล้วจับอันนี้เอาไว้ล่ะออกจากการเขาเรียนหนังสือแล้วจะภาวนาเจ้าอันนี้ให้ได้ มันก็ซัดกันใหญ่เลยมันก็ได้จริงนั่นนี่แหละมันมีจุดได้นะพี่น้องหลายการภาวนาไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะพุทธศาสนาแท้อยู่ที่ภาวนานะอันนั้นเป็นกิ่งก้านสาขาของศาสนานะเราทำบุญให้ทานมากน้อยเป็นกิ่งก้านของศาสนาต้นลำของศาสนาแท้ๆคือภาวนาเนี่ยกิ่งก้านของศาสนาคือก็คือการทำบุญให้ทานรักษาศีลมากน้อยเท่าไหร่นี่คือกิ่งก้านภาวนานี่คือสังสมส่งเสริมต้นลำมันเข้าไปก็ไปแล้วยังมีวันหนึ่งให้ปรากฏจนได้นะ นี่เดี๋ยวมาพูดให้พี่น้องหลายฟังเรื่องที่เป็นคติเราก็จับอันนั้นไว้เลยถึงมันไม่เป็นอย่างนั้นก็ตามความเชื่อที่มันเคยเป็นแล้วมันไม่ถอนนะเราจะเอานั้นให้ได้ให้เป็นอย่างนั้นให้ได้มันการเป็นจนได้นั่นแหละนี่จนกระทั่งออกปฏิบัติแล้วที่นี่เอากันใหญ่นะไม่ใช่ธรรมดาฟาดกันใหญ่เลยมันก็ได้เลยได้ก็เรื่อยเรื่อยเรื่อยมายิ่งได้มาพูดพี่น้องหลายฝั่งเลยพอมาจากอย่างนี้แล้วล้มลุกคลุกคลานเราสู้มาอยู่ไม่ถอยมันก็ค่อยเป็นค่อยไปจนกระทั่งมันจ้าจะอย่างทุกวันนี้พูดอย่างนี้เราไม่เคยสนใจกับกองถังขยะนี่นะสามแดนโลกธาตุคือกองถังขยะแห่งสมมูลทั้งปวงนะถังขยะคือกองสมมูลเรียกว่าถังขยะตัวกระปุกโสมมอยู่นี่ความทุกข์ความลำบากลำบนกระวนกระวายอยู่ในกองถังขยะนั้นนิพพานไม่มีผู้บริสุทธิ์แล้วไม่มีเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าอันนี้กองถังขยะแต่ก่อนจิตเป็นอย่างนี้เป็นถังขยะนั่นอันนี้จิตถอนออกจากนี้แล้วไม่เป็นถังขยะมันก็พูดเรื่องถังขยะได้อย่างชัดเจนแล้วสิเข้าใจไหมค่ะนี่แหละเวลามันเป็นถังขยะมันเป็นนะเวลาขี้คายออกขี้เรามันค่อยผ่านไปผ่านไปพ้นออกไปอย่างนี้มันก็กล้าขึ้นมาแล้วไม่สนใจว่าจะเอาอะไรมาเป็นที่พึ่งที่เกาะที่ยืดมาเป็นสักขีพยานอันนี้จ้าหมดแล้วพอทุกอย่างนั่นเราพูดอย่างนี้เราพูดด้วยความพอทุกอย่างด้วยความแม่นยำในหัวใจจึงไม่สนใจจะเอาใครมาเป็นสักขีพยานเอาแต่พวกคนตาบอดมาเป็นพยานยังไงมองดูตาไหนตาใสมันตาแมวแต่มันบอดอยู่ที่หัวใจมันตาบอดอยู่ภายในแล้วจะมาเป็นพยานไงที่ตาสว่างของธรรมมันสว่างที่ใจมันเจ้าไปหมดแล้วจะหาใครมาเป็นพยานวะพระพุทธเจ้าหาใครมาเป็นพยานสาวกนายหาใครมาเป็นพยานสั่งสอนโลกอยู่ทุกวันนี้ด้วยตานายแสงสว่างเจ้าอยู่ภายในนั่นเองให้พากันจำมานานี่ละหลักใหญ่จริงๆให้พากันภาวนาแล้วอย่าปล่อยยาวางมีแต่กิริยาภายนอกเห็นพระก็ไหว้ฉันเดินผ่านไปวัดเห็นวัดก็ไหว้พระมองเห็นพระก็สวัสดีค่ะไปจนพูดจะไม่จบกิเลสลากคอมันไปเข้าใจไหมถ้ามันในภาวนาแล้วเห็นอะไรมันดูจริงนะมันคิดจริงๆมันถึงใจทุกอย่างนะตาหูจมูกลิ้นกายของเราถ้ามีธรรมภายในใจแล้วมันจะเป็นอัตเป็นธรรมเป็นความใสความจริงขึ้นมาทุกอย่างเลยถ้ามีแต่เรื่องกิเลสเลวไหลทั้งหมดพากันจำมานะเอาละพ
1: อท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการภาษาธรรมครับขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปก็เชิญได้รับฟังรายการธรรมครูบาอาจารย์ช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์จวนกุลเชษฐโถวัดเจติยาคีรีวิหารหรือวัดโพทอกอำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬขอเชิญท่านรับฟังครับ
5: นี่เป็นม่วนที่สองต่อจากม่วนที่หนึ่งประวัติของพระเจ้าสีตมาสกราชโปรดตั้งใจฟังต่อไปตามลำดับให้จบประวัติของท่านเมื่อพระมหาเถระผู้ซึ่งเคยเป็นสมเด็จพระเจ้าสีธรรมาสกราชในชาติก่อนและมาบัดนี้ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ชำนาญอภิญญาก็ด้วยอนาคตังสยานสามารถที่จะทราบชัดถึงเหตุการณ์ในอนาคตภายหน้าท่านมีเถระบัญชาแก่พระสงฆ์ทั้งปวงในสันนิบาตนั้นว่าดังนี้แล้วพระผู้เป็นเจ้าก็ตั้งจิตอธิษฐานในการบัดนั้นว่าขอปฏิหารจงบังเกิดมีแก่เราคือว่าเมื่ออาตมะดับขันเข้าสู่ปรินิพพานไปแล้วกูตาคารคือที่ตั้งศพ แห่งอาตมะนี้จงลอยขึ้นไปเบื้องบนนักอากาศจากบริเวณมงคลวิหารนี้ไปจนถึงถูปารามเมื่อถึงถูปารามแล้วให้กูตาคารยอดที่ตั้งศพแห่งอาตมะนี้จงกระทำประทักษิณเวียนรอบถูปารามทั้ง3รอบ

มิภาคปัตภีพื้นครั้นองค์อรหันต์ท่านคุณพลกุชุติสะมหาเถระสำรวมจิตอธิษฐานให้เกิดมีปฏิหารเป็นอัศจรรย์ชนิดแล้วพระผู้เป็นเจ้าก็มีจิตคล่องแคล่วเริ่มกระทำปรินิพพานกรรมโดยเข้าสารสมบัติเวียนไปเวียนมาตามธรรมดาแห่งพระอรหันต์ทรงคุณวิเศษในพระบวรพุทธศาสนาแล้วก็ดับขันเข้าสู่ปรินิพพานล่วงรับไปโดยมีกรรมมัจฉรูปและวิบากขันธ์อันสิ้นสุดมิได้เหลือฝ่ายพระสงฆ์ในมงคลวิหารซึ่งประชุมพร้อมกันอยู่ที่นั่นเมื่อเห็นมหาเถระเจ้าองค์อรหันต์อันดับขันธ์เข้าสู่ปรินิพพานไปเป็นปัจจุบันเช่นนั้นก็พากันจัดแจงการศพตามเถระบัญชาโดยกระทำที่ตั้งศพให้เป็นกูตาคารตั้งบันลังไว้สองบันลังเอียงคู่กันภูราชอาสนะอย่างเรียบร้อยเป็นอันดีแล้วก็พากันกระทำสักการะบูชาศพพระมหาเถระเป็นครั้งสุดท้ายพอควรแก่การแล้วก็ยกเอาศพของพระกุณฑลอุชุติสะผู้เป็นเจ้าเข้าไปประดิษฐานไว้บนบันลังหนึ่งอีกบันลังหนึ่งซึ่งตั้งอยู่เคียงคู่กันเป็นก็ปล่อยให้ว่างไว้มิได้เอาสิ่งใดเข้าไปบรรจุประดิษฐานทางนี้ก็เพราะพระมหาเถระองค์อรหันต์ท่านสั่งไว้อย่างนั้นก่อนที่ท่านจะดับขันเข้าสู่ปรินิพพานเมื่อไม่นานมานี้แล้วก็บังเกิดมีอันเป็นอัศจรรย์ขึ้นทันใดด้วยเดชะอำนาจอธิษฐานของพระคุณพลอุสุติสะอรหันต์องค์สำคัญกูตาคารเรือนยอดอันปราศจากจิตวิญญาณก็สำแดงอาการประดุจดังว่ามีจิตมีวิญญาณค่อยลอยขึ้นไปสู่อากาศวิหารเหาะไปเบื้องบนตามแนวมัคคาที่จะไปถูปารามไกลประมาณ500โยชน์เหล่ามนุษย์และเทวดาทั้งหลายบรรดาที่ได้เห็นปาฏิหาริย์อธิษฐานฤทธิ์ต่างก็มีจิตโสมนัสศรัทธาพากันมาสักการะบูชาด้วยภูผาสุมาลัยธงชายและธงปากาธงปะตากถูกยกขึ้นเป็นทิวแถวพฤกษาทุมาไม้แต่บรรดาที่มีลำต้นใหญ่พอที่จะทรงคันฉัตรคันธงได้นั้นแต่ร่วนแล้วไปด้วยธงหลากสีหลายชนิดชัดน้อยชัดใหญ่ร่วนห้อยย่อยหอมตลบอบอวนไปด้วยราดอกไม้และของหอมเสียงสาธุชนบรรลือรั่นสนั่นก้องไปตลอดสองข้างมัคคาที่กูตาคารเลื่อนไปในเบื้องบนนั้นคันค่อยเลื่อนร้อยแหวกอากาศเวหามาจนถึงถูปารามแล้วเรือนยอดที่ประดิษฐานศพพระกุณฑลอุสุติสมหาเถระที่สมเด็จพระบรมกษัตริย์ทรงเข้าพระทัยสำคัญหมายว่าเป็นปุถุชนนั้นก็พระรันกระทำประทักษิณเวียนรอบถูปารามสิ้นตติวาระสามรอบแล้วก็ค่อยเหาะลอยไปสู่สถานที่อันเป็นที่ประดิษฐานพระเจดีย์ทิราแล้วปาฏิหาริย์อัศจรรย์อันยิ่งใหญ่ก็พรันบังเกิดมีขึ้นในบัดดลด้วยว่าฝูงชนทั้งหลายได้แลเห็นพระศิลาเจดีย์ซึ่งไม่มีจิตไม่มีวิญญาณได้กระทำปาฏิหาริย์เหาะลอยขึ้นไปทั้งองค์จากภูมิภาคพื้นดินแล้วไปประดิษฐานสุดหยุดอยู่เหนือกูตะคารนั้นสูงขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งเป็นอัศจรรย์ขณะนั้นพระสงฆ์ทั้งปวงกำลังสอนพระไตรปิฎกทำกันอยู่ณเบื้องชั้นที่เจ็ดแห่งโลหะปราสาทซึ่งตั้งอยู่ในที่ไม่ไกลจากพระศิลาเจดีย์นั้นเท่าใดนักพระอาจารย์ผู้สอนไตรปิฎกแก่พระภิกษุทั้งหล

0: ายในโลหะปราสาทท่านหาใช่พระอาจารย์ภิกษุธรรมดาสามัญไม่โดยที่แท้ท่านเป็นพระอรหันต์สำคัญรูปหนึ่งซึ่งมีเกียรติคุณเกลือกล้องเพียงไกลทรงไว้ซึ่งสารอภิญญาและจตุปฏิสัมภิทาญาณปรากฏนามในพระพุทธศาสนาว่าพระมหาพยัคฆเถระท่านพระมหาพยัคฆเถระนี้ก็คือสมเด็จพระนาราธิบดีเทวานัมปิยดิตซึ่งทรงเป็นอทิฐสหายได้เคยบำเพ็ญพระราชกุศลด้วยกันมากับสมเด็จพระราชาธิบดีศรีธรรมาโศกราชในการอันเป็นอดีตชาตินั่นเองโดยมีสังเขปประวัติซึ่งควรจะพรรณนาไว้ในที่นี้ว่าสมเด็จพระราชาธิบดีเทวานัมปิยดิตซึ่งทรงมีพระราชอำนาจยิ่งใหญ่ในลังกาทวีปนั้นพระองค์ท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มากไปด้วยปุญญาธิการและทรงมีพระสติปัญญาล้ำมนุษย์จำเดิมแต่พระองค์ทรงมีพระทัยเรื่มใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาโดยการแนะนำของสมเด็จพระเจ้าศรีธรรมาโศกราชซึ่งทรงเป็นอทิฐสหายแห่งเมืองปาตลีบุตรแล้วพระองค์ก็ทรงมีพระทัยผ่องแผ้วบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นอเนกประการทรงสถาปนาพระสังฆารามสถูปวิหารน้อยใหญ่เกือบทั่วขอบพระราชสีมาอาณาเขตที่จัดว่าเป็นประเทศที่สำคัญก็มีมหาวิหารเจดีย์คิรีวิหารถูปารามเวสคิรีวิหารเป็นต้นเสาะแสวงหาพระบรมสารีริกธาตุแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดามาบรรจุไว้ในพระสถูปเจดีย์ที่ทรงสร้างไว้เป็นอันมากเป็นส่วนพระธาตุเจดีย์แล้วทรงประดิษฐานไม้มหาโพไว้ในลังกาทวีเป็นส่วนพระบริโภคเจดีย์ทรงอุปถัมภ์บำรุงพระภิกษุสามเณรด้วยปัจจัยลาภอันควรแก่สมณะทรงบำรุงการศึกษาพระปริยัติธรรมให้รุ่งเรืองพัฒนากว้างขวางออกไปเพื่อให้คุณบุตรทั้งหลายได้เล่าเรียนบอกสอนแก่กันและกันเป็นการสืบต่ออายุพระบวรพุทธศาสนาให้มั่นคงสถิตสถาพรไปตลอดกาลนานปุญญาธิการอันยิ่งใหญ่ที่องค์สมเด็จพระนาราธิบดีเทวานัมปิยดิตได้ทรงบำเพ็ญไว้ก็คือพระองค์ทรงเป็นพระศาสนูปถัมภ์ให้การกสงฆ์ทั้งปวงซึ่งมีท่านพระมหินเถระองค์อรหันต์ผู้ปิโยรสขององค์สมเด็จพระเจ้าศรีธรรมาโศกราชพระอาทิตสหายเป็นประธานดำเนินการกระทำพระจตุถสังฆายนาจนสำเร็จเรียบร้อยลงไปด้วยดีอันเป็นเหตุยังพระพุทธศาสนาให้ตั้งมั่นยั่งยืนมาจนตราบเท่าทุกวันนี้สมเด็จพระบรมราชาเทวานัมปิยดิตทรงพระราชอุตสาหะสั่งสมพระราชกุศลมีพระการเป็นอันมากชะนี้เสด็จสถิตอยู่ในราชสมบัติโดยสวัสดีตราบเท่าจนถึงแก่พีชีตักไซสวรรคตตามธรรมดาสังขารแล้วก็เคลื่อนแคล่วไปทรงอุบัติเกิดเป็นเทพบุตรจุดประเสริฐมีมหิทธิฤทธิ์ยิ่งใหญ่เปรียบการได้กับศรีธรรมาสุขราชเทพบุตรสถิตสวยทิพย์สมบัติเป็นสุขอยู่ณดาวดึงส์พิภพซึ่งเป็นแดนแห่งสมเด็จท้าวโคสีอมรินทราธิราชสวยทิพย์สมบัติเป็นสุขอยู่ในสวงสวรรค์ไม่นานเท่าใดพระอรหันต์พระอรหัตตูนิพพานิสัยอันรุ่งเรืองแก่กล้าอยู่ในขันธสันดานก็เข้าตักเตือนบันดาลให้เทวานัมปิยดิตเทพบุตรนั้นรันจุติจากดาวดึงสวรรค์ทั้งที่ยังไม่ถึงอายุไขการลงมาอุบัติในมนุษย์โลกเป็นกุมารงามโสภาที่ตระกูลมั่งคั่ง มหาศาลแห่งหนึ่งณลังกาทวีปที่เคยเป็นบรมกษัตริย์มีอำนาจยิ่งใหญ่มาแล้วนั้นขั้นการเจริญวัยมีชนมายุได้เจ็ดขวบก็เกิดศรัทธาบวชเป็นสามเณรในพระพุทธศาสนาอุตสาหะเจริญวิปัสสนากรรมฐานตามกระแสพระพุทธฎีกาไม่ช้าไม่นานก็สามารถยังพระวิปัสสนาญาณให้อุบัติขึ้นในขันธสันดานตามลำดับจนกระทั่งได้บรรลุพระอรหัตตมรรคญาณสำเร็จเป็นพระอรหัตประเภทที่ทรงคุณวิเศษในพระพุทธศาสนาด้วยว่าในขณะที่พระอรหัตตมรรคญาณจักอุบัติขึ้นนั้นสารสมบัติและจตุปฏิสัมภิทาญาณก็อุบัติขึ้นพร้อมกับพระอรหัตตมรรคญาณนั้นด้วยอำนาจอุปาธิการที่ท่านได้สั่งสมไว้แต่ปางบักเทพบุตรจากดาวดิงโลกสวรรค์นามว่าเทวานำปิยดิษฐ์เทพบุตรที่จุติมาเกิดเป็นกุมารในตระกูลไมทรัพย์มหาศาลที่ลังกาทวีปแล้วได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์มีเกียรติคุณวิเศษรุ่งเรืองคู่กับคู่กันกับพระคุณทนกุสุจิตตมหาธระเจ้านี้มีนามปรากฏให้เป็นที่รู้กันอยู่ทั่วไปในหมู่พุทธบริษัทและสังฆมณฑลว่าพระมหาพยัคฆเถระผู้ทรงสารอภิญญาและจตุปฏิสัมภิทาญาณทั้งเชี่ยวชาญฉลาดปราดเปรื่องในพระไตรปิฎกธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจอมมุนีบัดนี้องค์อรหันต์ท่านพระมหาพยัคฆเถระซึ่งเคยเป็นสมเด็จพระเจ้าเทวานัมปิยดิษฐ์มาแต่อดีตชาติท่านกำลังสั่งนั่งสอนพระไตรปิฎกธรรมบอกส่วนวินัยกรรมแก่ภิกษุทั้งหลายที่เป็นศิษย์อยู่ณโลหะประชาติสั้นที่7เมื่อได้สดับเสียงเอ็ดอึงเอกเริกสาธุการซึ่งเกิดจากปาฏิหาริย์อธิษฐานแห่งพระคุณพลอุสุติตสมหาเถระเจ้าตามที่กล่าวมาแล้วนั้นก็ให้มีความสงสัยจึงมีเถระวาจาไต่ถามขึ้นว่าเสียงนั้นเป็นเสียงอะไรเหตุไฉนเจิงได้อื้ออึงโกราหนนักล่าวภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งซึ่งเป็นศิษย์ของท่านและทราบประพฤติเหตุนั้นเป็นอย่างดีเจิงกราบเรียนท่านขึ้นว่าข้าแต่พระเดชพระคุณได้ทราบว่าท่านพระคุณทนอุสุติจมหาเถระเจ้าซึ่งสถิตอยู่ยังมงคลวิหารท่านดับขันเข้าสู่ปรินิพพานเสียแล้วและบัดนี้กูตาคารอันเป็นที่ประดิษฐานซากศพของท่านเกิดปาฏิหาริย์เหาะรอยจากมงคลวิหารมายังถูปารามพระธรรมปทักษิณเวียนถูปารามสิ้น3รอบแล้วเหาะลอยมายังพระศิลาเจดีย์แล้วก็บังเกิดมหัศจรรย์เพราะพระศิลาเจดีย์นั้นได้ปฏิหารจากพื้นภูมิจากพื้นภูมิภาคปฐพีเหาะขึ้นไปประดิษฐานอยู่ที่เบื้องบนภูตาคารอันเป็นที่ประดิษฐานบรรลังตั้งศพขององค์อรหันต์ท่านคุณทนอุจุติอีกชั้นหนึ่งเป็นอัศจรรย์เสียงอื้ออึงเกริกโกราหนนั้นเป็นเสียงแห่งมหาชนที่ได้เห็นปาฏิหาริย์อันแปลกประหลาดมหัศจรรย์ที่ตนไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนเลยนะขอรับพระเดชพระคุณ ข้าแต่พระเดชพระคุณขอพระเดชพระคุณจงละการบอกพระไตรปิฎกทำไว้สักหน่อยชั่วครู่ชั่วยามเถิดเป็นไรแล้วพวกเราจงพากันไปดูปาฏิหาริย์อันยิ่งใหญ่อันนั้นเถิดกันเถิดนั้นอย่างไรพวกเรา และดูที่หน้าต่างโลหะปราสาทชั้นที่7นี้ก็สามารถที่จะเห็นปาฏิหาริย์นั้นชัดเจนดีขอรับกระผมอย่างนั้นหรือถ้าเช่นนั้นเราจะละการสอนพระไตรปิฎกทำไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนแล้วจะขอดูปาฏิหาริย์นั้นสักหน่อยเถิดพระมหาเถระองค์อรหันต์ท่านพระมหาพยัคฆ์ผู้เป็นพระสังฆาธิบดีอยู่ในสถานที่นั้นกล่าวดังนี้แล้วก็มีบัญชาให้พระให้พักการศึกษาพระไตรปิฎกธรรมแล้วค่อยเดินไปดูปาฏิหาริย์ที่หน้าต่างตามคำบอกเล่าของเจ้าภิกษุหนุ่มผู้เป็นศิษย์นักศึกษาท่านได้ทัศนาเห็นปาฏิหาริย์นั้นอย่างถนัดตาพระมหาเถระเจ้าก็บังเกิดความเลื่อมใสโสมนัสในคุณแห่งพระอรหันตสาวกมหาขีณาสกทอดสายตาและดูไปพลางก็รำพึงจินตนาไปว่าอโหกุณฑละติดสัทเถโรโออันว่าท่านพระกุณฑลดิษะมหาเถระผู้เคยเป็นสมเด็จพระเจ้าสีธรรมาสกราชซึ่งเป็นอาทิตถสหายได้เคยร่วมกัลยาณธรรมการกุศลด้วยกันกับอาตมะมาในมาแต่ในอดีตพบบัดนี้ท่านจบชีวิตสังขารเข้าสู่ปรินิพพานแล้วลอยมาโดยนภากาศจนอาตมะได้ทัศนาการแลเห็นอยู่ขณะนี้ก็เป็นการดีประเสริฐนักเป็นการประกาศความศักดิ์สิทธิ์อิทธิปาฏิหาริย์แห่งพระสาวกนิพพานอาตมะขอชื่นชมกับท่านด้วยอย่างใจจริงก็ในเมื่อท่านพระคุณทนอุสุจิตสะผู้เคยเป็นสมเด็จพระเจ้าสีธรรมาโสกราชท่านดับขันเข้าสู่พระนิพพานย่อมปรากฏมีอิทธิปาฏิหาริย์เห็นปานชนีแล้วในการที่ตัวอาตมะผู้เคยเป็นสมเด็จพระบรมราชาเทวานำปิยดิษฐ์จะดับขันเข้าสู่พระนิพพานนั้นปาฏิหาริย์จักมีเป็นประการใดหรือไม่และอาตมะนี้จักอยู่ไปได้นานอีกสักเท่าใดหนอจึงจะสิ้นอายุสังขารดับขันเข้าสู่พระนิพพานไปยินตนาการรำพึงมาถึงตรงนี้ท่านพระมหาพยัคฆ์ผู้มีอายุพรรษาทรงคุณวิเศษในพระพุทธศาสนาก็ให้พรันบังเกิดความอัศจรรย์ใจด้วยได้เห็นว่าชีวิตความเป็นไปแห่งตนถึงการที่จะขาดสูญสิ้นชนดับขันลงไปบัดนั้นเสียแล้วไม่สามารถที่จะยืนยงอยู่ต่อไปอีกได้เจิงสาวกแห่งองค์สมเด็จพระจอมไตรโลกนาถก็อาวัชนาการใครควรอยู่ต่อไปอีกว่าในเมื่ออายุสังขารแห่งอาตมะมาถึงการสิ้นสุดลงดังนี้ก็เป็นการสมควรที่อาตมะจะอาศัยท่านพระคุณทนอุสุติผู้ไม่บุญญาธิการนิพพานไปยังจะเป็นการดีอันหนึ่งบัลลังก์ที่ว่างเปล่าซึ่งประดิษฐานอยู่ในกูตาขานเคียงข้างบัลลังก์ที่ตั้งศพแห่งพระกุณฑลกุสุติดนั้นเขาทำไว้เพื่อประโยชน์อันใดไม่ใช่แน่แล้วบัลลังก์อันว่างเปล่านั้นองค์อรหันต์กุณฑลกุสุติดผู้ชำนาญในอนาคตังญาณรู้แจ้งในการอันเป็นอนาคตท่านกำหนดทราบชัดว่าเมื่ออาตมะได้ทอดทัศนาเห็นปาฏิหาริย์ในครั้งนี้แล้วก็จักสิ้นอายุสังขารและดับขันเข้าสู่พระปรินิพพานอันเป็นสพพระอรหันต์วิเศษคู่กันกับท่านดังนั้นจึงมีเทระบัญชาใช้ให้ตั้งบัลลังก์เปล่าเพียงคู่บัลลังก์ที่ตั้งศพของท่านไว้ พื่อให้เป็นประโยชน์แก่อาตมะเป็นแม่นมากถ้าเช่นนั้นอาตมะจะขึ้นไปดับขันปรินิพพานอันว่างเปล่านั้นเพื่อให้สมกับเจตนาเจตจำนงของท่านผู้เป็นกัลยาณสหายร่วมก่อสร้างกองการกุศลด้วยกันมาแต่ปางบับท่านพระมหาพยัคฆเถระผู้อภิญญาลาภีดำริจิตคิดเห็นดีโดยตลอดชนีแล้วพระผู้เป็นเจ้าก็มีจิตผ่องแผ้วโสมนัสปรีดามีเถระบัญชาให้ภิกษุทั้งหลายซึ่งประชุมดูปฏิหารอยู่ที่หน้าต่างให้มานั่งประชุมกันเป็นมหาสันนิบาตที่โลหะปราสาทชั้นที่7นั้นแล้วองค์พระอรหันตสาวกสำคัญในพระพุทธศาสนาจึงกล่าวประกาศขึ้นในท่ามกลางมหาสันนิบาตนั้นว่าข้าแต่พระสงฆ์ทั้งปวงบัดนี้ข้าพระเจ้าผู้มีนามว่าพระมหาพยัคฆเถระจะขอลาท่านทั้งปวงล่วงดับขันเข้าสู่ปรินิพพานในการนี้ขอสาธุโทษสิ่งใดที่ข้าพระเจ้าได้เคยพลั้งพลาดประมาทด้วยกายวาจาใจอันเป็นโทษผิดต่อท่านทั้งหลายหากว่าจะพึงมีแล้วชายขอท่านทั้งหลายจงกรุณาอดโทษทั้งปวงนั้นให้กับข้าพเจ้าเสียในการบัดนี้ด้วยเถิดข้าแต่พระสงฆ์ทั้งปวงข้าพเจ้าจะขอลาท่านทั้งปวงล่วงลับดับขันเข้าสู่ปรินิพพานบนบัลลังก์อันว่างเปล่าซึ่งตั้งอยู่ข้างบัลลังก์ตั้งศพพระคุณทนอุสุติสะมหาเถระผู้มีศักดาใหญ่ภายในกูตาคารที่คอยอยู่เบื้องบนณภากาศเป็นอัศจรรย์นั้นในการบัดนี้ขอพระสงฆ์ทั้งปวงจงคอยดูจงคอยอยู่ดีเถิดกล่าวคำอำลาชนีแล้วสาวกแห่งองค์สมเด็จพระปฏิทีปแก้วจอมมุนีก็นั่งคุกเข่าอัญชลีก่อนพระนมเหนืออุตตมังคสิโรธยังพระสงฆ์ทั้งปวงให้อดโทษเป็นอันดีตามประเพณีอันพระอริยะเจ้าผู้จะเข้าสู่ปรินิพพานแล้วองค์อรหันต์ท่านพระมหาพยัคฆะผู้ทรงพระไตรปิฎกธรรมชำนาญในอภิญญาก็เข้าสานอธิษฐานจิตคอยเหาะรอยออกจากหน้าต่างชั้นที่7แห่งโลหะปราสาทไปในอากาศวิถีด้วยอริยฤทธิ์ขั้นถึงกูตาคารนั้นแล้วก็เข้าไปสถิตอยู่ณบันลังอันบ้างเปล่าซึ่งปริฐานอยู่เคียงข้างกับบันลังที่ตั้งศพพระคุณคนอุสุดิต2อารหันต์แล้วก็กระทำปรินิพพานกำดับขันเข้าสู่ปรินิพพานไปโดยมีกรรมชรูปและวิบากขันอันสูญสิ้นเป็นอัศจรรย์ในการครั้งนั้นท่ามกลางความตกตะลึงพรึงเพริดของมหาชนซึ่งพากันแหนคอและดูอยู่ที่นั้นเป็นอันมากการครั้งนั้นปรากฏว่ามีราชบุรุษหลายคนได้ทัศนาการเห็นปาฏิหาริย์นั่นแล้วยังเข้าไปกราบบังคมทูลสมเด็จพระเจ้าสัทธาดิษราชาธิบดีซึ่งกำลังเสด็จออกว่าราชการณพระแท่นที่ประทับในพระบรมมหาราชวังให้ทรงทราบถึงปาฏิหาริย์แห่งพระสาวกนิพพานอันแปลกประหลาดมหัศจรรย์อันไม่เคยปรากฏมาก่อนในลังกาทวีปเมื่อแรกที่เราราชบุรุษมากราบบังคมทูลโดยอเนกโดยออกนามว่าเป็นปฏิหาริย์ท่านพระคุณพลอุสุดิษฐ์แห่งมงคลวิหารแดนไกลสมเด็จพระราชาธิบดีหาได้ทรงมีความเชื่อไม่เพราะพระองค์ทรงเข้าพระทัยว่าพระมหาเถระเจ้าเป็นปุถุชนคนธรรมดาไม่ใช่เป็นพระอรหันต์ตั้งแต่วันที่ได้ทอดพระเนตรเห็นพระมหาเถระนอนอยู่บนเตียงที่พักกลางวัน ด้วยยกมือซ้ายขวาขีดไปขีดมาเป็นวิปการกิริยาอันเป็นการขนองมือขนองเท้าธรรมดาของปุถุชนหาใช่วิสัยของพระอรหันต์ผู้มีสติอันไพบูลย์แต่อย่างใดไม่พวกเจ้าเอาอะไรมาว่าปาฏิหาริย์จะเกิดมีขึ้นได้อย่างไรกันเพราะท่านคุณทนอุสุติสะผู้ชรานั้นยังไม่ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงวิเศษอะไรยังเป็นปุถุชนอยู่อันธรรมดาว่าปาฏิหาริย์แห่งการจบในขณะดับขันเข้าสู่นิพพานจะปรากฏมีขึ้นได้ก็แต่เฉพาะแต่ท่านที่เป็นพระอรหันต์มหาขีณาสวะเท่านั้นในการนี้เราหามีความเชื่อถือในถ้อยคำของพวกเจ้าใหม่ไปกลับไปเถิดเราไม่เชื่อสมเด็จพระบรมกษัตริย์ทาดิตผู้ทรงเป็นใหญ่ในลังกาทวีปตรัชนีแล้วก็ทรงกระทำราชกิจต่อไปโดยไม่สนพระทัยในข่าวปฏิหารแต่อย่างใดข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอเชิญเสด็จพระองค์ไปทอดพระเนตรดูเถิดพระพุทธเจ้าค่ะบัดนี้กูตาคารที่ประดิษฐานศพของท่านพระคุณผลอุสุติอุสุดิตแห่งมงคลวิหารกำลังลอยอยู่บนเบื้องบนอากาศเป็นอัศจรรย์ที่บริเวณพระศีลาเจดีย์ขอเชิญพระองค์รีบเสด็จไปในบัดนี้เร็วๆเถิดพระเจ้าค่ะหากมิเป็นความจริงตามที่กราบบังคมทูลมานี่แล้วข้าพระบาททั้งหลายขอถวายชีวิตพระเจ้าค่ะเราราชบุรุษซึ่งมีความจงรักในองค์พระมหากษัตริย์แห่งตนและมีความปรารถนาที่จะให้พระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นปาฏิหาริย์นั้นเป็นอย่างยิ่งยังกราบทูลขึ้นอีกด้วยความร้อนใจครั้นทรงเห็นราชบุรุษทั้งหลายเหล่านั้นพากันกราบทูลอ้อนวอนรบเร้าอยู่เป็นนักเป็นหนาชะนี้สมเด็จพระเจ้าสิทธัตถะดิษฐปราชาธิบดีซึ่งทรงเคยได้รับความผิดหวังในองค์พระมหาเถระเจ้ามาแล้วครั้งหนึ่งจึงต้องทรงจำพระทัยพระราชกิจให้ข้างไว้ชั่วคราวแล้วเสด็จออกไปพร้อมกับหมู่เสนามาตรราชบริพารชั้นผู้ใหญ่ซึ่งประชุมพร้อมกันอยู่ในที่นั้นท่านเสด็จมาถึงบริเวณพระศิลามหาเจดีย์ซึ่งมีหมู่มหาชนชุมนุมกันอยู่อย่างหนาแน่นล้วนแล้วแต่แงนหน้าขึ้นไปเบื้องบนอากาศทั้งสิ้นพระองค์ผู้ทรงเป็นใหญ่ในแผ่นดินจึงทรงแงนพระพักทอดพระเนตรขึ้นไปเบื้องบนอากาศบ้างก็ได้ทอดพระเนตรเห็นปาฏิหาริย์แห่งสาวกนิพพานอันน่าอัศจรรย์ในพระทัยจึงทรงมีพระประสาทเลื่อมใสเป็นร่นพรหรือประมาณยกพระหัตถ์ขึ้นถวายนมัสการอยู่หลายครั้งหลายหนเราเชื่อแล้วล่ะว่าพระกุณฑลอุสุดิตมหาเถระท่านเป็นพระอรหันต์มหาขีณาสวะเจ้าผู้ทรงพระคุณอันยิ่งใหญ่หากว่าเจ้าผู้มิได้เป็นพระอรหันต์วิเศษแล้วใช่ไหนเลยปาฏิหาริย์อันแสนมหัศจรรย์เช่นนี้จักบังเกิดมีขึ้นได้และพระอรหันต์องค์ใดเล่านั่นที่ท่านดับขันปรินิพพานบนบัลลังก์ซึ่งตั้งอยู่เคียงข้างกับองค์อรหันต์ท่านพระคุณพลอุสุติตมหาเถระนั่นพวกท่านทั้งหลายจะพอรู้บ้างหรือไม่พระองค์ผู้เพิ่งเสด็จมาใหม่ยังไม่ทรงทราบความเป็นไปทรงชี้พระหัตถ์พรางมีพระดำรัสถามด้วยความสงสัยเป็นปัลลังก์ที่ประดิษฐานศพองค์พระอรหันต์ท่านพระมหาพยัคฆ์ผู้ชำนาญในพระไตรปิฎกธรรมพระเจ้าค่ะราชบุรุษเหล่านั้นพากันกราบบังคมทูลฮึพระมหาพยัคฆ์เถระเจ้าองค์อรหันต์ท่านเข้าสู่นิพพานแล้วหรือน่าแปลกใจนักท่านเข้าสู่นิพพานที่ไหนและท่านเข้านิพพานเมื่อไหร่เหตุฉะไหนเราจึงไม่รู้เรื่องเลยล่ะสมเด็จพระเจ้าสัทธาดิตผู้ทรงฝักใฝ่ ในพระพุทธศาสนาตรัสถามขึ้นด้วยความแปลกพระทัยทั้งนี้ก็เพราะว่าท่านพระมหาพยัคฆ์เถระเจ้านั้นเป็นที่ทรงรู้จักคุ้นเคยและทรงเคารพเลื่อมใสเป็นอันมากพระผู้เป็นเจ้ามหาพยัคฆ์เถระท่านดับขันเข้าสู่พระนิพพานเมื่อสักครู่ไม่นานมานี้และที่นี้เองพระเจ้าค่ะราชบุรุษผู้หนึ่งซึ่งรู้เห็นเหตุการณ์โดยตลอดกราบบังคมทูลแล้วก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นถวายให้ทรงทราบโดยละเอียดสมเด็จพระบรมกษัตริย์สัทธาเด็ดได้ทรงสดับเรื่องที่ราชบุรุษผู้นั้นเล่าถวายจบลงแล้วก็ทรงมีพระมนัสเต็มตื่นไปด้วยประสาทะเรื่มใสในคุณแห่งพระอรหันต์ยิ่งจึงทรงมีพระราชดำรัสให้จัดหาเครื่องสักการะบูชามาโดยไวแล้วทรงกระทำสักการะบูชาศพพระอรหันต์ทั้งคู่ซึ่งประดิษฐานอยู่ที่กูตาคารบนนภากาศนั้นแล้วก็บังเกิดอัศจรรย์บันดาลให้เห็นกันทั่วบริเวณนั้นอีกคือเมื่อสมเด็จบรมกษัตริย์ทรงถวายสักการะบูชาเสร็จแล้วไม่ทันนานพระศิลาเจดีย์ซึ่งประดิษฐานอยู่เหนือกูตาคารเบื้องอากาศนั้นก็มีอาการขยับขยื่นแล้วค่อยเคลื่อนค่อยต่ำลงมาจนถึงพื้นปฐุทาแล้วก็ประดิษฐานอยู่ณที่เดิมส่วนกูตาคารเรือนยอดซึ่งเป็นที่ตั้งศพพระอรหันต์ทั้งสองนั้นก็พลันขยับขยื่นแล้วค่อยๆเคลื่อนค่อยลอยตามศิลาเจดีย์ลงมาจากณภากาศแล้วไปประดิษฐานอยู่ณภูมิภาคพื้นปฐพีข้างเคียงกับพระศิลาเจดีย์เป็นมหัศจรรย์โดยเป็นไปตามคำอธิษฐานขององค์อรหันต์ท่านคุณพลอุสุติสสะมหาเถระทุกประการแล้วจึงมีพระบรมราชองค์การแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสัทธาดิษสะมหาราชบรมนาถบพิตรโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิธีการศพบรรพชิตองค์อรหันต์สำคัญในพระพุทธศาสนาทั้งสองรูปนั้นเป็นการพระราชพิธีอันยิ่งใหญ่รับสั่งให้ปวงพุทธบริษัทและพระสงฆ์ทั้งหลายบรรดาที่มีใจเคารพเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาพากันกระทำการสักการะบูชาเป็นอันมากแล้วพอถึงกำหนดพระราชพิธีถวายพระเพลิงสมเด็จพระราชาธิบดีสัทธาดิษฐ์ผู้ทรงเป็นใหญ่ก็เสด็จเข้าไปถวายนมัสการแล้วพระราชทานเพลิงก่อนชนทั้งปวงครั้นเสร็จการพระราชทานพระราชพิธีถวายเพลิงศพพระมหาเถระเจ้าทั้งสองแล้วพระองค์ก็ทรงมีพระราชดำรัสสั่งให้ก่อพระเจดีย์บรรจุพระธาตุขององค์อรหันต์ซึ่งทรงคุณอันประเสริฐทั้งสองณบริเวณที่กูตาคารลอยลงมาจากณภากาศและสถิตประดิษฐานอยู่ซึ่งเป็นสถานที่ใกล้เคียงกับพระศิลาเจดีย์นั่นเองแล้วก็ทรงจัดให้มีงานฉลองพระเจดีย์ที่สร้างใหม่ทรงบูชาด้วยเครื่องสักการะพันนานาวรามิตรเป็นมโหฬารสักการะวิธีแล้วก็รับสั่งให้เราราชบุรุษดูแลรักษาพระเจดีย์นั้นไม่ให้เป็นอันตรายโดยมีพระราชประสงค์จัดให้เป็นหิตานุหิตประโยชน์สอดที่ผลแก่ปวงชนชาวลังกาที่พากันมาสักการบูชาด้วยประการฉะนี้ในการที่เป็นอาวสานแห่งบทอันว่าด้วยประวัติของพระเจ้าศรีธรรมาสุกราชก็เห็นว่าพอสมควรแล้วขอยุติแต่เพียงนี้แต่นี่จะอธิบายในบทอันว่าด้วยปฏิปัสสัทธิวิมุตตินี้ใครที่จะกล่าวสรุปความสำคัญเพื่อให้ท่านผู้มีปัญญาทั้งหลายกำหนดจดจำได้ง่ายว่าปฏิปัสสัทธิวิมุตตินี้หมายถึงการหลุดพ้นโดยความสงบเย็นเป็นอย่างยิ่งตัวปฏิปัสสัทธิวิมุตติที่แท้จริงก็ได้แก่พระอริยผลญาณอันประเสริฐในพระบวรพุทธศาสนากล่าวคือพระโสดาปัตติผลญาณพระสกทาคามิผลญาณพระอนาคามิผลญาณพระอรหัตตผลญาณ พระอริยผลญาณอันประเสริฐทั้ง4ประการนี้แหละเป็นตัวแท้ของปฏิปัตสัทธิวิมุตติในพระบวรพุทธศาสนาสมจริงตามหลักฐานอันปรากฏมีในคัมภีร์สุมังคระวิรานสินีอัตถกถาทีฆานิกายโดยอัดบรรณนาว่าจัตตาริสามัญยปรานิมัคคานุภาเวนะกิเลสานังปฏิปัสสะทันเตอุปัตนัตตาปฏิปัสสติวิมุตติติสังขยังกัจฉันติสามัญผลสามัญญผลคือพระอริยผลญาณทั้ง4ย่อมถึงการนับว่าเป็นปฏิสัทธิวิมุตติเพราะเหตุที่เป็นคุณวิเศษซึ่งอุบัติผุดขึ้นหลังจากที่บรรดากิเลสทั้งหลายสงบนิ่งไปโดยอานุภาพแห่งพระอริยมรรคญาณวิธีการปฏิบัติเพื่อให้ได้บรรลุถึงปฏิปัสสัทธิวิมุตตินี้ก็คือต้องเป็นผู้มีโชคดีเกิดมาพบพระศาสนาแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วมีใจกรอบด้วยเลื่อมใสศรัทธาอุตสาห์จำเริญวิปัสสนากรรมฐานสามารถจังวิปัสสนาญาณให้บังเกิดขึ้นในคันธสันดานแห่งตนจนได้บรรลุถึงพระอริยมรรคญาณอันเป็นสมุจเฉดวิมุตติแล้วต่อจากนั้นพระอริยผลญาณอันเป็นปฏิปัสสัทธิวิมุตตินี้จึงจักอุบัติมีขึ้นตามลำดับนับตั้งแต่ปฏิปัสสัทธิวิมุตติขั้นที่1จนถึงปฏิสัทธิวิมุตติขั้นที่4อันเป็นขั้นสุดท้ายเมื่อพระอริยผลญาณอันเป็นปฏิปัสสัทธิวิมุตติขั้นสุดท้ายอุบัติมีขึ้นในคันธสันดานท่านผู้เจริญวิปัสสนากรรมฐานก็ย่อมจักได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์อริยบุคคลซึ่งเป็นพระอริยบุคคลชั้นสูงสุดในพระบวรพุทธศาสนาเป็นผู้ควรแก่การสักการะบูชาของปวงเทพดาและมนุษย์ทั้งหลายได้ชื่อว่าเป็นพระมหาคีนาศพเจ้าผู้หมดจิตอยู่จบพรหมจรรย์ครั้นถึงวาระกำหนดอายุไขการแล้วก็จักดับขันเคลื่อนแคล้วเข้าสู่ปรินิพพานบรมสุขเป็นการล่วงพ้นจากมุขมนทนแห่งพญามัจจุราชคือความตายไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดให้ได้รับทุกข์ภัยในวัฏสงสารอีกต่อไปพรรณนาในประวัติของพระเจ้าสีธรรมาสุกราชและพรรณนาในวิมุตติธรรมลำดับที่4แต่ย่อคือปฏิปัสสัทธิวิมุตติความหลุดพ้นโดยสงบเย็นเป็นอย่างยิ่งสมควรที่จะยุติลงได้แล้วต่อไปจะได้แสดงนิสรณวิมุตติหลุดพ้นโดยการสลัดออกไปวิมุตติธรรมลำดับที่5ซึ่งบัญญัติไว้ในศาสนาพรหมจรรย์แห่งองค์สมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งปวงนี้มีชื่อเรียกว่านิสรณวิมุตติคือความหลุดพ้นโดยการสลัดออกไปนิสรณวิมุตติความหลุดพ้นโดยการสลัดออกไปนี้ขอให้ท่านผู้มีปัญญาทั้งหลายพึงทำความเข้าใจว่าหมายถึงความหลุดพ้นโดยการสลัดออกไปของพระอรหันต์อริยบุคคลซึ่งเป็นไปในการทั้งสองคือในการปัจจุบันหนึ่งในการอนาคตหนึ่งจริงอยู่เมื่อบุคคลผู้มีวาสนาบารมีอันสั่งสมมาแต่ปางบับโดยมีพระอรหัตตคุณรุ่งเรืองแก่กล้าอยู่ในขันธสันดานอุตสาหะจำเริญวิปัสสนากรรมฐานตามกระแสพระพุทธทะดีกาสามารถยังวิปัสสนาญาณให้บังเกิดขึ้นตามลำดับจนกระทั่งได้บรรลุพระอรหัตตมรรคญาณเป็นอันเป็นสมุจเฉดวิมุตติและพระอรหัตอริยผลญาณอันเป็นปฏิปัสสัทธิวิมุตติแล้ว ท่านย่อมได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์มหาขีณาสวะเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเพราะสิ้นกิเลสสังโยชน์ทั้งหลายไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารอีกต่อไปการได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์มหาขีณาสวะเจ้าหลังจากพระอรหันต์อริยมรรคญาณพระอรหันต์อริยผลญาณบังเกิดขึ้นแล้วนี้จัดเป็นนิสสรณวิมุตติในการปัจจุบันเพราะเป็นการหลุดพ้นโดยการสลัดออกไปจากกิเลสสังโยชน์โดยประการทั้งปวงการดับขันเข้าสู่พระนิพพานหลังจากที่ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์มหาขีณาสวะเจ้าแล้วของพระอรหันต์อริยบุคคลทั้งหลายซึ่งจะต้องปรากฏมีขึ้นอย่างแน่นอนในการต่อมาจัดเป็นนิสรณวิมุตติในการอนาคตเพราะเป็นการหลุดพ้นโดยการสลัดออกไปจากภพชาติโดยสิ้นสุดอธิบายเช่นนี้ยังไม่เป็นที่เข้าใจต้องการที่จะให้ชี้ลงไปอย่างชัดเจนที่สุดบ้างตัวนิสรณวิมุตติแท้ๆนั้นได้แก่อะไรตัวนิสรณวิมุตติแท้ๆได้แก่ยอดธรรมทางพระพุทธศาสนาเมื่อเป็นยอดธรรมแล้วก็ต้องมีไม่มากคือต้องมีอยู่อย่างเดียวเป็นยอดธรรมขอจงกำหนดจดจำให้ดีอยากทราบนักหรือว่ายอดธรรมทางพระพุทธศาสนานี่คืออะไรจะเปิดชมหน้าให้เห็นในการบัดนี้ยอดธรรมทางพระพุทธศาสนาก็คือพระนิพพานอันว่าพระนิพพานนี่แหละเป็นตัวนิสรณวิมุตติที่แท้จริงละอย่าได้สงสัยอะไรเลยพระนิพพานเมื่อกล่าวถึงพระนิพพานอันเป็นตัวนิสรณวิมุตติเราท่านผู้เป็นพุทธศาสนิกชนก็ควรจะได้ทำความเข้าใจให้เด็ดขาดลงไปว่าพระนิพพานอันเป็นนิสรณวิมุตตินี้เป็นคุณสมบัติพิเศษของพระอรหันต์อริยบุคคลประเภทเดียวเท่านั้นแต่การได้รู้แจ้งเห็นจริงในลักษณะแห่งพระนิพพานพร้อมทั้งการได้ลิ้มรสแห่งพระนิพพานและการได้เสวยอมตะสุขอันเกิดจากความบันดาลแห่งพระนิพพานนั้นย่อมปรากฏมีขึ้นได้โดยแท้แก่พระอริยบุคคลทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นพระโสดาบันอริยบุคคลพระสกทาคามีอริยบุคคลหรือพระอนาคามีอริยบุคคลก็ตามหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าพระอริยบุคคลทั้งหลายมีพระโสดาบันอริยบุคคลเป็นต้นแม้ว่าจะเป็นพระอริยบุคคลชั้นต่ำกว่ายังไม่สามารถที่จะบรรลุถึงนิสรณวิมุตติอันเป็นคุณสมบัติพิเศษของพระอรหันต์ถึงกระนั้นท่านก็ถึงกระนั้นท่านก็ย่อมมีปัญญาวิเศษสามารถที่จะเห็นตัวพระนิพพานได้อย่างถูกต้องชัดเจนในขณะที่พระอริยมรรคอริยผลบังเกิดขึ้นในขณะที่ท่านอธิษฐานเข้าผลสมบัติตามอำนาจแห่งพระอริยมรรคอริยผลที่ตนได้บรรลุนั้นหากจะมีปัญหาสอดแทรกเข้ามาในการบัดนี้ว่าในฐานะที่เราท่านเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาและปฏิญาณตนเป็นพุทธศาสนิกชนก็ย่อมได้ยินได้ฟังคำสอนทางศาสนาถึงเรื่องพระนิพพานอยู่เนืองๆว่าพระนิพพานเป็นธรรมวิเศษพระนิพพานเป็นธรรมประเสริฐพระนิพพานเป็นธรรมสูงสุดพระนิพพานเป็นยอดของพระพุทธศาสนาดังนี้แล้วก็พรรณนาคุณวิเศษของพระนิพพานไปต่างๆนานาสุดแต่ปัญญาและบริหารของท่านผู้สอนจักพาไปซึ่งเมื่อฟังแล้วก็ให้มีใจเลื่อมใสเกิดอยากจะได้เห็นพระนิพพานขึ้นมาคือว่าอยากจะรู้จักตัวพระนิพพานเป็นกำลังดังนั้นขณะนี้ก็ได้โอกาสดีแล้วเพราะว่าท่านกำลังอธิบายเรื่องพระนิพพานอันเป็นนิสรณวิมุตติอยู่พอดีจึงใครที่จะขอร้องให้กรุณาชี้ให้เห็นตัวพระนิพพานอย่างชัดแจ้งสักหน่อยเถิดเป็นไรโดยชี้ให้เห็นชัดตรงไปทีเดียวจะได้หรือไม่ได้ล่ะวิสัชนาว่าไม่ได้แท ถึงจะอ้อนวอนขอร้องด้วยประการใดๆก็ไม่มีใครสามารถที่จะชี้แจงให้เห็นตัวพระนิพพานอย่างชัดแจ้งได้ขอบอกตรงๆว่าไม่มีใครในโลกนี้หรือโลกไหนที่จะสามารถพาใครต่อใครให้ไปดูตัวพระนิพพานหรือสามารถทำให้เกิดความเข้าใจซาบซึ้งและรู้รสชาติแห่งพระนิพพานได้อย่างแน่นอนจึงอยู่ในโลกปัจจุบันทุกวันนี้ถึงแม้จะมีผู้พยายามกล่าวถึงเรื่องพระนิพพานกันอยู่มากมายอธิบายกันถึงลักษณะและพระนิพพานว่ามีลักษณะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็ว่ากันไปอย่างนั้นเองคือว่ากันไปตามสติปัญญาและจินตนาการของผู้ว่าและโดยมากก็ปรากฏว่าตนของผู้อธิบายเรื่องพระนิพพานนั่นแหละจะได้มีสติปัญญารู้จักตัวพระนิพพานอันแท้จริงในพระพุทธศาสนาแม้แต่สักนิดหนึ่งก็หาไม่ได้คิดค้นด้นเดาแล้วก็กล่าวออกไปตามอัตโนมัติวิสัยเมื่อเป็นเช่นนี้ต่อให้มีเวลาพูดและฟังเรื่องพระนิพพานกันไปจนสิ้นลมปราณก็ไม่สามารถที่จะเห็นตัวพระนิพพานอันแท้จริงได้บัดนี้ขอให้ท่านผู้มีปัญญาทั้งหลายจงพากันเข้าใจไว้โดยตระหนักเถิดว่าการที่บุคคลจะมีโอกาสเห็นตัวพระนิพพานอันแท้จริงได้อย่างแจ้งชัดนั้นจะเป็นแต่เพียงอาศัยสุตมยปัญญาคือปัญญาที่เกิดจากการสดับตรับฟังหรืออาศัยจินตามยปัญญาคือปัญญาที่เกิดจากจิตจินตนาการไปตามปริยาศัยนั่นไม่ได้โดยที่แท้ต้องอาศัยภาวนามยปัญญาคือปัญญาพิเศษที่เกิดขึ้นจากการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเท่านั้นด้วยเหตุนี้เมื่อท่านผู้มีปัญญาเกิดความปรารถนาใคร่จักได้ยนชมหน้าพระนิพพานอยากเห็นตัวพระนิพพานอย่างชัดเจนและใครจักได้รู้ได้เห็นว่าพระนิพพานมีลักษณะหรือมีรสชาติเป็นอย่างไรบ้างอย่างนี้แล้วก็จะนิ่งเฉยอยู่ทำไมล่ะวิปัสสนากรรมฐานอันเป็นหลักการปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงตัวพระนิพพานที่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาจารย์ทรงพระมหากรุณาประทานไว้ให้พวกเราโดยเฉพาะเวลานี้ก็ยังปรากฏมีอยู่ในโลกยังไม่เสื่อมสูญสิ้นหมดไปเรียบลุกขึ้นขวนขวายปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอันเป็นหลักการให้เข้าถึงตัวพระนิพพานกันเถิดเป็นไรหากไม่ใช่เป็นผู้อาภัพอัปปาทนาจริงๆแล้วรับรองว่าเป็นต้องได้เห็นพระนิพพานด้วยตัวของตัวเองอย่างแน่นอนเพราะพระนิพพานอันบวรนี้แม่ผู้มีวาสนาเพียงแค่พระโสดาบันก็สามารถที่จะเห็นได้อย่างเด่นชัดทีเดียวเมื่อได้เห็นพระนิพพานอย่างเด่นชัดด้วยตนเองเช่นนี้แล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีความสงสัยหรือเที่ยวไตร่ถามใครต่อใครในเรื่องพระนิพพานนี้ให้เหนื่อยยากกันอีกต่อไปและถ้าจะมีใครอวดวิเศษว่าตูข้าเป็นผู้มีปัญญาผ่องใสสามารถที่จะอธิบายลักษณะพระนิพพานได้แล้วก็พรรณนาพระนิพพานไปว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ผู้ที่ได้เห็นพระนิพพานมาแล้วคือพระโสดาบันท่านก็อาจที่จะมีสติปัญญาตัดสินได้เลยว่าคนที่อวดวิเศษกล่าวถึงพระนิพพานนั้นเขามีปัญญาพรรณนาลักษณะพระนิพพานได้อย่างถูกต้องท่องแท้หรือว่าเขาเป็นแต่เพียงคนโง่แต่อุตส่าห์กล่าวถึงพระนิพพานโดยวหารเป็นอัตโนมัติตามภาษาของคนอวดฉลาดที่ไม่มีความรู้แต่อยากจะชี้โดยเหตุที่พระนิพพานอันเป็นยอดธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นธรรมวิเศษที่มีค่าควรแก่การที่จะรู้แจ้งเห็นจริงด้วยตนมากกว่าที่ควรจะอธิบายให้ฟังดังกล่าวมาฉะนั้นในการบรรยายเรื่องพระนิพพานอันเป็นนิสรณะมิมุตินี้จึงจะของดไว้ไม่อธิบายลักษณะพระนิพพานว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ให้เป็นที่น่ารำคาญแก่ท่านผู้มีปัญญาทั้งหลายแต่จะขอรวบรัดไปอธิบายถึงประเภทแห่งพระนิพพานเลยทีเดียวว่าพระนิพพานอันเป็นตัวนิสรณะวิมุตตินี้เมื่อแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆก็ได้สองประเภทคือสอุปาทิเสสนิพพาน อันได้แก่นิสรณวิมุตติในการปัจจุบันประเภทหนึ่งและอนุปาทิเสสนิพพานอันได้แก่นิสอันได้แก่นิสรณวิมุตติในการอนาคตประเภทหนึ่งซึ่งมีอรรถอธิบายตามลำดับคือสอุปาทิเสสนิพพานหนึ่งอนุปาทิเสสนิพพานหนึ่งสอุปาทิเสสนิพพานคือนิพพานที่มีเบญจขันธ์มีชีวิตยังอยู่เพิ่งเข้าใจอนุปาทิเสสนิพพานคือนิพพานที่ดับเบญจขันธ์ดับชีวิตแล้วนี่เรียกว่าอนุปาทิเสสนิพพานเพิ่งเข้าใจสอุปาทิเสสนิพพานส่วนระยะเวลาเร็วยิ่งกว่าเสี้ยวหนึ่งแห่งวินาทีในขณะที่พระอรหัตตมรรคญาณอันเป็นสมุจเฉทวิมุตติและพระอรหัตตผลญาณอันเป็นปฏิสัทธิวิมุตติอุบัติขึ้นในขันธสันดานแห่งท่านผู้เจริญวิปัสสนากรรมฐานตามกระแสพระพุทธฎีกานั้นท่านก็ยอมได้สำเร็จพระอรหันต์อริยบุคคลซึ่งเป็นพระอริยบุคคลขั้นสูงสุดในพระพุทธศาสนาเป็นพระมหาขีณาสพผู้สิ้นอาสวะสังโยชน์สมควรแก่สักการบูชาของเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายในขณะที่ท่านผู้เจริญวิปัสสนากรรมฐานได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์มหาขีณาสพนี่แหละนับป่าท่านได้เข้าถึงสอุปาทิเสสนิพพานอันเป็นนิสรณวิมุตติในการปัจจุบันสอุปาทิเสสนิพพานอันเป็นนิสรณวิมุตติในการปัจจุบันแน่หมายถึงนิพพานที่ยังไม่อุปาทานขันธ์5เหลืออยู่คือพระนิพพานของพระอรหันต์อริยบุคคลที่ยังเป็นไปกับด้วยขันธ์5เพราะคำว่าสอุปาทิเสสนิพพานนี้แปลว่าพระนิพพานที่มีอุปาทานขันธ์5เหลืออยู่ราวให้รู้ง่ายๆก็ว่าเป็นพระนิพพานของพระอรหันต์ที่ยังชีวิตที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นเองคือองค์ท่านเองนะยังมีชีวิตอยู่ยังไม่นิพพานแต่ว่ากิเลสสังโยชน์ของท่านนิพพานดับหายไปหมดแล้วดังนั้นจึงมีวหารเรียกพระนิพพานประเภทนี้เรียกวหารหนึ่งว่ากิเลสนิพพานพระอรหันต์อริยบุคคลผู้มีจิตผ่องแผ้วปราศจากกิเลสทุรีซึ่งได้บรรลุนิสรณวิมุตติในการปัจจุบันคือสอุปาทิเสสนิพพานหรือกิเลสนิพพานนี้ขอให้ท่านผู้มีปัญญาพึงทำความเข้าใจไว้จงดีว่ากิเลสสังโยชน์ทั้งหลายของท่านเท่านั้นที่ดับสนิทตลอดการทุกวันเวลาแต่ว่าองค์ท่านเองไม่ใช่อย่างนั้นคือไม่ใช่ว่าองค์ท่านจะดับคือไม่ใช่ว่าองค์ท่านจะเข้านิพพานดับสนิทอยู่ตลอดการหรือยึดหน่วงเอาพระนิพพานมาเป็นอารมณ์อยู่เสมอไปทุกเวลานาทีโดยที่แท้โลกิยารมณ์ทั้งหลายกล่าวคือการเห็นการได้ยินการรู้จินการรู้รสการสัมผัสหรือการนึกคิดอารมณ์อื่นนอกจากพระนิพพานขอยุติแต่เพียงนี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี
1: ้ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์จวนกุลาเชษฐ์โถวัดเจติยาคีรีวิหารหรือวัดภูทอกอำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬในรายการธรรมะกับอาจารย์ช่วงที่2ครับลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะจากโครงการช่วยชาติท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
2: กราบนมัสการหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนที่เคารพวันนี้นับว่าเป็นวันประวัติศาสตร์ที่ควรจะจารึกไว้ในประวัติของกรมช่างอากาศอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากวันนี้เป็นโอกาสอันสำคัญยิ่งที่พวกเราชาวกรมช่างอากาศพี่น้องประชาชนบริเวณใกล้เคียงและที่อยู่ห่างไกลศิษยานุศิษย์และผู้สาธุชนทั้งหลายได้มีจิตศรัทธาที่จะอารัธนาเชิญหลวงตามารับการถวายผ้าป่าช่วยชาติในวันนี้ซึ่งนับว่าเป็นประวัติศาสตร์สำคัญของกรมช่างอากาศอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากว่าในกิจปฏิบัติของหลวงตานั้นท่านได้ปฏิบัติกิจอันนี้มาเป็นเวลานาน แต่กรมช่างอากาศเองนั้นยังไม่เคยมีโอกาสที่จะได้ปฏิบัติกิจอันนี้ต่อหลวงตาซึ่งเป็นการตอบแทนพระคุณแก่ประเทศชาติของเราอันเป็นการแสดงน้ำใจแสดงความรักชาติแสดงความสามัคคีเสียสละทรัพย์สินเงินทองเพื่อนำเข้าสู่ท้องพระคลังหลวงอุดหนุนค้ำจุนชาติไทยในโอกาสนี้ท่านยังได้มาแสดงธรรมะเทศนาให้พวกเราที่รวมณอยู่ที่นี้ได้ใช้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจในการดำเนินชีวิตอันถูกต้องดีงามตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขอกราบอาราธนาหลวงตาได้กรุณาเมตตาแสดงธรรมโปรดความศรัทธาให้กับผู้ที่มารวมถวายผ้าป่าช่วยชาติให้ต่อไปกราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูง
3: พักเครื่องคู่หนึ่งรถมันค่ำคร่าใช้มาเป็นเวลา90ปีนี้แล้วตั้งแต่อายุเกิดเป็นมนุษย์มา90ปีวันที่2สิงหาแล้วอายุของพระก็70ปีกว่ามาหลายเดือนแล้วเรียกว่ารถก็เรียกว่ารถคือค่ำค่ามากที่สุดถ้าเป็นคนก็คนค่ำค่าถ้าเป็นพระก็เรียกว่าพระชราเพราะฉะนั้นเดินไปไม่กี่ก้าวก็ต้องพักเครื่องพักเครื่องไปตามทางพักมาอยู่ไม่ถอยจนกระทั่งน้ำมันหมด จะก้าวไปไหนก็ไม่ถึงมีจะพักเครื่องเลยสุดท้ายก็ไปหาเอาน้ำในสระขึ้นมาเติมน้ำมันในรถรถก็รถสำคัญน้ำมันที่มาเติมรถก็เป็นน้ำตามลำคลองเรียกคนแก่เป็นอย่างนี้ขอให้พี่น้องทั้งหลายทราบทั่วกันวันนี้เป็นวันมหามงคลท่านทั้งหลายมีคนอากาศโทนัทพงศ์ยำธรรมชาติเจ้ากรมช่างอากาศมาเป็นประธานเป็นร่มโพร่มไทรเพื่อบำเพ็ญงานการมหากุศลเพื่อชาติไทยของเราในคราวนี้นับว่าเป็นมหามงคลอย่างมากทีเดียวและการบำเพ็ญมหากุศลอย่างนี้เราก็ได้เริ่มมาตั้งแต่ 2,541 ต้นปีจนกระทั่งบัดนี้ก็จะเป็นเวลา5ปีกว่าจะเข้าถึง6ปีแล้วการแสดงธรรมเทศนาว่าการบิณฑบาตขอทานเครื่องวัตถุทายทานจากพี่น้องทั้งหลายที่มาเยียวยาหรืออุ้มชูชาติไทยของเราให้ขึ้นตามหลงลึกตามท่านก็ตามมีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสดำเนินตามหัวหน้าคือหลวงตาที่ประกาศออกมาว่าจะมีชีพช่วยชาติและศาสนาในเมืองไทยของเราให้เต็มกำลังความสามารถอาชีวิตจิตใจจะขาดลิ้นลงในสถานที่การใดๆหลวงตาพร้อมแล้วทุกอย่างนับตั้งแต่ได้บำเพ็ญสมณธรรมมาก็ได้ใช้วิธีการอย่างนี้เรื่อยมาผลก็ปรากฏเป็นที่พอใจโดยลำดับเพราะความแกล้งกล้าความสามารถอาถรรพ์ต่อข้าศึกศัตรูคือกิเลสที่มีอยู่ภายในใจปรากฏว่าได้ชัยชนะมาเป็นลำดับลำดาจนเป็นที่พอใจหาที่ตำหนิตามธรรมดาโลกสงสารจะต้องมี ที่ตำหนิตัวเองอยู่ตลอดเสมอตลอดเวลาเสมอสำหรับผู้มุ่งต่อความถูกต้องดีงามทั้งหลายเว้นคนชั่วช้าหลังมีบาปมีกรรมเต็มตัวนั้นจะไม่คิดถึงเรื่องความชั่วช้าหลังของตนแต่จะเพิ่มพูนความชั่วช้า

นี่หลวงตาก็ได้พยายามฟักเบี่ยงกับข้าศึกภายในจิตใจของตนที่เป็นปากเป็นน้ำทิ่มแทงให้เกิดความทุกข์ความกัดร้อนในอิริยาบถทั้งสี่ยืนก็เป็นทุกข์เดินก็เป็นทุกข์นั่งก็เป็นทุกข์นอนก็เป็นทุกข์เว้นแต่ขณะที่หลับเท่านั้นนี่คือที่เลสร้างปากสร้างน้ำสร้างฟืนสร้างไฟในหัวใจของสัตว์โลกแล้วก็สร้างในหัวใจของเราซึ่งตั้งหน้าตั้งตาจะปราบปรามมันให้สิ้นซากลงจากจิตใจจึงต้องใช้ความพยายามทุกวิถีทางเป็นหรือตายก็มอบไว้กับมรรคผลอันเลิศเลอที่พระพุทธเจ้าทรงเลิศเลอมาแล้วจากธรรมเหล่านี้แล้วมาประกาศธรรมสอนโลกจนปรากฏเป็นพระสงฆ์ที่เลิศเลอตลอดมาเป็นสังฆังสานังกัจฉามิของพวกเราท่านเหล่านี้ท่านเป็นผู้เลิศเลอด้วยธรรม เพราะอำนาจแห่งความภาคแห่งความสู้ความไม่ถอยเพื่อใจชนะกับข้าศึกกับกูคือสิ่งก่อกรรมก่อเวรก่อความทุกข์ความลำบากในหัวใจของสัตว์โลกเรื่อยมามีหัวมีพระไทยหรือไทยของพระพุทธเจ้าเป็นต้นเลยขาดสะบั้นลงไปแล้วนำวิธีการนี้มาสั่งสอนโลกบรรดาสาวกทั้งหลายได้ยินได้ฟังเกิดความซาบซึ้งปฏิบัติตนจนถึงขั้นสละเป็นสละตายตามเสด็จพระพุทธเจ้าแล้วปรากฏผลเป็นสังฆังสารังคัจฉามิขึ้นมาให้พี่น้องชาวพุทธในเมืองไทยหรือนอกเมืองไทยของเราได้กราบไหว้บูชาเป็นขวัญพาขวัญใจตลอดมานี่คือธรรมของพระพุทธเจ้าแสดงความเลิศเลอตลอดมา นี่หลวงตาก็ได้อุตส่าห์พยายามดำเนินสละชีวิตเลือดเนื้อของตนตามป่าตามเขาในถ้ำเหลืองผาอุตส่าห์พยายามมีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าก็คือมรรคผลนิพพานอย่างไรจะเอาให้ได้มรรคผลนิพพานจะต้องให้ได้ในชาติปัจจุบันนี้เท่านั้นด้วยเหตุนี้ความภาคเพียรทั้งหลายจึงทุ่มลงไปไม่รู้จักเป็นจักตายผลที่ปรากฏขึ้นมาก็ปรากฏขึ้นได้เรื่อยตามกำลังแห่งเหตุหนักเบามากน้อยเพียงไรผลก็ปรากฏขึ้นมาจนกระทั่งผลสุดท้ายก็ปรากฏผลเป็นที่พอใจลงในความว่าหาที่ตำหนิไม่ได้แล้วสำหรับใจดวงนี้ซึ่งแต่ก่อนเป็นบ่อเกิดแห่งความตำหนิติเตียนเพราะมีกิเลสตัวเสนียดจันไรตัวเป็นข้าศึกเป็นมหาภัยต่อจิตใจ มันฝังลึกแล้วก่อฟืนก่อไฟเผาเราตลอดมาจึงได้อุตส่าห์พยายามนำน้ำคือธรรมสติธรรมปัญญาธรรมวิริยะธรรมคือความภาคเพียรความอุตส่าห์พยายามมาเป็นน้ำดับไฟคือกิเลสที่เผาหัวใจเราอยู่จนกระทั่งกิเลสทั้งหลายได้อ่อนตัวลงอ่อนตัวลงด้วยอำนาจแห่งธรรมซึ่งเป็นน้ำดับไฟใจจึงกลายเป็นใจที่สว่างสวัยขึ้นมาสามารถพูดได้ในที่ทั้งปวงเมื่อมีบุคคลหรือสถานที่ที่ควรจะพูดได้หนักเบามากน้อยเพียงไรจะออกได้ตามเหตุการณ์นั้นๆเพราะธรรมชาติเวลาเราบำเพ็ญให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วจะมารวมอยู่ที่ใจดวงเดียว เช่นเดียวกับที่เลยมีมากมีน้อยไม่ได้อยู่ตรงไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศท้องฟ้ามหาสมุทรที่ไหนเลยมีอยู่ที่จิตของสัตว์ทั้งหลายนี้โดยฝ่ายเดียวเท่านั้นการที่กิเลสมีอยู่ในใจของสัตว์ทั้งหลายโดยฝ่ายเดียวฉันใดกิเลสเหล่านี้ก็มีอยู่ที่หัวใจของเราเป็น

0: ตลอดเวลาเป็นผู้แก่เรามาเรื่อยจนมาทำบัดนี้ฉันนั้นเหมือนกันจึงได้มุสาพยายาม แก้ไขดัดแปลงในวาระแรกที่ออกปฏิบัติก็ไม่เคยคิดว่าจะได้มาเทศนาว่าการช่วยบ้านช่วยเมืองดังที่เห็นอยู่เวลานี้เลยมีแต่ตั้งหน้าตั้งตาฟัดกับสิ่งตัวเป็นมหาภัยต่อจิตใจของเราจนกระทั่งธรรมชาติอันนี้ได้สิ้นซากลงไปหายหมดทุกอย่างคำที่ว่าต้องจะต้องติดตำหนิตัวเองตั้งแต่วันรู้จักเดียงสาภาวะภาวะมาไม่ว่ากิริยาการใดๆที่เคลื่อนไหวไปจากกายจากวาจาซึ่งออกจากน้ำใจที่เป็นตัวภัยจึงต้องได้ตำหนิติเตียนตนตลอดมาแล้วก็พยายามแก้ไขสิ่งที่บกพร่องทั้งหลายนั้นโดยลำดับโดยธรรมที่เห็นว่าถูกต้องดีงามแล้วมาแล้วตั้งแต่องค์ศาสดา มากำจัดปัดเป่าชะล้างสิ่งทั้งหลายที่เป็นมหาภัยเหล่านี้ให้จางลงจางลงความตำหนิจิตเตียนตนเองก็ค่อยเบาลงความที่น่าชมเชยในจิตใจซึ่งเป็นผลแห่งธรรมเกิดขึ้นจากความภาคอย่างมากน้อยนั้นได้ปรากฏเด่นขึ้นเป็นลำดับธรรมดาเดินนั่งนอนได้กลายเป็นความพึ่งปีติยินดีในธรรมทั้งหลายที่ใจดวงนี้ได้บรรจุไว้เต็มกำลังของตนตามภาคแห่งธรรมที่ได้รู้ได้เห็นมากน้อยเป็นลำดับไปจนกระทั่งสุดท้ายที่เหลือที่เคยเป็นภัยทั้งหยาบทั้งกลางทั้งละเอียดซึ่งอยู่ภายในจิตใจหมักหมมฝังจิตใจอยู่ตลอดเวลาให้เป็นป่าช้าเกิดตายเกิดตายเพราะเกียรติตรงนี้เป็นผู้พาให้เกิดให้ตายก็ได้สลายตัวลงไปจากจิตใจธรรมที่เราไม่เคยคาดเคยคิดธรรมที่เราทั้งหลายได้ทราบว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็ดีพระสาวกทั้งหลายตรัสรู้หรือบรรลุธรรมก็ดีก็ได้มากระจ่างแจ้งขึ้นที่จิตใจหายสงสัยในความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าและหายสงสัยในบรรดาสาวกทั้งหลายที่ท่านตรัสรู้หรือบรรลุธรรมกระจ่างแจ้งขึ้นมาในหัวใจของท่านเพราะธรรมชาติที่ปรากฏขึ้นจากหัวใจของเรานี้เป็นธรรมประเภทเดียวกันรู้เห็นอย่างเดียวกันในธรรมทั้งหลายที่เลิศเลิศส่วนความรู้เห็นแยกประเภทออกไปตามนิสัยวาสนาของพระพุทธเจ้าที่เป็นพุทธวิสัยก็แยกให้เป็นพุทธวิสัยเต็มภูมิของศาสดาเป็นความรู้แจ้งแจ้งทะลุทั่วโลกลิงแดทั่วโลกสงสารเป็นความสว่างกระจ่างแจ้งจากพระไตรของพระพุทธเจ้าไม่มีสิ่งใดปิดบังลี้ลับในโลกสมมุติอันนี้อันใดจะมาลี้ลับต่อพระญาณอยากทราบของพระพุทธเจ้านั้นไม่มีทรงรู้แจ้งแทนทะลุไปหมดทั้งภูมิทั้งโทษของสิ่งเหล่านั้นที่เรียกว่าภูมิของศาสดารองลงมาภูมิของสาวกท่านก็รู้เต็มภูมิของท่านเหมือนท้องช้างท้องใหญ่ๆบรรจุอาหารได้มากหนูท้องเล็กแต่ก็บรรจุอาหารได้มากมีความอิ่มพอเช่นเดียวกันทั้งท้องช้างและท้องหนูมีความเป็นอยู่ผาสุกเย็นใจด้วยกันที่ภูมิของอัดของต่ำเต็มหัวใจของพระพุทธเจ้าหรือเต็มพระทัยของพระพุทธเจ้าแล้วก็เต็มพระธรรมเต็มภูมิของศาสดาแล้วก็เต็มภูมิของสาวกธรรมเหล่านี้เมื่อแยกออกไปเป็นตามวิสัยวาสนาแล้วภูมิของศาสดาเต็มภูมิชั้นเอกไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนในโลกภูมิของสาวกย่อมเป็นไปตามนิสัยวาสนา และเหล่านี้เป็นวาสนาบารมีของท่านส่วนแก่นอันใหญ่หลวง ที่โลกได้กราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจตลอดมานั้นคือพระจิตของพระพุทธเจ้าและใจของพระสาวกเป็นธรรมแท่งเดียวกันคือเป็นธรรมธาตุเป็นจิตใจที่บริสุทธิ์จนกลายเป็นธรรมธาตุล้วนเช่นเดียวกันหมดนับแต่พระพุทธเจ้าเดินมาถึงสาวกองค์สุดท้ายมีความเสมอกันไม่มีอะไรยิ่งหย่อนกว่ากันนี่คือความบริสุทธิ์แห่งธรรมธาตุของท่านที่หมดการต้องถูกเชื้อข้ามพ้นแดนสมมุติทั้งหลายไปโดยประการทั้งปวงแล้ว ส่วนนิสัยวาสนานั้นมีแตกต่างกันเช่นเดียวกับต้นไม้จะเป็นต้นไม้ชนิดเดียวกันก็ตามแต่กิ่งก้านสาขาดอกไม้ดอกใบของต้นไม้นั้นๆจะมีแตกต่างกันไปเป็นลำดับลำดาไม่เหมือนกันแม้จะเป็นต้นไม้ชนิดเดียวกันก็ตามที่บรรดานิสัยวาสนาของสาวกท่านก็มีความเฉลียวเชี่ยวชาญเฉลียวฉลาดเต็มภูมิวาสนาของท่านแต่ละองค์ละองค์แล้วสรุปลงมาก็ว่าเป็นธรรมสอนโลกได้เต็มอำนาจวาสนาของท่านแต่ละพระองค์พระองค์เลื่อนมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ย้อนเข้ามาถึงองค์หลวงตาก็ได้อุตส่าห์พยายามปฏิบัติเต็มกำลังความสามารถในเวลาออกบำเพ็ญตนนั้นเรียกว่าชีวิตนี้ทายได้ทุกแห่งทุกคนไม่ว่าในป่าในเขาในถ้ำเงื่อมผาที่ใดตายได้ทั้งนั้นไม่มีความสะทกสะท้านมีแต่แดนพ้นทุกข์เป็นที่ฝังลึกในหัวใจอุตส่าห์พยายามประหนึ่งว่าเป็นผ้าที่ริ้วพอของไม่เป็นท่าอยู่ภายในใจเพราะกิเลสคือสิ่งไม่เป็นท่าหรือผ้ากี่ริ้วห่อมุ้งห่อฟูกก็ไม่ผิดในขณะที่บำเพ็ญเพียรอยู่นั้นผ้ากี่ริ้วกับตัวของเราไม่กำหนดกฎเกณฑ์ว่ามีคุณค่ามีราคาอย่างใดมีคุณค่าอยู่กับใจที่ตนมุ่งหวังอย่างแรงกล้าที่เท่านั้นเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างจึงสละละค่ำราคามูลค่าอะไรทั้งหมดออกโดยสิ้นเชิงมุ่งหน้ามุ่งตาต่อธรรมที่มีคุณค่าสูงสุดคือนิพพานอย่างเดียวเท่านั้นด้วยเหตุนี้เองการบำเพ็ญจึงไม่กำหนดกฎเกณฑ์ไม่ว่าการอยู่การกินใช้สอยการหลับการนอนอยู่ได้ทั้งนั้นกินได้ทั้งนั้นพดจาขาดแคลนไม่สนใจยิ่งกว่าธรรมภายในใจให้มีความสมบูรณ์ภูมิผลเป็นลำดับลำดาไปเมื่ออุตส่าห์พยายามอยู่เช่นนั้นจึงไม่สนใจว่าจะคิดสั่งสอนผู้หนึ่งผู้ใดเลยจะเอาให้กิเลสพังลงจากใจอย่างเดียวเท่านั้นท่านแล้วเมื่อบำเพ็ญไม่หยุดไม่ถอยเต็มกำลังก่อนสามารถผลก็ได้ปรากฏขึ้นมาจนถึงขั้นหายสงสัยในตัวเองที่จะตำหนิจิตใจเปลี่ยนว่าบกพร่องอยู่ที่ตรงไหนไม่มีมีแต่ความสมบูรณ์คูณผลที่เรียกว่าพอแล้วคำว่าพอแล้วกับโลกพอแล้วทำพอแล้วนี้ต่างกันโลกพอแล้วพอในระยะนี้ระยะต่อไปไม่พอมีความบกพร่องขาดเกินพอในวันนี้วันหน้าบกพร่องขาดเกินคำว่าพอของโลกจึงมีเป็นไปตามระยะกันของมันแต่ความพอในจิตในธรรมทั้งหลายนี้เรียกว่าพอพ้นจากวัฏฏวนคือสิ่งที่เป็นสมมุติทั้งหลายโดยสิ้นเชิงพออย่างพ้นโลกพ้นตรงกันพออันนี้เรียกว่าพออย่างเลิศก็ได้ในหัวใจนี้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็ได้ขอแนะนำสั่งสอนไปพระเนรชาชนเป็นลำดับมาแล้วก็ไม่ได้เคยคิดเคยอ่านว่าจะได้สอนพี่น้องไทยเป็นเวลานานมาถึงขนาดนี้แค่กว้างขวางมากมายซึ่งเวลานี้ธรรมะ ที่หลวงตาแสดงเรื่อยมานี้ออกทางวิทยุทางทีวีจนกลายเป็นทางออกทางอินเทอร์เน็ตทั่วโลกประเทศไหนก็ฟังง่ายยิ่งให้ยินได้ฟังตัวหน้ากันนี่ก็มาปรับปรากฏขึ้นแล้วในเวลาที่ช่วยชาติบ้านเมืองคราวนี้ผลที่ ได้มาปรากฏเช่นนี้แต่ก่อนเราก็ไม่เคยคิดเคยฝันว่าจะรู้จะเห็นจะเป็นขึ้นมาถึงกับได้มาสั่งสอนพี่น้องชาวภูเขาถึงขนาดนี้ได้ก็ได้ปรากฏขึ้นแล้วจากจิตใจที่พ้นแล้วจากแดนสมมติจึงเอาสมมติใดๆมาเทียบกับจิตดวงนี้ซึ่งหลุดพ้นแล้วไปไม่ได้ด้วยเหตุนี้การสงเคราะห์สงหาโลกจึงได้สงเคราะห์เพื่อความเมตตาล้วนล้วนไม่มีอะไรเป็นที่ขัดไอ้ใครของเราตาไปอย่างแนะนำคำสอนเรื่อยมาอย่างนี้แหละนี่คือผลแห่งปฏิบัติตัวเองแล้วก็มาแนะนำพี่น้องทั้งหลายว่าความดีเป็นอย่างไรความดีที่เราบำเพ็ญมาตั้งแต่ต้นแห่งการบวชจนกระทั่งปัจจุบันนี้อายุได้90ปีนี้แล้วเป็นความดีความดีที่หาตำหนิไม่ได้ตนเองเมื่อบำเพ็ญความดีได้มากน้อยเพียงไรก็เลยมีการชื่นชมยินดีในความดีของตัวเองที่ปฏิบัติตามอัตตามธรรมเหตุนี้ขอให้พี่น้องทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังอัตตามนี้แล้วกลับไปบ้านไปเรือนก็ขอให้แก้ไขดัดแปลงความบกพร่องที่มีของตัวเองออกไปโดยลำดับโดยนำของธรรมของพระพุทธเจ้าไปคอยแนะนำตัวเองสิ่งใดเองตนเองตนเองหรือคนอื่นตำหนิได้เฉพาะอย่างคนในครอบกันยังตำหนิกันได้อยู่และตำหนิกันได้อย่างเด่นชัดสิ่งนั้นเรียกว่าเป็นสิ่งที่เป็นภัยต่อครอบครัวของตนให้เป็นพยายามความระวังสิ่งที่ผู้อื่นตำหนินั้นแก้ไขดัดแปลงให้เป็นที่ยินดีต่อกันเฉพาะอย่างยิ่งสามีภรรยาอยู่ด้วยกันอย่าให้ตำหนิกันเรื่องเพศเรื่องภัยเรื่องราคะตัณหาต่างคนเป็นผู้ชี้แนะแนวทางอย่าให้กิเลสเหล่านั้นฉุดลากหัวใจความประพฤติของเราไปทำความเหลวแหลกแบบแนวแล้วก็กลับมาทะเลาะเบาะแว้งกันสามีภรรยาซึ่งเป็นคู่พึ่งเป็นพึ่งตายต่อกันมาตั้งแต่วันแต่งงานก็กลายมาเป็นข้าศึกศัตรูผู้เวียนต่ออย่างนี้ไม่สมจริงกับเราทั้งหลายเป็นชาวพุทธเห็นขอให้นำพุทธะคือคำสอนนี้ไปปฏิบัติจากแผงตนเองให้ปฏิบัติสิ่งทุกอย่างที่ตายตัวก็คือสามีภรรยานี้เป็นหลักตายตัวทั้งผู้ใหญ่ทั้งผู้น้อยผู้น้อยก็ให้ยินดีอยู่กับสมบัติของตนคือสามีภรรยาหัวเดียวเมียเดียวผู้ใหญ่เท่าไหร่ยิ่งรักนวลสมหวนตัวอย่าไปสายไปแสกับผู้หญิงผู้หญิงผู้ชายใดๆที่เป็นกาฝากจะเข้ามากัดตับขาดออกแห่งตัวของใหญ่และทำผู้ให้เกิดความเดือดร้อนตลอดครอบครัวเย้าเรือนลูกเล็กเด็กแดงจะเกิดความเดือดร้อนตามตามกันเพราะสิ่งที่เป็นภัยที่เรานำมาเผาเราแล้วก็เผาคนอื่นด้วยความล่วงเกินธรรมที่พระเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วโดยถูกต้องและเรียบร้อยดีงามทุกอย่างเราอย่าไปหาตกแต่งเอามาใหม่มาดัดแปลงแก้ไขแล้วทำเอาตามใจของที่เดือดร้อนที่ชอบแล้วสอดแสวงหาเมียก็ไม่พอมีกี่คนไม่พอหัวไม่พอนี่เรียกว่ากิเลสไปดัดแปลงแต่งเอาหาใหม่ขึ้นมาคัดค้านตามธรรมต้านทานธรรมของพระพุทธเจ้ามิ่งซ้ำมิ่งหลังซ้ำเหยียบหัวพระพุทธเจ้าไปนี่โทษแห่งการต้านทานธรรมเหยียบหัวธรรมด้วยอำนาจแห่งความปวดดีปวดดีของกิเลสนี้ก็จะกลายมาเป็นไฟเผาผัวเผาเมียเผาหลานเหลนเผาวงประเพณีของเราโคตรแท้ของเราจะเสียหายไปหมดเพราะกิเลสไปที่ไหนจะเป็นไฟที่นั้นจะไม่มีการส่งเสริมให้คนดีคนดี หน้าที่การงานอะไรให้เจริญรุ่งเรืองถ้าเด็กเข้าที่ไหนต้องมีการด่างพร้อยมีการตำหนิตีเตียนตลอดที่วงการงานก็เหมือนกันถ้าเด็กความเห็นแก่ตัวนั่นแหละเลือกที่เด็กเป็นอันดับหนึ่งเข้าไปแทรกแซงในสถานที่ใดการงานเหล่านั้นจะค่อยบกพร่องถูกตำหนิตีเตียนออกมาผู้ใดเป็นผู้ไปทำผู้นั้นมันก็จะต้องเป็นจุดแห่งการตำหนิตีเตียนของผู้นี้เรื่องของกิเลสเป็นภัยต่อธรรมเป็นภัยต่อความสงบร่มเย็นฉะนั้นเมื่อเราได้ยินได้ฟังการทำแล้วให้ไปปฏิบัติตัวเองจะเคยเหลวแหลกแบบแนวมาเท่าไหร่คนที่ยังมีชีวิตอยู่นี้เหมือนคนไข้ที่เขาไปสู่โรงพยาบาลโรคจะหนักจะเบามากน้อยเพียงไรหมอจะต้องรักษายาต้องมีที่เยียวยารักษาเพื่อคนความหายไข้หายป่วยออกมานี่เราจะเป็นคนชั่วช้าละโมบขนาดไหนธรรมของพระพุทธเจ้าและศาสดาองค์เอกนั้นคือยาและหมอธรรมเรียกว่าธรรมโอสถศาสดาคือพระพุทธเจ้าที่เป็นหมอชั้นเอกทรงแนะนำสั่งสอนไว้อย่างไรแล้วให้นำธรรมและคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นมาแก้ไขดัดแปลงตนเองมันจะร้ายแรงไปขนาดไหนธรรมะยิ่งมีน้ำหนักมากกว่านั้นให้นำมาแก้ไขดัดแปลงจนกลายเป็นคนดีอยู่ด้วยกันเป็นผาสุกนี่แหละถ้ามีธรรมในใจไม่ว่าคนมีคนจนคนโง่คนฉลาดคนมียศถาบรรดาศักดิ์บรรดาศักดิ์สูงต่ำขนาดไหนถ้ามีธรรมเข้าเป็นเครื่องควบคุมรักษาแล้วจะเย็นใจไปด้วยกันมีความอบอุ่นประจำตามกันถ้าให้กิเลสเข้าไปเป็นเจ้าอำนาจบาดหลวงแล้วมันจะถือสิ่งเหล่านั้นมาเป็นคู่มือเป็นเครื่องเสริมอำนาจบาดหลวงเข้ามันแล้วสร้างแต่ความพินาศชิบหายให้คนอื่นเช่นเรามียศฐานเป็นนายศักดิ์เป็นเจ้าเป็นนายเรียนมาสูงสูงเป็นด็อกเตอร์ด็อกแพทย์อะไรแล้วมันก็มาขยับขยี้ขยำครอบครัวเรือนของเราตลอดที่วงงานต่างๆด้วยความทุจริตคดโกงรีดไถประเภทต่างๆได้ทั้งนั้นนี่เครื่องกิเลสต้องแฝงหาความรู้ความฉลาดมาเป็นเครื่องมือเสริมสร้างความไม่ดีของตนขึ้นให้กระทบกระเทือนต่อผู้อื่นนี่ถ้ามีธรรมแล้วเรียนมามากน้อยวิชาธรรมเป็นวิชาที่จะเบิกทางให้การทำมาหาเลี้ยงเลี้ยงชีพและการอยู่ปกครองกันร่มเย็นเป็นสุขได้เรานำนั้นมาปฏิบัติโดยนำธรรมเข้าไปเทียบเคียงกันอยู่หรือเป็นคู่เป็นเงาเทียมตัวกับความรู้นั้นแล้วความรู้ก็ดีทำหน้าที่ถูกต้องอยู่แล้วทำก็เป็นเครื่องแนะทางในทางที่ถูกที่ดีให้การดำเนินงานทั้งทางโลกและทางธรรมเป็นความสะดวกราบรื่นมีน้ำเพียงตามกันหมด นี่วันนี้ท่านทั้งหลายมีโอกาสได้มาฟังเทศน์ฟังธรรมซึ่งนานๆจะได้ฟังทีหนึ่งฟังเสียงอัดเสียงธรรมแต่เสียงกิเลสปัญหาเสียงด่าเสียงทอเสียงรบตาซึ่งกันและกันนั้นเป็นเสียงของกิเลสมันมีทุกแห่งมีคนแม้ที่สุดหมามันยังกัดกันหมาเห่ากันซ้อข้อแล้วก็กัดกันนี่คือกิเลสมันไม่ลงรอยกันแล้วก็กัดกันเพื่อเอาความแพ้ความชนะสุดท้ายก็คือว่าเอาความชนะนั่นแหละแต่เวลาได้มามันเจ็บด้วยกันเจ็บช้ำทั้งร่างกายและจิตใจคนเราเมื่อได้ทะเลาะเบาะแว้งกันแล้วจิตใจเป็นที่บอกช้ำแผ่นที่เนี่ยถึงร่างกายจะยอมแพ้แต่ใจไม่ยอมแพ้ผูกกรรมผูกเวรต่อกันท่านจึงสอนว่านั่นเวเรนะเวรานสัมมันติค่ะบูดาจันนา ตลอดการไหนไหนเวรย่อมไม่ระงับเพราะการก่อกรรมก่อเวรซึ่งกันและกันแต่อาเวเรณะจะสัมมันติเทสะธรรมโมสนันตโนแต่เวรนั้นจะระงับลงได้ด้วยการไม่ก่อกรรมของเองคือการยอมรับความจริงของกันและกันผู้ขัดผู้ใดพูดผู้ใดทำถูกต้องถือผู้นั้นมาเป็นคติอย่าอวดดีอวดเด่นว่าตนเป็นผู้ใหญ่ตนมีความรู้สูง ปาปาแข่งๆเอามาเป็นอำนาจบีบบี้สีไฟคนผู้น้อยกว่าซึ่งเป็นผู้ทำถูกทำดีจะทำให้เสียบ้านเมืองจะล่มจมไปได้ตั้งแต่ส่วนย่อยจนถึงส่วนใหญ่ด้วยเหตุนี้จึงควรมีธรรมไป เป็นเครื่องบำรุงรักษากลับไปถึงบ้านถึงเรือนแล้วก็ให้ได้เลือกถึงธรรมภายในใจเสมอที่ท่านแสดงออกซึ่งนานๆเราจะได้ฟังทีหนึ่งให้ฟังเสียงโลกเสียงสารตื่นเข้ามาหูดับกลับไม่ฟังตลอดเวลาตาก็ดูตลอดเวลามีแต่เครื่องยุ่งกวนทั้งนั้นเห็นอะไรก็ยุ่งกวนใจตาเห็นมายุ่งกวนที่ใจหูได้ฟังยุ่งกวนที่ใจทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาสัมผัสสัมพันธ์เรามีแต่เครื่องยุ่งกวนใจนี่คือเรื่องของกิเลสที่มีอยู่กับทุกคนเพราะเราห่างเหินอัตตาจึงไม่ค่อยมีธรรมเข้ามาชำระล้างให้สิ่งเหล่านั้นสงบไปทั้งๆที่สัมผัสเช่นโลกเขาสัมผัสสัมพันธ์ได้รู้ได้เห็นเหมือนกันแต่ผู้มีธรรมจะไม่บอกช้ำเลือกเป็นได้สบายสบายแต่ผู้ไม่มีธรรมนี้เมาลงเต็มตัวจมไปหมดทั้งตัวเลยนี่เสียงกิเลสตัณหานี่มีมาประจำตั้งการไหนไหนไม่ว่ากลางค่ำกลางคืนกลางวี่กลางวันเสียงกิเลสจะไม่สงบตัวกิเลสคือความยุ่งเหยิงวุ่นวายของโลกโลกก็คือโลกกิเลสโลกวุ่นวายนั่นแหละธรรมไม่ใช่ความวุ่นวายธรรมเป็นความสงบเย็นให้นำธรรมมาใช้วันนี้ก็เลยมาฟังเสียงอัดเสียงธรรมให้นำไปปฏิบัติรักษาจิตใจของเราตัวมันเหิ่นตัวมันคึกขนองตัวที่ว่าไม่รู้จักป่าช้าไม่รู้จักเป็นจักตายมีจะเอาให้ได้อย่างใจอย่างใจคือกิเลสเต็มหัวใจเหล่านี้แหละมันแสดงฤทธิ์เดชขึ้นมาให้เราได้รับความทุกข์เพราะการดิ้นการดิ้นวิ่งเต้นไปตามมันแล้วผลคือความทุกข์ทั้งหลายเราเป็นผู้รับเคราะห์รับกรรมเสียเองจึงต้องให้นำธรรมไปเป็นคู่เคียงกัน ไปวินิจฉัยใครควรอันใดถูกอันใดผิดให้ยอมรับกันเช่นสามีภรรยาอยู่ด้วยกันคู่ชายก็อย่าถือว่าเราสามีอย่าถือว่าเราเป็นคู่ชายเราเป็นอำนาจบาดหลวงผู้หญิงก็อย่าถือว่าเราเป็นผู้หญิงเขาไม่ถือสาและถืออำนาจบาดหลวงเป็นข้าหลวงใหญ่กว่าสามีที่เป็นเคยเป็นข้าหลวงมาแล้วอันนี้หลวงตาก็เคยได้เตือนเพราะว่าเขาเป็นข้าหลวงมากราบหลวงตาเนี่ยมากราบแล้วนะว่าได้เป็นข้าหลวงได้เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนี่พูดอย่างนี้นะได้พิจารณารอบหน้ารอบหลังแล้วอย่างไรวะถ้ายังไม่รอบให้ดูนั่นนั่งอยู่ข้างหลังนั่นผู้ว่าใหญ่นั่นคือภรรยาของเขาภรรยาเขาก็ยิ้มนี่ผู้หนึ่งก็ถืออำนาจไปทางหนึ่งผู้หนึ่งถืออำนาจไปทางหนึ่งป้าป้าเชื่อเชื่อไม่ถูกต้องลงกันไม่ได้นี่แหละทะเลาะกันตรงนี้เมื่อต่างคนต่างมีธรรมแล้วสามีก็เป็นสามียอมรับความจริงยิ่งกว่าภรรยาจะอีกนี่สมชื่อสมนามว่าเป็นผู้ใหญ่และเป็นที่เคารพนับถือเป็นที่รักใคร่ใกล้ชิดเป็นที่น่าบูชาสามีคนนี้อยากถ้าไม่เป็นเทวดาก็ช่างเทวดามีจากกี่ชั้นก็ตามไม่แสดงความดีความดีให้เด่นชัดเหมือนสามีของเรานี่แหละสามีได้คนเดียวนี่พอไม่ต้องไปหาสามีที่ไหนที่ทำตัวแล้วเลอะเทอะเถอะท่านเวลาเมียมาถามส่วนมากมันไปผิดกับผู้หญิงนะ ท่านไปที่ไหนละตาสอแทรกไปหาผู้หญิงต้นไม้ภูเขาสัตว์มนุษย์พนาเต็มบ้านเต็มเมืองมันไม่ค่อยชอบดูนะถ้าเป็นผู้ชายก็ชอบไปดูผู้หญิงไอ้ผู้หญิงก็ไปชอบดูผู้ชายอย่างอื่นไม่มันไม่ยอมดูนะเนี่ยเขาได้เรื่องมาก็ได้เรื่องเสียหายถ้าเข้ามาส่วนมากผู้ชายมักเก่งกว่าผู้หญิงเรื่องนี้พูดอย่างไม่ลำเอียงหลวงตาบัวก็เป็นผู้ชายแต่ถ้าเมียหลวงตาบัวไปทำอย่างนั้นหากหลวงตาบัวและมีครอบครัวจะเหลือหลวงตาบัวเอาคอขาดเลยเพราะฉะนั้นจึงต้องตำหนิผู้ชายไว้ถ้าไม่อยากคอขาดอย่าไปประมาทผู้หญิงนะผู้หญิงเขาก็มีดมีขวานมีปืนเหมือนกันเขายิงได้ฆ่าได้เช่นเดียวกันเพราะความเจ็บแค้นภายในจิตใจทำได้ทั้งหญิงทั้งชายคนเราร่างกายนี่แพ้แต่จิตใจไม่ยอมแพ้อะไรที่จะเป็น หนักแน่นนี้มีกำลังมากยิ่งกว่าทางจิตใจไม่ว่าทางด้านความทางด้านกิเลสตัณหาไม่ว่าทางด้านธรรมะถ้าลงนั้นใจนั้นมีกำลังทางไหนแล้วมีกำลังทางกิเลสเกาโลกนี่เป็นเท่าเป็นฐานเพราะการเผากันได้ถ้าเป็นธรรมแล้วไอ้โลกนี้ราบไปเลยด้วยความสงบร่มเย็นนี่เป็นอย่างนั้น อันนี้ก็เหมือนกันให้พากันรักน้ำใจกันอะไรๆไม่มีคุณค่ายิ่งกว่าน้ำใจนะสมบัติเงินทองเรามีตั้งแต่เราเกิดมากับกองเงินกองทองเราได้เห็นได้ชมที่พ่อแม่มาเลี้ยงดูเราตลอดท่านเลี้ยงดูก็คืออะไรคือสมบัติเป็นข้าวน้ำโภชนาอาหารชนิดต่างๆมีแต่ของดีของดีมาเลี้ยงลูกแต่ละคนละคนจะไม่เกิดมาในท่ามกลางสมบัติได้ยังไงสิ่งเหล่านั้นไม่สำคัญยิ่งกว่าใจเพราะฉะนั้นจึงปฏิบัติใจให้มีคุณค่ามีราคาสมบัติทั้งหลายเหล่านั้นจะมาเป็นเครื่องส่งเสริมเราให้หน้าที่การงานการจับการตายคล่องตัวไปด้วยความเป็นประโยชน์แต่ถ้าเรามีขัดข้องทางด้านจิตใจตัวเป็นคนเลวมหาโจรครองสมบัติครองไม่ได้นะครองเท่านั้นหมดเลยมหาโจรครองสมบัติแต่ผู้มีธรรมครองสมบัติมีมากมีน้อยสามารถนำสมบัติเหล่านั้นเข้ามาปฏิบัติเข้ามาส่งเสริมตนได้กลายเป็นคนดีขึ้นไปด้วยกันเพราะมีธรรมใดยิ่งขอให้ท่านทั้งหลายได้นำธรรมนี้ไปปฏิบัติธรรมนี้ไม่เคยคือเคยล้าสมัยใครนำไปปฏิบัติจะเป็นคนดีคนดีชุ่มเย็นเป็นสุขในครอบครัวเหลือหน้าที่การงานจะเป็นความดีความดีความสงบร่มเย็นประดับตามกันหมดถ้าเป็นเรื่องของที่เหลือแม้แต่เล็กน้อยก็เป็นฟืนเป็นไฟเผากันได้นะให้พากันระมัดระวังเราเป็นลูกชาวพุทธ ขอให้ระลึกถึงพุทธเสมอนี่แล้วเวลากลับไปบ้านไปเรือนจะหลับจะนอนขออย่าลืมพุทโธธัมโมสังโฆนี่เป็นศาสดาองค์เอกพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เราระลึกถึงพุทธคำเดียวเท่านั้นกระเทือนพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ธรรมโมคำเดียวกระเทือนถึงวัฏธรรมธาตุทุกพระองค์เหมือนกันคำว่าสังโฆคำเดียวกระเทือนพระสงฆ์สาวกบรรดาที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์กระเทือนไปหมดยิ่งเป็นธรรมที่เลิศเลยมีน้ำหนักมากมีอานิสงส์มากมีคุณมหันต์ทีเดียวต่อจิตใจของผู้ที่ระลึกนึกน้อมกราบไหว้บูชากันทุกวี่ทุกวันจะเป็นการสั่งสมคุณธรรมขึ้นภายในจิตใจ เวลาจะหลับจะนอนไหว้พระอย่าลืมเนื้อลืมตัวอย่าเห็นหมอนยิ่งใหญ่กว่าอัดกว่าธรรมถ้าไปแล้วมันวิ่งใส่หมอนใส่เสือนั่นแหละให้และลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เลิกเลยกว่าเสือนอนเมื่อไหร่ก็ได้นอนนอนเมื่อไหร่ก็ได้มันขาดเย็บได้เย็บใหม่ได้แต่พระพุทธเจ้าขาดนี้ลำบากนะคือมันไม่อยากสืบต่อเช่นวันนี้ขี้เกียจวันหลังต้องแก้ความขี้เกียจของตนอย่างนี้ไม่หนึ่งวันนี้ขี้เกียจวันหลังเพิ่มสองคะแนนขี้เกียจหนักเข้าเลยไม่ระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ได้เลยนี่เห็นไหมเรื่องความขี้เกียจมันเป็นตัวภัยจึงต้องให้พยายามระลึกถึงท่านพอกราบพระเสร็จร้อยแล้วให้ทำความสงบใจใจเรานี้เป็นตัวดีอยู่ภายในใจทั้งแต่ตื่นนอนถ้าว่าว่าเปิดเครื่องใจไม่ได้เปิดมันเปิดของมันเองคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ตลอดจนกระทั่งหลับนี่เรียกว่าใจนี้เปิดงานโดยละครอัตโนมัติของตนไม่มีวันหยุดวันปิดงานได้เลยดับเครื่องก็ไม่เป็นต้องเอาความหลับเป็นมาช่วยดับเครื่องไปจะหลับได้ในขณะที่เราหลับสนิทถ้ายังมีละเมอเพ้อฝันอยู่การหลับไม่สนิทกิเลสยังออกทำงานหาลำไพ่นั่นแหละนี่จิตมันไม่มีพักเพราะฉะนั้นจึงขอให้เราพักจิตของเราด้วยการภาวนาพุทโธก็ได้ธัมโมก็ได้สังโฆก็ได้หรือธรรมบทใดที่ถูกจริตจิตใจของเราให้นำธรรมบทนั้นเข้ามาบริกรรมเรานึกพุทโธให้คำบริกรรมติดอยู่กับใจของเราแล้วพุทโธมีสติค ความรู้สึกตัวครอบอยู่กับคำบริกรรมนั้นในขณะที่เราภาวนา เราจะนั่งภาวนาก็ได้นั่งแบบไหนก็ได้นอนภาวนาเวลาจะหลับก็ได้ให้หลับไปกับคำภาวนาใจจะสงบเย็น นี่เรียกว่าพยายามดับเครื่องคือความคิดปรุงของใจซึ่งเป็นฟืนไฟเผาเราตลอดตั้งแต่ตื่นนอนถึงหลับอันนี้ให้เครื่องนี้สงบลงด้วยอาจด้วยธรรมจิตใจเราจะยิ่งแจ่มใสเบิกบานจิตบางรายเวลาเราภาวนานี้จะแสดงความแปลกประหลาดอัศจรรย์ขึ้นมาในเวลาสงบจนได้เวลาภาวนาไปหลายเวล่ำเวลาใจได้รับการบำรุงรักษาจากสติจากกรรมบุญกรรมใจจะไม่กิเลสทำให้ฉุดลากออกไปทำงานเป็นฟืนไฟกลับมาเผาไหม้ตนจะมีแต่ทำทำงานทำทำงานคือพุทโธธัมโมสังโฆบทใดก็ได้แล้วมีคำบริกรรมติดแนบอยู่กับใจใจจะมีความสงบร่มเย็น ทีนี้พอใจสงบร่มเย็นแล้วเราจะได้เห็นความสุขที่เกิดขึ้นจากใจในวันที่เราภาวนาซึ่งจิตสงบนั่นแหละตั้งแต่เราเกิดมานี่ยังไม่เห็นใครมีใจใจได้รับความสุขความสำราญบางใจจนเด่นดวงอย่างนี้ไม่เคยมีจากกิเลสทั้งหลายที่พาคิดพาปรุงและพาขวนขวายหาความสุขทั้งหลายไม่ตั้งแต่ความสุขเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มโลกเต็มสารเพราะการแสวงหาของกิเลสหาความสุขที่จะเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นจุดตายตัวเป็นจุดนอนใจเพิ่งเป็นเพิ่งตายกับกิเลสไม่ได้เลย แต่พอเรามาทำงานกับพุทโธธัมโมสังโฆในเวลาหลับนี้จิตของเราจะเริ่มสงบลงไปสงบลงไปบางรายเป็นความสงบอย่างอัศจรรย์ภายในใจไม่เคยคาดเลยจิตรวมถึงลงไปนี่จ้าขึ้นมาภายในใจเลย นี่ละที่เป็นเครื่องสะดุดใจกระเทือนใจหนักเพราะเห็นความสุขความแปลกประหลาดความอัศจรรย์ในขณะที่จิตสงบรวมลงไปด้วยการภาวนาของเราแล้วเราจะขึ้นเป็นหนองอ้อที่เรียกอ๋อนี่ความสุขนี้ก็เราหามาตั้งแต่วันเกิดไม่เคยเจอเลยมาเจอแล้วหรือวันนี้มาเจอจริงๆมาเจอที่ใจของเราต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศไม่มีความสุขความสุข เป็นธรรมชาติของเขาแต่เราไปหมายว่าที่นั่นสุขที่นี่ถูกยุ่งไปหมดเพราะกิเลสพาไปมั่นไปหมายและจุดที่ถูกต้องดีงามกิเลสไม่บอกคือจิตนี้เป็นที่สถิตของธรรมด้วยเป็นที่ซ่องสุมของกิเลสด้วยเรากำจัดกิเลสลงไปด้วยการภาวนาแล้วจิตใจของเราจะสงบเย็นลงไปการที่จิตมีความสงบเย็นนี้แตกต่างกันตามกระดิบนิสัยบางรายรวมพึบลงไปเหมือนฟ้าดินถล่มแล้วปรากฏเป็นความอัศจรรย์ขึ้นภายในจิตใจสิ่งไม่รู้รู้สิ่งไม่เคยเห็นเห็นแต่ประหลาดขึ้นที่ใจของเราของเรานั่นแหละเป็นเครื่องยั่งศรัทธาความเชื่อมั่นในการภาวนาต่อไปจะแน่นหนักเข้าไปเพราะเห็นผลเป็นที่พอใจแล้ว ในขณะที่จิตเราได้ภาวนามีความสงบอยากให้พากันพยายามความสงบนี้จะช้าดีเร็วมีต่างกันบ้างเช่นเดียวกับเราขุดน้ำตาน้ำในพื้นดินนี้ตาน้ำตื้นก็มีลึกก็มีถ้าตาน้ำตื้นขุดถึงหน้าถ้าลึกลงไปหน่อยก็นานหน่อยถึงอันนี้จะดิบนิสัยของลมมีตาเป็นเหมือนกับตาน้ำมีลึกมีตื้นที่ใจรู้ได้เร็วรู้ช้าต่างกันแต่อย่างไรก็ทำบันดิแผ่นดินนี้เป็นที่บรรจุของน้ำอยู่แล้วจะลึกก็ถึงมีน้ำอยู่ในนั้นเอานี่ภาวนาลงไปถึงเราไม่รู้วันนี้บุญกุศลที่เกิดขึ้นจากการภาวนาของเราก็ปรากฏอยู่ทุกเวล่ำเวลาขณะที่เราภาวนายิ่งจิตมีความสงบเย็นลงไปมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความแปลกประหลาดอัศจรรย์ขึ้นมานี่แหละรากฐานแห่ง พระพุทธศาสนาจะลงในจุดนี้กราบพระพุทธเจ้าอย่างรากเลยรากเลยพระพุทธศาสนานี้เลิศเลยพระพุทธเจ้าเลิศเลยเพราะจิตดวงนี้ที่ได้รับการอบรมภาวนาแล้วจิตใครก็ตามท่านก็สอนแบบเดียวกันเมื่อภาวนาอย่างนี้แล้วจะค่อยรู้ค่อยเห็น ไปโดยลำดับลำดา นี่เป็นรากฐานสำคัญหรือเป็นเชื้ออันสำคัญที่จะ ทำจิตของเราให้มีความเชื่อความเลื่อมใสและมีแก่ใจที่จะปฏิบัติตนให้จิตนี้มีความสงบสุขยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นแล้วก็จะได้เห็นโทษแห่งความวุ่นวายมาโดยลำดับซึ่งแต่ก่อนเราไม่เคยเห็นเมื่อไม่มีความสงบเขาเป็นคู่แข่งกันพอความสงบนี้เป็นคู่แข่งกันแล้วเรื่องวุ่นวายภายนอกที่เราไม่เคยเห็นโทษมันเราจะเห็นในเวลาจิตเราสงบแล้วพอวันไหนมีการยุ่งกับหน้าที่การงานไม่มีเรื่องต่างๆมากวนใจไปแล้ววันนั้นทุกข์ต้องย้อนจิตเข้ามาสู่ความสงบตัดอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นออกให้อารมณ์คือพุทโธธัมโมสังโฆซึ่งเป็นอารมณ์แห่งธรรมและเป็นอารมณ์คือน้ำดับไฟระงับจิตของเราให้สงบเย็นลงในเวลานั้นแล้วจะเป็นที่พักผ่อนหย่อนจิตได้อย่างสบายหลังจากเรายุ่งยากวุ่นวายกับอารมณ์ต่างๆมามากด้วยหน้าของยิ่งใจเราน้อมเข้าจุดระงับสิ่งเหล่านั้นได้อย่างสบายหายห่วง ขอให้พี่น้องทั้งหลายนำไปพิจิตรพิจารณาการ ภาวนานี้เป็นรากเหง้าแห่งมหากุศลทั้งหลายขึ้นจากอันนี้การให้ทานก็สำเร็จลงไปที่ใจการรักษาศีลสำเร็จลงไปที่ใจการภาวนานี้เป็นเหมือน แหล่งเก็บน้ำหรือเป็นเหมือนทำนกใหญ่เราจะเคยทำบุญให้ทานมามากมาน้อยก็เป็นเหมือนแม่น้ำสายต่างๆไหลเข้ามาสู่ทำนกใหญ่คือการภาวนา การรักษาศีลธรรมเราจำได้ก็ได้ไม่ได้ก็ตามใจไม่ลำเอียงทำไม่ลำเอียงเราทำมากน้อยที่รับที่แจ้งเป็นการทำ 100% เหมือนกันหมดไม่ว่าทำดีทำชั่วเราจะไปหาทำในที่ลับๆว่าเขาไม่รู้คนเรารู้เราอยู่เราเป็นผู้ทำมันลับที่ตรงไหนเพราะฉะนั้นทำจึงท่านพูดอย่างไม่ลำเอียงทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วไม่นิยมในสถานที่ลับที่แจ้งอะไรเลยมันนิยมอยู่กับผู้ทำนี่เมื่อเราทำนี่เราจำได้หรือไม่ได้ก็ไม่สำคัญทำบุญให้ทานมามากน้อยจริงไม่มีสูญหายไปไหนเราจำไม่ได้เข้าใจว่าบุญจะมีฝังแล้วในใจของเราทำชั่วมามากน้อยมันก็ฝังที่ใจของเราเช่นเดียวกัน ที่นี่ความดีทั้งหลายที่เราสร้างมามากน้อยกี่ปีกี่เดือนกี่พบกี่ชาติไม่มีเสื่อมสูญหายไปไหนเลยจะอยู่ที่ใจที่ใจเพราะใจไม่เคยตายอันนี้เมื่อไรเรามีการภาวนาอบรมจิตใจนี่เรียกว่าสร้างทำนบเก็บบุญเก็บกุศลที่เราสร้างมามากน้อยให้รวมตัวเข้ามาสู่จุดภาวนาทีนี้พอจิตมีความสงบร่มเย็นแล้วเท่ากับเราสร้างเขื่อนขึ้นมาแล้วเขื่อนใหญ่สำหรับเก็บบุญรวมที่บุญทั้งหลายเข้ามาสู่ที่นี่ก็จะจ้าขึ้นมาทีนี้เวลาจ้าขึ้นมาในนี้บุญศีลกุศลศีลทานที่เราทำมากน้อยมารวมอยู่ในนี้หมดนี่ละการภาวนาจึงเป็นเหมือนทำนกใหญ่เก็บปูนเก็บปูนสูงหลายสุดท้ายก็พ้นจากการภาวนาหลุดพ้นไปด้วยอำนาจของการภาวนาอย่างพระพุทธเจ้าก็ภาวนา พระสงฆ์สาวกทั้งหลายซึ่งสร้างบารมีมามากน้อยเขามารวมที่มหาธรรมนกใหญ่ของท่านคือการภาวนานั่นแหละสาวกทั้งหลายท่านก็สร้างบารมีมาเหมือนกันรวมลงแล้วก็มาสู่ธรรมนกใหญ่คือการภาวนาของท่าน เราทั้งหลายก็เหมือนกันลูกศิษย์ทศกัณฐ์อย่าได้ห่างเหินจากศีลจากธรรมความทุกข์ความทรมานจะได้ห่างเหินตัวเองไปให้มีความใกล้ชิดติดพันกับธรรมความสงบร่มเย็นในตัวของเราครอบครัวของเราวงงานต่างๆจะมีความสงบเย็นสามีภรรยาพูดกันรู้เรื่องฟังกันรู้เรื่องครอบครัวเยอะเหลือฟังกันรู้เรื่องโรงงานต่างๆเมื่อต่างคนต่างยอมรับความจริงแล้วฟังกันรู้เรื่องทางนั้นเข้ากันได้สนิทเพราะนั้นจึงขอฝากธรรมะนี้ไว้กับบรรดาพี่น้องลูกหลานทั้งหลายให้เดินนำไปยิ่งขึ้นอย่าปล่อยใจให้ไปเกลียดตัณหาอย่าหวังมันเกินไปหวังเท่าไหร่ยิ่งมีกันแต่ความทุกข์ความแตกให้หวังด้วยอัตโนมัติปฏิบัติตัวของเราให้ดีเถิดความหวังแห่งความดีงามทั้งหลายนี้จะเข้าสู่จิตใจของเรา เรื่องของกิเลสเราจะหวังเอาความสุขกับกิเลสยิ่งตามกิเลสอะไรยิ่งได้ตั้งแต่ความทุกข์ความทรมานจึงขอให้พี่น้องทั้งหลายจดจำคำเหล่านี้ไว้ การเทศนาว่าการก็ รู้สึกเหน็ดเหนื่อยไม่ลาก็เห็นจะได้แต่เพียงเท่านี้มีการเทศนาว่าการนำพี่น้องทั้งหลายมานี้ หลวงตาได้อุตส่าห์พยายามเต็มเม็ดเต็มหน่วยได้ห้าปีกว่านี้แล้วเทศนาทั่วประเทศไทยจนกระทั่งเวลานี้ออกทางอินเทอร์เน็ตทั่วโลกเวลาเราเทศอยู่ที่ไหนเขาจะออกทางอินเทอร์เน็ตได้ฟังในขณะเดียวกันเช่นเดียวกับเราที่เทศอยู่ที่ศาลาวัดของเรานั่นแหละทางเมืองนอกเขาก็จะขอมาจนกระทั่งมีปัญหาถามมารู้สึกว่าเวลานี้ทางเมืองนอกมีความสนใจใครอาจใครทำมากทีเดียวซึ่งเป็นชาวพุทธเมืองนอกที่เป็นชาวพุทธประเทศต่างๆสนใจถามฟังอัดฟังธรรมจากอินเทอร์เน็ตนี่มามากมาย เราอยู่ในเมืองไทยควรจะได้ฟังอัดฟังธรรมเป็นคู่เคียงกันไปกับเสียงโลกเสียงต่างๆที่เหลือจะไม่เอาไปย่ำยีตีแดกให้ล่มจมไปเสียโดยชายเดียวทำจะมีการคัดค้านต่างทางพอมีความดีความดียับยั้งชั่งใจให้มีความสุขความสำราญบานใจสุขหนอนอนได้บ้างนะถ้ามีธรรมถ้ามันมีธรรมตายจมไปด้วยกิเลสนั่นแหละการเรียนธรรมก็เห็นว่าสมควรแต่ท่าแจกขันวันนี้ และในล่ำเวลาขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาท่านทั้งหลายโดยมีท่านเป็นประธานเป็นสำคัญคือพลอากาศโทนัทพงศ์เตรียมธรรมชาติเจ้ากรมท่าอากาศนี่ท่านเป็นหัวหน้าท่านเป็นผู้ใจบุญท่านพร้อมกับบรรดาบริษัทบริวารประชาชนทั้งหลายได้มาร่วมกันสร้างมหากุศลเพื่อชาติไทยของเราเวลานี้จึงรู้สึกเป็นมหามงคลเป็นอย่างมากหลวงตาจึงขอบคุณกับท่านและลองไปโดยลำดับจนถึงพี่น้องทั้งหลายทั่วมากันการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรเจอเวลา ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันเถิด
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111113

0: ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: ปัญหาจากอินเทอร์เน็ตนะครับข้อที่1เขาบอกว่าผมฝึกภาวนามา3ปี
2: ฮะ
1: ฝึกภาวนามา3ปีครับ
2: เป็นหญิงไม่ใช
1: ่ผู้ชายครับปฏิบัติอยู่2แนวคือแนวที่1บริกรรมพุทโธจนสติสงบและตามดูจิตแนวที่2ยกหัวข้อธรรมะขึ้นมาพิจารณาที่บ่อยก็คืออริยสัจ4โดยยกความทุกข์ใจที่เกิดขึ้นจากตัวเองในอดีตและปัจจุบันขึ้นมาพิจารณาและมีเรื่องขันธ์5พิจารณาโดยความเป็นไตรลักษณ์ส่วนใหญ่มักจะปฏิบัติในแนวทางแรกผลที่เกิดขึ้นกับตัวเองมีดังนี้คือสติพัฒนาขึ้นเรื่อยๆและมีผลถึงการทำงานและการดำเนินชีวิตประจำวันเวลามีอารมณ์ต่างๆกระทบก็มั่นคงไม่หวั่นไหวบางครั้งก็เผลอบ้างก็ดึงอารมณ์กลับมาสู่จุดเดิมง่ายโทสะลดลงอย่างชัดเจนต่อมาสติก็พัฒนาขึ้นอีกตอนนี้คล้ายกับมีสติประคองจิตอยู่เวลามีโทสะก็รู้เท่าทันได้เร็วและชำนาญขึ้นเรื่อย
2: ๆ
1: งานการภายนอกก็ทำไปงานการภายในก็ทำไปเรื่อยๆคือเมื่อดูจิตก็มีผัสสะจิตสงบง่ายขึ้นจะอยู่ที่ไหนสภาพแวดล้อมภายนอกจะเป็นอย่างไรก็สามารถทำจิตให้สงบลงได้ระยะหลังบางครั้งไม่ได้บริกรรมพุทโธแต่กำหนดดูที่จิตเลยและผมเองก็มีข้อสงสัยบางประการอยากจะเรียนถามดังนี้คือข้อ1เรื่องการบริกรรมพุทโธตั้งแต่เริ่มบริกรรมจนกระทั่งจิตนึกพุทโธเองจนปล่อยวางพุทโธและเหลือแต่ภาวะรู้เฉย
2: ๆนั่นพอแล้วนะเข้ากัน
1: และว่างๆในวงเล็บคือไม่มีความคิดนึกผุดขึ้นมาเป็นอยู่สักพักก็ถอนออกมาใช้เวลาประมาณ50ถึง60นาทีแต่ระยะหลังใช้เวลาประมาณ30นาทีจิตก็ถอนออกมาเป็นแบบนี้ไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรต้องปรับปรุงแก้ไขอะไรบ้างครับ
2: อันนี้ขอตอบอย่างตรงไปตรงมาที่เล่ามาให้ฟังนี่ถูกต้องทั้งนั้นแล้วนะถูกต้องหมดจนกระทั่งถึงเข้าจิตเข้าสู่ความละเอียดแล้วจิตรู้แล้วก็ว่างไปหมดนี่ก็ถูกต้องแล้วเท่าที่ถามมานี่ที่อธิบายมานี่ถูกต้องมาโดยลำดับให้ส่งเสริมมานี่ให้มีกำลังมากขึ้นนะ
1: ครับ
2: เอา
1: ข้อ2ตั้งแต่ปฏิบัติไม่เห็นนิมิตอะไรเลยแม้กระทั่งตอนท้ายของการภาวนาที่เกิดความรู้สึกว่ารู้ตัวและว่างๆก็ไม่เห็นแสงสว่างโล่งอะไรเลยอย่างนี้ถูกหรือผิดอย่างไรครับ
2: ถูกนิมิตไม่นิมิตก็มันมีอยู่ทุกคนแหละไอ้นิมิตนี่เต็มบ้านเต็มเมืองมันนอนหลับอยู่มันก็ฝันนิมิตนั่นนิมิตนี่อย่าไปยุ่งกับมันนิมิตนั้นนะครับถูกต้องแล้ว
1: ครับข้อ3การดูจิตระยะแรกที่ปฏิบัติจะมีความนึกคิดผุดขึ้นมาเป็นระยะเราก็ตามดูตามรู้บางครั้งก็เผลอปรุงไปด้วยพอรู้ตัวก็ดึงจิตกลับมาที่เดิมจะเห็นความเกิดดับของจิตนึกคิดซึ่งถ้าเราไม่ไปสำคัญมั่นหมายไม่ไปปรุงแต่งต่อเติมก็เข้าสู่ความสงบได้แต่ระยะหลังนี้เวลากำหนดดูจิตปรากฏความนึกคิดเหล่านี้ไม่ค่อยมีผุดขึ้นมาเลยหรือบางครั้งแวบขึ้นมาเพียงแวบเดียวก็ดับไปเพียงสักครู่เดียวภาวะรู้แต่ว่างแล้วก็ถอนออกมาไม่ทราบว่าอาการแบบนี้ควรจะมีการแก้ไขปรับปรุงอย่างไรบ้างครับ
2: ไม่ต้องแก้ไขเพราะมันเป็นกระแสของจิตที่จะแสดงออกในอาการต่างๆกันให้ทำความรู้ไว้ธรรมดาปฏิบัติมีสติเป็นสำคัญนะ
1: ครับ
2: สติค่อยแนบเสมออาการใดแสดงมาสติจะรู้ทันพอรู้ว่าผิดปั๊บหนึ่งปุ๊บรู้เลยถ้าสติมีอยู่ส่วนมากเหตุการณ์ของกิเลสที่เคยมากต่อมากในจิตใจของสัตว์โลกนี้จะเบาลงและจะไม่เกิดถ้าทำอารมณ์ธรรมทับกันไปแล้วต่อไปอารมณ์ธรรมมีกำลังกระจายตัวออกไปทำลายกิเลสไปโดยลำดับ ได้เข้าใจเลย
1: ครับ
2: เอาว่าไป
1: นี่คนที่สองครับผมได้ภาวนาโดยนั่งสมาธิบริกรรมพุทโธจนเกิดความรู้สึกตัวว่าตัวใหญ่ขึ้นมือแขนหนักขึ้นแต่ไม่ได้สนใจยังบริกรรมพุทโธอยู
2: ่
1: นั่งไปเรื่อยความรู้สึกแบบนั้นก็หายไปจิตก็สงบสักพักแล้วก็ถอนออกจากสมาธิแม้จะภาวนาต่อก็ตามกับผมภาวนาถูกหรือไม่ครับ
2: ถูกถูกแล้วถูกแล้วเรื่องตัวมันใหญ่ขึ้นบางทีเท่าภูเขานี่ก็มีมันใหญ่จนหาประมาณไม่ได้มีแล้วเวลามันแสดงความสบายขึ้นมามันจ้าไปหมดอย่างนี้ก็มีนี่ให้ทราบว่าเป็นอาการของจิตถ้าเราเคยกำหนดทำบทใดอยู่อย่าปล่อยทำบทนั้นสิ่งเหล่านี้จะสงบเข้ามาเองถ้าเสริมไปแล้วมันจะไปเรื่อยๆเข้าใจเลย
1: ครับ
2: เอาเท่านั้นอ่ะ
1: บางครั้งก็ไม่รู้สึกอะไรและไม่สงบแม้ในบางครั้งไม่รู้สึกอะไรแต่จิตสงบมากม
2: ี
1: ความสุขกับสมาธิบางครั้งก็ไม่รู้สึกอะไรและไม่สงบแม้ว่าจะนั่งต่อไปนานขนาดไหนทำให้ไม่อยากภาวนาแต่ในแต่ละครั้งเกิดความรู้สึกต่างกัน
2: บางครั้งอันนี้ตรงนี้เรียกว่ากิเลสเข้าไปตีทับของสมาธิธรรมจึงหาความสงบไม่ได้กิเลสเข้าไปตีความสงบให้แตกกระจายไปวุ่นวายเข้าใจไหม
1: คร
2: ับ อันนี้ให้ระงับให้ย้อนเข้ามาหาพุทโธไม่ให้มันคิดให้มันอยู่กับพุทโธแล้วความคิดทั้งหลายมันจะสงบเข้ามาในนั้นแหละพุทโธเป็นที่รวมมาไว้
1: คร
2: ับ หรือคำบริกรรมบทใดก็ตามให้นำคำบริกรรมบทนั้นเข้ามาเป็นหลักเอาไว้ก็เท่ากันกับพุทโธนั่นแหละเอาว่าไป
1: ในแต่ละครั้งนั้นเกิดความรู้สึกต่างกันบางครั้งไม่ได้นั่งสมาธิแต่สงบจิตใจก็เกิดความรู้สึกขึ้นมากับผมภาวนาถูกหรือไม่ครับต้องทำอย่างไร
2: ถูกถูกแล้วถามว่าไป
1: คนที่สามเป็นผู้หญิงครับกราบนมัสการเรียนถามหลวงตาเจ้าค่ะลูกบังคับสติกับคำบริกรรมพุทโธไม่ให้เผลอตามที่หลวงตาเมตตาสอนเสมอจนมันแน่นหนาและเหมือนเป็นฐานแข็งๆสงบที่กลางอกลูกฟังหลวงตาสอนว่าจิตอยู่ท่ามกลางอกก็รับทราบไปตามหลวงตาสอนพอภาวนาไปนานเข้ารู้สึกมันแน่นๆตรงกลางอกจนสังเกตได้ชัดพอเริ่มออกใช้ปัญญาพิจารณากายไปตามส่วนต่างๆของร่างกายถึงอสุภะที่พิจารณาไม่ปล่อยจนถึงขณะปัจจุบันนี้เวลามองเห็นใครบางครั้งก็ติดตาด้วยภาพอสุภะเห็นเขาเหล่านั้นและตัวเราเน่าเปื่อยเป็นโครงกระดูกจิตมันสลดและนิ่งๆไปพร้อมกันลูกก็เลยทำตามที่หลวงตาสอนไปทีละขั้น
2: บางทีถูกต้องแล้วตรงนี้ก็ถูกต้องแล้วเอาว่าต่อไป
1: บางทีอาการความเคลื่อนไหวธรรมดามันก็เป็นอสุภะของมันเองค่ะไม่ได้ตั้งใจพิจารณามันเห็นคนอื่นเห็นตัวเองมันก็นึกเป็นภาพเน่าเปื่อยของมันเองเป็นธรรมชาติบางทีก็สลดน้ำตาไหลแต่จิตมันก็แน่นๆอยู่กลางอกบางทีรู้สึกไม่ดีที่อยากจะเร่งไปขั้นต่อไปมันก็เหมือนค้างๆอยู่ที่ตรงอสุภะที่ลูกไม่ยอมลดละในการพิจารณาลูกขอเมตตาหลวงตาสอนเพิ่มเติมตามขั้นที่ควรจะเป็นต่อไปค่ะกราบนมัสการมาด้วยความเคารพสูงสุด
2: พิจารณาอสุภะคำซ้ำซากๆเอาจนมีความคล่องแคล่วว่องไวเข้าใจเหรอ
1: ครับ
2: อสุภะนี่สำคัญมากจิตอสุภะนี่แหละเรื่องอสุภะเนี่ยมันทำความสงบจากความฟุ้งซ่านวุ่นวายของกิเลสสักกามได้เป็นอย่างดีเพราะงั้นผู้ที่พิจารณาเพื่อให้รู้แจ้งชัดเจนขึ้นไปมากๆแล้วขอผู้ที่ทำพิจารณาทางอสุภะขอให้เน้นหนักทางอสุภะให้มากนะ
1: ครับ
2: อสุภะนี่เวลามันคล่องแคล่ววังไวแล้วมองเห็นอะไรนี้เป็นเหมือนเราพิจารณาแล้วทั้งหมดเป็นเองนะมองเห็นร่างกระดูกมองเห็นคนเป็นร่างกระดูกไปหมดมองเห็นเนื้อเห็นอะไรเห็นแดงโล่เช่นเนื้อของเราแดงโล่มันทำนานแล้วมองเห็นใครไม่แต่เนื้อแดงโล่หนังไม่เห็นไปเห็นเนื้อแดงโล่เห็นโครงกระดูกเห็นตับไตไส้พุงนี่คือความชำนาญของปัญญาขั้นนี้ต่อไปมองอะไรจะให้เป็นอะไรปุ๊บทันทีเลยนี่ก็เคยพูดให้ฟังแล้วความชำนาญของอสุภะนี่เราเดินไป3ก้าวนี่มันพิจารณาอสุภะได้ถึง5รอบคือความรวดเร็วของสติปัญญานี่แหละ จากนี้แล้วมันก็จะปล่อยได้ตัวกดตัวถ่วงโรคสัตว์โรคมากที่สุดคือกามราคะเป็นคู่กันกับอสุภะแต่ที่มันกดถ่วงมากมันถือเป็นมันเห็นเป็นสุขะคือความสวยความงามในกองกระดูกนั่นแหละมันเสกสรรว่าเป็นของสวยของงามจากหนังบางๆที่หุ้มห่อไว้เท่านั้นล่ะภายในเป็นยังไงมันไม่ดูมันจะดูแต่หนังบางๆสำคัญแต่หนังบางๆว่าเป็นของสวยของงามนี้กดถ่วงปีมากราคะกำเริบกามกิเลสกำเริบมาพิจารณาเป็นอสุภะแล้วราคะตัณหาเหล่านี้จะสงบตัวลงสงบตัวลงจนกระทั่งมองเห็นอะไรนี่มันเป็นเหมือนเราพิจารณาจนชำนาญแล้วติดหูติดตาติดใจตลอดมองไปดูผู้ดูคนนี่นี่บ้านหลังเอาว่าเนื้อเป็นเนื้อพึบทันทีกระดูกเป็นกระดูกอะไรเป็นนั่นไปเลยนี่อันหนึ่งแต่ระยะที่จะให้เลยจากนี้ไปขอให้พิจารณาทางอสุภะให้ชำนาญก่อนแล้วจะอธิบายต่อไปอีกตัดรากเง่าข้อมูลของราคะให้มันขาดสะบั้นออกไปจิตจะได้เป็นสำลีหนุนขึ้นเลยไม่มีลงกามราคานี่แหละดึงจิตลงให้โลกได้จมอยู่ตลอดเวลาจนไม่รู้จักบุญจักบาปไม่รู้จักอายไม่รู้ที่แจ้งที่ลับคือกามกิเลสตัวดื้อด้านที่สุดทีนี้เอาจริงเอาอสุภะตีมันเข้าไปตีเข้าไปมันสงบลงไปสงบลงไปทีนี้อสุภะคันนี้ตัวอสุภะจริงไม่ใช่ตัวที่จะละราคานะเป็นทางก้าวเดินเข้าไปเพื่อละราคาต่างหากเวลามันทำลายแล้วหากจะมีแง่หนึ่งถ้าเข้าไปถึงขั้นที่ชวนอธิบายแล้วจะอธิบายให้ฟังเองยาก็อธิบายอยู่แล้วเวลานี้กับความมืดบอดของสัตว์โลกมีพูดจริงๆอย่างนี้นะมันถึงมืดถึงขั้นแจ้งแล้วมันปิดไม่อยู่ปิดไม่อยู่ทั้งนั้นแหละอันนี้ตอนนี้เอาพิจารณาอสุภะให้มันชำนาญนะให้ได้ทุกแบบทุกฉบับนะ

0: ให้เร่งภาวนาดีๆทั้งๆที่เขาไม่รู้จักภาวนาไอ้ยองมันออกแล้วนะไอ้ยองไอ้ผู้พี่ออกเมืองนอกแล้วเวลานี้เขาก็รู้ว่านิสัยน้องชายนี่ชอบตลกอย่างว่าอย่างพระอะไรพระบุญเรืองอะไรสมบัติที่ว่าวัดตะลานาเราก็เคยมาพูดเสมอมันสัมผัสใจอยู่เรื่อยๆท่านอาจารย์ในการเทศนาว่าการนี้ถูกต้องตามหลักธรรมของพระเจ้าทุกแบบทุกฉบับนี่ไม่มีผิดภาษาของเราก็เรียกว่าตายใจได้เลยบอกว่าไม่มีผิดที่อันหนึ่งกับข้อเปรียบเทียบท่านยกข้อเปรียบเทียบเหมือนยกภาพโพสต์มาให้ดูนี่อันนี้ก็แม่นยำมากแต่ท่านชอบกระโดดหรือนิสัยท่านชอบกระโดดว่าสรุปลงตั้งท้ายว่าแต่นิสัยท่านชอบตลกตลกก็คือไอ้ปุ๊กกี้นี่แหละมันวิ่งตามเรามันไปกวนเราหนักเข้าใจไหมว่าไปมีอะไรอีกล่ะหมดแล้วนะ
1: มีหมดแล้วครับ
0: นี่เราอยากให้พี่น้องชาวพุทธเราสนใจเข้าไหนจัดในจิตกับภาวนาบ้างนะเราจะเห็นพุทธศาสนาว่าเป็นของเลิศเลอขนาดไหนจ้าขึ้นที่หัวใจของเราไม่ได้จ้าขึ้นข้างนอกที่พระอาทิตย์ร้อยดวงนะจิตนี่แหละที่จ้าขึ้นมานี่พันดวงมันยังสู้นี่ไม่ได้ที่ปัญญาสมาอาภาความสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีนั่นนี่เราอยากให้พี่น้องชาวพุทธเราได้สนใจภาวนาบ้างการทำบุญให้ทานเราทำมาเต็มนิสัยเต็มนิสัยของทุกคนทุกคนอันนี้ไม่บกพร่องไม่มีใครต้องตีใครแต่เรื่องที่ภาวนารู้สึกว่ามีน้อยมากประการหนึ่งจะไม่มีใครสั่งสอนก็ได้นะเพราะเจ้าของเองก็ไม่ได้ภาวนาพระพุทธเจ้าท่านภาวนาสอนโลกถึงทั่วถึงไปหมดตั้งแต่ต้นถึงภาวนาสุดยอดนี่ก็จะปฏิบัติภาวนามาแล้วเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มกำลังความสามารถเพราะนั้นจึงอยากให้พี่น้องทั้งหลายได้ภาวนาบ้างจะเป็นยังไงที่ดวงนี้จะมีตั้งแต่กิเลสเป็นช่วงเป็นฐานครอบตลอดเวลาตกแต่งให้สวยงามขนาดไหนมันก็มีแต่ความสวยงามที่เป็นเครื่องหลอกของกิเลสเอาไปโปะกิเลสประดับกิเลสก็สวยงามไปหมดในโลกนี้มีสวยงามด้วยกิเลสทั้งนั้นไม่ได้สวยงามด้วยธรรมสวยงามด้วยธรรมนี่ตกแต่งมาตั้งแต่จิตตภาวนาเริ่มต้นฝึกหัดจิตใจของตนให้นี้มันฟุ้งซ่านลำคาญนี่คือความสกปรกของจิตตีเข้ามาด้วยคำบริกรรมพุทโธเป็นอย่างน้อยตีเข้ามาค่อยสงบเข้ามาค่อยสะอาดเข้ามาสะอาดเข้ามาถึงขั้นปัญญาปัญญาถึงขั้นสมาธิสะอาดตามขั้นสมาธิถึงขั้นปัญญาสะอาดตามขั้นปัญญาปัญญาสุดยอดล้างหมดเลยทีนี้เรื่องส่วมเรื่องฐานมันติดเนื้อติดตัวติดใจหายหมดเหลือตั้งแต่ความสว่างเหนือโลกธาตุเพราะฉะนั้นกิเลสจะเอาอะไรมาหลอกทำจึงถ้าพูดภาษาโลกเขาว่าหน้าหัวเราะพูดง่ายแต่ท่านจะหัวลอยทำท่านไม่ได้หัวเราะกับใครท่านเอาความจริงมาพูดคือกิเลสมันตกแต่งให้สดสวยงดงามพลังสดสวยงามขนาดมากขนาดไหนนั่นแหละคือความสกปรกมากขนาดนั้นในสายตาของธรรมให้พากันเข้าใจเอานะนี่จึงอยากให้พี่น้องทั้งหลายได้บำเพ็ญทางด้านจิตภาวนาจะได้เห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้าเลิศเลอไม่ต้องบอกเลิศเลอขนาดไหนดูนี่ปั๊บวิ่งถึงกันเลยไม่ต้องหาพระเจ้าที่ไหนนะนี่ละสำคัญมากจึงอยากให้พี่น้องทั้งหลายได้สนใจทางด้านจิตภาวนาจะเป็นเครื่องขยายความรู้ความโง่ของตนเองออกไปความรู้ความฉลาดขยายออกมาความโง่เขาว่าปัญญานั้นจะขยายตัวออกไปด้วยอำนาจของปัญญาขับไล่มันเป็นความสะอาดขับไล่ของสกปรกนะให้พากันพิจารณาบ้างนะเราสนใจมากเพราะในวงศาสนานี่เราไม่เห็นอะไรเด่นยิ่งกว่าจิตตภาวนาเลยรวมนี้หมดการทำบุญให้ทานเป็นกิ่งก้านสาขาดอกใบลงในต้นนี้หมดต้นจิตตภาวนาเข้าใจไหมล่ะเอาละแค่นั้นละวันนี้
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน
3: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนานาสารธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญรับฟังครับ
4: พูดแบบประโยคแรกนั้น

0: าพูดถ้าเป็นนั่นเองหรือตามเข้าตามหลักของจริงจริงแล้วเราก็พูดอย่างนี้คือประเภทนี้ออกปฏิบัติแล้วข้าราชการนี้มีกี่ประเภทครับไม่ตั้งแต่ปริญญาตรีโทเอกลงมาจนกระทั่งวิศวปรมาณูรวมนี้หมดแล้วการเทศสอนกันท่านนี้เป็นผู้ออกมาปฏิบัติโดยตรงแล้วเรียกว่าออกสู่แนวรบแล้วทั้งการแนะนำสั่งสอนจะต้องให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยผู้ปฏิบัติก็ปฏิบัติอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยผู้สอนจะสอนให้เต็มภูมิแต่แล้วมันมีแต่ภูมิโง่นั่นสิมันไม่มีภูมิฉลาดสอนมันลำบากตรงนี้นะไม่ใช่มันหนักตรงนี้แหละนะแล้วก็ภาคที่มาอยู่ที่นี่ก็ทุกภาคมารวมอยู่เนี่ยทุกภาคไม่มีภาคไหนที่จะไม่ที่ว่างไม่มีภาคทางภาคนั้นไม่มีเฉพาะอย่างยิ่งภาคกลางมากกว่าเพื่อนแทนที่ภาคอีสานซึ่งเป็นภาคจังหลายจังหวัดภาคใหญ่เหมือนกันจะมากกลับไม่มากสู้ภาคกลางไม่ได้นะภาคกลางมากกว่าเพื่อนนี้มันอยู่ที่นี่ภาคกลางมากกว่าเพื่อน
1: ด้านข้างหลังก็มีทั้งสามองค์
0: เพราะว่าหลังมีสามเรารับเท่านั้นนะที่มีอยู่แล้วเราก็ทยอยออกไปให้ไปอยู่ตามวัดต่างๆซึ่งเป็นสาขาเดียวกันและสงบสงัดด้วยกันเหมือนกันกับนี้ดีไม่ดีสงัดยิ่งกว่านี้อีกเพราะพระตามวัดต่างๆไม่ได้มีมากเหมือนอย่างวัดเรานะวัดเรานี่พระมีมาก
2: ขนาดนี้ยังมาขอบวชก็ไม่ให้เ
0: ลยโอ้ยมากมากจริงๆเราก็มันจำเป็นรับมาได้ก็ต้องให้ผ่านไปผ่านไปมีมากจริงๆพวกข้าราชการนะมีจำนวนมากพวกฝ่ายนักศึกษาครับบวชเป็นการโดยเวลาก็จริงแต่มันก็ไม่มีที่ให้พักเหมือนกันนี่ก็ดีนะมันตกลงก็ต้องผ่านไปทั้งสองทั้งข้าราชการทั้งผมนักศึกษา
3: เราเวลาในภาษาเยอะนะครับ
0: ในภาษาแทนที่จะเยอะไม่เยอะนะเพราะปีนี้ดูมันเท่าไหร่นะปีนี้มากกว่าเพื่อนดูมันสามสิบเก้าหรือไงปีสอง
2: ปี
0: เราลืมไปแล้วนะ
2: 42คร
0: ับปีนี้เรามากกว่าเพื่อนปีที่ผ่านมา
2: ที่ผ่านมามากกว่าเพื่อน42เกินขีด
0: เกินขีดจริงๆอ่ะ
3: แล้วถ้านอกภาษาครับ
0: ภาษายิ่งมากธรรมดามันนะ
3: นอกภาษาก็มากกว่า
0: คือในภาษาเรากำหนดมีกำหนดกฎเกณฑ์บังคับเอาไว้ไม่ให้มันเลยแต่ปีที่แล้วนี่เดี๋ยวมันเลยเถิดแน่นะตามธรรมดาเรามีกำหนดกฎเกณฑ์เอาไว้เพียงเท่านั้นเท่านั้นพอภาษาแล้วเราไม่ค่อยมีกำหนดกฎเกณฑ์อะไรนักนั่นน่ะเพิ่มขึ้นตอนนั้นน่ะหลั่งไหลมาตอนภาษาแล้วเรามากกว่าภาษามีมากจริงแต่นี่ตอนนี้30กว่าหรือเท่าไหร่นะส่วนมากมักจะ30กว่า40กว่าอยู่ตรงนี้น่ะพระมาก
3: ท่านเอาอะไรเป็นเพื่อกำหนดกับตัวรักษ์ที่อง
0: ค์เพราะเราก็กะเอาเราพูดง่ายๆมันกลมเลยนะเราเอานี่แหละเราจะพอแบกได้ขนาดไหนเราดูบ่าเราก็ดูไม้ถุงทั้งท่อนมันหนักขนาดไหนบ่าเราคงไม่เลยพอแบกได้เราก็แบกพอแบกไม่พอแบกเราก็ไม่เอาเข้าใจ
3: ครับเข้าใจ
0: ทำมากมันก็
3: ไม่ดุติไม่ได้อะไรเป็นเครื่องมัดเอา
0: ไม่เอาอะไร
2: เป็นดุติไม่ต้องห่วงถ้าอยากจะให้
0: นั้นมัน ไม่ค่อยกำหนดเจนแล้วกำหนดความเหมาะสมความสงบสงัดนี่มากกว่าอย่างอื่นนะความสงัดถ้ามีมากมันก็ไม่สงบเพ่นพ่านเพ่นพ่านอยู่เพื่อนี่แต่พระเกลื่อนไปหมดจะหาความสงบสงัดเพื่อภาวนาให้เป็นความสะดวกสบายก็ไม่ได้นั่นที่ลำบากจริงๆต้องให้มีความสงัดอยู่เสมอที่เราเนื้อที่มันต้องเท่าไหร่ร้อยของที่สามไร่ถึงขนาดนั้นท่ายังเต็มไปหมดตั้งแต่ด้านนี้ตั้งขนาดรถยนต์เนี่ยไปทางนี้มาทางนี้เป็นทางด้านของพระทั้งนั้นและด้านทางโน้นไปทางศาลไปทางโน้นเป็นฝ่ายพวกผู้หญิงที่มาจากที่ต่างๆมาพักถ้าเป็นฝ่ายผู้หญิงฝ่ายผู้ชายก็มาพักแทรกไปตามพระนี้ตามวิถีของพระนี้นั่น
3: แล้วพวกผู้หญิงที่มาพักไม่ต้องทานมื้อเดียวเ
0: ท่านั้นก็เห็นทานแต่มื้อเดียวเท่านั้นนี่ถ้าชวนจะทานเท่าไหร่เราก็ไม่ได้ไปมีกำหนดกฎเกณฑ์นะแล้วไม่ได้บังคับบัญชาแต่ท่านเหล่านี้ส่วนมากมุ่งมาเพื่ออย่างนั้นเลยมุ่งมาเพื่อปฏิบัติอะไรที่เป็นความคล่องตัวในการปฏิบัติก็มักจะทำอย่างนั้นเช่นการรับประทานเพียงมื้อเดียวนี้เป็นความคล่องตัวในการประกอบความเพียรไม่อึดอัดแต่ทานมากมันง่วงมันง่วงไงทานมากมันตัวขี้เกียจอยู่นั่น
3: ก็จับมือเดียวทานมือกลางวันเป็นส่วนมือเช้าเนี่ยเป็นมือเช้านี่เวลามันยาวครับมันจะอยู
0: ่อันนี้มันหนึ่งอยู่กับความเคยชินของธาตุของขัน สองอยู่กับจิตใจหลักใหญ่อยู่กับใจคือการอดนี่จะอดกี่วันก็ตามถ้าใจมีความหนักแน่นไปในธรรมมากๆอยู่แล้วเรื่องการหรือหนักแน่นในเรื่องที่ว่าจะไม่ฉันให้เป็นความจริงจังในเจ้าของเพราะความมุ่งอนุธรรมแล้วมันก็มีปัญหาอะไรล่ะเรื่องธาตุเรื่องขันหิวก็บ้างเล็กๆน้อยๆไปนั่นแหละถ้าตามธรรมดานะความหิวโหยจะมีอยู่มากตั้งวันที่วันหนึ่งวันสองวันสามหิวมากวันสี่ลดลงวันห้าค่อยลดลงจากนั้นก็ความเพียรจะเพิ่มขึ้นนะวันที่หนึ่งสองสามมีความเพียรแล้วก็เพียรมีแต่ความหิวมากตามหลักของการอดอาหารนะพอวันที่สี่ที่ห้าผ่านไปแล้วความหิวจะลดตัวลงลดลงนี่นานไปนั้นเลยหายเงียบไปเลยมีแต่ความอ่อนเพลียการเดินโยกมอันนี้จะต้องได้ย่นเข้ามาเวลานะไม่ได้นานเหมือนแต่ก่อนแต่จิตนั้นสำคัญอยู่มากคือจิตถ้าทางด้านสมาธินี่ก็แน่วไปเลยความเร็วของจิตข้างตัวในการประกอบความภาคเพียรจะให้สงบนี่ก็สงบได้เร็วถ้าทางออกทางด้านปัญญานี่ก็คล่องตัวเหมือนธรรมจักรหมุนติ้วติ้วติ้วติ้วนี่หมายถึงเป็นเครื่องหนุนคือการอดอาหารนี่เป็นเครื่องหนุนในการประกอบความเพียรให้สะดวกในการฆ่ากิเลสพูดง่ายๆนะแต่ไม่ใช่การอดอาหารนี่จะเป็นการฆ่ากิเลสนะถ้าการอดอาหารเป็นการฆ่ากิเลสพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสรู้แล้วตั้งแต่ขณะที่อดอาหารแต่นี่พระองค์เอาการตรัสรู้ด้วยการอดอาหารเพียงอย่างเดียวเท่านั้นไม่ได้มีจิตภาวนาเข้าแทรกเพราะการอดอาหารจริงไม่ช่วยอะไรได้เลยเนี่ยเพราะการอดอาหารไม่ใช่เป็นการฆ่ากิเลสเป็นเพียงว่าการเป็นอุปกรณ์พยุงช่วยในการอุบายการฆ่ากิเลสเช่นสติก็ดีขึ้นปัญญาก็ดีขึ้นความเพียรก็ดีขึ้นนะธรรมะก็เกิดเมื่อธรรมะมันเกิดขึ้นภายในจิตใจความสงบเพียรใจเกิดขึ้นมาแล้วความเชื่อทำไมจะไม่เชื่อคนเราความที่จะเชื่ออยู่แล้วเมื่อเชื่อแล้วศรัทธาความเชื่อมันมีแล้วความภาคความเพียรความอดความทนมันวิ่งตามกันหมดมันเป็นเกลียวเดียวกันละหมุนไปตามกันเลยสำคัญอยู่ตรงนั้นนี่เราหมายถึงจิตนะถ้าจิตมันมีความดุดื่มในธรรมและเห็นผลในการปฏิบัติในธรรมด้วยและเคยเห็นผลในการอดอาหารบ้างหรือผ่อนอาหารบ้างด้วยแล้วนั่นแหละเป็นเครื่องจูนจูนให้เราได้อดอาหารบ่อย
4: สุดท้ายก
0: ็มักจะอดเป็นจำนวนมากอดไปเรื่อยๆในคนคนนั้นน่ะเพราะการอดอาหารกับการไม่อดอาหารทางความเพียรมันคล่องตัวต่างกันมากสำหรับผู้อดนั้นรู้เองนะผู้ไม่อดไม่รู้เองเนี่ยมีแต่วันมื้อหนึ่งสองมื้อหรืออยากสี่มื้อห้ามื้อไปด้วยอย่างนั้นแต่คนไม่เคยอดมีแต่เคยกินไม่ด้วยวันหนึ่งแล้วได้กี่มื้อยิ่งดีว่ะแล้วมันต้องพูดต้องทบหน้าทบหลังเนี่ยมันต้องหลายสันหลายคมอยู่ว่ะแล้วพูดสันเดียวคมเดียวบวชกลัวไม่สึกกลัวไม่สึกกลัวไม่สึกก็ไม่บวชจะไม่สึกอะไรมันต้องแยกกันนั่นสิกลับหน้ากลับหลังนั่นจริงใจไหมการอดอาหารเป็นอย่างนี้นะคือการช่วยพยุงพระพุทธเจ้าท่านทรงแนะไว้หลายวิธีการมากทีเดียวซึ่งการอดอาหารก็มีแนะไว้จะมีอันหนึ่งที่ว่ากราบเพื่อพระเพราะกลัวว่าจะเป็นไปทางโลกทางสงสารทางที่เด็กเช่นการอดอาหารถ้าอดเพื่ออ้วกโอ้อวดแล้วปรับอวบทุกขณะเลยหนุนฟังดิถ้าอดอาหารเพื่ออ้วกอวดอวดดีอวดดีในการอดอาหารหรืออวดอะไรเพื่อคุณวิเศษอะไรก็ตามเพราะการอดอาหารเป็นเหตุนะนี่ท่านสาวบัตรทุกขณะเลยมันมีในพระวินัยแต่ถ้าอดเพื่ออัดเพื่อทำเพื่อความภาคความเพียรแล้วอดเถิดแล้วสาวก็รู้ยากหนักทางนี้ถ้าอดเพื่อทำแล้วอดเถิดแล้วสาวก็รู้ยากถ้าอดเพื่อโอ้โหนี่สาวบัตรทุกขณะเคลื่อนไหวเลยฟังดิไม่มีว่างเลยตัดตลอดเนื้อจริงในบุพการีท่านบอกไว้แล้วชัดเจนมากทีเดียวนี่แล้วก็บางทีท่านพระองค์ก็ทรงชมเชยถึงเรื่องการอดอาหารเราก็เคยมาแล้วเอาเถอะท่านบอกท่านสอนพิสูจน์ทั้งหลายถ้าองค์ใดที่มันถูกต้องกับจริตนิสัยของตนเองแล้วเอาเถอะอดเถอะแล้วท้าคนก็อดมาแล้วฉันวันละเท่านั้นเราก็เคยฉันมาละเท่านั้นเราเคยฉันนิดเดียวท่านบอกว่าวันหนึ่งนะท่านลดลงไปแล้วนั้นเราก็เคยมันเป็นความสะดวกสบายมากในการประกอบความเพียรและการอยู่ในยาบททั้งสี่เป็นความสะดวกสบายมากมันไม่ได้สะดวกสบายเพราะการอิ่มเท่านั้นนะความไม่ให้อิ่มความให้พอเหมาะพอดีนี่เป็นความสะดวกยิ่งกว่าการอิ่มกันว่างนั่นนะท่านฟังทีเรามีแต่การอิ่มการอิ่มกับหมอนมันติดกันดีมันไปยังไงกับพวกเราเนี่ยใครใช่ไหมล่ะไอ้หมอนเวลาอิ่มมากๆกับหมอนมันติดกันดี เราเห็นไปแต่อย่างนั้นมันก็ปีนเกลียวกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี่ไงเราหมายถึงพระพุทธเจ้าท่านส่งเสริมสาวกองค์ใดที่มีนิสัยในทางไหนก็ให้เป็นไปทางนั้นนะเช่นผ่อนอาหารหรืออดอาหารหรือเอาเนี่ย ถ้าอดนอนถอดนอนดีอ่ะเนี่ยท่านบอกเนสัตที่เป็นต้นนั่นท่านมีเวลาท่านนั่นไม่นอนเป็นคืนๆไปแล้วแต่เป็นความสะดวกท่านกวายการอดอาหารจริงแต่ส่วนมากเท่าที่ท่านเกียรติดูพระในวันนี้รู้สึกจะหนักประทางอดอาหารซะมากนะถูกคุณง่ายว่าถูกกันกับเจดีย์นี้ไปเราไม่ใช่เราสอนนะแล้วไม่ใช่เราสั่งเราพูดธรรมดาเวลาว่างนะเช่นเวลาปลีกย่อยออกจากการเทศนาว่าการเรียบร้อยแล้วเราก็พูดถึงวิธีการปฏิบัตินะวิธีการปฏิบัติเรามีแต่ปฏิบัติอย่างเดียวไม่สังเกตข้อปฏิบัติคือปฏิบัติทางตัวเองว่าทั้งที่เวลาเท่ากันในการประกอบความภาคเพียรแต่เอียบทใดวิธีการใดมีน้ำหนักและได้ผลในธรรมต่างกันควรจะสังเกตระหว่างนี้นะเช่นเนี่ยเรายกตัวอย่างนะเช่นอดอาหารผ่อนอาหารเป็นยังไงฉันอิ่มเป็นยังไงหรือฉันอิ่มมากเป็นยังไงนี่เอามาทดสอบกันแล้วก่อนนอนอดนอนเป็นยังไงเดินจงกรมมากและนั่งมากเป็นยังไงให้เราเทียบทั้งในเวลาความเพียรที่ประกอบอยู่นั่นเวลาเท่ากันแล้วผลประโยชน์ปรากฏภายในจิตใจต่างกันยังไงบ้างให้สังเกตข้าไม่สังเกตไม่รู้เรื่องนาว่ะปฏิบัติจนกระทั่งวันตายที่กระเป๋าหาความฉลาดไม่ได้ระหว่างคิดในจากนั้นเราก็พูดถึงเรื่องของเราบ้างเพราะเราเป็นอาจารย์เพื่อจะให้เป็นคติแก่บุคคลนี่นะเราก็พูดบ้างเช่นอย่างผมนี่เนี่ยมันเราเป็นนิสัยวาสนามันยากมากให้อดปฏิบัติอย่างสะดวกสบายค่อยกินค่อยเป็นค่อยไปนะนอนมากๆแล้วนอนมากๆกินมากๆยิ่งมีความผาสุกสบายกิเลสพังลงอย่างนี้เราไม่มีเราไม่เคยเป็นเราบอกมีแต่เราแทบตายกว่ากิเลสจะดุตัวนึงเราแทบตายถ้าว่าอดนอนเราก็แทบตายถ้าว่านั่งนี่ก็จนต้องขออภัยจนก้นลอกพองก้นเราพองมากไงมีขนาดนั้นล่ะกิเลสไม่ทราบมันก้นมันพองหรือพองแต่เราก้นพองเรายอมรับว่าก้นพองเราเกือบสลบแต่กิเลสมันสลบหรือไม่สลบเราก็ไม่รู้แล้วนี่วิธีการเรามันยากเพราะว่าพูดถึงคนอดอาหารจนกระทั่งมีชาวบ้านเขาแตกบ้านไปดูเราหรือเราพูดจริงๆนะเราไม่ได้อวดคือชาวบ้านเขาแตกบ้านไปดูจริงเขาไปทุ่มกันกลางคืน
2: เรื่องตาย
0: เพราะทำไมถึงเขาต้องแตกบ้านไปดูเพราะเราเป็นอย่างนี้ล่ะเป็นอย่างที่ว่าเนี่ยคือการประกอบความเพียรในการอดอาหารนี่มันดีนะมันดีมันขยับเรื่อยลืมวันลืมคืนไป
2: แต่ถ้า
0: วันเกิดวันถ้ามันจะตายจริงๆก็ไปวินทบาทมาฉันก็หนึ่งจะหายเงียบไปหายเงียบไปอย่างนั้นนะมันก็นานเข้าไม่รู้กี่เดือนแล้วสิพวกชาวบ้านเขาก็มีหูมีตาก็สังเกตดูอยู่เนี่ยนี่ทำไมพังนี่มาอยู่กับเราตั้งหลายเดือนนะแล้ว6วัน7วันเห็นน้ำด้อมมีตบาททีนึงโขนออกไปพ่อง6วัน7วันน้ำด้อมมาบินตบาททีนึงท่านไม่ตายเหรอแต่พวกเรากินมันนะ3มื้อ4มื้อบางทียังทะเลาะกันในครัวอันนี้ตั้งเท่าไหร่กี่วันท่านถึงมาบินตบาททีนึงท่านไม่ตายเหรอท่านไม่ตายท่านมันโมโหสะโถไปดูสิประชุมจริงๆแล้วไม่ใช่ธรรมดานะตีเกาะประชุมจริงๆเนี่ยแล้วก็หลังมาเหมือนกับมีการมีงานจริงเนี่ยเพราะอยู่ในป่าคนเก็บเขาใจใครไปหลั่งไหลมาใช่ไหมธรรมดาอันนี้หลั่งไหลมาจนกระทั่งเราก็ผิดปกติมันอะไรกันนี่นะพอเขาหลั่งไหลมาแล้วมาอะไรกันมากมายนั่งจะมาแห่พระเวทเข้าเมืองหรือเราบอกนี่ไม่ใช่พระเวทนะเราบอกไม่ใช่เขาก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะนี่เป็นต้นนะเราเพียงจะย่อท่านี้ละเนี่ยนี่เวลาเราทำเราทำของเราอย่างนั้นไอ้เวลาบริหารมากนี่ทางชาติมันอ่อนจริงนะเดินโยกนี่ไม่ได้กี่นาทีละอ่อนลงไปอ่อนไปจะก้าวขาไม่ออกนะแต่จิตมันดีถึงการเดินโยกต้องย่นเข้ามาแต่การนั่งมากเข้ามากเข้ามากจิตมันดีถึงเวลาจะฉันอาหารนี่มันทะเลาะกันระหว่างความหิวความอยากความต้องการกับเรื่องธรรมนะมันทะเลาะกันนี่นะเนี่ยยกตัวอย่างนะนี่จะอดค่ากิเลสใช่ไหมมันมีขึ้นมาแล้วเรื่องของกิเลสมันแทรกกันนะนี่อดค่ากิเลสใช่ไหมเดี๋ยวนี้กิเลสทำไมตายจะเผาจะตายก่อนรู้ไหมนั่นแหละ มันขึ้นในนี้นะทางนี้ก็แก้กันละทีหนึ่งแล้วมันต้องแก้หมัดกันนั้นระหว่างทำกิเลสต้องแก้หมัดกันหมัดใครไม่ดีตายนี่แหละท่านมาทำกับกิเลสมันเกิดอยู่ในหัวใจดวงเดียวกันมันต่อสู้จะเอาเก้าอี้อันเดียวกันนี่แหละคือหัวใจที่เป็นเก้าอี้กิเลสก็จะขึ้นพองธรรมะก็จะขึ้นพองฟัดกันนี่ที่เวลากิเลสมันมีอุบายมันก็บอกว่านี่กำลังอดอาหารเพื่อจะฆ่ากิเลสให้ตายใช่ไหมแต่เวลานี้กิเลสจะไม่ตายนะคนจะตายก่อนรู้ไหมนี่บอกคือหิวน่ะจะตายก่อนเหมือนกันเราหิวนี่คนหนึ่งก็ขึ้นภาพอีกอุบายหนึ่งก็เคยกินมาแล้วตั้งแต่วันเกิดอิ่มจนจะตายก็ไม่เห็นมันได้เรื่องเวลามันนี่เสียที่โสอะไรมาอดตอนนี้ก็มันก็กลัวตายนักหรือมันกลัวตายก็ตายที่มันรู้เพราะอดอาหารตายยังไม่เคยมีตอนนี้แก้กันแล้วคนที่สามก็ขึ้นเป็นผู้รักษาอะไรเนี่ยโอ๊ยอดบ้างถึงบ้างแหละดีๆนะเห็นไหมเราแก่เราเองนะอดบ้างถึงบ้างละดีสุดท้ายแล้วเอาตามแบบนั้น นี่เรื่องอุบายของกิเลสกับระหว่างธรรมมันสู้กันคนหนึ่งจะว่ากิเลสว่าให้กิเลสตายกิเลสไม่ตายคนจะตายก่อนนะนี่กิเลสมันแยกมันขัดกันนะเราก็เคยอิ่มมาพอแล้วไม่เห็นประโยชน์อะไรไม่เห็นวิเศษวิโสอะไรนั่นตามตาเป็นจิตนะอดแค่นี้ตายก็ตายบ้างสิเนี่ยฟาดกันที่กรรมการเข้ามาแยกอดบ้างอิ่มบ้างแหละดีมาแยกกันเนาะก็ใช่นี่หมายถึงวิธีการเราก็พูดให้หมู่เพื่อนฟังวิธีการอย่างนี้เราเคยพูดเรามักจะได้ผลอย่างนั้นอย่างนั้นนั้นเพราะฉะนั้นเราการประกอบกับการประกอบความเพียรเราจึงเหมือนกับว่าเรานี่เป็นคนอาภัพเราจะทำธรรมดาเหมือนทั้งหลายทำนี้เราไม่ได้เรื่องเราทำต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้สวยมากเป็นงั้นเพราะนิสัยเราอยากต้องเขาอยากใส่กันแหละแล้วผลประโยชน์เวลาได้มันก็ได้อย่างนี้แหละเมื่อมันได้ด้วยวิธีการใดก็ต้องยึดวิธีการนั้นให้มากกว่าวิธีการอื่นเนี่ยเราจึงได้สอนพูดให้หมู่เพื่อนฟังเฉยๆไม่ใช่สอนแล้วองค์ไหนก็ต้องไปยึดไปทำมันบ้างทำบ้างอะไรสุดท้ายก็มาลงกันตรงนี้ลงกันตรงที่ว่าไม่ค่อยฉันถ้าจึงอดอาหารตอนนี้หูบางวันจนจะไม่มีพระออกบิณฑบาตท่านไม่ฉันคือท่านภาวนาของท่านมันถูกพูดง่ายนะถูกจริตแต่ทางนี้การอดอาหารเป็นการช่วยเสริมการภาวนาให้ดีขึ้นไม่ใช่การฆ่ากิเลสและการอดอาหารเนื้อเรื่องเป็นอย่างนั้นการสังเกตเจ้าของมันถึงได้ผลดีการทำความเพียรสัพพะธรรมะธรรมไม่สังเกตผลได้ผลเสียเจ้าของไม่ดีเลยต้องสังเกตเมื่อสังเกตแล้วว่าทางด้านไหนดีเช่นนักอดก็ผ่อนอาหารดีก็ต้องผ่อนมากกว่าปกตินะแล้วก็อดดีมักจะอดเสมอเช่นเดินจงกรมมากดีเนี่ยท่านนั่งก็มักจะเดินมากกว่าเรียบทีเช่นนั่งภาวนานั่งนานดีก็มักจะนั่งเรานี่นั่งธรรมดานี่มันก็ธรรมดาไม่เห็นมันดีอะไรนะแต่ถ้านั่งการนั่งต้องนั่งแบบที่ว่านั่นนะแบบก้นคลองนั่นดีก้นคลองกินนะเราโอ้โหจนกระทั่งนั่งฉันอาหารไม่ได้ตอนเราไม่สู้นะทำไมถึงตอนเราไม่สู้เรานั่งฉันอาหารนั่งขัดสมาธิฉันอาหารไม่ได้คือเวลาเรานั่งภาวนาเรานั่งขัดสมาธินี่ใช่ไหมล่ะว่าตอนเด็กยังไม่มืดจนกระทั่งถึงตะวันโผล่ขึ้นมาวันหลังนี่ไม่มีเปลี่ยนอะไรเลยเอ้ามันปวดเยี่ยวไปมันเยี่ยวถึงมือแม่ยังเยี่ยวได้ป่ะนั่นเอาปวดขี้เอาทะเลาะไปก็ขี้ถึงมือแม่ยังขี้ได้ขี้ตักแม่ขี้ได้ขี้ผ้าสบงอยู่ของขี้บอกแล้วเจ้าของลูกขึ้นมาแล้วล้างไม่ได้มีเหรออ่ะมันนุ่งทั้งขีดเนี่ยมันล้างไม่ได้นะถึงขนาดเป็นพระขนาดนี้ยังล้างขี้เจ้าของในผ้าติดผ้าตะบงไม่ได้ในเวลาภาวนาแล้วไม่ควรจะอยู่ในศาสนาเข้าใจไหมที่ดัดเจ้าของคำพูดเนี่ยคือคำพูดดัดนี่ไม่มีข้อแม้เวลานั่งภาวนาเว้นเช่นเราเว้นแต่ปวดหนักเว้นแต่ปวดเบาใช่ไหมล่ะนี่พอมันเจ็บนั่นปวดนี่ก็ปวดเบาหนาจวบนี่พอมันพอเจ็บนั่นปวดนี่ก็ปวดหนักหนามันจวบเลยออกไปเงียบๆไม่ได้เรื่องจะฆ่ากิเลสเลยไม่ได้เอาจะปวดอะไรก็ปวดที่ปวดหนักก็ออกปวดเบาก็ออกที่ตั้งแต่เป็นเด็กอยู่กับตักแม่นั่นน่ะขี้ใส่มือแม่ก็ได้ขี้ใส่ตักแม่ขี้ใส่ได้ขี้ใส่ได้หมดแม่ยังก็ล้างได้นี่เราโตขนาดนี้เรานั่งภาวนานี่เราไม่ยอมให้มันออกมันขี้ทะลักออกมาติดผ้าสบงจีวรนี่เอาไปซักมาแล้วไปฆ่าเสียจะให้มันอยู่ในหนักศาสนาเลยความหมายเราคือเรามัดไว้แม่มันออกเข้าใจไหมล่ะไม่ให้มันมีทางออกทีนี้มันมีทางออกแล้วมันก็สู้ใช่ไหมนั่นแหละสู้อัตหิตโนนาโตตอนนั้นละนาตอนจะเห็นสติปัญญาพลังของตัวเองว่ามีความฉลาดแหลมคมขนาดไหนนี่เมื่อเวลาอัตหิตโนนาโตมันหนีตัวเขาได้ช่วยตัวเองแล้วเอานั่นละคนเราสติปัญญาจะเกิดในเวลาจนกรอบคนเราไม่ได้โง่ตลอดเวลานานนั่นมันได้ขึ้นมาละถึงเวลาจนกรอบมันฉลาดถึงเวลามันควรฉลาดมันฉลาดจนได้แล้วเวลานั้นแหละเป็นเวลาจนกรอบทำมันเกิดเอาเวลาจนกรอบนั่นแหละกิเลสมันตายเมื่อทำเกิดกิเลสก็ตายก็อย่างนั้นเลยเหนื่อยวะพูดไปพูดไปพูดไปพูดไปเหนื่อยเป็นยังไงท่านผู้ว่าเนี่ยเห็นกันขนาดเดียวกันทั้งสายเปี่ยงตั้งตั้งไม่ยกจนกระทั่งถึงยกครูก็ไม่ยกใส่กันเปี่ยงตั้งเลยเป็นยังไงวันนี้น่ะเนี่ยอย่าไปตกใจก็ตกใจนักสิจะไม่ถึงจะไม่ถึงก็ไม่บวชอยู่ว่างั้นพี่แล้วพูดกับชาวบ้านตกใจไปแล้วทั้งที่ยังไม่บวชมันอะไรกันไปหาครูเขาไม่เป็นทางนั่น
2: ถ้าเริ่มปฏิบัติไปแล้วเนี่ยตัวผู้รู้จะบอกเองที่ท่านอาจารย์บ้างเราไปสู้กันเองระหว่างกัน
0: ใช่ใช
2: ่ถ้ายังไม่เริ่มปฏิบัติมันจะไม
0: ่มันไม่รู้จะไม่ปฏิบัติไม่รู้นะพอปฏิบัติแล้วเรื่องธรรมเรื่องกิเลสนั้นแต่ก่อนเราตั้งแต่เรื่องกิเลสเราก็ยังไม่รู้นี่จะว่าไงจะเป็นจะตายแล้วก็ว่าเราจะเป็นเราจะตายโลภก็ว่าเราโลภโกรธก็ว่าเราโกรธหลงว่าหลงไม่เราไม่ทราบว่าอันหนึ่งที่มันแทรกมาให้เราโลภให้เราโกรธเราหลงอันหนึ่งตัวแทรกตัวบังคับเราไม่รู้นี่นะ แต่พอปฏิบัติทำมาแล้วมันจะทราบนะอ๋อนี่เครื่องมือนี่มีอะไรจับอยู่เวลานี่มือคนเนี่ยสมมติว่านี่นะนี่มีดเนี่ยมันมีมือคนจับเราเห็นแต่ว่ามีดเป็นอันตรายอย่างเดียวแล้วอะไรพาให้มันเป็นอะไรมือคนเนี่ยคนจับอยู่ปั่นเข้าใจไหมอันนี้แหละกิเลสมาว่ามันพาให้เป็นอันตรายคือกิเลสเป็นผู้บังคับเป็นผู้ถือมังเหียนให้เราโลภให้เราโกรธให้เราหลงมันถือมังเหียนทีนี้พอเรามีธรรมปั้มก็สอดเข้ามารู้ต้นเหตุรู้ต้นเหตุนั่นธรรมที่เรียกว่าธรรมเป็นอย่างนี่จิตเราเวลาปฏิบัติธรรมเขาเล่ามันพอกิเลสจางไปเพราะการปฏิบัติของเรานะเราจะเห็นความแปลกประหลาดของจิตเกิดขึ้นของธรรมเกิดขึ้นในขณะที่กิเลสจางไปแล้วเมื่ออันนี้เกิดขึ้นแล้วมันจะเป็นเครื่องสะดุดใจเป็นเครื่องประทับใจจนถึงกับแค่เกิดอัจฉริยศรัทธาคือศรัทธาความเชื่อไม่หวั่นไหวตายก็ตายเถอะเรื่องความจะถอนจากความเชื่ออันนี้เป็นไปไม่ได้นั่นอัจฉริยศรัทธาเนี่ยมันเชื่อเข้าไปเชื่อไปจนกระทั่งถึงขั้นอัจฉริยศรัทธาชีวิตแรกได้เลยในเรื่องตานี่ไม่ถอยตาก็ตาหน้าสบายนี่แหละเรื่องความเชื่อของจิตของธรรมที่มีต่อกันได้เห็นธรรมแล้วทำไมจะไม่เชื่อสมาธิธรรมเป็นยังไงได้เห็นแล้วได้รู้แล้วภายในใจปัญญาธรรมเป็นยังไงได้รู้แล้วเห็นแล้วภายในใจแล้วเราจะไปเชื่อใครพระพุทธเจ้าบอกสันติสิโกพระองค์ก็ทรงเชื่ออย่างนี้เหมือนกันก่อนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาภาษาว่าทั้งหลายก็เคยเห็นเคยเชื่ออย่างนี้แล้วเหมือนกันเมื่อเราไปเจอท่านธรรมชาติเดียวกันจะเป็นอื่นไปได้ยังไงมันก็เป็นอย่างเดียวกันค่ะนี่ก็ยอมเชื่อถึงพระพุทธเจ้าพระสงฆ์ทั้งหลายนั่นเชื่อไปหมดเลยเพราะอันนี้เป็นข้อยืนยันเป็นหลักยืนยันว่าเหมือนกันเข้าใจเหนื่อยจะตายยังให้พูด
2: ผมยังมองไม่เห็นเลยผมยังแบบมองไม่เห็นภาพว่าไอ้ที่ว่าปัญญาที่เกิดจากการฟังหรือการคิดการพิจารณาเนี่ยมันต่างกับปัญญาที่เกิดจากการภาวนาอย่างไรอย่างสามอย่างที่ว่า
0: อ๋อนี่โอ้นี่สำคัญมากนะ
2: นี่เป็นเรื่องใหญ่เนี่ย
0: อันนี้เป็นเรื่องใหญ่โตมากนี่แหละเรื่องจะเห็นอัศจรรย์ความอัศจรรย์ของศาสนาจะเห็นด้วยจิตภาวนาหรือภาวนามยปัญญาเพราะปัญญาเกิดขึ้นสามทางนะธรรมดานะสุตตามยปัญญาเช่นเราทั้งหลายมาได้ยินการได้ยินในฟังครูบาอาจารย์นี่ก็เกิดปัญญาคือเราคิดเราอ่านใช่ไหมล่ะปัญญาอันหนึ่งท่านยื่นเหมือนกับว่าท่านยื่นให้เราท่านพูดออกมาที่เราเอาเรื่องนี้หนึ่งปัญญาเกิดขึ้นจากในขณะที่ได้ยินจากท่านสองเราเอาขันแหนของท่านที่ท่านแสดงไปแยกไปเกิดปัญญาขึ้นมาอีกท่านเป็นจิตตามยปัญญานะทุตตามยปัญญาเกิดขึ้นจากการมีเนื้อฟังสองจิตตามยปัญญาเกิดขึ้นจากการที่นาไก่จองต่างๆเช่นจากการทำที่ได้ยินจากท่านบ้างจากการพิจารณาหรือไปเห็นเหตุการณ์ทั้งหลายมาเอามาพิจารณาบ้างนี่ก็เป็นปัญญาประเภทหนึ่งแต่ปัญญาทั้งสองประเภทนี้หากว่าผู้ภาวนาแล้วปัญญาทั้งสองประเภทนี้จะไหลเข้าสู่ภาวนามยปัญญาคือภาวนามยปัญญาได้แก่ผู้ภาวนาเนี่ยปัญญาค่อยเกิดเริ่มมีแต่สมาธิสงบตัวลงไปแล้วปัญญาค่อยไหวตัวขึ้นมาปัญญาค่อยไหวตัวนั่นแหละจะเริ่มเป็นภาวนามยปัญญาแล้วเมื่อถึงขั้นปัญญาที่ไหวตัวไปตามหลักธรรมชาติแล้ว1เป็นภาวนามยปัญญาเต็มตัว2กล้าพุทธิมหาสีมหาปัญญาอันนี้เป็นอัตโนมัติหมุนตัวเป็นเกลียวเมื่อภาวนามยปัญญานี้เกิดขึ้นแล้วนะอันนี้เราจะทราบถึงหลักพุทธศาสนาถึงหลักธรรมทั้งหลายพูดง่ายๆนะตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาถึงธรรมทั้งหลายตลอดถึงพระสาวกเราจะหยั่งลงในภาวนามยปัญญาของเรานี่หมดอันนี้เป็นเครื่องยืนยันที่จะให้เราเชื่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นะเพราะเราเชื่อธรรมชาตินี้เพราะธรรมชาตินี้กับเราสัมผัสใจกันอยู่ตลอดเวลาทราบอยู่ตลอดเวลาอ๋อพระพุทธเจ้าท่านฆ่าเกิดท่านฆ่าโดยวิธีนี้นะวิธีดังที่เราฆ่าเวลานี้พูดง่ายๆนะอ๋อธรรมเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าท่านทำให้เกิดขึ้นอย่างนี้อย่างที่เราเกิดอยู่เวลานี้นะแล้วกิเลสในขั้นพุทธการกิเลสพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายทางไปทางเหมือนกันกับที่เหลือกำลังทางอยู่ในหัวใจเราเวลานี้กำลังทางไปเพราะอำนาจของภาวนามัญญปัญญาฆ่ามันฆ่ามันนี่อย่างนี้มันอย่างถึงกันอยู่ตลอดเนี่ยประสานกันระหว่างพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์กับใจของเรากับธรรมที่สัมผัสกันอยู่เวลานี้มันประสานกันนี่แหละออกจากภาวนามัญญปัญญาต้องภาวนามัญญปัญญานี้เมื่อได้เกิดขึ้นแล้วไม่มีอิริยาบถไม่มีการสถานที่เวลาเวลาเกิดได้ทุกเวลาเลยเช่นเดียวกับกิเลสมันเกิดอยู่ในหัวใจของใจมันไม่มีการสถานที่เวลาเวลาสัมผัสสัมพันธ์กับอะไรไม่สัมผัสสัมพันธ์กับมันเกิดได้ทั้งมันเพราะมันคล่องตัวพอแล้วมันเกิดทั้งมันได้สบายสบายทุกเดียบททุกการทุกสมัยทีนี้เวลาภาวนามยปัญญาได้พอตัวได้มีกำลังมากขึ้นแล้วมันก็เช่นเดียวกับกิเลสมีกำลังมากน่าอยู่ที่ไหนก็ทำก็เกิดอยู่ที่ไหนฆ่ากิเลสได้ตลอดเวลาเช่นเดียวกันมีกิเลสจะพังไปพังไปพังไปตลอดเวลาสถานที่ไม่มีกำหนดไม่มีอิริยาบถฆ่ากันได้ตลอดจนกระทั่งถึงกิเลสพังไปทั้งหมดเลยไม่มีอะไรเหลือภาวนามยปัญญานี้ถึงจะยุติการฆ่าลงไปยุติการลบลงไปแต่เรื่องเกิดสติปัญญาเกิดขึ้นธรรมดา ในขณะที่สัมปชัญญะเพื่อจะคิดเหตุคิดผลเป็นประโยชน์แก่โลกนั้นมีนั่นเป็นแต่มันเป็นเพียงการถึงเวลาเท่านั้นมันไม่ได้หมุนตัวเป็นเดียวกันเหมือนกับระหว่างภาวนาญาปัญญากับกิเลสฆ่ากันคนง่ายๆนะอันนี้เอาจริงๆอันถึงมามหาสีมาปัญญาถึงขั้นนี้แล้วไม่มีคำว่าเผลออยู่ที่ไหนก็คิดได้อ่านได้ตลอดเข้าใจเมื่อกี้พูดถึงภาวนาญาปัญญานี่แหละภาวนามายาปัญญานี่แหละเป็นปัญญาที่พระพุทธเจ้าฆ่ากิเลสพระสาวกทั้งหลายฆ่ากิเลสที่พระพุทธเจ้าเลิศก็ดีสาวกทั้งหลายก็ดีเลิศก็ดีเลิศจากปัญญาประเภทนี้นะถึงประเภทนี้แล้วไม่รอเพราะฉะนั้นผู้ที่ได้สำเร็จพระอนาคามีนี่แหละผู้กล้าเข้าสู่ภาวนาญาปัญญาท่านผู้ว่านะคือผู้ที่สำเร็จพระอนาคามีตั้งแต่ขั้นสอบได้คุณทั้งหลายว่า 50% ขึ้นไปนะนี่คือภาวนาปัญญาเริ่มแล้วสอบได้แล้วในขั้นภาวนาปัญญาภาวนาญาปัญญานั่นเลยทีนี้มาเสียชีวิตเสียเช่นอย่างมาตายด้วยเหตุการณ์อะไรก็ตามหรือเจ็บไข้ได้ป่วยก็ตามตายไปแล้วพวกอนาคามีตั้งแต่ได้ระดับ50%ไปจะเป็นภาวนามยปัญญาอย่างนี้คือหมุนตัวเป็นเกลียวเป็นอัตโนมัติเป็นในหลักธรรมชาติของจิตเองนี่แล้วทีนี้ที่สถานที่ท่านอนาคามีทั้ง5ประเภทนี้เกิดนะคืออนาคามีตั้งแต่50%ถึง60-70%จนมาตั้งถึง 100% นะถึง 99% พูดง่ายๆนะอนาคามีถึงแค่ 99% พอ 100% ก็เป็นอรหันต์นี่แหละจะค่อยๆหมุนตัวไปเองอย่างเงี้ยเช่นเดียวกับผลไม้ที่มันแก่แล้วเมื่อมันแก่แล้วจะอยู่ในขั้วมันก็ตามมันก็สุกเอาออกมาจากขั้วมันแล้วมันก็สุกบ่มไม่บ่มมันก็สุกเมื่อมันแก่ถึงวาระที่มันจะสุกแล้วคือมันหมุนตัวมันไปเองอันนี้เหมือนกันจิตขั้นนี้กับขั้นแบบนั้นน่ะขั้นที่ว่ามันแก่ตัวเดินดำเนินไปโดยตัวเองแล้วเป็นอัตโนมัติแล้วจะเป็นไปอย่างนั้นน่ะถึงชีวิตจะผ่านไปแล้วในชาตินี้ก็ตามจิตตรงนี้ก็จะค่อยแก่เป็นตัวไปเป็นดำๆแล้วเลื่อนจากขั้นนี้ไปจนที่สถิตของพระอนาคามีอยู่5เอาจะเอาคุณให้ฟังท่านนะพรหมโลก5ชั้นอวิหาอัตตาทุทัสสาทุทัสสีอกนิฐาน5ชั้นพรหมโลกเนี่ยอวิหาอัตตาตั้งแต่สอบ 50% ไปไหนอวิหาอัตตาแล้วก็ 60% ไปแล้วทุทัสสาทุทัสสีนี่ก็ 80-90% ไปแล้วอกนิฐานนี่เรียกว่าขั้นสุดของอนาคามีเต็มภูมิเต็มภูมิคือว่า 100% ของอนาคามีแต่เป็น 99 ที่จะกล้าขึ้นสู่อรหัตตมรรคผลพอถึง 100% ปึ๋งนี่ก็ขาดตรงนี้ก็เข้าถึงธรรมท่านอันนี้จริงไม่กำหนดท่านจริงไม่มาเกิดอีกท่านบอกแล้วว่าพระอนาคามีน่ะไม่ว่าจะเป็นชั้นใดของพระอนาคามีไม่มาเกิดอีกคือท่านได้มาเกิดเพราะเห็นนี่เองคือมันหมุนเป็นตามหลักธรรมชาติเองอันนี้ไปหาที่ในคัมภีร์มันจะหมุนไปอย่างว่านี่ไปหาในคัมภีร์นะไปหาสิเราอยากจะพูดอย่างนี้หรอวะ
2: ไม่มีเลยคำพ
0: ีที่ว่าเป็นอย่างนี้น่ะเพราะอะไรหรือว่าคำพีอดอั้นตั้งใจหรือว่าคำพีโง่หรือไม่ใช่คำพีโง่คนที่อาจารย์จดจำหรือคำพีหาไม่เจอถ้าไม่เจอในหัวใจเจ้าของก่อนไปเจอหาในคำพีก็ไม่เจอขอให้มันเจอในหัวใจเจ้าของก่อนแล้วยอมพระพุทธเจ้าเองจะไม่มีมาในคำพีก็ตามมีมาก็ตามจะเชื่อพระพุทธเจ้านั้นเพราะนั้นเป็นความจริงคำพีเป็นความจำมาเขียนมาจำมาตรงไหนไม่ได้เห็นตรงนั้นก็จำไม่ได้ก็เขียนมาไม่ได้ใช่ไหมถ้ามันเป็นความจริงโดนในหัวใจปึ๋งแล้วเห็นไม่เห็นในคำพีก็ตามมันจำได้มันพูดได้ทั้งนั้นว่าไงหลวงตาบัวโม่เกินไปวันนี้เอาละพ่อจะเกี่ยวอะไร
2: ก็อะไรลายมันได้เมื่อไรเยอะเท่ากันได้เยอะเนาะได้เยอะไหมได้เยอะนะหญิงได้เยอะ
0: เนี่ยที่เขาว่าอันนี้ไม่มีในพระไตรปิฎกคาดหนึ่งอย่างเขาว่าอย่างนี้ไม่มีในพระไตรปิฎกคาดอย่างว่าพระไตรปิฎกไหนจะไปเป็นตำรวจกองปราบผูกขาดทั้งหมดหร
2: ือต้องนั่งเริ่มก่อนพุทโธธัมโมสังโฆ
0: ต้องฝึกท่านผู้ว่าต้องฝึกจิตเป็นของฝึกได้ฝึกมาแต่พระเจ้าไม่สอนพระเจ้าไม่ใช่คนโง่เป็นคนที่เคยฝึกจิตมาแล้วจนกระทั่งถึงขั้นพิเศษแล้วจึงได้นำอุบายวิธีการนี้มาสอนโลกเพราะได้เห็นเป็นประโยชน์จนกระทั่งถึงประโยชน์สูงสุดวิมุตตินิพพานเลิศที่สุดเพราะการฝึกจิตนั่นเพราะการอบรมตัวการปล่อยตัวเฉยเกิดประโยชน์อะไรเราเคยปล่อยมาแล้วมันได้ประโยชน์อะไรการฝึกครั้งที่มันเพื่อเป็นประโยชน์วัวเดินอยู่เฉยควายเดินอยู่เฉยกินหญ้ากันได้เฉยไม่เอาไปใส่ล้อใส่เกวียนใส่ข้าวใส่สายเกิดประโยชน์อะไรเอาอยู่เฉยๆงั้นแหละข้าจะไปพูดนะข้าแล้วก็จะไปกินเนื้อกินหนังมันก็เป็นหน้าเป็นหนังอะไรมันผลที่เกิดประโยชน์สาระทั้งขันต้องฝึกที่วัวควายก็ต้องฝึกใส่ข้าใส่ไถใส่ล้อใส่เปียมันถึงเป็นล้อเป็นเปียมันเป็นข้าเป็นไถใช่ไหมล่ะ คนเราไม่เป็นท่าถ้าไม่ฝึกอ่ะต้องฝึกดิ
2: เดี๋ยวท่านก็ว่าเราแถวจะทำยังไงก็ดีฝึกเกียรติเนี่ยวิธีการภาวนาน
0: ี่แหละวิธีการภาวนาก็มีในเล่มไหนมันมีให้ฝึกขัดเรื่อยๆเอานั้นนี่ปฏิบัติมาก่อนนะเนี่ยเนี่ยปฏิบัติแล้วกรรมฐานมันก่อนเนี่ยเอาให้นี่น่ะตักจุดกับมือเลยวะเนี่ยยังไงนี่จะเห็นเห็นเนี่ยวิธีการปฏิบัติเดียวการมั่งทั้งหมดดูที่ทิศทางวิธีนั่งสมาธิภาวนานี่นี่นี่ดูนี่นะแล้วไปแล้วไปอ่านนี่แล้ววิธีเดินจงกรมก็ดีวิธีนั่งสมาธิภาวนาก็ดีดูนี่มากที่ทลายจำไว้นี่เอาไปดูนี่ท่านอธิบายเลยนะนี่ตั้งใจอื่นมันไม่เป็นท่านี่ไม่เห็นมีตำรับตำราเขาไม่เห็นเขียนไม่ประกาศเอาไว้ยังหารู้หมดทับซอกแทรกเสียมันอะไรก็ไม่รู้บทเวลาจะมาภาวนาแล้วมาค้นกันจนอาจารย์จะตายเนี่ยเอามาให้ยังให้ค้นให้ดูอีกมันอะไรกันเอาละให้พอนี่ยังนี่นะยักเนื้อโอ้วันนี้อาจารย์จะเป็นบ้าหรือวะคนมาแย่อะไรมันรู้อยู่เลยมาแย่นี่มันได้ไปใหญ่วันนี้ยะถาวาริวะหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินนังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปัตติตังตุนหังจิปะเมวะอนิจจตุสัพเพปูเรนตุสังกัปปาจันโทปนาระโสยถาโชติระโสยถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสิขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีดิสนิจังพุทธาปัจจายโนจัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังนะครับกับสวัสดีนะท่านผู้ว่านะ
2: เป็นประวัติศาสตร์เลยแล้วก็ได้มากเป็นประวัติศาสตร์เลยเป็นได้เยอะแล้ววันนี้ทำให้คนอื่นไปได้บุญไปด้วยพอมาจากผู้แค่คงได้บุญไปด้วยวันนี้ยื่นหัวแล้ว
5: เมื่อฟังรับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการอนาสารธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเริ่มนับจากนี้ไปเป็นเวลาประมาณ38นาทีก็จะรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ศรีมหาวีโรวัดประชาคมวนารามอำเภอศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดเมื่อวันที่20เดือนกันยายนพุทธศักราช2535มีชื่อกันเทศว่ากรรมกับจิตก็เชิญรับฟังครับ
6: นางมาได้ยินมาพวกยุ่งมองมองทั้งว่าเด็กหน่อยเงาลอดไว้สิมาคือบางวิกิขั้นเลยตอนนี้ก็ตั้งอกตั้งใจได้พิจารณาบางเรื่องของตัวเองการปฏิบัติมาในระยะของพรรษามาเกือบสิบสิ้นไปแล้วเหลืออีกสิบกว่ามื้อเท่านั้นพอมาวัดมีส่วนใดสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือว่าใดอันใดต้องพิจารณามาปฏิบัติธรรมเกตวัดเดือนหนึ่งหรือสามเดือนอันนี้มันมีส่วนใดหรือว่าใดต้องพิจารณาดูให้ดีแต่ว่าการพิจารณาหาสิพิจารณามุ่มใดแก้ใดพิจารณาเพิ่งคิดใจตัวเองนั่นแหละเพราะธรรมะเป็นเครื่องพึ่งคัดรบคิดใจคิดใจเฮาดีขึ้นแต่ผู้เคยที่มั่วเมาลุ่มหลงกันได้การอาชีพต่างๆจนลืมตัวโดยบริกรรมนึงถึงศีลธรรมนี่คิดใจเฮามิส่วนที่เบาบางลดละลงหน่อยหลายเพียงใดแค่ใดนักไปในด้านใดเค คือคิดใจของคนเฮาโดยมากมันต้องหนักอยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งแต่ส่วนใหญ่โดยมากก็หนักในการทำอาชีพโดยลืมในด้านภายในการทำอาชีพก็พึ่งเข้าใจว่าเป็นเครื่องโดยเฉพาะเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆสิ่งเหล่านั้นก็เพื่อมาบำรุงเลี้ยงร่างกายก่อนนี่แหละคือตัวของเฮาที่เฮาถือกันตามประเพณีโลกได้เลี้ยงมาแล้วมันก็เป็นไปตามวิสัยของเขาเรียกว่าวิสัยของสังขารเมื่อมีครอบเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนได้ทำกลางคนทุกท่ายก็แตกดับนี่เป็นลักษณะ ประจำแต่ส่วนสิได้ได้น้ำมันได้บันพอแตกดับไปแล้วไม่มีบนได้หรือตามที่มองเห็นด้วยสายตาเราต้องคำนึงถึงในด้านภายในคือคิดใจของแต่ละท่านแต่ละคนว่าคิดใจเฮาเบาบางไป หน่อยหลายเพียงใดแค่ใดมีความสดชื่นเบิกบานแค่ใดหรือมีความวุ่นวายมืดมนนอนตะการคิดใจคุ้นมั่วเพียงใดเรื่องคิดใจนี้เป็นตัวใหญ่ตัวสำคัญในชีวิตของคนแต่ละคนฉะนั้นในธรรมะพระเจ้ากล่าวว่าถ้าผู้ใด คิดใจวุ่นวายขัดข้องหรือคุ้นมั่วแล้วหนทางที่จะต้องไปก็คือทางทุกขติถ้าคิดใจเฮาเกิดความบริสุทธิ์พุทธองลดละสิ่งต่างๆซึ่งเป็นสิ่งที่มาพัวพันอยู่ในคิดใจให้เบาบางลงไปแล้วมีความสุขมากเท่าไรก็จะต้องไปสู่สุขติคือความสุขอันนี้หลักธรรมะพระสอนไม่ถึงหลายพันปีมาแล้วนี่ ฉะนั้นการมาปฏิบัติธรรมก็ต้องมาสำรวจเบื้องตรวจตาเบื้องคิดใจของตัวเองในข้าวมาหรือวันใดบ่มาหรือคุกคีอยู่กับเรื่องเลยแต่ต้องแต่ตามธรรมดามันก็ต้องมีแหละเรื่องคุกคีกับการงานอาชีพต่างๆแหละถ้าเพื่อจะมีอาชีพชนิดใดแต่ก็ทำเป็นระยะแบ่งเวลาไว้ก็ยังได้เวลาทำคิดใจให้เกิดความบริสุทธิ์ให้เกิดความสบายก็ให้แบ่งไว้มีแต่เต้นมืดมนดนตะการอยู่ตลอดการตลอดเวลาก็เรียกว่าคุณมั่วอยู่ตลอดเวลาเลยว่ามีความสุขบนว่าทุกข์ว่ายากแบบนั้นมีที่นี่ร้อยอันพันอย่างตัวของคนเฮาตัวใหญ่ที่สุดซึ่งเป็นตัวสำคัญเลยคือคิดใจถ้าคิดใจออกจากกลางแล้วร่างกายนี่ไม่มีความหมายอย่างหนึ่งล้มบ่เดินเข้าไปแล้วว่าออกมาแล้วว่าเข้าธาตุก้อนนี้ก็ยุบไปเลยก็แตกสลายไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟไปเรื่องของคิดใจมันก็ไปตามเรื่องซึ่งเขาเดี๋ยวล้มมาได้แค่ได้ขนาดใดก็จะต้องไปตามนาทีของตัวเองอันนั้นเป็นผลในด้านภายในในด้านธรรมะคำสั่งคำสอนของพระพุทธองค์ผลมีพระมหากรุณาเมตตาได้หลวงต้องการอยากให้คนรู้สึกตนรักตนเมตตาตนสงสารตนก็คือให้ประพฤติปฏิบัติเอาคิดใจตัวเองให้เป็นศีลเป็นธรรมให้มีธรรมะเป็นเครื่องอยู่ให้มีรักคิดรักใจว่าเป็นคนจิตใจรองร้อยโดยว่าหายึดหลักว่าได้พระพุทธองค์พระองค์ได้เคยประพฤติปฏิบัติมาแล้วเคยได้รู้ได้เห็นมาแล้วว่ามันสิบสักเทวารู้ได้เห็นไปนำว่าสร้างบาปมันได้บาปจังได้สร้างบุญมันได้บุญจังได้รสชาติของบาปของบุญเพิ่นสังเกตเบื้องรสชาติของมันหมดแล้วบาปตั้งแต่ขันต่ำตลอดขันกลางขันสูงเรามีโทษมากน้อยตามสูงแค่ไหนเพิ่นรู้ชัดหมดแล้วเพิ่นได้ล่องมึงซิมรถนั่นแล้วกันส่วนสิเป็นบุญเป็นกุศลมีรสชาติอะไรร้อยสดชื่นเบิกบานแค่ไหนเพิ่นก็ได้ดูดเริ่มรสชาติแล้วนั่นมาแล้วสำหรับผู้ที่บ่ฮู้ยักเรื่องก่อนปล่อยไปตามยถากรรมก็เลยเกิดพระมหากรุณาเมตตาใหญ่หลวงเมื่อมาประทานธรรมะให้แก่บรรดาสัตว์โลกทั่วไปหมดทั้งโลก มาว่าใจโลภมาโดนเท่าเทวาโลภพุ่มมาโลภตลอดจนถึงอรูปภพอรูปภพเรื่อยไปจนถึงโลกุตตรโลกคือปรินิพพานมันเป็นผู้เป็นพุทธเจ้าเป็นเจ้าแห่งความรู้รู้ตามหลักความเป็นจริงโดยสัมมาไม่รู้สื่อบรรดาชาวโลกผู้ที่มีศรัทธาก็มาเขียนตำรับตำราแต่งใหม่เป็นพระไตรปิฎกทั้ง 84,000 พระธรรมพระธรรมขันธ์ความจริงคำสร้างคำสอนของพระองค์มากกว่านั้นจักใส่ใส่เท่าแต่ปัญญามากพอประมาณมันของละเอียดยิบก็นั่นมอบให้ผู้ประพฤติปฏิบัติเป็นผู้คนโคตรพิณาเบื้องออกเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญสำหรับชีวิตของเฮาเลยแต่เรื่องในด้านภายนอกนี่เรื่องอุปโภคบริโภคไม่เรียงธาตุขันธ์นี่เป็นอีกส่วนหนึ่งแต่ก็จำเป็นจะต้องทำแต่พยายามทำในทางที่เป็นสัมมาชีพอย่าเน้นหนักไปในด้านมิจฉาชีพซึ่งมันเป็นบาปเป็นกรรมบาปมีบุญมีอิริจริงจังซึ่งพระพุทธองค์พ้นพิณาบังแล้วนรกมีสวรรค์มีเทวโลกพรหมโลกมีโลกุตตรโลกมีหมดสิพันสอนด้วยเป็นนาทีของเฮาที่จะนำคิดใจของเฮาให้ไปสู่ความสุขต้องการความสุขแต่แล้วก็ยังบ่นมาทุกข์ละบัดนี้อยากทุกข์ว่าเป็นนี่บางคนทุกข์อยู่ใส่สุขอยู่ใส่ไปอยู่ในใจตัวเข้าไปเข้ามันนี่ฉะนั้นการมาประพฤติปฏิบัติธรรมนี่เป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะต้องสำรวจตรวจตาเบื้องตัวเบื้องคิดใจตัวเองมันขัดของอยู่ส่วนไหนมันอะไรเป็นอุปสรรคอันไหนมันทำให้ยุ่งให้เยิ้งนี่จริงไหนพ่อลดพ่อละพ่อสละดอกก็ค่อยๆสละดอกให้มันเบาให้มันบางในส่วนภายนอกแต่ส่วนภายในเฮาให้เฮาพยายามเร่งเขาเพราะว่าชีวิตเฮามันก็บ่นานเท่าไหร่ละทุกมื้อก็ร้อยกว่าปีนี่ก็ไปยากแล้วแต่พอบ่ถึงแล้วมันหลายวิ่งเต้นแต่หากะวัตถุภายนอกจนลืมข้าวไปแล้วบ่ได้คำนึงถึงคิดใจตัวเองร่างกายก่อนนี่มันเป็นดินน้ำไฟลมมันเป็นของโลกใส่มานานไปมันก็ซึกหรอไปตามเรื่องมันแหละมันธรรมะของอปตโตคนชี้สัตว์ลงไปในด้านจิตใจจิตใจของเฮาแต่ละคนมันก็มีอยู่หมดแสดงรูปในวิธีใดก็อ่านได้ธรรมะพระพุทธเจ้าเพิ่นรู้ชัดหมดได้ทั้งทางนอกทางในที่เพิ่นสอนด้วยแต่โดยมากบางคนก็บ่ใครอยากเชื่อมันกินแต่เข้าไปซั่นน่ะถ้าหากเข้าได้ประพฤติปฏิบัติให้มันเกิดขึ้นในตัวของเขาเองอันนี้มันสิเชื่อคักดีเพราะของทุกอย่างมันก็มาร่วมอยู่ในคิดใจนี่สมมุติว่ามีคิดใจก็บ่รู้จักอย่างเนี่ยว่านรกอยู่มุมใดแค่ไหนมีรสชาติจังไหนสวรรค์เป็นรูปใดวิธีใดของเรานี่ว่ามันเพิ่นโกหกว่ามันเพิ่นเบาเพื่อคู่คนเบาเพื่อนำคนเดียกให้เกิดมีศรัทธาดิมันเป็นของมีจริงประจำโลกมาจากทะเลกับทะเลกันเนี่ยแต่ว่าเฮาบ่เห็นเฮาก็ว่าคล้ายๆก็ว่าบ่มีหรือบ่เชื่อไปซะเอาแนวสิเห็นง่ายๆนั่นน่ะเพิ่นมันคนมักง่ายอยู่แต่เก่าแล้วมาเข้ากับพัดบ้านประกันพุ่งมื้อนี้ทําแบบนี้คนมื้อหลังค่อยๆลดละแบบต้นวิธีนี้ไปหาทางออกเรื่อยไป เรื่องอำนาจภายซ้ําถึงมันดึงกดทวงคิดใจของคนให้ลงต่ำเนี่ยมันหลายส่วนที่เอาขึ้นสูงเนี่ยอยากยากเนี่ยคล้ายๆกับว่าน้ำถ้าบ่มีเขื่อนบ่มีฝายหรือบ่มีสิ่งที่กดใดมันกดดันไว้มันบ่อยู่ดิมันก็ไปตามทางต่ำบ่ได้ไปว่าหั่นน้ำธรรมดามันก็ไหลไปสู่สีต่ำน้ำใจเฮาคือกันไม่ถ้าอยากไปทางต่ำเลยถ้าต้องการจะให้ขึ้นสูงก็ต้องมีเครื่องมีอียังกั้นไว้หรือมีผนังใหญ่ๆไว้เครื่องกั้นจิตใจคืออย่างไรตามหลักมันก็สอนไปแล้วขั้นต้นสติก็ระลึกรู้อยู่ในคิดใจนั่นแหละคิดใจมันรู้อยู่มันรู้บ่ได้ รูปว่าจังเหลืองว่ามีความระลึกรู้สติคือความระลึกรู้ซึ่งมีอยู่ในตัวของเฮาแต่ละคนถ้าขาดสติแล้วก็เรียกว่าเป็นโรคประสาทหรือเป็นบ้าไปยังไปที่เฮาป้องกันว่าบ่เฮาเป็นบ้านี่มันจะปวดมันจะแขนมันจะเก็บจะปวดมันจะห้อนจะเย็นอยู่อันนี้ก็เรียกว่ามีสติแต่ว่าอยากให้มีสติมากไปกว่านั้นอีกอย่างมหาสติท่านสอนไว้ให้รู้อยู่ในกายรู้อยู่ในเวทนาให้รู้อยู่ในธรรมรู้อยู่ในจิตรู้อยู่ทุกระยะกายมันยังร่างกายเฮานี่แหละบ่ต้องให้ไปทรงอย่างอื่นแล้วคนบ่รู้อยู่ในตัวเจ้าของนี่เอาแต่เรื่องภายนอกแต่เมื่อเรื่องไม่มีสาระประโยชน์เรื่องสิคิดใจสิไปติดไปของไปวุ่นไปไหว้ลำพองทรงหน้าทรงหลังวิ่งเต้นรอบขอบเขาจักรวาลอยู่เอาเรื่องเก่าๆแก่ๆมาว่าเอาเรื่องมาหันไปถึงมาว่าสิอยู่ในปัจจุบันอายุหน่อยนิดเดียวเท่านั้นเมื่อทำอย่างหนึ่งใจคิดไปอีกอย่างหนึ่งปากว่าอย่างหนึ่งใจคิดไปอีกอย่างหนึ่งอันนี้เรียกว่ากายกับใจการกระทำกับจิตใจเรียกว่าเข้ากันธรรมดาธรรมะของพระพุทธองค์คนละให้กายใจมันอยู่กับกายนี่เวทนาสิเกิดขึ้นการเก็บการห่อนการหนาวอย่างต่างๆเป็นไปตามมายาตนาทั้ง6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ให้รู้อยู่ในสิ่งอันนี้ไปรู้แล้วมันก็บ่ได้ประโยชน์จังหรอกรู้อยู่ดีดีกว่าธรรมทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นในจิตใจของเฮาก็ให้รู้อยู่ในจิตใจจิตก็รู้อยู่ในจิตเพิ่นให้รู้นี่ความรู้คือให้ตั้งสติไว้ในสิ่งเหล่านี้คือร่างกายเวทนาคิดธรรมนี่เป็นการฝึกหัดสติให้แก่กล้าถ้าเข้าตั้งอยู่นานๆแล้วอาการของคิดสิซ่องหน้าซ่องหลังไปตามสัญญาอารมณ์ผงสารลำข้านไปเรานั่นมันก็จะหมดไปคอยลดละไปนั่นจิตใจเฮาก็คอยหดตัวเข้ามาสู้ตัวเจ้าของคล้ายๆก็ว่าเป็นการดึงความรู้ทั้งหลายแหล่ให้มารวมอยู่ในจุดเดียวคือคิดใจของเฮาถ้ามารวมได้สักครั้งสองครั้งเฮาจะเห็นรสชาติของคิดใจซึ่งมันว่างจากอารมณ์ต่างๆหรอกมีความสดชื่นเบิกบานขึ้นมามีการพิษปกติขึ้นหมดถ้าผู้ใดว่าเคยเป็นถ้าผู้ใดเคยเป็นมาแล้วก็มันคอยแก้ข้าขึ้นไปนั่นใจอยู่กับกายกับเวทนากับจิตกับธรรมเนี่ยมันบ่คือกันบ่คือมันส่งออกไปทางนอกถ้ามาอยู่กับกายเวทนาคิดธรรมเนี่ยคิดเป็นจิตใจที่มีสติครอบคล้องดูแลสิไปทางดีก็จักไปทางบ่ดีก็เฮาก็บ่ให้ไปคล้ายๆกับว่าเรือมันมีไว้พายเป็นเรือเล็กเป็นเรือใหญ่ก็มีหางเสือถ้าบ่มีแนวบ่นี่กดดันไว้ล่ะมันบ่ไปตามเป้าหมายที่เฮาต้องการเดี๋ยวก็คงล่าคงพินไปตามเรื่องโดนนั่นโดนนี่ไป นี่พระพุทธองค์เพิ่นจังว่าให้มีสติครอบคล้องอยู่ได้กายเวทนาคิดธรรมคือตัวของเฮานี่อยู่นานๆเขาก็ดึงความรู้เข้ามาจนร่วมได้แล้วร่วมแล้วก็มองเห็นในด้านภายในแล้วทีนี้อย่างนี้เขามีอยู่ตาเนื้อตานอกเห็นอยู่ในเรื่องภายนอกแต่มองเข้าไปทางในบ่รู้จักเลยในตัวใดในเรื่องของคิดใจนั่นแหละคำถามก็บ่จักเรื่องหล่นบางคนเดี๋ยวนี้มาแต่ใสยังมาเกิดแต่ความว่าหันมาเกิดไปเกิดอยู่มุมใดแค่ใดได้สร้างบุญน้อยมากซ้ำสูงมาได้จังมาเกิดเพียงนี้ผู้ดีก็เฮานี่ก็หลายผู้ขี้ร้ายก็เฮาก็มีผู้เสมอเฮานี่ก็มีเป็นอย่างแตกต่างกันอันนี้พระพุทธองค์พระพุทธเจ้าเพิ่นค้นคว้ารู้เรื่องหมดแต่ละคนที่มาเฮาก็ว่าวาสนาบารมีว่านั่นว่านี่บานี่ไปตามเรื่องมันน่ะแต่ละมันต้องมีสาเหตุอย่างผู้ที่เกิดขึ้นมาอย่างทั้งนอกๆที่เฮามองเห็นบ่เห็นร่างกายบ่สมประกอบอาการ32ก็บ่ครบมีหูก็ใส่หูบ่ได้มีตาก็ใส่ตาบ่ได้มีร่างกายก็ใส่ร่างกายบ่ได้มือเพิ่นเดินตัวเพิ่นคลานโนหรือย่างขาเดียว2ขา2ขามันยังบ่ได้อันมื้อนี้ก็เรียกว่าแม้ตั้งแต่ร่างกายก็ ก็ยังผิดแปลกไปจากมนุษย์ทั้งแต่เขาก็ไม่ต้องการจะเป็นแต่มันเกิดขึ้นมามันเป็นโลดสิไปทับนี้ตีซะโทษวิรามันดาก็บ่ได้พวกนั้นเขาก็เพิ่นก็บ่อยากเป็นเลยหรอกบ่อยากให้เป็นแต่เรื่องของกรรมซึ่งเฮาได้กระทํามาแต่ผู้ใดก็ชาติชาติเก่าหนหลังจักชักชาติจักพบมาแล้วเศษของกรรมได้แทรกเข้ามาเป็นคนหูหนวกตาบอดแขนขาดขาขาดโรคไข้ไข้เก็บหน้านับประการเกิดชิบหายตายง่ายตายมาจะได้ขั้นกระลาอยู่เป็นคำของผู้นั้นเองเนี่ยสืบผู้นั้นเลยทำไปแล้วพ่อแม่ก็ว่าอยากให้เป็นคนเดินเขาก็ว่าอยากให้เป็นเนื่องจากเหตุเพื่อการกระทำในด่านไฟพอดีแต่ผู้ใดก็ต้องการแต่ยังทำอยู่ว่าเศร้าคล้ายๆกับพวกแมลงเมามันบินเข้าไฟมันจะก็มันห่อนก็ไปอยู่ฮะปีกล้นบางทีก็ตายคาไฟก็มีแต่หันไปกันอยู่ซั่นคือบ่รู้เลยแหละไปสั่งแต่บาปแต่กรรมทับถมเจ้าของแต่เรื่องของมื้อนี้มองเห็นได้ชัดแล้วมองด้วยตาเนื้อเนี่ยทั้งนอกเนี่ยแล้วผู้เพิ่นมีร่างกายสดสวยงดงามนี่ปราศจากโรคไข้ไข้เก็บมีพญาเฉลียวฉลาดรอบลูกเกิดในฐานะชั้นสูงก็ยังเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ยังเกิดมาในกองเงินกองทองก็บ่อึดบ่อยากก็บ่ได้หายยังมากมากมายบางคนก็เกิดมาในฐานะที่เรียกว่าขาดแค้นทุกข์ยากลำบากกากรรมหน้านับประกันไปแล้วเกิดชิบหายตายง่ายรถซ่อนกันรถเครื่องบินตกเองหน้านับประกันเรื่องของกรรมทั้งเพศแบบนี้แต่ว่าเขาทำไปแล้วเขาแล้วไปเขาไม่ได้คิดถึงเนี่ยมันจะให้มาแท้ใดขนาดใดพวกจะเกินแต่พระพุทธองค์พันรู้ชัดมามัดพระเจ้าได้สอนให้แค่บรรดาชาวโลกจนเกิดเขียนมาเป็นพระไตรปิฎกไว้พวกเข้าผู้ที่เกิดขึ้นมาผู้ได้สิอยากทุกข์อยากง่ายแก่คนไม่ใช่อยากเกิดความสุขความเจริญทั้งอย่างแต่ว่าสิไปแก้บ้านเรือนแก้อะไรครับมาแก้คิดใจต้นเหตุใจมันอยู่คิดกับคิดใจมาหาเหตุต่อไปมันเป็นปัจจัยต่อไปหรอกเหตุปัจจโยมาหาเหตุใจสุขก็อยู่กับใจสิไปนรกไปสวรรค์ไปนิพพานสิไปพบมาโลกอรูปภพไปจากใจในทั้งนั้นมันจะค่อยมาให้แก้ตัวนี้นะแก้ใจเข้าไปก็มันเขาจะไปมุ่มในแก้เลยนะตาหากผู้สนใจเอาใจใส่เสื้อมันในหลักธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธองค์กิจจังกระทำได้ว่าไม่เหลือวิสัยว่ามันจะทำได้ในสมัยครั้งพุทธกาลสมัยเฮาเนี่ยก็มีอาการครบขั้นบริบูรณ์หมดอาการ32นี่ผู้หญิงผู้ชายอยู่กันน่ะผู้น้อยผู้ใหญ่ซ้ำกันก็อายุหน่อยอายุหลายพ่อๆกันมั้งความรู้สึกคิดเนื้อเกี้ยงกันพ่อๆกันนั่นแหละแต่สำคัญมาใจตัวนี้ที่บ่ใครอยากเอาคือบ่ใครเสื่อสื่อฟังได้อยู่ไปฟังเทศว่าไปวัดไปว่าพระเจ้าเนี่ยก็ว่าไปเอาบุญจักอยู่ใส่ละบุญท่านไปอยู่ซื้อพบมือมือมือขึ้นไปก็มีบางคนแต่ว่าสิไปเอาบุญหรือว่าฟังเทศก็ฟังเอาบุญแบบนั้นเรียกว่าคำนึงถึงเหตุผลบุญมันจะเกิดขึ้นได้โดยวิธีใดเขาก็ต้องมาคนคิดพินิจพิจารณาเบิ่งวิธีแบบทั้งรัดง่ายๆที่สุดคือวิธีฝึกหัดอบรมจิตใจอันย่างที่ว่ามาแล้วแต่เขาที่อยากทำบุญสุนทานหน่อยๆหลายๆก็ทำไม่ได้มันก็คัดๆของๆยกกับการทำอาชีพส่วนการประพฤติปฏิบัติด้านจิตใจนี่ทำได้เต็มแบบเลย จะเฮ็ดหน่อยเฮ็ดหลายว่างลงยังเต็มทีแล้วแต่ว่าเฮ็ดค่อยๆมันบ่ใครอยากไปเลยเพราะมันเคยพอแห้งเคยตัวพอแห้งแล้วเคยมาว่ามันจะชาตินี่อาจจะหลายชาติหลายภพมากก็เลยต้องฝึกหัดเสียงแห้งนะฝึกหัดหน่อยๆบ่ได้ก็ต้องเอาค่อยแก้ขึ้นไปเรื่อยๆจนกลัวมันสิเป็นนั่นแหละยกตัวอย่างอย่างการรักษาศีลอันนี้พอเป็นพิธีด้วยนี่สิเป็นศีล5ก็ดีศีล8ก็ดีพระไปขอจากพระไปสมาทานจากคนปานาที่หน้ากาเมฆมูสาสุรากับสินแปกับเพิ่มมาไปอีกสินสิบก็เพิ่มมาไปอีกอันนี้มันซื้อมันขอกฎไม่ได้ว่ามันตัวกิ่งนี่เป็นขอห้ามคือจังกฎหมายเป็นมาตรานั่นมาตรานี่ ถ้าหากเข้าบ่ประพฤติปฏิบัตินั้นมันบ่ได้แล้วมันสิเราจะควบมันได้ด้วยต้องลงมือประพฤติปฏิบัติแก้อาการของกายวาจาใจเฮาบ่ให้ถลำไปในด้านฝ่ายธรรม

เมื่อมันสิเป็นโดยเป็นโดยการปฏิบัติในการปฏิบัติธรรมแต่มีการเอาระดับเปรียบมีการพูดปดพูดเพื่อเชื่อพูดเลวไหลอย่างนั้นมันก็ว่าเป็นศีลเลยว่าสื่อสัตว์สุจริตเป็นจะให้แสดงอาบัติเทศนาบัติกันอยู่ทุกครึ่งเดือนเลยรับรองว่ามันเทศนาบัติว่ามันศีลละอาบัติเนี่ยสิ่งที่เป็นกรรมมันก็เป็นกรรมคือเก่านะเพื่อสังวรนำมาระวังไว้สิว่าเหตุอีกไปตัดสัญญากับมูสิสิไปสร้างอีกมันก็ตื้มก็ไปอีกยักษ์สลายสั้นแล้วโมโหยักษ์เรืองก็เลยปล่อยไปตามภาษาเจ้าของเมื่อทำเราไปแล้วผลทั้งหลายแหล่มันสะท้อนกับพระสู้คิดใจของเขาหมดทั้งดีทั้งบ่ดีผู้อื่นเป็นใจเป็นแน่วพระพุทธเจ้าเป็นแน่แน่วให้สั้นเป็นพูนชี้ทางบอกทางเป็นมรรคเทศตัวง่ายๆเพิ่นโนเป็นผู้แบ่งมรรคแบ่งผลแบ่งบุญบ้างแบ่งกุศลในคดนี้บอกให้เฮ็ดเอาถ้าบ่เฮ็ดบ่ได้ก็เป็นบ่ได้ซั่นถ้าแบ่งกันได้คือสมบัติภายนอกคือเงินทองกันอีกแนวนึงนี่แบ่งบ่ได้เป็นของเฉพาะตนสร้างแค่ได้ได้จังซั่นคือจังอาหารคือจังของทางนอกที่เฮามาทางลิ้นนี่คันบ่มักคันบ่มักเค็มเฮาไปกินไปกินเกลือเกลือได้หลายมันก็เค็มล้นบ่มักขมก็เอาแนวขมๆมาใส่บ่มักยาผิดยาเมาก็เอาแนวมันมากินก็มันก็เป็นไปล้นแต่หากมานอนกอดกันไปก็บ่เป็นหยังได้เหล่าขวดใหญ่ไปได้ก็ตามมันบ่เมาเด้อเมื่อเฮาลงมือดื่มมันจะค่อยเป็นนี่อันนี้ชั้นใดก็ดีการกระทำน่ะถือว่าเป็นเหตุอายุซื่อๆบ่ได้เห็นจังมันก็บ่เป็นหยังแต่เรื่องเล่านี่เป็นหน้าที่ของชาวพุทธทุกคนสำหรับผู้ที่ฝึกหัดอบรมเอาคิดเอาใจตัวเองต้องพิจิตรพิจารณาว่าคิดใจเฮาเฮ็ดจังได๋มันสิหดตัวก็มาสู้ตัวเจ้าของเองอันนี้ก็เคยเว้าหลายครั้งหลายหนมาแล้วล่ะคันนี้มาร่วมลงมาเมื่อมันดึงความรู้เข้ามารวบอยู่ในชุดใดชุดหนึ่งในตัวเฮาแล้วสิมีรักษาอาการจังได๋อันนี้ก็ว่าให้ฟังอยู่แต่คันเฮาบ่เห็นเฮาก็เชื่อแน่ว่าเชื่อแน่ไปซั่นบ่เป็นอย่างผู้หนึ่งกินของสิเผ็ดมันเผ็ดบ่แห้งแล้วคันผู้บ่กินก็บ่เผ็ดซั่นเลยก็ซื่อๆเผ็ดมันเป็นจังได๋ก็ยังว่าอยู่แล้วอันนี้ชั้นใดคือกันแต่หากเข้ารวบรวมพลังความรู้ทั้งหลายแหล่มาอยู่ในชุดใดชุดหนึ่งมันก็รู้ขวงขวงใหญ่โตคือจังแสงสว่างเนี่ยไฟดวงใหญ่เท่าไรก็สว่างไกลเท่านั้นอย่างพระอาทิตย์พระจันทร์นี่ก็สว่างไปเกือบทั่วโลกลักษณะความรู้คือกันเข้าดึงความรู้ความรู้คือใจตัวดีเดียวรวมพลังทั้งหลายมาอยู่ในชุดหนึ่งส่งไปทั้งตาซึ่งเป็นความรู้ทั้งตาเป็นวิญญาณทั้งตาจะให้มันฮดเข้าไปอยู่ใจวิญญาณทั้งหูก็มันดึงเข้ามาอยู่ใจเพราะให้รับรู้จมูกลิ้นกายในอาทั้งหกดึงเข้ามาอยู่ในชุดเดียวกันความรู้มันก็ใหญ่ขึ้นเลยวันนักเขาก็กลายเป็นสมาธิตามภาษาคำว่าสมาธิคือคิดใจนักแน่นรู้อยู่ในชุดเดียวนี่แค่นี้สิได้บ่นี่แต่พอเป็นสมาธิแป๊บขันตั้มๆนี่ก็ยังดีเป็นขณะเดียวพับลงไปมันก็ผิดปกติในร่างกายเขาโอ้ไม่เป็นที่ติดหรือเปล่าถ้าเร่งเขาล่องถึงขั้นกลางนี่เหนื่อยทุกขเวทนาต่างๆมันเก็บมันปวดมันแน่นท้องแน่นใส่ง่วงเหงาเฮานอนของมันนี่หนีมัดนี่วันทำล่องพุบของร่างแตกนี่หรอกมีแต่ความสดชื่นเบิกบานอยู่ในจิตใจมัดทั้งตัวเขาน่ะตัวก็เบากายก็เบาบ่กินข้าวยังเบิดมื้อก็บ่เห็นบ่หิวบ่นอนเบิดมื้อเบิดคืนก็บ่หิวมีแต่ความสดชื่นเบิกบานนิ่มนวลอยู่บอกถือบอกว่าถือก็สิบอกง่ายอยู่ถ้ามันเกิดขึ้นกับผู้ใดผู้นั้นจะคอยสิฮู้จักเรื่องโอ้มันรสชาติมันเป็นสินี่ว่าสิจะคอยสิตัดสินได้ถ้าคิดใจอยู่ประจำก็ยิ่งสดชื่นเบิกบานแล้วเข้ามาเก็บหันเข้ามาปวดนี่เป็นนั่นเป็นนี่มื้อนี่เป็นเรื่องเล็กไปมั้ยตัวนี้เป็นเรื่องใหญ่

0: มีแต่ใจจะไปสมมติว่าเก็บมองนั่นมาเก็บมองนี่มาเมื่อยว่าล่ามาหิวหรือว่าเก็บท้องเก็บใส่ยังมีแต่ใจนะมันเป็นมันออกอยู่ปุ่นหันดึงหามันอยู่ในชุดเดียวแล้วมันมาไปว่าเพราะอะไรแบบมันโม่จากสมมีแต่จัดคิดดวงเดียวนักเข่าร่างกายหมดทั้งก้อนนี่บ่มีหรอมีแต่คิดดวงเดียวสักโลกคุณดิก็ว่าบ่มีเสียงอะไรก็ว่ามีมันไปรวบอยู่ในชุดเดียวกันเนี่ยนี่เพิ่นมารวบควบรู้มาอยู่ในชุดเดียวแล้วก็สามารถเทศได้หมดทุกคนบ่แม่นว่าเป็นของเหลือวิสัยของอยู่นําเฮาจักศาสตร์จักครบมาแล้วแต่อยู่นํากันเรื่องของกิจแล้วคันนี้ควบรู้นี่รู้อันไหนบัดควบรู้หลายพอหลายกว่าควบรู้ทั้งตาเนื้อเฮานี่มันเห็นหลายเกิดมาแต่ไสก็ว่าจักสร้างบาปสร้างกรรมหน่อยหลายไปแล้วจังมาเกิดชาตินั้นชาตินี้ก็จักมันนั่นคันร่วมความรู้เลยเห็นด้วยนี่เห็นความทุกข์ความยากความเป็นมากของตัวเองล้มลุกคลุกคลั่นตะเกียกตะกายมาจากพบได้ชาติเลยมันกันเท่าว่ารู้เองมันก็ว่าเห็นชัดแล้วอันนี้พระพุทธเจ้าพ้นสอนว่ามันเป็นโกหกนี่ร่างประพฤติปฏิบัติทดสอบร่องมือด้วยถามว่าเห็นยังว่าจิตใจเขาเนี่ยก็ดึงเขามาอยู่ในชุดเดียวได้ให้ออกไปก็เลยเขานอกออกในอะไรมัดอันนี้เขามาแต่งเอาได้มิได้ปล่อยออกนอกท่าเดียวมาให้เขามาอยู่ในเรื่องของนอนหลับก็ยังฝันไปสะพื้นสะพื้นอยู่ไม่ได้อยู่แล้วเจ้าของพอเข้านี่เป็นว่าปล่อยคิดใจมันก็สร้างบาปสร้างกรรมได้ง่ายละท่านขันเท้าบ่รู้บ่รู้น้ำขันนี้เรื่องธรรมะต่างๆมันก็เกิดขึ้นเรื่อยแต่หากคิดใจอยู่อย่างว่าหรือว่าสมาธิขันต่ำขันกลางขันสูงก็เกิดขึ้นว่าชาติว่าญาณก็เกิดขึ้นความรู้พิเศษทั้งหลายแหละก็เกิดขึ้นนี่มัดเมื่อได้เกิดแล้วมันเห็นนี่แล้วเคยอยู่ในตัวเจ้าของกันเนี่ยผมไม่รู้คนอื่นสิว่ามากว่าผลนิยมเนี่ยมันเกิดขึ้นหาเราว่าเฮาเห็นนทางมันสิแก้สิไขได้อันทนตาบอดสิมันจะแก้ยังไงนี่ธรรมะของพระพุทธองค์เลยเพิ่นสอนเพื่อให้รู้แจ้งแท่งตลอดด้วยจริงๆอันนี้สอนไว้หลักการของเพิ่นครบขั้นบริบูรณ์หมดเพิ่นไปสู้ครับสู้พระนิพพานแล้วเพิ่นก็บ่ได้เอาไปนําจักอัครจักตุนี่มอบไปกับชาวโลกหมดมันมอบมันก็มีอยู่แล้วเพราะมาสอนตามหลักธรรมชาติอยู่ในตัวภัยตัวมันมีเยวัตธรรมคันไปเฮาไปจดไปจำไปเฮียนตามหลักปริยัติเพิ่นเฮียนได้อยู่หลักการวิธีการแต่ว่าบ่ได้ลงมือเฮ็ดมือทำมันก็เกิดขึ้นบ่ได้แล้วจื้อเอาจำเอาซื่อบ่ว่าแต่ของทางในของทางนอกเฮาคือกันผู้ใดก็ชื่อได้จะซื้อมีซื้อเงินซื้อทองซึ่งวิ่งเต้นหากันอยู่ทุกวันนั่นร้อยล้านพันล้านแสนล้านเท่าไรล้านล้านก็มีว่าได้หมดเลยแต่ละมันยังมีท้องห้องมีแต่มันบ่ได้ไปหรอกลักษณะธรรมะคือกันเว้าได้หลายอยู่แต่ว่าห้องประพฤติปฏิบัติบ่ได้บ่เห็นแต่สัมมาบ่ได้นะชื่อซื้อได้อยู่มันบ่เกิดขึ้นเสียมันร้อยมาหลดบ่ได้เสียเทวดามานี่มีใส่ก็บ่ได้เกิดจากเหตุเพิ่นมาถ้ามีเหตุจังเขาจะมีผลเหตุหน่อยผลหน่อยเหตุเพราะปานกลางผลปานกลางเหตุพิเศษผลพิเศษเหตุก็คือการกระทำแต่ว่ามีการกระทำว่ามีการปฏิบัติอยู่ซื่อๆให้มาได้โดยแล้วเท่านั้นหลายส่วนมัดเท่าไรกับเท่าไรกันก็สำคัญของทุกอย่างมันต้องเกิดจากการกระทำทั้งนั้นการฟังเทศน์ฟังธรรมฟังไปแล้วก็ไปทดสอบไปประพฤติปฏิบัติลองมึงเมื่อวันฟังเทศกับบุญคือคนโบราณนี่ฟังแล้วเอาไปพินิจพิจารณาเพิ่นก็ลองไปทดสอบตัวเจ้าของเองสินั่งให้คิดสงบมันเป็นยังไงจังบ่สงบให้ฮู้จักหาวิธีการแก้ไขนั่งให้คิดเป็นสมาธิมันบ่เป็นสมาธิเป็นเพราะเหตุใดหาวิธีแก้ไขมันถ้านั่งชั่วโมงนึงมันบ่สงบลองนั่งไปอีกชั่วโมงนึง2ชั่วโมงลองดูมันเป็นยังไงมันก็บ่สงบอีกนั่งต่อไปอีกบาลุ่นนั่งทวีคูณกันไปหมดนั่งชั่วโมงหนึ่งบ่ได้นั่งสองชั่วโมงนั่งสองชั่วโมงบ่ได้นั่งมันสี่ชั่วโมงกันไปหมด มาแล้วมันจะไปใส่ห้องใจมันอยู่ลำห้องมันออกมาเก็บมาปวดมาเมื่อยมาล่ามันก็ออกไปจากตัวห้องนี่ขันห้องว่าเย็ดบ่หมายมันห้องก็อยู่กับความห้องบริกรรมนึกพุทโธก็อยู่กับพุทโธกำหนดลมหายใจก็ออกก็อยู่กับลมนี่คอยสิว่าไปใส่นี่ว่าคอยสิอยู่นี่เจ้าสิไปก็ตามคอยว่าไปกำหนดมันอยู่นี่แง้มันเขาแง้มเขานะเขามันก็อยู่ซะแล้วแหละมันสิปล่อยตามอารมณ์มันก็ไปตามเรื่องมันให้แหละอารมณ์มันเต็มโลกเต็มแผ่นดินคันสิตั้งใจฝึกหัดดัดแปลงกันมันได้ทั้งนั้นล่ะแต่คนเฮ็ดเพราะเป็นพิธีเฮ็ดเพราะเฮ็ดนี่ถือว่าเป็นบ่ถือว่าเป็นของสำคัญแต่ความเก่งมันเป็นของสำคัญยิ่งกว่าชีวิตของเฮาการปฏิบัติธรรมของสร้างกำลังของคิดใจเด้อพวกก็จะว่าฝึกหัดซึ่งเป็นกรรมมาก่อนพวกเป็นมาไหว้บอดหนวกเสียจริตผิดมนุษย์ผู้หนึ่งเรื่องบ่เสียกรรมทั้งนั้นล่ะคือการกระทำก็เลยปล่อยไปตามเรื่องก็เห็นกันอยู่หมดในโลกนี้นะผู้ปฏิบัติผู้ดีก็เห็นอยู่ซั่นแหละทั้งโลกผู้ปฏิบัติธรรมก็ย่างครูบาอาจารย์ผู้เพิ่นชำนิชำนาญมันก็รู้อยู่ซั่นแต่เฮาไปยังจะบ่ฮู้หั่นก็บ่อยากรู้นําเพิ่นด้วยว่าโอ้โหแต่เนี่ยว่ามีสาระประโยชน์เนี่ยมันจะเป็นบาปเป็นกรรมทับถมเจ้าของเงินทั้งเล่นทั้งมวนนี่เก่งทั้งคุยนี่ก็เก่งเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องหน้าเรื่องหลังเรื่องอดีตในอนาคตนี่ย่ายนั่นนี่ย่ายนี่เอไปตามเรื่องไม่ได้ประโยชน์จังเลยมีแต่ทำลายสติเจ้าของเงินเนี่ยนั่นมันเก่งไปยังแต่เนี่ยสิฝึกขัดสติให้แก่กล้านี่บ่ย่อมเป็นไม่ได้ไม่มักใจบ่มักเลยเห็นน้ำใจไปเลยใจตัวนี้มันกับกิเลสมันเป็นอันเดียวกันแล้วมันก็ดึงไปในด้านไฟตามเรื่อยไปเลยพูดบอกก็บ่เชื่อพี่เจ้าของปล่อยไปตามเรื่องของเจ้าของหรอกอันนี้ธรรมะของพระเจ้าเป็นธรรมะสิฝึกหัดสิเอากันจริงจังยังใครได้จะพ้นจากไห้ก็อยู่ในผู้ในป่าในเขาหั่นน่ะเพื่อจะให้ทนทุกข์ทรมานจักหน่อยถ้ามีความสุขอยู่แล้วมันก็นอนเสยอยู่ซั่นแหละบวชแม่พระก็ให้แค่เครื่องอัตบริขารแล้วก็บอกเขาป้าเขาดงไปทำไปเขาไม่อยากให้นะให้นั่งให้นอนสนุกสบายอยากให้พี่หน้าเพิ่งเรียนข้อกิจขณะมันมาเป็นมาถือใจอยากฟังก็ว่าไปซะลองแรงๆไปแต่ละคนนั่นมันเลยน้ำใจเมื่อมันเพิกขัดจะมีปล่อยไปตามเรื่องของเขานักเขาก็ยิ่งกำเริบเสพสารไม่แหละแท่นที่สี่ลดละอำนาจภายตามอำนาจของกิเลสเลยมีแต่สะสมของกิเลสเขาซะแล้วมาว่าพระละวัดจะยกมาว่าพระเจ้าพระสงฆ์แห้งหงาแห้งหนาเขาแห้งมืดแห้งดำเขาเลยแห้งมืดแห้งบอดเขาเลยหูก็บอดตาก็บอดเขาเลยหูได้ยินอยู่แต่ได้ยินแต่ของทางนอกของทางในไม่ได้ยินเพราะว่าตาก็เห็นแต่ทางนอกทางในก็ไม่เห็นแต่เดี๋ยวยังหูหนวกตาบอดจุกให้กันนะเฮาสิว่าอยากเป็นคนตาแข็งยังไงบ่จะข้าวหนึ่งครั้งหนึ่งก็ยังสิดีจ้ะนี่จะปล่อยให้บอดเรื่อยไปอายุจักไสไสบางคนอันนี้ก็เมื่อนี้ก็ได้ข้าวหลวงปู่วัดดีเป็นโทมาข้าวจะอยู่ในโคราชรถกำลังแล่นอันนั้นก็ว่าจะป่วยหนักเกินเลยจมลูกจมนางนางไม่ได้แล้วเจ้าของก็ถามมาเห็นจะไหนแล้วว่าสารวัตรถามมาเสียร้องไปพุ่นบ่มันยังระยะนี้ยังบ่ทันมีเวลาอยู่ว่าสารวัตรท่านบ่ไปก็ได้ก็เลยบอกเลขโทรศัพท์ไปถามเขาก็ได้หรอกอะไรปู่ว่าดีเป็นคนเราเองต่อมาก็เลยให้ลูกสาวมาบอกก็ว่านอนเดี๋ยวก็ทีหันไปจมลูกจมนั่งอยู่นี่ก็เคยมาบวชอยู่นั่นนี่แปดเก้าปีพอดีหนึ่งเลยยังนี่ป่วยไปยุ่งเทพอายุ80กว่าแน่นี่มั้งเพิ่นก็แต่ก่อนก็คนกรุงเทพฯพุ่นน่ะเพิ่นมาเป็นนายด่านศุลกากรอยู่นครพนมเรียนจบ8แล้วต่อมาก็เลยมาเป็นนายกเทศมนตรีอย่างนี้มีลูกมีเต้าก็เลยมีศรัทธามาบวชคือเรื่องทั้งโลกเฮ็ดไปแล้วมันก็ได้ซ้ํานั่นน่ะไม่ว่าคนครัวในด้านธรรมะซั่นนี่มันเสียเอาตัวเจ้าของนี่เรียกว่าเป็นสมบัติของตัวเองผู้ใดก็จะไปกันหมดเลยผู้ว่าอยู่นี่ก็จะสิไปมือใดได้นี่ก็เลยผู้ใดสิลงมือเฮ็ดมือทำกับบอกหลักการวิธีการมาแล้วก็นำไปปฏิบัติเอา ได้ประโยชน์ก็ได้ประโยชน์ของเฮาไม่ได้แค่ผู้อื่นหรอกนี่แหละแนะนำมากเพราะเป็นแนวทางเอาละพัน
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ศรีมหาวีโรวัดประชาคมวนารามอำเภอศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดเมื่อวันที่26เดือนกันยายนพุทธศักราช2535มีชื่อกันเทศว่ากรรมกับจิตในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนน้ำหนักต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในโอกาสเทศนาอบรมณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานครขอเชิญท่านรับฟังครับ
2: โอ้ว่าว่าครับทางกันว่าเนี่ยคณะพระอุปถัมภ์หลวงปู่สังวาลเทมโกและหลวงพ่อสรอกตปุญโญโดยอาจารย์สัมพันธ์ธีรปัญโญวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีโดยรับถวายทองคำจำนวน23บาทกว่าแด่หลวงตามหาบัวสาธุครับที่เราเพิ่งมาถึงตอนเที่ยววันนี้ปักบริลำก็มาข้างบริลำคืนจากบริลำก็มาข้างติดเขาใหญ่คืนจากเขาใหญ่มาถึงที่นี่พอดีเที่ยววันวันเที่ยวพอดีบ้านสลายสลายบ้างวันเห็นบ้างบ้านใกล้ก็เหลือเต็มเลยข้างล่างก็เต็มเลยถ้าโดนเต็มแล้วเลยอันนี้แดดหมดพระก็มากันได้ที่วัดสังฆทานเท่านั้นเลยหรือวัดไหนบ้างสังฆทานทั้งหมดก็แดดแล้วก็มีที่ล่างแล้วแดดก็แดดมีที่ล่างโอ้ด้วยนะด้วยอะไรเข้าว่าพระจำนวนบ้างนะดีละให้สืบนอต่อขยายแล้วก็สังวาลไว้ท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีนิสัยกว้างขวางเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสสละทำบุญให้ทานไม่มีอาจมีอาจคือแล้วก็สังวาลให้สืบทอดมรดกที่มีคุณค่าบ้างของท่านไว้ให้ดีบรรดาเราเป็นพระลูกพระหลานนี่ก็หลวงตาว่าเห็นพระลูกพระหลานก็พอใจดีใจยิ้มแย้มแจ่มใสต้อนรับกันให้พากันตั้งใจปฏิบัติความเย็นอยู่กับศีลธรรมไม่มีอะไรเย็นหรืออบอุ่นยิ่งกว่าศีลกว่าธรรมภายในใจกายวาจาของพระเรา พระเราอยู่คนเดียวในป่าในเขาที่แจ้งที่ลับอยู่ที่ไหนๆเย็นหมดเย็นด้วยศีลด้วยธรรมของตนที่ปฏิบัติได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจิตใจชุ่มเย็นผ่องใสอยู่ที่ไหนมีราคาราคาเต็มอยู่ในกับพระเราผู้มีศีลสมาธิปัญญาวิชาวิมุตติเต็มกายวาจาใจนี่แหละอย่างอื่นอย่างใดไม่มีที่จะเสมอเหมือนเรื่องคุณค่าราคาไม่มีอะไรเสมอเหมือนศีลธรรมภายในใจของเราศีลสมาธิปัญญาวิชาวิมุตตินี่เป็นอัตสมบัติของพระให้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติเราอยู่คนเดียวก็เย็นอยู่กับศีลกับธรรมเย็นกว่าอยู่กับสิ่งทั้งหลายบ้าควายกายกองอยู่กับมนุษย์บ้าก็เกิดเรื่องเกิดราวยุ่งเหยิงวุ่นวาย อยู่กับสัตว์กับศีลกับอะไรก็สู้อยู่กับศีลกับธรรมไม่ได้นะถ้าอยู่กับศีลกับธรรมอยู่คนเดียวอยู่ในป่าก็เย็นอยู่ในบ้านก็เย็นเย็นศีลธรรมพาให้เย็น อย่างอื่นอย่างไรไม่มีเย็นเสมอศีลเสมอธรรมพาในกายวาจาใจของเราที่รักษาไว้ได้โดยดีนะให้พาลูกพาหลานตั้งใจประพฤติปฏิบัติ ไม่มีอะไรจะเย็นยิ่งกว่าพระผู้ทรงศีลทรงธรรมนะอย่างอื่นอย่างใดได้มาเสียไปได้มาหายไป เขาไปพลาดพลาดเราก็พลาดพลาดส่วนศีลส่วนธรรมนี้ไม่มีการพลาดพลาดจากกันไปเลยอยู่ที่ใดเย็นหมดพระผู้ทรงศีลทรงธรรมอยู่ในป่าในเขาต้นไม้ภูเขาอดบ้างอิ่มบ้างไม่สำคัญยิ่งกว่าจิตใจเอิบอิ่มด้วยอัดด้วยธรรมด้วยศีลแต่นี่เอิบอิ่มมากเย็นชุ่มเย็นมากขอให้พาลูกพาหลานตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้ได้สมบัติอันล้นค่าคือศีลคือธรรมเข้าข้อหัวใจหัวใจนี้ไม่ต้องการอะไรละต้องการแต่ศีลแต่ธรรมซึ่งเป็นของมีคุณค่ามากแล้วเย็นไปหมดอยู่คนเดียวก็เย็นอยู่ในป่าในเขาก็เย็นนั่นละผู้มีศีลมีธรรมเย็นกับศีลกับธรรมเย็นไม่มีเวลาจืดจาง อยู่ที่ไหนเย็นไปตามๆกันหมดอยู่ในป่าก็เย็นอยู่ในเขาก็เย็นลุกขบวนโลบายก็เย็นอดบ้างอิ่มบ้างก็เย็นมันเย็นอยู่ที่หัวใจกับธรรมซึมซาบเข้าถึงกันไม่มีโอชารสใดที่จะซึมซาบเข้าถึงใจให้มีความอบอุ่นเย็นใจสบายใจยิ่งกว่าศีลกว่าธรรมเข้าสู่จิตใจ ให้พากันรักศีลสาธรรมให้ดีนี่เป็นสมบัติของพระเราที่บวชมาไม่ต้องการอะไรแล้ว สมบัติเงินทองเข้าของมีเต็มโลกสู้ศีลสู้ธรรมภายในใจของพระนี่ไม่ได้ให้เราตั้งใจประพฤติปฏิบัติศีลธรรมจะเป็นสิ่งที่ทำความอบอุ่นให้แก่เราเย็นสบายอยู่ไรก็สบายยกตัวอย่างเช่นพระจิตตคุฑถ้าอยู่ในป่าในเขาองค์เดียวตั้ง60ปีและมีเทวบุตรเทวดาห้อมล้อมเต็มไปหมดท่านจะไปที่ไหนไม่อยากให้ไปพวกเทวดาห้อมล้อมหึงหวงท่านมากไม่อยากให้ไปเพราะท่านแผ่เมตตาเย็นไปหมดถ้าอยู่องค์เดียวของท่านพระจิตตคุฑมีเทวบุตรเทวดาอินพรหมมาเป็นบริษัทบริวารอยู่กับท่านตลอดเย็นใจเย็นใจท่านมีความสังรวมระวังดีมากนะท่านไม่เหยียดหน้าขึ้นบนหน้าธรรมเลยนะเวลาธรรมท่านก็ไม่ได้ดูบรรดาพระเจ้าพระสงฆ์ลูกศิษย์ลูกหาไปเยี่ยมท่านไปโอ้ท่านโอ้ดีพระพุทธรูปโอ้ดีพระพุทธเจ้ากากุสันโธโกนาโคอัตโปโคโตอายะเมตไตรโลเขาเขียนภาพเอาไว้ส่วนภาพทั้งหลายไปก็ที่นี่โอ้นี่โอ้นั่นนั่นโอ้นั่นโอ้นั่นท่านก็พูดจะว่าใส่ปัญหาหรือไม่ใส่ก็ไม่ทราบละตามแต่ผู้ฟังแล้วจะนำไปพินิจพิจารณาให้เป็นคติเกื้อเกิดใจตัวเองพวกท่านทั้งหลายตาดีท่านว่าก็ได้พระพุทธรูปอะไรอยู่ที่ใดที่ใดเห็นหมดผมอยู่ในถ้ำนี้ได้60ปีไม่เคยแหย่หน้าขึ้นดูเพดานถ้ำเลยดูตั้งแต่จิตใจสังรวมระวังตลอดเวลาจึงเรียกว่าพระจิตตคุฑผู้รักษาใจไม่ได้ดูอะไรเลยอยู่ที่พวกท่านทั้งหลายตาดีมาคู่เดียวเห็นหมดท่านว่ากันผมอยู่นี่ตั้ง60ปีไม่ได้แหย่หน้าดูเพดานถ้ำเลยแม้แต่ดอกอะไรเขาเรียกดอกพิกุลมันร่วงหล่นลงมาหน้าถ้ำถ้าเวลาท่านออกบิณฑบาตไปโอ้ดีดอกพิกุลกำลังร่วงหล่นท่านก็ไม่แหย่หน้าดูเลยนะท่านสังรวมจิตอุปคุตอิตคุตจิตคุตเรียกว่าเป็นผู้สังรวมระวังจิตได้ดีมากที่เวลาพาลูกพาหลานลูกศิษย์ลูกหาไปเยี่ยมท่านองค์นั้นชี้นั้นองค์นี้ชี้ดีท่านว่าพวกท่านทั้งหลายตาดีว่าผมอยู่นี่ตั้ง60ปีไม่ได้เคยเห็นได้เคยดูถ้ำไม่ทราบว่ามีอะไรต่ออะไรได้แถวนี้ท่านว่าด้านละความสังรวมระวังเทวดารักมากทีเดียวไปที่ไหนเทวดานี่ห้อมล้อมไปเลย ไม่ยอมให้ท่านไปไหนพวกเทวบุตรเทวดาห้อมล้อมทั้งวันเมตตาธรรมเย็นฉ่ำไปหมดนี่เรียกว่าจิตตคุฑที่ดีลูกเศรษฐ์ลูกหาขึ้นไปเยี่ยมบางองค์เป็นถึงขั้นอรหันต์ก็มีไปเยี่ยมท่านอยู่บนถ้ำท่านทราบว่าเวลานั้นทราบว่าท่านป่วยท่านป่วยหนักอยู่บรรดาลูกศิษย์ลูกหาของท่านได้ ทราบข่าวก็ไปเยี่ยมท่านบางองค์ก็เป็นพระอรหันต์บางองค์ก็เป็นปุถุชนคนธรรมดาอริยะเป็นชั้นๆขึ้นไปก็มีก็ ขึ้นไปหาก็ไปถามท่านเป็นยังไงอาการของหลวงพ่อเป็นยังไงอาการก็เป็นอย่างที่เห็นอยู่นี่แหละแต่ว่ากันเพียบมากแล้วที่นี่คนทั้งหลายทั่วประเทศเขตแดนเขาล่ำลือว่าหลวงพ่อดีสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วแต่เวลานี้หลวงพ่อเป็นยังไงสำเร็จตามที่เขาล่ำลือหรือไม่ว่ากันนี่เป็นพระลูกศิษย์ท่านไปแต่เป็นพระอรหันต์ไปถามอาจารย์แล้วแล้วไปยังไงท่านสำเร็จอรหันต์ดังที่เขาล่ำลือหรือเปล่าล่ะโอ้ยังนะท่านว่าท่านยังนะท่านว่าเพราะอะไรท่านติดอะไรลองเล่าอารมณ์ให้ผมฟังที่ท่านติดข้ออะไรเพราะท่านที่มาถามแม้จะเป็นลูกศิษย์แต่คุณธรรมสูงกว่าท่านเป็นพระอรหันต์มาถามก็บอกว่าอยากติดข้อตรงด้านเพราะว่าท่านก็ชี้แจงอัตธรรมเข้าไปแก้ไขเปิดทางให้ท่านก็ออกอุทาในเวลานั้นเลยว่าเอาราธีท่านมาเปิดทางให้ผมเปิดประตูให้ผมแล้วยังเหลือตั้งแต่จะเข้าประตูเท่านั้นแหละเปิดประตูให้แล้วก็ว่าได้ทางแล้วเปิดประตูแล้วยังเหลือแต่จะเข้าท่านว่าเพราะลูกศิษย์ท่านก้าวออกไปยังไม่พ้นหน้าธรรมเลยสิ้นแล้วเอากลับมาได้กลับมานั่นเห็นไหมล่ะลูกศิษย์เป็นพระอรหันต์อาจารย์จะไม่สิ้นแล้วลูกศิษย์ก็มาถามตามความเป็นธรรมของกันและกันเคารพนับถือกรรมเป็นห่วงปัญญาอาจารย์ของตนว่าคนทั้งโลกทั่วประเทศเขาล่ำลือว่าท่านสำเร็จเป็นพระอรหันต์ที่ลูกศิษย์เป็นพระอรหันต์ขึ้นไปก็ไปถามอาจารย์ของตัวเองว่าเวลาที่คนทั้งโลกเขาล่ำลือว่าหลวงท่านอาจารย์เป็นพระอรหันต์แล้วแต่สำหรับจิตใจท่านเป็นยังไงเวลานี้โอ้ยากนะท่านบอกท่านยังท่านติดข้ออะไรนั่นก็นี่เป็นอรหันต์แล้วนี่ลูกศิษย์ท่านติดข้ออะไรเล่าขึ้นมาสิพอเล่าขึ้นมาที่ท่านก็แก้ปัญหาปุ๊บเลยพอปัญหาท่านก็ร้องโก้ท่านพอใจท่านเปิดแล้วที่ดีทางเปิดแล้วจะเข้าละที่ดีวะเอาไปได้วะว่ากันละให้ลูกศิษย์ที่สอนท่านนี่เอาไปได้ที่ดีเปิดทางแล้วจะเข้าเท่านั้นแล้วพอลูกศิษย์เดินไปออกไปยังไม่พ้นหน้าธรรมไปเลยเอาขึ้นมาได้ขึ้นมาได้เสร็จแล้วน่ะเห็นไหมล่ะลูกศิษย์เป็นพระอรหันต์สกิดปั๊บเดียวเข้าพุ่งเลยนี่ว่าถึงพระจิตตคูท่านสังวรระวังจิตท่านดีว่าลูกศิษย์ที่เป็นพระอรหันต์มาเตือนคำเดียวเท่านั้นท่านได้สติทันทีบอกว่าเอาเปิดประตูแล้วที่นี่ยังเหลือจะเข้าละหายสงสัยทุกอย่างมีตั้งแต่จะเข้าประตูที่เปิดมาแล้วในการแก้ปัญหาเท่านั้นเลยว่า พอพระท่านเดินไปยังไปพ้นหน้าธรรมเอาคืนมาได้แล้วเสร็จแล้วหนักอย่างนั้นนั่นแหละมีครูมีอาจารย์ที่ดีแนะนำสั่งสอนถูกต้องแม่ยามเปิดทางให้ทีทันทีแม้อาจารย์ซึ่งใหญ่กว่าในอาวุโสปันเตแต่ก็ยังเป็นน้อยกว่าในคุณธรรมลูกศิษย์เป็นพระอรหันต์มาฟังเตือนอาจารย์เท่านั้นอาจารย์ได้สติปุ๊บทันทีเลยบอกว่าเปิดแล้วที่ทางเปิดแล้วประตูเปิดแล้วจะเข้าเดี๋ยวนี้แหละว่าเอาไปได้พอไปถึงนั้นปั๊บท่านนี้เปิดแล้วเข้าแล้วนั่นเป็นละนี่ชื่อพระจิตตโคตนั่นแหละท่านอยู่กับพวกเทวบุตรเทวดาส่วนมากท่านอยู่องค์เดียวท่านภาวนาท่านละความเย็น อยู่ในป่าในเขาทั้ง60ปีนั่นแหละท่านเย็นอยู่กับอัตกับธรรมของท่านเย็นกับพวกเทวบุตรเทวดาอินพรหมทั้งหลายพวกพระลูกพระหลานเราก็ขอให้เย็นด้วยศีลด้วยธรรมอย่าให้เย็นกับสิ่งด้านสี่นี้เข้าว่า แพร่พาดอยู่ตลอดจู่กวนตลอดเวลาอารัตคือฝืนคือไฟเผาไหว้จิตใจหาความร่มเย็นไม่ได้ความร่มเย็นไม่มีอะไรเกิดธรรมธรรมเป็นของร่มเย็นมากทีเดียวเมื่อเข้าสัมผัสกับจิตดวงใดแล้วจะสง่าราศีอยู่ภายในตัวเองแม้อยู่ในร่มไม้ก็สง่างามอยู่ในร่มไม้ออกไปไหนก็ทรงธรรมสง่างามไปทั่วดินแดนนั่นแหละพากันตั้งอกตั้งใจนะบำเพ็ญธรรมเรามีศีลธรรมแล้วเป็นสมบัติอ อันลดค่าของเรานอกนั้นปล่อยให้คารวาสญาติโยมเข้าไปเสียสมบัติเกิดต่อก็ขอยศถาบรรดาศักดิ์เหล่านี้เป็นเรื่องของโลกเขาเรื่องของธรรมมีนะ ตั้งแต่ต้นก็ตั้งแต่ได้รับความสงบเย็นใจเขาก้าวขึ้นสู่โสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกิทาคาคามีมรรคสกิทาคามีผลอนาคามีมรรคอนาคามีผลอรหัตธรรมหัตตมรรคอรหัตผลนี่คือสมบัติของเราโดยแท้พระเรานี่แหละเป็นผู้จะสามารถอาจเลี่ยมอาจทำทั้งหลายเหล่านี้เข้ามาเป็นสมบัติอันล้นค่าของตนได้สำหรับคฤหัสถ์ก็ไม่ได้ประมาทเขามีหน้าที่การงานดกหนามากวันหนึ่งวันหนึ่งหมุนติ้วเหมือนกับโกงจักรส่วนเรานี่หมุนให้หมุนไปทางธรรมหมุนไปทางเดินจงกรมรักสมาธิภาวนาแก้กิเลสตัณหาที่มันพัวพันจิตใจของเราให้สง่างามขึ้นมาสง่างามขึ้นมาที่จิตอับเฉาบอกปัญญาบืดตื่ออยู่ก็เพราะว่ากิเลสตัวบืดบอดนั่นแหละมันปิดจิตใจพอธรรมะชำระล้างออกชำระล้างออกหลายครั้งหลายหนจิตใจก็มีความสง่างามขึ้นมาสง่างามขึ้นมาต่อไปก็จ้าขึ้นที่จิตใจเพราะกิเลสขาดสะบั้นออกไปหมดแล้วเดี๋ยวขอให้ลูกหลานนำพระธรรมานี้ไปปฏิบัติอย่าไปสนใจกับโลกสงสารมิจะเกิดกับตายกองกันอยู่อย่างนี้ตลอดมาเราก็ตายเขาก็ตายต่างคนต่างตายกองกันไม่หาความวิเศษวิโสไม่ได้นะให้ทำกับใจเข้าเป็นอันเดียวกันแล้วนี่มันจะจ้าขึ้นภายในจิตใจพระพุทธเจ้าสอนด้วยความถูกต้องแม่นยำเรียกว่าสวาขาตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วชอบแล้วทุกอย่างให้นำทำความชอบธรรมนั้นมาปฏิบัติต่อตนจิตใจของเราจะชอบไปโดยลำดับจากนั้นก็จะสง่างามขึ้นมานั่นยังขอให้ท่านทั้งหลายได้นำธรรมนี้ไปประดับใจสิ่งภายนอกอะไรๆประดับไม่สวยไม่งามแล้วประดับเทวดาสู้ไม่ได้ก็ตามแต่เลวแหละไม่สู้ทำไม่ได้ทำนี่สูงส่งมากทีเดียวอยู่มีตั้งแต่พระอักษะมีแต่กิสโบกิวอนอยู่ในป่าในเขาก็สง่างามอยู่ภายในใจเรียกว่าผ้าขี้ริ้วห่อทองเอาให้ได้นะเอาละเพียงเท่านี้ละเทศน์ตอนพระเราก็ปักใจเอาปฏิบัติเอาได้พอใจนะเออไม่ใช่ละเออตัดตัดนะเออเออสืบบรรดกของหลวงพ่อตั้งวานไว้ให้ได้นะเออแล้วอันนี้เราทำไว้อันนี้เออเดี๋ยวเอาดีไว้เอาดีกลับคืนจ้ะเอาเอาเอาดีกลับคืนจ้ะเออเอาดีไว้เออเอาละพอเออวันนี้คนว่าง6 โมงครึ่งจะไม่มีใครเราก็ดีเราพักดีไอ้พระฟังดูเสียงชัดเจนไหมแค่ถ้าพระฟังเสียงชัดไหม
3: ชัดครับ
2: ไอ้เราหูอื้อแล้วนะไอ้ร้านจะเทศไปไม่ได้แล้วหูอื้อหมดแล้วก็จะเต็มกระโดดเต็มแล้วเพื่อนจะตกอย่าไปตกนะวันนี้เพียว่าวันนี้เพียมากเทศมาอยู่เทศตลอดจนไม่มีลมจะเทศแล้วเดี๋ยวมดลมก็จะออกจากวัดไปบุรีรัมย์ไปบุรีรัมย์ก็2 กันหรือ3 กันงานตอนบ่ายตอนค่ำตอนเช้าหนัก3 กันจะออกเดินทางก็เทศแล้วก็มาโคราชแล้วก็เทศที่โคราช4 กันแล้วมาเขาใหญ่ก็มาถึงตอนค่ำกาลนี้เริ่มแล้วนะเทศในตอนเช้าพอฉันเสร็จแล้วก็เทศไม่ทราบมากี่กันนะเทศไม่หยุดไม่ถอยลมนะลมแรงมีคนมาเต็มไปหมดอยู่ข้างล่างคงจะมีคนที่ถนนถนนคนก็คงจะบ้ากว่าคนนี้เต็มหมดถนนก็คงจะมีว่าแล้วเอาบ้ากว่าวัดจะย้ายเราเคยไปสามีพ่อบ้านขับรถไทยเราพักอยู่พัทยา หมอก็ห้ามรับแขกเพราะนั้นเราโรคหัวใจหมอเขาไม่รับแขกเราก็ไปพักอยู่ที่พระศิลาข้างวัดอะไรวัดลมลมอะไร
3: ช่องลมช
2: ่
3: องลม
2: เออวัดช่องลมไปมีมีป่ามะพร้าวหรือกุฏิแล้วก็อยู่ที่ไหนเราก็เลยไปพักที่นั่นคือแล้วก็ขึ้นไปแล้วไปพ่อบ้านของคนเยอะเขาก็ส่งเราขึ้นไปบ้านยายชวนคือคนผู้ขอไปกับพันธุ์ตัวไม่เอาบาทไปทำไก่ไปทอดยาไปองค์เดียวแล้วไม่ให้ใครติดตามเลยออกกับข้าววัดชวนไปไปพักข้าวเลยทอยาเป็นป่าโดนไปไหว้ศพโอ้ยชุ่มเย็นๆแล้วไปนอนภาวนาไม่เอาบาตรไปไม่สั่งเหลือพ่อบ้านคนเดียวเอาลงไปศพเป็นโดนโดนเขาจะโดนอะไรสดๆชุ่มเย็นหมดเลยโดนวันนี้เลยไม่ว่าอยากพูดอะไรนะก็มันพูดมาบ้างก็ว่าแค่พูดอย่างนี้ลงออกหูถ้าออกหูแล้วพูดไม่ค่อยได้เรื่องเลยล่ะพูดมาพูดปั๊บออกหูถ้ามันไม่ออกเลยแล้วเหมือนว่าผู้ฟังจะไม่ได้ยินนะมันออกหูหูอื้อสบายปัจจุบันนี้คือพ่อแม่ครูอาจารย์บ้านเด็ดบ้างเรื่องเทพบุตรเทวดาบอกเทวดาท่านไม่ว่างนะท่านบอกท่านไม่ว่างอยู่เชียงใหม่สอนแต่พวกเทพชาวนาท่านว่าก็คืนเงียบๆไม่เกี่ยวข้องกับผู้คนกลางคืนเทพสอนเทวดาพอสี่ทุ่มมาแล้วเทวดาลูกกัดเทวดาอากาศเทวดาจนกระทั่งเทวดาหกชั้นมาถึงเท้ามหาพรหมมาฟังเทศท่านท่านบอกท่านไปว่าที่ท่านว่าไว้เร็วแต่เราเที่ยงคืนท่านแก้ปัญหาเทวดาอบรมสักสอนเทวดาท่านบอกไว้ในพุทธกิจ5แต่เวลาท่านไปอยู่เงียบๆไว้นั้นเพียงประมาณ4ทุ่มมาแล้วว่าพอเงียบอยู่ในป่าในเขาแต่สอนเทวดาหินพรมสวัสดิ์ชาติได้ก็ลงมาแต่บทนัดบางกี่ประเทศท่านบอกว่าท่านทำประโยชน์ให้พวกเทพมีมากมายจริงๆมากกว่าทำให้ประโยชน์ให้มันประชาชนซะอีกท่านว่างั้นก็คือที่ไม่ค่อยจะว่าคือประมาณสักสี่ทุ่มพวกเทวดาทั้งหลายมาเต็มหมดเลยท่านเทศสอนเขาท่านเกี่ยวจากประธานาธิบดีท่านผู้จัดการมีอยู่หลายองค์คือเกี่ยวกับเรื่องพวกเทพพวกอะไรไม่มากนักนะพาเข้าเลยก็คือหลวงปู่ว่านเราท่านจันฟันหลวงปู่มั่นเป็นระดับหนึ่งท่านจันฟันเราลงมาเพราะพูดอย่างนี้ก็เรื่องก็ไปสัมผัสคือท้าวเทวดามีครูอาจารย์ลูกศิษย์ผู้ใหญ่ของท่านไปเยี่ยมหลวงปู่ว่านนี่เราจะไม่ยอมหนีไปไหนนะเราจะแอบอยู่นั่นตลอดคอยฟังครูอาจารย์องค์นี้ซึ่งเป็นลูกศิษย์ผู้ใหญ่ของท่านลูกศิษย์ผู้ใหญ่ของท่านไปแต่ละครั้งท่านไม่ได้ไปพร้อมกันองค์ไหนว่างเมื่อไรท่านก็ไปเวลาท่านไปเราจะค่อยจับดูกิริยามารยาทเรื่องภายนอกภายในท่านติดต่อรถรากันโอริบาท่านจะแสดงยังไงโอรัตบาท่านแสดงยังไงเราจะไม่หนีไปไหนเลยละคอยฟังดูกิริยาไม่เหมือนกันได้ครูอาจารย์ทั้งหลายที่ไปหาท่านกิริยาอาการที่ตอนรับลูกศิษย์แต่ละลายเป็นลูกศิษย์ผู้ใหญ่ของท่านนั้นจะไม่เหมือนกันเลยนะ พอดีวันหนึ่งขึ้นไปเพราะท่านอาจารย์ฟันท่านก็เก่งทั้งพวกเทพบุตรเทวดาเหมือนกันก็ขึ้นไปละเราได้ไปอยู่ก่อนแล้วพอขึ้นไปท่านกราบกราบพอกราบแล้วท่านยิ้มยิ้มฉันว่านะท่านจัดฟันท่านว่าเออนี่วันนี้มันหอมอะไรนะฉันว่ากันนะท่านพูดเป็นปัญหามันหอมอะไรนะแต่ไม่ใช่ธูปเทียนท่านว่าท่านรับตอบแล้วได้เออใช่แล้วอ่ะท่านว่าว่าใช่แล้วนะนี่หลวงปู่ว่าตอบท่านจัดฟันนะพอท่านว่าเออวันนี้หอมอะไรหอมแปลกๆว่าแต่ไม่ใช่หอมธูปหอมเทียนท่านว่ากันท่านนั้นตอบว่าเออใช่แล้วนะแต่มันยังไม่มีโอกาสที่จะกราบเรียนถามท่านเจ้ากระทั่งเรื่องผ่านไปเรียบร้อยแล้วเวลาท่านอาจารย์ฟันกลับแล้วก็ไปกราบเรียนถามท่านแล้วเมื่อคืนนั้นวันที่ท่านอาจารย์ฟันขึ้นไปคืนแรกนั้นนะไปกราบท่านอาจารย์จบลงแล้วพูดยิ้มยิ้มว่าเออวันนี้หอมอะไรนะแต่ไม่ใช่ทูบท่านว่าก็นะท่านตอบแล้วพ่อแม่ครูอาจารย์ตอบแล้วว่าเออใช่แล้วนั่นมันหมายความว่าอย่างไรแล้วว่าก็ไปโอกาสบ่อๆนะกับพระกับเมียนทั้งหลายไม่ได้นะต้องไปเป็นโอกาสพอเหมาะพอดีก็ไปกราบเรียนถามเออใช่แล้วนะก็ก็คือที่พวกเทพทั้งหลายนี่ลูกเทพอากาศเทพเต็มไปหมดเลยมารอฟังคำสนทนาธรรมในคืนวันนั้นที่ท่านฟันพูดว่าหอมอะไรหน้านั่นคือหอมพวกเทพนี้แหละท่านว่าท่านอธิบายให้ฟังท่านตอบนิดเดียวเออใช่แล้วเท่านั้นแหละไม่มากแต่เราไปกราบเรียนถามทีหลังท่านถึงได้อธิบายให้ฟังนั้นเมื่อมันรู้อย่างเดียวกันนั้นก็ไม่ได้พูดหลายคำอะไรเออใช่แล้วเลยเข้าใจแล้วนะเป็นอย่างนั้นกระแสใจของท่านอาจารย์ฟันนี่แรงท่านอาจารย์ลีหนึ่งกระแสใจแรงมากอยู่อาจารย์ฟันท่านอาจารย์ลีคือเราจะเห็นเวลาท่านทำน้ำมนต์นะเพราะปัดเข้าใจกันคือน้ำมนต์ที่ทำให้บางองค์ท่านทับสุขุมเงียบๆเยาะกระแสจิตของท่านนุ่มนวลนะกระแสจิตของท่านนุ่มนวลค่อยทำซึ้งเข้าไปหรือบางองค์ท่านใส่ปั้วเลยปั้วเลยคือกระแสจิตของท่านรุนแรงพอใส่ปั้วนี่พุ่งพร้อมกันเลยพุ่งพร้อมกันเลยอย่างท่านพ่อลีนี่เขาให้ทำเขาไปขอน้ำพุทธมนต์ท่านส่งเข้าไปท่านใส่ปั้วเดี๋ยวปั้วเดี๋ยวคือกระแสจิตของท่านรุนแรงพุ่งเดียวถึงหมดเลยพุ่งเดียวถึงหมดครูบาอาจารย์พระองค์ท่านนิ่มนวลทำช้าช้าซึมไปช้าช้าอันนั้นก็ครอบหมดเหมือนกันแต่รุนแรงต่างกันนั่นนั่นกระแสของจิตคือผู้มีกระแสของจิตรุนแรงก็มีผู้นุ่มนวลก็มีอย่างหลวงปู่อย่างท่านอาจารย์ลีกระแสจิตแรงมากแล้วก็ท่านจัดฟาดก็แรงอาจารย์ลีแรงสององค์นี้แรงมากกระแสจิตเวลาผู้บอกคือกระแสจิตมันตามนิสัยวาสนาบางองค์ก็นุ่มนวลออกนุ่มนวลบางองค์ก็พุ่งอย่างแรงไปเลยเพราะงั้นกิริยาที่ท่านทำน้ำมนต์ให้ใครต่อใครจึงไม่เหมือนกันแต่คนพาดอกไปรู้ได้นี่พูดจริงๆไม่ใช่คุยรู้พอท่านแสดงแล้วเรารู้แล้วอ๋อได้อ๋อแล้วรู้แล้วกระแสจิตต่างกันท่านจัดฟันกระแสจิตแรงนกมันนกเขาเรียกนกคู่มันร้องอยู่ข้าวบดท่านเล่าภาวนาท่านเล่าเองอันนี้ท่านเล่าเองคือกระแสจิตของท่านแรงจริงนะไอ้นี่ท่านภาวนามันนกคู่มันร้องข้าวบดมันไปยังไงนกตัวนี้นะท่านว่ากันเลย แล้วกำหนดจิตขึ้นไปขึ้นไปพอเห็นตัวแล้วเพ่งเข้าถึงตัวปั๊บตกตูมลงมานี่ตกลงมาต่อหน้าท่านเลยตกมาท่านมาจับอ้าวเราเพ่งธรรมดาทำไมมันจะตายมันดิ้นดุกก็เลยจับสันรู้สึกว่าสะดุดใจโอ้นี่ก็เราไม่ได้ทำให้มันตายไม่มีเจตนาเราเพ่งดูไม่ได้ใช้ว่าทำไมไปแล้วจับไปมันดิ้นปุ๊บปั๊บบีบปึ้งไปเลยกระแสจิตท่านแรงท่านเพ่งอย่างแรงอย่างพูดถึงเรื่องผีกองก่อยกองแก่นั่นนะท่านอาจารย์ฟันละพูดเองนะมาที่เขาใหญ่นี่แหละท่านมาเที่ยวภาวนาทางเขาใหญ่ว่าเขาบอกว่าแถวนี้ผีกองก่อยชุมเขาว่างั้นแล้วชุมมันทำไงวะมันทำให้คนตายได้วะแต่เขาพูดภาษาของเขาไม่ใช่ภาษาจิตไม่ใช่ภาษาธรรมดังที่ของท่านเป็นท่านก็จับเอาไว้มาเล่าเสียงกองก้อยกองก้อยพอเยียบประมาณสามทุ่มเลยมาจริงๆท่านว่าเพราะว่าผีกองก้อยมาแล้ววันนี้กูจะดูผีกองก้อยท่านว่างั้นนะท่านก็นั่งภาวนาแล้วมีเดนคนหนึ่งนั่งภาวนาอยู่ทางนั้นทางผีกองก่อยมานะแล้วตาพระขาวคนหนึ่งภาวนาอยู่ทางนั้นแล้วกลัววิถุวิจารกับผีกองก่อยกลัวจะมาทำเดนก็ท่านภาวนาไปเสียงกองก้อยกองก้อยมาจริงอ้าวนี่ละมั้งที่ว่าผีกองก่อยมาแล้วเนี่ยท่านก็เลยตั้งหน้าจะดูผีกองก่อยท่านว่าท่านพูดเองพอมาถึงระยะนั้นจิตของท่านส่งไปมามันก็เห็นหมดจิตของท่านสว่างคิดดูตั้งแต่ละกอสุขเวลาจิตของท่านสว่างสวายไปเห็นกระทั่งวัตถุละกอท่านก็เห็นชัดเจนแล้วตอนเช้าท่านยังไปดูอีกนะท่านเล่าให้ฟังก็พระธาตุนาเวงนี่แหละวัดธาตุนาเวงเขาปลูกแล้วกอไว้ข้างๆวัดติดกับวัดพอจิตมันสว่างนี่มันเห็นไปหมดจนกระทั่งวัตถุอย่างแล้วกอก็เห็นแต่มองไปเห็นแล้วกอนี่สุกเหลืองอลามเนี่ยเฮ้ทำไมภาวนาเห็นเป็นนามธรรมมันกับกายอะไรไปเห็นจนกระทั่งวัตถุคือแล้วกอสุกมันจะจริงจริงหรือดูมันก็เห็นอยู่อย่างนั้นท่านว่าหากว่าเฉยนี่ว่ามันจริงๆเลยนะความจริงท่านเชื่อแล้วท่านก็พูดนั้นพอตอนเช้าออกไปออกจากที่ภาวนาท่านก็เดินไปแล้วโอ้สุขอันราบอย่างนั้นตาเห็นทางด้านวัตถุก็เห็นท่านจันฟันท่านเห็นทางด้านวัตถุนี่เรื่องจิตภาวนาจึงเป็นของสำคัญมากนะทางด้านวัตถุก็เห็นตามแต่นิสัยวาสนาทางด้านนามธรรมในส่วนมากเห็นกันทั้งนั้นนะพวกเปรตพวกผีส่วนมากมองดูเห็นแหละแต่วัตถุอย่างผลไม้อย่างนี้ท่านไม่ค่อยได้พูดแล้วแต่ท่านอาจารย์ฟันนี่พูดนะท่านเห็นมันเหลืองอร่ามอยู่บนต้นมันเอ๊ะทำไมมันเห็นนึกว่าจะเห็นเรื่องนามธรรมมันทำไมกลับกลายไปเห็นวัตถุเช่นละกอสูมันก็เห็นนี่มันจริงจริงหรือแล้วมันก็เห็นอยู่อย่างนั้นท่านว่าคำว่ามันจริงจริงหรือพูดเฉยเฉยใช่ไหมความเชื่อเนี่ยเชื่อแน่แล้วมันเห็นอยู่ชัดๆอย่างนี้ตาใจเห็นอยู่นั่นนะตอนเช้าท่านก็ไปซ้ำเพื่อเป็นพยานของตาใจไปเหลืองอร่ามจริงๆโอ้ตาใจนี่ก็สำคัญแล้วก็เอาตาเนื้อมาดูอีกท่านว่านี่แหละตาท่านจันฟันสว่างสวยเนี่ยการภาวนาจึงเป็นของสำคัญนะคือจิตใจของเรานี่ถูกปิดไว้ด้วยกิเลสประเภทต่างๆมันเหมือนอะไรแก้วครอบดำๆมาปิดไฟฟ้าเช่นดวงไฟฟ้าแรงเทียนจะสูงขนาดไหนก็ตามเมื่อมีอะไรครอบนี้มันก็สว่างอยู่ภายในมันทะลุออกไปไม่ได้พออันนี้ออกก็เจ้าไปทีนี้เวลาแก้กิเลสก็เหมือนกันเวลามันบืดมันบืดจริงๆที่นี่ทำจิตตภาวนาเหมือนกับน้ำที่สะอาดซักฟอกลงไปกำหนดลงไปก็ชาล่างไปจิตใจก็สงบนั่นแหละสงบจะเริ่มโปร่งใสแล้วนะ พอสงบเอาสงบเอาต่อไปก็ค่อยแสดงความสว่างขึ้นมาสว่างขึ้นมารอบดวงใจแล้วก็จ้าออกกว้างออกกว้างออกออกออกนี่ว่าเกิดนี่จางไปดวงใจสง่างามขึ้นมาทีนี้เวลามันหมดใช่จริงๆนะว่าจ้าหมดเลยจิตดวงนี้แหละพอกิเลสที่มันปิดบังอ้อยเนี่ยจากไปจากไปจนกระทั่งกิเลสหมดโดยสิ้นเชิงเช่นพระอรหันต์หมดโดยเชิงจิตท่านจ้าเต็มเดียวเลยท่านเพราะไม่มีอะไรมาพัวพันสิ่งที่มัวหมองก็คือกิเลสเปิดออกหมดมันก็จ้าเลยนันทิท่านจึงสอนให้อบรมจิตใจมนุษย์เราที่มีค่ามีราคามาเสกสรรกันได้เฉยแล้วมนุษย์นี่มีศักดิ์สูงกว่าบรรดาสัตว์ความจริงต่ำกว่าสัตว์มันก็มีเยอะทีเดียวสูงก็สูงแต่ชื่อที่เสกสรรว่าย่อว่ามนุษย์เราได้มีศักดิ์ศรีสูงกว่าสัตว์สัตว์ทั้งหลายกลัวว่าพูดกันตามด้วยเดาๆไปแต่เวลาใจมันบืดอยู่ภายในมันไม่ได้สว่างที่พอเราชำระสสางไม่พ้นไปจากกิจกะภาวนานะพระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่ว่าโลกวิทูรู้แจ้งแทงทะลุโลกทั้งสามทั้งโลกรอบโลกได้ตลอดทั่วถึงคือแจ้งภายในใจกิเลสขาดสะบั้นไปหมดจิตจ้าไปเลยท่านนั่นกิเลสนั่นแหละปิดบังเอาไว้บรรดาสาวกทั้งหลายตามนิสัยวาสนาของท่านแต่ละองค์ละองค์ก็มีอย่างเดียวกันจิตใจนี่จึงต้องได้อาศัยการซักฟอกพุทธศาสนาจึงลงที่จิตใจสอนที่ไหนการประพฤติคุณงามความดีก็เป็นกิ่งก้านของธรรมแท้ได้แก่ธรรมความบริสุทธิ์ที่หัวใจเป็นพระพุทธเจ้าเป็นใจที่บริสุทธิ์สุดส่วนแล้วนี่มองไปไหนจ้าไปหมดเลยนี่ต่างกันทีนี้ท่านจึงสอนให้ภาวนาคือจิตใจมันมัวหมองความรู้มันจะรู้ไปถึงโลกไหนความมัวหมองมันก็ติดไปด้วยโลกนั่นโลกนั่นนะมันไม่สว่างสวยพอจิตได้รับการซักพอกค่อยสว่างสวยออกมาสว่างสวยออกมาก่อนที่กระจ้าออกเจ้าก้าวขวาออกนั่นแหละคิดกิเลสแหละที่มาทุบห่อจิตใจพอใจภาวนาลงไปลงไปก็เป็นการซักฟอกความบวบคล่องใจและแก่กิเลสนั่นแหละออกจากใจแล้วค่อยสว่างขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยนั่นแหละจิตตภาวนาเหมือนน้ำที่สะอาดซักฟอกจิตใจใจที่วอกแวกคอนแทนสติจับเข้าไปไม่ให้มันเคลื่อนไหวไปว่าคิดเรื่องอื่นเรื่องใดให้คิดแต่เรื่องธรรมที่เรากำลังทำงานอยู่กับธรรมบทใดเช่นพุทโธก็ได้ธรรมโมก็ได้สังโฆก็ได้ตามแต่จริตนิสัยชอบแล้วให้นำมาเป็นคำบริกรรมมีสติตักติดแจ่มแล้วไม่ยอมให้มันคิดไปไหนกิเลสจะมีดาได้ขนาดไหนเกิดไปได้สติเป็นสำคัญมากทีเดียวมีอำนาจเหนือกิเลสทั้งหลายได้ทีที่นี่เวลาบังคับสติให้อยู่กับจิตจิตจะปรุงเลือกแล้วกิเลสตัณหาปรุงไม่ได้เพราะสติบังคับเอาไว้บังคับไว้ต่อไปก็ค่อยทราบความสงบขึ้นมาสงบเย็นขึ้นมาแน่นหนามั่นคงขึ้นมาสติยิ่งดีขึ้นดีขึ้นค่อยสว่างออกไปสว่างออกไปนั่นแหละภาวนาพระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยการภาวนานะพระสงฆ์สาวกทั้งหลายท่านตรัสรู้ธรรมด้วยการภาวนาคือชำระจิตใจให้โปร่งใสจนกระทั่งถึงขั้นผ่องใสบริสุทธิ์เต็มที่แล้วเรียกว่าจิตที่เลิศเลอเป็นจิตธรรมธาตุธรรมธาตุคือจิตดวงนั้นแหละหมดสมมติโดยประการทั้งปวงเหลือแต่จิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆท่านเรียกว่าธรรมธาตุก็ได้เรียกว่าวิมุตติก็ได้หรืออรหันต์ก็ได้ก็คือธรรมธาตุอันเดียวกันนั่นมีการซักฟอกจิตใจเวลามันมืดบาดาลนี่มันมืดจริงๆนะใจพูดถึงเรื่องบุญนี่มันถือเป็นข้าศึกนะพูดถึงเรื่องบาปทะเยอทะยานดิ้นรนกวดแกงไม่มีคำ อิ่มเบื่อหน่ายอิ่มพอคือการสร้างบาปของคนชั่วช้าและบกทลายแต่คนที่มีนิสัยอยู่ว่าการสร้างบาปมีขยะขยงขยะขยงนะแต่ยิ่งมีการได้รับการอบรมจากความดีทั้งหลายที่ครูบาอาจารย์ได้นำสั่งสอนจิตยิ่งบางเข้าไปบางเข้าไปขยะขยงทางบาปทางกรรมทั้งหลายอยากสร้างแต่ความดีงามความชั่วปัดออกปัดออกนั่นแหละอำนาจของธรรมชำระสิ่งชั่วช้าระบบทั้งหลายออกได้เป็นลำดับลำดาท่านจึงสอนให้สร้างบุญสร้างกุศลบุญกุศลก็สร้างฟอกเข้าไปโดยลำดับเช่นการให้ทานกับชำระความตระหนี่ทีเดียวที่มันผูกมาจิตใจของเราออกใจของเราก็คลี่คลายออกมาบุญกุศลที่ให้ไปแล้วกลับก็ว่าของที่เอาจากมือเราไปว่าให้มือคนนั้นหมดจากมือเราก็มาติดอยู่มือคนนั้นแต่บุญกุศลเข้ามาแล้วจากผู้ทำใครเป็นคนทำบุญกุศลติดอยู่กับคนนั้นเวลาสร้างเข้าจิตที่ได้รับความส่งเสริมจากความดีงามมีการให้ทานรักษาศีลเป็นต้นแล้วก็จะมีความสง่างามนี่เรียกว่าจิตมีผู้รับผิดชอบมีผู้รักษามีผู้บำรุงจิตก็ค่อยมีความสง่างามแต่ผู้ที่มีแต่ความรักบาปหาบแต่กรรมชอบตั้งแต่การสร้างบาปสร้างกรรมอยู่วันจากค่ำก็ได้ยิ่งมืดลงไปสุดท้ายตั้งแต่วันเกิดมาสร้างแต่ความชั่วช้าระบบจนกระทั่งวันตายแล้วจมไปเลยจิตดวงนี้ไปไหนก็ไม่ตายเป็นจะลงตกนรกทั้งกี่กับกี่กันจิตที่ไม่เคยชิบหายล่ะจิตที่ไม่มีคำว่าชิบหายสิ่งทั้งหลายสูญหายไปได้แต่จิตไม่สูญตกนรกกี่กับกี่กันตามหน้าแห่งกรรมหนักเบาของตนก็ยอมรับว่าทุกข์ว่าขนาดไหนยอมรับว่าทุกข์แต่ไม่ยอมชิบหายคือใจดวงนี้ทีนี้เวลาอยู่ในสมมุติที่ตกนรกกี่กับกี่กันมันก็อยู่ในแดนสมมุติมันก็มีเวลาคลี่คลายออกมาถึงจะค่อยเปลี่ยนแปลงออกจากบาปจากกรรมนั้นช้ามันก็เปลี่ยนแปลงเข้าวันอย่างสุดท้ายมันก็พ้นกรรมนั้นขึ้นมามาทราบความดีก็เสริมเข้าไปความชั่วแล้วก็ค่อยหมดไปไปผ่านไปเรื่อยๆจนกระทั่งจิตใจถึงขั้นบริสุทธิ์มีมุ่งมอดูเรื่องของเจ้าของนี้สลดสังเวชนะที่ถูกกิเลสตัณหามันครอบงำเนื่องจากเราเชื่อว่ากลมายาของมันแหลมคมกว่าจิตใจของเราว่าเราต้องยอมรับเวลามันสว่างสวยแล้วมันเลี้ยงเห็นหมดสว่างสวยเป็นหมดเกิดความขยะขยงแต่มันก็ผ่านไปแล้วพ้นไปแล้วท่านที่หลักการชำระใจให้พากันชำระนะอย่าอยู่เฉยๆไม่เกิดประโยชน์มนุษย์ก็เป็นมนุษย์แต่จะดีหรือชั่วขึ้นอยู่กับการกระทำของมนุษย์ถ้าทำดีมนุษย์คนนั้นก็เริ่มเป็นคนดีถ้าทำชั่วมนุษย์คนนั้นก็เริ่มเป็นคนชั่วเริ่มหมดราคาเป็นระดับๆจนกระทั่งหมดราคาโดยที่เจอบีแต่โทษแต่บาปแต่กรรมเต็มหัวใจตายแล้วจบเลยใครจะพูดแน่นอนแม่นยำยิ่งกว่าศาสดาองค์เองสอนโลกไม่เคยมีผิดมีพลาดไม่เคยโกหกโลกแม้แต่คำเดียวไม่เคยมีก็คือศาสดาองค์เอกแต่ละพระองค์ที่เป็นพระพุทธเจ้ามาสั่งสอนโลกสั่งสอนแบบเดียวกันหมดท่านจึงให้ชื่อว่าสวากขาตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วถ้าลงพระพุทธเจ้ารับสั่งอะไรแล้วไม่ผิดเลยใครจะข้ามไปเชื่อไม่เชื่อก็ตามเป็นความผิดของผู้ไม่เชื่อฝืนปัจจัยก็ฝืนตัวเองทำลายตัวเองเพราะพระพุทธเจ้าสอนออกมามีแต่คำถูกต้องแม่นยำความจำปลอมไม่มีมีแต่ความถูกต้องแม่นยำเราที่ฝืนความจริงความถูกต้องแม่นยำเราก็ผิดไปเรื่อยๆสุดท้ายผิดจนจมนี่ให้พากันระมัดระวังเราเป็นคนตาบอดพระพุทธเจ้าเป็นคนหูแจ้งตาสว่างให้เชื่อท่านนะมันจะลำบากขนาดไหนการสร้างคุณงามความดีไม่ได้เป็นเรื่องติดทุกข์ติดตารางตกนรกอเวจีที่ไหนก็สร้างความดีมันก็ลำบากเหมือนกันกับเราเสาะแสวงหาอยู่หากินนั่นแหละตากแดดตากฝนก็ยอมรับการซื้อการขายจะมาหาเลี้ยงชีพดีดิ้นเหมือนกันหมดคนเราแต่เราก็ทนได้ทำได้นี่เราดีดิ้นเพื่อบุญเพื่อกุศลตามโอกาสที่เป็นจังหวะเหมาะสมเราก็ต้องทำต้องฝืนกันเราจะว่าต้องเอาความยุ่งยากตายแล้วมันก็ไม่เห็นในเรื่องในราวอะไรถ้าว่าความยุ่งยากเป็นของดีของดีกั้น ได้นรกได้ตายแล้วติดตกนรกไปหลุมไหนไม่ทราบนั่นเดี๋ยวเขาว่ายุ่งยากอยากตายแล้วทำไมไปว่าถ้ามันไม่ว่าใส่เก่งแล้วไม่ควรตายมาดูดเราแต่นี่มันก็

มั่งนี่เอาความจริงมาพูดเวลามันล้มลุกคลุกคลานมันจะเป็นจะตายจริงๆกับกิเลสฟาดหัวมันน้ำตาร่วงอยู่บนภูเขาก็เคยมาพูดให้ฟังสู้มันไม่ได้นะตั้งสติภาพล้มผอยล้มผอยตั้งเพื่อล้มโดยทายเดียวไม่มีคำว่าอยู่ตั้งอยู่ไม่มีตั้งภาพล้มเลยล้มเลยนี่คือกระแสของกิเลสมันรุนแรงแต่เวลาฟัดกันไปฟัดกันมาสุดท้ายมันก็ล้มให้เราเห็นเหมือนกันกิเลสก็เหลวไปได้เมื่อกำลังวังชาของธรรมหนักเข้าหนักเข้าสุดท้ายก็มีแต่กิเลสล้มให้เห็นล้มให้เห็นแล้วสติปัญญาที่เราสร้างมาตลอดเวลาก็มีกำลังหนาแน่นมั่นคงขึ้นเฉียบแหลมขึ้นไปกิเลสตัวใดมันแสดงออกมานี้ไม่ได้ขาดสะบั้นขาดสะบั้นยิ่งเสริมเข้าไปถึงขั้นมหาสติมหาปัญญานี้แยบเดียวขาดไปเลยขาดไปเลยนี่แหละการฝึกจิตใจตั้งแต่ล้มลุกคลุกคลานจนกระทั่งถึงขั้นมหาสติมหาปัญญาเอาจนกิเลสขาดสะบั้นสุดท้ายขาดหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือแต่ใจที่บริสุทธิ์ล้วนๆนั่นมหาสติมหาปัญญาก็หมดปัญหาไปเองเพราะนี่เป็นเครื่องมือนะมหาสติมหาปัญญาไม่ใช่ผลเป็นที่พอใจเป็นมรรคเครื่องดำเนินเครื่องชำระซักฟอกเป็นเครื่องมือพอกิเลสขาดสะบั้นไปแล้วมหาสติมหาปัญญาก็หมดภาระไปหากเป็นเองเหมือนเราเอามีดเนี่ยฟันนั้นฟันนี้พอเสร็จแล้วเราก็วางมีดเราเองไม่วางจะถือไว้หาอะไรก็มันเสร็จงานนี้แล้วก็ต้องปล่อยเครื่องมือชนิดนี้มันเสร็จเรื่องนั้นแล้วปล่อยเครื่องมือชนิดนั้นอันนี้เครื่องมือของเราคือทำนำมาใช้มันก็ปล่อยของมันไปเรื่อยยืดเครื่องมือใหม่มาเรื่อยใช้ไปเรื่อยจนถึงขั้นมหาสติปัญญาฟาดกิเลสขาดสะบั้นลงไปจากจิตใจแล้วที่นี้มหาสติมหาปัญญาก็หมดปัญหาไปเพราะหมดภาระที่จะแก้แล้วเหลือแต่ความบริสุทธิ์ล้วนๆมีใจดวงที่มัวหมองมืดตื้ออยู่นี่ที่ว่าเป็นความบริสุทธิ์ล้วนๆออกไปจากการชำระสาสางออกไปจากการบำรุงรักษานะไม่ใช่ออกไปจากการเหยียบย่ำทำลายตัวเองด้วยการทำความชั่วช้าละโมกต่างๆอันนั้นเป็นการทำลายตัวเอง บางรายตั้งแต่เกิดมาไม่เคยระลึกถึงศีลถึงธรรมไม่เคยระลึกถึงพุทโธธัมโมกับเขาเลยทั้งๆ ที่เกิดเป็นมนุษย์กับเขาแต่จิตใจนั้นต่ำทรามมากไม่มีค่ามีราคารอแต่เวลาพอลมหายใจขาดก็ดีดผึ่งลงไปอย่างที่ว่านรกสวรรค์ไม่มีนี่ว่าเฉยๆกิเลสภาวะด้วยความตาบอดผู้ที่นำมาแสดงว่าบาปบุญนรกสวรรค์มีคือใครก็ศาสดาองค์เอกโลกวิสูรู้แจ้งโลกมาสอนผิดไปไหนไอ้เราผู้ที่โดนเดาเกาหมัดที่ตัวผิดแล้วก็ทำไปตามความคิดเห็นผิดของตนมันก็ยิ่งจมไปสุดท้ายนรกมีหรือไม่มีเวลาไปเจอมันสายซะแล้วทีนี้แล้วจะหลีกไปไหนล่ะมันสายใช่แล้วไปเจอแล้วตัวจริงที่พระเจ้าสอนไว้ไม่เชื่อฟังพอไปเจอเขาแล้วที่นี่แก้ตัวได้ไหมล่ะไม่เห็นแก้ได้นั่นเพราะงั้นจึงต้องให้ระวังนะคนตาบอดต้องเชื่อคนตาดีคนตาดีพาไปที่ไหนให้ไปตามคนตาดีอย่าไปอวดดีอวดดีว่าตัวตาบอดดีกว่าคนตาดีจมได้นะอันนี้เราตาบอดบอดทางจิตทางใจตาหูจมูกลิ้นกายเมื่อใจบอดมันก็บอดไปตามกันหมดมีเวลาชำระสาสางไปตามคนตาดีที่ท่านชักจูงไปแล้วก็ฝืนไปก็เขาแค้วคลาดปลอดภัยไปปลอดภัยไปต่อไปก็ค่อยสว่างสวยขึ้นมาแล้วก็สุดท้ายก็มาเชื่อตัวเองได้เป็นลำดับที่แรกเชื่อพระพุทธเจ้าเมื่อก่อนอันต่อมาหนักเข้าเชื่อทั้งพระพุทธเจ้าเชื่อทั้งตัวเองแล้วเชื่อเสมอกันไปหมดสุดท้ายตัวเองกับพระพุทธเจ้าความเชื่อเชื่อมโยงถึงกันดีดถึงพระนิพพานไม่ต้องถามพระพุทธเจ้านั่นเห็นไหมล่ะเมื่อถึงพระนิพพานถึงความบริสุทธิ์แล้วต่างองค์ต่างอยู่ในท่ามกลางแห่งพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายเหมือนกันหมดไม่มีใครจะอยู่นอกเหนือจากนี้ไปเหมือนน้ำในมหาสมุทรเนี่ยมันกว้างขนาดไหนฝนตกลงมาแต่บนฟ้าพอตกลงในมหาสมุทรมันเป็นน้ำมหาสมุทรเหมือนกันหมดไม่ว่าเม็ดไหนตกมาก่อนมาหลังจะแยกเม็ดฝนไม่ได้นะมันเป็นมหาสมุทรด้วยกันแล้วนี่ขีดของผู้บำเพ็ญเมื่อก้าวเข้าไปจนกระทั่งถึงขั้นบริสุทธิ์ก็มหาวิมุตติมหานิพพาน

0: อันเดียวกันหมดแล้วจะไปถามใครว่าใครยิ่งยองกว่ากันบรรดาพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายเมื่อจิตได้ถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วเสมอกันหมดท่านจึงบอกว่านาติเสยโยวปาปิโยบรรดาท่านผู้บริสุทธิ์สุดส่วนแล้วนี้เสมอกันหมดเลยไม่มีองค์ใดยิ่งยองกว่ากันนั่นถึงแล้วไม่ถามกันด้วยนั่งอยู่ในท่ามกลางของกันและกันบรรดาท่านผู้บริสุทธิ์วิมุตติปนิพานเป็นธรรมธาตุเหมือนกันหมดให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัตินะธรรมพระพุทธเจ้าไม่ใช่ธรรมของเล่นของจริงคนของจริงโดยแท้นะสร้างพระบารมีมาบางองค์16ประสงค์ไขบางองค์8ประสงค์ไขบางองค์4ประสงค์ไขล้วนแล้วแต่เพื่อปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าหรือถอนพ้นจากออกจากกองทุกข์ทั้งหลายให้ถึงแดนพ้นทุกข์คือปรินิพพานเหมือนกันหมดนั่นแหละถ้าปฏิบัติตามท่านนั้นได้เหมือนกันหมดเพราะไม่มีผู้เที่ยวองค์ใดสอนสัตว์โลกให้ผิดพลาดไปไม่มีมันมีแต่พวกลูกศิษย์ของตถาคตของผู้เที่ยวผิดพลาดตลอดเวลาฟังธรรมอยู่ยกโยกนี้จิตใจมันส่งไปนอกทวีปไปทวีปไหนก็ไปถึงมันเป็นอย่างนั้นจิตตื่นด้านหานชี้ฐานอ่านอัดธรรมที่ที่นำมาคิดให้เป็นประโยชน์แก่ตนไม่ยอมผิดมันก็เสียไปพากันตั้งอกตั้งใจนะวันนี้ก็ได้มาเยี่ยมพี่น้องทั้งหลายนานๆมาทีหนึ่งมาแต่ละครั้งมันก็อดไม่ได้ก็ต้องเทศนาว่าการอย่างนี้เนี่ยการเทศนาว่าการพี่น้องทั้งหลายเราเทศด้วยความเมตตาสงสารนะเราไม่ได้ฝังอะไรทั้งนั้นอ่ะสามแดนโลกธาตุเราปล่อยหมดโดยสิ้นเชิงเราไม่เอาถึงจะดีจะดีนไปนู่นมานี่รับ สมบัติเงินทองก็ของที่เขานำมาถวายเราก็ออกช่วยโลกทั้งหมดเราไม่เอาความว่าพอแล้วในหัวใจของเรานี่พออย่างเลิศเลยสิ่งที่เขาเอามาให้นั้นว่าเป็นของดีเลิศไหมเลิศเหมือนใจที่บริสุทธิ์สุดส่วนที่เลิศเลยนั่นไหมมันไม่บริสุทธิ์เหมือนนั่นแล้วฉันจะเสริญมาจะดีดีขนาดไหนตกไปนินทามาจะว่าดีว่าดีตามคนที่มานินทาตกไปเพราะฉะนั้นความสรรเสริญความนินทาจะเลิศเลยขนาดไหนตกไปหมดสู้ความเลิศเลอด้วยความพอแล้วนั้นไม่ภายในหัวใจนั้นไม่ได้นั่นจำไว้นะวันนี้ว่าจะไม่เทศอะไรเอาแค่นี้ก็เอาละไม่เอามากเหนื่อยมากก็วันนี้ได้กี่นาทีล่ะ
1: 32
0: ครับฮะ
1: 32คร
0: ับโอ้ได้ถึง32นาทีได้เลยนั่นนึกว่าจะได้สัก14-15นาทีเพราะมันเหนื่อยมากวันนี้เทศมาโดยลำดับตั้งแต่มาบุรีรัมย์เรื่อยมาไม่ทราบว่ากี่กันเทศมาตลอดเวลามันจะเทศเลยไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์เวลาจะเทศก็เทศเลยปุ๊บจึงได้เคยเล่าให้ฟังที่ว่าไปเทศแล้วได้สมุดเล่มเดียวไปเทศพอจบแล้วเขาแห่กันมาอีกยกบ้านมาเนี่ยท่านเทศจะว่าเหลือว่างั้นเนี่ยแล้วไอ้ตาคนหนึ่งเรายังจะตามฆ่ามันอยู่เดี๋ยวนี้นะมันเทศแล้วก็จบแล้วก็จะยากอะไรให้ท่านฉันเพลงซะก่อนท่านจะเทศให้ฟังเมื่อไรก็ได้ก็มันไม่ได้เทศเป็นเราเป็นคนเทศนี่นะแล้วโมโหตลอดเทศโอ้ยสั่นสายลายตาเราจะเต็มจะตายลืมเมื่อไรนี่แหละกองทุกข์ในกองเป็นนักบวชมีนั้นข้างนั้นผลหนึ่งไม่ลืมเลยนะเทศไม่ได้แล้วมันก็จำเป็นเราเป็นหัวหน้านั่นบวชได้พรรษาเดียวซะด้วยนะแล้วจะเอากันเทศมาจากไหนมาเทศมันก็เทศจนได้เวลามันจำเป็นเข้ามาก็ต้องเทศจนกระทั่งมาถึงทุกวันนี้เลยไม่ทราบว่าเทศวันหนึ่งกี่การกี่การไม่คำนึงว่าเทศได้หรือไม่ได้ก็ใช่ไหมเทศมาตลอดมาเท่าแกเป็นยังไงนี่นะโมโหนะเนี่ยมาถึงเทศแล้วยังไม่เห็นลูกศิษย์เลยเนี่ยดีที่ไม่ฆ่าโมโหเฉยๆแม่ค่ะโอ้ได้เยอะนะเนี่ยทองคำน้ำหนักเท่าไหร
2: ่10 บาทครับ
0: 10 บาทนู่นน่ะเป็นของเล่นว่าเออละพ้นโทษแล้วว่าจะฆ่าแล้วผ่านไปแล้วละไม่ฆ่าแล้วได้ทองคำ10 บาทโอ้พอใจเออพอใจเออไปนั่นได้ทองคำ10 บาทแล้วพอใจพ้นโทษเนี่ยแทศว่าจะไม่มีอะไรแทศได้ถึง20เท่าไหร
2: ่32
0: ครับก็ได้ถึง32อาทีนั่นแหละมันเพียจนจะไม่มีลมหายใจ พราะวันนี้ตั้งแต่ออกมาจากอุดรมาบุรีรัมย์มานี่เทศดะมาตลอดเลยนะบุรีรัมย์ก็สองกันหรือสาม
1: สองครับ
0: ตอนเย็นๆกับตอนเช้าเหรอ
1: คร
0: ับ ตอนกลางคืนไม่มีนะมีไหม
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: คร
0: ับ ไม่มีนั่นก็สองกันแล้วมาโคราชโคกรวดนั่นก็กันหนึ่งใหญ
1: ่
0: ๆแต่นั่นก็มา
1: เขาใหญ
0: ่เขาใหญ่แค่ตอนค่ำแล้วตอนเช้าอีกนะห้ากัน
1: คร
0: ับ ของเล่นมาหลายเขตแต่ละครั้งละครั้งโถหมดลงวันนี้ว่าจะไม่เทศอะไรมันก็ยังได้เทศอยู่ก็อย่างนั้นแหละได้เทศอยู่เอาละเอาไว้นั่นละข้าวสารที่ว่าคุณชายที่พูดกับคุณชายว่าข้าวสารนั้นเราจะทำยังไงต่อไปยังไม่มากนักละมาไว้สำหรับให้ทานดูว่าเสียสมหมายส่งมาจากร้อยเอ็ดมาให้เราทำทานว่าไงถ้ามีจะเท่าไหร่แล้วกำลังถามอยู่ยังไม่ทราบทางออกจะออกทางไหนนะอันนั้นก็มาให้ทานทางนั้นนะเอาเปิดทางเข้ามาม าเรื่อยนะมาเรื่อยก็ไปเรื่อยเรื่อยก็ไปจะตายจริงเลยนะพอไล่แถบคนลงหมดแล้วเราก็เดินไปออกกันยื้อไปยังชาแผงใหม่ข้าวยื้อไปยังชาแผงใหม่พอออกกันยื้อไปคนมาเฉยๆยุ่มเราเฉยเนี่ยพวกแม่กับเด็กไอ้ลูกก็ต่อผ้าขาวเขาเนี่ยหลอกผ้าเขาที่หลอกตาฉันนี่เฉยตลอดเนี่ยเจ้าก็ไปพูดเอาการก็เลยเจอเรื่องราวอะไรเหตุที่จะพูดเราก็ไม่พูดเลยเดินเฉยเขาจะว่าหลอกตาสีบ้าบ้าตาก็เราไม่เป็นบ้าบ้าเป็นปากเขาต่างหากอะไรอย่างเราไม่เป็นบ้าหูเราฟังแล้วก็เฉยไม่เป็นบ้าเขาพูดต่างหากพูดเป็นบ้าเนี่ยบุราจะเปิดไปว่าลืมมาเฉยเฉยไม่สนใจเนี่ยได้คุ้มแบบวิชาดีได้คุ้มแบบแล้วจะใช้แบบไหนได้หมดเขาพูดเขาเป็นกองคือไม่ได้เป็นอารมณ์กับใครสามโลกกับชาติเลยกูมันชัดเจนอย่างนี้แล้วเพราะว่าเรื่องของเขาเรื่องเขาเราไม่มีเราจะไม่มีเรื่องมาจากไหนเพราะว่าเขาเฉยเกิดได้ว่าเราจะให้พรพอดีสองก็สองทุ่มมายิ่งเหนื่อยมากเลยว่าเหนื่อยมากเลยไม่รู้ว่าจะพูดอะไรได้เหนื่อยมากข้าวก็จะเต็มแล้วขนมนะขนมก็พอเพราะมันมีใบอยู่ข้างนอกตั้งว่าขนมชอบ ทีนี้จะให้พอแล้วล่ะหมดแล้วล่ะ
3: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในโอกาสเทศนาอบรมณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานครในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่สองครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนแล้วนับแต่จากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญรับฟังครับ
0: มีวันที่อันนี้วันพฤหัสเป็นไงวันที่25ไปวันพฤหัสวันเสาร์ตอนเช้าตื่นไปนำเขามาถึงมันมีวัดหนึ่งเขาสร้างอะไรต่ออะไรมีศาลาท่านหายไปเป็นเจ้าคณะอำเภอคือนักแข่งเด็กแม่อ้นนี่เขาสวยเงินค่ากระถิ่นให้เขาจะไปลงไปจะค่าเพราะว่า
4: มาขอเราเป็นผู้นำมานั่งอย่างนั้นแหละแล้วก็ลาบเลยรวมกันตอนนั้นเราก็เลยไปสุดท้ายรถนั้นทั้งจบไปทั้งสองคันเนาะไปทั้งคันนั่งก็ได้คันมีไปสองคันคันหลวงคันนึงที่เขาส่งมาเนี่ยเขาจะนั่งไปก็นั่งรถคันนั้นไปมีสองคันแล้วเราอาบนั่งคันเราก็นั่งคันหนึ่งอีกคันหนึ่งก็ว่างหมดเราก็ไม่เรานั่งเดินผมผู้นำก็ไปรู้สึกเนี่ยตั้งหน้าตั้งตาผมก็บริจาคอะไรล่ะผมนั่งไม่ได้เหรอผมผู้นำมีช่างตลาดนี้ส่วนใหญ่มันคาดอะไรหมดเยอะแล้วผนังก็ขึ้นแล้วนั่งแต่เดินตลาดใหญ่นะมันเป็นวัดบ้างเกี่ยวกับปริยัติทางศึกษาหนึ่งเริ่มขอเด็กนี่พระประทานกระถิ่นได้เด็กมันก็พันมาให้เราเนี่ยเราเป็นหัวหน้าวะหัวเราต้องจำเป็นให้ไปไปฉันทหารนู่นครับสว่างก็ออกเลยรถก็ออกมารับเราไปรถคันหนึ่งถ้าใครจะไปก็เขาออกมารับนี่มีสองคันมีอะไรก็วัดบ้านธรรมดาเราก็นำเขาไปธรรมดาที่เขามาขอให้ไปมาธรรมดาเราไม่ไปนี่ยังยากอยู่คือพ่อแม่กับลูกมันก็เลือกกันไม่ออกมันไม่ยากจนแม่มันก็เลยไปให้เพราะฉะนั้นมันจะเลือกเมื่อตั้งหน้าเป็นจริงตั้งหน้าเป็นจริงถ้าตั้งหน้าก็ต้องมีผลพร้อมที่จะไปนี่มันมีผลอะไรอย่างนี้แค่เหตุผลล่าใครก็ได้นะความเป็นได้ขอกระชุนกระฟังเหรอมันชื่อโจ๋งตรงนี้มันเป็นวันเสาร์ก็พลาดตอนนั้นตอนนี้หินมากมากในแสนมันก็เรียกว่าดีกระหินมากมากไอ้แสนมันดีแต่ว่าแสนมันคือว่าได้แล้วทำได้แล้วนางวัดมันสมเราไปเองก็พลาดตาให้ไปเองเห็นไหมฟาดล้านหนึ่งเลยเหมือนกันง่ายว่าถ้าเราตั้งหน้าเสร็จปุ๊บเอาจริงอ่ะมันฟาดตาก็เอาไปล้านเลยตอนนั้นมันเลยล้านสองแสนนะมันล้านสองแสนหกหมื่นเนี่ยคือวัดมันจะอาจทีนี้มีแต่ถึงของจันทร์มาเรื่องเห็นท่านทำอะไรมันจะเป็นความจำเป็นแล้วไปเห็นมันสร้างกำแพงเป็นความจำเป็นถ้ามีเหตุจำเป็นทุกคนขนาดหนูเราก็ช่วยมันนี่เราทำใจแล้วเงินก็หมดถ้าเราจะทำตาให้เรื่องของเด็กท่านแล้วก็ยังมีอะไรที่จะถูกจะทำอยู่ก็เป็นความจำเป็นเราก็ดูไปก็ดูหมดแล้วนี่ไปไหนดูจริงว่างจีวรปุ๊บเราก็ไปถ้าเป็นหน้าร้อนว่างจีวรตากปุ๊บเราก็เข้าแล้วซักคนเดียวหมดเราถึงจะมาเขาที่ไหนเขาไปยังไงแต่ที่ยังไม่เคยไปต้องไปที่เคยไปแล้วแต่ที่ไหนยังสงสัยอยู่ต้องเข้าไปดูที่กรรมฐานเรานี่เราไม่อยากให้มีการก่อการสร้างหรือลาอย่างมันขัดวงกรรมฐานขัดกับตำหลักตำราพระเจ้าแสดงไว้ขัดกับปฏิปทาที่พระพุทธเจ้าทรงพาดำเนินมาดำเนินมาด้วยความเรียบร่าเงียบเงียบมีแต่ป่าแต่เขาแต่ป่าแต่เขาไม่มีในการก่อสร้างที่ไหนถ้าเห็นมีนางวิสาขาสร้างพระลานั่นก็เป็นพวกช่างเขามาทำพระพุทธเจ้าท่านมอบพระลานเขาบอกพระลานเป็นผู้คอยดูแลคอยเนี้ย เพราะนั้นพระไม่ได้ไปเกี่ยวแล้วพระโมคคัลลาท่านเป็นพระส่วนไหนล่ะไม่ใช่พระคำกิเลสเหมือนพวกเรานี่นะคำของคำพระโมคคัลลาเป็นพระอรหันต์แล้วภาษาโลกข้างซ้ายนะท่านจะมีอะไรเหลือเขาจะรู้จักนามนี่ก่อนพระอรหันต์ท่านละความแบบพอดีเราต้องเข้าใจหมดนะนี่จะให้พระไปยุ่งกับเรื่องนี้ไม่มียันได้เลยค้นไม่เป็นพรถือเวลาค้นค้นจริงนี่เพราะเอาจริงเอาจังไม่มีบอกว่าไม่มีตรงไหนมีก็บอกว่ามีอย่างนี้มันกลายเป็นเรื่องศาสนาวัตถุไปหมดเอานี่ออกหน้าออกตานี่คือศาสนานั่นคือศาสนาไปแล้วนี่คือศาสนาไปแล้วศาสนาจริงที่พระเจ้าทรงสั่งสอนโลกมาเพื่อความสงบร่มเย็นมันคือมาคือปูนหินทรายนี่เหรอนะน่าตั้งปัญหาถามมันจริงนะตอนนี้มันมีแต่นี่เอาศาสนาเป็นโลกบังหน้าบังหน้าบังหน้าที่เดือดตีตลาดตีตลาดตีตลาดทั้งสั่งหน้าสั่งหลังตรงที่เดือดทั้งหมดเลยนี่จึงสลดสังเวชเลยสิแต่วันไหนเรากรรมฐานก็รู้ราสู้ฝ่าแล้วไม่เล่นด้วยนี่ไม่ได้ปวดขี้ฝ่าสุสลานเลยวะหรือว่าอะไรหรือไม่ได้รับหูรับตานี่เขาบวชมาก็รู้ด้วยกันทุกคนหลักธรรมวินัยเป็นยังไงองค์ศาสดาพาดำเนินยังไงแล้วมันแหวกแนวว่าอะไรหาอะไรนั่นถ้าไม่ใช่หน้าด้านนี่บุกมาสี่หนหล่นสลาลังนี่ยิมาสร้างให้เราเราไม่เอาบอกมาไม่มีอะไรใหญ่กว่าศาสดาหรอกว่างั้นเลยอย่ามาอวดวัตถุนี่ว่างั้นถ้าอวดเอาธรรมนี่ออกอวดว่ะมันสง่าอยู่ในหัวใจนี่ครับอวดไม่อวดมันก็จ้าอยู่งั้นนี่สิ่งนี้อดอยากอะไรบ้านไหนเมืองใดถูกสร้างขึ้นเป็นบ้านเป็นเรือนไม่เอาสิ่งนี้ไปสร้างเอาอะไรไปสร้างถ้ามันจะเป็นศาสนามันก็เป็นทั่วโลกมาต้องกลับต้องกันแล้วนี่มันจะมาเป็นอะไรเฉพาะสมัยพระพุทธเจ้าของเรานี่เท่านั้นบ้างมันมีสิ่งที่สวยเพราะมันบีบหัวคนมันไม่ใช่สิ่งนี้บีบหัวที่เรียกต่างหากบีบท่านสอนให้เขาไปฆ่าตัวมันบีบความโลภมันอยู่ที่ไหนมันไม่อยู่ที่หัวใจอยู่ที่ไหนความโกรธราคะตัณหาอยู่ที่ไหนนี่ตัวใหญ่มันสามกษัตริย์นี่มันอยู่ที่หัวใจมันบีบที่หัวใจสอนให้ไปตรงนั้นมาฆ่าตรงนั้นมันไม่ตายก็พออยู่ได้พอระงับได้ไม่ใช่จะไปเสริมมันต่างคนต่างเสริมแล้วเบื่อจริงนะเป็นมองเห็นที่ไหนจะต่างกว่าการสร้างเบื่อจริงใครออกไปจากวัดเรานี่ขี้เลยนะบอกให้ไปทำดูหลาเลยจะเข้ามาวัดนี้ไม่ได้นะบอกงั้นเลยนะมันจะไม่มีอะไรเหลือเลยซากของศาสนาจริงว่างั้นเลยนะไม่มีอะไรเหลือเลยมันมีตั้งแต่เทวทัตเต็มบ้านเต็มเมืองในอาศัยศาสนาเป็นที่เหยียบขึ้นไปที่ที่ถ่ายรถไม่เห็นในตลาดตลาดไม่มีพูดรับตาพูดความชั่วสินี่มันรับตาทำเราจะพูดงั้นเองถ้าโดยตำราแล้วทำไม่ลงว่างั้นเลยนั่นพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่างไรที่ในป่าในเขาทั้งนั้นแหละที่เขาในถ้ำในเงื่อมผานั่นแหละทั้งที่เขาไปอย่างนั้นพระองค์เองเสด็จออกไปเป็นใครตามสร้างพระประสาทให้พระพุทธเจ้ามีเหรอเสด็จออกไปก็เงียบเลยก็มีในฉันนะทางนั้นกรรมการต่างๆเนี่ยตัวอย่างจะเห็นตั้งแต่เริ่มเสด็จออกบวชแล้วตัวอย่างผู้ที่เป็นศาสดาท่านทำยังไงเริ่มต้นของท่านออกเป็นอย่างนั้นแล้วไปเข้าอยู่ในป่าเนี่ยเขาไปเป็นฤาษีดาบสไปขอทานเข้ามาเสวยอาหารของคนขอทานกับอาหารในพระราชวังต่างกันยังไงพระองค์เป็นกษัตริย์นี่ในพระราชวังเป็นยังไงแล้วออกไปขอทานเขากินตามภาษีภาษาของลัทธิประเพณีสมัยนั้นมันก็มีพวกฤาษีดาบสลัทธิต่างๆเขาให้ทานตามธรรมดาได้อะไรมาก็สวยแต่คิดดูที่เวลาทรงเอาของในบาทแล้วจะสวยไม่ได้นะเห็นไหมใช่จะทำก่อนแล้วยังไม่ได้ เฉลยเลยไส้จะพังก่อนแล้วพวกยังบังคับใส่เทียบเหตุเทียบผลกันไปจนกระทั่งอยู่นั่นไม่รู้ละอะไรนานดิพอจัดรู้แล้วก็เล็งยานดูที่ไหนขาดอิฐที่ไหนขาดปูนที่ไหนขาดหินอิฐที่ไหนขาดทรายฮะมีไหมในนั่นทรงเล็งยานดูสัตว์โลกวันนั้นมันขาดศาลาใหญ่วันนั้นมันขาดกุฏิกี่ชั้นวันนั้นมันขาดเทวทัตวัดนั้นมันขาดวีโอมีที่ไหนหือเอาด้วยมายันกันด้วยพอเรียนยานปั๊บองค์ไหนมีอุปนิสัยสามารถที่จะบรรลุธรรมออกจากแหล่งแห่งหมู่ขุนนี้ได้ว่านั้นก็ผึ่งแต่นั้นนั่นเลยคือแรกดาบททั้งสองจากนั้นมาก็มาเป็นตัวขี่ทั้ง5แล้วก็กระจายเรื่อยๆไปมีแต่เรียนรู้หัวใจสัตว์โลกหัวใจสัตว์โลกปับบาปเบวิโลการนั่งทรงเรียนยานดูสัตว์โลกในปฐมยามผู้ใดมีปณิสัยสามารถที่จะบรรลุธรรมได้อย่างรวดเร็วก็รีบเสด็จไปที่นั่นก่อนคือรวดเร็วแต่จะเป็นอันตรายเสียชีวิตเสียอย่างรวดเร็วอีกเช่นเดียวกันก็รีบเสด็จไปปวดงานก่อนนะนอกนั้นก็ไปเรื่อยๆไม่ได้ยินไม่เห็นในตำราว่าทรงเล็งอย่างที่ว่านี่นะเล็งดูพวกเทวทัตพวกวิดีโอพวกเซตพวกโต้พวกเป้อะไรไม่เห็นท่านเล็งเวลานี้มันกำลังลุกลามเข้าวัดเข้าวาที่นอนหมอนมุ้งเต็มไปหมดมันสลดสังเวชขนาดไหนพวกเทวทัตมันด้านขนาดนี้หัวกิเลสมันของเล่นแล้วมันตัวหน้าด้านที่สุดคือกิเลสนั่นใครจะหน้าด้านกว่ากิเลสที่มีฮีโอตปาฮีโอตปาแทรกแทรกนั่นคือธรรมนั่นไม่งั้นโลกนี้เปิดโล่งไปยิ่งกว่าหมาหรือว่าไงมีทำเป็นเครื่องบังคับเอาไว้บังคับเพราะมันมีฮิริโอตปะมีที่แจ้งที่รับบ้างนะมีเรียกฮิริโอตปะถ้าตรงไหนต้องมีละอายอยู่แล้วมีความละอายมีความกระดากอยู่ตรงนั้นมีทำอยู่ข้อมูลจากนี้แล้วก็โล่งไปหมดเลยไม่มีอะไรเหลือในโลกนี้เดี๋ยวนี้มันจะไม่มีเหลืออันนี้คือว่าฮิริโอตปะเนี่ยมันจะแหลกไปกับตามันนู่นนี่ออกจากนี่ไปองค์ไหนออกไปจากนี่ไปตามที่เข้ามาไล่จริงๆเลยมันขัดเอาหนาขัดกับศาสนาธรรมของพระเจ้าที่ทรงสั่งสอนภิกษุทั้งหลายไว้นะประชาชนญาติโยมก็เป็นอีกประเภทหนึ่งในธรรมของท่านสอนไม่เป็นประเภทสอนท่านี่ขึ้นภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายแล้วมีแต่ไล่เข้าป่าเขาเข้าที่สงครามใหญ่เดียวน่าเพลินนะเวลาเราอ่านดูเลยพระไตรปิฎกดีที่ทรงสอนภิกษุทั้งหลายนี่ไม่มีอะไรเข้ามาเจือปนเลยนี่เป็นเรื่องฆ่ากิเลสฆ่ากิเลสฆ่ากิเลสเป็นอย่างนั้นนะไม่ท่านไม่ได้สอนให้กิเลสฆ่าคนกิเลสฆ่าพระไม่มีไอ้กิเลสฆ่าพระกิเลสฆ่าพระภิกษุทั้งหลายกิเลสฆ่าพระภิกษุเขาไม่เห็นว่านี่คือสอนลงไอ้ข้าจิเลศข้าจิเลศหลวงกระดาษคือว่าเรียนจบพระกายปิฎกอย่างที่ไปพูดแล้วฟังพระโพธิรัตน์โพธิรัตน์แปลว่าใบลานเปล่าแปลออกโพธิรัตน์แปลว่าใบลานเปล่าเรียนเปล่าแต่พระแม่ครูอาจารย์มั่นเรามาแปลนี่โถพิสดารมากนะโพธิรัตน์แปลว่าบาลานเปล่าหัวร้อนเปล่าบวชเปล่ากินเปล่าน้ำเปล่าหัวร้อนเปล่าตายเปล่าพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านแปลนั่นแล้วกรรมฐานแปลให้ถึงเหตุถึงผลที่นั่นแหละความจริงเพราะนั้นจึงเราจึงเชื่อ 100% ว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมไปอย่างเรียบเล่าไปหมดดังที่ออกมาในพระไตรปิฎกที่มาเป็นสำนวนอยู่ทุกวันนี้เป็นไปได้ว่างั้นเลยใครจะว่าบ้าก็บ้าเราหัวชนฝาเลยก็ถึงเวลาสถานที่เด็ดเหตุการณ์ที่คนเด็ดไม่มีใครเด็ดเกินพระพุทธเจ้าว่างั้นเลยถ้าจะไปตลาดแล้วคงยิ่งกว่าพระเจ้าเวลาเรียบไม่มีใครเรียบเกินพระพุทธเจ้าเวลาเด็ดเผ็ดร้อนก็ไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าถึงขณะเดินล่ำเวลาที่คนจะเด็ดนี่เด็ดจริงๆเผ็ดร้อนจริงๆไม่มีใครเกินนี่มีแต่เรียบไปแต่ได้หลักใหญ่มากก็พอเราไม่ว่า มันหลักใหญ่มีส่วนนั้นแล้วแต่ใครจะพิจารณาแยกคายของใครไปหนักจะเบาในการฝึกทรมานตนเองยังไงก็แล้วแต่การฝึกทรมานตนเองนี้เป็นแบบฉบับที่แรกเลยถึงคาเด็ดต้องเด็ดถึงคาเผ็ดร้อนต้องเผ็ดร้อนถึงคาสละต้องสละเมื่อเป็นอย่างนั้นเวลาออกไปแล้วลวดลายนี้จะต้องมีออกไปเพราะวิธีการนี้เป็นวิธีการฆ่ากิเลสนั่นแล้วไปสอนคนไม่ใช่สอนให้เขาส่งเสริมกิเลสนี่นะสอนเขาฆ่ากิเลสส่วนเด็ดต้องเด็ดติไม่เด็ดได้อุบายวิธีการใดของธรรมที่จะเป็นเครื่องสังหารกิเลสนั่นเราจะออกจะออกจะออกทันทีเลยร้อยสรรพันคมไม่มีใครเกินศาสดาอุ้มอีกเห็นเคยพูดแล้วเขาตกน้ำเด็กตกน้ำในสระสวนแสงธรรมนั่นแหละเวลาคนเด็กเราเทียบนะตั้งแต่โลกเขายังเป็นได้ผู้ใหญ่นั่งอยู่บนสระริมสระนี่เต็มอยู่นี่ไอเด็กมันก็วิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปโดดไปชานกระดานเป็นชานออกไปนั่นวิ่งไปนั่นตกตกลงในน้ำน้ำสระมันลึกด้วยนะพอเด็กตูนลงไปผู้ใหญ่นี่โอ้ยไม่ได้ตายเสื้อผ้านะพอเด็กตูนลงผู้ใหญ่โดดตูนคุ้มตามกันนั่นเด็ดไหมนั่นพิจารณาสิเหตุการณ์มันบอกงั้นใช่ไหมจะมาเราตายเสื้อตายผ้าไปหากระจกเงามาส่องดูหน้าซะก่อนแล้วจึงค่อยมาเอาเด็กนี่เสร็จเลยตายแล้วนี่พอมองเห็นแล้วเด็กตกน้ำเด็กตูนลงไปผู้ใหญ่มองเห็นตอนนั้นผู้ใหญ่ก็ไม่ตั้งเสื้อตั้งฝ่าเต็มยศแล้วว่างั้นแต่นัดเอาด้วยกันเลยพันเอาเด็กขึ้นมานั่นถึงข้าวเด็ดงั้นแล้วแต่โลกเขายังเด็ดได้ถึงข้าวรีบด่วนจะไปช้าๆได้หรือมันต้องรีบด่วนสิอันนี้เรื่องของธรรมะก็เหมือนกันถึงการเวลาจะรีบด่วนต้องรีบด่วนดังพระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดพระอังคุลิมาลน่ะรีบด่วนนั่นน่ะไม่งั้นแม่จะตายแล้วแม่แล้วก่อนอื่นรีบเสด็จไปก่อนนะตัวนี้ก็จะคิดหายแม่ก็จะตายถ้าเวลาเสด็จไปทันท่วงทีแล้วแม่ก็ไม่ตายตัวนี้ก็บรรลุธรรมผลนั่นผลประโยชน์เป็นมหาศาลถ้าไม่ทันที่อย่างเดียวจมทั้งสองด้านเลยแม่ก็จะตายเพราะลูกชายฆ่าแล้วลูกชายก็ตายจากมรรคจากผลลงนรกอเวจีปึ๋งเลยใช่ไหมฆ่าแม่ว่าไงเมื่อเสด็จไปทันแล้วแม่ก็ไปทันตายไม่ได้ทันได้ฆ่าอังคุลิมาลนั้นก็ได้สติยับยั้งตัวได้ฟังธรรมด้วยเจ้าสำเร็จเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาไปที่ไหนก็มีเรื่องเวลาตลอดนั่นแหละอำนาจกรรมนี่ตัวนี้นะมันไปไหนมีแต่ มีแต่เรื่องแต่ลาพระพระอังคุลิมาลเนี่ยเพราะท่านฆ่าคนถึง999คนที่คำรบพันก็จะเป็นแม่พระพุทธเจ้าทรงเรียนญาณดูนั่นท่านเรียนญาณนั่นนะฟังนี่พอเห็นเหตุการณ์นั้นแล้วรีบเสด็จไปโปรดแล้วฟังอังคุลิมาลก็ได้สติยับยั้งตัวได้แล้วบรรลุธรรมเป็นอรหัตตบุคคลขึ้นมาอันนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่โตว่าอังคุลิมาลฆ่าคนตั้ง999คนนั่นทำไมไม่ขาดจากอุปนิสัยในมรรคผลนิพพานครับทำไมยังได้บรรลุธรรมอยู่มีคนอื่นก็เขาฆ่าอย่างนั้นเขายังขาดอย่างนี้ก็มีข้ออ้างกันเขานั่นก็คนเหมือนกันครับแต่คนนี้เป็นอุปนิสัยซ้ำที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานเป็นเรื่องใหญ่โตมากเป็นพื้นเพอันหนักแน่นมากในหัวใจและเวลาฆ่าคนนั้นมันก็เทียบกันกับต้นไม้ต้นหนึ่งเนี่ยเราตัดกิ่งนั้นก็มาตัดใบนี้เข้ามาตัดกิ่งนั้นก็มาตัดกิ่งนี้มากิ่งแต่ละกิ่งละใบนั้นเท่ากับแต่ละคนละคนเข้ามาเรื่อยถึง999กิ่งหรือ999ใบรวมแล้วทั้งกิ่งทั้งใบนั่นแหละเป็น999แต่ไม่ได้ถอนรากแก้วของไม้ต้นนั้นไม้ต้นนั้นมันก็งอกออกได้สบายนี่มันแตกกิ่งออกได้แตกกิ่งใหม่ออกได้ใบมันผลิใหม่ได้ถ้าไปถอนรากแก้วมันจะอย่างเดียวเสร็จหมดไม่มีเหลือไม้ต้นนั้นอันนี้พระอังคุลิมาลกับอุปนิสัยของท่านคือรากแก้วนั่นอันไหน แล้วก็ส่วนอันใหญ่ที่จะทำให้ถอนหน้าถอนโกงก็คือแม่พ่อกับแม่นั่นท่านก็ไม่ทำไม่ได้ทำเสียแล้วกิ่งก้านเหล่านั้นก็ไม่สามารถที่จะไปทำลายรากแก้วของท่านได้เพราะตัดแต่กิ่งแต่ก้านรากแก้วท่านยังดีอยู่ท่านก็บรรลุธรรมถึงได้สิเรื่องมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นมีอยู่ในตำราว่าฆ่าคนตั้ง999คนทำไมท่านบรรลุมรรคผลนิพพานได้ถ้าไปทำจุดต้องมัดเหมือนกับตัดต้นไม้ถ้าไปทำตัดจุดสำคัญมันก็ตัดต้นเดียวใส่ลำต้นมันเลยก็หมดหรือถอนรากแก้วมันขึ้นมามันก็หมดไม่ต้องไปนับไปกิ่งก้านสาขาหน้าใบอะไรนะมันตายด้วยกันทั้งหมดเลยถ้าถอนรากแก้วขึ้นมาแล้วมีพระมหาคันลาถ้าไปฆ่าสมานดาคนเดียวไม่จำเป็นต้องฆ่าคนถึง999คนเนี่ยมันก็พอแล้วใช่ไหมล่ะฮั่นข้อเทียบเปรียบเทียบก็มีอย่างนั้นมาพูดถึงเรื่องการก่อการสร้างเรื่องพระเจ้าเรืองยานเมตตาหยันนะเจ้าเรืองยานท่านเรืองดูอีกดูปูนดูหินดูทรายท่านมาเรืองดูหัวใจเขาพี่นี่มันเป็นนั่งกับพวกเราเมื่อมาก็พาให้เป็นพิธีผ้าเหลืองคุมหัวจะคู่ถึงเก่าเหมือนว่าผลมีความไม่สนใจศาสนาก็เลยเป็นศาสนาพิธีไปนะก็คงพาทำให้เป็นพิธีทำให้จริงจังและจริงเลยพระเจ้าสาวกท่านมาผลมีความมาจากไหนออกมาจากความจริงจังไม่ออกมาจากความว่าแหละถ้าดีมีอยู่ชั่วมีอยู่หาอะไรมันก็เจอนั่นสิหาดีได้ดีหาชั่วได้ชั่วหาบุญได้บุญหาบาปได้บาปหานรกได้นรกหาสวรรค์ได้สวรรค์หาวิภาคได้วิภาคสิเพราะสิ่งนี้มันของมีอยู่ไม่พูดแต่ลมปากนะมีอยู่สอนก็สอนตามสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ทั้งหลายนะครับว่าอะไรไม่ได้เรื่องแล้วการกำหนดกำหนดแล้วก็มาเห็นพ่อแม่ครูอาจารย์เนี่ยเป็นฉบับเลยใช่ไหมที่ในตำราตำราที่แสดงไว้ในพระไตรปิฎกเรื่องคือพระพุทธเจ้าของสั่งสอนที่สูงทั้งหลายเมื่อสั่งสอนเด็กๆอย่างที่ว่าเด่นไล่เข้าป่าเข้าเขาเพราะนั้นนะเมื่อออกมาแล้วก็เป็นยังไงก็อยู่ที่นั่นเป็นยังไงก็อยู่ที่นี่เป็นยังไงมีแต่ฐานเรื่องจิตภาวนานั้นก็ทูลถวายธรรมะที่เป็นขึ้นภายในจิตใจเป็นยังไงพระองค์ก็ทรงชี้แจงแก้ไขให้ตรงไหนที่ถูกต้องแล้วก็บอกว่าถูกต้องตรงไหนที่ควรจะแก้ไของค์ก็ทรงแก้ไขดัดแปลงให้ตรงไหนมาอยู่มาเข้ามาเฝ้าเป็นอย่างนั้นทั้งนั้นมีจะเป็นยังไงก็อยู่ที่นั่นจะเป็นยังไงก็อยู่ที่นั่นถามเลยมันจะเรื่องมากเรื่องผลเรื่องเดินมงคลนั่งสมาธิภาวนาจิตเป็นยังไงรู้ยังไงเห็นยังไงให้มาล่าสลายมีเรื่องนี้เท่านั้นนั่นก็มาประโยคนั่นมีเรื่องที่มูราคีมาแล้วนั่นคือว่ามันเข้าไปเกี่ยวข้องเลยแล้วมีจริงๆเกี่ยวกับพิถูทั้งหลายว่าไม่มีนี่ก็เน้นหนักลงจุดนี้จุดนี้ในองค์อริยสัจที่เลยตัดสู้ขุนทั้งนั้นเนี่ยพอจากนั้นมาแล้วก็เอาไปอยู่ว่าเออมาเจอพ่อแม่ครูจามั่นเราเนี่ยแบบเดียวกันเลยนะไม่มีกันเลยเราที่นี่มาพิจารณารำพึงท่านพุทธรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันนี้เวลาแสดงย่อมแสดงอย่างเดียวกันทำไปงั้นมันก็ไม่คิดนะแต่พอนานมาแล้วองค์แล้วไอ้มาจากไหนนี่ท่านจะเจ้าจ้างนะพอมาถึงเป็นไงไปอยู่นั่นนั่นเป็นไงอยู่ที่นั่นเขาลุกขึ้นมาต่อหน้าวันหนึ่งองค์หนึ่งมาวันหนึ่งองค์หนึ่งมาไม่มีเรื่องนอกเรื่องอย่างนั้นไม่ดังอื่นเรื่องการก่อการสร้างไม่เคยได้ยินท่านปรารภเลยนะเงียบไม่เคยมีองค์ท่านเองก็เที่ยวหาอยู่กับตั๊บกับตั๊บเที่ยวกับตั๊บกับตั๊บถ้าเป็นสลาก็กั้นห้องสลาหลังเล็กๆกันเนี้ยสลากับสลาเล็กๆด้วยแล้วกั้นห้องนั้นด้วยอยู่ข้างนอกมีพอได้อาศัยฉันนิดหน่อยเพื่อแบบฉบับถอดมาจากพระพุทธเจ้าจริงๆคือข้างหน้าครูจันทร์มากหลายการดูการปฏิบัติถอดอำนาจจากแบบฉบับเลยแล้วการสนทนาหน้าการอะไรเกี่ยวกับ อัตธรรมนี้ก็แบบเดียวกันอีกถามแบบเดียวกันเลยสมาธิเรื่องปัญญาจากนั้นก็ไปที่นั่นไปนั่นไปที่นี่ไปนี่ท่านเล่าถึงเรื่องไปไปนี่จะไปภาวนาเนี่ยถ้าบรรดาลูกศิษย์ลูกหาจะไปไปที่ที่ว่าจะไปภาวนาเออตรงนั้นดีท่านเห็นทั้งหมดท่านไปเชื่อสักพอแล้วเออตรงนั้นดีนะท่านก็เสริมตรงไหนแล้วก็ดีท่านก็บอกว่าไม่ดีท่านบอกเขาต่างบอกเขาต่างอย่างที่ว่าวิจิตรภูมิที่เราไปไปกับบางทีเออดีแถวนั้นนะเราไปอยู่แล้วหัวเนี่ยดีอะถึงนั่นนะมีบ้านเดียวบ้านตากเหมือนว่างั้นนะบ้านตากนั่นบ้านตากเนี่ยเพราะตรงนั้นเขาเรียกบ้านตากภูมิมีการเราไปอยู่มีห้าสิบหลังคาเรือนแล้วไม่ได้ยินคำบาปบ้านใหญ่เราไปไปบ้านเขาเรียกบ้านม่วงที่บ้านใหญ่แล้วบ้านม่วงอะเราผ่านมานั้นลองดูบ้านม่วงไม่รู้เลยนะมาพามาที่นั่นนะมันเป็นบ้านใหญ่แล้วลงทั้งหลายมันหมดแล้วนี่ไม่มีเหรอมันมีเหลือแต่บ้านมองเห็นแต่หลังคาเต็มหลังคาเรือนนะคิดว่าตรงมันมีเราอยู่ปีนเขาเนาะเพราะเขาสบายบ้านน้อยส่วนบ้านใหญ่บ้านตาดห้าสิบหลังคาเรือนไม่ไปไปสี่หลังคาเรือนเขามีอยู่สี่หลังอันสี่หลังเท่านั้นมันกระตุ้นสายตายบางทีพวกผีบ้านมันจะให้ลงพออดเขาอีกด้วยไปอินทราชีหลังค่าเรือนไม่เคยจะใช้บาทให้แล้วครบหลังค่าเรือนนี่บางวันก็สองคนบางวันก็สามคนนี่นั่นแหละไอ้สูงที่ว่าค่อยสูงเท่าไหร่แต่คนหนึ่งว่าเคยมีอีกนี่เรือก็สามคนสองคนสามคนจนได้แล้วก็ท่านี้มันก็ถือหมดเลยมันก็บอกยังไงก็มันไม่มีกลับจะเอาแล้วมันหมดกลับไม่มีเลยผมนี่เขาบอกมากถึงกับแก้วเขาลองข้ามแล้วก็เอานี่ไปหายายกระแตเนี่ยมันเหลืออะไรก็ไปหากระแตกระแตเต็มเขาถึงกินจากนั้นเดินกลมตัวปิ้วไปเลยมันเบาแล้วก็ดีจริงๆอยู่ที่นั่นเต็มเยอะอยู่ตามข้างทางกลมเขาก็ไม่ค่อยนั่นแหละเพราะบ้านเขาบางที่มีห้าสิบหลังคาเรือนก็ไม่อดที่หากินของเขาแล้วตำเรือที่เราไปอยู่อย่างนั้นก็เป็นป่าเป็นดงเขาก็ไม่ค่อยไปยุ่งแล้วเพราะที่หากินเขามีถมไปนี่ร่างที่เจ๊ก็ได้ติดตามข้างทางผมเก่งดีจริงนั่นแหละตรงนั้นที่ท่านไปอยู่ท่านเวลานั่งภาวนาท่านว่าเสือมามันไม่รู้ว่าเป็นอะไรมุ่งอยู่นี่ท่านว่ามุ่งมันเอาเมื่อลงนี่แล้วเดินหงายท่านว่าตอนนั้นดูว่าท่านไปกับหลวงปู่เสาเรานี่นะไปด้วยกันเรานั่งภาวนาอยู่ตอนประมาณสามทุ่มท่านว่ากำลังจะออกมาเดินยังกลมท่านว่างั้นนะเริ่มจะออกจะลุกไปเดินยังกลมแล้วแหละนะแต่ยังนั่งอยู่ได้ยินเสียงไม้หักทับเดียวหักผิดสังเกตคือไม้มันเหมือนคนหักทับเสียงดังทับคือเงียบเดือนมันหงายเลยมองไปเห็นหมดที่ท่านอยู่มันโล่งๆหน่อยต้นไม้สูงเห็นกำลังเสือมันกำลังดุ่มเข้ามาท่านว่างั้นนะมันกำลังค่อยคลานเข้ามาหามุ่งนี่นะท่านก็นั่งดูอยู่มันจะทำไงคอยดูมันท่านยังว่าอยู่นะท่านนี่ท่านว่าจะเตรียมแผ่นเห็นว่าเหมือนพวกบ้าเหล่านี้ก็พวกบ้านี่ไม่จะเตรียมแผ่นท่านยังว่ามันจะทำไงก็จะดูมันว่ามันก็ค่อยด้อมว่าโอ้ยมันเรียกมากขึ้นมานั่งดูมันจะทำมันไม่ใช่เสือโคร่งเสือดาวมันเคยหากินหมากับคนเห็นคนไปอยู่ที่นั่นมันก็มาดูนี่มันก็เห็นแปลกประหลาดเลยมุ่งกลางคนนั่งข้างในไม่เห็นที่มันเห็นแต่ผ้าขาวขาวผ้าเหลืองๆอยู่ข้างนอกนี่เดือนงานนั้นมองเห็นที่มันกำลังดุ่มมันเดี่ยวไม้หักทับหนึ่งน่ะนั่นแหละนักดุ่มดุ่มเข้ามามาถึงมุ่งเลยนะมาเอาจมูกมาจ่อมุ่งมันมาดุ่มข้างนะมาจ่อเขาเป็นคนมาเหมือนแมวเห็นว่า ท่านไม่ได้ว่านะว่าท่านกลัวท่านไม่กลัวนะมีแต่ว่าลองดูมันจะทำอะไรคอยดูมันจะมาอะไรนี่มีแต่ว่าคอยดูแต่เราที่คอยเพ่งไม่ว่านะข้าเป็นเราที่เป็นคอยเพ่งว่างั้นเถอะข้าดุ่มมากข้าถึงมันก็มีสมุนมาจ่อที่นี่ถอยมันไม่ได้ไปแบบนี้นะมันถอยมีจังหวะจะโผล่ตลอดมีท่านะว่างั้นมันถอยออกไปพอฝนนุ่นก็หมุนปั๊บไปเลยทันว่าเห็นมันชัดเจนกลางคืนเดินง่ายทันว่าส่วนไม้ใหญ่ๆมันโล่งตรงนี้มันโล่งข้างล่างทันว่านั่นไม่เห็นท่านบอกว่าท่านกลัวนะถ้าเป็นเรานี่จะได้ยินแต่เสียงก็เพ่นนะแสนะเหมือนกับน้องตาแสนะเราเข้มงวดกวดขันเอาไว้นี่เพื่อจะให้มีแบบฉบับของศาสดายังเหลืออยู่ตำบักตำรามีผู้ทำตามก็มีให้มีถึงเข้มงวดกวดขันมากการก่อการสร้างนี่มันขัดกับหลักธรรมชาติที่ท่านพาอยู่ในป่าในเขาประทับกระจับอยู่ไปถ้าไม่รู้หลาอะไรเลยที่ไหนพออยู่ได้อยู่แต่สำคัญเรื่องภาวนาต้องให้สะดวกทางด้านภาวนาฆ่ากิเลสตรงไหนมาเล่าให้ฟังไหมโหบางองค์เล่าถึงขั้นอรหัตภูมิถึงเลยเถอะองค์ก็เล่าไปถึงขั้นใดขั้นหนึ่งขั้นใดขั้นหนึ่งเลยพวกสมาธิพวกเล่าสมาธิพวกปัญญาวิสมาธิขั้นใดก็เล่าตามขั้นตามภูมิของตนข้างก็ชี้แจงให้ทราบแล้วก็ไล่เข้าป่านะเอาไปเนี่ยไล่เข้าป่าอีกแล้วไม่ได้ว่าไปเทศบาล1เทศบาล2นะกระดูกมันก็รู้ว่ามันชุมนะเพราะฉะนั้นไม่เห็นว่าหรือวะเอาละท่านให้ฟังเทศทุกวันวันนี้ก็ว่าจะมาเทศกันทุกยะถาวาริวหาปุราปริปุเรติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติทิฏฐิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสัมมิจตุสัพเพปุเรตุสังคัปปาจันโทปนะระโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังนี่เป็นจานหมากไข่แล้วเนี่ยน้ำจะลืมอะไรนะจานหมากไข่ไม่รู้เนี่ยเอาให้เจ้าของเราเบื่อจะเอาจะพอแล้วเอาไปใครก็มาให้ใครก็มาให้กองเต็มอยู่ศาลาเนี่ยพอมาเขาก็ไม่กล้าทวงมาสิเราก็เอาเรื่อยสุดท้ายเอาซะจนเบื่อนี่โฆษณาหาเจ้าของ
3: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกครับขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปก็เชิญท่านฟังรายการประวัติครูบาอาจารย์ครับ
5: ไปบอกลากำนันเหลาในช่วงพรรษาที่1ถึง4ปีพุทธศักราช2487ถึง2490ท่านจำพรรษาที่วัดป่าสีฐานใน3พรรษาและวัดบ้านหนองแสงอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรอีก1พรรษาครั้นพรรษาที่4ล่วงไปแล้วในปีพุทธศักราช2491เดือน3คือเดือนกุมภาพันธ์ท่านก็ได้ออกธุดงค์โดยมุ่งหน้าจะไปไหว้พระธาตุพนมมีพระเนตรติดตามท่านไปด้วย3องค์4กับองค์ท่านเป็นสามเณร2องค์เป็นพระ2องค์ และท่านพระอาจารย์พวงสุขินทริโยปัจจุบันท่านเป็นพระสุนทรธรรมพานวสิธรรมารามเจ้าคณะจังหวัดยโสธรสมัยนั้นท่านยังเป็นสัมมาเนนอยู่ท่านก็ได้ติดตามพระอาจารย์ไปด้วยก่อนจะออกเดินทางจากบ้านสีฐานท่านได้ไปบอกลากำนันเหลากำนันเหลาคนนี้เคยพูดกับท่านอาจารย์เอาไว้สมัยท่านจะบวชว่าถ้ามึงบวชอยู่ได้พอพรรษาแล้วให้มึงมาขี้ใส่บ้านกูนะชอบที่ไหนให้ขี้ใส่เลยให้เอาหมอนกูนั้นเช็ดก้นท่านจำไม่ลืมเวลาท่านจะออกจากบ้านไปเที่ยววิเวกท่านจึงได้ไปลาพอขึ้นไปบ้านเขาก็ปูศาสตร์ปูเสือต้อนรับพูดคุยหัวเราะกันเพราะออกจะสนิทกันอยู่มากพอแล้วท่านอาจารย์ก็มองโน่นมองนี่แล้วพูดว่าจะให้ขี้ใส่ตรงไหนล่ะกำนันร้องโอ้ยผมนึกว่าครูบาลืมแล้วหัวเราะกันแล้วก็ขอขมาคารวะท่านอย่าให้โยมเป็นบาปเป็นกรรมเน่อโยมไม่นึกว่าครูบาจะอยู่ได้ได้เวลาพอสมควรแล้วท่านอาจารย์ก็ลากลับวัดเหตุใดกำนันจึงพูดอย่างนี้กับท่านเพราะท่านอาจารย์สมัยที่ยังไม่บวชเป็นคนขี้ดื้อคือสนชอบเล่นสนุกแต่ไม่ใช่ว่าจะเป็นนักเลงดอกนะการลักการขโมยการฆ่าการตีคนอื่นนั้นไม่ใช่เพียงแต่นิสัยของท่านชอบเล่นสนุกโยมแม่ของท่านเคยเล่าให้ฟังแม้กระทั่งวันจะบวชพอโกนผมเสร็จยังไม่ถึงเวลาบวชท่านก็ยังชวนหมู่ที่เป็นนาคด้วยกันชนกันว่าหัวล้นชนกันเถอะแล้วก็ไล่ชนกันกับหมู่ตามใต้ถุนศาลาแล้วทำเหมือนควายจะชนกันพูดแงะแงะแล้วเบิดไล่ชนกันโยมแม่ของท่านพูดช่างไม่อายชาวบ้านอื่นเขาเพราะที่ไปบวชนั้นก็มีหลายหมู่บ้านท่านขี้ดื้อท่านสนไปในลักษณะนี้แหละท่านออกเดินทางไปไหว้พระธาตุพนมสมัยก่อนชาวจังหวัดอุบลและจังหวัดใกล้เคียงหรืออาจจะกล่าวได้ว่าชาวอีสานส่วนใหญ่แทบทุกจังหวัดนิยมเดินทางไปนมัสการพระธาตุพนมกันเป็นประจำทุกปีส่วนใหญ่จะไปกันตอนเดือนสามเพ็ญเพราะมีงานในช่วงนี้ทางวัดจัดงานไหว้พระธาตุพนมเป็นประจำทุกปีสมัยก่อนที่ไปมาหาสู่กันสะดวกทางฝั่งลาวก็ข้ามน้ำมาร่วมเป็นจำนวนมากเหมือนกันการเดินทางจะเดินไปด้วยเท้าเพราะสมัยก่อนยังไม่มีรถมากเพราะถนนหนทางรถก็ไม่ค่อยดีตอนหลังๆมาหน่อยถึงจะมีรถไปรับบางคนบางหมู่ก็จะไม่ยอมขึ้นรถไปเขาพูดกันชวนกันว่าเราเดินไปจึงจะได้บุญมากได้บุญทุกก้าวเดินเห็นพวกโยมแม่เคยไปกันถ้าขึ้นรถไปกลัวจะไม่ได้บุญมากการเดินทางก็เดินตามทางเกวียนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านค่ำไหนนอนนั่นอาหารและน้ำก็อาศัยขอตามหมู่บ้านที่ผ่านไปแต่ชาวอีสานเดิมก็มีดีอยู่อย่างคือเวลามีแขกมาพักส่วนมากจะพักในวัดกันพอตกกลางคืนถึงเวลากินข้าวชาวบ้านจะพากันเอาข้าวเอาอาหารมาส่งสุดแล้วแต่เขาจะมีอะไรมีน้ำพริกหรือปลาร้าผักเหล่านี้เป็นต้นจะไม่ค่อยได้ซื้อกันเหมือนสมัยทุกวันนี้พวกหนุ่มสาวก็ลงมาคุยกันก็มีเพราะไปแต่ละหมู่แต่ละคณะก็มีทั้งหนุ่มทั้งแก่ถ้าไปอย่างนี้สมัยก่อนจะต้องมีคนแก่ไปด้วยถ้าไม่มีคนแก่ไปด้วยหญิงสาวจะไม่ยอมไปเด็ดขาดต้องอาศัยคนแก่ในระหว่างทางที่เดินไปบางแห่งก็ร่มรื่นด้วยแมกไม้ทุกคนดูจะมีความสุขที่จะได้ไปไหว้พระธาตุพนม และการเดินทางก็ปลอดภัยปราศจากอุบัติเหตุและโจรผู้ร้ายบางพวกก็เป่าแคนร้องรำกันไปเป็นที่สนุกสนานตลอดระยะทางสำหรับท่านพระอาจารย์นั้นก็ได้เดินทางไปเหมือนกันพอไปถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งชื่อบ้านตากแดดอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารท่านทราบว่ามีถ้ำที่ภูเขาลูกหนึ่งซึ่งเป็นภูเขาที่ไม่ใหญ่เท่าไรนักชื่อว่าภูทอกมีถ้ำและเมื่อท่านอาจารย์และหมู่ไปถึงก็คิดอยากจะไปพักในถ้ำเพราะท่านคงยังไม่เคยเที่ยวในถ้ำมาก่อนเลยถามชาวบ้านชาวบ้านเขาก็ห้ามว่าครูบาจะอยู่ได้หรือถ้ำนี้เข็ดมากนะคือแรงมากนะเมื่อ 2-3 วันนี้ก็มีพระมาพักแต่อยู่ไม่ได้หนีไปกลางคืนเลยครูบาจะอยู่ได้หรือชาวบ้านเขาห้ามแต่ท่านอาจารย์ก็อยากจะลองพักดูเลยขอให้ชาวบ้านไปส่งเมื่อเขาตามส่งถึงถ้ำแล้วเขาก็กลับท่านพระอาจารย์และพระเนนที่ไปด้วยกันก็ทำข้อวัดปัดกวาดเสร็จแล้วก็ส่งน้ำส่งท่าเสร็จเป็นเวลาจวนจะมืดต่างองค์ต่างก็เดินจงกรมส่วนท่านอาจารย์ท่านเดินอยู่ที่ปากถ้ำพอมืดเข้ามาหน่อยก็ได้ยินเสียงดังลงมาจากหลังเขาคล้ายๆกับเสียงลมพัดหนักๆพอดีวันนั้นเป็นวัน14ค่ำไม่ทราบว่าข้างขึ้นหรือข้างแรมจำไม่ได้เสียงนั้นก็ดังใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาเรื่อยแต่เมื่อเสียงนั้นใกล้เข้ามาปรากฏว่าไม่ใช่เสียงลมเสียแล้วเป็นเสียงงูเหมือนกับงูเลื้อยมาเสียงท้องของงูกวาดกับหินปรากฏว่าจะตัวใหญ่มากทีเดียวในความรู้สึกของท่านว่าเหมือนกันกับลากเสือหวายธรรมดาเสือหวายจะกว้างกว่าเสือธรรมดาประมาณเมตร50หรือ2เมตรท่านว่าถ้าเป็นงูก็จะตัวใหญ่ขนาดนั้นแหละในภูเขาลูกนี้มีหลวงพ่อองค์หนึ่งท่านอยู่ประจำมานานแล้วแต่ท่านเป็นพระมหานิกายคือมหานิกายปฏิบัติท่านได้ยินเสียงด้วยท่านก็เลยตะโกนบอกไปว่าไม่เป็นไรดอกมาเยี่ยมเฉยๆแต่ด้วยเหตุที่ท่านอาจารย์ไม่เคยประสบมาก่อนและยังไม่เคยออกวิเวกตามถ้ำตามเขามาก่อนเลยท่านก็อดกลัวไม่ได้ท่านว่าเมื่อเสียงยังดังอยู่ไกลหน่อยเดินจงกรมก็สุดทางข้างนั้นข้างนี้เมื่อเสียงนั้นใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาเดินจงกรมไปได้ครึ่งทางเพราะกลัวพอใกล้เข้ามาจริงๆก็ก้าวขาไม่ออกเลยท่านว่านึกจะสู่กรณีก็ได้แต่กรณีขยายความไปไม่ได้ท่านว่าคนเราเมื่อกลัวถึงที่แล้วจิตจะไม่ปรุงจิตตั้งอยู่เหมือนกับเทียนอยู่ในโคมไฟมันปรุงไม่ออกท่านว่าจากนั้นเสียงก็ได้เงียบไปท่านอาจารย์และพระเนนก็เข้าที่ของใครของมันสำหรับท่านอาจารย์มีแคร่นอนแต่องค์อื่นนอนกับพื้นพอขึ้นแคร่แล้วก็ทำวัดไหว้พระสวดมนต์เสร็จแล้วก็นั่งภาวนาเมื่อได้เวลานานพอสมควรแล้วก็เลยนึกว่าวันพรุ่งนี้จะต้องเดินทางต่อจะพักสักหน่อยถ้าไม่พักนอนเลยก็จะเหนื่อยในการเดินทางแล้วก็ล้มตัวลงนอนภาวนาไปด้วยพอเคลิ้มจะหลับก็ได้ยินเสียงขู่ขึ้นมาจากใต้แคร่ท่านก็รู้สึกตัวว่าเสียงที่ขู่ขึ้นมานั้นเป็นเสียงงูท่านก็เลยปลุกพระเนนว่าลุกลุกงูจะกินหัวนะท่านเจ้าคุณพวงท่านว่ายังไม่หลับคือสมัยเป็นสัมมาเนนพวงพอหมู่ลุกขึ้นนั่งหมดแล้วก็ขู่ขึ้นมาอีกท่านอาจารย์ก็เลยพูดว่าเดี๋ยวนะผมจะขีดไม่ขีดเพราะแต่ก่อนท่านไม่มีไฟฉายมีแต่ไม่ขีดที่ใส่น้ำมันก๊าซท่านก็ขีดไม่ขีดยื่นแขนออกมาจากมุ้งท่านยังไม่ได้ลุกนะแล้วเสียงก็ขู่ดังขึ้นมาอีกเป็น3ครั้ง ส่องดูก็ไม่มีอะไรจากนั้นเสียงก็ดังลงไปข้างล่างเหมือนกับป่าไม้ป่าไผ่แถวนั้นจะราบไปหมด

ครั้งคือขึ้น 7-8 ค่ำ 14-15 ค่ำและแรม 7-8 ค่ำ 14-15 ค่ำวันนอกนั้นก็ธรรมดาไม่มีอะไร

ในบริเวณถ้ำแห่งนี้คนจะไปทำผิดศีลผิดธรรมไม่ได้จะมีอันเป็นไปให้เห็นอย่างว่าไปฆ่านกหรือกบเขียดหรืออะไรในบริเวณนั้นก้อนหินจะกระโดดปั๊บปั๊บร้องเป็นเสียงนกเสียงกบเสียงเขียดเวลาไปดูแล้วก็เป็นก้อนหินในบริเวณนั้นแต่ก่อนหลวงพ่อองค์นั้นว่าอดน้ำกันดารน้ำใช้น้ำฉันท่านเลยจุดธูปเทียนอธิษฐานขอน้ำก็เลยปรากฏว่ามีน้ำไหลออกมาจากแอ่งหินวันหนึ่งท่านอาจารย์ว่าหลวงพ่อเล่าให้ฟังว่ามีไม่ออกคนหนึ่งคือผู้หญิงไปเก็บมะม่วงไข่ตามแถวนั้นอยู่น้ำก็มากินน้ำเลยคิดอยากอาบน้ำเพราะร้อนก็เลยอาบน้ำแต่เข้าใจว่าคงเปลือยกายอาบเสร็จแล้วก็กลับบ้านจากนั้นน้ำนั้นปรากฏว่าน้ำมีกลิ่นเหม็นคลุ้งเหมือนกับซากวัวซากควายตายแล้วน้ำนั้นก็ได้แห้งไปจากนั้นหลวงพ่อก็ไม่มีน้ำจะใช้จะดื่มจึงอธิษฐานขอใหม่พร้อมกับว่าจะไม่เขาทำอย่างนั้นอีกน้ำนั้นจึงได้ไหลออกมาอีกตามเคยหนูเดินจงกรมหลวงพ่อพูดต่อไปว่าวันหนึ่งท่านพาชาวบ้านไปนวดดินท่านจัดทำธาตุคือเจดีย์นวดดินปั้นอิฐพอกลับมาเหนื่อยเลยไม่ได้เดินจงกรมพอวันหลังก็พาชาวบ้านไปทำอีกเพราะยังไม่เสร็จแต่บังเอิญท่านลืมของใช้ท่านจึงกลับมาเอาของแต่ก่อนท่านคงจะพักอยู่ในถ้ำพอมาถึงถ้ำแล้วมองเห็นผิดสังเกตคือมองเห็นหนูเดินจงกรมที่ถ้ำนั้นข้างบนมีหินยื่นออกมาประมาณ1คืบหรือ1ฟุตยาวไปตามถ้ำหนูตัวนั้นเดินไปพอถึงสุดทางด้านนั้นก็กลับคืนแล้วยืนสองขาเอาขาหน้ากอดอกยืนอยู่คล้ายกับกำหนดจิตพอสมควรแล้วก็เอาขาหน้าลงแล้วเดินไปพอถึงหัวท้ายข้างนั้นก็กลับหลังแล้วยืนสองขาเอาขาหน้ากอดอกยืนอยู่คล้ายกำหนดจิตอีกแล้วเดินกลับไปกลับมาอยู่นั้นหลวงพ่อท่านเห็นแล้วก็ระลึกได้ว่านี่หนูมาเดินจงกรมคงจะเป็นเทวดาหรือเจ้าที่แสดงให้เห็นเพราะเมื่อวันก่อนนั้นท่านขาดเดินจงกรมต่อมาหลังจากนั้นท่านจึงไม่เคยขาดการเดินจงกรมนั่งภาวนาถึงจะเหน็ดเหนื่อยก็ต้องบังคับตัวเองทำไม่เคยขาดถึงพระธาตุพนมท่านอาจารย์เมื่อเดินทางถึงพระธาตุพนมแล้วก็ได้เข้าไปกราบนมัสการพระธาตุพนมเสร็จแล้วก็ได้ออกไปพักวิเวกแถวบ้านน้ำก่ำและหมู่บ้านริมโขงแถวนั้นหน้าเดือนกุมภาพันธ์คือเดือน3นี้มะขามหวานกำลังสุกเขตเมืองมุกเมืองธาตุพนมนั้นมีมะขามหวานมากท่านไปพักในเขตอำเภอธาตุพนมเขาเอามะขามหวานมาจังหันเห็นว่าท่านชอบฉันเขาก็เอามาไม่ขาดต่างคนต่างเอามาและจะให้ท่านอาจารย์เป็นคนตัดสินว่าของใครจะหวานกว่ากันเขาเอามาแข่งกันท่านอาจารย์ก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรถ้าจะบอกว่าของคนนั้นดีของคนนี้ไม่ดีเพราะคงจะกลัวว่าเขาจะเสียใจและไม่เอาไปจังหันอีกท่านเลยตอบเขาไปว่ามันก็หวานดีทุกต้นนะหวานดีทุกต้นแหละคุยกันเรื่องผีปอบเมื่อท่านอาจารย์ฉันเสร็จแล้วชาวบ้านก็เริ่มกินข้าวกัน

0: และพูดคุยกันไปคุยกันไปถึงเรื่องผีปอบในหมู่บ้านท่านอาจารย์ได้ยินเรื่องเขาคุยกันถึงเรื่องผีปอบท่านก็พูดกับเขาว่าอาตมาก็เป็นปอบเหมือนกันนะโยมชาวบ้านเขาก็งงและตกใจว่าพระอะไรจะเป็นปอบเขาเลยถามท่านว่าเป็นปอบได้อย่างไรท่านอาจารย์ตอบว่าปอบมะขามหวานชาวบ้านก็พากันหัวเราะท่านว่ายิ่งหวานเท่าไรยิ่งกินดีปอบคนอื่นเขากินคนแต่ปอบของท่านอาจารย์กินมะขามหวานขันดีเรื่องของผีปอบจะอธิบายเรื่องของผีปอบเรื่องของผีปอบนี้ทางอีสานโดยเฉพาะบ้านนอกเขาจะรู้กันแต่ภาคอื่นส่วนใหญ่จะไม่รู้จักและบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินคนที่เป็นปอบคือเจ้าของปอบนี้เป็นลักษณะของผีเทียมเวลาไปกินคนจะบอกชื่อของคนที่เป็นปอบนั้นผีปอบนี้เกิดจากคนที่เรียนวิชาบางอย่างมาแล้วรักษาตามคำสั่งของครูของอาจารย์ไม่ได้หรือเกิดจากการสักว่านกระจายพงแล้วรักษาไม่ได้ก็มีหรือพวกสบู่เลือดเหล่านี้เป็นต้นมักจะเป็นปอบคนที่เป็นผีปอบนี้เริ่มแรกมักจะฝันว่าได้กินของดิบเช่นเนื้อดิบลาบดิบเหล่านี้ทีแรกก็จะกินเป็ดกินไก่จากนั้นก็จะกินคนส่วนมากมักจะกินคนป่วยคนธรรมดาที่ไม่ป่วยก็มีส่วนน้อยเวลาปอบเข้ากินทีแรกคนที่ถูกปอบเข้าจะมึนชาทั้งตัวต่อไปก็จะไม่รู้สึกตัวทั้งหัวเราะทั้งร้องไห้และหลบหน้าเป็นไปในลักษณะนี้ผิดสังเกตไม่เหมือนคนคนเก่าคล้ายๆกับผีทรงเวลาผีปอบเข้าแล้วเขาจะเอาหมอมาขับไล่ถ้าอยากรู้ว่าเจ้าของผีปอบเป็นใครเขาก็จะเสกคาถาใส่ได้คือได้3สีหรือ7สีแล้วผูกตามข้อมือข้อเท้าและคอแต่เวลาผูกไม่ให้คนที่ปอบเข้าเห็นรีบผูกแล้วเสกคาถาใส่หัวว่านไฟคือหัวไพรจี้หรือบางทีถ้าไม่ยอมบอกชื่อหรือไม่ยอมออกจากคนไข้เข้าก็จะตีด้วยลำคาลำว่านไฟคือลำไพรชนิดตีให้ยอมหรือบางหมอก็จะตีด้วยก้านกล้วยตีจนยอมบอกชื่อว่าเป็นใครมาจากไหนเคยกินใครมาบ้างในทำนองนี้เวลาผีปอบบอกว่าคนนั้นกูก็กินคนนี้กูก็กินตับหวานอร่อยดีทำนองนี้แหละเมื่อเวลาจะให้ออกเขาก็จะแก้ได้ที่ปลูกออกขับให้ออกเมื่อผีปอบออกแล้วจะไม่รู้จักว่าตัวเป็นอะไรคล้ายๆกับผีทรงบางทียังถามว่าคนมาทำไมมากอย่างนี
1: ้ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นชีวประวัติครูบาอาจารย์ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สิมพุทธาจาโรสำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่องอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญรับฟังครับ
2: การนั่งสมาธิภาวนาที่ว่าการนั่งนั้นให้นั่งขัดสมาธิจะต้องหัดถ้าไม่หัดก็ไม่ค่อยได้คือว่ามันไม่เคยเวลานั่งขัดสมาธิทุกครั้งให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระองค์เสด็จออกบรรพชาภาวนาอยู่ในแถบเขาหิมาลัย 6,000 ษาล่วงแล้วก็ยังตรัสรู้ไม่ได้เมื่อพระองค์เสด็จไปภาคกลางอินเดียจังหวัดพุทธคยาที่นั้นมีต้นไม้โพต้นหนึ่งอยู่ฝั่งแม่น้ำเนรัญชลา ไปถึงนั้นพระองค์ลำลึกว่าเอการบำเพ็ญภาวนาบำเพ็ญบารมีก็สี่อสงไขยแสนมหากัปแล้วทำไมหนอจึงตรัสรู้ไม่ได้ก็ได้ความขึ้นมาพระองค์ในพระทัยของพระองค์ว่าการตรัสรู้หรือการตัดกิเลสความโกรธโลภหลงให้หมดไปสิ้นไปนั้นจะตัดเอาดื้อๆไม่ได้จะต้องสละชีวิตแลกเอาไว้ถ้าไม่สละชีวิตแลกเอาไม่ได้พอได้ความว่าสละชีวิตแลกเอาพระองค์ก็สว่างขึ้นในใจวันนั่งขัดสมาธิแต่ก่อนๆมาเรียกว่านั่งตามสะดวกสบายอยากนั่งอย่างไรพระองค์ก็นั่งไปเมื่อมาได้ความอย่างนั้นแล้วก็นั่งขัดสมาธิเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือเอาพระหัตถ์ข้างขวาทับข้างซ้ายพระองค์จึงภาวนาเมื่อพระองค์นั่งขัดสมาธิเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ยังวิตกขึ้นมาอีกว่าจะเอาธรรมข้อใดมาภาวนาหนอก็ได้ความว่าไม่ต้องหาธรรมข้อใดแล้วลมหายใจเข้าออกนี่แหละเป็นธรรมที่ภาวนาพระองค์ก็ตั้งสติสติคือความระลึกได้ใจของพระองค์นั่นแหละไม่ต้องไปนึกพุทโธพุทธาที่อื่นนึกเอาลมหายใจมันรู้เท่าทันในลมหายใจลมหายใจเข้าไปก็ว่านี่เป็นลมหายใจเข้าลมหายใจออกมาก็นี่เป็นลมหายใจออกคือพระองค์เอาลมหายใจเป็นอุบายภาวนาคำว่าสมาธิหรือสมถกรรมฐานจะเอาอุบายใดก็ได้แต่ถ้าเอาอุบายใดก็ให้ตั้งใจนึกตั้งใจเจริญจริงๆที่ต่อมาที่ท่านให้เอาพุทโธก็ถูกได้เหมือนกันนึกอะไรก็ได้แต่ว่านึกอันใดเจริญอันใดก็ให้มันนึกได้เจริญได้ทุกลมหายใจเข้าออกไม่ปล่อยให้จิตไปที่อื่นก็ตั้งมั่นได้เหมือนกันทีนี้เมื่อพระองค์ได้ว่าลมหายใจพระองค์ก็เอาลมหายใจนั่นแหละมัดจิตใจก็ว่าได้เอาใจจดจ่ออยู่ในลมหายใจบังคับใจของพระองค์เองไม่ให้คิดพุ่งซ่านไปที่อื่นให้รวมมาอยู่ในลมหายใจเราทุกคนก็ให้อย่านึกพุทโธหรือก็ให้กำกับอยู่ที่ลมหายใจคือลมหายใจเป็นที่สังเกตเวลาหายใจเข้าไปท้องมันจะพองขึ้นเวลาหายใจออกมาท้องมันจะแวบฉะนั้นทางพม่าเขาจึงเรียกว่ายุบหนอพองหนอก็คือว่าเวลาลมหายใจเข้าไปมันท้องมันพองขึ้นลมหายใจออกมาก็เรียกว่าท้องมันแวบไปเรียกว่ายุบหนอพองหนออะไรก็ได้แต่ว่าต้องนึกให้จริงทำให้จริงเมื่อพระองค์กำหนดลมหายใจได้จิตใจพระองค์ก็ตั้งมั่นลงไปตั้งแต่ตั้งสัตยาธิฐานลงไปว่าการนั่งสมาธิภาวนาครั้งนี้จะไม่ลุกไปมาในที่ใดๆเป็นอันขาดแม้เลือดเนื้อเชื้อไขจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามทีคือว่ามันจะตายพระองค์ก็ยอมตายเสียดีกว่าถ ้าตรัสกิเลสราคะโทสะโมหะไม่ได้จะเอาที่นี้เป็นที่ตายพระองค์ตั้งใจลงไปกิเลสมารสังขารมารไม่ต้องอาหาอารมณ์ใดมาหลอกลวงเราอีกต่อไปเราไม่เชื่อมารกิเลสแล้วพระองค์ตั้งใจแน่วแน่เด็ดขาดตายเป็นตายเว้นเสียแต่ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเท่านั้นจึงจะคลายจากการนั่งขัดสมาธิไปโปรดสัตว์จะฉันอาหารถ้าหากว่าจิตใจมันจะไม่เด็ดเดี่ยวแล้วก็ตายเรียกว่าเอาชีวิตแล้วเอาชีวิตแรกเอาเมื่อผู้สละชีวิตลงไปอย่างพระพุทธเจ้าของเราแล้วไม่มีอุปสรรคใดๆแค่เจ็บแข้งเจ็บขาปวดหลังปวดเอวเล็กๆไม่น้อยอ้างว่าแก่ชราบ้างหนุ่มเกินไปบ้างขาสั้นขายาวอะไรไม่ต้องอ้างก็ตายเนี่ยพระองค์ว่าตายตายลูกเดียวตรัสกิเลสเหล่านี้ไม่ได้ตายลูกเดียวจิตพระองค์ก็กล้าขึ้นมาไม่อ่อนแอท้อแท้ตายเป็นตายส่วนพระพุทธเจ้าในวันคืนนั่นแหละจิตใจตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาพระองค์ก็กำหนดรูปนามกายใจของพระองค์จนเห็นแจ้งในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาคืนวันนั้นเองพระองค์ก็ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นในโลกแล้วไม่มีอะไรที่จะมาทำให้จิตใจของพระองค์ไหวหวั่นพันพึงเรื่องราวในโลกทั้งหมดเรียกว่าเป็นเรื่องเล็กเรื่องที่พระองค์ตัดกิเลสราคะโทสะโมหะไม่จิตใจหมดสิ้นไปพร้อมทางวาสนากิริยากายวาจาจิตอันใดไม่สุภาพเรียบร้อยพระพุทธเจ้าเรียกว่าตัดได้หมดละได้หมดจึงเรียกว่าวาสนาอาจินอันใดไม่เรียบร้อยพระพุทธเจ้าเลิกได้ละได้ส่วนสาวกของพระพุทธเจ้าวาสนาละไม่ได้แต่กิเลสราคะโทสะโมหะธรรมดานี้ละได้จึงเข้าสู่นิพพานได้เหมือนพระพุทธเจ้าเหตุนั้นเราทุกคนวันนี้เป็นวันสำคัญคือหนึ่งถ้าเราจะว่าวันพระก็เรียกว่าวันนี้เป็นวันพระวันพระคือวัน14ค่ำเดือน7ดับ14ค่ำวันพระแต่ถ้าจะว่าถึงพระวันพระจริงๆพระพุทธเจ้าของเรานั้นตั้งแต่พระองค์ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วเป็นวันพระทุกวันไม่มีพระองค์จะมากับกอกหลอกลวงเป็นวันคนวันกิเลสอีกไม่มีพระองค์ก็เป็นวันพระจนถึงอายุ80ปีดับขันเข้าสู่นิพพานเป็นวันพระทุกวันเข้านิพพานแล้ว 2,532 ปีพระองค์ก็ยังเป็นวันพระอยู่นั่นแหละคือพระมันอยู่ที่จิตที่ใจผู้ที่ตัดละกิเลสได้คือว่าวันไหนก็เป็นวันพระคืนไหนก็เป็นคืนวันพระวันนี้เราทุกคนเมื่อนั่งขัดสมาธิเสร็จเรียบร้อยแล้วจิตก็ให้ตั้งมั่นคนอื่นผู้อื่นเขาไม่ตั้งก็ตามใจเราภายในต้องตั้งไม่ปล่อยให้อารมณ์โลเลลังเลสงสัยมาอยู่ในใจสักกายทิฏฐิความยึดกายถือกายว่าเป็นตัวของข้าตัวของเราตัวของกู เราเป็นนั่นเป็นนี่ตามสมมตินิยมในโลกก็ให้เลิกละออกไปตัวสกายะมันอยู่ในใจเมื่อใจเราภาวนาแน่วแน่ไม่ยึดหน้าถือตาไม่ยึดตัวถือตนไม่ยึดเรายึดของของเราเมื่อจิตภาวนาแน่วแน่ลงไปแล้วมันเลิกได้ละได้ภายในจิตมันปล่อยได้วางได้เมื่อปล่อยได้วางได้สกายทิฏฐิก็ขาดไปเมื่อสกายทิฏฐิขาดไปวิจิกิจฉาจะไปสงสัยในทานการทำบุญสุนทานได้บุญน้อยบุญมากอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่สงสัยความสงสัยไม่มีพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมมีจริงพระอริยสงฆ์สาวกเจ้ามีจริงจะไปสงสัยอะไรตั้งใจภาวนาพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกอยู่ตั้งจิตตั้งใจให้มั่นคงหนักแน่นเหมือนแผ่นดินเมื่อจิตใจผู้ปฏิบัติตั้งใจลงไปหนักแน่นเหมือนแผ่นดินก็สำเร็จลุล่วงทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตไม่ใช่มันไปสำเร็จที่อื่นสำเร็จที่จิตใจเราทุกคนภาวนานั่นแหละรวมจิตตั้งจิตตั้งใจลงไปไม่ต้องห่วงหน้าห่วงหลังวิตกวิจารไม่ต้องไปรอพระศรีอานศรีเอิญที่อื่นพระพุทธเจ้าโคดมนี่แหละถ้าเราตั้งใจให้มั่นคงก็ตัดกิเลสราคะโทสะโมหะลงไปได้หมดพระศรีอานจะมาพระศรีอานจะไม่มาไม่เกี่ยวเรานั่งภาวนาอยู่ในศาสนาพระพุทธเจ้าโคดมให้ใจเราแน่วแน่เด็ดเดียวในใจอย่าไปท้อถอยโดยสมัยครั้งพุทธกาลญาติโยมทั้งผู้หญิงผู้ชายโดยเฉพาะคือว่าพุทธบิดาพ่อพระพุทธเจ้าพระเจ้าสุทโธทนะเป็นพระเจ้าแผ่นดินกรุงกบิลพัสดุ พระองค์ไม่ได้ไปบวชไปเรียนที่ไหนพระองค์ก็ทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาอยู่ที่หอปราสาทราชมณเทียนภาวนานั่งขัดสมาธิอยู่บนหอปราสาทได้สำเร็จเป็นพระโสดาได้สำเร็จเป็นพระสักขิทาคาได้สำเร็จเป็นพระอนาคาในหอปราสาทราชมณเทียนนั่นแหละเมื่อแก่ชราเป็นธรรมดาของสังขารทั้งหลายก็ย่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยชราภาพพระพุทธเจ้าของเราก็ไปตรัสพระธรรมเทศนาสอนก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันตาคินาสกจบพรหมจรรย์ในหอปราสาทราชมณเทียนไม่มีอะไรเป็นปัญหาปัญหาอยู่ที่เมละกิเลสของตัวเองไม่ว่าพระไม่ว่าเนนไม่ว่าตาผ่าขาวนางชีมันตัวเองไม่เลิกไม่ละต่างหากถ้าตัวเองเลิกละแล้วมันก็ได้ทุกลมหายใจเข้าออกฉะนั้นเราต้องตั้งใจการฟังธรรมธรรมนั้นมันมีอยู่ทุกยอมยากแต่ถ้าเราฟังแล้วเราทำใจของเราให้ตั้งมั่นให้เด็ดเดียวเด็ดขาดลงไปแล้วเห็นผลแต่ว่าถ้าฟังธรรมแล้วก็กลัวอย่างนั้นกลัวอย่างนี้ว่าไปความขี้กลัวทั้งหลายแหล่ยื้อเลิกได้แล้วโยนทิ้งเข้าป่าเสียมันไม่อยู่ที่อื่นอยู่ที่ใจเราตั้งมั่นลงไปจิตใจดวงผู้รู้เราฟังธรรมได้ยินเสียงอยู่เสียงที่เราได้ยินนี่เรียกว่าเป็นเสียงธรรมะธัมโมคำสั่งสอน สอนจิตสอนใจให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาให้หยุดให้อยู่ในใจของตัวเองไม่ต้องแสสายไปหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมลมที่ไหนอีกรวมจิตรวมใจเข้าไปภายในจริงๆเรื่องภายนอกไม่ให้ไปเกี่ยวไม่ต้องไปเสียดายกิเลสราคะโทสะโมหะเคยเกิดเคยตายมาในท้องแม่ทุกๆคนนับไม่ถ้วนแล้วอเนกชาติยังจะมาเกิดมาตายอีกก็เรียกว่าช่วยไม่ได้ไม่มีใครช่วยเอาตายช่วยเท่านั้นแหละฉะนั้นใจมันอยู่ที่ไหนใจมันไม่ได้อยู่นอกฟ้าป่าหิมพานต์ที่ไหนจิตใจคนเราไม่ใช่ไปอยู่อากาศอวกาศฝากโลกฝากเป็นดินที่ไหนปริมณฑลหนังหุ้มโยเป็นที่สุดรอบขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งมีหนังหุ้มโยเป็นที่สุดรอบภายในนี่เต็มไปด้วยปุพพโลหิตเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆจิตใจมันอยู่ที่นี้ร้อนมาก็จิตใจดวงผู้รู้นี่แหละมันร้อนหนาวมาก็จิตใจดวงผู้รู้มันหนาวร่างกายสังขารเขาเป็นเพียงธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมจิตไม่ตั้งมั่นในสมาธิภาวนามันก็คอยไปยึดเอาถือเอาวุ่นวายไปเองฉะนั้นต้องตั้งมั่นลงไปนอกจากจิตใจดวงที่มีความรู้อยู่ออกไปทั้งหมดอนิจจังมันไม่เที่ยงทั้งหมดอย่าได้ไปยึดเอาถือเอาทุกขังเป็นทุกข์ทั้งโลกไปเกิดเป็นคนเป็นสัตว์เป็นเทวดาอินทร์พรหมที่ไหนก็ตามขึ้นชื่อว่าเกิดแก่เจ็บตายมันทุกข์อยู่ไม่จบไม่สิ้นเลิกไปเลิกมาหยุดอยู่ภายในดวงใจทำความรู้แจ้งภายในจิตใจของตัวเองอยู่ฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนไว้ว่าจงนึกถึงมรณะภัยคือความตายที่จะมาถึงตนให้ได้ชีวิตของเราทุกคนไม่ว่าเด็กไม่ว่าหนุ่มไม่ว่าแก่ไม่ว่าหญิงว่าชายเป็นอะไรก็ตามตำแหน่งของโลกแล้วมันไปไหนมันก็อยู่ในโลกผู้ปฏิบัติภาวนาจิตใจดวงผู้รู้อยู่ฟังธรรมได้ยินเสียงอยู่ตรงไหนเดี๋ยวนี้เวลานี้ก็ให้รวมกำลังเข้าไปตั้งในภายในจิตใจอันนี้ให้ได้นอกจากนี้ไปอนิจจังทุกขังอนัตตาเต็มโลกวนวายมาแล้วตั้งแต่อเนกชาตินับพบนับชาติไม่ถ้วนเรายังจะลุ่มหลงมัวเมาดิ้นรนวุ่นวายไปให้เกิดแก่เจ็บตายวุ่นวายไม่จบไม่สิ้นอยู่หรือเตือนจิตใจนี้ให้ได้เมื่อเตือนได้แล้วรวมใจลงไปสงบนิ่งแน่วเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวภายในจิตใจไม่ต้องห่วงหน้าห่วงหลังห่วงก็เอาอะไรไปไม่ได้จงนึกถึงว่าเมื่อคนเราทุกคนถึงเวลาตายเราห่วงลูกห่วงหลานห่วงบ้านห่วงเรือนห่วงอะไรก็ตามถ้าความตายมาถึงเข้ามันห่วงก็ไม่ได้อะไรมันก็ตายหยุดตลอดเวลาฉะนั้นจิตในเวลาปัจจุบันท่านให้นึกถึงว่าเวลาความตายมาถึงเข้านั่งโยก็ตายพูดโยก็ตายนอนโยก็ตายกินโยก็ตายสบายโยก็ตายได้เราจะเข้าใจว่าเวลาจะตายมันเจ็บไข้ได้ป่วยโรคบางอย่างบางประการไม่ต้องแหละนั่งโยดีๆก็ตายบางคนนอนโยดีๆก็ตายจนเพื่อนผงมนุษย์ไม่รู้สึกว่าตายเมื่อใดเพ เผื่อไปดูแล้วมันแข็งหมดแล้วมันตายแต่เมื่อไรก็ไม่รู้นั่นละมรณังเมภาวิสติทุกคนจำเป็นต้องไปถึงจุดนั้นเมื่อยังไม่ถึงอย่างเวลานี้จึงเป็นโอกาสอันดีที่เราจะต้องรักษาศีลของตัวให้บริสุทธิ์ทำสมาธิตั้งมั่นในใจของตนให้เพียงพอกำหนดพิจารณารูปนามกายใจตัวตนสัตว์บุคคลในกายกับใจของเราให้แจ่มแจ้งส่วนร่างกายสังขารเราจะมาเอาแน่นอนกับร่างกายไม่ได้เพราะมันไม่เที่ยงก็อยู่ที่ตัวเป็นทุกข์ก็อยู่ที่กายที่จิตนี่แหละเป็นอนัตตาก็อยู่ที่กายนี่แหละเป็นอะไรทุกอย่างมันก็เป็นที่กายที่จิตจิตไม่รู้ไม่เข้าใจก็หลงไหลดิ้นรนเป็นทุกข์เป็นร้อนไปเองฉะนั้นต่อไปให้เป็นผู้มีสติเป็นมหาสติระลึกได้สติมหาสติก็คือว่ามหาแปลว่าใหญ่มีสติใหญ่ทั่วไปไม่ให้มันพลังเผลอลุ่มหลงจิตใจก็จะมีความตั้งมั่นในสมาธิภาวนาของตัวเองฉะนั้นจงพากันลุกขึ้นยืนหยัดต่อสู้กิเลสในใจของตัวให้ได้ต่อสู้กิเลสในใจของตัวไม่ได้แล้วไม่ต้องไปต่อสู้คนอื่นผู้อื่นกิเลสอยู่ในใจของเราเองสู้ไม่ได้อย่าไปกินข้าวปล่อยให้มันตายเหี้ยซะไปเลี้ยงข้าวให้มันเป็นทุกข์เป็นร้อนละกิเลสราคะในใจไม่ขาดอย่าไปกินข้าวมันปล่อยให้มันตายเหี้ยในโลกนี้ละกิเลสโทสะในใจไม่ได้อย่าไปให้มันกินข้าวปล่อยให้มันตายเจ็บใจให้มันกล้าขึ้นมานะอย่าไปท้อแท้อ่อนแออะไรอะไรทุกอย่างมันไปถึงความตายมรณะคือความตายพระพุทธเจ้าท่านให้นึกให้ได้เจริญให้ได้ทุกลมหายใจเข้าและออกลมเข้าไปก็ให้เตือนใจของเราเองว่านี่ถ้าลมสูดลมเข้าไปถ้ามันออกมาไม่ได้ก็ตายยังจะมาลุ่มหลงมัวเมาอีกหรือพระองค์ว่าหายใจออกไปสูดเข้ามาไม่ได้ก็ตายเรียกว่าตายได้ทุกลมหายใจไม่ใส่เจ็บไข้ได้ป่วยลดทนกันแล้วจึงตายมันตายที่ลมหายใจเวลามันจะตายก็ปิดลมหายใจเมื่อใดเวลาใดก็ตายทั้งนั้นมรณะกรรมฐานพระองค์จึงเตือนว่าให้พากันนึกเจริญแล้วพระองค์ก็ทวนกระแสของพระองค์ให้ฟังว่าส่วนเราตถาคตหมายถึงพระองค์ตั้งแต่เราได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วมรณะภัยคือความตายพระองค์ไม่ได้หลงไม่ได้ลืมหายใจเข้าไปพระองค์เตือนใจของพระองค์ว่าเราจะต้องตายไม่เหลือหายใจออกมาเราพระองค์ก็เตือนพระองค์ว่าเราจะต้องตายพระองค์อยู่ในโลกโปรดเวนัยสัตว์ทั้งหลาย45พรรษา45ปีก็ดับขันเข้าสู่นฤพานไปตอนหลังนี้ท่านเรียกว่านิพพานธาตุนิพพานกิเลสนิพพานใจก็ตั้งแต่นั่งภาวนาใต้ลุกขมูลล่มไม้ต้นไม้โพนั่นแหละพระองค์ตัดเด็ดขาดตัดกิเลสราคะโทสะโมหะของพระองค์สิ้นสุดพร้อมทางวาสนาตั้งแต่อยู่ร่มไม้โพ ตอนนานับดับขันเข้าโสนเรพานกรุงกุชินารายนี้อันนี้เรียกว่านิพพานธาตุธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมมันมาแตกดับที่เมืองนั้นเรียกว่านิพพานธาตุเหตุนั้นให้เราพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนากายวาจาจิตเราอยู่ที่ไหนก็ให้ถือว่าสถานที่นั้นแหละเป็นที่ปฏิบัติภาวนาถ้าไม่อยู่สถานที่จิตใจแล้วก็ผลัดวันประกันพรุ่งอยู่เรื่อยไปถ้าเอาที่ปัจจุบันกายใจเราอยู่ที่ไหนก็ที่นั้นเป็นที่ภาวนากิเลสราคะโทสะโมหะยังมีอยู่เราก็เพียรละด้วยสติปัญญาของเราเองการเลิกละกิเลสในใจนั้นไม่ใช่คนอื่นจะเลิกได้ละได้ตัวใครตัวมันพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ตรัสสโลตัดกิเลสของพระองค์พุทธสาวกทั้งหลายพระอรหันตาคินาศพท่านก็ตัดกิเลสของท่านอุบาสกอุบาสิกาสมัยพระพุทธเจ้าเพิ่นก็ตัดกิเลสของใจมันไม่ใช่พระพุทธเจ้าไปละกิเลสให้พระพุทธเจ้าเป็นที่แปรผู้เทศผู้สอนวิธีการต่างๆแล้วสาวกทั้งหลายก็นำไปละกิเลสราคะโทสะโมหะของตนให้หมดไปสิ้นไปก็หมดเรื่องหมดราวเท่านั้นเองนี่แหละราวท่านทั้งหลายจงพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาอย่าได้มีความท้อแท้อ่อนแอในหัวใจเลยดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาศนี้อายุวัฒโกธนวัฒโกสิริวัฒโกยศวัฒโกภลาวัฒโกวันวัฒโกสุขวัฒโกโหตุสัพพทาทุกขโลกัพพยาเวลาโสกาสัตตุจุปัฏฐวาอเนกาอันตรายาปิวินัสสันตุจเตสสาสยาสิทธิธนังลาภังสัตติภาคขยังสุขังพลังเชลีอายุจวันโนจะโภคังวุฒิจะยะสวาสัตวัสสาจะอายุจะชีวาสิทธิภวันตุเตภวะตุสัพพมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธาสัพพธรรมาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสุทธิภวันตุเต
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สิมพุทธาจารุสำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่องอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่2ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนำนาจากดีไปขอเชิญรับฟังปฏิวัติพระธุดงค์กรรมฐานครับ
3: แต่กิเลสก็คือความฉลาดแหลมคมของฝ่ายต่ำที่ก่อกินอยู่บนหัวใจคนคนหนึ่งนั่นเองยิ่งข่มขู่โดยไม่มีเครื่องมือคือสติปัญญาให้มันกลัวบ้างแล้วก็เท่ากับทำให้มันหัวเราะเยาะและสนุกกัดกินกัดกินจนใจไม่เป็นคนต่อไปได้กลายเป็นใจสัตว์ใจผีใจยักษ์ไปหมดนั่นแหละอย่าเข้าใจว่ามันจะกลัวอำนาจประปาเถื่อนอย่างนั้นซึ่งอำนาจนั้นก็ได้มาจากมันนั่นเองเป็นผู้หยิบยื่นให้และนำมาขู่มันมันจึงขบขันและหัวเราะเอาทุกขณะที่ข่มขู่เพราะมันเห็นว่าเราโง่จนไม่ทราบว่าความข่มขู่นั้นก็คือตัวกิเลสซึ่งเป็นเรื่องมันดีๆนั่นเองถ้าอยากให้มันกลัวและวิ่งหนีต่อหน้าต่อตาแล้วก็จงดำเนินตามวิธีที่สอนแล้วนั้นคือที่ไหนกลัวยิ่งเข้าไปยิ่งอยู่ยิ่งพิจารณาไม่ลดละความเพียรตายก็มอบถวายพระธรรมไปเลยไม่ห่วงอะไรเสียดายถ้าอย่างนี้มันต้องบ้านแตกสะแรกขาดแน่ๆพากันวิ่งหนีจนหลงแม่หลงลูกแบบชลมุนวุ่นวายยิ่งกว่าไฟไหม้เมืองหลวงเสียอีกใครไม่เคยเห็นไฟไหม้เมืองหลวงลองดัดสันดานกิเลสด้วยวิธีที่กล่าวมา ลองดูจะเห็นกิเลสวิ่งหัวซุกหัวซุนหมุนติ้วลืมเป็นลืมตายออกจากใจยิ่งกว่าไฟไหม้บ้านเป็นไหนๆผมเคยทำได้ผลประจักษ์มาแล้วใครไม่มาโกหกได้จึงกล้าพูดเต็มปากไม่กระดักอายว่าใครจะหัวเราะหรือจะเห็นด้วยเลยเรื่องมันเป็นอย่างนี้จริงๆที่ได้ทำมาสอนหมู่คณะบ้างตามกำลังก็ได้จากการทำมาอย่างนี้แทบทั้งนั้นจะให้ผมสอนอย่างอื่นที่ไม่เคยทำและไม่เคยเห็นผลมานั้นผมสอนไม่ได้จะเป็นการอุตริกันเล่นแต่ทำคนอื่นให้เสียผมทำไม่ลงถ้าอย่างที่สอนมานี้ก็ถึงไหนถึงกันเพราะเป็นความแน่วแน่ของตัวเองว่าได้เคยทำมาอย่างนี้และได้เห็นผลมาอย่างนี้จริงๆประจักษ์ใจใครอยากเห็นกิเลสหลุดลอยออกจากใจก็ควรพยายามทำตามแบบที่สอนมานี้ใครอยากเห็นกิเลสขนลูกหลานและทัพสัมภาระต่างๆมาตั้งบ้านเรือนและที่ทำงานตลอดที่ขับถ่ายต่างๆบนหัวใจแล้วก็ดำเนินแบบวิธีหมอบราบหมอบคาบกิเลสตัวใดกระดิกตัวออกมานิดก็หมอบราบทำความเคารพมันผู้นั้นก็จะเป็นเจ้าของแห่งภพชาติคือความเกิดตายเกิดตายอยู่ประจำวัฏวนไม่ต้องหนีพ้นมันไปไหนได้ตลอดอนันตกาลเพราะทางเดินของกิเลสและผู้สั่งสมกิเลสก็คือเรื่องเกิดตายเท่านั้นซึ่งผิดกับทางเดินของธรรมและผู้สั่งสมธรรมเพื่อตัดกิเลสวัฏฏะออกจากใจไปทุกประโยคแห่งความเพียรเย็นไม่หยุดรุดหน้าสู้แบบกล้าตายแม้ใจที่เคยอ่อนแอมาก็กล้าแข็งได้จนกลายเป็นใจวิวัฏฏะในคนผู้เป็นนักสู้นั้นเมื่อใจกลายเป็นวิวัฏฏะแล้วเรื่องกิเลสชนิดต่างๆไม่ต้องกล่าวถึงมันก็ได้หายซากไปหมดนี่พวกเราจะเอาอย่างไรดีจะเป็นนักต่อสู้เพื่อเกิดตายหรือจะเป็นนักต่อสู้เพื่อรื้อภพรื้อชาติที่ฝังเชื้ออยู่ในใจของพวกเราทุกคนให้สิ้นไปรีบวินิจฉัยตัวแต่บัดนี้อย่าเนิ่นนานอย่าเข้าใจว่าลมหายใจจะยืดยาวเหมือนสายไฟฟ้าแต่ความสั้นยาวของมันเพียงขนาดที่สูบเข้าสูบออกแค่ปอดมาจมูกนี้เท่านั้นอย่าพากันหลงลมว่าเป็นของยืดยาวเลยที่เขียนผ่านมานี้เป็นโอวาทที่ท่านอบรมพระปฏิบัติในวาระต่างๆเวลาท่านแสดงเพื่อปลุกใจให้เกิดความกล้าหาญรื่นเริงในธรรมปฏิบัติเนื้อธรรมรู้สึกว่าเข้มข้นมากผิดธรรมดาผู้ไม่เคยได้ยินแทนที่ใจจะสงบในเวลาฟังเท่าที่ควรจะเป็นแต่กลับกลัวจนตัวสั่นไปก็มีเข้าใจว่าท่านดุดาคูเข็นความจริงเป็นวิธีการแสดงธรรมที่เหมาะแก่การสถานที่และบุคคลที่รับฟังในขณะนั้นเท่านั้นไม่ได้มีความโกรธความโมโหแฝงออกมาด้วยเลยแต่ท่านที่เคยฟังแล้วยิ่งได้ยินท่านเร่งเนื้อธรรมและความเข้มข้นมากขึ้นเพียงไรใจยิ่งเกิดความสงบเย็นมากเพียงนั้นราวกับท่านช่วยสับช่วยฟันกิเลสภายในให้ขาดเป็นชิ้นเป็นอันออกจากใจให้เห็นประจักษ์ตาประจักษ์ใจในขณะฟังด้วยเหตุนี้พระปฏิบัติจึงสนใจต่อการฟังกับครูอาจารย์ที่ตนเคารพนับถือมันมีวันอิ่มพอตลอดมาจนทุกวันนี้การแสดงธรรมภาคต่างๆแก่ผู้มาอบรมศึกษาตามการนั้นคณะกรรมฐานสายท่านอาจารย์มั่นถือเป็นประเพณีสำคัญสืบทอดกันมาทั้งฝ่ายคณาจารย์และคณะปฏิบัติผู้มาอาศัยมิได้ขาดเพราะการแสดงธรรมภาคปฏิบัติขั้นต่างๆนับแต่สมาธิอย่างอ่อนถึงสมาธิเต็มภูมิและปัญญาอย่างอ่อนถึงปัญญาอันละเอียดที่สุดเป็นการแสดงแผนที่การดำเนินทางจิตใจโดยตรงของคณาจารย์ผู้ถอดออกจากความรู้ความเห็นของตนจากภาคปฏิบัติจริงๆเพื่อผู้มาอบรมได้ก้าวเดินตามและทดสอบกับใจของตัวว่าผิดแผกแตกต่างกันอย่างไรบ้างเมื่อยังไม่แน่ใจตอนใดก็เรียนถามเพื่อท่านจะได้อธิบายเพิ่มเติมและแก้ไขในจุดที่เห็นว่ายังบกพร่องไม่ปฏิบัติไปแบบสุ่มเดาตามความคิดเห็นของตนโดยลำพังคณะปฏิบัติโดยมากเรียนธรรมจากอาจารย์โดยตรงนับแต่ขั้นเริ่มต้นฝึกหัดภาวนาถึงขั้นสูงสุดคอยสดับและทดสอบกับครูอาจารย์อยู่เสมอขณะภาวนาเกิดความรู้ความเห็นอย่างไรขึ้นมาบ้างก็มาเล่าถวายท่านเพื่อท่านจะอธิบายเพิ่มเติมเสริมต่อสติปัญญาให้เป็นทอดๆและแก้ไขกันไปเป็นพักๆทั้งสมาธิทุกขั้นปัญญาทุกภูมิเฉพาะสมาธิขั้นต้นก็ยังไม่สู้สำคัญนักจะมีอยู่บ้างก็เป็นบางรายที่มีความรู้แปลกๆเกี่ยวกับสิ่งภายนอกที่อาจารย์จะคอยให้อุบายวิธีปฏิบัติต่อสมาธิประเภทนี้เพื่อความถูกต้องต่อไปวิธีปฏิบัติต่อสมาธิของแต่ละรายก็ยึดหลักการที่เคยปฏิบัติมาแล้วเช่นผู้มีความสงบได้ด้วยธรรม มีอานาปานสติเป็นต้นก็ยึดธรรมนั้นปฏิบัติต่อไปเป็นลำดับไม่ลดละปล่อยวางผลปรากฏมีข้อแปลกต่างอย่างไรบ้างก็มาเล่าถวายอาจารย์เพื่อท่านจะได้ชี้แจงให้เป็นที่เข้าใจและปฏิบัติต่อไปโดยสม่ำเสมอไม่ผิดพลาดส่วนปัญญาเป็นสิ่งที่จะต้องทดสอบกันอยู่เสมอระหว่างผู้ปฏิบัติกับอาจารย์เพราะเป็นเรื่องสลับซับซ้อนอยู่มากเป็นพิเศษแต่จะอธิบายข้างหน้าเมื่อถึงวาระพระธุดงค์สายท่านอาจารย์มั่นท่านถืออาจารย์และเคารพอาจารย์มากเป็นชีวิตจิตใจจริงๆเพราะเรียนธรรมจากใจอาจารย์มาเป็นธรรมของตนหรือจะเรียกว่าถอดจากใจหนึ่งไปสู่อีกใจหนึ่งก็ไม่น่าจะผิดเพราะเรื่องเป็นอย่างนั้นเมื่อพระปฏิบัติมาอยู่รวมในสำนักอาจารย์เดียวกันต้องมีการประชุมอบรมและปรึกษาหารือกันเสมอผู้มีปัญหาเฉพาะตนก็เรียนศึกษาอาจารย์ตามจุดที่สงสัยในโอกาสอันควรเมื่อท่านชี้แจงให้ฟังเป็นที่เข้าใจแล้วก็นำไปปฏิบัติพยายามทำความรู้ความเห็นและการปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางที่ท่านแนะนำแล้วถ้ามีข้อข้องใจในวาระต่อไปก็เรียนศึกษาท่านอีกนักปฏิบัติรูปอื่นก็ปฏิบัติโดยทำนองเดียวกันในเวลาเกิดข้อข้องใจขึ้นมาไม่ให้เกี่ยวความสงสัยนั้นๆหมักหมมเอาไว้ซึ่งเป็นการชักช้าต่อทางดำเนินหรืออาจเป็นภัยแก่ตนเองได้เพราะเป็นทางไม่เคยเดินซึ่งอาจมีผิดพลาดได้โดยเจ้าตัวไม่รู้คณะปฏิบัติท่านถือกันอย่างนี้ใครมีอะไรก็เปิดเผยต่อครูอาจารย์หรือหมู่เพื่อนที่เห็นว่าจะพอแก้ไขความสงสัยได้ในวงปฏิบัติท่านอยู่ร่วมกันด้วยความหวังพึ่งกันจริงๆไม่สักแต่อยู่ความเกี่ยวเนื่องในการเป็นอยู่ระหว่างกันและกันท่านมีความสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกต่อกันมากนับแต่อาจารย์ลงมาถึงเพื่อนพรหมจรรย์ด้วยกันมีความเคารพรักกันมากเมื่อมีสิ่งจะควรปรึกษาปรารภกันต่างหวังความรู้ความเข้าใจต่อกันจริงๆโดยไม่มีทิฏฐิมานะใดๆแฝงอยู่การอยู่ร่วมกันจึงเป็นความร่มเย็นผาสุกไม่ค่อยมีเรื่องราวเกิดขึ้นในวงปฏิบัติความพร้อมเพรียงสามัคคีกันความเมตตาเฉลี่ยเผื่อแผ่กันด้วยสังคหวัตถุและอัตธรรมต่างๆความยอมตนต่อกันนับว่าท่านปฏิบัติได้ดีเป็นที่น่าเลื่อมใสทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อยมีความเคารพกันตามอายุพรรษาและคุณธรรมไม่มีอาการจองหองพองตัวมีแต่ความอ่อนน้อมถ่อมตนเจียมตัวอันเป็นมัญญาติดีงามต่อกันเป็นนิสัยอยู่ร่วมกันด้วยความหวังพึ่งสุขพึ่งทุกข์พึ่งเป็นพึ่งตายกันจริงๆประหนึ่งเป็นอวัยวะอันเดียวกันปัจจัย4ที่เกิดมีขึ้นมากน้อยภายในวัดท่านจัดการเฉลี่ยเผื่อแผ่ให้ทั่วถึงพระภิกษุสามเณรทั่วทั้งวัดนอกจากสิ่งของมีน้อยไม่สามารถแจกจ่ายให้ทั่วถึงก็แจกให้เฉพาะท่านที่จำเป็นไปก่อนเมื่อเกิดมีขึ้นทีหลังค่อยพิจารณากันต่อไปตามความจำเป็นของผู้ที่จะควรได้รับก่อนและหลังและพยายามแจกจ่ายให้ทั่วถึงตามปัจจัย4มีมากน้อยสิ่งของที่มีผู้ถวายพระเถระที่เป็นหัวหน้าจะต้องเรียกพระในวัดมาจัดการแจกแบ่งให้ทั่วถึงพระเนนด้วยใจเมตตาราวกับเป็นลูกในหัวอกของท่านเองจริงๆความรักสงสารพระเนนตลอดการวางตัวท่านทำเหมือนพ่อแม่กับลูกปฏิบัติต่อกันเป็นแต่ท่านไม่นำกิริยาโลกของพ่อแม่กับลูกที่อาจมีการหยอกเล่นกันตามประสาของความรักสงสารกันมาใช้ในวงศาสนาเท่านั้นการดูแลสอดส่องมัญญาติอัธยาศัยของพระเนรในปกครองและการแนะนำสั่งสอนตักเตือนว่ากล่าวท่านถือเป็นกิจสำคัญประจำหน้าที่ไม่ให้บกพร่องตลอดไปแม้พระเนรในปกครองก็กลัวอาจารย์มากเคารพมากรักมากเลื่อมใสมากพอๆกันทางฝ่ายอาจารย์ก็เมตตารักสงวนมากเช่นกันใครผิดต้องเรียกมาว่ากล่าวสั่งสอนและดูด่าโดยไม่มีการเกรงใจใดๆเลยเพราะถือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างสนิทชนิดแยกไม่ออกด้วยกันทั้งสองฝ่ายการปกครองจึงง่ายเพราะต่างฝ่ายต่างเป็นธรรมด้วยกันการทำผิดด้วยเจตนานั้นคณะปฏิบัติถือกันมากแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ไม่เป็นที่ไว้วางใจครูอาจารย์และหมู่เพื่อนเลยนอกจากระบายรายนั้นออกเสียหมู่คณะจึงจะมีความสงบสุขที่ท่านแสดงความรังเกียจผู้ทำผิดด้วยเจตนานั้นเป็นความชอบธรรมแล้วเพราะคนเราเมื่อผิดด้วยเจตนาแม้ในเรื่องเพียงเล็กน้อยก็คงเพื่อเรื่องใหญ่ในวาระต่อไปอย่างไม่สงสัยที่ท่านพยายามตัดต้นเพลิงเสียแต่ต้นมือจึงเป็นสามีกิจกรรมที่ควรเห็นด้วยการประชุมฟังการอบรมในพรรษาโดยมาก7 วันต่อครั้ง ดังที่เขียนไว้ในประวัติท่านพระอาจารย์มั่นวันธรรมดาท่านผู้ใดมีข้อข้องใจจะไปเรียนถามท่านก็ได้ตามโอกาสที่ท่านว่างเวลาพักอยู่ในสำนักท่านต่างองค์ต่างหาที่เหมาะสมในป่านอกวัดเป็นที่เดินจงกรมและนั่งสมาธิภาวนาตามอัธยาศัยทั้งกลางวันกลางคืนหลายรายเวลานอกพรรษาท่านชอบออกไปแขวนกฎอยู่ห่างๆจากสำนักเพื่อสะดวกแก่ความเพียรแต่เวลาปัดกวาดลานวัดและทำกิจต่างๆตลอดการบิณฑบาตการขบฉันท่านมารวมกับหมู่คณะเป็นปกติการเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิภาวนาของท่านไม่มีกำหนดเวลาตายตัวว่าต้องทำเวลาใดเท่านั้นพอว่างเมื่อไรท่านก็ทำของท่านเมื่อนั้นการกำหนดเดินหรือนั่งทำความเพียรนานเท่าไรก็เช่นกันไม่มีกำหนดตายตัวบางองค์ท่านเดินจงกรมแต่หัวค่ำจนสว่างก็มีในบางคืนเดิน2 3 4 5ชั่วโมงก็มี6 7ชั่วโมงก็มีการนั่งสำหรับผู้ฝึกหัดใหม่นั่งได้ราวชั่วโมงและค่อยขยับขึ้นไปเรื่อยๆตามความชำนาญและความสามารถทางจิตใจผู้ที่เคยนั่งอยู่แล้วก็นั่งได้นานยิ่งจิตมีภูมิสมาธิหรือปัญญาด้วยแล้วก็ยิ่งนั่งได้นานครั้งหนึ่งๆตั้ง 3-4 ชั่วโมงบ้าง 5-6 ชั่วโมงบ้าง 7-8 ชั่วโมงบ้างนั่งได้ตลอดรุ่งบ้างการเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิภาวนาครั้งละ 3-4-5 ชั่วโมงสำหรับท่านที่เคยทำมาเป็นประจำแล้วท่านถือเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาไม่มีการเจ็บปวดเมื่อยขบอะไรเลยเพราะการเดินหรือการนั่งก็เพื่อปฏิบัติต่อจิตใจโดยเฉพาะและมีความสนใจต่องานทางใจมากกว่าจะมาสนใจกังวลกับความเจ็บปวดต่างๆของร่างกายฉะนั้นเวทนาทางกายจึงไม่ค่อยรบกวนท่านเหมือนนั่งธรรมดาไม่ได้ภาวนาท่านที่มีภูมิจิตสูงทางสมาธิเวลาเข้าที่ภาวนาพอจิตรวมลงแล้วพักอยู่เป็นเวลาตั้งหลายชั่วโมงจึงถอนขึ้นมาเช่นนี้เวทนาไม่มีมารบกวนได้ถ้าจิตยังไม่ถอนขึ้นมาตราบใดเวทนาก็ยังไม่เกิดอยู่ตราบนั้นด้วยเหตุนี้การเดินหรือการนั่งของผู้มีภูมิจิตกับผู้ยังไม่มีภูมิจิตจึงต่างกันอยู่มากในบุคคลคนเดียวกันนั่นแหละเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิทั้งที่จิตยังไม่มีภูมิธรรมอะไรเลยกับเวลาจิตมีภูมิธรรมแล้วยังต่างกันอยู่มากมายเช่นเวลาฝึกหัดใหม่ๆเดินหรือนั่งเพียงชั่วโมงเดียวก็แย่อยู่แล้วพอจิตมีภูมิธรรมแล้วเดินหรือนั่งตั้งหลายชั่วโมงก็ไม่มีเวทนามารบกวนจึงทำให้เห็นได้ชัดว่าเรื่องใหญ่ขึ้นอยู่กับใจมากกว่ากายอีกประการหนึ่งอากาศพอเย็นสบายหรือมีฝนพรำเล็กน้อยทำให้ร่างกายสบายจิตใจปลอดโปร่งดีขณะเข้าที่ภาวนาจิตจะผิดปกติกว่าเดิมทั้งทางสมาธิและทางปัญญาคือจิตจะลงได้เร็วและพักอยู่ได้นานจึงจะถอนขึ้นมาขณะจิตถอนขึ้นมาร่างกายจะไม่รู้สึกเจ็บปวดที่ไหนเลยใจจึงสำคัญในตัวคนท่านทำความเพียรท่านทำอย่างเอาจริงเอาจังตั้งหน้าทำงานในหน้าที่อันเดียวไม่มีอะไรมายุ่งเกี่ยวความเพียรจึงสืบต่อกันทั้งเหตุและผลกลมกลืนกันไปโดยสม่ำเสมอความเจริญทางใจก็ปรากฏชัดขึ้นทุกระยะจะเป็นสมาธิก็ทราบชัดว่าจิตลงได้ละเอียดละออทางปัญญาก็ทราบชัดว่ามีความแยบคายไปทุกระยะที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์เครื่องพิจารณาใจก็ค่อยๆผุดโผล่ขึ้นจากเปลือกตมคือกิเลสชนิดต่างๆโดยลำดับเหมือนพระอาทิตย์อุทัยขึ้นจากพื้นพิภพส่องแสงสว่างมาสู่โลกฉะนั้นผลเหล่านี้แลทำให้ท่านนักปฏิบัติทั้งหลายเพลินในความเพียรจนลืมมืดลืมสว่างลืมวันคืนเดือนปีนาทีโมงเพราะความไม่สนใจคำนึงสิ่งที่จดจ่อต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลาก็คือความเพียรกับสติปัญญาที่จะนำชัยชนะมาสู่ตนอยู่ทุกระยะที่บำเพ็ญเห็นความพ้นทุกข์ปรากฏอยู่กับใจดวงกำลังถูกเวิร์กจอกแหนคือกิเลสชนิดต่างๆที่ปกคลุมออกด้วยสติปัญญาไม่ขาดวรรคขาดตอนนั่งอยู่ก็เวิร์กยืนอยู่ก็เวิร์กเดินอยู่ก็เวิร์กนอนอยู่ก็เวิร์กเว้นแต่หลับพอตื่นนอนขึ้นมาก็เตรียมเวิร์กจอกแหนคือกิเลสออกจากใจเท่านั้นเป็นกิจที่จำเป็นคู่กับชีวิตท่านจริงๆบรรดาครูอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติมาก่อนจะได้มาเป็นอาจารย์สั่งสอนประชาชนรู้สึกมีความเข้มแข็งบึกบึนและได้รับความทุกข์ลำบากจากการฝึกทรมานคล้ายคลึงกันทั้งที่ล่วงไปแล้วและยังมีชีวิตอยู่ฉะนั้นผู้มีความมุ่งหวังต่อธรรมดังที่ท่านรู้เห็นและแสดงให้ฟังจึงไม่ควรปฏิบัติลัดคิวเอาตามใจชอบแบบที่โลกเขาทำกันได้ผลควรทราบว่า ทำกับโลกผิดกันมากถ้าไม่เดินตามแบบที่ท่านพาดำเนินมาแต่จะเอาความสะดวกเข้าว่าแบบรัดคิวให้เป็นธรรมสมัยใหม่ขึ้นมาในใจนั้นน่าจะไม่มีหวังเพราะธรรมมิได้เป็นไปตามสมัยเก่าและใหม่แต่ธรรมก็คือธรรมโลกก็คือโลกมาดั้งเดิมมิได้เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติธรรมจึงควรดำเนินตามเหตุที่เหมาะสมผลที่พึงหวังจึงจะมีทางเกิดได้การจะดัดแปลงธรรมเอาตามชอบใจไม่คำนึงดูความควรหรือไม่ควรจึงเป็นเหมือนการปฏิบัติแบบรัดคิวส่วนผลที่มุ่งหวังจะเป็นความขาดคิวหรือตกรอบไปใช่ไม่ได้จะเกิดความเสียใจและหมาเอาว่าตนทำรอดตายไม่ได้รับผลเท่าที่ควรไม่ทำเสียดีกว่าคำว่าดีกว่าด้วยการไม่ทำเพราะความเข้าใจผิดก็จะกลายเป็นพิษเผาตนไปนานกลายเป็นผิดสองซ้ำย้ำสองหนซึ่งล้วนเป็นการทำลายตนให้เสียไปเปล่าเพราะความมักง่ายชอบปฏิบัติแบบรัดคิวจึงขอเตือนไว้พอเป็นข้อคิดว่าทำเป็นธรรมชาติที่มีกฎเกณฑ์ทั้งฝ่ายเหตุฝ่ายผลผู้บำเพ็ญธรรมเพื่อหวังประโยชน์และความเป็นสิริมงคลแก่ตนจึงควรสังเกตวิธีปฏิบัติด้วยดีไม่เห็นแก่ได้แก่การกระทำอันเป็นลักษณะแผลงแฝงเข้ามาในวงการปฏิบัติเนื่องจากความเป็นคนสมัยใหม่และอยากดังเป็นตัวจักพาหมุนให้ผิดทางปราที่ท่านปฏิบัติและรู้เห็นมาก่อนจึงเลือกเฟ้นแล้วเฟ้นเล่าด้วยปัญญาแหลมหลักกว่าจะนำธรรมออกในนามสวากขาธรรมว่าตรัสไว้ชอบแล้วถูกต้องสมบูรณ์เต็มที่แล้วเหมาะสมแก่การสถานที่และสมัยธรรมนิยมเต็มที่แล้วสมบูรณ์ทั้งอรรถะทั้งพยัญชนะถือเอาใจความก็ว่าสมบูรณ์เต็มที่แล้วทั้งเหตุและผลควรแก่การปฏิบัติตามไม่มีเคลือบแคลงสงสัยนับแต่ขั้นกัลยาณธรรมถึงขั้นอริยธรรมถ้าเป็นนามของผู้ได้รับผลก็เป็นกัลยาณชนและอริยชนไปตามลำดับจนถึงอรหันตบุคคลไม่มีบกพร่องทางคุณธรรมที่เกิดจากการปฏิบัติเป็นมัชฌิมาผู้ปฏิบัติเป็นมัชฌิมาตามหลักธรรมมีแสดงไว้ว่าศีลสมาธิปัญญาคือการที่ควรมีศีลก็ควรสนใจในศีลการที่ควรมีสมาธิความสงบใจก็ควรสนใจในการทำสมาธิให้เกิดการที่ควรมีปัญญาก็ควรเจริญปัญญาให้เกิดไม่ส่งเสริมหรือลบล้างส่วนใดส่วนหนึ่งให้เสียไปอันเป็นการลบล้างตนให้เสียไปในขณะเดียวกันเพราะศีลสมาธิปัญญาเป็นธรรมสมบัติเกี่ยวเนื่องกันที่ผู้ปฏิบัติจะควรสนใจเสมอกันตามการเวลาที่ควรจะเจริญในธรรมใดเวลาใดไม่เป็นสิ่งที่ควรผลักออกหรือคัดเลือกเอาตามใจชอบอันเป็นความเห็นผิดทั้งนี้เนื่องจากธรรมไม่ใช่กองสมบัติต่างชนิดกันโดยเป็นกองเงินกองทองและกองเพชรนิลจินดาว่าตนชอบสิ่งนั้นไม่ชอบสิ่งนี้แล้วตัดออกแต่เพราะศีลสมาธิปัญญาเป็นคุณธรรมเกี่ยวเนื่องกันกับการปฏิบัติของผู้ต้องการคุณธรรมนั้นๆจะควรปฏิบัติให้กลมกลืนกันไปตามความจำเป็นของศีลสมาธิปัญญาแต่ละประเภทคือศีลนั้นเป็นพื้นของผู้มีศีลที่รักษาอยู่ประจำส่วนสมาธิกับปัญญานั้นจะควรปฏิบัติอย่างไรจึงจะเหมาะสมเพื่อกำลังจะได้เพิ่มขึ้นเป็นคู่เคียงกันไปไม่ให้บกพร่องด้านใดด้านหนึ่งการปฏิบัติต่อธรรมทั้งสองประเภทนี้มีดังนี้คือถ้าสมาธิยังไม่มีเลยก็ควรพยายามให้มีขึ้นด้วยการบริกรรมภาวนาหรือวิธีใดที่ถูกกับจริตนิสัยซึ่งควรจะทำให้สมาธิเกิดขึ้นได้ถ้ามีบ้างแล้วก็ควรเจริญวิปัสสนาปัญญาไปด้วยกันตามโอกาสที่สมาธิถอนขึ้นมาและมีกำลังพอควรแล้วการพิจารณาทางปัญญานั้นควรแยกแยะธาตุขันธ์มีรูปขันธ์เป็นต้นออกพิจารณาโดยอนุโลมปฏิโลมถอยหน้าถอยหลังกลับไปกลับมาโดยทางปฏิกูลหรือทางไตรลักษณ์จนมีความชำนิชำนาญคล่องแคล่วอันดับต่อไปก็พักจิตโดยทางสมาธิดังที่เคยทำมาอย่างนี้เรียกว่าการบำเพ็ญสมาธิและปัญญาให้เป็นไปโดยสม่ำเสมอไม่หย่อนในธรรมนั้นยิ่งในธรรมนี้เพราะสมาธิกับปัญญาทั้งสองนี้เป็นธรรมพยุงจิตให้เจริญขึ้นโดยลำดับไม่มีวันเสื่อมคลายผู้บำเพ็ญจึงควรสนใจทั้งสองอย่างให้สม่ำเสมอกันแต่ต้นจนอวสานแห่งการบำเพ็ญเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีมิใช่ธรรมล้าสมัยและมิใช่ธรรมเลยสมัย แต่เป็นธรรมที่เหมาะกับทุกยุคทุกสมัยตลอดมาและตลอดไปเป็นอนันตกาลไม่มีการสถานที่และบุคคลมาบังคับให้ทำเหล่านี้ต้องเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นเป็นธรรมที่เหมาะกับกิเลสทุกประเภทที่มีอยู่ในใจสัตว์ไม่มีสิ่งใดยิ่งไปกว่าผู้ปฏิบัติจึงควรทำให้เหมาะสมกับธรรมที่จะนำไปแก้กิเลสชนิดต่างๆ

พระเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้ามูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.hluangta.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. พอดแคสต์เลดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ C แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่30000ในรับสัญญาณแนวนอนหรือ H ค่าออดิโอ PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTทีวีผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัว LINE ID @hluangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับ

เสียงธรรมบ้านตาล SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนและแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

มหาบุญมหากุศลเพื่อคนทั้งแผ่นดินงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์และเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ตลอดจนศรัทธาสาธุชนผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าม่านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันศุกร์ที่29และวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569และนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: วันนี้พี่น้องทั้งหลายได้พร้อมใจกันทั่วประเทศไทยมาบำเพ็ญการกุศลเพื่อแผ่ส่วนกุศลให้บรรดาสัตว์ทั้งหลายที่ตายเป็นเปรตเป็นผีมีจำนวนมากยิ่งกว่ามนุษย์เราที่อยู่ในเมืองในโลกนี้มีกี่ล้านคนพระพุทธเจ้าองค์เชี่ยวชาญและสาวกลงมามองเห็นหมดบรรดาเปรตทั้งหลายที่มาขอส่วนบุญส่วนกุศลเปรตบางประเภทก็มียากมีวงได้รับส่วนอนุโมทนาบุญกุศลจากบรรดาญาติทั้งหลายเลื่อนชั้นเลื่อนภูมิขึ้นไปจนกระทั่งไปสวรรค์เลยมีเยอะนะจากการกุศลที่อุทิศส่วนกุศลให้เหล่านี้จากพี่น้องทั้งหลายทั่วประเทศไทยไอ้พวกที่มีญาติเราก็แผ่ส่วนกุศลทั้งที่มีญาติทั้งที่ไม่มีญาติให้ทั่วถึงกันหมดให้รับความสม่ำเสมอภาคกันไปในการอุทิศส่วนกุศลแผ่ส่วนบุญให้ทั่วแดนโลกธาตุคือสัตว์โลกทั้งหลายเต็มอยู่นี้ด้วยความหวังพึ่งผู้อื่นมากมีจำนวนมากนะพวกเปรตพวกผีมีจำนวนมากยิ่งกว่าคนทั่วประเทศไทยเรามีกี่ล้านคนพวกนี้ยังมีมากกว่านี้อีกนะเราจะไปลบล้างคำสอนของเจ้าลบล้างไม่ได้นะเป็นพื้นเพมาจากสดาองค์เอกทุกๆพระองค์ไม่มีองค์ไหนที่จะลบล้างกันเลยบรรดาพระพุทธเจ้าที่มาตรัสรู้นี้มีกี่พระองค์เทียบกับถ้ำน้ำมหาสมุทรทะเลหลวงมากกว่ามากขนาดนั้นไม่มีองค์ใดที่จะคัดท่านต้านทานกันว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดเพราะรู้เห็นด้วยกันหมดแล้วข้านกันได้ยังไงนั่นแหละท่านเหล่านี้นะเป็นผู้นำของพี่น้องหลายและจะลื้อขนสัตว์โลกผู้ที่ได้รับความรู้ความจนที่หวังพึ่งผู้อื่นพอที่จะพึ่งได้ก็ยังรีบพวกเราทั้งหลายได้อุทิศส่วนกุศลในวันนี้นะนี่มันเป็นวันโยมแม่ตายเอาอันนี้เป็นต้นเหตุในบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่มีทั่วโลกมากที่ก็โยมแม่เป็นไหนๆนั่นแหละที่นี่เรายกอันนั้นขึ้นมาเว้ยเพียงอาศัยโยมแม่เป็นต้นเหตุตอนนั้นกรุณาพี่น้องไหนทราบเอาไว้ธรรมะของพระเจ้าไม่มีสองพูดอย่างไรเป็นอย่างนั้นหูหนวกตาบอดไม่มีความหมายคนตาดีเพียงคนเดียวเห็นหมดพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นผู้สิ้นกิเลสแล้วโดยสิ้นเชิงมาสั่งสอนสัตว์โลกได้โลกวิถูรู้แจ้งและเห็นจริงโลกทุกสัตว์ทุกส่วนอโลกุตปาสว่างแจ้งทั้งกลางวันกลางคืนโลกมาเห็นโลกตาบอดก็ตามพระพุทธเจ้าตาดีเห็นหมดด้วยกันจึงไม่มีการข้านกันนั่นแหละพี่น้องเราจำไว้
0: วันศุกร์ที่29เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นและปฏิบัติภาวนาวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:00 นพระภิกษุสามเณรออกรับบิณฑบาตและในปีนี้ทางวัดได้จัดสถานที่ให้ศรัทธาญาติโยมผู้มาร่วมงานร่วมทำบุญตักบาตรณบริเวณถนนทางเดินรอบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเวลา 8:00 นถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์สามเณรเวลา 9:00 นร่วมทำบุญมหาสังฆทานอุทิศให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทั่วสามแดนโลกธาตุจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธีท่านสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีวัดป่าบ้านตาดโดยพระสุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์เลขที่บัญชี 510-425-230-5 จึงขอกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์และเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ตลอดจนศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมงานบุญเปิดสามแดนโลกธาตุณวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันศุกร์ที่29และวันเสาร์ที่30เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569โดยพร้อมเรียงกันครับสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการนิทานหลวงตาครับ
1: ที่มาสร้างวัดป่าบันจากที่แรกก็เหมือนกันนะจริงมันอดที่เพราะมันความมันคิดที่ไรมันเป็นให้เห็นทุกทีที่นี่ก็เหมือนกันแล้วปลูกไอ้ดำไอ้โยมแม่เขาผสมยาหายเลยนะยายาเข้าไอ้ดำแล้วเลยเอาไอ้ดำมันมาปลูกไว้ตะวันออกกุฏิแต่ก่อนมันไม่มีต้นไม้เหล่านี้ไม่มีมันโล่งไปหมดต้นไม้ขึ้นทีหลังนี่มันเขียวชะอุ่มนะต้นอ้อยนะโอ้ยสดสวยงดงามมากเป็นพุ่มขึ้นสวยงามแล้วก็คิดมันจะขนองอะไรก็ไม่รู้ละเพราะเป็นเหตุมาจากน้องขือทางยงกรมเราอยู่ข้างในออกมานี้มันมีอ้อยอยู่นั่นหนูมันมากัดอ้อยกินอยู่ทุกวันคือวันลำสองลำมันออกกินอยู่ผ่านก็ปลูกไว้เฉยเราเห็นนั่นแหละพอมามองเห็นเลยระลึกถึงน้องขืออันนี้มันไม่มีหนูหนูไม่มากัดอ้อยเหมือนน้องขือว่างั้นนะต้นนั่นละอ้อยที่เราเห็นมันเขียวจะอุ่มดีแล้วก่อนทางนี้ไม่มีหนูมากัดอ้อยแล้วนึกในใจนั่นนะพอตกกลางคืนมาแหลกหมดเลยนี่นะมันเป็นอย่างนั้นนะแหลกหมดเลยนะมันถางมาจริงๆจนหมดนี่มีหรือไม่มีหนูจะว่ากันโอ้ว่าพอว่างั้นมันยังไงมากัดไอ้อ้อยของเราอ้อยนี่เราปลูกไว้สำหรับเป็นยาให้โยมแม่ทหารเฮ้ยแมวไปไหนวะเฮ้ยจะทำท่าขู่กันเฮ้ยแมวไปไหนวะว่างั้นเนี่ยหนูมาทำลายศาสนานี่นะแล้วก็พูดเฉยๆไม่มีอะไรเลยนั่นสักประเดี๋ยวนี่ท่านนั่นแหละนะเราเพราะมันเป็นเวลาปัดกวาดกอดก็ไปดูต้นอ้อยพอเสร็จแล้วเราก็ลงไปศาลาเราว่าหนูไม่มากวนมันกวนแล้วนั่นฟาดระแลกหมดร้องว่าว่าหาแมวจากนั้นก็ร้องเฉยๆร้องขู่แมวแล้วก็ไปที่ศาลาเล็กศาลาเล็กๆเลยสร้างวัดที่แล้วฟังเสียงอ่าวมาจากทางนู้นที่นี่นะอ้าวมันรู้ว่าเสียงแมวหน้านี่นะวะก็เราจะสร้างวัดก็ไม่เคยเห็นแมวมาแล้วนะแมวเหลืองสีเหลืองโอ้ยใหญ่ยาวขนาดนี้ฟังเสียงอ้าวพอดีพระเดินมาผ่านมาหน้าศาลานี่เดี๋ยวกำลังแมวกำลังเสียงอ้าวมันจะออกมานี่เราคอยดูด้วยกันว่ามันก็ออกมาจริงๆแมวก็ผ่านมาที่หนูกัดอ้อยแล้วแหละผ่านมาแล้วมาแล้วเฮ้ยมึงมาเดี๋ยวมึงจะไปทำหนูกูนั่นนะหนูก็หนูวัดแมวก็แมววัดสูจะทำกูเรียกหาสูเฉยเลยหนูมันขนองสูจะทำกันนะเขาก็เดินฉากวันนี้เห็นต่อหน้ากันโอ้ยตัวยาวขนาดนี้แมวตัวเหลืองๆนะเท่านั้นแหละตั้งแต่นั้นมาก็ไม่เห็นอีกนี่แหละความคิดอะเพราะคิดจะเป็นอย่างนั้นตอบรับกันทันทีว่าอ้อยสดเจียวงามไม่มีแมวแถวนี้ก็ไม่มีหนูมันก็ฟาดซะแล้วทีนี้ฟาดแล้วก็เรียกหาแมวอ้าวแมวก็มามันก็แปลกเหมือนกันนะดังนั้นมาก็เลยบอกหนูสูจะมาถางอย่างนี้นะถ้าสูต้องการให้สูเอาลำใดลำหนึ่งมากัดไปกินกันนะทีละลำสูจะมาถางอย่างนี้ไหมพูดเล่นกับตอนอยู่กับต้นอ้อยนั่นแหละแล้วจากนั้นมาเขาก็มาเอาทีละลำสองลำไปกินไอ้อ้อยก็ขึ้นสวยงามตามเดิมแมวก็มาเอาไปกินทีละลำสองลำเออมันแปลกอย่างไอ้เรียกหาแมวไม่เคยมีวันนั้น นี่ก็มันก็แบบเดียวกันที่อยู่ห้วยทรายกันเหมือนกัน ที่ศาลานั้นเอาไอ้หมอนมัดหมอนกองหมอนแฝนไว้บนในห้องนะแต่แฝนไว้ข้างบนตอนเช้าพระเรียนไปบอกโอ้ยหนูมากัดสายนั่นหมอนตกลงมาแล้วหนูกัดแหลกหมดเลยเราก็เลยไปดู ที่นั่นเต็มหมดห้องนั้นเข้าไม่ได้มันกัดหนูนนุ่นเลอะไปหมดก็หมอนยัดนุ่นนี่นะแล้วก็ร้องเบิกว่าคนนั้นล่ะมันแมวไปในหมอนนี่ว่าหนูกำลังทำลายศาสนาไปไหนว่าแมวนี่เราอ้าวแปลกอยู่นั่นล่ะพอหกโมงเย็นยังไม่มืดล่ะเดี๋ยวเห็นเนรเข้าไปตามธรรมดาเนรจะพระจะไม่เข้าไปหาเราเพราะเป็นเวลาเราทำความเพียรเราเดินยังโกมอยู่เนรเข้าไปมาอะไรนี่นะเพราะว่าไปบอกคนที่ครูอาจารย์เรียกหาแมวเมื่อเช้านี้แมวมาแล้วน่าเลยมาไงหมอบอยู่ใต้ถุนที่วนอันนี้นะแมวตัวใหญ่โอ้ยใหญ่มากว่ะแมวไปดูหมอบอยู่นั่นจริงๆพระก็ยืนดูอยู่ข้างนอกเขาหมอบกงกลางข้างบนเป็นห้องนู่นที่หนูกัดข้างล่างแมวเป็นหมอบอยู่นั่นนะถ้ามึงมาแล้วว่ามึงจะมาทำลายหนูนะหนูกับหนูกัดแมวก็แมวกัดคือจะทำลายกันเป็นแต่เพียงว่าขู่ขู่เท่านั้นนะใส่สูร้องไปตามทางแถวนี้นะสูจะไปกัดหนูหน้าว่าบอกมันอย่างนั้นละแล้วมันก็หมอบอย่างนั้นตั้งแต่นั้นมาแมวตัวนั้นอ้าวอ้าวมาเรื่อยแถวนั้นอวยหนูเงียบหมดเลยมันก็แปลกอยู่นะมาเรื่อยมาอยู่แถวนั้นเลยเราเดินกลัวมันก็มามันอ้าวอ้าวเดินฉากเราไปไปงั้นละสูจะทำลายหนูนะมันขู่คำรามไปงั้นละเพียงได้ยินเสียงสูหนูมันก็กลัวละเสียงคนมันไม่ได้กลัวเหมือนเสียงแมวนะครับอันนี้ก็แปลกเหมือนกันเนี่ยพอพูดอย่างนั้นมันก็มาเลยนะ มันเหมือนมีอะไรบันดาลใจอยู
2: ่ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการนิทานหลวงตาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
3: น้องสูกำลังขายยาฟังทิ้งเขาไว้ว่างทิ้งยังไม่ถึงลงทิ้งปีใหม่เลยมันติดชะงักปีใหม่ลงแล้วก็ต้นไม่ว่างทั้งเราก็เลยชะงักก่อนนี่ก็ดังจริงร่วมบุกมาเป็นรักเป็นตามร่วมมาแล้วนี่สวยเราไม่เกี่ยวจริงจริงนะมาเพื่อประเทศไทยต้องออกเมืองหน้าอีกนี่สวยพอวันพิมพ์พระนาขาซื้อลูกขาซื้อนี่สวยกว่าเราเขาอ้างว่าคือคุณหวัวทานี้ไม่กว้างขวางเหมือนพระพิมขายว่าขายคนทั่วไปชื่อเราทั้งนั้นสว่างคนนี้เราก็บอกว่าคนทั่วไปเราให้เราทั้งนั้นอยู่ว่าเราก็ว่านั่นเองตาก็ตรงนั่นอยู่เราให้หมดนี่ว่าไม่ว่าเรารวมถึงเราก็ขายทั่วไปเราให้ทั่วไปได้เหมือนกันเลยแล้วสุดท้ายสู้เราไม่ได้ทำไมวะแต่ก็ประเทศไทยลงทุนลงไหนจะมาสู้วะท่านถ้าเราเขาไม่ซื้อลิขสิทธิ์แล้วเขาจะเอาไปพิมพ์ขายเราให้เรื่องเป็นล้านแสนเราจะว่าเราเล่นเป็นล้านแสนเราเล่นก็เป็นล้านล้านเราก็ไม่ได้เราบอกเราไม่เห็นคุณค่าเงินล้านนี่ของเราต่อคนในบ้านนี่เราก็ทำทั้งโลกนะเราทำเพื่อหัวใจทำไมทำเพื่อเงินเพื่อทองเลยนี่สุดท้ายทั้งสู่เราที่ว่าเกิดทานนี่เรากว้างแสนมากกว่าเขาคุมขายโรงพิมพ์นั่นนั่งที่อยู่เนี่ยมึงเจอตัวเทศชัยมาที่รถกี่คันนี่ได้รวมตัวเข้ากันหมดเข้ากันหมดนอกจากนั้นมันส่งไปที่ต่างๆมันยี่สิบกว่าปีมาแล้วมันไม่รู้กี่ล้านมันเป็นล้านล้านล้านล้านเล่นเพียงแต่ว่าทีนี้มันเป็นชั้นแสนเล่นคือมาแต่ละตั้งเป็นชั้นแสนชั้นแสนล้นคือจะพิมพ์มากนั้นก็ได้แต่โกดังตัวมันสูงไม่พอเราก็คำนวณที่โกดังกล่าวว่าเท่าน้ำชาโกดังพอดีพอดีโกดังเร็วมันเป็นนั่นไม่นานก็หมดทั้งหมดก็สั่งเขาก็พิมพ์มาทันทีทันที เราทำงานเปิดโลกไม่เลยตาของเราจะพิมพ์เป็นแสนเป็นล้านอาพิมพ์เลยอ่ะนี่เราก็ไม่มีที่ปวดก็มีโกดังมันเดียวคนระยะไปแล้วจะมาลงพิมพ์ไหนจะมาสู้วะพิมพ์ขายอ่ะของเราพิมพ์แจกอ่ะมันสู้เราไม่ได้เลยมันก็ขังเหล็กที่บ้านเขาพิมพ์แล้วขายขั้วไปเลยกว้างสามหลังเราก็บอกเราให้ขั้วไปเลยเหมือนกันมีกว้างสามหลังว่างนั่นนี่มันก็แก้กันตรงนั้นใช่ไหมเราให้ขั้วไปเหมือนกันมีนาเราไม่ร่วมให้ไว้นั่นมันสุดท้ายของเรามากกว่าเธอกับเป็นสักกี่ว่างวะเธอพิมพ์เขาอัดรวดคนอัดไม่ทันเครื่องเชื่อมต่อหามาให้เครื่องทันสมัยทันสมัยนะก็ถ้าขนาดไหนเอาพวกเราต่อโลกนะเครื่องแต่ละเครื่องมีราคาเท่าไหร่เครื่องอัดเทปมาเต็มเลยไปแบตเตอรี่เหมือนกันอัดก็เลยอัดไปตลาดออกมาต่อโลกมาแบตเตอรี่เท่าไหร่อัดเทปเราตั้งใจทำพวกเราจะโลกเราไม่ได้หวังอะไรนี่เราบอกคงอยู่ก็หายห่วงตายก็หายห่วงถ้าไม่ห่วงอะไรนี่ละไม่ห่วงอะไรไม่ห่วงเลยยังแต่หัวใจโลกตัวเองเพราะมันจึงต้องทำตามความห่วงไว้ยิ่งเจอมาให้เราเทียบยิ่งเข็ดยิ่งร้อนตัวโลกเพราะว่าหัวใจเราดูแก่ไปยิ่งดุเก่งกว่ามันก็ว่าที่เหลือยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยแก่ไปที่เหลือยิ่งเพิ่มขึ้นบ้างที่เหลือความตามท่าที่เหลือมันโจมตีมันโจมตีทำทำให้มันเป็นห่วงเป็นใยดุด่าว่ากล่าวไงไฟในโลกมันโลกเมื่อไหร่ลดตัวเมื่อไหร่บวชผ่านรับแต่โลกกระทำมีแต่จะลงจุดเดียวกันหมดมันไม่มีใครจะขึ้นมันจะว่าไงก็ลากขึ้นมาด้วยมีจับแขนลากไปหากองไฟไม่เข้านะฟังนี่เนี่ยกองไฟไปในครัวเนี่ยจับแขนนะก็แขนในถูกจับลากเข้าไปใส่กองไฟเนี่ยมันไม่ยอมไปนะถ้าลงนรกลากขึ้นมามันก็ไม่ยอมขึ้นมันจะลงท่าเดียวจะว่าไงไม่ดูไงฟังถึงใจเปล่าล่ะลากเขาฟังไปมันไม่ยอมเข้าถ้าลงนรกลากขึ้นมามันก็ไม่ยอมขึ้นว่าไงแขนขาดมันก็ตัวมันก็ลงมันจะไม่ให้ดุไงให้ลากให้เข็นให้รุนแรงไงมันไม่ทันกันเนี่ยมึงอาจจะจำพระพุทธเจ้าสิอยากให้เห็นในรู้อย่างความรู้ของพระพุทธเจ้าของผู้สั้นสิ้นชีวิตรู้ท่านรู้ยังไงนั่นเองอยากให้เห็นมาให้รู้หน่อยมันไม่ได้เหมือนเรานี่ยังบอกเราเรามีแต่ลากกันลงนรกนั่นมีแต่ลากกันขึ้นท่านเห็นว่าเป็นภัยจริงๆพวกเรามันจับเป็นเห็นนั่นเป็นคุณคือความอยากความทะเยอทะยานเจ้าของเนี่ยมันลากเจ้าของไปมันไม่เห็นผลที่มันจะรอรับอยู่ข้างหน้าเห็นมันความอยากความทะเยอทะยานดิ้นรนอยู่ไงมันดันเนี่ยมันดันจะให้ลงเราไม่รู้หลวงพี่ถ้าลงจะรู้ว่าใครจะไปนั่นวะหัวขาดก็ขาดเลยตัวจะพิ้งไปเลยไม่ยอมลงฮะอะไรขาดก็ขาดอะไรยังเหลือจะไปเลยชุดขีดลงมานานแล้วมันใครจะไปอยู่ได้วะพระพุทธเจ้าท่านเห็นนั่นจริงอย่างที่พระโสดาบันเดินวงกลมฝ่าเท้าแตกแตกอันนี้แล้วแตกก็แตกฝ่าเท้าเอาจนสุดเหลี่ยมนั่นแหละท่านคือเห็นภัยท่านเห็นจริงเห็นแปลว่าถอยไม่ได้แล้วถอยไม่ได้แล้วมีแต่ไปข้างหน้าอยู่ดีดื้อด้วยคุณก็โทษเห็นประจักษ์เท่ากันคุณของธรรมที่จะพาให้หลุดพ้นกับเท่ากันโทษของความชั่วช้าละโมบของวัฏจักรวัฏวนไฟที่จะเผานี่ก็เท่ากันประจักษ์บนหัวใจแล้วมันจะดูได้ยังไงสองอย่างนี้เข้าถึงใจแล้วก็ดูถึงเลยว่าไม่ได้ว่ากันเลยเดินโยกมือฝ่าเท้าแตะอะไรทั้งที่ธรรมดาไม่แตะ แต่ก่อนเราก็ไม่ได้คิดอ่านไปในตำราตำนาก็อ่านไปมาท่านทำท่านเอเดวะสร้างให้ทางความเพียรพระโสนานี่พระพุทธเจ้ายกให้เป็นเอเดวะสร้างเลิศในทางความเพียรเนี่ยฝ่าเท้าแต่ท่านเอาตรงนั้นมาเป็นจุดนะโยมถ้าพูดถึงเรื่องหลักความเป็นจริงของผู้ที่รู้เห็นโทษเห็นคุณเห็นโทษในวัฏสงสารเห็นคุณในมรรคผลนิพพานแล้วองค์ไหนก็สูดวนเหมือนกันเลยแต่องค์นี้ฝ่าเท้าแตกแล้วก็ยกมาพูดทั้งๆที่องค์นั้นท่านก็ดีดเหมือนกันเลยนี่แหละพอดมีแปดหมู่เพื่อนแล้วก็เอานี่ออกมายกทั้งๆที่ท่านนั้นก็เหมือนกันอย่างว่าฉลาดนี่เหมือนกันภาษาดูดยกให้ด้วยพระยังแหลมก็หมู่เพื่อนไปอีกหลังนั้นท่านก็มีเหมือนกันเนี่ยเป็นภูมิเหมือนกันองค์นั้นมีแปดกับเพื่อนท่านก็ยกให้ยกให้ยกให้แต่พระอรหันต์ท่านตั้งให้ท่านเพราะท่านก็ไม่เป็นบ้าด้วยตั้งสมณศักดิ์ให้ท่านเอตระฆาแล้วสมณศักดิ์ศักดิ์ศรีของสมณะเข้าใจไหมล่ะยกว่างสารสนมาตั้งคำกิเลสของพวกเรานี่ตั้งไปเรายิ่งเป็นบ้าหนักเข้าไปมันผิดกันตรงนี้นะหลวงตาบัวก็ได้เอาพัดไปไว้ในตู้ไม่งั้นเดี๋ยวจะลากตู้แบบเปิดตู้แบบพัดวิ่งวัดโลกของเราดูมึงต้องไปใส่ตู้เห็นไหมนั่นไม่งั้นเราจะแบบพัดไปอวดเขาทั้งโลกมันจะเป็นบ้าที่สุดร้อนจนต้องใส่ตู้ไว้กันบ้าเอาใจป่ะกันบ้าเรียนจะเป็นบ้าจ้ะนี่เรียกว่าพระพุทธเจ้ามาอุบัติแต่ละพระมาลากมาเข็นตลอดพระพุทธเจ้าเนี่ยลากเข็นอยู่ตลอดมาจนกระทั่ง 2,500 กว่าปีแล้วนี่ตั้งแต่ไปผ่านมานี่ก็พาดบันไดเอาไว้ลากขึ้นลากขึ้นเวลาพระองค์ทรงประชนอยู่ก็ทรงแสดงด้วยพระโอษฐ์เองนั่นรอบบ้างทำประโยชน์ให้โลกรอบด้านรอบพระพุทธเจ้าพอปฏิภาณไปแล้วก็ยังเหลือแต่พระโอวาทราบขึ้นมาเวลายังทรงประชุมอยู่อากับพระอากับกิริยาทุกด้านเป็นการลากสัตว์โลกทั้งนั้นนี่เรียกว่าศาสดาศาสดาคือสอนโลกอากับกิริยาเคลื่อนไหวไปมามีตัวเองศาสดาสอนโลกทั้งนั้นไม่ได้เป็นกติเครื่องเตือนใจนี่เวลาปฏิภาณไปแล้วก็ยังเหลือแต่พระโอวาททำลากใครจะไปก็เกาะทำใครจะลงก็เกาะกิเลสให้มันพาฟัดพาเหวี่ยงจมไปถึงว่าข้อเทียบเทียมเป็นอย่างนี้แหละอำนาจของกิเลสมันรุนแรงไหมความหมายต้องความรุนแรงของกิเลสเตาไฟนี่จับมือลากเข้าไปใส่ไฟมันไม่ยอมไปลงนรกลากคืนมันก็ไม่ยอมคืนนั่นรุนแรงเนี่ยอันนี้พาให้รุนแรงมันอยู่นี่มันบีบมันดันมันขับเราไม่รู้นี่สิถ้ารู้ใครจะไปเป็นไม่รู้นี่สิถึงว่าโง่ไหนพวกเราโง่ขนาดไหนเหมือนสัตว์ตัวหนึ่งนี่แหละผิดอะไรไปพระพุทธเจ้าดูพวกเราวัดดูสัตว์ตัวหนึ่งโง่ขนาดไหนทุกทุเรศทุกสิ่งทุกอย่างเมตตาสงสารก็สุดเหวี่ยงไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าช่วยสัตว์โลกช่วยสุดคือช่วยลากนี่ทุกด้านทุกทางมันหนึ่งเห็นอยู่ประจักษ์อยู่กับสายตาเราจนตาจะแตกเห็นอยู่นั่นไม่ว่าดีว่าชั่วเห็นอยู่ตลอดรอบด้านถึงว่าโลกวิถีที่รอบด้านเห็นอยู่ตลอดไม่มีเวลาสงบเงียบธรรมชาติอันนี้ทำงานในวัฏจักรหมุนตลอดเครื่องนี้ไม่มีดับเครื่องหมุนติ้วหมุนติ้วดูหัวใจสัตว์โลกเครื่องไม่ดับก็ดูหัวใจสัตว์โลกเพราะหัวใจสัตว์โลกมันหมุนอยู่ติ้วสิ่งที่พาให้หมุนมันมีนี่มันผู้สิ้นแล้วไม่มีอะไรหมุนขาดสะบั้นไปหมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเครื่องจักรเครื่องยนต์ของวัฏจักรฟาดพังแหลกหมดไม่มีอะไรมาดิ้นมาดีดีท่านจะสนุกดูเลยสิสนุกดูโลกเพราะท่านเคยดิ้นเคยดีดมาแล้วเนี่ยเอาท่านเป็นองค์พยานหนึ่งแล้วก็ดูสัตว์โลกอีก ไม่ทราบว่าใครเป็นพยานใครมันเต็มโลกเต็มสารแบบเดียวกันหมดเราจะมาสอนโลกเพื่อโกหกได้ไงเห็นอยู่อย่างนั้นมึงต้องรู้ตัวโกหกรู้อยู่เห็นอยู่อย่างนั้นนำสิ่งที่รู้ที่เห็นมาสอนอยู่แท้ๆเลยมันยังไม่เชื่อสอนโลกมันหนาวไม่หนาวฟังดูนั่นแหละอำนาจของกิเลสมันรุนแรงขนาดรุนแรงจริงๆนะเหนื่อยแล้วกับรู้ที่แรกแสดงธรรมจักรกับเพราะหน้าสูงนั่นแหละประกาศโลกธาตุวันไรสร้างกรรมติสร้างประกรรมติสร้างประโดยติอประมาณโนจะโอโรโอปาโซโรเกปาติละห้อสีว่างไงเทือนทั่วแดนโลกธาตุไม่ใช่รถไปหรอกนั่นเราเนื้อความมาเลยแสดงธรรมจักรกับพระสูตรกับเบญจวัคคีย์ทั้งห้าพวกเทวดาทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วประกาศกันลั่นตั้งแต่ภูมิเทวดาตลอดถึงพรหมโลกในขณะเดียวกันมีกี่หาเตนะคะเนนะเตนะมูเตนะเพียงขณะเดียวเท่านั้นประกาศทั่วแดนโลกธาตุเลยเดวานังเดวานุภาวังท่านว่าตรงนั้นถ้าเรามาจับแบบนี้มันก็ไม่ทันว่าผู้แปลนี่จับออกมาเลยจะออกมาตามสูตรนะครับเริ่มโลกธาตุกันไหลมาตั้งแต่ขณะแสดงธรรมจักรกับพระสูตรพระธรรมเกิดแล้วพระธรรมเกิดแล้วที่นี่เกิดแล้วพวกเทวดาทั้งหลายยิ้มแย้มแจ่มใสประกาศกันลั่นเทวดาชั้นนี้รู้แล้วก็ประกาศถึงชั้นนั้นชั้นนั้นรู้แล้วประกาศชั้นนั้นต่อไปคู่เดียวคู่เดียวถึงกันมัดเลยถึงพรหมโลกยิ่งย่างเกี่ยมใช้ขนาดไหนเพราะเคยจมกับกองทุกข์มาจมมานานไม่มีใครมาล่างมาขีดขึ้นนี่พอธรรมจักรกับพระสูตรแสดงขึ้นนั่นนะธรรมจักรกับพระสูตรเวลาแปลว่าพระสูตรแห่งธรรมที่เป็นที่เรียกว่าสูตรแห่งจักรของธรรมจักรแห่งธรรมเนื้อหมูธรรมจักรกับธรรมจักรจักรของจักรแห่งธรรมไม่เหมือนจักรวัตจักรมันมีวัตจักรอันนี้พระองค์ยังให้เป็นไปแล้วเนี่ยแต่พระติตะดูแนวธรรมเหล่านี้พระองค์ให้เป็นไปแล้วเป็นธรรมจักรเป็นนิวัตจักรหมุนกลับหมุนกลับหมุนกลับพวกเราไม่ได้ตั้งแต่สูตรมาแปลมาอ่านเจ้ไม่ได้ตัวจริงเรียนมาแล้วจนปากแฉะท้องบนจนปากแฉะสูตรไหนสูตรไหนก็เรียบรุดมันได้แต่ลมปากเลยเมื่อได้เห็นตัวกิเลสเห็นธรรมเลยท่านแสดงธรรมมีชื่อของธรรมมีชื่อของกิเลสเห็นแต่ชื่อแต่ชื่อไม่เห็นตัวธรรมไม่เห็นตัวกิเลสไม่เห็นธรรมมันก็ไม่ตื่นในใจสิถ้าลงได้เห็นหัวใจก็ตื่นทั้งนั้นเห็นกิเลสก็ตื่นเห็นธรรมก็ตื่นตื่นทั้งสองเลยน้ำหนักเท่ากันความตื่นในใจนี่มันมีแต่ความเพียรความจดจำนะพี่ความจริงในการปฏิบัติไม่มีมันก็ไม่ปรากฏต่อไปก็จะมีแต่คำพีเต็มตู้เต็มปฏิบัติผู้สนใจปฏิบัติไม่มีหมดไปหมดไปยิ่งเหลือก็หนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นทางนี้อ่อนทางนั้นยิ่งหนักนะยิ่งเหลือไม่เคยอ่อนข้อละไม่เคยมีกิเลสเครื่องกิเลสพังไม่มีนอกจากพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านเท่านั้นทำเครื่องกิเลสให้พังนอกนั้นไม่มีมีแต่กิเลสเสริมเครื่องสร้างเครื่องตัวเองด้วยมันไม่ท่านดูเขาจะสร้างเครื่องกิเลสนะมันหมุนติ้วติ้วอันนี้แหละมันอยู่ในหัวใจของสัตว์โลกมันติดอยู่กับใจนะเพราะละเอียดพอๆกันก็ได้แต่กิเลสมันพังได้ทำจิตไม่พังมีผิดกันตอนนั้นเรื่องความละเอียดมีละเอียดสุดกิเลสก็ดีแต่มันยังละเอียดคำว่าละเอียดมันยังอยู่ในสมมุติอยู่กิเลสจะละเอียดขนาดไหนก็อยู่ในวงสมมุติแต่จิตที่พ้นจากกิเลสไปแล้วมันเป็นวิมุตติถึงว่าอันนั้นเหนือกว่าอันนี้เราติดอยู่กับจิตของสัตว์โลกให้เกิดตาเกิดตายธรรมชาตินี่ติดอยู่ในนั้นพิจารณาไปมันเห็นดิภาคปฏิบัติเท่านั้นจะจับอันนี้ได้นะเพียงเราจดจำเรียนมานี่คำพีแตกก็แตกเถอะจดพระไตรปิฎกมาก็มีแต่คำพีเปล่าๆนะทางพระพุทธเจ้าแสดงแก่พระ โพธิละบาลานเปล่านั่นนะบาลานเปล่าโพธิละโพธิละแล้วบาลานเปล่าเลี้ยงเปล่าเวลาพระแม่ครูอาจารย์ท่านมาแปลนี่ท่านแปลทางภาคปฏิบัติโพธิละตัวบาลานเปล่าหัวร้อนเปล่าหัวล้างเปล่ากินเปล่านอนเปล่าตายเปล่าย่ำลงเรื่องนี้พระแม่ครูอาจารย์มั่งแปลฟังดินั่งท่านแปลเอาความเอาจริงจังไปเรื่องปัญญาเวชัยเตภูรินี่นี่ก็ออกมาจากพระพุทธเจ้าแสดงจากพระโพธิสัตว์นั่นเองต้องทำตัวให้อะไรปัญญาเปัญญาเวชัยเตภูริภูริทัตภูริก็คือแผ่นดินแต่ท่านเทียบปัญญาความแน่นหนามันคงของปัญญาเสมอด้วยแผ่นดินไปที่ไหนสิ่งชั่วช้าละโมกพังหมดปัญญาไปไหนเหมือนกับแผ่นดินเนี่ยทับตรงนั้นแหลกเลยเทียบน้ำหนักของแผ่นดินยังไงปัญญาน้ำหนักของปัญญาก็มีฉันนั่นนั่นมาพระโพธิญาณเป็นสำเร็จพระอรหันต์จากภาษิตข้อนี้แต่เราลืมก็นานแล้วไม่ได้จบตั้งแต่ขึ้นต้นปัญญาเวชชัยเตภูริภูริทัตภูริท่านออกจากภาษิตนี่แหละอยู่ในพุทธภาษิตบทนี้นะแต่เราจำไม่หมดนั่นในเวลาเรียนนี่แต่ความจำไม่เฉยแต่ท่านมีปณิสัยสามารถที่เป็นพระอรหันต์ได้เพราะพระพุทธเจ้าจึงหาอุบายทรมานเอานั่งโพธิราชเธอจงนั่งเธอจงยืนเธอจงนอนเธอจงไปเธอจงมามีแต่โพธิราชโพธิราชบาลานเปล่าบาลานเปล่าท่านก็สลดสังเวชดิองค์อื่นก็ไม่เห็นว่าเนี่ยผู้เรียนจบพระกายปิฎกเหมือนกันท่านก็ไม่เห็นว่าทำไมเราท่านถึงได้ว่าขนาดนี้เราในอย่างหนึ่งก็จะเป็นผู้อาภัพวาสนามากที่สุดอันหนึ่งภูมินิสัยวาสนาน่าจะมีท่านแยกเป็นสองด้านเลยท่านเอาไปพิจารณาเองนะพระพุทธเจ้าลงรับสั่งอะไรแล้วเหตุผลเต็มตัวเต็มตัวอันนี้เหตุผลเต็มตัวในเราว่ามันพระพุทธเจ้าที่รับสั่งอย่างนี้นั่นแยกของท่านเป็นสองอย่างอย่างหนึ่งเราจะเป็นผู้อาภัพวาสนามากที่สุดอันประการที่สองเราน่าจะมีวาสนาปัญญาพิชิตผ่านพอที่จะบรรลุผลนิพพานได้ท่านแยกเป็นสองท่านเอาไปพิจารณาเป็นสองแง่และแง่สุดท้ายที่จะตัดบทจนก็ถ้าว่ามันหมดคุณค่าจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าก็มาทรงปรารภถึงเลยนี่ท่านยังปรารภถึงเราอยู่นี่แน่ท่านก็แยกมาอีกนะแสดงว่าเราจะมีอำนาจวาสนาอยู่นะถ้าคนผู้หมดคุณค่าจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าไม่ทรงปรารภถึงเราใครๆก็ตามท่านว่านี่ยังทรงขู่เราต่อหน้าต่อตานี่เราน่าจะมีอยู่ก็ท่านถึงได้ไปเด็ดด้วยนะหน้าบูชามากปฏิปทาของท่านนี่พอจากพระเจ้าแล้วลูกศิษย์มาเรียนปริยัติอยู่ด้วยมากมายหลายกองเอาขโมยหนีกลางคืนเลยนะไปถึงก็เตรียมบริขารออกกลางคืนเวลาดึกสงัดด้วยนะเหมือนพระพุทธเจ้าเสด็จออกทรงผนวดออกไปก็เตรียมของเสร็จแล้วก็ดึงเลยองเดียวไม่ให้ใครทราบนะบรรดาลูกศิษย์ลูกหาในวัดเต็มนี้ไม่ให้ทราบเลยไปดึกตอนกลางคืนหนีไปเลยทางสำนักที่ร่ำลือที่สุดเลยสำนักไหนว่าเป็นมีพระอรหันต์ท่านก็บึ่งเข้าไปสำนักนั่นเลยอาจารย์องค์นั้นที่เป็นอาจารย์ของท่านท่านไม่ระบุตัวไปสำนักที่เด่นๆในความเป็นผู้ทรงมากทรงผลนะท่านก็บึ่งเข้ากรมนั่นเลยพระประสมจริงนี่นะเป็นพระอรหันต์ตั้งแต่พระมหาเทระลงมาจนกระทั่งสามเณรน้อยองค์สุดท้ายเป็นพระอรหันต์ทั้งนั้นนั่นท่านเข้าถูกต้องถูกจุดไปพอไปถวายตัวเป็นลูกศิษย์ท่านท่านก็ทิ้งให้องค์นี้องค์นี้ก็ทิ้งให้องค์นั้นเลยโอ้ยไม่ไหวผมลองให้อำนั้นลองดูสิอำนั้นก็ผมไม่ไหวลองนั่นดับท่านดันนิสัยท่านดับนิสัยท่านพระอรหันต์โง่เมื่อไหร่จนกระทั่งถึงสามเณรมานั่นก็เป็นพระอรหันต์ด้วยพระอรหันต์โอ้ตายผมตายท่านอาจารย์ทำไมถึงว่าผมเป็นอาจารย์นี่ก็เน้นน้อยกับโพธิลัตจบพระไกรปิฎกก็ล่ำลืออยู่แล้วจบพระไกรปิฎกผมตายแล้วอย่างนี้จะให้ผมเป็นอาจารย์ได้ยังไงมหาเถระก็บอกเอาลองดูเนนบางทีนิสัยวาสนาเกี่ยวข้องกันนาน ท่านนั้นก็รับเลยรู้ในรู้ในญาติของอาจารย์นี่แล้วนั่นญาติท่านนั้นรู้แล้วถึงต้องหาอุบายทรมานแล้วท่านลงจริงๆนะสมจริงๆมหาเถระถ้าเป็นกรรมเถระล่ะเรียนจบประกาศไปดูเลยเนี่ยก็สามเณรน้อยเลยกลายเป็นสามเณรน้อยเป็นมหาเถระมหาเถระกลายเป็นสามเณรน้อยไปนะเวลาอุปถัมภ์ประทับกันเหมือนกันเลยท่านนอกกายสลายตัวต่อกันจริงๆถ้าไม่ทำจากกิริยานะทำถึงน้ำใจจริงๆออกมาจากน้ำใจเนี่ยจะสั่งเสียอะไรเราบอกสั่งอะไรเอาหมดสั่งอะไรได้เอาหมดทำทั้งนั้นไม่มีฝืนเลยเห็นว่าสมควรที่จะฝึกฝนอบรมได้แล้วเนี่ยเนี่ยทดลองดูก่อนนะเหมือนกับเป็นการฝึกทรมานกันดูกันซะก่อนเป็นยังไง เห็นว่าเป็นผู้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติธรรมจริงๆไม่มีทิฏฐิมานะแฝงอยู่ในความเป็นอาจารย์คนขนาดนี้เลยแล้วสมควรจะสอนเนี่ยที่มหาบาสอนขึ้นต้นก็ขึ้นจอมปลวกมีจอมปลวกแห่งหนึ่งมี6ช่องเหี้ยใหญ่มันอยู่ในจอมปลวกนี้มันออกเที่ยวหากินตลอดมันออก6ช่องนี้ช่องใดช่องหนึ่งออกได้ทั้งนั้นออกได้ทุกเวลาเหี้ยใหญ่มันออกหากินเพราะงั้นพวกการจัดเหี้ยได้ไม่ให้มันผิดพลาดไม่ให้หลุดลอดตัวไปได้ให้ปิดเสีย5ช่องให้ดูอยู่ช่องเดียวเหี้ยมันจะขึ้นมาช่องนั้นแหละแล้วก็จับเอากับตรงนั้นน่ะนี่ข้อเทียบเคียงคือว่า6ช่องคือตาจอมปลวกก็หัวเราเนี่ยตัวของเราทั้งหมดหนึ่งเท่ากับจอมปลวกตานี่เป็นช่องหนึ่งหูช่องหนึ่งจมูกช่องหนึ่งลิ้นช่องหนึ่งกายช่องหนึ่งใจช่องหนึ่งใจเป็นช่องที่หกท่านให้ปิดเสียปิดหูปิดตาเหมือนไม่รู้ไม่เห็นโลกนี้เหมือนไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายนี้ปิดทวารให้หมดปิดประตูหมดไม่ให้ยินดีในการดูการเห็นการได้ยินได้ฟังทุกสการสัมผัสทุกด้านทุกทางปิดหมดให้เหลือแต่ความรู้อันเดียวนี่แหละช่องนี้ให้ดูอยู่นี่ตั้งสติให้ดีดูอยู่ตรงนี้พระมหาเถระก็ทำตามว่าบรรลุธรรมถึงขั้นมัธยัสถ์อุเบกขานิ่มนวลสมควรที่จะเข้าได้ก็เข็มแล้วที่นี่ก็พาไปเท่ากับพระพุทธเจ้าถ้าเนียนจะสอนให้สิ้นอาสวะในเวลานั้นทำไมจะสอนไม่ได้เนียนเป็นพระอรหันต์นี่วะแต่นี่เพื่อยกเกียรติท่านเพราะท่านเป็นขนาดอาจารย์คนใช่ไหมล่ะเนรสามเณรก็พาไปหาพระพุทธเจ้าพาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพาไปว่าเป็นยังไงสามเณรลูกศิษย์ของเธอน่ะเป็นยังไงล่างนี่นะพูดกับเหมือนกับหยอกเล่นด้วยล่ะเพราะเนรก็เป็นเนรตัวเล็กๆแล้วอาจารย์เป็นลูกศิษย์นี่นะเป็นยังไงสามเณรลูกศิษย์ของเธอน่ะโอ้ยดีหาที่เปรียบไม่ได้แล้วพระเจ้าข้านิ่มนวลทุกสิ่งทุกอย่างหาที่เปรียบไม่ได้แล้วความวุ่นพวงรู้หมดแล้วแหละพระพุทธองค์ก็แสดงขึ้นบทธรรมบทนี้เลยปัญญาเวชายิเรภูแล้วอะไรต่อไปสองสามบาทคาถาเราลืมจ้ะแต่ก่อนจำได้หมดแต่เรียนหนังสืออยู่นั่นก็แสดงถึงเรื่องทำปัญญาให้เสมอด้วยแผ่นดินแล้วก็พูดถึงเรื่องการให้ความให้แสงสว่างเป็นทานแสงสว่างสมมติด้วยแผ่นดินนี่เป็นทานอะไรว่าเพราะจิตนี้มันจวนจะไปแล้วนี่ไม่ต้องพูดอะไรมากแล้วพูดในจุดที่จะไปท่าเดียวทำปัญญาเนี่ยบอกให้ทำปัญญาเลยพอจบพระธรรมเทศนาลงพระโพธิสัตว์บรรลุธรรมปุณณะนั่นเห็นไหมสลางไหมจอมปราดต่อจอมปราดเนี่ยนั่นแทนที่จะท่านจะสั่งสอนพระเถระเป็นบรรลุธรรมนะท่านก็มาสอนก็จะยกเกียรติมาเถระถ้าเราจะสอนให้ท่านสำเร็จเราก็เหมือนกับว่ามันใหญ่เกินไปนี่นายกให้พระพุทธเจ้าซะแล้วพอไปถึงนู่นก็จะเข้าได้เข้าเข็มแล้วนี่เข้าไปพระเจ้าก็สอนได้เข็มก็เลยก็ได้เลยถ้าเราเรียนจบขนาดนั้นก็ยังไม่สำเร็จประโยชน์มีแต่ชื่อของบาปของธรรมของบุญของในโลกสวรรค์ไปอย่างนั้นมันไม่ได้เข้าถึงใจได้เฉพาะความจำนั่นเองเวลาเข้าภาคปฏิบัติจับเหี้ยใหญ่ได้แล้วนั่นแหละภาคปฏิบัติ พระโพธิราชท่านก็เป็นพระนางกระฉามนี่พวกเราได้เป็นคติตัวอย่างอันดีงามสอนพวกเรามาทุกวันนี้ผู้ที่ไม่มีทิฏฐิมานะผู้ที่ฉลาดตัวเต็มที่ก็คือพระโพธิราชถวายตัวเป็นลูกศิษย์ของสามเณรน้อยไปนะติดตามป้นนะไม่ได้ไปข้างหน้านะสมกับเงินกับพระเถระกับเณรน้อยไปตามกันไปเณรน้อยต้องตามหลังพระมหาเถระอันนี้พระมหาเถระก็ตามหลังเณรน้อยเป็นอย่างนั้นนะท่านลงอย่างนั้นมอบการถวายตัวหมดทุกสิ่งทุกอย่างไว้กับเณรหัวจิตหัวใจไว้กับเณรหมดเลยพระเณรผู้แนะนำสั่งสอนก็ได้จริงๆนะมันเลี้ยงด้วยจอมป่านะถ้าเวลาจะฆ่าดาวเข็มจริงแล้วก็พาไปหาพระพุทธเจ้ายกให้พระพุทธเจ้าเสียจะพร้อมหลบหนีเสียนั่นถ้าเป็นอย่างน้องตะบัวกลัวจะเป็นอย่างนี้เหรอเข้าใจไหมนี่ว่าลูกศิษย์ของอาตมานั้นนี่ว่าถือว่านั่นนะพระมหาเถระโพธิราชเรียนจนพระไตรปิฎกนั้นนี่สำเร็จอรหันต์จากอาตมานะมันจะขึ้นแบบนี้เข้าใจไหมถ้าเป็นน้องตะบัวน่ะนี่เท่าคนชั่วหน่อยนี่แหละความจำกับความจริงต่างกันความจริงถ้าเราเข้าถึงหัวใจแล้วโอ้ไม่หวั่นนะไม่พอรู้ภาพนี่มันจริงทันทีจะอะไรมาหวั่นมาไหวสะทกสะท้านที่ไหนสิ่งนั้นปลอมทั้งหมดดูก็ดูอย่างรูปคำหูได้ยินตาได้เห็นอะไรนี่สัมผัสน้ำพันมีแต่แบบรูปคำไม่ได้แน่นอนนะเพราะอย่างก็ถึงหัวใจปึ้งทีเดียวนี่มันแน่หมดเลยแน่หมดเลยอะไรจะแน่ยิ่งกว่าหัวใจรู้เองรู้ซะเองเพราะเหล่านี้เป็นเครื่องมือของใจเนี่ยทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายนี่เป็นเครื่องมือทางเดินของใจที่มีใจมารู้เสียเองไม่จำเป็นต้องสิ่งอาศัยสิ่งนั้นแล้วนั่นแหละมันแน่ที่สุดเลยไม่ต้องอาศัยเครื่องมือแล้วถึงตัวเองจบเลยมีเรื่องอะไรไหมนรกสดๆร้อนๆหน่อยนี่จะให้งอนกายอยู่ได้ยังไงเลือดท่านท่านท่านท่านทุกหลุมทุกบ่อไม่มีสงบตัวได้เลยเพราะอำนาจของสัตว์โลกเขาเป็นเชื่อไปใส่ก็ไปใส่ก็ไปให้แสดงตัวตลอดอำนาจแห่งกรรมของสัตว์โลกนั่นเองเป็นเชื่อไปใส่ให้แสดงตัวตลอดเราพูดถึงเรื่องแดนสวรรค์นิพพานก็แบบเดียวกันอีกนะนี่เราพูดถึงเรื่องต่ำไม่เยอะทั้งนั้นก็เหมือนกันลื่นลงเป็นตั้งลงไปท่านนี้มีความสุขความสบายขนาดนี้ลื่นลงขนาดนี้ความละเอียดละออของความเป็นอยู่ของทางด้านจิตใจก็ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเครื่องเกี่ยวข้องกับเทวดาชั้นนั้นนี้ก็แล้วใหญ่ก็ไปเรื่อยๆจนถึงท่ามหาภูมิเหลืองอร่ามหมดทั้งตัวมองเห็นแล้วเหมือนเงามองดูแล้วเหลืองอร่ามทั้งตัวถ้าเอาดูบางจริงแล้วไม่มีรูปไม่ร่างเป็นเหมือนเงาเหลืองอร่ามไปละเอียดขนาดไหนท่ามหาภูมิมาภูมิสี่หน้ามองดูทั้งไหนเป็นทั้งหน้าทั้งนั้นมองทางไหนเป็นหน้าทางนั้นเหมือนกันหมดเราไม่ต้องไปหามองทางด้านนั้นด้านนี้พออยู่ด้านไหนมองมาก็เป็นหน้าถ้ามหาพรหมท่านจะเรียกว่าพรหมสี่หน้าแล้วก็แยกมาเป็นทำไมถามว่าเมตตาเป็นนามุตตาเปรียขาแยกมาอย่างนั้นทางนั้นก็ดีละสลับหมดเลยสิไม่ว่าจะลักษณะละเอียดเหมือนเงาสภาพร่างกายกายทิพย์มีความละเอียดมองดูแล้วเหมือนมองดูเงาความละเอียดมากเงาของเราธรรมดานี่เป็นอย่างหนึ่งนะเงาความละเอียดของธรรมเป็นอย่างหนึ่งมันไม่ได้เหมือนกันนะเข้าใจหรือเปล่าล่ะแต่เงาของเราใครจะไปยากอะไรเดินไปนี่ก็เห็นเงาเรานี่เงานั้นไม่ได้เงาอย่างนี้นี่สิเงาของธรรมคือหมายก็ว่าความละเอียดจนเป็นเหมือนเงาเทียบกับเหมือนเงาเฉยไม่ใช่เงาเหมือนเงามันไม่มีที่เทียบเหมือนเงาความละเอียดขนาดนั้นถึงขั้นนั้นแล้วไม่เห็นมันชัดๆอย่างนี้ว่าไงแล้วดีถึงออกเนี่ยพ้นจากทุกข์แล้วเป็นไงดูหัวใจจะขวางก็รู้หมดดูอันนี้กับนั้นเป็นอันเดียวกันกระจายเป็นอันเดียวกันหมดแล้วสงสัยพระเจ้าที่ไหนฮะเวลาต้องดูอย่างนั้นดูโลกนั่นแหละความรู้ความเห็นของพระพุทธเจ้าของสาวกท่านจึงไม่เหมือนพวกเราผิดกันคนละโลกละโลกร่างกายเหมือนกันตาดูเหมือนกันหูดูเหมือนกันแต่ความรู้ที่เป็นเจ้าของจริงๆแล้วไม่ได้เหมือนอะไรทั้งนั้นแน่มันก็ต่างกันอย่างนั้นพวกเรามีวาสนาเนาะ เกิดมาแล้วมาพบศาสนาพบศาสนาพุทธด้วยศาสนาท่านเอกศาสนาคู่ว่านคู่เมืองคู่โลกคู่สงสารที่ด้วยเนี่ยศาสนาเนี่ยรู้พบรู้ชาติรู้วัฏสงสารของจักรคือศาสนานี่เองศาสนานั้นไม่มาเกี่ยวศาสนาคนมีกิเลสเหมือนเราท่านๆไม่ผิดแปลกกันเลยแต่ศาสนานี่เป็นศาสนาของผู้ที่มีกิเลสนี่ว่าสอดคิดหมดผมว่าเห็นโทษเห็นคุณเห็นในปัจจุบันนี่นะผู้เรียนสิ่งจากทุกข์สงบร้อนเป็นผู้เห็นโทษในปัจจุบันในปัจจุบันนี่เป็นอำนาจศาสนาของเราที่สร้างมามันมีความประหลาดประหลาดถึงเรื่องมากเรื่องผลเรื่องถึงงานความดีหรือไม่ล่ะไม่ได้ทำเป็นงานความดีวันหนึ่งมันไม่สบายใจวันหนึ่งไม่ได้ให้ทานก็อยู่ไม่ได้ไม่สบายใจไม่เจริญเมตตาภาวนาอยู่ไม่สบายใจอันนี้เป็นล้วนได้ตั้งแต่อำนาจบารมีสติเราสติเราเป็นขั้นๆไปนะขั้นธรรมดาสามัญเราก็เป็นอย่างนี้คนที่เคยจะบูชาทานเคยว่าข้าเสด็จมึงสร้างความดีในวันหนึ่งไม่ได้ทำอยู่ไม่ได้นะอำนาจบารมีนะคอยสติจะฝังอยู่ด้วยให้สนุกให้เราลุกถึงเรื่อยๆได้ทำแล้วดีใจนั่นได้ทำแล้วดีใจเหมือนเราหิวข้าวเรารับทานแล้วสบายเป็นอย่างนั้นนี่ขั้นหนึ่งขั้นที่สามเราก็อยู่ก่อนขั้นสำนักภาวนาถึงเรื่องใดไม่เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นไปทั้งวันทั้งคืนเราก็เห็นแล้วกับหัวใจของเราทีนี้พอจิตสงบเย็นพอไปปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บพอไปด้วยอำนาจของการภาวนาเห็นคุณนี้แล้วเห็นคุณแล้วก็เริ่มเห็นโทษที่ความวุ่นวายทั้งหลายนั้นมันเป็นยังไงตัดจิตหดต้นเข้ามาอยู่ในความสงบนี้ต่างกันยังไงบ้างนี่อันนี้เห็นคุณแล้วเห็นโทษนั้นเข้าไปอีกแล้วแต่ความมันไม่เห็นเท่าไรนักนะถ้าเห็นจริงมันจะรุ่นคนเราแต่นี่ไม่เห็นพอมาเห็นอันนี้เป็นข้อเจ็บจังแล้วมันจะเห็นโทษนั้นเห็นโทษนั้นมันหักกันได้ชนิดนั้นหักเข้าสู่คุณอันนี้ความมีกำลังของใจไม่มีขึ้นเลยท่านสงบนี้จะเห็นโทษแห่งความวุ่นวายชายเสือขั้นปัญญาทั้งโทษแห่งความโง่เขลาบารมีตนที่มาทำกรรมยาทั้งกิเลสนั่งฟังด้วยพอปัญญาเต้าแล้วจะเริ่มเห็นเรื่องราวทั้งกิเลสแสดงรวดลายยังไงกับสัตว์โลกนั่นหัวใจเราเป็นต้นเห็นชัดกับเราชัดกับเรานับแต่กันไปฆ่ากันไปเรื่องเนี่ยพอขั้นปัญญาเต้าแล้วเป็นขั้นที่จะรู้ว่ากับเรื่องจากใจเลยนี่ก่อนคือต้องมวลออกจากใจพอปัญญาก้าวแล้วที่นี่มันก็สว่างจ้าออกจ้าออกกว้างออกกว้างออกแล้วหยดรอเข้าไปยิ่งเด็กประเภทใดที่เคยครอบหัวใจสารโลกครอบหัวใจเราอยู่แต่ก่อนไม่เคยรู้ก็เห็นมันเริ่มรู้เริ่มเห็นเนี่ยขึ้นขั้นเริ่มก่อนเริ่มรู้เริ่มเห็นแล้วก็รู้ก็เห็นก็เรื่อยที่นี่ก็ชัดเข้าไปเรื่อยรวดเร็วเข้าไปเรื่อยอันนี้เราสิ่งมวลอะไรยึดมวลอะมวลยึดมาได้สิที่จะถอยออกมานี่ถอยไม่ได้เลยเห็นหมดนะโทษก็เห็นมาสักกี่กับกี่กันมันกับประมวลเข้ามาอยู่ตรงหน้าของเรานี่แล้วประจักษ์กับเรานี่แล้วที่จะพ้นทุกข์เหมือนกับเอื้อมมือก็ถึงนี่แล้วมันก็คว้าที่ให้พุ่งนี่แหละพระโสนาท่านตามกันเพียงฝ่าทักแต่คือขั้นนี้ขั้นสุดเหี่ยงยังไงก็ถอยไม่ได้เลยตายก็ให้ตายแบบคลางไปเลยจะให้ตายอยู่เฉยๆนี่ไม่ยอมตายต้องตายทั้งติ้งเลยล่ะเอาจนกระทั่งมันขาดสะบักมาแล้วถึงจะหยุดติ้งเพราะติ้งเอาติ้งขาไม่มีติ้งเอาความเป็นโทษมันมากขนาดนั้นเราดีได้ไงเนี่ยเรายังกลมยังได้โซนจะมันซับกันอยู่ภายในระหว่างที่อยู่กับธรรมซับของที่อยู่กับซับของธรรมะเข้ากันสู่ภายในของใจแล้วปัญญาภายในใจแล้วเอามาพูดให้ใครฟังไม่ได้หรอกต้องรู้กับเจ้าของเป็นกับเจ้าของจึงรู้อันที่มาแสดงภายนอกแล้วมันหยาบส่วนที่เป็นอยู่ภายในระหว่างวัตถุวัตจักรกับวิวัตจักรฟัดกันอยู่ภายในหัวใจรวมเดียวกันเป็นเวทีอันนี้บอกใครไม่ได้ใครเป็นเท่ากับรู้เองอย่างพระโสดาเนี่ยท่านปฏิภาณไปกี่ปีกี่เดือนแล้วท่านผู้รู้แบบเดียวกันตามที่เขาจับได้หมดเรื่องราวเหมือนกันหมดนะท่านเป็นยังไงท่านถึงฝ่าท่าท่านแก่ตรงนี้ก็เป็นอย่างนี้เลยแน่เหมือนมันกระจายครอบเลยว่าเป็นอย่างนี้เลยเป็นอย่างที่หยุดไม่ได้นี่แหละตาก็ตานี่แหละอย่างที่ว่าเอาเป็นตาเขาว่าเลยไม่มีใครที่จะแบ่งให้กิเลสสักถ้าไม่ถึงนั้นชาแบ่งไม่ได้เลยแล้วเพราะกิเลสเอาไปกินก็มากแต่มากแล้วจนหมดเนื้อหมดตัวเวลานี้ยังเหลือตรงนี้แล้วจะแบ่งให้กิเลสได้ยังไงแบ่งไม่ได้เลยแล้วนี่จะแบ่งไม่ได้แล้ว เมื่อบวชมาแล้วก็สุดเหวี่ยงเลยคนเราฮั่งว่าไงไม่เห็นจะสุดเราเป็นขั้นเป็นขั้นเป็นขั้นอะไรว่ามันจ้าที่นี้มันก็เห็นหมดเลยถ้าที่เหลือกับที่เหลือคนนั้นมันปิดอยู่ในหัวใจเนี่ยไม่ให้มองเห็นเหมือนตาของเราเนี่ยจ้าอย่างนี้ก็ยังมีตาละพอผ้ามาปิดปั๊บหรือกระดาษแผ่นเดียวมาปิดปั๊บนี่มันจะมองไม่เห็นเมื่อกี้เหลือมันปิดหัวใจของจักรโลกจริงเรามีเท่าไหร่มันก็ไม่เห็นจะว่าไงเหมือนคนตาบอดไม่เห็นเราโดนเราไม่เห็นแล้วมันจะโดนนี่สิไม่ใช่มันไปด้วยความปลอดภัยจิตใจนี่ก็เหมือนกันไม่เห็นแล้วมันโดนเอาโดนเอาดิมีความโกรธจ้าแล้วที่ทำงานที่นี่ก็เมื่อมันมืดมืดก็เห็นว่ามันมืดเช่นเราหลับตาเนี่ยก็รู้อยู่ว่ามืดเวลาลืมตาเราจะไม่เห็นยังไงนี่ใจเวลาลืมตาใจแล้วมันจะไม่เห็นได้ยังไงท่านนี่ก็จ้านั่นแหละพระพุทธเจ้าทรงสังเวชเต็มที่พอจ้าเนี่ยแล้วทุกเกี่ยวกับเรื่องสัตว์ทั้งหลายนะส่วนพระองค์เห็นอยู่ภายในตาแล้วแหละตอนนี้เชื่อถือกี่ชั่วโมงเลยเนี่ยตาใหญ่ลุ้นตาปลอดสารเอาละอาจารย์หมดปลอดสารแล้ววันนี้หมดภูมิเอาละเนี่ย

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: เห็นพ้องการเสริมสร้างความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านและการกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีจะเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่21ถึง27พฤษภาคมนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์ในโอกาสครบรอบ170ปีทางการทูตพร้อมเดินหน้านโยบายเศรษฐกิจเชิงรุกและผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่สากล
2: นายสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่21ถึง27พฤษภาคม2569เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือหลากหลายมิติมีกำหนดเข้าพบหารือกับนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อยกระดับความสัมพันธ์สู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ผลักดันความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนพลังงานคมนาคมและอากาศยานนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจะหารือกับองค์การระหว่างประเทศและองค์การยูเนสโกเพื่อผลักดันวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะการขึ้นทะเบียนชุดไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในช่วงปลายปีนี้ส่วนของภาคเศรษฐกิจจะพบหารือกับกลุ่มนักธุรกิจและภาคเอกชนชั้นนำของฝรั่งเศสเพื่อเชิญชวนเข้ามาลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ของประเทศไทยโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการบินและอวกาศพลังงานสะอาดและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศพร้อมกันนี้จะเข้าร่วมประชุมกับเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปรวมถึงพบปะชุมชนไทยและภาคเอกชนไทยในฝรั่งเศสเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในเวทีสากลต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยการแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องขับเคลื่อนมิติด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจไปพร้อมกัน
3: นายเสียศักดิ์ พงษ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวภายหลังการประชุมที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบตและพบปะหารือกับเครือข่ายนักธุรกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าวันนี้เป็นการเดินทางมาครั้งแรกในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งสถานการณ์ในขณะนี้ครอบคลุมทั้งมิติความมั่นคงการพัฒนาสังคมประชาชนอัตลักษณ์ความเป็นธรรมการศึกษารวมถึงมิติด้านการต่างประเทศในการแก้ไขปัญหาร่วมกับประเทศมาเลเซียซึ่งการรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆในวันนี้เป็นประโยชน์อย่างมากได้เห็นถึงข้อจำกัดปัญหาและอุปสรรคซึ่งคาดว่าจากนี้ไปจะมีการประชุมกับหน่วยงานในพื้นที่ให้มากขึ้นเพื่อนำนโยบายจากส่วนกลางมาขับเคลื่อนในพื้นที่โดยมองว่านโยบายหลังจากนี้จะต้องมีเอกภาพและมีการบูรณาการทำงานร่วมกับพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนไปข้างหน้าและสิ่งสำคัญในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้คือการพัฒนาทั้งมิติด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงไปพร้อมกันซึ่งภาครัฐจะต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งระบบให้เอื้อต่อความต้องการของภาคเอกชนรวมทั้งการพัฒนาความร่วมมือกับประเทศมาเลเซียผ่านการขนส่งระบบรางด้วยซึ่งข้อมูลต่างๆที่ได้รับฟังในวันนี้จะนำเสนอให้กับรัฐบาลเพื่อนำไปสู่การวางนโยบายแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเป็นเอกภาพปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ด้านประธานหอการค้าจังหวัดนราธิวาสเสนอรัฐบาลเร่งผลักดันโครงการรถไฟทางคู่พร้อมเปิดพิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้อัลกุรอานอย่างเต็มรูปแบบเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวสร้างความคึกคักเศรษฐกิจการค้าชายแดนใต้
4: นางสิริพรเลาหักกุลประธานหอการค้าจังหวัดนราธิวาสเสนอประเด็นสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดนราธิวาสและพื้นที่ชายแดนใต้ต่อนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในโอกาสการปฏิบัติภารกิจพบปะหารือเครือข่ายนักธุรกิจชายแดนใต้ SBN ณห้องประชุมน้อมเกล้าชั้นหนึ่งอาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้สอบต.ในโอกาสนี้นางสิริพรเลาหักกุลประธานหอการค้าจังหวัดนราธิวาสได้เสนอให้ภาครัฐเร่งเดินหน้าพัฒนาโครงการรถไฟทางคู่ซึ่งเป็นโครงการสำคัญที่จะช่วยเชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้าของไทยไปยังประเทศมาเลเซียทำให้การเดินทางขนส่งสินค้าเป็นไปอย่างรวดเร็วทันสมัยช่วยลดต้นทุนทางด้านโลจิสติกอย่างมากพร้อมผลักดันให้เปิดพิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้อัลกุรอานที่อำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสอย่างเต็มรูปแบบที่ภายในมีการเก็บรักษาคัมภีร์อัลกุรอานอายุนับพันปีนับเป็นมรดกอันทรงคุณค่าของพี่น้องมุสลิม ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมทั่วโลกให้หลั่งไหลมาท่องเที่ยวในจังหวัดนราธิวาสทำให้การท่องเที่ยวคึกคักธุรกิจการค้าที่เกี่ยวข้องได้รับผลดีมีเม็ด

0: เงินไหลสู่พื้นที่มากยิ่งขึ้นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเน้นลดภาระค่าครองชีพประชาชนและช่วยผู้ประกอบการรายย่อยโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้
2: นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนจากวิกฤตพลังงานโดยรัฐจะช่วยสมทบค่าใช้จ่ายร้อยละ60และประชาชนจ่ายเองร้อยละ40เช่นหากซื้อสินค้า100บาทประชาชนจะจ่ายเพียง40บาทและรัฐออกให้60บาทซึ่งรัฐจะมอบวงเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาทนาน4เดือนรวม30ล้านสิทธิ์เปิดลงทะเบียนวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้ส่วนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ13ล้าน2แสนคนรัฐจะเติมเงินเพิ่มให้รวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนจากเดิม300บาทเพิ่มอีก700บาทเป็นเวลา4เดือนเช่นกันพร้อมเน้นย้ำว่าโครงการนี้ไม่ได้มุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นหลักแต่ต้องการลดภาระฝั่งผู้ซื้อและต่อลมหายใจพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยเพื่อป้องกันปัญหากำลังซื้อหดตัวที่อาจลุกลามไปสู่ปัญหาธุรกิจปิดกิจการและคนตกงาน
3: ปัจจุบันนี้ก็เห็นชัดเจนครับว่าราคาพลังงานที่สูงขึ้นมาจากวิกฤตตะวันออกกลางส่งผลกระทบประชาชนผ่านต้นทุนที่สูงขึ้นค่าครองชีพที่แพงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรการไทยช่วยไทยพลัสรัฐบาลมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการที่มาช่วยประชาชนนะครับโดยที่จะช่วยบรรเทาค่าครองชีพค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะค่ากินค่าใช้อันนี้เราต้องย้ำเน้นว่าเราไม่ได้ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเราต้องการช่วยลดค่าครองชีพลดค่าใช้จ่ายเขาแต่แน่นอนผลของไทยช่วยไทยพลัสมันก็จะช่วยพยุงกำลังซื้อ
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคาดว่าผลพลอยได้จากการช่วยพยุงกำลังซื้อในครั้งนี้จะช่วยสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศหรือ GDP ขยายตัวเพิ่มขึ้นได้อีกประมาณร้อยละ 0.5 ถึง 0.6 เมื่อเทียบกับกรณีที่ไม่มีโครงการช่วยเหลือปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมพิจารณาสนับสนุนการติดตั้งโซลาร์เซลล์ในชลประทานลดการใช้น้ำมันเพื่อผันน้ำเข้าพื้นที่เกษตรนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมพิจารณาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรในการลดต้นทุนการผลิตโดยเฉพาะเรื่องน้ำมันสำหรับเกษตรกรที่จะต้องใช้สำหรับสูบน้ำเข้าพื้นที่การเกษตรโดยจะเสนอรัฐบาลใช้งบประมาณภายใต้พระราชกำหนดกู้เงิน400ล้านบาทในส่วนของงบประมาณ200ล้านบาทที่จะนำมาเยียวยาบรรเทาผลกระทบเฉพาะหน้าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเกษตรกรผู้ประกอบการผ่านโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจในการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนโครงสร้างด้านการชลประทานจากการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงมาเป็นการใช้พลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์มาเป็นพลังงานหลักสำหรับเครื่องสูบน้ำและไฟฟ้าสำหรับภาคการเกษตรซึ่งคาดว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการช่วยเหลือการลดต้นทุนการผลิตเกษตรกรแต่ในส่วนของรายละเอียดจะต้องมีการหารือเพิ่มเติมก่อนซึ่งคาดว่าจะเห็นความชัดเจนในไม่ช้าด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบหาแนวทางกำหนดให้อุปกรณ์โซลาร์เซลล์เป็นสินค้าควบคุมยกระดับมาตรฐานคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบร้านจำหน่ายอุปกรณ์โซลาร์เซลล์ทั่วประเทศ
4: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบลงพื้นที่ตรวจสอบร้านจำหน่ายสินค้าโซลาร์เซลล์ภายในศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครพร้อมกล่าวว่านายกรัฐมนตรีมอบหมายให้สคบลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างเร่งด่วนเนื่องจากโซลาร์เซลล์เป็นสินค้าที่อาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงหากไม่ได้มาตรฐานโดยเฉพาะช่วงที่ประชาชนหันมาใช้พลังงานสะอาดเพิ่มขึ้นเพื่อลดภาระค่าไฟฟ้าซึ่งหลังจากนี้สคบจะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและสภาองค์กรของผู้บริโภคเดินหน้าปูพรมตรวจสอบตลาดโซลาร์เซลล์ทั่วประเทศเพื่อกวาดล้างสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานออกจากตลาดและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนในการใช้พลังงานสะอาดอย่างปลอดภัยยืนยันว่ารัฐบาลสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดแต่ต้อง องควบคู่ไปกับความปลอดภัยและความเป็นธรรมต่อผู้บริโภค
5: ด้วยความห่วงใยค่ะต่อจากนี้เองทางสคบเองแล้วก็ร่วมกับทุกหน่วยงานเนี่ยเราก็จะได้บูรณาการกันแล้วก็ปูพรมตรวจสินค้าโซลาร์เซลล์นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเป็นสินค้าที่มันอาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้เราก็จะตรวจจนกว่าตลาดโซลาร์เซลล์เนี่ยจะเป็นตลาดที่เป็นพลังงานบริสุทธิ์นะคะที่มีความปลอดภัยแล้วก็ให้ความเป็นธรรมจริงๆนะคะรัฐบาลย้ำนะคะว่าเราสนับสนุนพลังงานบริสุทธิ์ประเทศไทยต้องเปลี่ยนถ่ายไปสู่พลังงานบริสุทธิ์แต่ว่าในช่วงกลางการใช้พลังงานบริสุทธิ์นั้นจะต้องมีความปลอดภัยแล้วก็มีความเป็นธรรมต่อพี่น้องประชาชนทุกท่านค่ะ
4: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวย้ำว่าสคบจะเร่งยกระดับมาตรฐานทางกฎหมายให้สินค้าโซลาร์เซลล์เป็นสินค้าควบคุมฉลากเฉพาะรวมถึงผลักดันให้ธุรกิจรับติดตั้งโซลาร์เซลล์อยู่ภายใต้การควบคุมสัญญาเพื่อสร้างมาตรฐานและความเป็นธรรมให้ผู้บริโภคขณะเดียวกันสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมออยู่ระหว่างหารือเพื่อยกระดับมาตรฐานโซลาร์เซลล์ให้เป็นสินค้าที่ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์สหกรรมหรือมอ.ก.ภาคบังคับพร้อมติด QR code ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยได้นิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมส่งเสริมการเกษตรจัดงานวันพึ่งโลก World Bee Day 2026เชื่อมโยงเครือข่ายแมลงเศรษฐกิจไทยสู่เกษตรยั่งยืนและตลาดมูลค่าสูง
6: นางอัญชลีสุวจิตตานนท์อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานเปิดกิจกรรมวันพึ่งโลก2026หรือ World Bee Day 2026ณศูนย์การค้าสยามพารากอนพร้อมกล่าวว่าเพื่อสร้างการรับรู้ถึงความสำคัญของผึ้งและแมลงช่วยผสมเกสรต่อระบบเกษตรและสิ่งแวดล้อมและขานรับนโยบายขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ที่กำหนดให้วันที่20พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันผึ้งโลกและขับเคลื่อนนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตรในการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสนับสนุนการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตสู่ตลาดคุณภาพภายใต้แนวคิดพึ่งเคียงคู่ผู้คนและโลกเพื่อความยั่งยืนร่วมกันโดยภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายอาทินิทรรศการสินค้าแมลงเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการอภิปรายหัวข้อแมลงเศรษฐกิจไทยโอกาสใหม่ของตลาดส่งออกกิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพึ่งและแมลงเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มมูลค่าการจัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์จากพึ่งพันธุ์พึ่งโพรงพึ่งชนโรงจิ้งหรีดและครั่งทางนี้ผู้ที่สนใจสามารถร่วมงาน World Bee Day 2026ได้จนถึงวันที่24พฤษภาคมนี้ณ Nextopia ชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนกรุงเทพมหานครชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดโครงการส่งเสริม SME ไทยเพิ่มมูลค่าได้ด้วย IP คาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้กว่า15ล้านบาท
7: นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่าปัจจุบันไทยมีผู้ประกอบการ SME กว่า 3,280,000 รายหรือคิดเป็นร้อยละ 99.5 ของวิสาหกิจทั้งหมดของประเทศอย่างไรก็ตามผู้ประกอบการจำนวนมากยังมีข้อจำกัดด้านการแข่งขันและการต่อยอดมูลค่าสินค้าและบริการกรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.เปิดตัวโครงการ SME ไทยเพิ่มมูลค่าได้ด้วย IP เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ไทยให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผ่านการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาโดยมุ่งเน้นการสร้างแบรนด์การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ซึ่งจะช่วยสร้างอัตลักษณ์ให้สินค้าเพิ่มความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคและได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายทั้งในประเทศและตลาดส่งออกโดยคาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ไม่ต่ำกว่า15ล้านบาททั้งนี้โครงการดังกล่าวเปิดรับผู้ประกอบการ SME ไทยจำนวน300รายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและเตรียมจัดอบรมใน6จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครราชบุรีชลบุรีเชียงใหม่สงขลาและขอนแก่นรวมทั้งสนับสนุนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญารายละ 3,000 บาทโดยผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์025474664ปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: มาที่เรื่องการเมืองค่ะพรรคภูมิใจไทยยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามการออกเสียงประชามติเพื่อให้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริง
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพร้อมด้วยส.ส.พรรคภูมิใจไทยยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรโดยระบุว่าการยื่นร่างครั้งนี้เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่มุ่งรับฟังเสียงและความต้องการของประชาชน ซึ่งพรรคภูมิใจไทยเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256และเพิ่มเติมหมวด 15/1เพื่อเปิดทางจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามผลการทำประชามติเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2569ที่ประชาชนกว่า21ล้านเสียงเห็นชอบให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยพรรคภูมิใจไทยเป็นพรรคการเมืองแรกที่ยื่นร่างดังกล่าวสะท้อนถึงความจริงใจและการรับฟังเสียงของประชาชนอย่างชัดเจนและยืนยันว่าพร้อมรับฟังข้อเสนอจากทุกพรรคการเมืองหากมีการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมเนื่องจากการพิจารณาขึ้นอยู่กับความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนพร้อมย้ำจะดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อให้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริง
9: การที่เราได้มายื่นร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ในวันนี้ก็เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพรรคภูมิใจไทยที่เรามุ่งเน้นในเรื่องของการรับฟังเสียงและความต้องการของพี่น้องประชาชนซึ่งในกรณีที่เกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ก็สืบเนื่องมาจากผลของประชามติเพราะฉะนั้นพรรคภูมิใจไทยจึงตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนเป็นพรรคแรกที่ได้ยื่นร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขสู่กระบวนการพิจารณาของรัฐสภาต่อท่านประธานรัฐสภาในวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านได้รับทราบถึงเจตนารมณ์และความตั้งใจของพรรคภูมิใจไทยด้วยนะครับไม่วันนี้เราได้แสดงท่าทีอย่างชัดเจนนะครับว่าไม่ได้เป็นไปตามข้อกล่าวหาใดๆและที่มาที่นี่ก็มาเพราะพี่น้องประชาชน
8: ด้านนายโสภณสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่าหลังจากรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วจะดำเนินการบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการพิจารณาตามขั้นตอนหากพรรคการเมืองอื่นจะยื่นร่างเพิ่มเติมสามารถยื่นเข้ามาเพื่อพิจารณาร่วมกันได้วาสนาตระเกตรายงาน
1: ล่าสุดพรรคการเมือง4พรรคเสนอญัตติด่วนด้วยวาจาให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาหาแนวทางแก้ปัญหารถไฟชนรถโดยสารสาธารณะโดยเสนอให้เร่งแก้ไขปัญหาเชิงระบบยกระดับความปลอดภัยทางรางและเยียวยาผู้สูญเสียอย่างเหมาะสมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ที่ประชุมได้พิจารณาญัตติด่วนซึ่งเสนอโดยส.ส.พรรคภูมิใจไทยพรรคประชาชนพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาธิปัตย์เพื่อเสนอแนวทางป้องกันอุบัติเหตุซ้ำและปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยระบบขนส่งทางรางในเขตเมืองนายนิกรจำนงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยระบุว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นความสูญเสียร้ายแรงเกินกว่าจะยอมรับได้จึงต้องยกระดับความปลอดภัยทางรางพร้อมย้ำว่ารัฐควรเยียวยาผู้สูญเสียอย่างสมเหตุสมผลด้านนายเสกสิทธิ์แย้มสงวนศักดิ์ส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคประชาชนเห็นว่าต้องแก้ปัญหาเชิงระบบทั้งการบังคับใช้กฎหมายการจัดการจราจรและการเชื่อมโยงระบบรางกับถนนให้สอดคล้องกันขณะที่นางมณพรเจริญศรีส.ส.นครพนมพรรคเพื่อไทยเสนอให้ลดความเสี่ยงทั้งระบบใช้กล้อง AI ตรวจจับรถที่จอดค้างกีดขวางบนรางรถไฟปรับระบบไฟจราจรและศึกษาการสร้างทางลอดหรือทางข้ามพร้อมเรียกร้องให้เปิดเผยผลการสอบสวนส่วนนายสกลทีพัทยกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ระบุว่าอุบัติเหตุลักษณะนี้เกิดขึ้นซ้ำหลายครั้งแต่ปัญหาหลักยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังจึงจำเป็นต้องเร่งดำเนินการทั้งระบบเพื่อป้องกันความสูญเสียในอนาคตทั้งนี้การอภิปรายของส.ส.ส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นสะท้อนช่องโหว่ด้านความปลอดภัยของระบบคมนาคมซึ่งเกิดขึ้นซ้ำหลายครั้งโดยเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งทบทวนมาตรการป้องกันอุบัติเหตุและกำหนดความรับผิดชอบที่ชัดเจนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
11: ัฐบาลบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายโรงพยาบาล141แห่งจาก77จังหวัดดำเนินการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพทางห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพของประเทศย้อนหลัง10ปีตั้งแต่พ.ศ. 2558ถึง2568พบว่าเชื้อ Acinetobacter Calcisticus Bumanii Complex มีอัตราการดื้อยากลุ่ม Carbapenem ซึ่งเป็นยาต้านจุลชีพทางเลือกสุดท้ายอัตราดื้อยาสูงกว่า 70% และยังเพิ่ม ิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อด้วยยาชนิดนี้ต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่จะไม่มียาในการรักษาขอเน้นย้ำประชาชนหรือผู้ป่วยควรกินยาปฏิชีวนะให้ครบตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดแม้อาการจะดีขึ้นแล้วรวมทั้งห้ามซื้อยาปฏิชีวนะกินเองห้ามหยุดยาเองและห้ามแบ่งยาให้ผู้อื่นเด็ดขาดสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
13: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
14: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
13: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
14: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
13: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
14: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
15: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเข้าร่วมการประชุมสุดยอดที่มหาศาลาประชาชนของจีนในวันนี้เนื่องในโอกาสที่ผู้นำรัสเซียเดินทางเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการโดยประธานาธิบดีสีระบุว่าจีนและรัสเซียควรให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์ระยะยาวและส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลโลกที่ยุติธรรมและมีเหตุผลมากขึ้นพร้อมย้ำว่าการที่ความสัมพันธ์ระหว่างจีนและรัสเซียมาถึงระดับนี้ได้เนื่องจากทั้งสองประเทศกระชับความไว้วางใจและความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีปูตินกล่าวว่าความเป็นหุ้นส่วนอย่างรอบด้านและความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างรัสเซียและจีนในยุคใหม่นี้ถือเป็นตัวอย่างสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในโลกยุคใหม่พร้อมกันนี้ยังเชิญประธานาธิบดีสีเดินทางเยือนรัสเซียในปีหน้าสมาชิกสหภาพแรงงานบริษัทซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ของเกาหลีใต้ราว 48,000 คนเตรียมหยุดงานประท้วงในวันพรุ่งนี้หลังความพยายามบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับโบนัสระหว่างสหภาพแรงงานกับฝ่ายบริหารของบริษัทประสบความล้มเหลวนายชเวซึงโฮผู้นำสหภาพแรงงานระบุว่าการหยุดงานประท้วงเป็นเวลา18วันจะเริ่มขึ้นเนื่องจากฝ่ายบริหารยังคงไม่ยอมรับประเด็นสำคัญในการเจรจาที่รัฐบาลเกาหลีใต้ทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยขณะที่บริษัทซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ของเกาหลีใต้ออกแถลงการที่ระบุว่าเหตุผลที่ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้เนื่องจากการยอมรับข้อเรียกร้องที่มากเกินไปของสหภาพแรงงานจะเป็นการบ่อนทำลายหลักการบริหารจัดการของบริษัททั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับภาคการส่งออกของเกาหลีใต้โดยเฉพาะเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งซัมซุงเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดและการหยุดงานประท้วงดังกล่าวอาจส่งผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจเกาหลีใต้ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่16ในช่วงวันที่20ถึง21พฤษภาคมนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วย พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน่านสุโขทัยอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 31-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามและนครราชสีมาโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีและชัยภูมิอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทลพบุรีสระบุรีและสิงห์บุรีอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 26-30 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:36 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง97เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:20 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง74เซนติเมตรและเวลา 17:12 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร23เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:27 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50 นาที
16: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
17: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
16: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
17: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
16: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
18: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
12: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณนะห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
15: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
19: ที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเริ่มนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการแสงส่องธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่26เดือนตุลาคมพุทธศักราช2518ในโอกาสเทศนาอบรมภาวนาขอเชิญท่านรับฟังครับ
20: จะเป็นกี่กันก็ไม่ทราบเทศทุกคืนทุกคืนคำเทศก็รู้สึกจะหมดไม่มีอะไรเหลือแหละเจ็บเล็กผสมน้อยแล้วยังไงก็กรุณาฟังไปตามมีตามเกิดวันนี้จะไม่เกินอะไรไปมากให้พอดีกับเวลาที่ท่านผู้จะจากไปซึ่งรอฟังเทศอยู่ก็มีก็คือทางเดินอันราบรื่นดีงามของความประพฤติคือกายวาจาใจของเราการเดินทางใดก็ตามซึ่งเป็นทางที่ถูกต้องผู้ดำเนินเดินไปตามทางเพื่อจุดนั้นๆย่อมถึงที่จุดหมายปลายทางได้โดยไม่มีอุปสรรคอันใดนอกจากตนเองเป็นอุปสรรคต่อตนเองเท่านั้นเรื่องมรรคโคคือมัชฌิมาปฏิปทาที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้นี้ก็เป็นทางที่ตรงต่อจุดที่หมายเช่นเดียวกันไม่เคยล้าสมัยตั้งแต่การไหนๆมาจนกระทั่งบัดนี้และจะยังคงเส้นคงวาเป็นมัชฌิมาอยู่ตลอดไปสำหรับผู้ประพฤติปฏิบัติหรือมีความเชื่อความร่วมสายในการประพฤติปฏิบัติตามหลักมัชฌิมานี้จึงเป็นผู้สมหวังไม่ว่าจะดำเนินในทางใดบรรดากุศลที่เราจะสั่งสมขึ้นที่ด้วยกายวาจาใจของเราอันเป็นแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วย่อมเป็นความถูกต้องดีงามและยังผลประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ท่านทั้งหลายตามกำลังของตนโดยลำดับไม่ผิดพลาดเพราะฉะนั้นศาสนธรรมจึงเป็นธรรมที่ประกาศโลกตลอดมาไม่มีการล้าสมัยนอกจากมนุษย์ของเราเท่านั้นจะเป็นผู้ล้าสมัยแล้วก็ตำหนิธรรมของพระพุทธเจ้าหรือศาสนาว่าล้าสมัยเพราะศาสนธรรมออกมาจากท่านผู้วิเศษพระทัยของพระพุทธเจ้าเป็นพระทัยที่บริสุทธิ์ที่มุดหลุดพ้นไปแล้วด้วยดีไม่มีสิ่งจอมปลอมเข้าแฝงอยู่ภายในจิตใจพอจะเป็นเครื่องหลอกลวงโลกแม้แต่น้อยเลยส่วนจิตใจของเราทั้งหลายเต็มไปด้วยกิเลสซึ่งเป็นเครื่องหลอกลวงตนเองอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจึงหาความแน่นอนไม่ได้ในความคิดความเห็นความรู้ต่างๆที่เกิดขึ้นจากใจที่มีกิเลสเป็นเครื่องส่งเสริมหรือเป็นเครื่องขับดันออกมาหากเราไม่ยึดหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นของแท้ของจริงของสะอาดปราศจากมลทินอันจอมปลอมทั้งหลายเป็นเครื่องดำเนินก็ไม่ทราบว่าจุดหมายปลายทางของเราทั้งหลายจะเป็นไปได้อย่างไรเช่นเดียวกับการเดินทางไม่ทราบว่าทางนี้ไปทางไหนเป็นจุดประสงค์ที่ต้องการหรือไม่ที่เราจะเดินไปนี้อาจจะเป็นทางอื่นทางใดซึ่งไม่ใช่ทางที่เราต้องการหรือจุดที่หมายที่เราประสงค์ก็ได้แต่หลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วโดยทางเหตุนี้เรียกว่าแนวทางที่ถูกต้องดีงามซึ่งเป็นที่แน่ใจของเราทั้งหลายซึ่งตรงกับเราได้เปล่งวาจาถึงท่านว่าพุทธังสนังคาถามิแปลว่าข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าธรรมังสนังคาถามิข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระธรรมสังฆังสนังคาถามิข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระสงฆ์ทำไมสิ่งทั้งหลายในโลกมีมากมายก่ายกองจึงไม่เปล่งวาจาและอุทิศน้ำใจถึงเล่าจึงมาถึงเฉพาะพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้แจ้งเห็นแทงตลอดทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วด้วยพระทัยและด้วยการปฏิบัติที่ถูกต้องดีงามทุกส่วนซึ่งเรียกว่ามัชฌิมาธรรมที่ปรากฏขึ้นให้โลกได้กราบไหว้บูชาทุกวันนี้ก็ออกมาจากพระทัยของพระพุทธเจ้าที่ทรงประพฤติปฏิบัติโดยชอบแล้วนั่นแหละ บรรดาสงฆ์สาวกแต่ก่อนท่านก็มีกิเลสหนาปัญญาหยาบเช่นเดียวกับพวกเราทั้งหลายแต่กลายมาเป็นพระนางคัจฉามิอันบริสุทธิ์สุดส่วนให้เราทั้งหลายได้กราบไหว้บูชาก็เพราะการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทานี่แหละบรรดาท่านผู้วิเศษทั้งหลายที่เรากล่าวอ้างว่าเป็นสรณะนี้ไม่ได้สำเร็จมาจากอันใดนอกจากมัชฌิมาปฏิปทาที่พระองค์ประทานไว้นี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นเราที่ได้เกิดมาในเป็นความเป็นมนุษย์และได้พบพระพุทธศาสนาและบำเพ็ญคุณงามความดีจึงเป็นอันว่าเราได้ดำเนินตามแนวทางที่ถูกต้องดีงามของพระพุทธเจ้าจึงขอได้พากันเจริญบำเพ็ญไปเรื่อยๆจนเต็มความสามารถเพราะความสุขอันเป็นผลเกิดขึ้นจากการประพฤติดีปฏิบัติชอบรู้จักคุณงามความดีทั้งหลายนั้นเป็นสิ่งที่สัตว์โลกต้องการโดยทั่วกันคำว่าความสุขไม่ว่าจะเป็นความสุขทางกายสุขทางใจเป็นสิ่งที่โลกทั้งหลายปรารถนามาตลอดจิตของเราทำอย่างไรจึงจะได้รับความสุขทางด้านวัตถุเราก็ได้อาศัยพอสมควรมีตึกรามบ้านช่องมีเงินทองเข้าของเป็นเครื่องใช้สอยสำหรับบำรุงบำเรอในส่วนร่างกายจิตใจก็พอได้รับความสุขบ้างเล็กน้อยแต่ทางด้านอาหารของใจคือสมบัติของใจอันแท้จริงที่จะได้ยึดเป็นหลักฐานมั่นคงจากจิตใจของตนเพื่อเป็นความอบอุ่นทั้งปัจจุบันอนาคตนั้นได้แก่คุณงามความดีที่เรียกว่าบุญธรรมบุญก็คือความสุขกุศลก็คือความฉลาดผู้มีความฉลาดย่อมแสวงหาความสุขได้พระพุทธเจ้าก่อนจะได้ตรัสรู้เป็นศาสดาก็เป็นผู้ฉลาดสามารถแยกแยะสิ่งที่เป็นข้าศึกหรือเป็นภัยต่อพระทัยออกได้โดยสิ้นเชิงด้วยความเฉลียวฉลาดที่เรียกว่ากุศลผลที่ปรากฏก็คือบรมสุขได้แก่นิพพานังปรมังสุขขังที่พระองค์เจ้าทรงครองอยู่ตลอดไปนี่เกิดขึ้นจากความฉลาดคำว่านิพพานังปรมังสุขขังคือพระนิพพานเป็นความสุขอย่างยิ่งนั้นจะได้ครองสำหรับท่านผู้สำเร็จมรรคผลนิพพานประการเดียวแต่ความสุขอย่างยิ่งนั้นไม่ว่าคนมีประเภทใดบรรดาที่มีกิเลสก็ย่อมต้องการด้วยกันเราทั้งหลายเป็นผู้ต้องการความสุขทั้งทางกายและทางใจจนกระทั่งถึงความสุขอันสุดยอดจึงต้องได้บำเพ็ญคุณงามความดีเพื่อเป็นเครื่องสนับสนุนจิตใจให้รับความสุขความเจริญใจย่อมอาศัยที่พึ่งเช่นเดียวกับส่วนร่างกายกายมีอะไรบ้างเป็นที่พึ่งที่อาศัยตั้งแต่วันอุบัติมาจนกระทั่งถึงบัดนี้ย่อมมีวัตถุต่างๆเป็นเครื่องเยียวยารักษาหรือบำรุงมาตลอดถ้าไม่เช่นนั้นร่างกายก็เป็นไปไม่ได้ส่วนจิตใจมีอะไรบ้างที่เป็นเครื่องอาศัยซึ่งเป็นอาหารของตนอารมณ์ท่านเรียกว่าเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับใจอารมณ์ที่เป็นพิษย่อมเข้าไปรังควานหรือทำลายจิตใจให้เดือดร้อนวุ่นวายคนเรามีความทุกข์ร้อนในทางจิตใจก็เพราะอารมณ์ที่ไม่ดีทั้งหลายอารมณ์แห่งธรรมเป็นอารมณ์ที่ดีงามเป็นอารมณ์ที่สดชื่นเป็นอารมณ์ที่ให้เกิดความสุขความสบายแก่ใจเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้บำเพ็ญกุศลมีทานศีลภาวนาเป็นหลักสำคัญแต่เพราะอย่างยิ่งการภาวนาเป็นอารมณ์ของใจล้วนคือการกำหนดจะกำหนดธรรมบทใดก็ตามเช่นกำหนดพุทโธพุทโธให้มีความรู้สึกอยู่กับคำว่าพุทโธโดยไม่ปราศจากสติคือความรับรู้ในความบริกรรมของตนหรือจะกำหนดอนาปานสติคือลมหายใจเข้าออกให้มีความรู้กันอยู่ตลอดเวลานี่เรียกสิ่งเหล่านี้เรียกว่าเป็นอารมณ์ของใจและมีสติเป็นเครื่องกำกับรักษาเมื่อใจมีเครื่องรักษาคือสติให้ทำงานอยู่ในหน้าที่ของตนเช่นพุทโธหรืออนาปานสติเป็นต้นจิตจะยังเข้าสู่ความสงบเมื่อจิตมีความสงบแล้วความสุขก็ต้องปรากฏขึ้นจากความสงบเท่าที่จิตหาความสุขไม่เจอตั้งแต่ไหนๆมาก็ตามก็เพราะจิตไม่มีความสงบนั่นแหละจิตมีความฟุ้งซ่านวุ่นวายอันเป็นการก่อกวนตนอยู่เสมอจึงหาความสุขไม่ได้ก็คิดว่าทางโน้นจะเป็นสุขที่นั่นจะเป็นสุขสิ่งนั้นจะเป็นสุขสิ่งนี้จะเป็นสุขสุดท้ายก็ไม่เจอความสุขเพราะไม่หาที่ควรจะเจอพระพุทธเจ้าท่านทรงค้นพบความสุขในทางใจด้วยการประพฤติปฏิบัติมีอานาปานสติเป็นสำคัญที่พระองค์ทรงบำเพ็ญในการก่อนที่จะตรัสรู้ใจอาศัยอารมณ์อันเป็นธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจย่อมจะมีความสงบ เมื่อใจมีความสงบใจจะมีความร่มเย็นหรือมีความเป็นสุขขึ้นภายในตัวเองนี่แหละคือสรณะของใจพุทธังสรณังคัจฉามิเราก็น้อมพระพุทธเจ้าเข้ามาสู่จิตใจของเราเพื่อให้เป็นอารมณ์ของใจธัมมังสรณังคัจฉามิเราก็น้อมเอาพระธรรมที่ท่านตรัสรู้เข้ามาเป็นอารมณ์ของใจสังฆังสรณังคัจฉามิเราจะน้อมเอาบทใดก็ตามเข้ามาสู่จิตใจของเราเพื่อเป็นอารมณ์ของใจและมีสติระมัดระวังรักษาอยู่เสมอใจจะมีความสงบด้วยบทธรรมนั้นๆแล้วก็เป็นความสุขขึ้นมานี่ท่านเรียกว่าจิตสงบจิตสงบกับความสุขนั้นน่ะมันเกิดขึ้นในขณะเดียวกันพอจิตเริ่มสงบจิตก็เริ่มเป็นสุขจิตสงบมากเพียงใดก็มีความสุขมากเพียงนั้นนี่คือความสุขที่จิตต้องการหรือเป็นความสุขของจิตโดยแท้หรือเป็นสรณะเป็นที่พึ่งของจิตโดยแท้อันนี้แหละที่จะเป็นที่พึ่งของจิตตลอดไปแม้อัตภาพร่างกายนี้สลายลงไปแล้วร่างกายหมดความหมายก็ตามแต่จิตกับความสุขนี้จะไม่หมดความหมายของกันและกันเลยจะตามกันไปเรื่อยๆจนตลอดถึงอวสานแห่งภพแห่งชาติมีถึงพระนิพพานเป็นสัมผัสนักปราชญ์ทั้งหลายท่านจึงแนะแนวทางให้พวกเราทั้งหลายดำเนินคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาคือแนวทางที่ถูกต้องดีงามให้ถึงจุดหมายปลายทางมีพระนิพพานเป็นสำคัญแต่การบำเพ็ญคุณงามความดีย่อมขัดต่อกิเลสกิเลสเป็นข้าศึกต่อใจต่อธรรมอยู่เสมอขณะที่จะทำคุณงามความดีไม่ว่าประเภทใดๆกิเลสมักจะแย้งมักจะขัดมักจะต้านทานดีไม่ดีก็สู้กิเลสไม่ได้และส่วนมากแพ้กิเลสตลอดเวลาจะนั่งสมาธิภาวนาก็กลัวทุกข์กลัวลำบากบางทีก็กลัวเป็นบ้าไปอย่างนั้นมีมากในขณะที่จิตคิดวุ่นวายไปหาเรื่องนั้นเรื่องนี้อันเป็นบ้าอยู่ตลอดเวลาไม่สำคัญไม่คิดว่าตนเป็นบ้าแต่พอจะภาวนาเพื่อเอาธรรมเข้าสู่ใจให้รับความสงบสุขก็กลัวเป็นบ้าไปเสียนี่ก็คือคนมายาของกิเลสหลอกลวงพวกเราเราจึงเป็นไปตามที่แถวของกิเลสอยู่เสมอจะทำคุณงามความดีอะไรก็มีแต่กิเลสมาขัดขวางอยู่ตลอดเวลาเพราะเหตุไรเพราะกิเลสนี้เป็นสิ่งที่แนบอยู่กับจิตตลอดมาตั้งแต่กับไหนกันไหนถ้าเป็นอาจารย์ก็เรียกว่าศาสตราจารย์ชั้นเอกจนไม่มีทางที่จะคิดว่ากิเลสนี้เป็นภัยต่อตนเองเพราะฉะนั้นกิเลสกับเราจึงพัวพันกันอยู่เสมอทุกข์เกิดขึ้นมากน้อยเพราะอำนาจของกิเลสเราก็ยอมรับว่าเราเป็นทุกข์แต่ไม่สามารถที่จะคิดได้ว่าความทุกข์นี้เกิดขึ้นมาเพราะสาเหตุอันใดแต่สาเหตุที่จะให้เกิดทุกข์นอกจากกิเลสแล้วไม่มีอันใดเป็นสาเหตุพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้แก้กิเลสเพราะกิเลสเคยเป็นภัยของสัตว์โลกตลอดมาไม่ว่าการไหนไม่ว่าอยู่ในสัตว์บุคคลใดบรรดาที่เป็นกิเลสมากน้อยจะต้องเป็นภัยต่อจิตใจของสัตว์มากน้อยถ้ามีมากก็ระบาดออกไปข้างนอกให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายตามๆกันที่โลกไม่มีความสงบโลกเกิดความวุ่นวายยุ่งเหยิงก็เพราะอะไรก็เพราะอำนาจของกิเลสที่แสดงตัวออกมากมายนั่นเองถ้าว่ากิเลสได้ยุบย่อลงบ้างเพราะอำนาจแห่งธรรมคือเหตุคือผลอันดีงามเข้าบังคับกันบ้างแล้วโลกก็จะมีความสงบร่มเย็นตัวของเราเองเมื่อได้ระงับดับกิเลสไปด้วยชั่วการชั่วเวลาก็มีความสงบสุขในทางใจเช่นขณะที่เราภาวนาใจย่อมได้รับความสงบสุขบ้างเพียงขั้นสงบสุขเท่านี้เราก็เห็นคุณค่าของการภาวนาหรือของศาสนาแต่พออย่างยิ่งเห็นคุณค่าของใจเพราะใจยังไม่ปรากฏว่าเป็นคุณค่าแก่ตนเองเลยตั้งแต่วันเกิดมาถ้าหากไม่มีความสงบภายในตนเมื่อการใดมีความสงบปรากฏขึ้นภายในจิตใจขณะนั้นแลจิตใจเริ่มเป็นของมีคุณค่าแสดงให้ตนได้เห็นนับตั้งแต่วันเกิดมาก็ได้เห็นในวันนี้แล้วจะมีความขยันหมั่นเพียรและเสาะแสวงให้เกิดความสงบยิ่งขึ้นต่อไปก็เป็นสมาธิคือความมั่นคงแห่งความสงบแนบแน่นภายในจิตใจนี่ท่านเรียกว่าสมาธิคำว่าสมาธิเราเคยอ่านในตำหนักตำรานั้นเป็นชื่อของสมาธิความฟุ้งซ่านวุ่นวายที่เราอ่านในตำหนักตำรานั้นเป็นชื่อแห่งความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านอันแท้จริงและความสงบอันแท้จริงก็คือใจเป็นตัวการท่านสอนเข้ามาที่นี่ทั้งนั้นไม่ว่าคัมภีร์ใดๆ 84,000 พระธรรมขันธ์ท่านชี้เข้ามาในตัวจัดตัวบุคคลนี้อย่างเดียวไม่ได้สอนไปต้นไม้ภูเขาหรือดินฟ้าอากาศที่ไหนศาสนธรรมจึงสอนลงที่ใจเป็นสำคัญเฉพาะอย่างยิ่งสอนลงที่มนุษย์ศาสนาก็ประทานไว้ที่มนุษย์ของเราให้เป็นผู้รู้ดีรู้ชั่วรู้สุขรู้ทุกข์ซึ่งควรจะประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมของท่านได้จึงได้ประทานโอวาทไว้กับชุมนุมชนคือมนุษย์ของพวกเรานี่แหละ นี่ได้กล่าวถึงเรื่ององค์สมาธิอันแท้จริงคือใจความฟุ้งซ่านวุ่นวายที่ก่อความเดือดร้อนให้แก่ตนเองก็คือใจเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยความสงบด้วยการภาวนาให้ใจรับความสงบร่มเย็นเมื่อใจมีความสงบร่มเย็นแล้วจะคิดอ่านไตรตรองด้วยทางปัญญาพิจารณาถึงเรื่องไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งประกาศกลางวันอยู่ภายในกายในจิตของเรานี้ได้เห็นอย่างชัดเจนขึ้นมาโดยลำดับนั่นแลจะเห็นทางที่แก้ไขถอดถอนกิเลสหรืออุปทานซึ่งกองอยู่ภายในจิตใจของเราออกโดยลำดับคำว่าปัญญาคือความเฉลียวฉลาดความคิดอ่านไตรตรองด้วยความรอบคอบขอบคิดในสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับใจใจคิดใจปรุงขึ้นมาก็ตามตาเห็นหูได้ยินในสิ่งต่างๆเอามาเทียบเคียงเหตุผลเพื่อให้ทราบความจริงของสิ่งเหล่านั้นท่านก็เรียกว่าปัญญาปัญญาเป็นสิ่งที่ควรอย่างยิ่งกับการแก้กิเลสพระพุทธเจ้าได้พ้นจากทุกข์ไปได้เพราะอำนาจของสติและปัญญาสาวกทั้งหลายก็เช่นเดียวกันหลุดพ้นจากทุกข์ไปได้เพราะสติกับปัญญาสติปัญญาจึงเป็นอาวุธที่ทันสมัยในการต่อสู้กับกิเลสและกิเลสมีความมีการยอมเฉพาะธรรมของพระพุทธเจ้าเท่านั้นนอกนั้นกิเลสไม่เคยยอมอะไรไม่เคยกลัวอะไรทั้งสิ้นกลัวแต่ธรรมอย่างเดียวเฉพาะอย่างยิ่งคือศรัทธาความเชื่อวิริยะความเพียรสติความระลึกรู้อยู่ตัวอยู่เสมอปัญญาเป็นสิ่งสำคัญเป็นเครื่องฟาดฟันกิเลสแม้จะมีหนาแน่นยิ่งกว่าภูเขาก็ตามปัญญาจะสามารถตัดขาดกระจายออกไปได้หมดจนกลายเป็นผู้บริสุทธิ์ขึ้นมาภายในจิตใจของตนเนี่ยคำว่าปัญญาแท้อยู่ที่ใจท่านชี้ในตำรับตำนามากน้อยเพียงไรท่านชี้เข้ามาสู่ใจของคนของสัตว์นี้เท่านั้นเพราะเหตุใดเพราะสัจธรรมทั้งสี่มีอยู่กับมนุษย์เราสัตว์ก็มีแต่ไม่เหมือนมนุษย์เพราะฉะนั้นจึงต้องสอนมนุษย์คำว่าทุกที่ไหนเป็นสำคัญทุกที่กายที่ใจเฉพาะอย่างยิ่งทุกที่ใจกายมีเวลาอยู่บ้างส่วนใจนั้นรู้สึกจะยุ่งเหยิงวุ่นวายตลอดเวลาเพราะควรตัวเองอยู่ด้วยความคิดความปรุงต่างๆอันเป็นพิษภัยแก่ตัวเองจึงต้องได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนเสมอสิ่งเหล่านี้ท่านเรียกว่าสมุทัยเป็นผู้ผิดขึ้นมาคือความคิดความปรุงทั้งหลายอันเป็นสิ่งที่ผูกพันหรือรัดรึงตัวเองนั้นท่านเรียกว่าสมุทัยผลที่เกิดขึ้นจากสมุทัยก็คือความทุกข์ใจความร้อนใจมักได้แก่สติปัญญาที่นิพพานาสิ่งที่เกิดขึ้นภายในจิตใจได้ที่ปรุงที่แต่งนั้นปรุงไปด้วยเหตุใดปรุงในเรื่องอะไรพิจารณาด้วยปัญญาให้เห็นแจ้งชัดเจนในสิ่งเหล่านี้ก็ถอดถอนไปได้โดยลำดับนี่ท่านเรียกว่าปัญญาถอดถอนกิเลสการถอดถอนกิเลสก็ถอดถอนไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงถอดถอนโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือภายในจิตใจเลยจิตใจตรงนั้นก็เรียกว่าเป็นจิตใจที่บริสุทธิ์เพราะอำนาจแห่งสติปัญญาเป็นเครื่องกำจัดซึ่งเป็นเครื่องเป็นมีสมาธิเป็นเครื่องหนุนท่านจึงกล่าวว่าศีลสมาธิปัญญาเป็นหลักสำคัญในการแก้ไขหรือดับหรือถอดถอนกิเลสสิ่งเหล่านี้มีอยู่กับพวกเราทุกคนมีกล่าวไว้ถึง3ทุกสมุทัยมรรคได้แก่ศีลสมาธิปัญญานิโรธคือความดับทุกข์เมื่อปัญญาสามารถถอดถอนกิเลสซึ่งเป็นตัวเหตุให้เกิดทุกข์ได้ออกได้มากน้อยเพียงใดเรื่องนิโรธคือความดับทุกข์ก็ดับไปตามๆกันโดยลำดับเมื่อถึงขั้นสุดท้ายคือความดับทุกข์ด้วยอำนาจของมรรคอย่างเต็มที่นิโรธก็แสดงตัวอย่างเต็มภูมินี่เรียกว่าสัจธรรมทั้ง4ได้ทำงานโดยสมบูรณ์คือมรรคก็ทำงานแก้กิเลสโดยสมบูรณ์เต็มที่นิโรธก็แสดงขึ้นมาอย่างเต็มที่ทั้ง4อย่างนี้เป็นกิริยาแห่งการกระทําทุกข์สมุทัยเป็นเครื่องกั้นกลางมรรคผลนิพพานสําหรับบุคคลหนึ่งๆไม่ใช่การไม่ใช่สถานที่ไม่ใช่ผู้หนึ่งผู้ใดทั้งหมดที่จะเป็นผู้กั้นกลางมรรคผลนิพพานให้กันให้แก่กันและกันนอกจากตัวเองนี้เท่านั้นเป็นผู้กั้นกลางมรรคผลนิพพานแก่ตนเองคือทุกข์กับสมุทัยซึ่งมีอยู่ในตัวของเรานี้แหละเป็นตัวกั้นกลางมรรคผลนิพพานให้เกิดให้มีขึ้นมรรคคือข้อปฏิบัติคุณงามความดีทั้งหลายมีศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นนี้คือเครื่องมือเป็นเครื่องบุกเบิกหรือถอดถอนทุกข์กับสมุทัยทั้งหมดนี้ให้ออกจากจิตใจได้นิโรธก็ปรากฏตัวขึ้นมามรรค 2บทสุดท้ายคือนิโรธกับมรรคนี้เป็นทางบุกเบิกให้พ้นจากความกีดขวางทั้งหลายอันได้แก่ทุกข์กับสมุทัยสุดท้ายก็เราเองเป็นผู้บุกเบิกถากถางส ิ่งที่เป็นฝากเป็นหนามได้แก่กิเลสอาสวะทั้งหลายออกจากใจของตนเองและหลุดพ้นไปได้หลุดพ้นที่ตรงนี้เองไม่หลุดพ้นที่ไหนบริสุทธิ์ก็บริสุทธิ์ที่นี่เพราะผู้นี้เป็นผู้เศร้าหมองผู้นี้เป็นผู้ได้รับความทุกข์สุขก็สุขที่นี่ผู้นี้เป็นผู้โง่เมื่อแก้ผู้นี้ให้มีความฉลาดด้วยปัญญาแล้วผู้นี้ก็บริสุทธิ์พ้นจากความฉลาดและหลุดพ้นไปโดยประการทั้งปวงนี่แหละที่ท่านว่านิพพานังปรมังสุขขังเราจะหานิพพานที่ไหนกันถ้าไม่หาที่จิตบริสุทธิ์นิมุตพระนิพพานนี้ไม่หาไม่มีที่อื่นเป็นนิพพานได้ไม่มีที่อื่นเป็นที่บริสุทธิ์ได้นอกจากใจดวงเดียวนี้เท่านั้นการประพฤติปฏิบัติและการสั่งสอนธรรมพระพุทธเจ้าจึงสั่งสอนลงที่ใจเมื่อใจได้รู้เหตุรู้ผลตามความดีความตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตนไปโดยลําดับเริ่มต้นตั้งแต่การให้ทานรักษาศีลภาวนาไปเรื่อยๆก็เลยกลายเป็นศีลสมาธิปัญญาขึ้นภายในตนเมื่อเราได้อบรมให้มีความสามารถแก่กล้าขึ้นแล้วไม่ว่ากิเลสจะหนาเท่าภูเขาหรือหนายิ่งกว่าภูเขาก็ตามปัญญาสามารถทำลายให้ขาดทะลุไปหมดไม่มีสิ่งใดเหลือภายในใจเลยแม้กิเลสจะเคยมีฝังจมอยู่ภายในจิตใจมาตั้งกับตั้งกันก็ตามเมื่อปัญญาได้แทงทะลุลงไปแล้วก็เกิดความสว่างจ้าขึ้นมาเช่นเดียวกับความมืดที่มีมาตั้งกับตั้งกันก็ตามเพียงเปิดไปเพื่อฉะนั้นความสว่างปรากฏซึ่งความมืดหายไปหมดไม่ได้มีกฎเกณฑ์บังคับได้เลยว่าเราเคยมืดมาตั้งกับตั้งกันแล้วเพียงไฟที่เปิดขึ้นขณะเดียวเท่านี้ไม่สามารถจะทำลายความมืดของเราไปได้อย่างนี้ไม่มีสำคัญที่ความสว่างปรากฏขึ้นความมืดก็ดับไปอันนี้ชั้นใดเรื่องกิเลสจะมืดมากี่กับกี่กันก็ตามอยู่ภายในจิตใจของเราเมื่อสติปัญญามีความสามารถแก่กล้าแล้วแทงทะลุลงภายในกิเลสกิเลสหายไปหมดเหลือแต่ความสว่างกระจ่างแจ้งความมืดด้วยกิเลสนั้นศูนย์ไม่มีเหลือภายในจิตใจกลายเป็นความบริสุทธิ์ขึ้นมานี่แหละที่ท่านบริสุทธิ์ท่านบริสุทธิ์อย่างนี้บริสุทธิ์เพราะเหตุใดบริสุทธิ์เพราะหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นธรรมของพระพุทธเจ้ามีมัชฌิมาปฏิปทาเป็นสำคัญจึงเรียกว่ามัชฌิมาคือศูนย์กลางอยู่ตลอดเวลาทั่วโลกดินแดนไม่มีอันใดที่จะเหนือมัชฌิมาไปได้กิเลสตัวใดไม่มีที่จะเหนืออำนาจของมัชฌิมาปฏิปทานี้ไปได้จึงเป็นธรรมที่ว่ามัชฌิมาสมควรแก่การแก้กิเลสแก้ความชั่วทั้งหลายอยู่เสมอไปฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายได้นำบัพพินิตพิจารณาเราสามารถในการปฏิบัติในแง่ใดซึ่งเป็นคุณงามความดีสำหรับเราก็ให้มีความขยันหมั่นเพียรประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่มัวหมองภายในจิตใจของตนให้มีความสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาผลสุดท้ายเราจะมีความสุขความเจริญเพื่ออำนาจแห่งการประพฤติปฏิบัติการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรในเวลาจึงขอยุติลงเพียงเท่านี
19: ้ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่26เดือนตุลาคมพุทธศักราช2518ในโอกาสเทศนาอบรมภาวนาในรายการแสงส่องธรรมครับขณะนี้ตั้งรังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ท่านผู้ฟังครับท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนท่านได้กล่าวไว้นะครับว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งให้ไหว้พระสวดมนต์การไหว้พระสวดมนต์นี้เป็นจิตเป็นใจเป็นสาระคุณมหาคุณต่อจิตใจของเราจริงๆการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งเป็นธรรมชาติอันเลิศเลอเมื่อน้อมเข้ามาสู่จิตจิตก็จะกลายเป็นจิตที่เลิศเลอไปตามกันการสวดมนต์ให้อยู่กับบทสวดมนต์ด้วยสติให้สติกับคำสวดมนต์ติดแนบกันไปนั้นแหละคือการบำเพ็ญธรรมอยู่ในนั้นและขอให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้นำธรรมนี้เป็นที่ระลึกไหว้พระสวดมนต์จากนั้นให้พากันทำความสงบใจจึงสมชื่อว่าเป็นชาวพุทธครับบทเรียนแจ้งรายการภาคค่ำสำหรับคืนนี้มีดังต่อไปนี้อีกสักครู่หลังจากแจ้งรายการแล้วสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนถ่ายทอดข่าวในพระราชสำนักจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาจิตตภาวนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนมีจำนวน10กันตามลำดับดังต่อไปนี้

ระธรรมเทศนาเมื่อวันที่14เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2530มีชื่อกันเทศว่าปฏิบัติให้ถึงความจริงต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่7เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2521มีชื่อกันเทศว่าเหนือสมมติตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่14เดือนเมษายนพุทธศักราช2522มีชื่อกันเทศว่าอย่าลืมศาสดาจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่14เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2526มีชื่อกันเทศว่าใจว่างเพราะธรรมต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2523มีชื่อกันเทศว่านิพพานไม่ใช่อัตตามิใช่อนัตตาตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่24เดือนธันวาคมพุทธศักราช2509มีชื่อกันเทศว่าอยู่ด้วยเหตุด้วยผลจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่20เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2535มีชื่อกันเทศว่าศาสนาเรียวแหลมจริงหรือต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่4เดือนธันวาคมพุทธศักราช2509มีชื่อกันเทศว่าวันเวลามีอยู่แต่เราตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่26เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2508มีชื่อกันเทศว่าสมบัติหยิบยืมมาและพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่19เดือนตุลาคมพุทธศักราช2526มีชื่อกันเทศว่าสันทิตติโกจากนั้นในเวลาประมาณ5นาฬิกาจะเป็นเทพบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่6เดือนตุลาคมพุทธศักราช2524ในโอกาสเทศนาอบรมพระไปจนถึงเวลาประมาณ6นาฬิกาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังข่าวในพระราชสำนักครับ

ทั่วถึงและเป็นธรรมเมรัชนกอินทนนท์ทำผลงานยอดเยี่ยมผ่านเข้าสู่รอบ2ของการแข่งขันแบดมินตันมาเลเซียมาสเตอร์2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันฟื้นฟูเอกราชของสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตโดยวันที่20พฤษภาคม2569ตรงกับวันฟื้นฟูเอกราชของสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตในโอกาสวันฟื้นฟูเอกราชของสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสงบร่มเย็นและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวติมอร์เลสเตในช่วงหลายปีที่ผ่านมาความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตได้พัฒนาก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจยิ่งความร่วมมือที่มีระหว่างกันทั้งระดับทวิภาคีและในฐานะประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนได้เจริญงอกงามมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านการค้าการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการในด้านการเกษตรการศึกษาและสาธารณสุขข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับความร่วมมือที่มีอยู่ให้แน่นแฟ้นและแสวงหาความร่วมมือที่มีศักยภาพด้านอื่นๆเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:11 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงเปิดอาคารศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาณศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาเขตสาทรกรุงเทพมหานครเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนายวิชิตชินวงศ์วรกุลรองประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึงและคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าอาคารศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงกราบทรงศีลประธานสงฆ์ถวายศีลจบแล้วพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้รองประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึงและนางสิริกุลโอภาสวงศ์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิป่อเต็กตึงเฝ้าทูลอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายศักดิ์กอแสงเรืองรองประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึงกราบบังคมทูลรายงานการจัดสร้างอาคารศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นพิธีทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายชื่ออาคารศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาชาวพนักงานลั่นคล้องชัยประโคมสังแตรดุริยางจากนั้นเสด็จเข้าอาคารศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมถวายพระสงฆ์ทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายวิเชียรเตชะไพบูลย์ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึงเฝ้าทูลอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเสร็จแล้วนายวิสิทธิ์ลิ้มประณะกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึงกราบบังคมทูลเบิกผู้มีอุปการะคุณและผู้บริจาคเงินสมทบทุนการก่อสร้างอาคารเฝ้าทูลอองธุลีพระบาท
รับ

0: พระราชทานของที่ระลึกจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยในแผ่นศิลาแล้วทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงลาพระสงฆ์ในโอกาสนี้พระมหาคณาจารย์จีนธรรมวัชิราจารย์เจ้าคุณเย็นอีเจ้าคณะใหญ่จีนนิกายเจ้าอาวาสวัดโพเย็นถวายเทพซิ่วเทพอายุวัฒนะเนื้อไม้กฤษณาแกะสลักแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระคณาจารย์จีนธรรมวัชิรานุวัฒน์เจ้าคุณเย็นงี้รองเจ้าคณะใหญ่จีนนิกายเจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาสเล่งเนื้อยี่ถวายพระกวนอิมโพธิสัตว์เนื้อไม้กฤษณาแกะสลักแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณที่ปลูกต้นไม้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปลูกต้นสนฉัตรไว้เป็นที่ระลึกเสร็จแล้วคณะกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึงน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายองค์หลวงปู่ใต้คงใต้คงกงหินหยกขาวแกะสลักและพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์กวนอิมหินหยกขาวแกะสลักแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับมูลนิธิป่อเต็กตึงได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวตามแบบสถาปัตยกรรมจีนตอนใต้ของสกุลช่างแต้จิ๋วบนเนื้อที่4ไร่17ตารางวาติดกับสวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาแบ่งเป็นอาคารศาลเจ้าและอาคารอเนกประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567และเนื่องในโอกาสที่มูลนิธิป่อเต็กตึงก่อตั้งครบ110ปีในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่ออาคารว่าศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาอันมีความหมายว่าศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นการยกย่องเทิดทูนพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา72พรรษาพร้อมทั้งพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ไปประดิษฐานณศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวเพื่อความเป็นสิริมงคลและแสดงถึงความจงรักภักดีของชาวไทยเชื้อสายจีนและประสบกรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าในวันเดียวกันนี้เวลา 18:26 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีนำหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่จบข่าวในพระราชสำนัก
1: มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกวัดราษฎร์5แห่งขึ้นเป็นพระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569
2: เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกวัดราษฎร์จำนวน5วัดเป็นพระอารามหลวงเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ประกอบด้วยวัดอโศการามอำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการในฐานะศูนย์กลางแห่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของจังหวัดสมุทรปราการและภาคกลางและต้นแบบด้านกรรมฐานศึกษา วัดพระธาตุลำปางหลวงอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางซึ่งเป็นสถานที่ประดิษฐานพระธาตุลำปางหลวงและพระแก้วดอนเต้าเจดีย์สถานและปูชนียวัตถุสำคัญของประเทศเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ภาคเหนือวัดป่าแสงอรุณอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นศูนย์กลางการศึกษาของคณะสงฆ์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวัดราชประดิษฐานหรือวัดพระโคอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาพระอารามโบราณที่ประดิษฐานพระสุวรรณมาลิกเจดีย์ศรีรัตนมหาธาตุศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาลังกาวงศ์ในบริเวณคาบสมุทรสถิงพระมีบทบาทสำคัญในการเผยแผ่พระธรรมวินัยการศึกษาและขนบธรรมเนียมประเพณีในภาคใต้วัดสารโคดมอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญอักษรพระนามาภิไธยสกประดิษฐานบนหน้าบันเป็นพระอารามที่ประดิษฐานพระพุทธชินวรมุนีจนถึงปัจจุบันสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจทั้งนี้การยกพระอารามทำค่าแห่งขึ้นเป็นพระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลสมัยแห่งพระชนมพรรษานับเป็นศรีสุภาพนิมิตในการสืบสานพระราชปณิธานและพระราชกุศลธรรมจริยาธรรมราชินีมาริชโยรายงาน
3: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นข่าวในพระราชสำนักครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอนำเสนอเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ทำวัดเย็นไปพร้อมๆกันครับ

0: ยรังปุญญังปัสสตังอิทังสัมเวปิอันตรายามิมาเหสุมตัสสะเตยัสสะ
1: อายะนะวาจายะวจีรสาวะบุตเถปุคคะปะกะตังยะยังบุตโตปะติระนังอัตติยันตังกาลันตะเรสังวะริตุงวะบุตเ
2: ถอันนมยังธัมมานุสตินยังกะโรมะเส
0: วะคะโตภะคะวะ

0: ังปัสสุตังหิทัสสะเมปิอันตรายาเมมาเหสุตัสสะเตยัสสะ
1: กาเนวาจายวเจตสาวาอาเมปุคะมังปะกะตังมะยายังธัมโมปะติกันตุอัจฉยันตังกาลันตะเอสังวะริทังวะธัมเม
2: ท่านธรรมยังสังฆานุสตินะ

0: อาชมยาปาจเวคิตวายังจีวรังปริพุตตังตัง
1: ยาวาเดวาสีตัสสะปฏิฆาตายะวันหัสสะปฏิฆาตายะลังสมาคัสสวาตาสัพพะสิริงสัพพะสัมปัสสานังปฏิฆาตายะยาวาเดวาหิริโก

ามิภาชันตุสาเกสตากรรมสักกากรรมดายาตากรรมโยนิกรรมบันทุกรรมปฏิสรณะยังกรรมังกฤษันติกัลยาณวาปาปะกังวาตัสสะดายาตาอริสันติ

0: พวกเราเป็นนักบวชและนักปฏิบัติถ้าจะถือเป็นขั้นก่อนนะว่าเป็นขั้นที่สูงเป็นอันดับที่สูงกว่าขั้นใดๆการเรียนก็ยังไม่หนักแน่นอะไรนักแต่การปฏิบัตินี้ต้องมีความหนักแน่นทุกสิ่งทุกอย่างใช้ความพินิจพิจารณาใช้สติปัญญามากมีการปฏิบัติจิตเพื่อจะให้ได้ผลตามพระวาทที่ทรงสอนและให้ได้ผลดังที่พระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านทรงได้รับมาแล้วนั้นต้องได้ใช้ความพินิจพิจารณามากมายในขั้นต้นก็คือสติสติเป็นธรรมจำเป็นมากในทุกการสถานที่และหน้าที่การงานทุกประเภทไม่เลือกเว้นในการงานที่จะไม่มีสติเข้าเกี่ยวข้องการปฏิบัติต่อจิตใจนี้ซึ่งเป็นของละเอียดมากยิ่งกว่าสิ่งใดๆในโลกนั่นยิ่งเป็นของสำคัญมากกิเลสก็เป็นของละเอียดเช่นเดียวกันกับใจจึงอาศัยและอยู่ด้วยกันได้ด้วยมาตั้งแต่กับกันใดไม่ทราบเนี่ยนับไม่ได้เลยนะพึงทราบว่าพระโอวาทที่พระพุทธเจ้าทรงประทานแก่สัตว์โลกนั้นเป็นพระโอวาทที่ออกมาจากพระไถ่ที่บริสุทธิ์สุดส่วนซึ่งสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติที่ถูกต้องสมบูรณ์เต็มที่ในฝ่ายเหตุจึงทำให้สมบูรณ์เต็มที่ในฝ่ายผลที่ว่าได้ตรัสรู้ธรรมเหล่านี้เป็นธรรมที่ละเอียดมากที่สุดซึ่งผู้ปฏิบัติจะต้องได้ใช้ความพินิจพิจารณาตามพระโอวาทแต่ละบทละบาทแต่ละขั้นละตอนอย่างละเอียดละออไม่ใช่สักแต่ว่าสักแต่ว่าธรรมอย่างนั้นไม่ตรงกับพระโอวาทที่ทรงสั่งสอนด้วยความจดจ่อโดยพระเมตตาของพระพุทธเจ้าสุดส่วนจริงๆถ้าการกระทำของเราการสำเนียกศึกษาและปฏิบัติของเราไม่ใช้ความพินิจพิจารณาความจงใจจริงๆก็เข้ากันกับพระโอวาทของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงด้วยพระเมตตาเต็มส่วนไม่ได้นี่แหละเฉพาะอย่างยิ่งวงปฏิบัติเราที่ปฏิบัติไม่ได้เหตุได้ผลไม่รู้ว่าต้นเป็นยังไงปลายเป็นยังไงหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้หลักใจก็ไม่มีเพราะหลักธรรมไม่มีหลักธรรมไม่มีเพราะสติขาดมรรคขาดตอนและไม่มีสตินี่เป็นของสำคัญหากได้พยายามทำตามจริงๆด้วยความจดจ่อต่อเนื่องและมีความมุ่งหวังอย่างเต็มที่ดังพระพุทธเจ้าและสาวกท่านมุ่งหวังจนได้สำเร็จผลเป็นที่พอพระทัยแล้วเหตุใดการประพฤติปฏิบัติของพวกเราจะไม่เข้มแข็งสติจะไม่ดีเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ฝึกได้ให้มีความคล่องตัวได้เช่นเดียวกับสิ่งอื่นงานใดก็ตามทำที่แรกย่อมไม่สะดวกขุกขักแต่ท่านทำไปทำไปก็เกิดความชำนิชำนาญและคล่องตัวเช่นเราเขียนหนังสือหลับตาเขียนยังได้คล่องขนาดไหนดูสินั่นคือความคล่องตัวเพราะความเคยชินเขียนอยู่เสมอนี่การพยายามตั้งอยู่เสมอตั้งสติย่อมจะเป็นสติที่สืบเนื่องกันไปได้กลายเป็นสัมปชัญญะความรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาจากความรู้ตัวของสติแล้วก็จะทำจิตของเราให้สงบเย็นเพราะสติหรือสัมปชัญญะนั้นเป็นเครื่องรักษาอยู่ตลอดเวลาจิตไม่หาเรื่องหาราวมาก่อกวนตัวเองย่อมเป็นจิตสงบที่จิตไม่สงบนั้นเพราะอะไรเพราะเรื่องราวนั้นเกิดขึ้นจากใจเองโดยไม่มีสติตามควบคุมหรือรักษาจึงเล็ดลอดออกไปสู่อารมณ์นั้นอารมณ์นี้และร้อยทั้งร้อยเป็นอารมณ์ที่เป็นภัยเสียทั้งนั้นแล้วจะหาความสงบร่มเย็นจากอารมณ์ที่เป็นภัยเข้ามาก่อกวนนั้นได้อย่างไร ถ้าอารมณ์ก็ต้องเป็นอารมณ์เพื่อความสงบที่ท่านเรียกว่าอารมณ์แห่งสมถะการกำหนดทำบทใดก็ตามนั่นเรียกว่าอารมณ์คือเอานำทำนั้นมาเป็นอารมณ์อารมณ์ที่จะให้เป็นสมถะคือความสงบใจก็เป็นอารมณ์ที่นิ่งอยู่กับที่กำหนดอยู่กับที่ไม่กระจายไปสู่สิ่งใดไม่เหมือนปัญญาเช่นกำหนดลมหายใจหรือพุทโธพุทเข้าโทออกอย่างนี้ก็เรียกว่าอารมณ์แต่อารมณ์เหล่านี้เป็นอารมณ์เพื่อความสงบใจไม่ใช่อารมณ์เพื่อความก่อกวนใจให้รับความทุกข์นี่ต่างกันที่ตรงนี้ผู้ปฏิบัติจึงควรใช้ความพินิจพิจารณาด้วยดีแล้วนำอารมณ์ที่ว่านี้เข้ามากำกับใจใจบางครั้งทั้งที่เราใช้คำบริกรรมอย่างเด่นชัดเด่นชัดรู้ชัดเห็นชัดอยู่ในคำบริกรรมของตนเวลาคำบริจิตมันค่อยละเอียดเข้าไปนี่คำบริกรรมจนไม่ปรากฏก็มีนี่เป็นไปได้ในวงปฏิบัติคำว่าพุทโธก็ดีอะไรก็ดีไม่ปรากฏเลยอย่างนั้นก็มีเมื่อมันไม่ปรากฏเราก็ให้รู้อยู่กับความรู้ไม่เกี่ยวกับคำบริกรรมใดๆแต่รู้ด้วยความมีสติกำกับอยู่นั่นแหละปราศจากสติไม่ได้ให้มีความรู้อยู่เช่นนั้นจิตก็จะสงบเย็นหรือมิฉะนั้นเราจะใช้อุบายปัญญาเอาทาก้าวทางด้านปัญญาเพราะความสงบประเภทนี้มีความคิดอ่านไตรตรองได้เป็นธรรมดาไม่ขัดกันพาเดินกรรมฐานสิกรรมฐาน5กรรมฐานอาการ32เหล่านี้เป็นกรรมฐานคืองานที่ควรทำและงานที่เหมาะสมของการปฏิบัติทำอย่างยิ่งอยู่แล้วเราจะเที่ยวกรรมฐานในสกลกายเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวางสถานกลางภายในร่างกายของเรานี้ไปโดยไปในส่วนต่างๆของร่างกายหรืออวัยวะต่างๆอาการต่างๆของร่างกายนี้ก็ชื่อว่าเที่ยวกรรมฐานทํางานที่ถูกต้องตามหลักธรรมท่านจะบอกกรรมฐานแปลว่าที่ตั้งแห่งการงานของผู้ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์หรือเพื่อการถอดถอนกิเลสต้องถืองานเหล่านี้เป็นพื้นฐานอันสำคัญมากนะอันจึงให้ชื่อว่ากรรมฐานกรรมฐานกรรมฐาน5ก็คือฐานที่ตั้งแห่งงาน5ประการได้แก่เกสาลุมานขาลันตาตะโจนี่เป็นพื้นฐานก่อนในเบื้องต้นต่อจากนั้นที่นี่มีโอกาสหรือเป็นความโล่งโปร่งภายในจิตใจคิดอยากจะพิจารณาอยากเที่ยวกรรมฐานภายในตัวของเราเราก็เที่ยวได้เบื้องบนก็ขึ้นศีรษะสิดูผมดูหนังอยู่บนศีรษะหุ้มห่อกระโหลกศีรษะอยู่กระโหลกศีรษะนั่นคืออะไรเป็นอะไรโลกทั้งโลกเขาก็ให้ชื่อว่ากระดูกมันเป็นสัตว์เป็นบุคคลที่ไหนกันฟังที่กระดูกทิ้งเกลื่อนอยู่ตามถนนหนทางไม่เห็นมีความหมายอะไรแต่กระดูกบนศีรษะเหล่านี้ทำไมจึงมีความหมายหนักหนาในโลกอันนี้ติดกันเพราะกระดูกนี้ทั้งนั้นใครเป็นคนผ่านกระดูกนี้ไปได้เพราะอะไรเพราะความสำคัญของกิเลสเสกสรรขึ้นมาให้สิ่งเหล่านี้มีคุณค่ามีราคาทั้งที่มันไม่มีราคานั่นเองนี่แหละเรียกว่าเป็นเครื่องหลอกอันหนึ่งเพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวกรรมฐานดังที่ว่านี้จึงเป็นการเข้าไปแก้ไขเหตุการณ์ที่มันพัวพันกันอยู่โดยหาเหตุหาผลไม่ได้ซึ่งเกิดขึ้นจากความหลอกลวงความสำคัญมันหมายผิดๆของกิเลสประเภทต่างๆด้วยปัญญาของเราให้พินิจพิจารณากำหนดดูเข้าไปจากกะโหลกศีรษะแล้วเข้าไปในมันสมองเป็นยังไงมันเต็มไปด้วยของปฏิกูลโสโครกเป็นสัตว์ที่ตรงไหนเป็นบุคคลที่ตรงไหนเป็นเราเป็นเขาที่ตรงไหนเป็นหญิงเป็นชายที่ตรงไหนดูให้ชัดด้วยปัญญามีสติเป็นผู้ควบคุมในการดูงานนั้นๆแล้วจิตจะเพลินพิจารณาจะเพลินทำงานหรือเพลินเที่ยวกรรมฐานอ้าวขึ้นเข้าขึ้นข้างบนจนหมดลงเรื่อยไปหมดนั่นแหละเพราะเป็นกรรมฐานเป็นที่ท่องเที่ยวของจิตภาวนาด้วยกันทั้งนั้นเดินลงไปหนังหุ้มกระดูกนี่ดูสิหนังหุ้มเนื้อห่อเนื้อถ้าจะพระเดียนโต หนังหุ้มรอบหรือหนังหุ้มอยู่โดยรอบเนี่ยถ้าไม่มีหนังแล้วเป็นยังไงคนทั้งคนทั้งเขาทั้งเราดูกันได้ไหมนี่หรือเป็นคนอันหนังหุ้มอยู่นี่หรือหนังนี่หรือเป็นคนหนังก็เป็นตั้งชื่อขึ้นมาอันหนึ่งต่างหากและดูตั้งแต่ภายนอกเข้าไปภายในและดูเนื้อดูเอ็นดูกระดูกดูเข้าไปให้ลึกซึ้งเต็มตัวภายในของเหล่านี้มีอะไรบ้างมีแต่สิ่งอย่างเดียวกันหมดแบบเดียวกันหมดถ้าว่าอนิจจังก็แปรสภาพเหมือนกันหมดไม่มีอะไรยิ่งหย่อนกว่ากันถ้าว่าทุกขังก็เหมือนกันสิ่งใดในร่างกายนี้จะทำเราให้มีความสุขความสบายไม่เห็นเหมือนมีแต่ทำความทุกข์ให้อยู่ตลอดเวลาการเปลี่ยนอิริยาบถต่างๆนั้นก็เพราะการบรรเทาความบีบบังคับของร่างกายที่เรียกว่าทุกข์ว่าทุกข์นั่นแหละถ้าไม่เปลี่ยนก็ไม่ได้มันหนักมากไปทุกข์มากไปจึงต้องกัดต้องเปลี่ยนอิริยาบถอยู่เรื่อยๆเนี่ยธรรมะอนัตตาก็เหมือนกันอะไรมันเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขามันมีตั้งแต่สภาพเป็นความจริงอันหนึ่งอันหนึ่งแต่ละอย่างละอย่างของมันเท่านั้นนี่ก็เพราะกิเลสนั่นเองเข้าไปเสกสรรปั้นยอว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ทั้งๆที่มันไม่เป็นกิเลสเป็นของปลอมกระจายไปสู่อันใดอันนั้นจึงไปปลอมไปหมดหาความจริงไม่ได้เชื่อความจริงไม่ได้เราจึงหาหลักเกณฑ์ไม่ได้นะด้วยเหตุนี้จึงต้องเอาปัญญาเข้าไปอย่างทราบตามความจริงของมันแต่ละอย่างละอย่างหลายครั้งหลายหนหลายตลบทบทวนจิตใจย่อมมีความสงบเย็นปล่อยวางสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จากคำว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาหรือเป็นเนื้อเป็นหนังเอ็นกระดูกโดยลำดับลงไปเสียได้โดยลำดับลำดาใจเย็นเที่ยวลงไปสิกรรมฐานลงไปพื้นเท้าเป็นยังไงดูหมดรอบตัวของเรามันเป็นยังไงนี่เวลาที่เราอยากจะเที่ยวกรรมฐานเอาเที่ยวได้ไม่ผิดไม่ขัดต่อจิตตภาวนาในโอกาสที่ควรจะเที่ยวจิตอยากจะเพลินไปตามสรณภาร่างกายเหล่านี้เอาให้เพลินไปเพราะเพลินในกรรมฐานเที่ยวกรรมฐานนี่ก็ทำได้ในการที่ควรจะทำที่เห็นว่าเหมาะสมกับงานของตนในเวลานั้นที่อยากทำอยากพิจารณาก็ให้พิจารณาไปมีเรียกว่ากรรมฐานเที่ยวกรรมฐานเที่ยวตามป่าตามเขานั่นก็เที่ยวเพื่อทำงานประเภทนี้แหละเพื่อหาที่เหมาะสำหรับจะพิจารณากรรมฐานภายในเที่ยวกรรมฐานภายในให้คล่องตัวให้แจ่มแจ้งชัดเจนท่านจึงสอนให้ไปอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมมีลูกขมูลร่มไม้คำว่าลูกขมูลร่มไม้นี่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะอยู่ที่นั่นตึงจนตลอดชีวิตไม่เข้าที่มุงที่บังเลยอย่างนั้นย่อมเป็นการเป็นเวลาการหนึ่งเข้าสู่ร่มไม้เข้าสู่ชายเขาเข้าสู่ถ้ำนี่หรือเข้าสู่ที่มุงที่บังตามการตามเวลาแต่ต้องเป็นสถานที่ที่เหมาะสมกับการภาวนาในอิริยาบถนั้นๆนี่ท่านเรียกว่าเป็นที่เหมาะสมกับการภาวนาเป็นสถานที่ไม่พลุกพล่านวุ่นวายด้วยฝูงชนและสิ่งก่อกวนทั้งหลายมีผัดมีเปลี่ยนสถานที่นั่นที่นี่นั่นท่านเรียกว่าเที่ยวกรรมฐานเพื่อทำงานด้วยความสะดวกของจิตตภาวนาของเรานั่นไม่ใช่ว่าลูกขมูลตั้งแต่บรรพบุรุษมาให้อยู่ตลอดชีวิตที่ท่านว่าให้อุตส่าห์พยายามหยุดปฏิบัติไปตลอดชีวิตนั่นก็คือเข้าออกออกเข้าร่มไม้ชายคาเข้าบุคคมูลล้มไม้เข้าในป่าในเขาให้ผัดเปลี่ยนกันในสถานที่ที่เหมาะสมกับการภาวนานี้ตลอดชีวิตเถิดความหมายว่าอย่างนั้นอย่าได้เข้าไปพลุกพล่านวุ่นวายกับสิ่งที่จะให้เกิดกิเลสตัณหาหรือส่งเสริมกิเลสตัณหาประเภทต่างๆให้มากมูลขึ้นในใจจะเป็นความทุกข์ความเดือดร้อนมากไม่สมกับผู้ปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสออกจากใจนะท่านหมายอย่างนี้พากันเข้าใจเอาไว้แล้วพระโอวาทของพระพุทธเจ้าทุกบททุกบาทนั้นพึงถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากที่เราจะปฏิบัติตามเช่นลูกขมูลพระพุทธเจ้าก็เคยบำเพ็ญมาแล้ว ได้ผลเป็นที่พอพระทัยเพราะสถานที่เหล่านี้มาแล้วจึงต้องแสดงสถานที่เหล่านี้อย่างเปิดเผยประจำพระโอวาทหรือศาสนาของพระองค์ไม่ทรงละเว้นเลยนะพอบวชเข้ามาก็บอกเลยทันทีบอกสถานที่เหมาะสมกับการทำงานของเราคือกรรมฐานเหล่านี้ใจเมื่อได้อบรมอยู่เสมอบำรุงด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรอยู่เสมอไม่มีสิ่งเข้ามาก่อกวนรบกวนบีบบังคับอยู่เรื่อยๆมีแต่ฝ่ายดีส่งเสริมอยู่โดยสม่ำเสมอย่อมจะค่อยเจริญรุ่งเรืองขึ้นโดยลำดับลำดาทำที่เหมือนกับว่าอยู่ฟากฟ้าแดนดินเช่นสมาธิธรรมปัญญาธรรมก็จะปรากฏขึ้นที่ใจอ๋อทำประเภทนี้ปรากฏขึ้นที่ใจความสงบเย็นคือจนกระทั่งจิตเป็นสมาธินี่ปรากฏขึ้นที่ใจไม่ใช่ปรากฏขึ้นที่ฟากฟ้าแดนดินที่ไหนนั้นก็ทราบเองปัญญาก็เหมือนกันเมื่อได้รับการอบรมอยู่โดยสม่ำเสมอแล้วจะค่อยแตกแขนงออกไปในการอันควรที่เราพาพิจารณาและปัญญานี้เป็นสิ่งสำคัญมากทีเดียวในวงพระศาสนาปัญญาเป็นสำคัญที่จะฟาดฟันหันแดกกิเลสทุกประเภทไม่มีกิเลสประเภทใดจะเหนือปัญญาไปได้เลยพระพุทธเจ้าก็ตรัสรู้ด้วยปัญญาเป็นเท่ากันเป็นดาบอันคมกล้าที่สุดเลยปัญญาเราจะเห็นได้เวลาปัญญาที่คล่องตัวกำหนดไปถึงจุดไหนจะพังไปเลยกิเลสพังไปพังไปเลยไม่มีที่จะอยู่ได้นี่คือความแก่กล้าสามารถดึกคล่องตัวของปัญญาจึงเป็นเหมือนกับว่าดาบอันคมกล้าที่สุดปัญญาก็มีหลายประเภทตรุณวิปัสสนานั่นท่านบอกปัญญาเพื่อความเห็นแจ้งอย่างอ่อนๆไปโดยลำดับจนกระทั่งมหาสติมหาปัญญา เมื่อถึงขั้นนั้นแล้วอย่างไรก็ไม่มีอะไรคัดค้านต้านทานได้ขึ้นชื่อว่าข้าศึกคือกิเลสแล้วจะต้องพังไปหมดไม่มีอะไรเหลือนับวันพังไปพังไปหมดไปหมดไปสิ้นไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในใจด้วยปัญญาประเภทเหล่านี้นี่เป็นธรรมะเป็นพระโอวาทที่ทรงแสดงไว้อย่างสดร้อนร้อนประหนึ่งว่าพระองค์ประทับอยู่ต่อหน้าเราประทานพระโอวาทด้วยบทธรรมเหล่านี้อย่างแจ่มแจ้งชัดเจนกังวานอยู่ภายในจิตใจของผู้ฟังโดยสม่ำเสมอด้วยความมีสติของตนไม่กระทำเหล่านี้อยู่ห่างอยู่ไกลจากพระพุทธเจ้าเช่นพระพุทธเจ้าไปปรินิพานอยู่ทางอินเดียทำเหล่านี้อยู่ตามคัมภีร์อยู่ตามความจดจำเพียงเท่านั้นแล้วก็สุดเอื้อมหมดหวังไม่สามารถจะปฏิบัติได้แล้วเพราะพระพุทธเจ้าผู้ประทานพระโอวาทก็ปรินิพานไปแล้วและอยู่ไกลด้วยปรินิพานอยู่เมืองอินเดียนู่นด้วยล้วนแล้วตั้งแต่เป็นความสำคัญผิดทั้งนั้นรูปคำลมๆแรงๆแต่หาความจริงไม่ได้ความจริงอย่างแท้จริงคืออะไรท่านสอนว่าอย่างไร นั่นพระโอวาทท่านสอนว่าอย่างไรเหมือนพระพุทธเจ้าประทับนั่งประทานพระโอวาทบทนั้นบทนั้นบทนั้นดูต่อหน้าต่อตาของเรานั่นแหละจึงเข้ากันได้กับที่ว่าพระธรรมและพระวินัยนั่นแหละจะเป็นศาสดาแทนเราตถาคตเมื่อเราผ่านไปแล้วคือเรานิพพานไปแล้วนะให้พึงพากันเคารพหลักธรรมหลักวินัยซึ่งเท่ากับเคารพศาสดานะและให้พยายามเดินตามพระโอวาททั้งสองประเภทนี้คือพระธรรมพระวินัยอย่าให้คลาดเคลื่อนสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าเห็นว่าเป็นโทษให้พยายามระมัดระวังเช่นกับเสือร้ายตัวหนึ่งหรือไฟมันจะเผาไหม้ได้จริงๆไม่สงสัยถ้าประมาทเสือร้ายก็เหมือนกันนี่กิเลสแต่ละประเภทเท่ากับเสือร้ายด้วยเสือร้ายยังเป็นการเป็นเวลาที่บีบยิบไฟลึกทำอันตรายแก่คน แต่กิเลสนี้มันมีอยู่เป็นประจำตลอดเวลาและกล่อมสัตว์โลกได้อย่างสนิทปิดหูปิดตาไม่สามารถที่จะทราบว่ามันเป็นภัยได้เลยก็เพราะกิเลสนี่เองเป็นตัวที่แหลมคมมากจึงแก้กันได้ยากที่สุดด้วยเหตุนี้จึงต้องได้ใช้ความพินิจพิจารณาให้มากในการแก้หรือการถอดถอนกิเลสอย่าทำสักแต่ว่าทำอย่าสุ่มอย่าเดาให้ตั้งบุกตั้งใจทำการประพฤติปฏิบัติธรรม นี่คำว่าประพฤติปฏิบัติธรรมนี่มันมีกิเลสกีดขวางอยู่ในทางในการดำเนินจึงต้องได้ชำระซักฟอกกิเลสเข้าไปเดิมดับนี่แหละท่านเรียกว่าปฏิบัติธรรมคือปฏิบัติเพื่อรู้เพื่อเห็นธรรมด้วยการชำระสิ่งสกปรกโสมมทั้งหลายที่หุ้มห่ออยู่ภายในจิตใจไม่ให้มองเห็นธรรมได้ไปโดยลำดับกันดาจนกระทั่งจิตที่ไม่เคยสงบก็สงบได้สงบได้มากได้น้อยเป็นลำดับลำดาแล้วเป็นต้นทุนหนุนศรัทธาความเชื่อของเราให้ขยับตัวขึ้นไปเรื่อยๆแล้วความภาคเพียรก็จะหมุนมาตามๆกันมาเป็นเหมือนกับแม่เหล็กผลอันนั้นเป็นเหมือนแม่เหล็กเครื่องดึงดูดความภาคเพียรความมุสาพยายามทั้งหลายให้เดินตามหรือรวมกันเป็นพลังขึ้นมาภายในจิตใจของเราที่นี่คำว่าสมาธิคำว่าสมาธินั้นหมายถึงจิตที่มีฐานเป็นของตัวเองถ้าจะแปลตามหลักนักปฏิบัติจริงๆที่รู้ที่เห็นเรื่องของความสงบและเรื่องของสมาธิแล้วต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ใครรู้ก็จะรู้เหมือนกันนี้เห็นก็เห็นเหมือนกันนี้ถ้าได้ปฏิบัติควรจะรู้จะเห็นจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นะนี่หลักใหญ่ตรงนี้คำว่าจิตเป็นสมาธินั้นหมายถึงจิตที่มีความสงบเข้าหลายครั้งหลายหนจนตั้งเป็นฐานของตนขึ้นมาได้แน่นหนามั่นคงอยู่ภายในจิตใจแม้จิตจะคิดจะปรุงเรื่องอะไรๆอยู่ก็ตามในขณะนั้นเรากำหนดลงดูจุดแห่งความรู้นั้นจะเห็นความแน่นหนามั่นคงเป็นของตัวอยู่โดยลำพังนั่นเป็นปกตินี่เรียกว่าจิตเป็นสมาธิจิตสงบตัวหลายครั้งหลายหนนั่นแหละเข้าเป็นสมาธิแต่เวลาพูดเราก็พูดว่าทำสมาธิหรือจิตรวมเข้าเป็นสมาธิให้พึงทำความเข้าใจเอาไว้ว่าเป็นดังที่กล่าวมานี้ที่นี่คำว่าจิตออกก้าวทางด้านปัญญานั้นเวลาจิตที่สงบแน่วอยู่นั้นไม่ควรรบกวนนอกจากว่าจิตสงบก็ได้ให้สงบอยู่เฉยก็ได้และมีการคิดอ่านไตร่ตรองได้อยู่ก็ได้จะคิดอ่านไตร่ตรองก็ได้ด้วยความสงบของจิตนั้นอย่างนี้เราจะพิจารณาทางด้านปัญญาเป็นการเป็นเวลาสับคือเปลี่ยนระยะกันไปกับสมาธิก็ได้การพิจารณาทางด้านปัญญาต้องได้ใช้ความพินิจพิจารณาพาคิดพาอ่านนะเราอย่าปล่อยให้ว่าปัญญานี้จะเกิดเองเมื่อมีสมาธิแล้วเราอยากเข้าใจอย่างนั้นนั่นถ้าหากเป็นท่านผู้เป็นคิดปาปัญญาที่รู้ได้เร็วนั้นมีทางเป็นไปได้แต่ผู้พวกถูพวกไถถลอกปอกเปิกอย่างพวกเรานี้จะต้องได้ใช้ความพินิจพิจารณาด้วยการฉุดการลากการพาทำงานบังคับให้ทำงานโดยทางปัญญาคือถ้าจิตสงบก็สงบอยู่อย่างนั้นเราจะเห็นแต่ความสบายในความสงบเห็นความแปลกประหลาดอัศจรรย์อยู่เพียงความสงบเพราะไม่เห็นสิ่งที่ประเสริฐเลิศเลยยิ่งกว่านั้นจึงไม่สนใจความจริงเรื่องของปัญญาเนี่ยเป็นทางเดินก้าวเดินที่จะให้เข้าสู่ธรรมอันละเอียดจิตอันละเอียดและเห็นกิเลสประเภทละเอียดฆ่ากิเลสประเภททุกประเภทไปโดยลำดับลำดาจากปัญญานี้ไม่ใช่จากสมาธิสมาธิเป็นความสงบตัวเป็นต้นทุนจิตไม่ฟุ้งซ่านจิตอิ่มตัวไม่คิดนู่นคิดนี่ยุ่งเหยิงวุ่นวายด้วยความหิวโหยในอารมณ์ทั้งหลายมีความอิ่มตัวอยู่ด้วยความสงบเย็นนี่เป็นผลอันหนึ่งเมื่อมีผลอันนี้แล้วก็เท่ากับเรามีต้นทุนเอาที่นี่พาคิดอ่านแต่ตรองทางด้านปัญญาแล้วเมื่อจิตค่อยพิจารณาทางด้านปัญญาคลี่คลายกันออกไปโดยลำดับลำดาจนจิตเห็นคุณค่าของปัญญาว่าได้เข้าใจกิเลสประเภทนั้นเข้าใจประเภทนี้และได้เข้าใจอาการแห่งร่างกายทั้งหลายส่วนนั้นส่วนนี้เข้าใจเรื่องเวทนาสุขทุกข์เฉยทั้งทางร่างกายและจิตใจส่วนนั้นส่วนนี้เข้าไปโดยลำดับแล้วย่อมจะลุกลามไปเรื่อยๆทิ้งทั้งส่วนร่างกายคือรูปขันธ์ทั้งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันเป็นนามขันธ์จิตใจเรื่องของปัญญาจะค่อยกระจายตัวไปเรื่อยๆรู้ไปเรื่อยเห็นไปเรื่อยแล้วจะปลุกสติปัญญาให้มีความตื่นตัวขึ้นไปเรื่อยๆแล้วขยับเข้าไปเรื่อยด้วยอำนาจแห่งความเพียรเพราะเห็นผลเป็นพยานภายในจิตใจอยู่แล้วนี่แหละที่นี่จิตจะค่อยก้าวขยายตัวออกจากสมาธิเป็นปัญญาในการปฏิบัติระหว่างสมาธิกับปัญญานี้ที่ให้ถูกต้องดีงามเหมาะสมราบรื่นนะในขณะที่จิตสงบ เราอย่าไปกังวลกับการพิจารณาทางด้านปัญญาใดๆทั้งสิ้นให้พยายามทำความสงบจิตให้ได้มีหน้าที่ที่จะทำสมถะธรรมให้ปรากฏสมถะธรรมก็คือความสงบของใจนั่นเองเมื่อปรากฏแล้วก็อยู่นั่นพักตัวให้สบายเย็นอยู่นั่นพอถอยออกมาจากนั้นจิตย่อมมีความอิ่มตัวในการอยู่สงบของตนแล้วออกเที่ยวเหมือนกันนั่นแหละขณะที่จิตจะออกเที่ยวอยากคิดอยากปรุงเรื่องนั้นนี้นั่นแหละนำปัญญาเข้าไปหรือว่าใส่จิตนี้เข้าไปสู่ทางด้านปัญญาให้พิจารณาพาทำงานจะทำงานอะไรเพราะในโลกธาตุนี้มีตั้งแต่เรื่องเป็นทางเดินของปัญญาทั้งนั้นเป็นหินรับปัญญาทั้งนั้นไม่ว่าภายนอกไม่ว่าภายในรูปของเราทั้งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งหมดในร่างกายนี้ก็เป็นหินรับปัญญาทั้งนั้นเป็นทางเดินทางก้าวเดินเพื่อปัญญาอันคมกล้าอาจะออกไปสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งภายนอกไม่ว่ารูปใดชนิดใดเสียงใดตลอดถึงสัตว์ถึงบุคคลใดที่เข้ามาสัมผัสสัมพันธ์กับสติปัญญาที่เตรียมพร้อมเพื่อรู้เพื่อเห็นเพื่อเข้าใจเพื่อละเพื่อถอนอยู่แล้วย่อมจะรู้จะเข้าใจจะละจะถอนประเดิมถอนประเดิมดับกันดานี่แหละปัญญาเริ่มก้าวอย่างนี้แล้วมองไปไหนมันมีแต่เรื่องของปัญญาที่จะทำงานมีแต่ที่จะก้าวเดินของปัญญาเพื่อความรู้แจ้งแทงทะลุเพราะเวลาติดมันติดหมดจิตใจเราอยากเข้าใจว่าติดเฉพาะกายเฉพาะจิตตัวเองเท่านั้นแยบออกไปทางไหนมันติดไปหมดเพราะฉะนั้นเวลาพิจารณามันยิงกระเทือนไปหมดเลยอยู่ไม่ได้ถึงขั้นปัญญาที่จะกระเทือนโลกแล้วต้องเหมือนกับไฟได้เชื้อลุกลามไปเรื่อยๆมีอะไรสัมผัสสัมพันธ์แม้แต่ไม่มีก็เสาะแสวงหาเหตุหาผลเรื่อยไปจนกระทั่งได้เรื่องได้ราได้เหตุได้ผลแล้วก็ก้าวไปเรื่อยๆนั่นเรื่องของปัญญาเห็นไหมที่ปัญญาที่เป็นที่แน่นอนต่อความตรัสรู้เอาคุณง่ายๆมันเต็มเม็ดเต็มหน่อยเลยทำพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นของโกหกโลกจะมาปิดมาบังไว้ทำไมเอาให้เห็นจริงที่ทำพระพุทธเจ้าเป็นธรรมเปิดเผยมันควรจะได้ตรัสรู้หรือควรจะได้บรรลุธรรมด้วยธรรมประเภทใดนี่ขั้นที่เป็นความมั่นใจของผู้ปฏิบัตินั้นคือขั้นของปัญญาเริ่มออกก้าวเดินนี่เริ่มจะเข้าใจแล้วจนกระทั่งปัญญาออกก้าวเดินโดยลำพังตนเองแล้วนี่แหละท่านว่าเป็นภาวนามยปัญญาปัญญาประเภทนี้เลยสร้างความแน่ใจให้แก่เจ้าของสร้างความมั่นใจให้แก่เจ้าของว่าอย่างไรก็จะหลุดพ้นแน่ๆและอย่างไรก็ต้องไม่มีเหลือกิเลสเพราะมันทราบไปในลำดับตำดาของปัญญาที่ก้าวเดินเพราะก้าวเดินไปไหนเข้าใจตรงนั้นตัดตรงนั้นขาดตรงนั้นไปเรื่อยๆจิตก็โล่งออกไปโล่งไปเรื่อยๆการตัดนี่ไม่ใช่อะไรนะมันเกี่ยวโยงอยู่กับหัวใจของเหล่านี้อวิชชาปัจจยาสังขาราเกี่ยวโยงออกไปหมดเลยแต่เราไม่รู้ว่ามันไปเกี่ยวกับเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นจึงต้องไปแยกไปแยะสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้เป็นที่เข้าใจและถอนเรื่องอวิชชามันก็ถอนตัวเข้ามาคือความหลงนั่นความสำคัญมั่นหมายมันหดตัวเข้ามาเพราะปัญญาไปตีต้อนหรือฟาดฟันหั่นแหลกมันก็ถอยเข้ามาต่อปัญญาคือความเห็นจริงรู้จริงไม่ใช่รู้ปลอมเห็นปลอมยึดแบบปลอมๆเหมือนอย่างกิเลสมันพายึดพาถือปัญญาเป็นเครื่องตัดเครื่องฟันเป็นเครื่องประกาศกลางวันขึ้นภายในหัวใจของผู้ปฏิบัติด้วยความสัตย์ความจริงเพราะฉะนั้นเวลารู้แล้วท่านถึงว่ายะถาภูตังยานัสสังรู้ไว้รู้และปล่อยวางไว้ตามเป็นจริงนั่นเมื่อเวลาแปลออกเป็นอย่างนั้นเมื่อรู้สิ่งใดแล้วจิตย่อมปล่อยวางไว้ตามเป็นจริงตามจริงแล้วหดตัวเข้ามาอะไรพิจารณาไปไหนจิตไม่ขัดไม่คล้องขาดสะบั้นไปหมดอัดชักว่าจิตนี้ได้ตัดขาดมาโดยลำดับแล้วนั่นปัญญาขั้นนี้เป็นอย่างนั้นใครยังไม่เคยเป็นก็ตามขอให้เป็นเถอะเหมือนพระพุทธเจ้าประทับอยู่ตรงหน้านี้แน่ๆทีเดียวไม่ได้เหมือนอื่นเลยถ้าว่าทุกบททุกบาทจะเคารพที่สุดเคารพเหมือนกันกับเคารพพระพุทธเจ้าที่ประทับอยู่ต่อหน้าเรานี่แหละเพราะสดสดร้อนร้อนอันนี้แหละธรรมอันนี้แหละจะฉุดจะลากเราให้หลุดพ้นจากทุกในวันนี้ก็ดีพรุ่งนี้ก็ดีหรือวันไหนเดือนใดก็ดีขณะใดก็ดีไม่ใช่ธรรมอื่นไม่ใช่สิ่งใดในโลกสิ่งทั้งหลายจะมีเต็มโลกธาตุก็ตามไม่ใช่สิ่งที่จะฉุดลากเราให้หลุดพ้นจากทุกมีพระโอวาทที่ถูกต้องแม่นยำที่เรียกว่าสวดคาถาธรรมนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงเคารพมากที่สุดเลยนะผลที่สุดสติติดแนบอยู่กับตัวก็เหมือนองค์ศาสดาอยู่กับตัวปัญญาหมุนตัวเป็นกงจักรหรือเป็นธรรมจักรอยู่ภายในตัวจึงเป็นเหมือนกับศาสดาเป็นผู้ฟาดฟันหั่นแหลกช่วยอยู่ตลอดเวลาภายในจิตใจเหนือประจักษ์ศาสดาธรรมนี้ไม่ได้อันนี้จึงเป็นธรรมที่ใหญ่โตมากที่สุดนี่แหละ สัจธรรมทั้งสี่คืออะไรทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนี่เวลาจิตก้าวเข้าไปสู่ปัญญาขั้นภาวนามยปัญญาแล้วจะไม่หนีจากหลักสัจธรรมทั้งสี่นี้เลยถือสัจธรรมทั้งสี่นี้เป็นสนามรบสงครามฟาดฟันหันแหลกกันอยู่ในนั้นถ้าติโอ้ยเรื่องทุกข์กับสมุทัยไม่เห็นไม่ถือว่ามันเป็นข้าศึกเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากและถือเป็นของจริงเช่นเดียวกันกับมรรคกับนิโรธนั่นแหละเวลาเข้าถึงกันจริงๆแล้วต่างอันต่างจริงเลยไม่มีอะไรเป็นข้าศึกกันทุกข์ก็ไม่เป็นข้าศึกเพราะทุกข์เป็นของจริงอันหนึ่งเท่านั้นนั่นจิตผู้ที่นอกเหนือจากทุกข์มีผู้ที่จะรู้ทุกข์ว่าเป็นของจริงอันหนึ่งจิตคือจิตจิตเป็นผู้รู้มีนั่นสมุทัยก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่เกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นไปเมื่อมีสิ่งที่เสริมมันก็ลุกขึ้นเช่นเดียวกับโพงโพงขึ้นเช่นเดียวกับไฟไฟมันมีความหมายกับมันอะไรบ้างแต่ใส่ฟืนเข้าไปสิเอาเชือกใส่เข้าไปสิมันจะแสดงเปลวขึ้นขนาดไหนมากน้อยเท่าไหร่นั่นแหละสมุทัยมันก็เป็นอย่างนั้นแล้วเราจะแล้วไอ้ไฟนั้นมันรู้ความหมายของมันไหมมันไม่รู้ความหมายของมันสมุทัยก็เหมือนกันเวลาเข้าถึงกันแล้วมันไม่รู้ความหมายของมันน่ะเรื่องของสติปัญญาของเราต่างหากที่จะแต่ก่อนยังไม่มีสติปัญญามันสมุทัยนั้นมันจึงเป็นตัวภัยอย่างยิ่งทั้งๆที่มันไม่ได้ว่ามันเป็นตัวภัยต่อใครแต่มันก็เผาได้เช่นเดียวกับไฟนั่นแหละนี่พอสติปัญญาอย่างเข้าทราบถึงหลักความจริงทั้งสองอย่างนี้ด้วยมรรคสัจได้แก่สติปัญญาเป็นต้นอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วและทะลุไปหมดหรือว่าจะมาดับสมุทัยขาดสะบั้นลงไปก็ถูกก็เหมือนกับไฟที่เอาเชื้อออกหมดแล้วมันจะลุกลามไปไหนนอกจากมันดับดวงให้เห็นเท่านั้นนี่ก็เหมือนกันปัญญาเป็นผู้สอดส่องเป็นผู้สายฟืนสายไฟสายเชื้อออกนี่พูดง่ายๆแล้วสมุทัยมันจะต่อไปที่ไหนตรงไหนเป็นที่เกิดของสมุทัยมันก็ฟาดลงตรงนั้นอีกขาดสะบั้นไปอีกแล้วฐานไหนเป็นฐานของสมุทัยอีกต่อไปไม่มีถูกทำลายแล้วด้วยมรรคมีมหาสติเป็นมหาปัญญาเป็นสำคัญนี่แหละพังกันลงที่ตรงนี้แล้วประกาศกังวานขึ้นภายในจิตใจว่าทุกข์นี้ดับไปโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือภายในจิตใจเลยนั่นท่านว่านิโรธนิโรธคือความดับทุกข์เพราะอำนาจแห่งมรรคที่มีกำลังเต็มที่แล้วสังหารสมุทัยให้ขาดสะบั้นลงไปก็เท่ากับสังหารทุกข์ให้ขาดสะบั้นลงไปในขณะเดียวกันนะแล้วนอกจากทำสี่อย่างนี้คือทุกข์สมุทัยรวมนี้แล้วคืออะไรนั่นละธรรมชาติอันนั้นไม่ใช่สัจธรรมทั้งสี่นี้เป็นอันหนึ่งต่างหากที่เล็ดลอดออกมาจากสัจธรรมทั้งสี่เป็นผู้กลั่นกรองให้เรียบร้อยบริสุทธิ์เต็มที่นี่แหละพระพุทธเจ้าขึ้นตรงนี้พระสาวกอรหันต์อรหันต์ทั้งหลายขึ้นตรงนี้ทั้งนั้นแล้วองค์ไหนจะไปคัดค้านพระพุทธเจ้าเมื่อตนก็ขุดขึ้นมาตรงนี้โผล่ขึ้นมาตรงนี้ด้วยความบริสุทธิ์แต่ก่อนถูกสิ่งนี้หุ้มห่อมีทุกข์สมุทัยเป็นสำคัญหุ้มห่อปัญญานอนตายอยู่จมอยู่นั้นไม่มีทางออกแล้วไม่รู้สึกการฟื้นตัวขึ้นมาเพื่อสังหารสมุทัยเลยแต่ตอนเมื่อเราได้รับการอบรมอยู่ตลอดเวลาแล้วย่อมมีกำลังแก่กล้าสามารถสิ่งที่ไม่เคยเห็นก็เห็นสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็รู้เอ้าสมุทัยซึ่งเคยท่านบอกว่าเป็นข้าศึกข้าศึกไม่เคยรู้มันก็รู้มันก็รู้ละมันได้โดยลำดับลำดับจนกระทั่งถึงขาดสะบั้นไปหมดเอ้าที่นี่มีอะไรเป็นเงื่อนต่อกันไหมแม้ที่สุดในสัจธรรมทั้งสี่นี้มีอะไรมาต่อกันกับจิตมีไหมไม่มีเลยนั่นเห็นไหมทุกท่านจึงบอกว่าเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้เพื่อจะสาวหาเหตุคือสมุทัยสมุทัยพึงละการละสมุทัยละด้วยอะไรนั่นมันก็วิ่งไปถึงมรรคละด้วยสติละด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรนี่เป็นสิ่งควรละแล้วนี่ด้วยเป็นธรรมที่ทำให้แจ้งจะทำให้แจ้งด้วยเหตุผลกลไกอะไรก็ด้วยสมุทัยเอาด้วยมรรคเองจะทำนิโรธให้แจ้งมรรคเป็นผู้ดับสาเหตุที่จะให้เกิดทุกข์ได้แก่สมุทัยราบลงไปหมดแล้วทุกข์จะเอาอะไรมาเกิดก็เห็นขาดสะบั้นลงไปด้วยกันมรรคที่เคยทำหน้าที่เป็นเหมือนธรรมจักรหมุนติ้วทั้งวันทั้งคืนไม่มีคำว่าอริยบทยืนเดินนั่งนอนนั้นระงับตัวลงไปทุกข์ก็ดับเพียงเท่านั้นแล้วจะเอาอะไรมาดับอีกเท่านั้นนั่นแล้วสิ่งที่รู้ว่าทุกข์ก็ดับไปสมุทัยดับไปเพราะอำนาจของมรรคคืออะไรนั่นแหละท่านว่าทำเป็นธรรมประเภทหนึ่งจากสัจธรรมทั้งสี่นี้นั่นท่านเรียกว่าธรรมบริสุทธิ์ธรรมประเสริฐพระพุทธเจ้าประเสริฐด้วยธรรมชาตินี้พระสาวกอรหันต์อรหันต์ทั้งหลายทุกพระองค์ไม่มีเว้นจะเป็นล้านล้านพระองค์ก็ตามออกจากสัจธรรมทั้งสี่นี้แล้วท่านทำไมท่านจะค้านกันปฏิเสธกันได้ลงคอละว่าพระพุทธเจ้าไม่มี
1: ก็เห็นอยู่ชัดๆอยู่ในองค์สัจธรรมซึ่งเราครองอยู่เวลานี้น่ะแล้วปฏิเสธพระพุทธเจ้าได้ยังไงว่าไม่มีเห็นได้ชัดว่าพระพุทธเจ้าองค์นี้ตรัสรู้แล้วทำไมองค์นั้นจะตรัสรู้ไม่ได้องค์นั้นทำไมจะตรัสรู้ไม่ได้เนี่ยเมื่อเป็นอย่างนี้ทำไมจึงจะมีจำนวนมากขึ้นโดยลำดับเป็นถึงเป็นล้านล้านล้านล้านล่ะท่านฟังสิเพราะมีขึ้นได้ด้วยเหตุผลกลไกนี้ทำไมจะมีไม่ได้เช่นอย่างองค์ก่อนก็มีได้ด้วยเหตุนี้องค์นี้ก็มีได้ด้วยเหตุนี้องค์หน้าไปต่อไปอนาคตก็จะมีได้ด้วยเหตุนี้เหมือนกันแล้วเหตุใดพระพุทธเจ้าจะสูญจากโลกไปได้ล่ะก็เมื่อมันเห็นชัดประจักษ์กันอยู่กับหัวใจของเราผู้รู้ผู้เห็นสัจธรรมทั้ง4รอบหัวใจจนกระทั่งถึงบริสุทธิ์ประจักษ์อยู่ในตัวแล้วหาธรรมชาติที่คัดค้านตัวไม่ได้แล้วจะคัดค้านพระเจ้าได้ยังไงซึ่งเป็นครูเอกอยู่แล้วนั่นเป็นพิจารณาสิแล้วสาวกอรหันต์ท่านไปจากไหนดูตัวจิตดวงนี้แล้วพอเลยยอมรับกราบราบนั่นนี่แหละธรรมพระเจ้าสดๆร้อนๆอย่างนี้จึงได้อยากให้หมู่เพื่อนได้รู้ได้เห็นได้ปฏิบัติให้ถึงความจริงเมื่อถึงความจริงนี้แล้วอ้าวมันจะเสียดายอะไรอะไรบ้างในของในโลกนี่ทั้ง3แดนโลกธาตุนี่เพราะเราเคยกอดเคยแบกเคยหามกองทุกข์ทั้งหลายเพราะอยู่ในวงแดนโลกธาตุและแบกหามอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายมานี่นานแสนนานมากแสนมากสิ่งใดที่เราไม่เคยยึดมีหรือนอกจากมันลืมไปเท่านั้นเองสถานที่ใดที่เราไม่เคยเกิดมันเกิดได้ทั้งนั้นแหละนรกอันหลุมไหนที่เราจะไม่เคยเกิดสวรรค์ชั้นไหนที่เราไม่เคย

ติดอะไรแล้วจะเอาอะไรไปติดจะเอาอะไรไปหมายมันจะไปเกิดไปที่ตรงไหนมันชัดอยู่ประจักษ์ใจท่านบัดสันทิฏฐิโกสันนิโกชัดไหมที่นี่นั่นลงประกาศกลางวันอยู่ในนี้แล้วทำไมจะไม่ยอมรับพระพุทธเจ้าทั้งหลายล่ะนั่นนี่แหละหลักอันสำคัญนี่อยากให้หมู่เพื่อนในปฏิบัติให้รู้ให้เห็นดูที่มันจะเสียดายอะไรในโลกอันนี้นั่นเป็นดินนี้เป็นน้ำน้ำเป็นลมนี้เป็นไฟเราเหยียบเราย่ำเราแม้แต่อยู่ในร่างกายเรามีแต่สิ่งเหล่านี้มันให้ความวิเศษวิโสอะไรบีบบังคับอยู่เวลานี้ก็เพราะสิ่งเหล่านี้เพราะหลงมันจึงได้แบกได้หามมันตลอดเวลาเรายังไม่เข็ดไม่หลับอยู่หรือการหลุดพ้นจากทุกข์การหลุดพ้นจากสิ่งกดขี่บังคับทั้งหลายเหล่านี้ไปเสียโดยสิ้นเชิงแล้วอ้าวยังจะมาแบกทุกข์แบกอะไรทุกข์กับอะไรพิจารณาสิเราแบกเราหามอะไรยึดมั่นอะไรมันทุกข์กับสิ่งนั้นนั้นเราเห็นชัดๆที่นี่เวลามันถอนตัวออกไปหมดแล้วมันจะทุกข์กับอะไรดูสิแม้แต่ธาตุขันธ์ภายในตัวของเรานี่ก็บอกว่าทุกข์มันก็สักแต่ว่าเป็นความจริงอันหนึ่งเท่านั้นดังที่พิจารณาในสัจธรรมเพราะอันนี้มันเป็นสัจธรรมของมันอยู่แล้วจะสักแต่ว่าเท่านั้นจิตดุจิตขณะไหนล่ะที่จะไปยึดสิ่งนี้ว่ามาเป็นตัวของตัวพอที่จะให้ไฟอุปทานของนั้นถึงมันมาเผาเราไม่มีเอาทำไปเถอะผู้ปฏิบัติจะได้เห็นในตัวเองไม่ต้องไปถามแม่สาธุพูดแล้วไม่โดยประมาทพระพุทธเจ้าจะประทับอยู่กรงหน้านี้ก็ตามจะไม่ทูลถามเพราะเป็นอันเดียวกันนี่นอกจากจะกราบลาบโอ้ยแต่ก่อนข้าพวงหลับตาอยู่ไม่เห็นคราวนี้เห็นแล้วไม่ทูลถามพระองค์แหละนอกจากจะว่าเท่านั้นว่าอย่างนี้ว่าได้จริงๆที่นี้ไม่ทูลถามเหมือนอย่างท่านันทะเอาพระพุทธเจ้าเป็นองค์ประกันทีเดียวเห็นไหมในหนังสือประวัติในหนังสือที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมแล้วพระนันทะเอาพระนันทะไปบวชนะพระนันทะกำลังจะแต่งงานอยู่แล้วนั่นเราพูดจะย่ออย่างนี้เลยพระพุทธเจ้าเป็นองค์ประกันทีเดียวนะเมื่อเวลาพระองค์ได้ฝึกฝนทรมานพระนันทะเพราะพระองค์เป็นผู้ทราบอุปนิสัยของพระนันทะโดยสมบูรณ์แล้วว่าจะได้บรรลุธรรมอย่างแน่นอนจึงต้องได้แยกออกจากสิ่งนั้นออกมาถึงจะเสียดายก็ตามเสียดายขนาดไหนก็ตามรักขนาดไหนก็ตามเรื่องเหล่านี้มันเคยรักเคยชังเคยเสียดายมาแล้วขนาดไหนมันวิเศษขนาดไหนนี่พูดง่ายๆว่าพระพุทธเจ้าท่านทรงทราบหมดแล้วและธรรมเหล่านี้พระนันทะเคยทราบแล้วหรือซึ่งเป็นของวิเศษนี้เพราะนั้นจึงแยกพระนันทะออกมาจากความรักความชอบใจในหญิงอะไรเรียกอะไรนะที่ว่ากรณียานีที่ว่างามในโลกผมลืมซะแล้วล่ะถ้าพูดเร็วๆอย่างนี้มันไม่ทันนั่นงามขนาดไหนรักชอบขนาดไหนทั้งที่จะแต่งงานกันอยู่ในสดๆร้อนๆในขนาดนั้นพระองค์ก็เห็นว่าสิ่งเหล่านี้เคยผ่านมาแล้วเคยเป็นมาแล้วมันพาโลกพาสงสารพาใครให้วิเศษที่ไหนมันก็คือเรื่องของจมในวัฏฏะนั่นเองส่วนที่จะพรากพระนันทะออกไปบวชเพื่อได้สลัดสิ่งเหล่านี้ออกจากใจถึงปรินิพพานสดๆร้อนๆทั้งเป็นทั้งตายนี่เป็นของวิเศษมากนี่มันวิเศษยิ่งกว่านั้นเป็นไหนๆเพราะฉะนั้นจึงไม่อะไรเสียดายแม้พระนันทะจะคิดถึงนางชนบทกัลยาณีมากเพียงไรก็ตามนางชนบทกัลยาณีร้องตามขนาดไหนก็ตามเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสล่ำลี่ล่ำไรเป็นรักเสียดายอะไรอาวรณ์ต่อกันเป็นเรื่องของกิเลสไม่ใช่เรื่องของวิเศษวิโสเพราะฉะนั้นพระองค์จึงไม่อะไรเสียดายจึงไม่สนพระทัยกับสิ่งนี้นอกจากที่จะให้พระให้นันทะนั่นน่ะให้พระนันทะที่เป็นน้องภาษาตลาดเราเรียกว่าน้องชายพระอนุชาน่ะได้สลัดปัดทิ้งสิ่งนี้เพื่อความหลุดพ้นโดยถ่ายเดียวอันเป็นของวิเศษเท่านั้นพระองค์ไม่เห็นอะไรเป็นของวิเศษจึงต้องยอมพระองค์ลงเพื่อทำบทธรรมชาติอันนี้แก่พระนันทะแล้วเป็นผู้รับรองยืนยันพระนันทะเอาเถอะนันทะจะพาปฏิบัติแล้วจะพาไปเห็นของดีเอาของดียิ่งกว่านี้ยิ่งกว่านี้แล้วก็แสดงอิทธิปฏิหารหลายด้านหลายทางเอาไปดูลิงแล้วเป็นยังไงลิงแล้วแสดงเป็นเทพบุตรเทวดาพาไปดูหมดมีแต่ผู้สวยงามแล้วดูนางชนบทกัลยาณีเป็นเหมือนกับลิงตัวนั้นเนี่ยแล้วสุดท้ายก็มาประพฤติปฏิบัติธรรมนี่จนกระทั่งได้บรรลุธรรมไม่มีอะไรดีทั้งนั้นในโลกนี้ความดีๆมีแต่ความเจ็บเจ็บสันๆนั่นความฝันทั้งเป็นทั้งนั้นอันนี้ไม่ฝันนี่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วนี่ประเสริฐนี่แหละพระพุทธเจ้าเป็นผู้ยืนยันรับรองพระนันทะให้ไปบวชจนกระทั่งพระนันทะได้บรรลุธรรมเต็มสัดเต็มส่วนเต็มหัวใจเลิศเลยยิ่งกว่าสิ่งใดในโลกแล้วจึงมาที่นี้ข้าพระองค์ได้ปล่อยจากพระพุทธเจ้าแล้วในการที่จะเป็นผู้ยืนยันรับรองตั้งแต่บัดนี้ต่อไปข้าพระองค์ไม่ได้เกาะได้เกี่ยวข้าพระองค์ไม่ได้ให้เป็นตัวประกันอีกแล้วนั่นเป็นคำเป็นพระวาจาหรือเป็นวาจาของพระนันทะซึ่งเป็นพระอนุชาของพระเจ้า

0: เห็นไหมที่นี่ว่าเมื่อได้ตรัสรู้หรือบรรลุธรรมอันสุดยอดแล้วแล้วยังคิดถึงกัลยาณีอยู่ไหมตั้งชนบทกัลยาณีอยู่ไหมพี่นาซี่นี่แหละธรรมของเลิศของประเสริฐเมื่อถึงขั้นนี้แล้วไม่มีคำว่าจะให้ใครรับรองจะให้ใครยืนยันจะให้ใครเป็นพยานแม้ศาสดาองค์เอกก็อย่างพระสารีบุตรที่เคยเล่าให้ฟังแล้วนี่แหละแล้วก็พระนันทานอีกเป็นตักขีพยานอีกหนึ่งก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยเพราะเป็นถ้าว่าเราจะเทียบเป็นสมมุติแล้วก็เป็นตัวของตัวโดยสมบูรณ์แล้วไม่หวังอะไรที่จะพึ่งไม่มีอะไรบกพร่องที่จะพึ่งที่จะมาเพิ่มเติมแล้วสมบูรณ์เต็มที่แล้วก็หมดทางที่จะไปที่จะมาที่จะเพิ่มเติมมาอีกเพราะถึงเมืองพอแล้วภายในจิตใจนี่คือสถานที่ที่สมบูรณ์เต็มที่แห่งใจดวงนี้ที่ได้ชำระตนให้บริสุทธิ์เต็มที่แล้วไม่มีอะไรเกาะเกี่ยวอะไรจะหนาแน่นมากมายขนาดไหนก็ตามไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เกาะเรื่องเรียกว่าจิตที่บริสุทธิ์สมบูรณ์เต็มที่ดังนั้นขอให้ทุกท่านได้เห็นสดร้อนในโอวาทคำสอนของพระเจ้าและให้เข้ารบตั้งใจไปปฏิบัติพระองค์สอนตรงไหนให้ถือเหมือนพระองค์ชี้บอกเดียวนี้เดียวนี้นะพระสดร้อนๆเนี่ยพระโอวาทนี่ไม่ได้ห่างไกลเลยไม่ได้เป็นเรียกว่าอากาลิโกอากาลิโกเห็นไหมในธรรมอากาลิกธรรมมีตลอดเวลาความจริงทั้งหลายที่จะให้ดูเห็นมีตลอดเวลาเอาเธอพิจารณาไปต้องรู้ต้องเห็นถ้าเราไม่ให้กิเลสมันมาหลอกเสียเท่านั้นมาบีบบังคับหรือมาปิดหูปิดตาเสียว่าธรรมก็เลยกลายเป็นของคือของล้าสมัยไปเสียกิเลสตัวเหม็นเหมือนมูดเหมือนคูดได้กลายเป็นของทันสมัยไปเสียนั่นขี้โรคขี้โกรธขี้หลงจะไม่เรียกว่าขี้อะไรแล้วมันก็ทันสมัยเห็นไหมทุกวันนี้มันทันสมัยไหมมันล้ำสมัยไปสินั่นดูที่คนในโลกเวลานี้มันเป็นยังไงมีความสุขความทุกข์ความเดือดร้อนมากมายขนาดไหนทั้งที่เรียนมาจนกระทั่งถึงคำพีแตกอกจะแตกมันเข้าใจตัวเองสำคัญตัวเองว่ารู้มากจนกระทั่งพุงมันจะแตกแล้วความทุกข์มันก็จะร่างมันจะแตกทั้งเป็นเห็นไหมล่ะนั่นมันเอาความสุขมาจากไหนนั่นแหละความรู้ของกิเลสมันบรรจุเข้าในหัวใจสัตว์โลกทั้งหลายจะเกิดความสัมพันธ์ขึ้นเป็นชั้นที่สองว่าเรารู้เราจะบนเวลาเราจะตายด้วยความทุกข์เพราะกิเลสบีบบังคับนี่เราไม่เห็นรู้ว่ะนั่นแต่เรื่องของธรรมนี่เอากิเลสจะออกมาทางไหนมาเถอะถ้าลงได้ถึงขั้นนี้ขั้นที่ว่าวิมุตติหลุดพ้นอยู่แล้วมันจะออกแง่ไหนในหัวใจของเจ้าของมันหมดแล้วมันไม่มีทางออกแล้วมันจะออกแง่ใดของบุคคลผู้ใดสัตว์ตัวใดมันรู้ทันทีสิเพราะเคยได้ฟัดได้เหวี่ยงกันมาพอแล้วนี่เพราะงั้นจริงว่าธรรมเหนือโลกโลกุตตรธรรมแปลว่าธรรมเหนือโลกมันเหนืออย่างนี้เองเหนือกิเลสนี่เองกิเลสเป็นโลกล้วนๆธรรมเป็นธรรมล้วนรู้หมดทันหมดเลยนะมีการปฏิบัติธรรมก็กำลังมันจะล้มเหลวไปแล้วนานเดี๋ยวนี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์มั่นเราก็ล่วงไปครูบาอาจารย์ที่เป็นที่เคารพนับถือก็ค่อยล่วงโรยไปล่วงโรยไปและจีดไปจีดไปจีดไปในสิ่งที่ดีทั้งหลายจีดไปจีดไปในสิ่งที่เลวทั้งหลายแล้วเข้มข้นเข้ามาเข้มข้นเข้ามาปรากฏว่ามีรสชาติเข้ามาเรื่อยดื่มดำเข้าไปเรื่อยไม่รู้วันรู้คืนเข้านั้นเวลานี้มันจะเป็นกรรมฐานเป็นบ้านะอันนี้วิตกวิจารณ์มากทีเดียวมันจะเป็นกรรมฐานทันสมัยแล้วก็เอาชื่อครูบาอาจารย์ไปจำหน่ายขายกินนะเฉพาะอย่างยิ่งก็ลูกศิษย์ท่านอาจารย์มั่นสายท่านอาจารย์มั่นเนี่ยสำคัญมากนะนี่แหละที่ขายกินของพระโจรผู้ร้ายในวงปฏิบัติเรามันเป็นอย่างนี้เราอยากเข้าใจว่ากรรมฐานนี่จะดีไปทุกรูปทุกนามมันไม่ดีนะที่ดีมีน้อยที่ชั่วเร็วซามมีมากนะเพราะงั้นจึงขอให้ทุกๆท่านได้ทำความเข้าใจเอาไว้กับตนเองว่าเราจะเป็นคนประเภทไหนพระประเภทไหนประเภทลูกศิษย์มีครูจริงๆหรือประเภทแบบประเภทแบกแนวอวดตัวดีเก่งกว่าครูกว่าอาจารย์แซงหน้าแซงหลังไปงั้นมีแล้วนะเวลานี้ในกรุงเทพนี่ก็มีแล้วพวกทางไปจากทางภาคอีสานนี่แหละเราวิตกวิจารเพราะงั้นเราจึงได้เข้าไปมูลนิธิของหลวงปู่มั่นนั่นซึ่งเป็นสมบัติของวัดป่าบันตาแต่เราไม่เคยบอกเลยว่ามูลนิธินี้เป็นสมบัติของวัดป่าบันตาโดยสมบูรณ์แล้วในทางกฎหมายเราไม่เคยบอกไม่เคยพูดเลยไปมาแล้วก็ฟังไปฟังมาแล้วฟังเสียงมันมีมักจะมีผลลบขึ้นมาเรื่อยๆและเป็นผลลบขึ้นมาเรื่อยๆมันยังไงกันนี่เพราะเราเป็นเจ้าของนี่เราก็เข้าไปทันสิพอเข้าไปก็ทราบเรื่องทราบแล้วก็ใส่กันเตี้ยงเลยสถานที่นี้เป็นสถานที่สำหรับพระป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเข้ามาพักผ่อนหย่อนตัวเป็นเวลาเวลาก่อนที่จะเข้าไปติดต่อกับหมอและคลินิกตลอดถึงโรงพยาบาลให้ได้มาพักนี้สะดวกสบายต่างหากหนาแล้วครูบาอาจารย์ที่มาด้วยความเป็นอัตเป็นธรรมเพื่อจะแนะนำต่างสอนประชาชนเป็นการเป็นข่าวต่างหากหนาไม่ใช่มาให้พวกกรรมฐานขี้หมูขี้หมาเรานี่มาปรากฏในเทศบาลหนึ่งเทศบาลสองกรุงเทพนี่นาเอาขนาดนั้นนะวันแล้วก็ได้ทราบเอาให้ทราบไปด้วยว่าสมบัติมูลนิธินี้เป็นสมบัติของวัดป่ามันตาดใครจะมาทำให้เลอะเทอะหนักล่ะ นี่ยังจะหนักกว่านั้นอีกนะถ้ายังเป็นอีกเรายังจะหนักกว่านี้จะได้เขียนประกาศไปติดตั้งไว้เลยชื่อมหาบัวใส่ลงไปปึงเลยว่ะเป็นอะไรไปเพราะเรารักษาความดีไว้ไม่อย่างนั้นมันจะเสียไปหมดเฮ้ยจะเป็นกรรมฐานจำหน่ายขายกินไปหมดนี่ว่างไหนนั้นทั้งๆที่กรุงเทพเขามีความเคารพนับถือวงกรรมฐานของพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเรานี่มากที่สุดแล้วจะไปขายขี้หน้าเขาเห็นเราไม่อยากเห็นจะว่าแต่เขาเลยใครจะอยากเห็นนี่แหละมันมีตัววิจารณ์ตรงนี้นะนั้นเป็น
1: ทำให้เป็นยังไงสักกะโลพุทธสังหันติว่างลาบสักกะละสำหรับคนโง่แล้วติดเร็วที่สุดเลยใช่ว่างนี่แหละแปลในภาคปฏิบัติถ้าแปลทางด้านพยัตสักกะโลพุทธสังหันติเนาะลาบสักกะละย่อมฆ่าบุรุษที่โง่เขานั่นแปลทางปริยัติแปลทางด้านปฏิบัติก็อย่างที่ว่าเนี่ยทำไมจะแปลไม่ได้แปลเอาความเอาอัดเอาทำเอาให้ถึงใจกิเลสเอาให้ถึงหัวกิเลสวาดหัวกิเลสออกไปด้วยการเข้าใจในธรรมทั้งหลายนี่คือเราจะไปแปลแบบรู้ๆคำๆให้แปลด้วยรู้ด้วยเห็นจริงๆแล้วแปลออกมาพูดออกมา
0: คือเหมือนอย่างเราเดินไปไหนก็ตามเราไปได้ยินเรื่องราวอะไรก็ตามคำบอกเล่าของคนที่มาบอกเล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้กับคนที่เห็นจริงๆจังนั้นกิริยาท่าทางมันต่างกันมากเลยนะคนที่เห็นจริงๆนี่พูดจะเข้มข้นพูดอาถรรพ์ไม่มีสะทกสะท้านเพราะไปเห็นมาเองนี่เหตุการณ์เห็นไม่เองทุกสิ่งทุกอย่างจะสงสัยที่ไหนพอที่จะรู้ลูกคำๆไม่เหมือนผู้ได้รับคำบอกเล่ามาผู้ได้รับคำบอกเล่ามานี่พูดงูๆปลาๆผิดบ้างถูกบ้างว่ากันไปนั่นถ้าผู้ได้ไปเห็นเองจริงๆแล้วเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเราจึงอยากให้ผู้ปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยได้เห็นจริงๆเรื่องธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นยังไงมันจะเป็นเหมือนกับที่เราเรียนมาไหมเราไม่ได้ประมาทนะการเรียนมาคือเรียนคำบอกเล่าทั้งที่เราก็ไม่รู้เรียนจนกระทั่งถึงนิพพานหัวใจไม่เป็นนิพพานมีแต่กิเลสเต็มตัวจะไม่เรียกว่าคำบอกเล่าไงท่านบอกให้ปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนั้นนั่นนะนี่เราก็จำมาพิเดชเป็นอย่างนั้นตัณหาเป็นอย่างนี้มรรคผลนิพพานเป็นอย่างนั้นให้พยายามปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนั้นนั่นนะนี่คือคำบอกเล่าตามคำสอนของพระเจ้าที่ทรงสอนมาทั้งที่ถูกต้องในการสุดแต่หัวใจเรามันผิดมันไม่ถูกมันก็มีคำบอกเล่ามันก็ผ่านไปไม่ได้มีอะไรที่จะเข้าไปฆ่าพิเดชอยู่ภายในจิตใจเลยนี่การที่เรียนจดจำมาเป็นอย่างนี้ผมก็เรียนมาแต่ว่าไงไม่ใช่ผมประมาทปริยัติมันเป็นอย่างนั้นก็ต้องมาอย่างนั้นสิการเรียนมาเรียนมามากขนาดไหนมันไม่ได้ฆ่ากิเลสตัวไหนตายเลยนี่จะว่าไงเพราะเป็นคำบอกเล่าเราไม่สนใจที่ปฏิบัติต่อเมื่อปฏิบัติให้หาเอานะน่ะคำหมายว่างั้นนะปริยัติเรียนมาแล้วนี่บอกที่แนวทางให้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะที่นี่นะมีแต่ความถูกต้องในงามจากสวดคาธรรมทั้งนั้นนะที่สอนมาเหล่านี้นี่แหละคือว่าคำบอกเล่าบอกมาอย่างชัดเจนอย่างนี้นะให้ปฏิบัติตามนี่ให้ไปหาเอานะที่นี่นะศีลให้ไปหาเอาสมาธิให้ไปหาเอาปัญญาให้ไปหาเอาวิมุตติหลุดพ้นให้ไปหาเอากิเลสฆ่าเอาเองนะพูดง่ายๆกิเลสตัวใดก็จะเห็นจากผู้ปฏิบัตินั่นแหละผู้ปฏิบัติเป็นผู้จะเห็นกิเลสเป็นผู้จะฆ่ากิเลสผู้ปฏิบัติเป็นผู้จะรู้จะเห็นสมาธิปัญญาทุกขั้นจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นไม่มีผู้อื่นใดที่จะรู้ยิ่งกว่าผู้ปฏิบัติแล้วเอาไปหาเอานะความหมายว่าท่านว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผู้เรียนแล้วท่านจึงบอกว่าปริยัติปฏิบัติเมื่อเรียนแล้วให้ไปปฏิบัติคือให้ไปหาเอานะบอกวิธีการทุกสิ่งอย่างแล้วหานะพอไปหาเจออันไหนก็บอกว่าปฏิเวทาหรือปฏิเวทเจอสมาธิก็เป็นปฏิเวทรู้แจ้งเห็นจริงในสมาธิเจอปัญญาก็เป็นปฏิเวทในปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในปัญญาฆ่ากิเลสตัวใดชัดตายลงไปแล้วก็รู้แจ้งเห็นชัดว่าได้ฆ่ากิเลสตัวนี้ตายลงไปแล้วจนกระทั่งทะลุปุโปร่งถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นถึงปณิพันธ์แล้วทำไมจะไม่เป็นปฏิวัติปฏิเวทาโดยสมบูรณ์จากการปฏิบัติเพราะการหาเอานี้ซึ่งสืบเนื่องมาจากคำบอกเล่านั้นหรอกนี่หลักมันเป็นอย่างนี้เพราะนั้นจึงอยากให้ปฏิบัติมาเรียนเฉยมันได้เรื่องอะไรมีตั้งแต่ชื่อของกิเลสจำได้เต็มพุงแต่มันก็เป็นความหมายอันหนึ่งให้กิเลสแทรกเข้าไปนั่นสำคัญว่าตัวรู้ตัวฉลาดความจริงแบกกิเลสความสำคัญนั้นมากมายหนักไม่มีใครหนักยิ่งกว่านักปราชญ์ที่จดจำมาและคำบอกเล่ามาแล้วทีนี้เมื่อเวลาปฏิบัติเราอยากจะทราบวันนี้เป็นข้อเทียบเทียมกันเอาปฏิบัติสิเมื่อปฏิบัติแล้วกิเลสตัวไหนมันเป็นกิเลสมันก็รู้จนกระทั่งถึงพังลงไปหมดไม่มีอะไรเหลือถืออะไรทีนี้นั่นแล้วพูดที่สิ่งหนึ่งจะพูดอะไรก็พูดสิไปเห็นมาเองไปรู้มาเองทำไมมันจะผิดไปทำไมมันจะไม่อาจหารผู้ที่ไปรู้เองเห็นเองด้วยหัวใจของตัวเองสติก็เป็นตัวของตัวเองปัญญาเป็นของตัวเองมรรคผลนิพพานเป็นของตัวเองดูทุกอย่างเห็นอยู่ประจักษ์ใจนี่มันจะชกกระทาไปที่ไหนในการพูดในการเทศการสนาว่าการก็ดีหรือการอะไรก็ดีมันผิดกันกับคำบอกเล่าคำบอกเล่าอย่างพวกเราเนี่ยเรียนมาแล้วแปลผิดถูกแปลแล้วกลัวจะผิดสับนั้นกลัวจะผิดสับนี้ผมเคยเป็นมาแล้วนี่นะกลัวจะผิดบทนั้นบาทนี้กลัวจะผิดธาตุวิพัฒน์ปัจจัยบางอะไรต่ออะไรแล้วกลัวจะผิดหัวกิเลสนั่นเองพูดอะไรมันบอกว่าจะเอามันจริงๆมันกลัวจะผิดนั่นผีนี้มันไม่ให้ลงแรงถ้าเป็นเรื่องจะฆ่ากิเลสแล้วเราไม่รู้เลยว่าเราถูกกล่อมจากกิเลสด้วยความเรียนมาจำมาที่ไม่สนใจปฏิบัติอ่ะนั่นนี้เอาที่นี้เอาไปปฏิบัติสิ นั่นแหละที่นี่ให้ไปหาเอาไปดูพูดง่ายๆเทียบเหมือนนั่งวัดป่าบ้านตาดเนี่ยถ้ามาจากกรุงเทพมาสายอุดรนี่มาแยกกันที่ตรงไหนนี่แผนที่ก็บอกมาบอกมาจนกระทั่งถึงสี่แยกบ้านดงเคงเข้ามาสู่นี้บอกมาโดยลำดับนี่เป็นคำบอกเล่านะจากผู้ที่เห็นแล้วพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันเป็นผู้รู้ผู้เห็นแล้วประทานโอวาทเอาไว้นี่ผู้ไปศึกษามานี่เป็นคำบอกเล่าแล้วนั่นเนี่ยได้เป็นคำบอกเล่าเพราะตัวเองยังไม่ได้ก็ต้องเป็นคำบอกเล่าซะก่อนอันนี้ก็เหมือนกันมาวัดป่าบันตาถือแปรนั่นมาดูแปรนั่นมามาถึงนั่นแยกนั้นอย่างนั้นก็แยกเข้ามาแยกเข้ามาจนกระทั่งเข้ามาถึงวัดป่าบันตาจริงๆแล้วสภาพที่ไม่บอกมีเยอะอะไรบ้างที่แผนที่ไม่บอกแบบแผนไม่บอกไว้เราปฏิเสธได้ไหมว่าเราไม่รู้เราไม่เห็นในสิ่งเหล่านั้นเห็นมาโดยลำดับลำดับจนกระทั่งเข้าถึงวัดป่าบันตาสงสัยที่ไหนที่นี่เมื่อถึงวัดป่าบันตาอ๋อวัดป่าบันตาเป็นอย่างนี้มันจะประจักษ์ในหัวใจทันทีเวลามาถือแบบแผนทั้งมาด้วยความสงสัยว่าวัดป่ามีก็จริงแต่ไม่พ้นความสงสัยแต่เวลามาเจอด้วยประจักษ์ด้วยตาของเราแล้วสงสัยที่ไหนไปไหนก็ไปเถอะที่หายสงสัยแล้วว่าเรื่องวัดป่าบันตานี่ชั้นใดการรู้อัดรู้ทำก็ฉันนั่นเหมือนกันปฏิบัติตัวเองลงไปปฏิบัติตัวเองลงไปเหมือนกับเราก้าวเดินเข้ามาสู่วัดป่าบันตาที่เวลาสมาธิยังไม่เคยเห็นถ้าเห็นก็มาเห็นก็มาเลื่อยเข้ามาจนกระทั่งถึงมุดหลุดพ้นเต็มหัวใจแล้วสงสัยที่ไหนนี่หมดความสงสัยเหมือนกับผู้ที่มาเห็นวัดป่าบันตาประจักษ์ตาประจักษ์ใจแล้วหายสงสัยฉันใดก็เหมือนกันผู้ที่รู้ทำเป็นธรรมด้วยการปฏิบัติเต็มหัวใจแล้วย่อมหายสงสัยเช่นเดียวกันนั่นแม้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ก็ไม่ทูลถามฟังสิอย่างที่เคยพูดพระอัญญตระว่าไงท่านกำลังจะไปทูลถามพระพุทธเจ้าในเรื่องข้ออัดข้อธรรมแต่พอไปเห็นฝนตกแล้วพิจารณาเรื่องฝนเรื่องฟองน้ำที่มันกระทบกันเทียบกับสังขารสัญญาภายในสังขารภายในที่เกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปเช่นเดียวกับน้ำที่กระทบกันแล้วตั้งเป็นฟองเป็นอะไรขึ้นมาแล้วดับไปเทียบไปเทียบมาแล้วบรรลุธรรมในขณะในสถานที่นั้นในเวลานั้นพอฝนตกหยุดแล้วกลับกุฏิเลยไม่ไปทูลถามพระพุทธเจ้านั่นเห็นไหมเมื่อถึงขั้นที่เป็นทูลถามอะไรเมื่อถึงที่แล้วก็หาที่ทูลถามไม่ได้เช่นเดียวกันนี่แหละเรื่องธรรมพุทธเจ้าจึงว่าสันทิฏฐิโกสันทิฏฐิโกถ้ายังจะต้องทูลถามในของจริงที่รู้อยู่แล้วสันทิฏฐิโกมีความหมายอะไรพระพุทธเจ้าสอนไม่ทำไมว่าสวดคาถาธรรมได้ยังไงมันไม่ได้ตัดไปชอบแล้วนี่นะมันไม่ได้เป็นนี่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วทูลถามพระองค์ทำไมนั่นนี่แหละความจริงถ้ามันเห็นสดๆร้อนๆนี่การปฏิบัติธรรมะสดๆร้อนๆแท้ๆอยู่ในหัวใจเรานี่นะอริยสัจทั้งสี่อยู่ในหัวใจเนี่ยสติปัญญาอยู่หัวใจสร้างขึ้นมาสิให้มันเห็นมันรู้สิทำไมจึงจะเป็นมรรคผลนิพพานตั้งแต่สมัยโน้นสมัยนี้ไปไหนหมดธรรมของพระพุทธเจ้าทำแก้กิเลสเป็นทำแก้กิเลสอยู่โดยตรงแล้วเคลื่อนที่ไปไหนเปลี่ยนแปลงไปไหนกิเลสมันยังไม่เห็นเปลี่ยนแปลงตัวของมันเองธรรมะที่จะฆ่ากิเลสก็เป็นธรรมะที่สังหารกิเลสได้เช่นเดียวกับขั้งพุทธกาลแล้วเราสงสัยทำไมสงสัยหาอะไรแล้วนอนอยู่จมอยู่ทำไมจึงไม่เอาธรรมเหล่านี้มาแก้พระพุทธเจ้าให้แก้กิเลสด้วยอะไรด้วยความภาคความเพียรด้วยสติปัญญาเอามาสิพิจารณาสิเราอยู่ในโลกนี้เราอยู่มานานแล้วเรายังติดอะไรเราสงสัยอะไรเดี๋ยวนี้ยังไม่จืดจางยังไม่ดื่มยังดื่มด่ำกับอะไรเป็นของใหม่ไม่รู้เกิดเจ็บหรือตายเป็นของใหม่หรือมันเป็นของที่ให้ความทุกข์ทรมานเรามามากแสนมากเพราะเรื่องเกิดเจ็บหรือตายนี่แหละไม่ใช่เรื่องอะไรอ้าวพากันจำมันเอาละเหนื่อยพอ ดูมันพิลึกนะเหมือนฟ้าดินถล่มเหมือนกับคังกิเลสตัวโมโหตัวโสเต็มตัวเลยฟาดออกไปหนุนโมโหกิเลสนาวเลยไม่โมโหคนกับโมโหกิเลสอยู่ในหัวใจคนจริงแต่มันขี้รถดีทำไมขี้รั่วขี้โกรธขี้หลงรถหัวใจตลอดเวลาปฏิบัติจิตเข้าไปเมื่อจิตมีความสงบเป็นพื้นเป็นฐานแล้วทำทั้งหลายนี่จะเข้าไหลเข้าเรื่อยเรื่อยทำละเอียดจิตละเอียดเข้าไปสลายทำเหล่านี้จะหมุนตัวเข้าไปจิ้วเข้ากันได้ปั๊บปั๊บเลยนะเป็นเหมือนแม่เหล็กดูดกันเข้าเลย
2: ค่อยฟังไปแล้วต่อไปจะค่อยเข้าใจแล้วเอาเทปไปฟังนั่งภาวนาฟังเทปนะเทปเปิดเบาๆพอได้ยินเฉพาะเจ้าของแล้วฟังนั่งภาวนาฟังเหนื่อยก็เดินจงกรมฟังเทศน์ภาคปฏิบัติให้จิตตั้งจิตอยู่กับตัวอย่าส่งจิตออกไปเช่นส่งจิตออกไปสู่ผู้เทศน์อย่างนี้ไม่ต้องให้ตั้งความรู้มีสติอยู่กับใจเนี่ยให้รู้อยู่นี่แล้วเสียงธรรมจะเข้ามาสัมผัสจิตต่อสืบเนื่องไปเรื่อยๆอันนี้ก็เลยค่อยสงบลงไปสงบไปเลยสงบแน่นอนต่อไปก็พอท่านเริ่มเทศน์ปั๊บเราก็เริ่มกำหนดเหมือนกับว่าเราเปิดปากหม้อภาชนะสำหรับรับน้ำอันนี้เราเปิดปากหม้อคือใจของเรานี่ด้วยสติรักษาแล้วพอเทศทางนู้นก็เสียงจะเข้ามาสัมผัสเสียงธรรมจะเข้ามาสัมผัสแยบแยบแยบแล้วสืบเนื่องเลยเทินฟังอยู่นั่นเทินความสัมผัสของเสียงธรรมกับใจรับรู้กันแล้วสงบแนวนี่การสมาธิเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นขั้นปัญญาไม่เป็นอีกอย่างนะมันจะขยับตามนะขั้นปัญญา
0: ไม่อยู่นะท่านเทศนี้มันจะขยับขยับขยับตามนะมันไม่แน่วอยู่เหมือนแต่ก่อนมันต่างกันนะจิตดวงเดียวนั่นแหละมันต่างขั้นต่างภูมิกันพอท่านเทศจิตอยู่ขั้นปัญญานี้มันจะขยับตามขยับตามขยับตามถึงมันยังว่าพระนิพพานเหมือนว่าอยู่ชั่วเอื้อมเวลาท่านเทศเหมือนพระนิพพานอยู่ชั่วเอื้อมนี่แค่นั้นเพราะท่านอยู่ตรงไปเหมือนกระทะครอบหัวมันเรื่องอะไรเป็นผมมันเป็นมาพอแล้วเรื่องนี้ฐานเราไปกองอยู่กรุงเทพนั่นแหละผมเราวิตกมากยังไม่ถึงไหนนะวิตกมากนะกับกรรมฐานเราจะไปขายตัวเขาก็ลบนับถือมันก็เป็นสักกาโลกุยสังหันติไปเท่านั้นนะลืมดินเหนียวมาติดหัวแล้วเข้าจะมีหงอนขึ้นไปอะไรเป็นเรื่องของกิเลสมันชอบยอนี่นะเมื่อเขามานับถือก็เท่ากับเขามายอแล้วเป็นบ้าขึ้นเลยผู้ที่มีหลักมีเกณฑ์นะส่วนมากท่านไม่ค่อยไปหรอกเรื่องอย่างนั้นไปก็ไปเป็นกิจจลักษณะตายหนไปแล้วท่านก็เป็นท่านอยู่ตลอดนั่นผู้มีธรรมย่อมเป็นธรรมอยู่ตลอดไม่มีธรรมมันเสียคอยแต่หาภายนอกเข้ามาเสริมมาเสริมและสุดท้ายก็เป็นเรื่องเข้ามาเหยียบตัวเจ้าของทำลายเจ้าของโดยไม่รู้สึกตัวเลยผมคิดหลายขั้นหลายตอนเหมือนกันนะไม่ใช่เพียงขั้นเดียวตอนเดียวเกี่ยวกับเรื่องวงคณะด้วยหมู่เพื่อนของเรานี้ด้วยวงคณะผู้ปฏิบัติของเรานี้ด้วยแล้วนอกจากนั้นยังวงศาสนาอย่างกว้างขวางไปอีกด้วยถ้าจะเป็นกังวลก็ได้เป็นจริงๆแต่นี่ไม่เป็นพอปีไหนแล้วเราปล่อยมันไปเรื่อยธรรมดาการปกครองกันนี่เนี่ยเป็นของสำคัญอยู่ด้วยกันเนี่ยกิเลสมันเร็วกว่าทำนอนไม่ตื่นกิเลสขึ้นเหยียบหัวแล้วยังไม่รู้ถ้าตื่นก็ตื่นเพราะกิเลสเหยียบแรงเกินไปมันทุกข์มากมันจะตายมันก็ดิ่งขึ้นมาสักทีนึงนั่นคนลืมตัวมันเป็นงั้นแต่คนไม่ลืมตัวสติอยู่กับตัวผิดถูกประการใดมันก็ไม่ไปยึดไปถือไปนอกเลยให้อภัยกันได้อย่างสบายสบายเพราะนักบวชคือนักให้อภัยปล่อยไปหมดแล้วไปยึดว่าเป็นของมีคุณค่าอะไรความมีคุณค่าที่ตรงไหนโดยความสำคัญนั่นแหละคือตัวกิเลสตัวพิษตัวไฟอยู่ตรงนั้นเอาจับอันนี้ค้นออกไปเลิกละทีนี้

คนเราชอบยอไปกินแต่ลมเก่าเขายกยอมันเสริมเอาเป็นนั่นเป็นนี่โอ้ยผู้ผึ่งผายตาฟ้าตาฟางจนไม่มองเห็นทางนี่เป็นหมอดพอตกกระป๋องแล้วไม่มีใครเหลือเลยแล้วอะไรที่เกิดขึ้นไม่มีใครนับถืออย่างนั้นมาโลกเป็นนั้นผู้ผึ่งปุ๊บลงผู้ผึ่งปุ๊บลงนะมันเป็นยังไงโลกธรรมโลกธรรมนี่เป็นอะไรมันเป็นเรื่องของกิเลสถ้าจะรู้โลกธรรมก็ต้องเป็นผู้เรียนธรรมเรียนถึงเพื่อนนั่งก็ถามเสมออยากจะมองอะไรเรื่องตื่นเต้นกับโลกกับสงสารเพื่อนนั่นแหละถ้าจะอยู่โลกใดทวีปใดก็อยู่เถอะความมั่งมีสีขนาดไหนลงมามากน้อยมันอยู่กลางล่างกิเลสกิเลสเราเป็นเครื่องมือทั้งหมดนี่มันหาความสุขที่ไหนดูที่นั่งขึ้นเลยก็ขึ้นนั่งมันน่าดูไหมเราดูด้วยความคิดเราดูเพราะถ่ายภาพนั้นคือพิมพ์พอแล้วมาดูเป็นแบบโลกโลกเราดูเป็นแบบธรรมทั้งนั้นมันจะดูคือพิมพ์มันก็ไม่เป็นแบบโลกคิดมันเป็นของมันเองมันจะมีแง่ของมันจนได้พิจารณาอ่านไปตรงไหนพิจารณาไปพิจารณาไปถึงเรื่องความเป็นอยู่ของโลกความวุ่นวายของโลกความเปลี่ยนแปลงของโลกมันเปลี่ยนแปลงไปทางไหนมันมีวุ่นวายไปยังไงมันจะเป็นสาเหตุนำมาซึ่งความสูงความทุกข์ความหนามันคงด้วยความร่มละลายมันดูไปนั่นนะเวลาชุมนุมกันแล้วถ่ายภาพถือแก้วแก้วอะไรก็ไม่รู้ละแก้วเบียร์แก้วน้ำชาแก้วเหล้าอะไรก็ไม่รู้ต่างคนต่างถือแล้วทั้งท่ายิ้มแก้มเหมือนมีความสุขความจริงมันเป็นกิริยาเท่านั้นเรื่องของโลกหัวใจมันไม่มีความสุขมันยิ้มออกมาแห้งๆนั่นถ้าเป็นไรถ้าถึงมันหาให้ความสุขมันได้ก็คือที่เหลือมันฝังอยู่ในใจมาเตรียมแสดงอาการประดับหน้าร้านไปอย่างนั้นมันดูมันซึ้งในใจมันดูไม่หาใครได้ความสุขในโลกอย่าไปสงสัยว่าโลกหาความสุขเจอพอได้ปล่อยจิตปล่อยใจมีความสะดวกสบายเพราะความเป็นโลกเพราะความมั่งมีเพราะความเรียนมากเรียนสูงเพราะคนนับถือจะมีความสุขเพราะการปฏิบัติธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมแก้สิ่งที่เป็นข้าศึกอยู่ภายในจิตใจออกนี่แหละบอกความสุขอยู่ที่นี่บอกความไม่วางใจก็อยู่ที่นี่บอกปลดปล่อยภาระทั้งหลายก็อยู่ที่นี่ทำอันนี้ให้สำเร็จงานของเราให้สำเร็จแล้วก็เท่านั้นแหละจริงงานของเราต้องงานกรรมฐานนั่นแหละพระพุทธเจ้าสอนงานตั้งแต่วันบวชเจซ่าลงมานะขาลันตาไปตูไปตูดันตานะขาลงมาเจซ่าหนักมีเป็นเอกเทศสอนเป็นเอกเทศให้เอานี้เป็นข้อมูลแล้วกระจายออกไปเป็นเหมือนกับเป็นกระทู้เหมือนกับเป็นกระทู้กับแบบมัดคือมัดเอาไว้เป็นกลุ่มเป็นมัดเป็นมัดแล้วที่นักที่คลายไว้ที่กรรมฐานห้ามีที่ไหนมีในคากระจายไปจนกระทั่งอาการฐานที่สองกระจายออกให้รู้แจ้งจริงในการฐานสองกระจายไปเทียบเทียมกันทั่วโลกทั่วสงสารไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายมันไม่เหมือนกันนี่ทั้งนั้นน่ะถึงกระจายนี่งานของงานการหรือครบหรือชาติหรือวัตถะสงสารออกจากใจหรือที่เหลือปัญหาอาสวะออกจากใจคืองานอย่างนี้เองสถานที่ที่ใดที่เหมาะสมพระองค์ก็ทรงแสดงไว้หมดแล้วหรือขโมยเสื้อชนะสนามนั่งตามป่าตามเขาทำถ้ำเนื้อผาหรือบอกไว้หมดมีสถานที่เลือกสงัดในป่านานสถานที่เหมาะสำหรับงานประเภทนี้งานประเภทนี้เหมาะนานสถานที่เช่นนั้นการขบการขันก็ไม่ให้พลุงพลังไม่ให้พร่ำพร่ำเพื่อเพราะจะเป็นการกังวลกับเรื่องการอยู่การกินการภาวนาจะมีน้อยขันจะมือเดียวเท่านั้นพื้นเคยจริงๆทั้งขันมือเดียวนอกจากนั้นก็มีดื่มข้าวยาคูยาคูก็แปลว่าข้าวต้มเองดื่มน้ำข้าวต้มมันสบายได้แต่ว่าถ้าไม่ไหวที่นั่นนะ
ได้ไม่ได้ของเราเนี่ยที่ฟังตอนท่าตอนทางเพลินตอนเพลินดีไม่ดีฟาดตอนทำด้วยใครจะรู้มันมีคำถามมันเต็มหัวใจแล้วมันจะไว้หน้าใครเรานี่มันหมดสังสมเหมือนกับนกมันจะปีกกับหางมันคล่องแคล่วไม่พึ่งพลังห่วงหน้าห่วงหลังการดูการกินโลกเขาอยู่ได้กินได้ยังไงเราก็เป็นคนคนหนึ่งเขาเป็นคนคนหนึ่งเขากินหน้าเรากินหน้าสมมติว่าอาหารนั้นดีอาหารนี้ไม่ดีว่ากันไปนั่นแหละโยงหน้าในทางนั้นเหมือนกันหมดกินได้หมดทั้งไอ้ผิดจากพระวินัยนะสอนให้ยังง่ายๆยังตัวง่ายไม่เพื่อไม่ให้กังวลเราเป็นคนท่านไหนคนท่านสูงท่านต่ำคนเมืองนั้นเมืองนี้ไม่มีมีแต่นักบวชอาศัยขอทานเขากินเขาให้อะไรมาเขากินตามเรื่องตามเราถ้าไม่ผิดกับโลกกับไทยขาดกับผ้าเขาขังกินไปวันชีวิตไม่เป็นไปในวันหนึ่งวันนั้นทำความเพียรไม่ลดละไม่ถอยหลังไม่งานอื่นใดมายุ่งมีแต่งานความเพียรพยายามทั้งเกลียดดูจิตมันคิดอะไรเรื่องราวทั้งหลายที่มันเป็นอารมณ์ของจิตจิตเป็นผู้ผิดขึ้นมาตรงขึ้นมาให้การเข้าใจมีไม่อวดเข้าใจจริงๆไม่ใช่อะไรเรื่องอารมณ์ของตัวเองมันหลงอยู่อารมณ์ของตัวเองคือจิตไม่ออกไปว่าถามนู่นถามเรื่องนั้นถามเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้คิดมันอยู่กับเรื่องถ้ามีสติปัญญาแล้วมันจะติดต่อเกี่ยวเนื่องกันไปโดยลำดับเรียกว่าธรรมารมณ์นี่ธรรมารมณ์ทำให้หลงเพลินไปกับเรื่องกับราวนี่เวลาจิตสงบเรื่องนี้ก็ไม่หายเงียบกับเวลาที่เราทำหน้าที่ภาวนาของเราจะพิจารณาอาการใดทำบทใดก็ตามแง่ใดก็ตามเราพิจารณาด้วยความสนใจอารมณ์ภายนอกจะไม่เกี่ยวข้องเพราะเหตุใดเพราะจิตไม่ออกไปเกี่ยวข้องจิตไม่ปรุงเป็นเรื่องภายนอกเข้ามาทำลายจิตใจจิตทำหน้าที่เพื่อถอดตัวถอนไม่ให้ทำหน้าที่เพื่อสั่งสมกิเลสโดยการพิจารณาอารมณ์ต่างๆที่เรียกว่าธรรมารมณ์จิตก็สงบเรียนบรรณานั่งเรียนวิชาเรียนเรื่องจิตเนี่ยมันก็รวดเร็วเราไม่ทันมันแหละเนี่ยอ่านคิดไปแล้วอ่านคิดไปแล้วมาเดินเข้าไปปฏิบัติเข้าไปจิตละเอียดเข้าไปสติปัญญาก็มีความแหลมคมขึ้นคล่องแคล่วแก้วกล้าขึ้นโดยลำดับมันก็ทันแยกออกไปเรื่องอะไรพับมันก็รู้อันนี้ปรุงออกไปแล้วพอปรุงพับมันรู้มันกระดับพับมันก็ไม่มีเรื่องปรุงเรื่องนี้เรื่องชาเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องอดีตอนาคตอะไรก็มีผู้นี้ผู้พูดว่าภาพเรื่องราวไว้หลอกละครเหมือนกับเขาดูหนังในผ้าอย่างเงี้ยในจอในแกนดูหนังลุกเฉยเงาเฉยเป็นบ้าอะไรละเงาอันนี้ก็เหมือนกันอารมณ์มันก็เหมือนนั่นเงาของมันจริงๆมันทันนะทันขนาดที่มันตึงขึ้นแยบเรื่องอะไรมันก็ดับเพราะสติทันมันนิ่งทันปรุงท่ามดับพร้อมปรุงท่ามดับพร้อมเมื่อไม่ปรุงมันก็รู้อยู่ธรรมดาพอพูดถึงเรื่องนี้ก็ทำให้เราคิดถึงเรื่องเวลาเราอยู่ในป่าในเขาการจิตเกี่ยวก็เป็นจิตเป็นสมาธิว่าต้องอาศัยหลักจิตบังคับจิตไม่ให้ออกนอกจากความรู้ตัวของตัวเองไม่งั้นมันจะว่าภาพเสือภาพอันตรายขึ้นมาให้กลัวเพราะไปอยู่ในสถานที่กลัวด้วยในสถานที่มีเสือจริงๆด้วยต้องบังคับจิตไม่ให้มันส่งไปภายนอกเลยมันรู้อยู่กับนี้เป็นกระต่ายก็มอบตรงนี้จนกระทั่งมันมีความอาจฐานทานไทยในที่สุดเสือจะเดินมาต่อหน้าต่อตามันจะเดินเข้าไปหารูปกรรมหลังเสือได้อย่างสบายเลยนะตามความรู้สึกมันแน่ในใจนั่นไม่ได้ว่าเสือจะทำอะไรได้เลยนี่อาจจะเป็นความสำคัญผิดทั้งตัวเองก็ได้แต่จะสำคัญผิดทั้งมันถูกก็ตามเมื่อจิตได้ถึงขนาดแล้วมันไม่มีอะไรกวนใจความกลัวก็ไม่มีจิตมันมีกำลังเพราะไม่ให้มันออกกำหนดกำหนดเรื่อยๆไปมันเป็นกำลังที่แน่นปังเลยก
ขึ้นชื่อว่าอันตรายอะไรก็มาเถิดว่างั้นเลยนะมันอาถรรพ์อะไรนะเสือก็มาช้างก็มาไม่หนีว่างั้นเลยนะคือมันเป็นความอาถรรพ์มันเองไม่คิดว่าเสือหรือช้างเป็นต้นนะจะมาทำลายเราได้อยู่เดินก็ไปหาได้อย่างสบายแม้แต่มันจะทำเราให้ฆ่าเราให้ตายในขณะนั้นก็รู้สึกจะตายไปด้วยแบบอาถรรพ์นั่นเองนะตายด้วยแบบกวนคงเป็นแต่ละหน้าเพราะเวลานั้นจิตมันมีกำลังแต่นี่คือหนึ่งทางการระงับความกลัวทางการระงับความฟุ้งซ่านความก่อกวนตัวเองด้วยอารมณ์ต่างๆระงับอย่างนี้ประกันมีความกล้าเข้าสู่ปัญญาอ้าวที่นี่เป็นอีกแบบหนึ่งนะการระงับความกลัวเป็นอีกแบบเพราะปัญญากับสมาธิมันผิดกันในคนคนเดียวนั่นแหละเราเองเราเคยปฏิบัติมาอย่างนั้นไม่มีใครบอกมาทางรู้วิธีปฏิบัติตัวเองเป็นเรื่องเมื่อจิตอยู่ในขั้นสมาธิมันก็เอาสมาธิเข้าบังคับจิตให้สงบไม่ส่งกับแต่หาอารมณ์ว่าเสือว่าช้างว่างูว่าอะไรอันตรายอะไรนี่ไม่ส่งไปมันก็ไม่มีเรื่องควรตัวเองเพราะจิตไม่หลอกพอจิตกล้าเข้าวิปัสสนาให้ยับถึงเรื่องเสือนี่มันก็ทันแล้วนี่นะเพียงยับปรุงถึงภาพเสือมันก็ทันแล้วมันปรุงภาพเสืออ้าวทันก็ตามให้มันปรุงให้เป็นเสือเข้ามาแล้วแยกธาตุเสือทั้งที่เขียนคือแยกธรรมะแยกธาตุเสือแยกอะไรเพราะเราดำเนินปัญญาอยู่แล้วนี่จะมาใช้สมาธิมันไม่เห็นด้วยจิตมันไม่ถนัดในการแยกเสือกลัวมันอะไรกลัวเสือกลัวตรงไหนจริงคือตั้งให้มันเห็นเป็นภาพเสืออย่างนั้นแหละไม่ให้มันดับเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าภาพของเราออกไปหลอกเจ้าของเอาตั้งไว้ภาพนี้กลัวนะกลัวอะไรคือสติปัญญามันทันความเคลื่อนไหวของจิตมันทันเองนะฮะมันเจ้ากล้าแต่มันทันเองอย่างนี้นี่คือความจริงนี่เดี๋ยวพูดให้เพื่อนฟังนี่คือการฝึกจิตเองเมื่อมันรวดเร็วแล้วมันทันภาพปรุงเรื่องอะไรปั้มมันเห็นนั้นมันรู้อันนี้แยกออกไปกระแดงทันทีพอรู้ภาพดับพร้อมอันนี้เราไม่ให้เราไม่ดับแยกเพราะเป็นอุบายของปัญญาให้เป็นเครื่องหนุนจิตใจให้เลี่ยงเข้าไปอีกเขาเรียกท่ากำหนดดูเสือกลัวอะไรมันไล่ที่หาอะไรกลัวตามหรือตาเราคงหนุนกลัวนะมันแก้ไงกลัวเล็บหนีเล็บเราก็มีหนีกลัวกลัวขนมันหรือขนเราก็มีหนีกลัวนะถ้ากลัวคนนั้นกลัวคนเราที่คนนั้นคนเราก็อันเดียวกันท่าอันเดียวกันกลัวเที่ยวมันหรือเที่ยวเราก็มีเนี่ยกลัวอะไรมันไล่หาจนไม่มีจนกระทั่งถึงหางเมื่อถึงหางนี่ก็มันจะจนมันจะจนนะเพราะเรามีหางจริงกลัวหางมันเหรอกลัวหางมันตั้งแต่ตัวมันเองมันยังไม่เห็นกลัวแล้วไปกลัวหาประโยชน์อะไรเนี่ยมันเชื่อทำนะเพราะฉะนั้นที่มันกำหนดกระจายขึ้นกำหนดเพราะมันรวดเร็วในปัญญากำหนดที่แตกกระจายหมดอันนั้นก็แตกกระจายนะคือความปรุงของจิตออกไปนี่ก็รู้คือตั้งเมื่อเรามันออกเป็นภาพเสือให้มันเป็นภาพเสือซะก่อนจนพิจารณานั้นแล้วที่มันกำหนดที่มันกระจายไปเลยกำหนดกระจายนั่นจิตมันก็แวบค่ะเขาเป็นภาพของจิตเองนี่ถ้าจิตปัญญามันทันเองมันทำลายกันเองโดยสมมติว่าเสือพระสารที่นั้นมีเสือมันกลัวงั้นอ๋อนี่ให้มันดูซะก่อนหนูไปก่อนหมดพอปรุงขึ้นภาพมันก็ภาพอะไรมันก็ดับไปพร้อมดับไปพร้อมที่นี่ก็จะกลัวอะไรเพราะมีอะไรหลอกเป็นภาพของตัวเองไปหลอกตัวเองต่างหากว่าเสือว่าช้างว่างูว่าอะไรเจอจริงก่อนนั่นมันก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งเราก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งเนี่ยมันก็ไปนั่นเสียมันก็ท่านี่ก็ท่ามันไปนั่นเสียจิตมันคลิกไปอย่างอื่นแล้วมันไม่คลิกไปทางให้กลัวมันก็ไม่กลัวจนกระทั่งมันว่างไปหมดมันว่างไปหมดอะไรแยกขึ้นมามันก็เพียงเหมือนกระแสนิ่งห้อยมันเป็นอย่างมันเองแยกขึ้นมาดับพร้อมดับพร้อมดับพร้อมมีแต่ความว่างไปหมดแล้วจะกลัวอะไรที่จะจิตมันครอบร่างกายมันว่างไปหมดแล้วครอบโลกธาตุไปอีกด้วยแล้วคือจะไปกลัวอะไรวายวิธีระงับจิตเป็นอย่างนั้นระงับความกลัวไม่กลัวต้องใช้บายวิธีสติปัญญาให้นำออกใช้อย่างนั่งเฝ้าอยู่เฉยคอยให้เกิดปัญญาไม่เกิดนะแต่ว่าไม่บอกนะบอกมาหลายครั้งแล้ว
มาธิขนาดไหนปัญญาก็ทนจะใช้ไปตามขั้นขึ้นพิจารณาหาอุบายค้นหาอุบายคิดทีนี้พิจารณาเกิดปัญญาขึ้นมาเองพอเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ทำให้เข้าใจทำให้เข้าใจนี่มันเห็นคุณค่าของปัญญาจากนั้นก็เดินปัญญาเรื่อยๆปัญญาเป็นเครื่องแก้ที่เลยสมาธิเป็นเพียงมันไล่ที่เหลือเข้ามารวมตัวให้ใจสงบอยู่เยื้องวุ่นวายและไม่ซุ่มซ่ามรวมตัวที่มีปัญญาผู้คลี่คลายเกิดเหตุเกิดผลจะแก้กิเลสเหตุผลพร้อมที่ตรงไหนกิเลสหลุดลอยไปเหตุผลพร้อมที่ตรงไหนกิเลสหลุดลอยไปเรื่อยอยู่เรื่อยใจก็เกิดความสะดวกสบายเห็นคุณค่าของปัญญาที่นี่หมุนละเรื่อยเรื่อยเรื่อยความเพียรไม่ต้องบอกถ้าลงปัญญาได้ออกก้าวเดินแล้วนะเรื่องความขี้เกียจที่ข้ามมันหาหน้าไปหมดไปอยู่ไหนอยู่ได้ทั้งนั้นจะอยู่ในป่าในเขาไม่ว่าจะทางที่เป็นไรน่ากลัวไม่น่ากลัวไม่สำคัญไม่สนใจเลยสนใจแต่กิเลสตัวมันกวนนี่เท่านั้นกลัวก็คือกิเลสเป็นผู้พาให้กลัวเนี่ยไม่ได้ว่าเสือเป็นอันตรายนะกิเลสนี่เป็นอันตรายเนี่ยมันย่อธรรมานิเสือกลัวเสือความกลัวนี่เป็นกิเลสเดือดเดือดของเสือมันอยู่กับความมันต่างหากถ้าเราให้ปรุงขึ้นว่าเสือมันปรุงขึ้นว่าอันตรายนี่ก็ไม่เห็นอะไรมาขย่าวจิตใจได้ก็คือความปรุงความแต่งความเสียความสารของจิตนี่เองมันมาขย่าวจิตใจตัวเองให้รับความทุกข์ความลำบากเพราะฉะนั้นจริงอันนี้เป็นไผ่แน่มันเอาตรงนี้จะเป็นไผ่ไม่เห็นภายนอกเป็นไผ่นะเข้าถึงขั้นความจริงจริงมันนี่ก็ที่เหลือที่เหลือเป็นไผ่อะไรที่เหลือเป็นไผ่อยู่ภายในนี้มันรู้อยู่นี่เห็นอยู่นี่แสดงนี้มาที่นี่มันจะไปตะคุกเงาอยู่ข้างนอกทำไมเนี่ยปัญญาพอถึงขั้นแล้วมันหมุนติ้วติ้วอยู่นี่มันรู้อยู่นี่เห็นอยู่นี่อะไรกระดุกขึ้นแรงขึ้นอะไรถึงคือว่าเป็นเรื่องที่เหลือแล้วมันพันกันพันกันพันกันพันกันเรื่อยการปฏิบัติธรรมะผู้ใดเป็นผู้ชอบคิดชอบพิจารณาผู้นั้นล่ะจะเข้าใจได้ดีหมายว่าเรามีสมาธิไม่มีสมาธิถึงเวลาที่ควรจะพิจารณาพิจารณาความสงบก็เพื่อจิตสบายการพิจารณาก็เพื่อถอดถอนเรื่องของจิตก็เพื่อความสบายของจิตต่อกังวลหน้าเป็นหนอนดับเหมือนกันเราจะไปคาดว่าเราไม่มีภูมิสมาธิหรือเราได้ภูมิสมาธิเพียงแต่นี่เป็นปัญญาไปไม่ได้ที่นาปัญญาไปไม่ได้เวลาคาดหมายกิเลสมันมีขั้นไหนมันมีกิเลสขั้นไหนมั่งไม่เห็นมาบอกเราแต่มันแสดงขึ้นมาตรงไหนมันจะเป็นกิเลสเกิดแทงหัวใจแล้วทุกสิ่งทุกอย่างทุกอาการของกิเลสที่มันแสดงออกมาเราต้องคิดเทียบมันไปกิเลสไม่เห็นว่ามีขั้นไหนภูมิใดมันทำมามันเป็นกิเลสทุกระยะที่มันแสดงตัวออกมาเรามีธรรมเรื่องไหนที่เราจะพิจารณาทำไมต้องเป็นธรรมถึงเวลาที่เราพิจารณาเราต้องพิจารณาเพราะพิจารณาเพื่อแก้กิเลสทำไมจะไม่เป็นธรรมต้องหมุนกันนะปัญญาต้องหักหน้าหักหลังน้อยสังทันข่มไม่งั้นไม่ทันทันที่เราพิจารณาหลวงพ่อท่านว่ามหาสติมหาปัญญาเป็นไงมหาสติมหาปัญญาท่านกล่าวก็นั้นมันค่ากันหมายนะจิตใจพระโสดาพระสกิทาพระอนาคาบรรลุโสดาบรรลุโสดาพระสกิทาบรรลุอนาคาบรรลุอรหัตสหันหลังมันก็ค่าไปตามแบบนี้นะความบรรลุของเราเราก็จับบรรลุอย่างนั้นเราจับบรรลุอย่างนี้มันก็ค่าไปทีนี้ความคาดเหล่านั้นอะกับความจริงที่เราปฏิบัติไปมันถึงเป็นคนละโลกไม่ใช่อันเดียวกันเลยห่างกันคนละโลกเพราะฉะนั้นเราวาดภาพเมืองอเมริกานี่เป็นต้นนะเราไม่เคยเห็นอเมริกาเช่นกรุงวอชิงตันเช่นกันเลยผู้ไปเห็นแล้วในขณะที่เรากำลังวาดภาพนี่อะไรก็เรื่องอะไรก็ตามมันจะวาดภาพขึ้นทันทีเมืองไหนก็ตามมันจะวาดภาพทันทีเราก็เชื่อมันว่าเป็นนั้นพอไปเห็นเข้าเท่านั้นแหละภาพที่เราวาดไว้นั้นน่ะกับความจริงมันเป็นคนละโลกแต่เราก็ไม่ยอมเห็นโทษว่าภาพที่เราวาดไว้แต่ก่อนนั้นคือเครื่องหลอกเราแล้วมันเคยหลอกมาตั้งแต่ไหนแต่ไรพูดถึงเรื่องอะไรมันก็วาดภาพนั้นออกมาพูดเรื่องอะไรเรื่องคนเรื่องสัตว์เรื่องอะไรก็ตามมันต้องมีภาพขึ้นมาประกอบทุกอย่างทุกครั้งทุกเรื่องไปแต่เวลาตัดสินความจริงแล้วมันไม่ตรงกับความจริงแม้อันเดียวเลยอันนี้ซึ่งควรจะเห็นโทษแต่เราก็ไม่ยอมเห็นเพราะนั้นจึงว่ากิเลสมันก่อมคนให้หลับกันวาดภาพมีวาดภาพมาผลกันเหมือนกัน
ถึงสมเด็จโสดาถึงจะเป็นอย่างนั้นถึงจะตาคาคาถึงจะเป็นอย่างนั้นถึงจะเป็นอย่างนั้นถึงจะได้ถึงจะเป็นอย่างนั้นมันว่าข้ามมันไว้เหมือนกันเหล่านี้ก็เป็นเครื่องหลอกกันนั้นเราไม่ต้องไปคาดไปหมายให้เดินตามนี้เลยหลักปัจจุบันธรรมเป็นหลักที่จะยังมรรคผลนิพพานให้เกิดภายในจิตใจสติเป็นของสำคัญควบคุมงานให้ดีไม่มีสติมันทะเลทลายต้องมีสติควบคุมทุกข์ทุกเธอเพราะเป็นงานทำไมทุกข์ยังไงงานประเภทไหนงานนอกงานในมันก็ต้องมีความลำบากเป็นธรรมดาเพราะคนทำงานอันนี้ก็เราทำงานจิตตภาวนาสติก็ต้องมีทั้งมังคับพิจารณามันเห็นด้วยเรื่องความเห็นด้วยความขันยาอารมณ์มันผิดกันกับความจริงนะผิดกันมากรู้เห็นด้วยความจำกับความจริงเป็นคนนั้นอยากที่ว่าเห็นกายเหมือนกันผมเคยเห็นแล้วที่นาแล้วก็เอาไปฆ่าไปแล้วก่อนหมายไปแล้วก่อนที่นาก็ยิงมาไปพอมันได้จังหวะนี่จิตมันกำหนดตั๊บตั๊บเข้าไปนั่นมันติดมันตั๊บทีนี้มันไม่ยอมปล่อยพอไม่ยอมปล่อยนี่ก็ทับเท่าทับเท่าทับเท่าทับไปหมดทั่วร่างกายเลยมันกระจายไปหมดเหมือนกระดาษซึมมันซึมไปหมดทั่วร่างกายจนกระทั่งความแตกสลายมันเป็นไปในนั้นให้เราเห็นให้เราดูมันพังไปแตกกระจายมันเปื่อยเน่าก็ดูให้เห็นไหมครับมันพองตัวออกมามันเป็นไปอย่างรวดเร็วนะปุบปับปุบปับปุบปับปับยิ่งเกิดความกระโดดสังเวชอ๋อเห็นอย่างนี้เหรอเห็นกายเห็นอย่างนี้เหรอเห็นอย่างนี้เหรอมันชัดนะนี่แหละปัจจัยสิทธิคือเห็นด้วยตนเองจริงเห็นด้วยเป็นความจริงจริงเป็นอย่างนี้คือกระผมด้วยความจำชัดเข้าชัดเข้าชัดเข้าแล้วเข้าอันนั้นขาดออกอันนี้หลุดลงไปโดยที่เราไม่กำหนดนะมันเป็นขึ้นมาเองเป็นเพียงความรู้ที่อย่างไว้อย่างนั้นในจุดเดียวที่มันกระจายไปหมดในร่างกายของเราเองในขณะที่อยู่ในร่างกายตัวกำลังอวัยวะส่วนนั้นขาตรงนี้ขาลงตกลงไปอยู่นั้นมันไม่มีความรู้สึกกายนะว่าการหายเงียบไปหมดมันท่านพิจารณากายตัวนั้นดูนั่นแหละนามไปนะจนกระทั่งมันลงถึงที่มันแล้วส่วนดินมันก็เห็นได้ชัดมันค่อยกระจายมันจะมีส่วนน้ำกระซึมลงไปในดินบ้างขึ้นไปบนอากาศบ้างลมไฟกับไฟทางสภาพของมันพอถึงนั่งนึงก็ว่างเปล่าไปหมดคือเห็นที่นี่เห็นดังกระชั้นเป็นหนังผืนกล้ำคือรวมกระดูกสมานน้ำกระจายไปหมดมันกลายเป็นน้ำเป็นกลายเป็นดินไปหมดน้ำออกไปลำน้ำเหงื่อแห้งไปส่วนที่มันเปื่อยง่ายมันก็เป็นดินไปอย่างนี้ดูส่วนที่มันไม่ง่ายเช่นกระดูกนี่มันก็ยังเหลือกองกันมันทำงานของมันเองนะเหมือนกับมันกวาดมาตะล่อมตัวมารวมกันเป็นกองแทนที่จะเอาไฟเผามันกลับไม่เป็นอย่างนั้นมันเป็นมันเองนี่ร่างกายทั้งร่างมันการมันเป็นอย่างนี้มันเป็นธาตุอย่างนี้มันลำพึงมันสลดสังเวชนะร่างกายตัวเองถูกพิจารณาจนเปื่อยสลักขัดทางไปยังเหลือแต่เพียงกระดูกแห้งๆดูนี่อย่างปกติมันเป็นดินมันเป็นได้อย่างนี้มันเป็นอย่างนี้กำลังกำหนดอยู่ในกองนั่นแหละไม่ทราบแผ่นดินมาจากที่ไหนปั๊บมาเลยมาปิดตรงนี้ปั๊บทันทีมาปิดนี่มันก็มากรบกองกระดูกที่เรากำลังกำลังการมากรบกันแผ่นดินมาจากที่ไหนมากรบมันปั๊บนั่นมันก็เป็นธรรมเทศนาอันนี้อ๋อมันก็เป็นดินอย่างนี้เองก็ว่างนั่นนี่ลงก็ว่างหมดเลยว่าหมดมีอะไรเหลือเลยเนี่ยโอ้เป็นเครื่องโบว่าจะมาว่างไปยังไงขึ้นหมดความสำคัญมั่นหมายอะไรทั้งหมดมาสั่งอยู่สูงอยู่ต่ำอยู่ที่ไหนนั่งอยู่หรือนอนอยู่กุฏิหรืออยู่ร่มไม้หรืออยู่ที่ไหนไม่สำคัญทั้งหมดมีแต่ความว่างความรู้อย่างละเอียดสุขุมเป็นความอัศจรรย์ของความรู้อันนั้นอยู่เท่านั้นจนทำได้จังหวะที่พอดีแล้วก็ค่อยขยายตัวขยายตัวมาแล้ว
จนกระทั่งมาเป็นจิตธรรมดาตามขั้นภูมิของจิตเรามันยังว่างอยู่เลยกำหนดดูกุฏิหลังไหนก็ไม่เห็นมันว่างไปหมดเพราะอำนาจของความว่างในภายในสมาธินั้นมันยังไม่หายจางไปเพราะตอนนี้จิตของเรายังไม่ได้ถึงขั้นว่างนะมันมาว่างตอนพิจารณานั่นต่างหากโอ้อัศจรรย์ไปมันละเห็นร่างกายเห็นชัดจริงๆไม่มีทางสงสัยว่าพิจารณาร่างกายเห็นไม่ชัดเห็นวันนั้นแหละวันนอกนั้นมามันก็ไม่เป็นอย่างนั้นนะมันเห็นก็เห็นแต่ว่ามันเปลี่ยนสภาพมันไปเรื่อยๆแต่เราก็มันอะไรเสียดายว่าจะทำเป็นอย่างนั้นจะทำเป็นอย่างนี้มันเป็นไงก็มันเป็นไปตามเรื่องพิจารณาในวงปัจจุบันไปเรื่อยๆความเห็นก็เห็นไปเรื่อยจนกระทั่งการหมดความหมายจนมันรู้เท่าทันหมดแล้วเรื่องการหมดมันเลยกลายเป็นอากาศธาตุไปหมดเรื่องการมันว่างว่างมันรู้เท่าด้วยแล้วก็ว่างไปด้วยมีหลักการที่เป็นมาเราไม่สงสัยเลยความเป็นกระจกมีเป็นที่เป็นมาเรื่องสัญญาเนี่ยสำคัญสังขารก็สัญญาสำคัญเอาเป็นยุบกระปับกระปับอยู่ที่เป็นมาที่เป็นมาเข้าใจมันว่างหมดเลยมันว่างกันฐานมันจิตนะมันเฉยๆก็ว่างไม่ได้ภาวนาก็ว่างที่ยังไงก็ว่างว่างหมดต้นไม้ภูเขามองเห็นดูด้วยตาถ้าลายมันก็มองเห็นด้วยตาแต่ใจมันทะลุไปหมดมันเป็นเพียงเงาๆมันว่างไปหมดมาถึงขั้นว่างพอถึงขั้นนี้แล้วก็ทำให้คิดถึงอนัตตาและอนัตสุขหยุดผมไม่ทราบเป็นยังไงมันขัดกันนี่นะครับอนัตตาและอนัตสุขถามจบเขียนกันผมก็สมบูรณ์เต็มที่แล้วผมก็เลยไม่ถามต่อไปเพราะที่มันสมบูรณ์เต็มที่เราเห็นอยู่นี่อริยตปริยาจะสุดรวมถึงขั้นมรรคนี้ปิวินาติมโนทำเนื้อปิวินาติมโนวิญญาณเนื้อปิวินาตินโมมโนสัมผัสเตปิวินาติมันปิวินาติมโนสัมผัสปริยาปิติเยริตังสุขังวาดุขังวาดุขมาดุดุขมาสุขังวาตักนิ่งปิวินาตินั่นนี่มันถึงใจได้ผลนะอริยตปริยาสุดเบื่อหน่ายในรูปในเสียงฟ้องกันเบื่อหน่ายทั้งความสัมผัสรับรู้ที่เกิดขึ้นจากระหว่างตากับรูปกระทบกันเกิดสุขขึ้นมาก็ตามทุกข์ขึ้นมาสุขข้างวายสุขข้างวายอรุขมาสุขข้างวายเรื่องที่ต่างกันมันเสมอประทัดนี้เป็นเมียติคือเบื่อหน่ายในสิ่งนี้ทั้งตาทั้งรูปทั้งสิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องเป็นวิญญาณขึ้นมาจนถึงกับเกิดเวทนาเบื่อหน่ายทั้งหมดฉะนั้นก็สรุปเลยถึงกันมรรคนี้เป็นปิณติเรามาเทียบเทียมกับการปฏิบัติของเรานะมรรคนี้เป็นปิณติขึ้นเบื่อหน่ายในใจมรรคนี้มณะในใจเบื่อหน่ายในจิตในใจมรรคนี้เป็นปิณติธรรมเมสุปิณีปิณติเบื่อหน่ายในธรรมอารมณ์ทั้งหลายมโนวิญญาณเมปิณีปิณติเบื่อหน่ายในความรู้ที่เกิดขึ้นจากจิตวิญญาณเนี่ยที่รับทราบกับอารมณ์แห่งธรรมเป็นอารมณ์แห่งธรรมโนวิญญาณมีปีนิมิติมโนสัมผัสเตปีนิมิติเบื้องหน้าของความสัมผัสมโนสัมผัสเตปีนิมิติห้องเรื่องครับทองจนคลองจนแถวดีละมันแรกแปลงมันเป็นเรื่องครับมโนวิญญาณมีปีนิมิติมโนสัมผัสเตปีนิมิติยังไปดังมโนสัมปจักปัญญาปฏิติเยระยิตังมันเกิดขึ้นให้เสมอสุขข้างวาดุข้างวาดุขมาดุสุขข้างวาทุกขตามทุกขตามไม่สมทุกขตามตัดมีปีนิตินะเบื่อหน่ายทั้งหมดนะนี่มันถึงกันพอตอนนี้มันเป็นแบบนิบิดังวิราชติอะไรที่นี่เมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดนะนิบิดังวิราชตินิราดาวิมุตติสิมุตินิมุตติญาณังโหติวุตตังกรรมจริยังกตังกรรมยังนาปรังสัยติปัจจานาตินะวินามูจัตภะวาทัจจวิกุสังสัจจะวินามูจัตภะวาโดยจะคู่ภะวะตัวภายตังปิณฑุพิสุทธิ์หลายนั้นมันมีความนิ่งเดิมในธรรมทั้งหลายแต่ว่าอันนี้ไม่เป็นอย่างนั้นนะตัดสาธุภูตังสัตตานุปาอาเคยจิตังนิพพิโสนะเมื่อพระองค์ได้จัดธรรมะวิยาจะ
วยากรณ์ก็คือหมายความว่าธรรมะที่ยอดเยี่ยมเหล่านั้นดูจิตทั้งภิกษุ 1,000 ตัสสะภิกขุสาสัตตะ 1,000 นั้น 1,000 นั้นได้พ้นแล้วจิตตานิมุตติมุตติสุขเกิดพ้นแล้วอาเจริญจิตตานิมุตติสุขสมบูรณ์แล้วจากอาสวะทั้งปวงนั่นถึงใจแต่อนัตตาคณะสูตรไม่เป็นอย่างนั้นปฏิบัติมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนี่มันแย่งกันอยู่เราว่าเขาจะว่าเสียอาจารย์ที่ท่านแต่งท่านจะตัดถ้ามาตัดจิตจะต้องอยู่นั้นแน่เบอร์นาได้รูปเบอร์นาได้เวทนาเบอร์นาได้ทั้งงานตัวปัจจุบันปีนิติเวนาปีนิติสังยาปีนิติสังฆาเรปีนิติยาที่ปีนิติเบื่อใดในรูปในนามในสัญญาในสารในวิญญาณที่ดูได้ว่าถึงเมื่อนาจนคากำหนัดไปเนี่ยงานเราปฏิบัติไม่เป็นอย่างนั้นรู้เท่าเรื่องอาการท่านรู้เท่าชัดๆเข้าใจแล้วชัดไม่มีความถือเอาที่ท่านจิตมันจะไม่ใช้พิจารณาอะไรอีกอะไรก็พิจารณาเหมือนรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่มันตาผมมีรู้มันทั้งเกิดทั้งดับมาเป็นหน้าตาล้วนๆมันลงในอาสาหน้าการพิจารณาสัญญาสังขารผมไม่จังทุกขังไม่ว่าเลยว่ามันลงอัปปนาสาล้วนๆรูปังอาสาเวนาอาสาสัญญาอาสาสร้างข้าราอาสาวิญญาณังอาสาไปเลยเวลามันจะรวมยอดทั้งมันมันมีแต่เป็นธรรมานาสาทั้งนั้นล้วนแล้วเป็นธรรมานาสาทั้งห้าอย่างนี้เป็นธรรมานาสาไม่ธรรมะแต่มันก็ไม่แล้วขันธ์ห้าเป็นอาสามันไม่แล้วในจิตมันจะนิพพานไม่ได้จิตได้ยังไงเมื่อเบนาย่อมคลายกำหนัดเมื่อคลายกำหนัดจิตจะหลุดพ้นเมื่อจิตหลุดพ้นญาณของนิจแจ้งแค่จิตรู้พ้นแล้วย่อมมีเองว่าจิตมุตมีมุตมีติญาณังโหตินะญาณของนิจแจ้งแค่จิตรู้พ้นแล้วย่อมมีเราไม่มีเพียงจะรู้เท่าขันธ์ห้าเท่านั้นมันไม่มีมันไม่เบื่อหน่ายมันไม่คลายกำหนัดอะไรเลยถ้ามันไม่เข้าถึงจิตซะก่อนนั่นพอห้านี่อาการนี้มันปล่อยหมดแล้วมันก็ยังเหลือแต่จิตดวงเดียวที่นี่นั่นมันเข้าไปพิจารณานั่นอีกเพราะจิตตรงนั้นก็ตัดอาการหมดแล้วสมุนของวิชาทางเดินของวิชาหรือเครื่องมือของวิชาไม่เกี่ยวรูปเวทนาสังขารวิญญาณมันถูกตัดหมดแล้วคือเรารู้ท่าเข้าถังท่าถังแล้วยังเหลือแต่ความรู้อันเดียวนี่แล้วเราไม่ปรากฏว่าได้คากำหนัดหรือได้หลุดพ้นในขณะที่รอบขันห้านั่นเลยมันต้องวาดกระสีนี้จนแหลกจนนั้นนี่แตกกระจายไปนั่นออกจากนั้นแล้วจะว่านี่เป็นการวิจัยวิจัยสืบมันหมดปัญหาถ้ามันค้านกันมันค้านกันอย่างนี้มันค้านในภาคปฏิบัติเป็นส่วนอาตมาเล่าผิดหรือเปล่าในอริยตปฏิยสูตรต้องยอมรับทันทีนั่นถูกต้องคือปฏิบัติจนกระทั่งถึงจิตเข้าเบื่อหน่ายในจิตหนึ่งไม่ให้เบื่อหน่ายในสิ่งภายนอกเท่านั้นแล้วต้องเข้าเบื่อหน่ายในจิตอารมณ์ที่เกิดจากจิตแล้วเบื่อหน่ายนั้นเสร็จเลยเบื่อหน่ายในธรรมอารมณ์เบื่อหน่ายในสิ่งที่มาสัมผัสภายในจิตธรรมอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์เบื่อหน่ายพร้อมทั้งหมดเลยตัดนิ่งไปมีสติเลยนะรวบก็มาตัดนิ่งนะทุกคนรวบเอาหมดถ้าเป็นภาษาบาลีก็เรียกว่ายกสรรพนามขึ้นตัดนิ่งไปเลยคือไม่ต้องพูดหลายคนเช่นชื่อคนนั้นตัวนี้เราเขาขึ้นเลยโทษว่าเขาหมายเป็นสรรพนามใช้แทนตัวได้แล้วโซ่แล้วเขาโซ่ว่ามันนั่นนี่ตัดนิ่งปีนี่ดวงจิตคือบรรณาในสิ่งตอนนั้นทั้งหมดนี่บินดังราชติตายตลอดนี่จิตมันก็เป็นอย่างนั้นพอมันพิจารณานี่เข้าใจแล้วมันก็ตามเข้าไปที่จิตเป็นทะลุในจิตแล้วมันผ่านพิจารณาขันห้านี่พอพิจารณาขันห้าเข้าใจหมดแล้วมันผ่านไม่ได้นี่มันไม่เข้าไปถึงจิตก่อนมันผ่านไม่ได้มันเป็นขวางอยู่นะจ๊ะ

พูดถึงเนี่ยความเป็นเศรษฐีเราดูคือมีเงินมากๆดังเขาสมมติกันนั้นตอนนี้เขาไม่มีเกี่ยวกับความสบายในใจของเขามีมากอย่างถึงแค่แล้วต้องติดหนี้ติดสินพลุงพลังนี่ของไม่ค่อยมีนาก็เป็นของตัวรั่วสวยเป็นของตัวทำของตัวได้มากเลยนะเขาเป็นของเขาเป็นเนื้อเป็นหนังเขาเองถ้ามีใครมาแบ่งมาแยกมาขูดมารีดถ่ายของเขาไปส่วนภาคกลางไม่ได้นะมีแต่อย่างนั้นนะภาคกลางภาคอีสานมันดีอย่างส่วนมากเขามีสมบัติเป็นของเขาเป็นเนื้อส่วนได้มาก็เป็นของเขาเองเขาไม่ขายจะมาให้สักกี่แสนกี่ล้านเฉพาะอย่างมันต่างด้วยแล้วเขาไม่ขายจะมาให้ขึ้นมากี่แสนแปลงละกี่แสนโอ้ยเงินแสนกินกี่วันวะเนี่ยนานี่กินมาตั้งแต่พ่อกับแม่ไม่หมดไม่มีเงินแสนเมื่อมีข้าวกินแล้วก็สบายเลยไม่เดือดร้อนเงินแสนแค่ไม่กี่วันหมดเพราะสิ่งนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งคงทนถาวรเหมือนนาเนี่ยเขาคิดกระทู้ทั้งเขาต้องไม่ขายต้องขายทั้งหมดแต่ว่าโง่ฉลาดอย่างนี้ส่วนทางภาคกลางรู้สึกจะมีตั้งแต่นาเช่าถึงเวลาเขามาตักมาตวงมารีดมาไถแล้วก็ถึงพูดไม่ออกเจ้าของมีเยอะนะภาคกลางนี่มีมากไม่ทำเหนือแล้วไม่ใช่นาเป็นของตัวมีแต่รับจ้างเขาทำทั้งนั้นถึงเวลาเก็บเกี่ยวเก็บดอกเก็บผลเขามาเอาอย่างหน้าตาเฉยเนี่ยเขาเรียกคนกลางคนกลางเอาแม่งขายกดราคาคนกลางมาซื้อดีติดนี่เขามาข้าวเขียวในนาถูกมากใช้ข้างถือรามบ้านช่องกี่ชั้นหนึ่งห้าชั้นหกชั้นมี20กว่าชั้นหนึ่งอย่างเมืองไทยเราจะเข้าใจว่าเขามีเงินมีทองเป็นของเขาแล้วเขามาสร้างโดยใจเยอะนั่นเป็นความเข้าใจผิดจะกู้ธนาคารมาโอ้ดอกเบี้ยจบไปเลยจมไปหามาไม่ทันล้มเจ๊งมีเยอะที่ฆ่าตัวตายผูกคอตายเพราะหาไม่ทันมีอะไรมากมายพอเราเห็นรู้หลานก็ว่าเขาเป็นเจ้าหน้าจากตาเจ้าสมบัติเงินทองถ่ายเดียวมันถูก

ตาเป็นผู้เสียจิตเสียจิตคุณไปที่ไหนมีคนนับหน้าถือตาถือว่าเป็นความสุขมันสุขอะไรชั่วขณะขณะอย่างเขายกแก้วในพิธีนั้นผมดูที่นี่นะเราไม่ดูศพมองคนในแง่ร้ายเรามองในแง่ผลในความสุขต่างคนต่างยกแก้วขึ้นมาแก้วสุราแก้วอะไรหวัวโลกเขาถ่ายพิพิมยืนยิ้มแย้มแจ่มใสมันตียาประดับร้านต่างมาทำตับคู่ชั่ววินาทีเลยตอนนั้นทั้งพูดพูดกันไปทั้งคุยคุยไปทายคิดถึงเรื่องความลำบากความจำเป็นนั้นก็ขอเนี่ยเกี่ยวกับหน้าที่การงานการเงินนี่หรือต้องเหมือนที่พี่ตีในหัวใจคุยก็คุยกันไปแย้มแจ่มใสต่อกันก็เป็นประดับร้านภายในหุ่นเป็นตนเป็นคนเป็นฟืนเป็นไฟโลกหาความเย็นที่ไหนถ้าเราคิดให้ละเอียดทั่วถึงสิ่งนี้ไม่งั้นจิตใจไปคล้องไปแล้วจิตใจไปคล้องไปแล้วที่ไหนก็เกาะฟืนเกาะไฟให้เจ้าของทำนับไม่ได้ก็ถูกมันลากมันไถไปตลอดปอกเปิดไปไม่มีเนื้อมีหนังติดตัวจึงได้เตือนหาอุบายเตือนพูดเกี่ยวกับเรื่องโลกโลกก็เป็นสิ่งที่จิตใจของท้าติดอยู่แล้วทำไมจะมาเจอในให้เข้าใจในสิ่งนั้นอย่าหายสงสัยว่ามันเป็นดังนั้นโลกนะทางร้านจึงเรียกว่าโลกนั้นมีผู้ใดสอดแสดงรับความรวยสมบัติเงินทองมากน้อยแล้วได้มาสมบังก็มีไม่สมบังก็มีทั้งผู้สมหวังทั้งผู้ไม่สมหวังสิ่งที่พึงหวังอย่างยิ่งก็คือความสุขใครได้ความสุขมาอวดกันบ้างไม่มีมันด่าเรื่องความทุกข์เหมือนกันหมดหรอคนมีคนจนคนโง่คนตลาดหาคนมีความสุขไม่มีเพราะจิตใจมันวุ่นวายมันเดือดร้อนจุดแห่งความสุขก็อยู่ที่ใจในขณะเดียวกันเมื่อมีความสุขก็ต้องมีทุกข์เป็นผู้แทนสุขอยู่นั้นทับอยู่หัวใจใจรับได้ทั้งสุขทั้งทุกข์สุขทุกข์เป็นภายในจิตใจเป็นสิ่งสำคัญมากไม่แสดงให้ใครเห็นง่ายๆแม้จะเผาขุ่นมันก็ไม่รู้หน้าสีหน้าเสือหน้าดำหน้าเขียวไปเวลามันเป็นมากๆหรือไม่ดีเป็นโรคเสือจริตโรคประสาทเขาว่าบ้าจำย่อมบ้าอ่อนๆแต่นั่งบ้าใหญ่เลยเพราะว่าสิ่งนี้แต่พากันพิจารณาให้ถนัดชัดเจนจะมีจะไปถ้าจะจิตมันติดมันคล้องอยู่กับอะไรเห็นสำคัญว่าอะไรดีเอามาคลี่คลายดูให้เห็นชัดเจนจิตใจจะได้หายสงสัยอย่าฝืนความจริงให้พิจารณาตามความจริงจริงธรรมชาติที่ฝืนความจริงคือกิเลสกิเลสย่อมไม่เป็นข้าศึกต่อความจริงคือธรรมเสมอไปเรามาปฏิบัติธรรมเราต้องฝืนกิเลสเพื่อดำเนินตามธรรมมันจะนั่นแต่ไม่รอดพยายามฝึกฝนอบรมจิตใจให้มีหลักมีเกณฑ์ให้มีความเข้มแข็งสติกับปัญญาเป็นเจ้าของของใจเป็นผู้บังคับบัญชารักษาจิตใจให้อยู่คงเส้นคงวาคงที่ดีงามในอัตในธรรมไม่มีอันใดเหนือสติปัญญาไปได้สติปัญญาเกิดกับใจแต่เป็นเครื่องรักษาใจได้ดีมากจนถึงขั้นบริสุทธิ์ได้กับข้อสติปัญญาด้วยสายความเพียรเป็นเครื่องสนับสนุนนี่เป็นหลักสำคัญสำหรับผู้ปฏิบัติตัวเพื่อความเจริญรุ่งเรืองขออย่าให้เป็นจิตใจเราแบบหลับปักที่ฝ่ายคอยแต่จะล้มเอ็นหนึ่งเอ็นแล้วนั้นเอ็นนี่ไม่มีลมมาแตะมาต้องก็เอ็นนั่นเอ็นนี่พอลมโชยมานิดหนึ่งล้มตูมล้มตูมล้มลมก็คืออารมณ์นั่นเองอารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายผ่านเข้ามาก็ผ่านเข้ามาที่ใจที่กำลังโยกคลอนนั่นเองนอกจากโยกคลอนในการเสาะแสวงหาอารมณ์ต่างๆแล้วได้ผลเมื่อได้ผลหลังนั้นเข้ามาทับมันก็ล้มไปเลยสองชั้นสามชั้นโยกก่อนนั้นล้มโยกก่อนนั้นล้มทำใจจิตใจให้เข้มแข็งวันนี้ทำเข้มแข็งอย่างนี้

0: ในขณะนี้ได้ทำความเข้มแข็งต่อจิตใจอย่างนี้ขณะต่อไปก็คือให้เป็นเหมือนขณะนี้นั่นคือผู้คงเส้นคงวาในการรักษาตัวเพราะตัวนั้นจะเลวได้อยู่ทุกขณะถ้าไม่รักษาและจิตจะมีความแน่นหนามั่นคงได้ทุกขณะที่เรารักษานอกเหนือจากนี้ไปไม่ได้เราเป็นเจ้าของของใจใจเป็นสมบัติของเราไม่ปล่อยให้กิเลสเหยียบย่ำทำลายหากกิเลสเป็นคุณเป็นประโยชน์อีกเราจะควรได้รับความสุขความเจริญจากมันด้วยแล้วโลกนี้เต็มเพื่อกิเลสนั้นโลกจะไม่มีการบ่นไม่มีความทุกข์ความลำบากเลยหน้าไหนก็จะยิ่งแย้มแจ่มใสไปด้วยความสุขความเจริญเพราะมีทุกข์มีกิเลสผิดทุกข์ขึ้นมาเพราะมีกิเลสแต่นี่กิเลสมันผิดทุกข์ธรรมะถึงผิดสุขขึ้นมาธรรมะฝ่ายเหตุคือการปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกด้วยความเพียรนี้ท่านเรียกว่าธรรมะฝ่ายเหตุผิดธรรมะให้เป็นฝ่ายผลขึ้นมาคือความสงบสุขเย็นใจเราเป็นนักปฏิบัติเป็นพระผู้ศรัทธาพุทธผู้จอมปราศรัตเหนือโลกควรนำสติปัญญามาใช้ให้ครบรอบขอบที่ภายในจิตใจของตนได้เป็นตัวสำคัญเหมือนผู้ต้องหาเหมือนลิงตัวหนึ่งเผลอไม่ได้มีเรารำมารักษาใจใจเป็นสิ่งประเสริฐเลิศโลกกว่าสิ่งใดในโลกทั้งสามจึงควรรักษาให้ดีขึ้นโดยลำดับลำดับที่มันไม่ดีนี่ก็เพราะว่าสิ่งไม่ดีเข้าไปเกี่ยวข้องสิ่งไม่ดีเข้าไปพัวพันสิ่งไม่ดีเข้าไปเป็นเจ้าของเข้าไปยึดเข้าไปครอบงำจิตแม้จะเป็นของดีโดยหลักธรรมชาติของตนมันก็ดีออกมาไม่ได้เพราะสิ่งที่ชั่วครอบงำปิดบังไว้หมดกิริยาอาการแสดงออกมีแต่เรื่องของกิเลสออกหน้าออกตาธรรมะหรือความสว่างกระจ่างแจ้งหรือความดีของจิตในหลักธรรมชาติแสดงออกมาไม่ได้เพราะถูกสิ่งนี้ปิดบังการทำลายจิตใจ จึงเป็นสิ่งที่ควรอย่างยิ่งสำหรับผู้ปฏิบัติหรือพระเราอย่าลืมศาสนาซึ่งเคยแสดงให้ฟังหลายครั้งหลายหนจนทั้งซ้ำซากๆก็พูดแต่ความจริงจะซ้ำขนาดไหนก็เถอะเพราะกิเลสอยู่ในหัวใจของเรามันซ้ำซากแค่ไหนกี่กับกี่กันมาแล้วเราก็ยังเห็นว่ามันซ้ำซากเวลาจะนำอุบายมาแก้จะเห็นว่าซ้ำซากก็คือกิเลสหัวเราะให้นำมาปฏิบัติอย่าลืมการดำเนินของศาสนาเราไม่เกิดความทอดแท้อันใดขึ้นมาให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้ามาเป็นพงใจเครื่องฉุดลากตนจะได้ตะเกียบตะกาแต่ตามปฏิปทาของท่านแม้ไม่ได้ต่างท่านทุกกระเบียดก็นั้นได้แบบจิตมีครูจะไม่ล่มจมโดยถ่ายเยอะโดยไม่มองดูครูเลยสามครั้งสั้นนั้นถามนี้ก็เหมือนกันท่านเป็นผู้มีวิเลศเป็นมโนใจเหมือนกันกับเราล้ำท่านนี้แหละไม่ใช่เป็นผู้วิเศษวิเคราะห์ที่โสออกมาแต่กำเนิดเกิดในสกุลพระราชามหากษัตริย์ด้วยไถ่เดียวอันนั้นเป็นเรื่องของความสมมติอันหนึ่งกิเลสมันมีอยู่ภายในจิตใจเต็มอย่างนี้ด้วยกันการชำระกิเลสไม่ว่ากิเลสประเภทใดไม่ว่าอยู่ในหัวใจใดต้องพยายามกระเจิดกระจายเต็มสติกำลังความสามารถเท่าที่กิเลสแต่ละประเภทจะดุดลอยไปความเคลื่อนแข็งความอุตสาห์พยายามต้องเหนือกิเลสประเภทนั้นเสมอขนาดสติปัญญาที่จะนำมาแก้ไขต้องเหนือนั้นเสมอเหนือกิเลสเสมอกิเลสแต่ละประเภทจึงจะหลุดลอยไปเพราะเครื่องแก้เหนือมันเครื่องปราบปรามเหนือมันไปโดยลำดับตั้งแต่ขั้นหยาบกิเลสอย่างหยาบกิเลสอย่างกลางกิเลสอย่างละเอียดมัชฌิมาปฏิปทาการประพฤติปฏิบัติกำจัดกิเลสด้วยเครื่องมือสติปัญญาก็ต้องให้ทันกันไปโดยลำดับลำดับเราอยากจะคิดท้อถอยการปฏิบัติมาตั้งแต่วันบวชมาถึงวันนี้เป็นขานี้แล้วจะปฏิบัติต่อไปข้างหน้านี้จะเป็นไงนี่คือที่เรื่องอดีตอนาคตมาเพื่อทับถมปิดทางตัวเองให้เดินไม่กล้าไม่ออกนะเวลาเราบวชเราพอใจที่บวชเราถึงไม่บวชบวชแล้วเราพอใจปฏิบัติกำจัดที่เหลือด้วยความเปลี่ยนของเราเราพอใจเราพอใจมาตั้งแต่ครั้งแรกมาแบบนี้เราจะเสื่อมตามเราจะอ่อนแอไปไหนทางนี้เป็นทางเพื่อความหลุดพ้นทางนี้เป็นทางเพื่อให้ความสุขความเจริญแก่เราอยู่โดยแท้ทางที่เหลือเราได้เคยเดินตามมันมาแล้วมีแต่มืดดำกำตาความทุกข์ความลำบากทั้งด้านร่างกายและจิตใจหาความสุขความเจริญไม่ได้พระพุทธเจ้าแสดงว่าโทษของมันมีกี่ประเภทเนี่ย เราก็ทราบแล้วมันมีโทษทุกประเภทบรรดากิเลสไม่ใช่คุณเลยคุณตั้งแต่ทำเท่านั้นทำแต่ปรากฏขึ้นมาเพราะเป็นคุณเป็นประโยชน์เพราะนั้นจึงผิดขึ้นมาได้เป็นมรรคเป็นหมายหน้าที่การงานอะไรไม่มีเลยบิณฑบาตตอนเช้าก็เต็มบาทมาเขาพร้อมเสมอที่จะสนับสนุนบำรุงรักษาด้วยวัตถุปัจจัยชัยทานต่างๆสำหรับผู้ปฏิบัติไม่อดตายภาระเขารับหมดจีวรเครื่องนุ่งห่มใช้สอยก็เต็มอย่างเห็นกันนี้วางแจกทานไปวัดนั้นวัดนี้อยู่ตลอดมาบิณฑบาตก็เต็มบาทนอกจากเต็มบาทแล้วยังตามมาส่งมาเสียอีกเรื่องบาทหรือว่าไม่ชนะจะกินเนี่ยเวลาชนะที่อยู่ที่อาศัยก็เห็นอยู่แล้วนี่พอเป็นพอไปได้ห้ามเอาไว้นั่นเขาสร้างมากเกินความจำเป็นเราเป็นผู้รักษาขอบเขตเหล่านี้ตลอดถึงพระเนรที่เป็นความเหมาะสมขนาดไหนเราได้คิดเต็มสติกำลังความสามารถของเราแล้วเรารับตามความเหมาะสมที่เห็นว่าเหมาะแล้วพระขนาดนี้อยู่ด้วยกันเป็นผาสุกมากกว่านั้นจะเลอะเทอะเฟ้อไปหมดไม่ดีคิดแล้วความเมตตาสงสารเมตตาสงสารโดยทั่วกันการรับไว้เพื่ออบรมสั่งสอนในช่วงการช่วงเวลานั้นเรารับเสมอเราสั่งสอนเสมอเมตตาเสมอแต่การที่จะให้อยู่ด้วยกันตามอัธยาศัยของผู้มาตามความต้องการผู้มาเสียทุกรูปทุกนามนั้นมันเกินวิสัยของผู้รับไว้ที่จะอบรมให้เป็นประหยัดใจหลังมันอาจจะพลิกไปตรงกันข้ามไปเลอะเทอะไปหมดเลยดูไม่ได้ก็ได้นี่เรารักษาอย่างนี้แหละการปกครองไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเป็นสิ่งสำคัญมากแม้แต่ภายในครัวเรายังต้องได้สมมติกดขันทั้งที่เราอยู่นี่บางครั้งบางคราวก็ยังได้สมมติกดขันได้ตุกก็มีนะพวกมาอยู่สร้างให้อยู่กุฏิหนึ่งพลิกไปอยู่กุฏิหนึ่งนี่เราไล่กลับคืนเลยผมอยากมาหึงมาหวงไว้กุฏินั้นกุฏินี้นะอยู่หลังนั่นก็อยู่หลังนี้ก็อยู่ไม่ได้ครับพื้นไปเดี๋ยวนี้น้อยมีก็อยู่อยู่ไม่อยู่ก็ตามการปกครองเป็นของสำคัญเราเป็นคนสั่งเองก็แค่เราเปลี่ยนแปลงได้หรือเราไม่สั่งให้เปลี่ยนด้วยเหตุผลกลไกอะไรนี่เราก็ทำเพราะการปกครองเป็นของสำคัญเป็นกฎเป็นระเบียบพันตายตัวที่เห็นว่าถูกต้องงามแล้วต้องให้เป็นกฎเป็นระเบียบพันตายตัวอยู่เช่นนั้นถ้าทำไปปลอดต่อแต่มันก็เลยเลือดเธอเคยแต่นิสัยผู้หญิงด้วยแล้วมีความคับแคบมากมองกันก็มักจะมองในแง่ร้ายความคับแคบมากมันต้องลำบากในการปกครองด้วยอย่างนี้เราจึงไม่รับมากคือรับไว้ก็คือจำเป็นเท่านั้นเหมือนกับพระเรามีความหนักแน่นคือผู้ชายผิดกันอยู่มากกับผู้หญิงแต่เราไม่ทำมีผู้หญิงว่าเป็นคนไม่หนักแน่นโดยถ่ายเดียวส่วนหนักแน่นก็มีส่วนดีก็มากแต่โดยมากมักเป็นอย่างนั้นมีฝ่ายผู้ชายก็เหมือนกันส่วนมีความหนักแน่นดีตามนิสัยของผู้ชายมีหนุ่มมากแต่ที่เร็วกว่าผู้หญิงก็มีไม่น้อยยกขึ้นเป็นเพียงส่วนมากเป็นอย่างนั้นอย่าลืมดูใจของตัวเองใจนี่สำคัญมากทีเดียวคิดมันตรงอยู่ทั้งวันทั้งคืนล็อกเราอยู่ด้วยเรื่องนั้นเรื่องนี้มันไม่เคยว่างนะหัวใจขอให้ดูเธอผู้ประกอบความเพียรจะได้เห็นในหัวใจตัวเองว่าไม่มีว่างงานเลยมันหนักคิดอย่างนั้นยุ่งยิ้มยิ้มยุ่งยุ่งคิดคิดคิดเรื่องส่วนมากมันคิดเรื่องเรื่องสมุทัยนะแต่ถ้าติดตามไม่ทันโอ้มันฆ่ามาเต็มปากนั่นแหละปุ่นยังไงมันก็เจ้ากว่าเจ้าต้อนมาแล้วก็มาเผาเจ้าของไม่ต้องมองนี่มีแต่ความทุกข์ความลำบากภาวนาอะไรนั้นก็ไม่ลงมันลงอะไรมีแต่กลับไปนอกจากเขื่อนขอบเขื่อนจักรวาลนั่นแต่ควันเอาความทุกข์คือฟืนคือไฟภายราคะโทสะโมหะมาเผาตัวเองมันเดือดร้อนมึนวายเราจะหาความร่มเย็นมาจากไหนสติเป็นของสำคัญอย่าเสียดายในสิ่งใดรูปทุกประเภทของรูปในโลกอันนี้มีมาตั้งเดิมแต่เราไม่เกิดมันก็มีอย่างนี้เสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสแต่ละอย่างเคยมีบ้างมาตั้งเดิมอยู่แล้วอันนี้เขาไม่เป็นภัยต่อผู้ใดถ้าเราไม่ไปกว้านเรามาเป็นภัยต่อเราเหมือนกับไฟไฟให้เป็นไฟเราจะไปจับเอาไฟมาเผาตัวเองมาจี้ตัวเองให้มันร้อนเปล่าเราไม่เสียดายกับสิ่งเหล่านั้น สังเกตดูตั้งแต่จิตที่ไปเกาะไปเกี่ยวข้องวุ่นวายกับสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้แล้วมาเผาตัวเองให้สงวนให้ดูตรงนี้ให้ดีผู้ทำความเพียรต้องดูจิตที่ทำงานมันทำงานด้วยมรรคหรือทำงานด้วยสมุทัยดูให้ดีธรรมดาแล้วร้อยทั้งร้อยเป็นเรื่องของสมุทัยโรงงานในสมุทัยก็คือจิตนั่นเองเป็นโรงงานอยู่ที่นั่นถ้ามีสติมีความภาคเพียรคอยสังเกตสังกายอยู่เสมอเราจะได้เห็นเรื่องของมันที่มันแสดงออกแสดงออกอยู่ตลอดเวลาแล้วเอางานธรรมะเข้าไปแทนที่อย่าให้งานทางสมุทัยมันได้มีโอกาสแทรกออกมาทำงานของมันแล้วเอางานของทางด้านธรรมะเครื่องจับตามเครื่องจะงับดับมันเข้าแทนที่ด้วยการบริกรรมก็ตามด้วยการพิจารณาอัตธรรมในข้อใดเนี่ยใดก็ตามซึ่งเป็นการตรวจถอนเรียกว่าถัดเรียกว่าการดำเนินอย่าให้ว่างถ้าจิตไม่ว่างถ้าไม่ว่างเกี่ยวกับเรื่องธรรมอย่าให้ไม่ว่างด้วยเรื่องของสมุทัยคือกิเลสมันจะผิดแต่ทุกข์ขึ้นมาเผาตัวเองไม่ว่าเพศใดวัยใดเหมือนกันหมดหัวใจนี้ไม่มีเพศไม่มีวัยนั่นคือการสถานที่มีอดีตอนาคตมันเป็นน้ำมันอยู่เช่นนั้นพยายามรักษาดูหัวใจนั่นแหละนั่นแหละโรงงานอันสำคัญถ้าภาวนาสมมติว่าผู้ใช้คำบริกรรมอยู่มันยังคิดได้ปรุงได้เผลอไปได้ให้ใช้คำบริกรรมนั้นถี่เข้าไปทุ่มกำลังลงไปทุ่มความจดจ่อลงไปความสนใจลงไปอย่าเสียดายกับสิ่งใดที่มันจะคิดจะปรุงออกไปเกี่ยวข้องดูความอยากปรุงของจิตมันหากเป็นการหนุนขึ้นมาที่จะปรุงมันเป็นลักษณะหนุนขึ้นมาถ้ามีสติรู้มันหนุนขึ้นมาเป็นลักษณะผิดปกติขึ้นมาหนุนจะออกข้างนอกนะไม่ใช่หนุนจะเข้านะแต่สติมีมันโผล่ออกมาพอหนุนหัวมันทั้งนิดนึงมันก็หลบเข้าไปหลบเข้าไปเหมือนแย้งถ้าสติมีพอเผยสติปั๊บมันออกพุ่งเลยเร็วยิ่งกว่าลิงร้อยตัวดูให้ดีเป็นอย่างนั้นต้องจิตที่ได้ดูมาแล้วไม่ได้มาพูดแบบเปล่าๆพูดมาด้วยการพิจารณาแล้วดูแล้วเห็นคนมายาของมันทุกแง่ทุกมุมมาสติเป็นของต้องทำเอาตั้งให้ดีพิจารณาให้ดีใจมีหลักหนักแน่นตักลงอยู่ที่นี่ความเพียรอยู่ที่นี่อย่าไปสนใจเรื่องมรรคผลนิพพานจะอยู่ที่อื่นที่ใดนอกเหนือไปจากสัจธรรมทั้งสี่ซึ่งเป็นฐานที่อยู่ทั้งที่กองทุกข์และธรรมตั้งแต่ต้นจนถึงมรรคผลนิพพานสูงสุดอยู่ในห้วงนี้แหละไม่ได้อยู่ในห้วงไหนห้วงแห่งใจเอาให้ดีทุกร่างกายนี่ก็ทราบแล้วว่าเป็นผลเป็นวิบากอันหนึ่งของกิเลสที่มันสร้างตัวขึ้นมาแล้วมันก็เกิดทุกข์ขึ้นมาอีกการที่จะเกิดทุกข์ทางร่างกายนี่มันก็มีสาเหตุของมันเหมือนกันเช่นเราเจ็บท้องก็อาหารเป็นสาเหตุบ้างหรือเช่นท้องตึงบ้างหรือมีชนิดเลือกอะไรไปเกี่ยวกับท้องเสียส่วนมากก็เป็นอาหารเนี่ยปวดศีรษะก็ต้องมีอะไรเป็นสาเหตุให้มันมีเหตุทุกอย่างมันจึงแสดงผลขึ้นมาแต่เหตุเหล่านี้ไม่จัดว่าเป็นกิเลสส่วนทุกข์ของใจนี้ต้องมาจากสาเหตุคือสมุทัยล้วนๆไม่สงสัยส่วนทุกข์ในร่างกายเป็นอีกประเภทหนึ่งมันเกิดขึ้นมาได้ตามเรื่องของมันเราจะเรียกว่าเป็นเหตุของมันหรือว่าสมุทัยของร่างกายก็ได้แต่ไม่ใช่สมุทัยแบบกิเลสนะสมุทัยรู้แต่ผิดทุกข์นับทานอาหารลงไปอาหารประเภทใดมันแสดงต่อร่างกายนั่นมันก็เป็นต้นเหตุเป็นสาเหตุจะให้เกิดความไม่สบายแล้วเรียกว่าสมุทัยของมันก็ได้แต่ไม่ใช่สมุทัยแบบกิเลสหรือว่าเป็นสาเหตุนี้เป็นสิ่งที่เหมาะสมมากกว่ามันมีอะไรเป็นสาเหตุเหมือนกันใจที่เกิดความทุกข์ร้อนขุ่นมัวหาความสงบร่มเย็นไม่ได้นั่นก็มีสาเหตุที่ทำให้ฟุ้งซ่านเพราะฉะนั้นจึงจ่อจิตเป็นไปตรงนั้นเอามันคิดไปเรื่องอะไรจะตามด้วยปัญญาก็ได้ถ้าสมมติว่าเราบังคับหรือเราสังเกตดูในจิตนี้มันไม่ทันมันเอาคอยดูมันไปคิดถึงเรื่องอะไรเรื่องรูปเอามาคลี่คลายดูให้หมดรูปผู้ใดรูปหญิงใดรูปชายใดหรือรูปเรื่องรูปของสิ่งใดมาคลี่คลายดูมันเห็นถ้ามันเห็นต่อหน้าต่อตาเวลาอย่างชัดเจนซ้ำๆซักซากไอ้หลบหน้าหลบหลังตลบทบไปทบมาด้วยสติปัญญาพอมันเข้าใจแล้วมันก็ถอย เราตามมันอยู่อย่างนั้นนี่เขาเรียกว่าปัญญาเรียกว่าความเพียรทางด้านปัญญาที่จะตีต้อนจิตซึ่งมันผลักผลให้เข้ามาสู่ความสงบได้ด้วยปัญญาคือการที่เหตุผลนั้นมันสร้างแต่ชัดเจนแล้วมันก็ไม่เกิดผลลดผลกระโดดลดเต้นไปไหนมันก็เข้ามาอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งก็ดูมันอยู่นั้นไม่ต้องเอาอะไรแล้วไม่มุ่งอะไรทางนั้นเราจะดูตั้งแต่ใจหรือเราจะดูจะมีตั้งแต่คำบริกรรมหรือเราจะดูตั้งแต่ลมเข้ารู้ลมออกรู้เข้ารู้ออกก็ตามทราบตั้งแต่เพียงลมที่สัมผัสแยบๆก็เอาไม่ต้องไปกำหนดว่ามันเข้ามันออกอันนั้นก็เป็นสมมติอันหนึ่งให้ทราบขณะที่มันผ่านเข้าไปไปสัมผัสปั๊บทราบตรงที่สัมผัสสัมผัสออกหรือเข้าไม่สัมผัสซะยิ่งกว่าการทราบลมขณะที่สัมผัสให้ทราบอยู่ทุกระยะหรือแล้วมันจะจิตใจมันจะถือจุดนั้นเป็นสัมผัสและสงบตัวเข้ามาสงบตัวเข้ามาแล้วสงบเย็นก็ได้ผู้ถูกสติอย่างนี้ก็มีเอาให้ดีผู้ปฏิบัติธรรมผู้ที่มาศึกษาอบรมก่อนให้ได้รับได้เรียนไปเดี๋ยวมาทำเล่นๆนั่นเราแล้วไว้อบรมก่อนรับอบก็ให้การอบรมเต็มที่กำลังความสามารถของเราทุกแง่ทุกมุมทำทุกขั้นไม่เคยมีปิดบังลี้ลับแสดงให้ฟังหมดทุกสิ่งทุกอย่างมาศึกษาให้ได้เหตุได้ผลได้ความจัดความจริงตามหลักธรรมที่สั่งสอนนี่ไปปฏิบัติให้เป็นต้นทุนเป็นเนื้อนาบุญของตนบุญนักเกิดตังโลกัสสะพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญของโลกทำตัวของตัวให้เป็นเนื้อนาบุญของตัวเสียก่อนเต็มที่แล้วก็เป็นเนื้อนาบุญของโลกโดยไม่ต้องสงสัยแต่ว่าเนื้อนามันแห้งมีตั้งแต่ขี้หมูราขี้ม้าแห้งแล้วจะเอาอะไรไปแจกโลกเอาแต่ขี้หมูขี้ม้าไปที่ไหนพวกก็เบื่อเขาไม่อยากพบเห็นทั้งที่บุญนักเกิดตังโลกัสสะพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญของโลกในหลักธรรมท่านว่าไว้อย่างนั้นแต่โลกมองเห็นแล้วเหมือนจะเปรตกับผีพระคือไม่ใช่ปุญญาเขตทางเนื้อนาแห้งกลายเป็นพระเป็ดพระผีไปทั้งหมดไปที่ไหนก็ควรบ้านควรเมืองเขาไม่อยากพบจะเห็นที่ไปกัดตับกัดปอดกินตับกินปอดเขาข้างละเท่านั้นข้างละเท่านี้เห็นหน้ามันจะให้ช่วยนั่นให้ช่วยนี่มันน่าเบื่อลำคาญพระเลยเป็นพระควรบ้านควรเมืองไม่ใช่ถ้าทำความสงบแก่ตนและให้ความร่มเย็นแก่โลกได้พอเขายิ่งจะมีความยินดีก็ยิ่งยิ่งย่อเขามากราบไหว้สักการะบูชาทำบุญให้ทานกับหรือก้มเงินข้ามไปเสียหรือมีอะไรที่จะฝึกฝนอบรมได้ยากยิ่งกว่าใจแต่ไม่มีอันใดที่จะมีคุณค่ายิ่งกว่าใจที่รับการรวมมาโดยลำดับจนกระทั่งถึงชำระให้ได้เต็มภูมิแล้วผลใดก็ตามไม่เหมือนนี่เป็นอัศจรรย์คุ้มขัดยึดไว้เป็นหลักอย่าลืมอย่าให้ปล่อยให้ใจหล่อแหลกทำนิสัยหล่อแหลกนั้นไม่ดีมันกวนนะใจเดี๋ยวมันคิดมันนั่นแหละเดี๋ยวมันจะไปที่นั่นจะดีไปที่นี่เห็นจะดีบ้างมันกวนเข้าไปแล้วมันเรื่องมันหลอกไปอีกหลอกไปอีกนี่คือถูกหลอกถูกต้มอยู่ตรงไหนว่าไปตรงไหนแล้วเอาให้จริงจังมันจะหลอกไปไหนอีกที่นี่สงบแล้วก็ต้องปวนแล้วจะเอาอยู่ที่ตรงนี้ฟาดถนนนั่นเวลาก็อยู่ในป่าในเขาเห็นเราเป็นที่เหมาะสมแล้วเอาลงไปเลยอย่าให้มันหลอกไปโน่นไปนี่เลยนี่เป็นไปได้นะที่เหลือนี่อย่างผู้แย้มผมมากคอยแทรกคอยกระซิบกระซักเจ้าของเราเคยเป็นลูกศิษย์ก้นกุฏิมันอยู่แล้วก็หมอบรากไปเลยยอมโดยครับเลยท่านบรรยายอธิบายหมดแล้วครับก็มาตั้งใจมองลงจริงๆอย่าให้เราเห็นของหูของตาเด่นๆดันๆเราดูไม่ได้จริงๆนะเราอกจะแตกขนาดเพียงเท่านี้เราก็อกจะแตกแล้วจะรับมากกว่านี้ได้อย่างไรคนหลายนิสัยพระหลายนิสัยถ้ามาจากคนนิสัยไม่เหมือนกันผู้อยู่ก่อนผู้อยู่ใหม่หนักผู้อยู่ก่อนผู้อยู่เก่าหนักผู้อยู่ใหม่รู้ภาษีภาษาอะไรแบบทำประจำภาษีภาษาไม่คิดถึงหน้าที่การงานที่จะหนักอกหนักใจหมู่เพื่อนอย่างนี้นี่มันลำบากไม่ว่ารายไหนเข้ามามันจะต้องเส้นกลางเส้นกลางเห็นไปก่อน กว่าจะเข้ารูปเข้ารอยได้เกือบตายเหมือนกันมีหนึ่งรายก็ตามมันจะเห็นมองดูขวางทันทีเหมือนกับไม่ได้อบรมมาแล้วทั้งที่มาจากสำนักนั้นสำนักนี้แล้วมาเข้ามาแล้วมันเป็นยังไงเป็นยังไงเส้นก้านเส้นก้านอืดอาดเหนื่อยนานดูไม่ได้อย่าให้เราเห็นนะไม่ได้นะเราไม่ได้เหมือนใครทั้งหมดมีธรรมเท่านั้นเหนือโลกมีธรรมเท่านั้นเป็นเครื่องจะทำโลกให้ร่มเย็นเราพยายามรักษาธรรมคือความร่มเย็นของโลกนี้ไว้เป็นสติกำลังความสามารถผู้หนึ่งผู้ใดก็ตามจะมาทำลายธรรมที่เป็นหลักใหญ่นี้ไม่ได้ถ้าอยู่ในเขตขอบเขตของวัดที่เราปกครองอยู่แล้วไล่หนีทันทีไม่มีคำว่าฐานะสูงขนาดไหนความรู้วิชาสูงขนาดไหนสำคัญที่ผิดจากหลักธรรมหลักวินัยซึ่งเป็นหลักแห่งความสงบร่มเย็นนี้มีสำคัญที่ตรงนี้ถ้าผิดตรงนี้แล้วไม่มีละหน้าใดก็ตามไม่เหนือธรรมเราจัดการทันทีถ้าเราจะเห็นจะหน้าด้วยรูปหน้าปลาจมูกเราทำอย่างนี้ไม่ได้เราไม่เห็นอะไรเหนือธรรมได้ปฏิบัติมาเป็นมติกำลังความสามารถของไม่ได้ลงใจสนิทใจกราบว่าอย่าง แบบถวายชีวิตเลยเหมือนทำเลยเราลงใจขนาดนั้นยังพยายามรักษาไว้ดีลูกดูหาก็เป็นกันเองนะเขามาเล่ามาว่าเป็นกันเองโอ้ยไปที่ไหนเรียนแต่เรื่องของหลวงพ่อเราเรื่องอะไรว่าที่คนอื่นเขาไม่มีเรื่องหรือมันมีแต่เรื่องหลวงพ่อเลยวะโอ้โหแต่ยังมีเรื่องโดกเนี่ยลั่นโลกไปที่ไหนโอ้โหไม่ได้ท่านอาจารย์ขบวนไม่ได้ท่านอาจารย์ขบวนทั่วประเทศไทยทั่วนี่เขาพูดมันจะมันน้อยปากมากหลายปากด้วยมาพูดของลูกกันทั่วทิศทั่วแดนแต่เราไม่เคยสนใจนะฟังด้วยถ้าเราจะสนใจสิ่งนี้เราจะทำดำเนินตามหลักทำหลักวินัยไม่ได้เราจะดูด่าว่ากล่าวผู้ผิดไม่ได้รูปหน้าจะปากจมูกจะปลายจมูกแล้วเลอะไปหมดมีแต่จมูกเลอะไปเต็มไปหมดในวัดนี้ขวางจมูกรูปไปก็ไปขวางจมูกมันเสียก็อยู่เสียรูปไปขวางจมูกเสียมีแต่จมูกเต็มวัดเต็มว่าหาที่ก้าวเดินไม่ได้เต็มไปด้วยจมูกที่มันขวางทำไม่กล้าว่าเราเป็นอย่างนั้นไม่ได้เราไม่เป็นเดินตามหลักทำหลักวินัยนี่เลยเพราะนี่เป็นหลักใหญ่คนเข้ามาว่างั้นเราก็เฉยเหมือนอาการหนึ่งก็เฮ้ยมันไม่ของดีก็เอาของดูไปซะก่อนเถอะไม่ของดีค่อยมาเอาหนึ่งประการหนึ่งประการที่สองรู้ไหมเราจะพูดให้เห็นอย่างชัดเจนนะยกตัวอย่างขึ้นทันทีคนกำลังหิวน้ำมาแทบล้มแทบตายไม่ว่าใครมีจำนวนมากมีจำนวนน้อยหาดื่มน้ำใช้สอยอาบที่ตรงไหนไม่มีไปดูบ่อก็เต็มไปด้วยขี้ตมขี้โคลนไปดูหนองดูบึงตรงไหนก็เต็มไปด้วยขี้ตมขี้โคลนไปดูทำนบใหญ่ๆที่เขาขังไว้น้ำตลอดปีลึกกี่ศอกกี่เมตรก็เต็มไปด้วยขี้ตมขี้โคลนขี้หมูขี้หมาขี้วัวขี้ควายขี้คนไม่สามารถที่จะอาบดื่มใช้สอยได้เลยแล้วดีใจไหมพวกที่กำลังหิวน้ำจะตายไปเที่ยวดื่มน้ำในที่ต่างๆนี่ตั้งแต่ขี้เต็มคุกเข้ากันเต็มน้ำไปหมดนั่นดีใจไหมหน้ามียิ้มแย้มแจ่มใสไหมอ้างต่อนะยกไปข้อเปรียบเทียบขึ้นมาโหแต่เสียใจแล้วนี่แหละที่นี่ไปวัดไหนก็ตามมองดูข้าดูเรนใดก็ตามมีแต่ขี้เต็มตัวไปวัดไม่ว่าวัดไหนไม่ว่าวัดนอกไม่ว่าวัดป่าวัดบ้านวัดกรรมฐานวัดเตยัดวัดไหนก็ตามเต็มไปด้วยความขี้เกียจขี้คร้านรกรุงรังดูอะไรดูไม่ได้ดูพระก็มีแต่ขี้เต็มตัวหาอรรถธรรมหาความสวยงามไม่มีเลยในองค์ของพระในสถานที่ที่อาศัยดูอะไรดูไม่ได้เลยเต็มไปด้วยขี้ทั้งหมดดูได้ไหมนี่ว่าเจริญหูเจริญตาไหมมีการรักษาน้ำไว้เพื่ออาบดื่มใช้สอยทั่วโลกทั่วดินแดนมีการต้องมีการดูด่าว่ากาบ้างที่เป็นธรรมดาห่วงห้ามอย่าก้าวเข้ามาอย่ามาเหยียบอย่ามาขี้ใส่น้ำนี่เป็นน้ำใช้น้ำสอยน้ำอาบดื่มเขาดื่มกันทั้งโลกอย่ามาเหยียบย่ำทำลายอย่ามาขี้รถเยี่ยวล่ะใส่ของดีบอกคนอย่างนี้เป็นความผิดได้เลยผู้มาขี้ใส่กับผู้บอกใครผิดเทียบสิอันนี้เราพยายามรักษาวัดวารักษาพระสันเนรรักษาธรรมินัยให้เป็นน้ำที่สะอาดน้ำศีลน้ำธรรมที่สะอาดแล้วสำหรับ ซึ่งชาล้างจิตใจให้มีความร่มเย็นเป็นสุขทำไมจะผิดไปทำไมจะเป็นความดุคนที่มาเหยียบย่ำทำลายเป็นความดีได้หรือถ้าอย่างนั้นผู้ทำลายศาสนาก็เป็นคนดีแล้วสิอ่ะตอบมาห่วยนี่แหละเวลาจะเอาจริงเอาจังรักษาไว้สำหรับโลกทั้งนั้นของดีอันนี้ก็ดีอันนั้นก็ดีอันนั้นก็ดีบวกเข้ามันดีขนาดไหนดูสิอันนั้นก็เร็วอันนี้ก็เร็วอันนั้นก็เร็วอันนี้ขี้หมูอันนี้ขี้หมาอันนี้ขี้วัวอันนี้ขี้ควายบวกกันเข้าแล้วใส่ในหลุมนั้นดูได้ไหมโยนลงในหมอในบ่อนั้นดูได้ไหมวาดลงในบึงทั้งหมดดูได้ไหมนั่นพิจารณาสิของชั่วเป็นอย่างนั้นมีเท่าไหร่มันก็เพิ่มความชั่วความลามกขึ้นไปโดยลำดับดูได้ไหมพิจารณาเหตุผลที่เราเป็นมนุษย์ทั้งคนเนี่ยมองจะดุใครว่าดุก็อย่ามานะระหว่างนี้เลยเราพูดโกงๆนี่ดีพอตัวแล้วอย่ามาเราไม่เคยสนใจกับผู้ใดจะมาหรือไม่มาว่าบางทีจะพูดเอาหนักเหมือนกันเราไม่ได้พูดด้วยความโกรธว่าเป็นอะไรว่าอย่างไรก็เป็นอะไรไปเราพูดตามเหตุผลพูดแล้วขาเงียบไปเลยมันไม่ได้พูดเราพูดตามเหตุผลที่เฉยแล้วมันมีอารมณ์โกรธกับใครเป็นอย่างเขาว่าอาจารย์ถามบอลดุนั่นเราก็ไม่เคยดุด้วยความโกรธแต่เหตุผลหนักเบามากน้อยที่ควรลงขนาดไหนนั้นมีไม่สงสัยแล้วที่เขามาพูดถึงเรื่องพระเจ้าแผ่นดินกับพระราชินีคือนายหลวงก็ไปพูดถึงเรื่องเราโอ้โหท่านจะมาโวยดุมากน่ากลัวนะแม้แต่ท่านเข้ามาในบ้านเราท่านไม่มียิ้มแย้มเลยท่านไม่มียิ้มแย้มเลยว่าเขามาเล่าคนในราชบ้านแล้วมาว่าเราโอ้ยจะลงในหลวงกับพระราชินีประทับอยู่ในพระราชวังแล้วไม่ต้องตัวลงตะวัวที่จะเข้าไปดุในหลวงพระบรมราชินีนาถในพระราชวังแล้วเป็นไปไม่ได้อย่ากลัวอย่ากลัวกลัวแรงเราบอกฟังเลยเขาจะไปกราบทูลเขาตามไม่กราบทูลเขาเราไม่เคยสนใจแต่ถ้าก้าวเข้ามาในวัดหรือพบกันในสถานที่ใดได้สนทนาธรรมะกันขัดแย้งกันกับหลักกับอัตถธรรมข้อใดนั่นแหละตรงนั้นแหละเราจะตอบโต้กันหนักเบามากน้อยแม้มหาพรหมถ้ามหาพรหมก็ไม่หรอกทำอยู่ตรงไหนจะไปตรงนั้นเราว่าจริงๆเนี่ยเราเคยได้เหตุได้ผลได้รับความสุขความสบายมาเพราะวิธีการนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงได้เหตุได้ผลได้อัดได้ทำด้วยความวิเศษวิโสด้วยความสุขความเจริญมาเพราะวิธีของพระพุทธเจ้าเรานำวิธีพระเจ้ามาสอนโลกมาปฏิบัติผิดที่ตรงไหนที่ไหนตัวเองก็ได้ปฏิบัติอย่างนั้นบังคับตัวเองนี่ว่างมันจะคัดเป็นงั้นไม่ไปตามเลี้ยงดูเหตุดูผลที่เรียกว่าบังคับตนเอามันจะเป็นขนาดไหนฝืนกันมันตายก็เอาตายไปทำอย่าให้ตายความแต่ความจริงอย่าให้ตายการต่อสู้อย่าให้ตายความท้อถอยอันแอร์ไม่ให้มีสู้เป็นอย่างนั้นเหตุผลบังคับอย่างนี้นี่จะฝืนไปได้หรือถ้าเราต้องการอัตตาธรรมก็ต้องการตามเหตุผลเหตุผลคือเราทำต้องเดินอย่างนี้เอาทุกข์ก็เดินแดดออกก็เดินฝนตกก็เดินขรุขระก็เดินทางสะดวกก็เดินจนถึงจุดหมายปลายทางจึงสมชื่อว่าผู้ต้องการให้ถึงจุดหมายปลายทางทางสายนี้เป็นอย่างนี้เนี่ยไม่มีทางสายอื่นที่จะเลือกเดินได้นี่ขรุขระก็จำเป็นต้องไปสะดวกก็จำเป็นต้องไปมีน้ำมีถ่านมีตรงมีโคลนก็ต้องไปจุดนั้นการปฏิบัติธรรมของมียากมีลำบากเป็นรักเป็นตอนนี่เหมือนกันเป็นเลือกเดินไม่ได้มันทางเดินไปตรงนี้ทุกข์ทนเอาทุกข์มากขนาดก็ทนเอาเรามีที่จะพ้นจนได้ถ้าไม่หยุดไม่ถอยความพยายามเนี่ยเรียนอนุกรรมเจติท่านก็บอกไว้แล้วพ้นจากทุกข์ได้เพราะความภาคเพียรท่านก็ว่าเพียรไม่หยุดมันก็ไปได้ปฏิบัติเหมือนกันเราจะไปเลือกนั่นเลือกนี้แต่เป็นธรรมของพระเจ้าแล้วอาฟาดลงไปเอาให้จริงให้จังมาศึกษากันดูให้ดีแบบที่เราพารำเนินอย่างนี้เอาเป็นเรื่องของท่านสันมั่นเมตตาให้ทั้งนั้นแหละผมไม่ลืมนะครับท่านสันมั่นพูดอันใดเรื่องใดออกมาไม่ทราบเป็นไงมันเหมือนกันกับเทปมันซึมเข้าไปเพราะมันจ่อยตลอดเวลาไม่ว่าแต่พูดทีเล่นทีจริงพูดอะไรจิตไม่ได้เล่นด้วยเลยจ่อยอยู่นั่นพูดอะไรเข้ามามันเข้าปุ๊บๆเหมือนเทป เทศแล้วไปกองดูท่านเทศแหมมันซึ้งฟังเทศท่านก็ซึ้งที่นี่เวลาไปอยู่ออกจากที่ประชุมไปแล้วไปฟังมันซึ้งเวลาคุยกับท่านตอนบ่ายตอนเช้าเราแล้วแต่เราอยากจะขึ้นหาท่านตอนไหนบางทีกังหันแล้วท่านก็เลยคือการทำปกติท่านพอฉันเสร็จแล้วท่านก็เดินไปช่วงพอจากช่วงแล้วขึ้นกุฏิแล้วก็ตามมันไปถ้าเราวันไหนเราจะไปหาท่านตอนบ่ายสามโมงท่านออกบ่ายสองโมงท่านออกอยากจะขึ้นตอนนั้นก็ได้บางทีก็ตอนขึ้นตอนปัดกวาดเสร็จเรียบร้อยอาบน้ำอาบท่าเสร็จแล้วก็ขึ้นไปแล้วนั่นท่านก็ลงเดินจงกรมท่านไม่ละนะเดินจงกรมหนึ่งชั่วโมงชั่วโมงท่านจันมันตลอดมาจนกระทั่งถึงเดินไม่ได้ท่านถึงหยุดมีเป็นความเพียรประจำอัตราสายของท่านตอนท่าก็พอออกจากลงจากที่แล้วท่านก็เดินจงกรมท่านท่านไต่ขาปุ๊บทางนี้ปุ๊บทางนี้ท่านคือเหยียดเส้นยืดเส้นของท่านดูเราก็รู้มันเดินแล้วท่านไต่ทางนั้นปุ๊บไต่ทางนี้ปุ๊บพอได้เวลาท่านกินเวลาพูดอะไรแล้วฟังหมดเพราะท่านฉลาดพูดบางท่านไม่ค่อยพูดตรงไปตรงมายกตัวอย่างที่ผมเคยพูดให้เพื่อนฟังวันไหนวันเอาหวานอะไรใส่ถ้วยสดโกเก้โกเก้มันจำเป็นต้องพูดก็ต้องได้พูดเราปกครองเราไปที่นั่นที่นี่ทั้งที่เราถ้าเราก็อนุญาตท่านอนุญาตท่านแล้วให้เราไปพอ9วัน10วันผ่านไปแล้วไม่เห็นนำมาจะมายังไงวะปกติท่านไม่ค่อยถามมากใครเป็นนิสัยของท่านอย่างนั้นแต่กับเรารู้สึกท่านจะไม่ตายวันพิเศษนี้ท่านหาไม่เห็นมาแต่นี้หาตัวซ่าตัวขวาอยู่ไหนวะ
1: นั่น
0: ฟังดิหาตัวซ่าตัวขวาอยู่ไหนวะบางทีเราก็ลาท่านอุดรมาอุดรไม่มีความมุ่งหมายอย่างไรนะทำไมท่านทราบมาหาอาหารอะไรๆอาหารยาวท่านเคยโปรดอะไรท่านถูกกับท่ากับขันท่านอะไรอะไรเราจับได้หมดเวลามานี่เรามาหากว้านออกต่างญาติโยมก็หาจัดให้ได้เต็มใจของเราแล้วเราก็ไปถ้าเรานานไปบ้างเฮ้ยจะหาตรงกลางไปอะไรนะนานๆแต่สนุกชดใช้จัดควายที่ไหนล่ะข้าวสลัดแล้วก็ดูมุกดูว่าแขวนคออยู่แล้วเนี่ยหนุนมาเพลินดูหูดูวายเหรอเพลินน้ำแกงเหรอต่ำแล้วความจริงท่านเห็นเราเมื่อไหร่เราเคยทำเราทำเมื่อไหร่จะไปชดแล้วจะเนี่ยท่านอาจารย์มันเห็นไม่เคยท่านทำไมท่านถึงพูดอย่างนี้ถ้าไม่ตีหน้าผากพวกมันเก่งๆมันมีอยู่นะพวกที่ไปอยู่ใหม่ๆมันก็จะเรื่องเราผู้อยู่เก่าก็ตามมันไม่ท่านก็ลาถึงจุดหน้าอุบาท่านมีหลายแง่หลายกระทงที่จะให้มาคิดมันไม่ยอมคิดนะผู้ไม่ยอมคิดอยู่กับท่านมันก็ไม่คิดไม่ทราบเป็นไงหัวใจเราท่านว่างนี่เลยนะคิดชดช้อนอะไรเนี่ยมันขวางทันทีทันวันมันขวางชดช้อนในบาตรตักฉันบาตรฉันในบาตรด้วยช้อนด้วยอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่เป็นมันทำเป็นไงท่านว่างนี่นะมันขวางขึ้นมาทันทีก็คือสอนพวกเรานั่นเองจะว่าอะไรปกติท่านก็ไม่ทำจริงแต่ว่าท่านแก่ชราเต็มที่โรคภัยไข้เจ็บหนักเข้ามันเป็นไปไม่ได้แล้วทีนี้ฉันไม่บาดก็จะไม่ได้แล้วก็ไม่ได้แล้วทีนี้เมื่อมันเพียบกว่าแล้วประจำเป็นอันหยิบนั้นมาให้ท่านชดบ้างเราเป็นคนพูดเองเราเป็นคนทำเองมันก็ว่าเราประกันท่านไว้เลยทีก็ผมเถียงกันยุ่งเลยวาระนี้เป็นวาระจำเป็นของครูบาอาจารย์จะไม่ทำแบบนี้บ้างจะทำได้หรือไม่ใครจะมายึดเอาของเนี่ยให้มันยึดไปเหมือนแต่ตัวโลกวิถีท่านไปศึกษาหูหนวกตาบอดอะไรนี่ว่านี่แต่ปัญญีก็สอนเอาพอเต็มกระสือกำลังของครูบาอาจารย์แล้วนี่เวลานี้จะตายอยู่แล้วแล้วอย่างผ่อนผันตามธาตุสังขารนี่มันจะมายึดหันยึดไปหรือว่านี่เอานี่แล้วผมขัดท่านกันบ้างนะท่านก็ได้พูดแล้วท่านนี้เหมือนกันผมเป็นนิสัยอย่างนี้นะเวลาจะโต้กับท่านจะร่างก็ไม่ใช่เล่นเหมือนกันนานนี้นะท่านก็รู้ถึงเมตตานั่นแหละแล้วเอาจริงเอาจังกับท่านจะมั่งบางทีโต้ท่านก็เคยเห็นถืออะไรกับเรา มีหลายแง่หลายกระทงที่ท่านหาอุบายเกี่ยวอาหารนี่กว่าท่านแต่งมั่นปกติท่านไม่ค่อยจะรับไม่อยากจะให้รับของเขาตามมานะท่านเคยนานๆท่านเทศทีนึงนานๆเทศทีนึงเรื่องท่านฟังนี่ก็อาจจะอาจารย์ท่านเป็นท่านกลัวว่าพระจะเดินทุดงแล้วท่านว่าโยมเฮ้ยนี่ใครบ้านแล้วแล้วนั้นมาทำมาสมมติแล้วท่านสมัครท่านว่าท่านว่าที่มีอยู่น้องผือท่านที่เดินเขาไม่มีเขามาเข้าไปเกี่ยวข้องมันไกลแสนไกลทางตั้ง500ถ้าเดินตัดนะถ้าเดินแต่ทางโค้งก็ขอมก็600เส้นมันมีแต่พวกนั้นมาระบาดไม่มีผู้อื่นมาเรือปนจับต้นปนเปย์ท่านพูดอย่างนั้นก็สะดวกเป็นความดีมีผู้อื่นเขามายุ่งเหยิงวุ่นวายเข้ามาก็เป็นอีกอย่างเรื่องท่านจันมันมือยืดมาให้หมู่เพื่อนได้เห็นท่านปฏิบัติบาทท่านก็สอนสอนนี่ท่านสอนเรื่องพิจารณาแล้วทั้งนั้นบาทถ้าอยู่บนเชิงบาทเวลาเราออกจากที่มัดเชิงบาทแล้วมันตกได้ง่ายอารมณ์วางมันไม่ตกท่านอยู่บนเชิงบาทมันตกได้ง่ายแล้วมันก็มีพยานอีกด้วยจริงเราก็เห็นอยู่กับท่านฮะเอาพระเอาแล้วบาทวางไว้บนเชิงบาทท่านที่ออกจากที่มัดแล้วมาก็มาท่าหลายองค์นั่นเดินมาท่านองค์นี้เดินมาที่นี่ก็พอดีมาเฉียงนี่ก็พิ้งโตก็ว่าแบบเอาตรงนั้นให้เห็นต่อหน้าตาเอาตรงดินนั่นนะบาทตรงนั้นน่ะบาทลู่วางไว้เชิงนั่นมันเป็นพยานอย่างชัดเจนนี่ท่านคิดนี่ถูกต้องที่สุดเลยยอมรับทันทีมันเป็นพยานเห็นแล้วผมเห็นด้วยตาผมตอนนั้นไม่พิจารณาธรรมดาแล้วพิจารณาลึกซึ้งจริงๆละเอียดละออนมากทุกสิ่งทุกอย่างนี่เป็นเรื่องแปลกๆที่ไม่น่าพูดถึงนะครับนะมาเกี่ยวข้องกับท่านอย่างที่ผมเคยพูดให้ฟังบิณฑบาตมาได้น้ำอ้อยงบเขาห่ออย่างดีมาเวลามาแก้ออกคุณหมอเออน้ำอ้อยนี่มันสะอาดนะไม่เปื้อนอะไรเขาจะเก็บไว้ฉันในเวลาวิการก็ได้ทำงานภาพที่ไปอยู่ใหม่ไม่รู้เรื่องหรือเปล่าโอ้ทำไมจันมั่นมาเป็นผู้เก่งขั้นในทำอยู่ไหนแล้วน้ำอ้อยที่เขาใส่บาตรมาแล้วจะเอาไว้ฉันตอนเวลาวิการไม่อยากกินพระวินัยมีอยู่สองประเภทพระวินัยอธิบายไว้ที่เรื่องว่าอะไรที่รับประเคนพร้อมกับอาหารแล้วก็เป็นไปตามอายุของอาหารอันนี้พูดคุ้มพวงเอาไว้แยกไปพูดว่าการลิขิตคนกันนนท์เก่งชาติเก่งการลิขิตคนกันการลิขิตอนุญาตที่มารับคนกันกับอมิตรหรืออายุสั้นแล้วก็เป็นประจำอมิตรหรือสั้นเช่นน้ำตาลเอาผสมกับข้าวแล้วมันก็เป็นประจำข้าวนี่เสียข้าวจะเที่ยงการลิขิตคนมันก็มีอย่างนั้นเพราะนั้นไม่เห็นนั่นสิไม่เห็นเป็นยังไงกว่านี้พอตกกลางคืนมาท่านพิจารณาไม่ทราบนะท่านรู้นะตอนเข้ามาเออใครวะเหรอนะอะไรนะความจริงท่านรู้ตัวแล้วท่านพูดอย่างนั้นเพื่อให้ได้พิจารณาให้ผู้นั้นมีได้สติได้พิจารณาทบทวนคืนนี้ไอ้เท่าอย่างนี้มีใครมาอวดดีอวดฉลาดต่อไอ้เท่าวะหลายเท่าเท่ามันโง่นะไม่รู้ทำรู้วินัยอะไรแหละท่านก็บรรดาตรงนี้พอให้จับได้มันหนึ่งน้ำอ้อยน้ำตาลพูดท่านระบุออกไปเลยยังไม่ชัดอ่ะคืนวันนี้จะเอาอีกหรือนะคืนวันนี้เอาอีกกันจะพิจารณาอีกยังไม่เห็นจะชัดตัวสำคัญมันคือยกโทษกันท่านเวลาท่านไปเอาความคืนชัดเจนพอไปข้าววันหลังมากยังไม่ถึงข้าววันหลังเห็นโทษแล้วไปขอกันมาโทษกันท่านก็เลยไม่ว่าอะไรเป็นอย่างนั้นท่านรู้ได้ขนาดนั้นนั่นที่ผมเขียนในเรื่องบุหรี่เท ชาไก่นี่มันน่าจะจันไปไหนดีนะเหมือนต่อหน้าต่อตาพวกนี้มันรวยนะนี่มันชัดเจนจะเอาเหตุเอาผลมาจากไหนถ้าไม่ใช่เป็นเรื่องของท่านรู้ภายในจริงๆไม่มีทางอื่นเลยมันบอกชัดๆอยู่แล้วคือญาติโยมเก็บไว้ตามภาษีภาษาเขาไม่พระเนรท่านก็ไม่ได้สนใจหรอกเรื่องการเงินการทองนะหลวงปู่ท่านรู้ละเอียดดีนะญาติโยมเขาเมื่อเขามาถวายแล้วเขาเสด็จไหว้แล้วเขาถวายองค์ไหนเขาเสด็จไหว้ตามธรรมดาของเขาพระเนรท่านก็ไม่เคยสนใจหรอกเวลาพระเนรต้องการถึงนั้นนี่เขาก็จัดซื้อมาให้มาเอาพิจารณาพระเราต่างก็ซื้อนี่มาซื้อบุหรี่ยาไก่นี่มาแล้วก็ไปวางไว้ที่กล่องบุหรี่ท่านกับกองหมาอยู่ด้วยกันมุมเสาแล้วคันตีอะไรก็ลำพ้อยกระติกน้ำน้ำชาน้ำร้อนน้ำร้อนต่างๆที่กระดานนั้นก็มีกล่องบุหรี่มีกองหมาทำไมเข้าไปห้องด้วยท่านเข้าห้องท่านเฉยท่านไม่สูบไม่ฉันหมาท่านเพื่อนจะสูบจะทำให้เราสูบที่นี่พอตอนเช้าจะหันแล้วก็ขึ้นไปเอาบุหรี่กันวางเข้าไปตรงนั้นแหละท่านก็ไปว่าอะไรท่านก็คุยกันมากเลยเช้าวันหลังเลยนั่นท่านพิจารณาพอขึ้นไปปุ๊บอย่างนี้องค์นั้นก็ขึ้นไปขึ้นไปปุ๊บนี่เอาไปบุหรี่นี่ของรายจ้างบริสุทธิ์วางนั่นเลยนะผู้จำเด็ดด้วยนะบุหรี่กองบุหรี่นี่เอาไปของรายจ้างไม่บริสุทธิ์ทำไมท่านนั้นก็ขึ้นแล้วตอบท่านข้างท่านเพราะไม่ใช่ของนายเจ้าเขาผมเป็นคนสั่งมาโดยเฉพาะมาถวายคุณแม่ครูบาอาจารย์เห็นว่าแม่ครูอาจารย์เคยสูบบ่อยๆนั่นแหละของนายเจ้ารีบเอาไปมันไม่บริสุทธิ์เอาไปเดี๋ยวนี้นั่นที่เนี่ยเร่งเลยนะมันไม่บริสุทธิ์ของนายเจ้าน่ะเอาเลยนะที่เนี่ยดุเปี้ยงเปี้ยงเลยตัวลงก็ต้องออกไปไม่ทราบจะทำกราบเรียนตั้งขนาดนั้นท่านไม่ยอมฟังเพราะความจริงเต็มหัวใจท่านแล้วพอลงมาแล้วท่านนั่งกับที่นี่ก็พยายามเยี่ยมดูถามดูไม่ให้เขาทราบเรื่องนี้นะเป็นเพียงว่าถามโยมที่เอาปัจจัยซื้อกล่องบุหรี่ตาไก่มาให้อาตมานี่โยมเอาของอาตมาโดยเฉพาะเรื่องมีของของไหนบ้างโอ้ยของหลายองค์นั่นไหนนั่นเขาไม่รู้เรื่องนะเออผู้ถามเนี่ยท่านนั้นไม่ได้เกี่ยวท่านจะนั่งให้เขารู้นะครูบาอาจารย์หลายองค์ท่านสั่งต้องการนั้นต้องการนี้ปัจจุบันนี้เวลาปัจจัยของท่านนั้นของท่านนี้หรือผมไปรวมมาซื้อบุญมาถวายท่านอาจารย์โอ้มาถวายท่านอาจารย์ใช่อาจารย์คนนี้แหละผมซื้อบุญมาท่านนั้นเป็นอันมาได้ความเข้าใจโตโตตาตึงอย่างว่าจริงองค์ไหนบ้างเลยถามคือองค์นั้นองค์นี้แหละองค์ไหนบ้างที่สั่งเมื่อวานที่สั่งไปเมื่อวันศุกร์นั่นเหรอหรือวันศุกร์นั่นไปเมื่อวานของไปถวายท่านดึกแล้วก็ออกมาเพื่อไปให้ท่านสักวันนั้นแล้วกลางคืนนั่นก็พิจารณาวันหลังก็ดึกบอกให้กลับคืนเนี่ยเดี๋ยวโยมมาถามวันนั้นเขาก็หลอกองค์นั้นหนึ่งองค์นั้นหนึ่งโอ้ตาหนึ่งในใจถามว่าพูดนะเออทั้งนั้นแหละถามไม่เคยแหละหวานนั่นแหละพอนั้นก็ปั๊บหาองค์นั้นครับปั๊บหาองค์นี้ไปพูดเรื่องราวให้ฟังตามเรื่องแต่ต่างองค์ก็ต่างมีความเริ่มใสต่อครูบาอาจารย์ในสวรรค์อยู่แล้วใครจะขัดจะข้องจะคัดค้านที่ไหนมีได้ที่ไหนโอ้โหท่านนี้ตาอื้อโอ้ยดีอะไรดีหมดแล้วยังไปสวรรค์ท่านก็ไม่รู้เรื่องเราก็ไม่รู้อีกนะใครก็ไม่รู้อ่ะนั่นจะรู้โอ้ยไม่เป็นอย่างนั้นแล้วตายก็ประกาศเรียนท่านตามเรื่องความจริงนั้นถูกต้องอย่างครูอาจารย์ครับว่ามุหวานนี้แล้วคือของเสร็จแล้วเพื่อนก็ม้วนเพื่อนก็รวมมาซื้อเลยเป็นของราชเจ้าเป็นครูอาจารย์ว่าถูกต้องที่นี่บรรดาพระทั้งหลายท่านพอใจแล้วได้จะคุยให้ท่านฟังท่านเข้าใจและพอใจหมดทุกองค์พร้อมกันพร้อมหน้ากันด้วยศรัทธาถวายครูอาจารย์ให้เมตตาว่าพูดท่านไม่ว่าอะไรเลยถามไม่ได้ว่าอะไรแล้วท่านสูบจนหมดนะ ผมดูขนาดนั้นนะมันมีใครไปแตะท่านกับท่านแล้วมันมีแต่ท่านวันละมวลสองมวลท่านตามนิสัยท่านตอนเช้ากระสุกสมวลหนึ่งตอนบ่ายกระสมวลเวลาออกจากที่ถูกสมวลตอนเช้าหมักสักคำหนึ่งการทหารนะนอกจากมีแกะนัดท่านก็ฉันหมักบ้างกันมีพระตำหมักถวายท่านมีแกะกำลังบ้างคือเพิ่มบ้างฉันหมากคุยกับแขกบ้างไม่มีก็ตอนตังหันแล้วท่านฉันหมากทำบุญมนพอตอนบ่ายสองโมงท่านออกจากที่มาตั้งแต่ก็สูบบุหรี่บ้างเอาฉันน้ำร้อนเอาสูบบุหรี่ฉันหมากคุยกับพระกับอะไรกับท่านพอนั่งกับสามโมงก็ยังตัดกวาดเสร็จแล้วส่งน้ำคงคาขึ้นมาท่านจะประสบตอนนั้นหนักทันได้ทันตอนนั้นวันนี้พอจะนั่งกันลงเดินยังกลมขึ้นมานัดอีกก่อนมีสี่วาระละตอนขึ้นแต่ทางกลมแล้วผ้าหนึ่งขึ้นไปท่านทยอยขึ้นไปธรรมดาตามบรรยากาศถ้าไม่ใช่วันประชุมเนี่ยขึ้นไปวันละสามองค์สี่องค์ส่วนมากมันจะผ้าที่ใกล้ชิดท่านขึ้นไปตอนหันแล้วหนึ่งตอนเช้าไม่มีชั้นหนาวมีก่อนจะหันไม่มีข้างบุหรี่ข้างหมากไม่มีเลยชาวไม่เคยมันต่างหันแล้วมีหมากหนึ่งข้างหมากข้างบุหรี่ตอนบ่ายสองก็ข้างหมากมีหนึ่งแล้วก็ตอนห้าโมงเย็นมีหนึ่งตอนเดินจะกลมขึ้นมืดมันขึ้นมาหนึ่งก็ต้องมีสิถ้าบุหรี่ก็สี่ถ้าหมากก็สี่คำปกติไม่เลยนะถ้ามันมีแต่ถ้าเข้ามาในตอนนั้นเป็นอย่างนั้นอาจมีเพิ่มบ้างเพราะตามเวลาเราแกะต้องมีข้าวมานั่งแล้วก็ตำหมากถอยยื่นมาทั้งหมดนั้นแต่ท่านบอกตำหมากไม่ทันดุ๊กแบบนี้นี่เป็นปกตินิสัยของท่านท่านแต่มาท่านพยายามที่จะมาปฏิบัติอาจจะว่าเป็นตาเป็นเตือนแล้วก็ช่างใครเถอะหลวงท่านอาจารย์มั่นเป็นตาเป็นเตือนแล้วไม่มีใครเลยจะเป็นทองคำตั้งแท่นมาแข่งท่านเพราะว่าท่านนี่ละพอพอใจแล้วจริงไหมบาทอันนี้มันดัดก่อนตอนแรกจึงไปบอกพระบอกมาตอนนั้นแรกเอาวางจำเส้นว่าถูกต้องตกดูเหตุผลของท่านด้วยการพิจารณาเรื่องก็คงจะมีอย่างนั้นเพราะท่านพูดอย่างนั้นท่านบอกว่าบาทถ้าอยู่เชิงบาทมัดติดกันไว้เขาไม่มีปัญหาท่านว่าถ้าออกจากที่มัดติดกันแล้วเอามาวางนี่ตกได้ง่ายตัวไม่นิดหนึ่งก็เสียบาทเพราะต้องอะไรบ้างเพราะแต่ก่อนบาทนี้จะบาทระบมทั้งนั้นนี่ระบมแทบล้มแทบตายทุกวันนี้มันเป็นบาทอะไรไปนี่แหละแต่เราก็พิจารณาคำนึงถึงดับธรรมดับนิรันดร์พิจารณามันควรอารมณ์กับติดตามเพราะการระบมบาทแล้วก็ระบมเพื่อการเป็นหนึ่งอันนี้มันไม่มีเรื่องนี้แล้วแล้วก็เป็นบาทเล็กแล้วก็พิจารณาก็ไม่ขัดกับพระวินัยเพราะบาทดินบาทดินหนึ่งบาทเหล็กหนึ่งใช้สองอย่างบาทที่เด็ดอย่างนี้เลยที่ห้ามใช้ก็มีอยู่แล้วอันนี้บาทที่ทรงอนุญาตบาทเหล็กเหล็กนี้ก็เป็นเหล็กได้ฉลิงไม่ระบมก็ไม่มีอะไรขัดข้องทางวินัยเพราะการระบมก็เพื่อการฉลิงเมื่อไม่มีฉลิงแล้วก็ไม่ขึ้นกับปัญหาเราเทียบกันเป็นบาทเหล็กด้วยก็เอาบาทดินมาใช้ก็ได้เพราะที่เป็นนั้นเราถึงให้โยมฟังที่อะไรมันต้องหลักถือหลักธรรมหลักวินัยไว้เสมอหน้าที่การงานอะไรปัดเป็นการเวลาปัดกวาดอะไรก็ลานวัดก่อนพยายามรักษาลานวัดอย่ากวาดสักแต่ว่ากวาดให้แล้วมือเฉยสักแต่ว่าทำนั้นใช่ไม่ได้เราปัดกวาดลานวัดทำอะไรอะไรตามเราทำเพื่อเราเพื่อผลเพื่อประโยชน์เพื่อก็ทำฝึกสติไปในนั้นเสร็จขอวัดปฏิบัติก็ได้สติก็ดีฝึกหัดตัวของอย่างเป็นคนหลักลอยจับจดเป็นคนจริงจังทำอะไรให้มีสติสตางค์แล้วความพร้อมเพรียงสามัคคีกันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากที่จะอยู่ด้วยกันด้วยความเป็นปกติหนาและเป็นความอบอุ่นคือความสามัคคีสมานให้เป็นความอบอุ่นก็เหมือนกันครับการจะพูดต่อกันในแง่ใดก็ตามอย่าหนีหลัก เหตุผลคือธรรมพูดอะไรก็ให้ลงในหลักธรรมเป็นที่ยึดติดธรรมใหญ่มากเราไม่ได้ใหญ่เราจะเรียนรู้มามากน้อยไม่ได้ใหญ่ไม่ได้ใหญ่ในธรรมผู้ตั้งใจมาศึกษาอารมณ์ธรรมะเข้าสู่ใจตัวเองต้องเคารพธรรมเคารพเหตุผลเราไม่ใช่อยู่คนเดียวเรามีหมู่มีเพื่อนถูงต่างคนต่างมุ่งมาเพื่อทำด้วยกันเล็งเห็นอัธยาศัยใจของกันและกันเมาะเล็งเห็นใจซึ่งกันและกันอย่าให้มีทิฏฐิมานะเป็นเครื่องโดนกันด้วยความอวดดีอวดเด่นอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆอย่ามาขายต่อหมู่ต่อคณะจะเป็นความเลวทรามที่สุดสำหรับผู้นั้นไม่ใช่ของดีสิ่งนี้เราพยายามชำระมันอยู่แล้วทุกวันอย่าเลี้ยงมันอย่าเอาเนาะออกหน้าออกตาขายจากตลาดในหมู่คณะให้เห็นเป็นขับซึ่งเป็นความเสียหายมากมายและเป็นความเลวอย่างดูไม่ได้เลยไม่น่าให้อภัยบิณฑบาตกลับมาก็ให้รีบจะทำอะไรก็ให้รีบตักจีวรอะไรก็ให้เสร็จแล้วขึ้นมาช่วยงานนั้นงานนี้คนนั้นได้สิ่งนั้นคนนี้ได้สิ่งนี้จะช่วยกันทำผู้ทำแคบร่มแคบตายมือเป็นวัดเป็นไอไปหมดผู้ไม่ได้เรื่องในราวก็มีอย่างนั้นอย่าให้มีดูเวลาผู้ทำก่อนทำยังไงให้สังเกตดูความคิดมีมาศึกษาตาก็ดูหูก็ฟังทำช่วยกันอะไรเผ็ดก็ให้เสร็จไปอย่าสักแต่ว่าอย่างนั้นแล้วท่านจะทำหรือนั่นจะทำนี่จะทำเราหาบายหลีกไปเสียเข้าใจว่าเป็นปัญญาดีนั่นคือคนปัญญาสามความเห็นแก่ตัวไปอยู่ก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรนะไปวัดไปอยู่ที่พระกุฏิถ้าไปแบบนี้เพราะไม่ใช่ธรรมเป็นความเห็นแก่ตัวหลอกแล้วเลยมีแต่ความขี้เกียจนั่นเองจากนี้ให้ท่านปัญญาพูดสมมติเพื่อนฟังก็ได้ผมพูดอะไรบ้าง

คำว่ากิเลสนี่เป็นศัพท์ที่จอมปราชญ์คือศาสดาของเราสมบัญญัติให้ชื่อให้นามขึ้นมาสิ่งนี้เป็นข้าศึกต่อธรรมซึ่งจะเกิดขึ้นภายในจิตใจดวงเดียวกันกับสถานที่กิเลสอยู่นั้นท่านให้ชื่อว่ากิเลสรวมหมดบรรดาสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อธรรมและต่อจิตใจของโลกทั้งมวลรวมเป็นคำว่ากิเลสท่านแยกแขนงออกไปไม่มีประมาณแต่ส่วนใหญ่มีอยู่ 3-4 ประการด้วยกันเช่นความโลภคือการแสดงออกจากตัวของกิเลสเป็นอาการออกมาเป็นแขนงออกมาถ้าอยู่เฉยๆสิ่งเหล่านี้ไม่แสดงออกมาก็เป็นกิเลสอยู่ตามหลักธรรมชาติของมันซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจนั้นเวลาอาการของกิเลสแสดงตัวออกมาก็เรียกว่ากิเลสทำงานความโลภทำงานความโกรธทำงานความหลงทำงานความรักความชังทำงานหรือความยินดียินร้ายทำงานเหล่านี้ล้วนตั้งแต่เป็นเรื่องของกิเลสทำงานเพื่อผลรายได้ของตนแล้วขนผลรายได้ทั้งมวลเข้ามาสู่ใจกลายเป็นฟืนเป็นไฟเป็นความทุกข์ร้อนขึ้นมาที่ใจของสัตว์โลกทั่วไปใจจึงไม่มีว่างจากคำว่ากิเลสแม้ดวงเดียวจะเป็นใจสัตว์ใจบุคคลกำเนิดเกิดในสถานที่สูงต่ำขนาดใดก็ตามขึ้นชื่อว่าเกิดชื่อว่าพบพระชาติแล้วต้องไม่ว่างจากกิเลสครองหัวใจเช่นเดียวกันหมดเป็นแต่เพียงว่ามีมากมีน้อยต่างกันเท่านั้นเยศเรืองอำนาจมากภายในจิตใจย่อมทำสัตว์

ือธรรมยุ่งโดยหลักธรรมชาติคือกิเลสอยู่ในใจดวงเดียวกันเพราะฉะนั้นใจจึงไม่มีคำว่าว่างจากกิเลสแม่ดวงเดียวเว้นใจพระอรหันต์เท่านั้นแต่ก่อนท่านก็ใจของท่านก็บรรจุสิ่ง ทั้งหลายที่เป็นข้าศึกเหล่านี้เต็มอยู่เช่นเดียวกับเราท่านๆแต่เพราะการชำระสะสางด้วยวิชาธรรมที่พระพุทธเจ้าประทานไว้โดยถูกต้องแม่นยำนี้ไม่ลดด่อนอ่อนกำลังศรัทธาความเชื่อมั่นในธรรมเสริมพยายามเสริมขึ้นให้มากกว่าความเชื่อมั่นในกิเลสวิริยะความเพียรเพื่อถอดเพื่อถอนกิเลสมากยิ่งกว่าการเพียรเพื่อสังสมกิเลสสติตั้งท่าตั้งทางระมัดระวังจิตใจกายวาจาของตนให้มากให้มีกำลังมากขึ้นโดยลำดับยิ่งกว่าการระลึกไปตามแนวแถวของกิเลสซึ่งก็ต้องใช้สติเช่นเดียวกันเป็นแต่เพียงว่าใช้ไปในทางที่ผิดและถูกต่างกันเท่านั้นสมาธิให้มีความเหนียวแน่นมั่นคงในหน้าที่การงานของตนเพื่อถากถางถอดถอนกิเลสออกจากจิตใจให้มากยิ่งกว่าความตั้งมั่นหรือความสนใจความแน่วแน่ในกิเลสทั้งหลายหรือความขยันหมั่นเพียรในกิเลสทั้งหลายพลิกกันไปคนละด้านปัญญาใช้เพื่อการถอดถอนกิเลสประเภทต่างๆออกจากจิตใจให้มากยิ่งกว่าที่จะนำไปใช้เพื่อเป็นเครื่องมือของกิเลสไปทำงานเพื่อทำลายตัวเราเองนี่ธรรมกับโลกหรือกิเลสกับธรรมการกระทำก็อาศัยสติปัญญาเหล่านี้แต่ท่านไม่เรียกว่าสติไม่เรียกว่าปัญญาไม่เรียกสมาธิทั้งที่เป็นหลักธรรมชาติที่กิเลสนำมาใช้อยู่ตลอดเวลาเพื่อการทำลายและสังหารเรานั่นแหละแต่นั่นเป็นทางผิดท่านจึงไม่เรียกว่าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเพราะทำคนให้โง่เขลาทำคนให้รับความทุกข์ความลำบากแต่ทางด้านธรรมะนี้เป็นศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาซึ่งเป็นธรรมล้วนๆในการถากถางหรือถอดถอนชำระกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกต่อธรรมและเป็นข้าศึกของเราออกโดยลำดับจนกระทั่งหมดไปโดยสิ้นเชิงตามหลักศาสนธรรมที่ทรงประกาศสอนไว้โดยถูกต้องแม่นยำแล้วอุบายวิธีการสั่งสอนของกิเลสเสี่ยมสอนมนุษย์เสี่ยมสอนสัตว์มีความแยบยลมีความละเอียดแหลมคมมากทีเดียวถ้าไม่มีธรรมเป็นคู่แข่งสัตว์โลกจะต้องถูกกล่อมจากวิชาของกิเลสโดยไม่มีวันฟื้นตัวได้เลยนับแต่วันล่มจมไปโดยลำดับลำดาจิตใจนี้รุ่มร้อนหาการเวลาสถานที่อิริยาบถไม่ได้ถ้าลงกิเลสได้ครองหัวใจและทำงานอยู่บนหัวใจโดยไม่มีธรรมเป็นเครื่องคัดค้านต่างทานแล้วจะไม่มีสถานที่ใดร้อนยิ่งกว่าใจของสัตว์โลกที่กิเลสทำงานขอให้พากันจำไว้อย่างถึงใจกิเลสเรื่องอำนาจกับธรรมเรื่องอำนาจนั้นต่างกันคนละโลกถ้าเป็นโลกก็ต่างคนละโลกถ้าเป็นทวีปก็ต่างกันคนละทวีปผิดกันถึงขนาดนั้นเท่าที่สัตว์โลกได้ยอมตนเป็นเครื่องมือของ

กิเลสและเป็นที่ขับถ่ายของมันเป็นที่อยู่ที่อาศัยทุกสิ่งทุกอย่างของกิเลสนั้นก็เพราะเราไม่มีความรู้ความฉลาดพอที่จะปลดเปลื้องหลีกเลี่ยงตนเองจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จึงต้องยอมรับความทุกข์ซึ่งเป็นผลเกิดขึ้นมาจากกิเลสผิดขึ้นมาโดยทั่วกัน นี่แหละที่พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาในโลกเป็นลาภอันประเสริฐของสัตว์และเป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติที่อุบัติได้ยากก็เพราะธรรมต้องมีครูมีแบบมีฉบับสัตว์โลกที่ถูกกล่อมอยู่ด้วยเพลงของกิเลสใครเล่าจะไปสนใจต่ออัตต่อธรรมต่อวิชาที่จะมาทำลายกิเลสนอกจากสนใจต่อการส่งเสริมรายได้ให้กิเลสนำผลนั้นเข้ามาเผาหล่นตนทุกท่วนหน้าไปเท่านั้นด้วยเหตุนี้การอุบัติของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้นจึงเป็นของยากของลำบากที่สัตว์โลกทั้งหลายจะได้พบได้เห็นได้ยินได้ฟังเพราะพระวาจาพระโอวาทของพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้นำมาจากผู้หนึ่งผู้ใดในสามแดนโลกธาตุนี้แต่นำมาจากหลักธรรมชาติแห่งความสามารถที่เป็นสัพพัญญูของพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นการที่จะได้อาจได้ทำขึ้นมาสั่งสอนโลกพร้อมทั้งพระองค์ก็หลุดพ้นจากแหล่งแห่งกองทุกข์ที่กดขี่บังคับทั้งหลายได้ก็เพราะพระบารมีที่ทรงสั่งสมมาไม่หยุดไม่ถอยและไม่พ้นจากพละห้าที่กล่าวมาในเบื้องต้นนั้นว่าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี้เลยเมื่อได้ทรงพยายามบำเพ็ญเต็มสติกำลังความสามารถไม่หยุดไม่ถอยเพราะมีแต่การบำรุงส่งเสริมโดยไถ่เดียวธรรมซึ่งเป็นสิริมงคลซึ่งเป็นของดีและเป็นของดีเลิศก็ย่อมปรากฏขึ้นในพระทัยโดยลำดับลำดาจนถึงได้ผ่านพ้นขึ้นมาเป็นความตรัสรู้กลายเป็นศาสดาเอกของโลกให้เราทั้งหลายได้กราบไหว้บูชาและได้ยินได้ฟังคำว่าธรรมมาจนกระทั่งบัดนี้จึงเป็นของยากของลำบากมากสำหรับพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ที่จะมาอุบัติตรัสขึ้นในโลกและลื้อผลสัตว์โลกให้พ้นโอคะกันดารทั้งหลายเหล่านี้เราทั้งหลายเป็นเพียงผู้ได้ยินได้ฟังโดยไม่ต้องได้ค้นคว้าหาวิชาประเภทนี้เพียงบำเพ็ญตามพระโอวาทคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ายังถือว่าเป็นความลำบากลำบนให้กิเลสเหยียบย่ำทำลายหรือถอนศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นเครื่องมือของมันเสียจนสิ้นแล้วเราจะหวังประโยชน์อะไรจากความเป็นอยู่แห่งมนุษย์และเราหวังความสุขความเจริญจากอะไรหวังความสุขความเจริญจากกิเลสก็มีแต่ฟืนแต่ไฟที่เผาลนสัตว์ทั้งหลายอยู่เช่นเดียวกับนักโทษหวังความเจริญในเรือนจำจะได้ความสุขความเจริญที่ไหนในเรือนจำสำหรับนักโทษทั้งหลายที่ถูกคุมขังไว้นั้นเราทั้งหลายที่ถูกคุมขังเป็นนักโทษของกิเลสบังคับบัญชาอยู่ตลอดเวลาจะหวังความสุขความเจริญที่ตรงไหนในความเป็นนักโทษแห่งวัฏจักรนี้นอกจากจะพยายามแบกว่าตนให้หลุดพ้นไปเสียด้วยอัตธรรมของพระพุทธเจ้าเท่านั้นความหวังที่เราต้องการนี้จะไม่ปรากฏขึ้นมาและไม่สมบูรณ์ให้เห็นให้ตามความมุ่งหมายของเราได้เลยการชำระกิเลสเป็นของยากอะไรพาให้ยากธรรมท่านไม่ได้พาให้ยากมรรคผลนิพพานไม่ได้พาให้ยากธรรมทั้งหลายไม่ได้พาให้ยากคำว่ายากคำว่าลำบากล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดหากเราไม่ฝ่าฝืนความยากความลำบากไม่
อดไม่ทนแล้วก็ชื่อว่าเราแพ้กิเลสปันยังขำหรือเราไม่ต่อสู้กิเลสเราหมอบราบต่อกิเลสปันยังขำความเพียรจะไม่ปรากฏในทางที่ถอดถอนหรือชะล้างสังหารกิเลสได้เลยนี่เป็นหลักสำคัญที่เราจะคิดสำหรับนักบวชเบื้องต้นได้พูดถึงจิตไม่ว่างความไม่ว่างของจิตนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ความทรมานเพราะยาพิษฝังอยู่ภายในนั้นมีอวิชชาเป็นพื้นฐานแห่งยาพิษทั้งหลายกระจายแขนงออกมาเป็นความโลภเป็นความโกรธเป็นความหลงเป็นราคะตัณหาโกรธเกลียดชังต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นฟืนเป็นไฟสำหรับเผาลนหัวใจทั้งนั้นไม่ใช่ของดีทำไมจึงต้องสนิทสนมกับสิ่งเหล่านี้โดยไม่มีวันจืดจางเลยจะหาทางหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้ทำจิตให้ว่างจากสิ่งเหล่านี้ได้เพราะเหตุผลกลไกอะไรเรามองไม่เห็นถ้าได้เหินห่างจากพระโอวาทคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเสียเท่านั้นจะไม่มีวันหลุดพ้นไปได้เลยจะกี่กับกี่กันก็ไม่มีกำหนดเรียกว่าอนันตการหาการหาเวลาที่หลุดพ้นไม่ได้มีความศรัทธาวิริยะสติสมาธินี้เป็นสำคัญที่จะเป็นทางให้หลุดพ้นได้การแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนได้สั่งสอนมาเป็นเวลานานนับว่าตั้ง30กว่าปีมาแล้วควรจะถึงใจเพราะการสั่งสอนทุกแง่ทุกมุมไม่ได้สั่งสอนด้วยความด้นเดาเกาหมัดเกาหมัดสอนจากเหตุจากการที่ได้ประสบพบเห็นมาทั้งวิธีต่อสู้วิธีรบราฆ่าฟันกับกิเลสตลอดถึงผลที่ได้มากน้อยอย่างไรก็นำมาทุ่มเทให้หมู่เพื่อนฟังทั้งสิ้นไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในจิตใจเลยแม้แต่น้อยหากว่าเป็นสิ่งที่จะหมดเนื้อหมดตัวไปได้แล้วเราหมดเนื้อหมดตัวไปนานแล้วไม่มีอะไรเหลือติดตัวเลยทำไมหมู่เพื่อนจึงไม่ถึงใจในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นความจริงที่ได้นำมากล่าวมาสั่งสอนอยู่ทุกเวลาเวลาทำไมจึงให้กิเลสมันฉุดมันลากเอาต่อหน้าต่อตาให้เห็นอยู่เป็นประจำจนเกิดความสลดสังเวชบางครั้งเกิดความท้อถอยเกิดความอ่อนใจเป็นลำดับตำดาเกิดความสลดสังเวชในกิริยาอาการที่แสดงขึ้นของหมู่คณะซึ่งเท่ากับไม่เคยได้ยินได้ฟังการแนะนำสั่งสอนหนักเบามากน้อยอย่างถึงใจนั้นมาบ้างเลยนี่เป็นเหตุให้ฝังจิตจะคิดก็คิดนักปฏิบัติอย่ามาแสดงความหยาบโลนให้เห็นซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลคำว่ากิเลสนั้นได้เคยเห็นเคยรู้เคยเป็นอยู่แล้วภายในจิตใจหากจะวิเศษวิโสต่างคนก็ได้วิเศษวิโสไปแล้วไม่จำต้องมาได้รับความทุกข์ความทรมานอยู่ดังที่เป็นอยู่นี้เลยนี่ก็เพราะเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีนั่นแหละความไม่ดีก็ทำเป็นพูดที่พูดแน่ตามหลักความจริงแท้ๆอะไรจะแสดงขึ้นมามันไม่ดีทั้งนั้นแม้จะอยู่ภายในจิตใจไม่แสดงมันก็ไม่ดีอยู่ภายในจิตใจนั่นแหละเวลาแสดงออกมาก็เป็นความไม่ดีของการแสดงออกแล้วนำผลเข้าไปสู่ตัวเองและเรียราดสาดกระจายไปสู่วงคณะให้เกิดความเสียหายเดือดร้อนประดำตามกันกิเลสไปที่ไหนเป็นของดีเมื่อไหร่มันเป็นความกระทบกระเทือนทั้งนั้นอยู่ในใจก็กระทบกระเทือนจิตใจระบายออกทางกายทางวาจาความประพฤติก็กระทบกระเทือนไปโดยลำดับลำดาหาความสวยงามในตัวเองไม่ได้ขึ้นชื่อว่ากิเลสแล้วต้องเป็นพิษเป็นภัยเสมอไปไม่ว่าส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดของกิเลสเป็นพิษเป็นภัยด้วยกันทั้งนั้นเหมือนกันกับยาพิษจะเอาออกมาส่วนย่อยส่วนใหญ่ส่วนไหนก็ตามเป็นยาพิษทั้งหมดล้วนแล้วตั้งแต่ที่จะสังหารมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายให้ชิบหายไปได้ด้วยยาพิษนั้นด้วยกันเพื่อนชั่วกิเลสก็เป็นยาพิษสำหรับจิตใจและเป็นมานานแล้ว
ควรจะเข็ดหลาบควรจะนำธรรมเข้าไปแก้ไขตอดถอนและเชื่อธรรมอย่างถึงใจศรัทธาเชื่อมรรคผลนิพพานเชื่อในบุญในกรรมเชื่อในโอวาทคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็นศาสดาองค์เอกที่แท้จริงวิริยะเพียรที่นักปฏิบัติไม่เพียรใครจะเพียรสิ่งที่ผูกมัดตัดลึงอยู่ภายในจิตใจของเราจนหาเวลาถ้าจะพูดถึงเรื่องลมหายใจแล้วมันจะแทบหายใจไม่ได้เพราะถูกรัดจากกิเลสแต่นี่ช่องหายใจมันเปิดไว้เราจึงได้หายใจหากมันปิดเหมือนอาการอื่นๆของจิตแล้วเราจะไม่ได้หายใจตายไปนานแล้วนี่มันเปิดช่องเปิดทางไว้ให้หายใจทุกข์ก็ยอมรับว่าทุกข์อยู่ภายในใจแต่เปิดทางไว้ที่ลมหายใจไม่ให้ตายเพราะเหตุใดเพราะใจไม่ใช่ของตายถึงจะทุกข์ยากลำบากขนาดไหนก็ยอมรับว่าทุกข์แต่ไม่ทิพหายไม่ตายกิเลสจึงต้องได้อาศัยสถานที่นั่นคือจิตดวงนั้นเป็นสถานที่อยู่เป็นสถานที่ทำงานของตนส่วนจิตใจจะรับความทุกข์ยากลำบากประการใดมาในนั้นกิเลสไม่สนใจไม่ได้คิดไม่ได้ให้อภัยแก่ผู้ใดนอกจากทำงานของตนให้เต็มตามความต้องการของตนเท่านั้นเป็นยังไงหัวใจเราปฏิบัติมาเป็นเวลานานมีกิเลสตัวไหนถลอกปอกเปลือกนอกจากทำกระเจิงไปเท่านั้นมีมากมีน้อยก็แต่กระจัดกระจายไปหมดเพราะอำนาจของกิเลสมันกดมันดันมันบีบมันบังคับให้แสดงออกในกิริยาอาการต่างๆจนดูไม่ได้นี่เหรอนักปฏิบัติธรรมะเป็นเช่นนี้เหรอเราอยากจะถามอย่างนั้นถามตัวเองก็ถามมาพอแล้วเพราะกิเลสในหัวใจก็เคยมีกับหมู่กับเพื่อนเหมือนกันไม่ใช่ไม่มีก็เคยถามถามนี่ก็ถามเพื่อจะเอาเหตุเอาผลเพื่อความแก้ไขถอดถอนกิเลสสังหารกิเลสให้ขาดสะบั้นประจักษ์จิตใจนั่นแหละจึงต้องถามนี่การถามหมู่ถามเพื่อนก็ถามเพราะเป็นครูเป็นอาจารย์แนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนมาเต็มสติกำลังความสามารถเป็นอย่างไรจึงต้องเป็นเช่นนั้นผู้ปฏิบัติธรรมปฏิบัติอย่างไรทั้งถึงให้กิเลสมันได้ออกหน้าออกตาเหยียบย่ำทำลายไปเสียจนจะขาดสะบั้นไปหมดเมื่อไรจะคิดอยู่กับครูกับอาจารย์ก็ได้แนะนำสั่งสอนเต็มสติกำลังความสามารถผลเหล่านั้นไปไหนหมดยังมีตั้งแต่กิเลสมาออกร้านตลาดนี่เหลือของดีของวิเศษอยู่ตรงนี้เหรอแทนที่ที่ว่าไปไหนต้องเสาะแสวงหาครูหาอาจารย์แต่ลำพังมันก็เป็นเช่นนั้นไม่มีใครตุกใครเตือนไม่มีใครดูด่าว่ากล่าวมันยิ่งจะไปใหญ่ขนาดอยู่กับครูกับอาจารย์ต่อหน้าต่อตามันยังเป็นไปได้ทำไมอยู่โดยลำพังมันจะไม่แสดงเต็มฤทธิ์เต็มเดชของเพลงกิเลสเต็มกายวาจาใจเรามันต้องเต็มอยู่ทุกเวลานั้นอัดอั้นตันใจเหมือนกับติดคุกติดตารางอยู่ในวงธรรมวงยี่ไหนอยู่ในแวดวงของครูอาจารย์แนะนำสั่งสอนมันถูกเหมือนกับถูกกดถูกดันเอาไว้มันไม่ได้แสดงลวดลายของกิเลสอย่างเต็มสติกำลังของมันเวลามีโอกาสมันก็ทะลักออกมาให้เห็นชัดชัดเห็นหน้าทุเลศอย่างที่เพียงก่อนทำธุระอะไรเล็กน้อยอย่างที่ก่อสร้างอะไรเล็กน้อยเท่านี้ก็เห็นเรื่องหยาบโลนของหมู่เพื่อนมากมายทีเดียวที่คิดไว้ทุกแง่ทุกมุมว่าการก่อสร้างไม่ว่าประเภทใดเป็นข้าศึกต่อจิตตภาวนานั้นประกาศลั่นให้เห็นชัดเจนแล้วเห็นหรือยังท่านทั้งหลายได้เห็นหรือยังในตำรับตำราท่านก็แสดงเอาไว้เช่นอย่างในธรรมขันธกะนี่ไหนก็มีการบำเพ็ญสมณธรรมยิ่งผู้บำเพ็ญเริ่มฝึกหัดบำเพ็ญใหม่ๆด้วยแล้วให้ระมัดระวังสถานที่ใดมีการก่อการสร้างอย่าไปอยู่สถานที่นั้นให้หลีกเล่นอยู่ในสถานที่สงัดไม่มีการงานอย่างอื่นหรือสิ่งแวดล้อมทั้งหลายเข้ามารบกวนใจแม้ที่สุดไปอยู่ต้นไม้ที่ทรงดอกทรงผลมีนกกาทั้งหลายมา
จิตมากินกินนั้นก็ไม่ให้ไปอยู่ถ้าน้ำที่ผู้คนหญิงชายขึ้นลงเสมอก็ไม่ควรไปอยู่ให้ไปหาอยู่ในที่สงัดวิเวกนั่นท่านชี้แจงแสดงไว้ขนาดนั้นเพื่อความสะดวกสบายเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นภัยต่อการประพฤติปฏิบัติธรรมงานเหล่านั้นทำได้ง่ายแต่และการทำลายสมณธรรมของเราก็ทำลายได้ง่ายการที่จะผิดธรรมงานของธรรมบำเพ็ญงานของธรรมทำงานของธรรมให้เกิดนั้นทำได้ยากเกิดได้ยากแต่ชิบหายได้ง่ายนี่ท่านจึงสอนให้ระมัดระวังเพียงเท่านี้เราก็เห็นได้ชัดชัดประจักษ์ตาทั้งที่คิดไว้เรียบร้อยแล้วก็ไม่ผิดจากที่คิดยังเลยความคาดคิดไปอีกมากมายจนถึงเกิดความสะดุดสังเวชเพราะสิ่งเหล่านี้มันทุกข์มันยากมันลำบากขนาดไหนการต่อสู้กับกิเลสการจะหักห้ามกิเลสมันจะตายก็ให้มันเห็นดูสินักปฏิบัติทำไมจะต้องไปตายด้วยความถลำไปตามกิเลสตายด้วยการต่อสู้กิเลสดังพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายนั้นให้ก็ได้เห็นที่สมนามว่าเป็นสากยบุตรของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นบ่อยของกิเลสเป็นธาตุของกิเลสอันนี้เคยเป็นมาอยู่แล้วมันวิเศษวิโสอะไรสอนก็สอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยสอนจนไม่มีภูมิหมดภูมิทุกสิ่งทุกอย่างสอนหมู่สอนเพื่อนผลจะปรากฏขึ้นมาเห็นแต่ขวากแต่หนามเห็นแต่ฟืนแต่ไฟทิ่มแทงทั้งหูทั้งตาทั้งจิตใจไม่เว้นแต่เวล่ำเวลาเต็มไปหมดยิ่งมามากเท่าไหร่ก็ยิ่งเอาฟืนเอาไฟเข้ามาเจตนาไม่เจตนาก็ตามไฟมันย่อมเป็นของร้อนเสมอไปสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งใดสิ่งนั้นย่อมถูกไหม้ให้ชิบหายวายปวงไปได้กิเลสเป็นของร้อนอะไรจะร้อนยิ่งกว่ากิเลสไฟกองขนาดไหนก็สู้กิเลสภายในจิตใจของเราร้อนไม่ได้นี่ถ้าไม่เห็นภายในกิเลสจะเห็นภัยกับอะไรนักปฏิบัติธรรมนี่เคยชี้แจงให้ทราบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วถอดออกมาจากจิตจากใจเทศให้ฟังเพราะเจตนาความเมตตาความสงสารอยากให้รู้ให้เห็นธรรมเหล่านี้กิเลสประเภทเหล่านี้ยากนักยากหาที่จะขุดคุ้ยขึ้นมาให้เห็นทั้งโทษทั้งคุณโทษของกิเลสก็ให้เห็นอย่างถึงใจคุณค่าของธรรมก็เห็นอย่างถึงใจด้วยการประพฤติปฏิบัติการชี้แจงจึงต้องชี้แจงทั้งโทษทั้งคุณชี้แจงทั้งวิธีละวิธีบำเพ็ญอย่างถึงใจทุกสิ่งทุกอย่างไม่น่าจะเป็นผักเป็นหนามเป็นหอกเป็นหลาแหลมมาทิ่มแทงดังที่เห็นอยู่นี่เลยใครจะอยู่จะไปก็ไปอย่ามาทำให้หนักใจเราสอนเพื่อความเบาใจให้ทำเกิดขึ้นมีในใจของพระแล้วเป็นที่เบาใจทั้งผู้มาศึกษาอบรมทั้งผู้แสดงและผู้ที่อยู่ร่วมกันมากน้อยธรรมมีอยู่ที่ใดย่อมมีความสงบเย็นใจกิเลสมีอยู่ที่ใดก็เป็นปืนเป็นไฟหาความสงบร่มเย็นไม่ได้มันออกทุกแง่ทุกมุมแสงหน้าแสงหลังหึงหรือทุเลศนะยังพาทำก่อสร้างอะไรเล็กๆน้อยๆเท่านี้เกิดความสลดสังเวชเอามากคราวนี้ตั้งแต่อยู่กับหมู่คณะมาก็มีคราวนี้เราก็คิดแล้วคิดเล่าก่อนที่จะตัดสินใจเลยทำอันนี้ก็ดีแล้วก็เป็นไปตามที่คิดแล้วเลยคาดไปอีกมากมายเลยคาดเลยคิดไปอีกให้เห็นความหยาบโลนของกิเลสที่มันแสดงออกมาจะเจตนาไม่มีเจตนาไม่สำคัญความอยากต้องเป็นความอยากปัญญังคังการทำอะไรได้ระมัดระวังก็เพื่อหมู่เพื่อคณะให้เป็นผลเป็นประโยชน์ไม่ได้ทำสุ่ม4สุ่ม5โดยถือว่าเป็นหัวหน้าวัดแล้วก็ทำไปตามความชอบใจของตนนี่ไม่เคยคิดอย่างนั้นคิดแต่เรื่องอัดเรื่องทำคิดเกี่ยวข้องกับหมู่กับเพื่อนเสมอใครมาอยู่มากน้อยก็แนะนำสั่งสอนให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยผิดถูกประการใดสอนโดยไม่มีความเกรงใจคนนั้นเกรงใจคนนี้ยิ่งกว่าธรรม
ความเกรงใจหาเหตุหาผลไม่ได้นั้นก็คือความหมอบราบต่อกิเลสนี่ไม่เหมาะผิดตรงไหนบอกกันตรงนั้นเลยเพราะความผิดนั้นเป็นเรื่องของกิเลสเป็นข้าศึกของธรรมต้องบอกให้รู้ให้รู้วิธีหลบวิธีหลีกวิธีละวิธีแก้ไขถอดถอนอะไรที่เรื่องอำนาจอยู่ทุกวันนี้ก็มีแต่อันเดียวนี่เท่านั้นในหัวใจของสัตว์โลกวิเศษวิโสที่ตรงไหนไปถามเลยถามทุกชาติชั้นวรรณะใครได้รับความวิเศษวิโสเพราะกิเลสเราที่กล่าวมาเหล่านี้เรื่องอำนาจอยู่ภายในจิตใจทำต่างหากทำให้คนได้รับความสงบสุขร่มความเจริญที่ใจต่างหากยิ่งกว่าด้านวัตถุวัตถุถ้าไม่มีใจเป็นเครื่องอบรมเป็นแนวหน้าแล้วก็กลับมาเป็นฟืนเป็นไฟเผาโลกอยู่โดยดีวัตถุเจริญบ้านนั้นเจริญบ้านนี้เจริญแต่ไม่ได้พูดถึงว่าใจจะของผู้เป็นเจ้าของของบ้านนั้นเมืองนี้เจริญนี่สิสำคัญมันทำลายตรงนี้ถ้ามันเจริญจริงๆโลกก็ต้องได้รับความสุขความสบายสงบร่มเย็นมีอะไรจะเจริญขึ้นขนาดไหนก็ตามความทุกข์ร้อนก็ยิ่งทวีรุนแรงขึ้นโดยลำดับลำดามันเจริญอะไรถ้าไม่เจริญด้วยฟืนด้วยไฟเพราะความโลภก็ไม่มีเมืองพอความฟุ้งเฟ้อเหิมความมากใหญ่ไฟสูงซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเครื่องเสริมฟืนเสริมไฟให้เผาลนจิตใจของโลกแล้วโลกจะเอาความเจริญมาจากสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรก็มีแต่ความบ่นละเมอเพ้อฝันไปฝันดิบฝันสดไปหาความสุขความเจริญไม่เจอจนกระทั่งวันตายถ้าไม่ได้นำธรรมเข้าไปบำรุงจิตใจประพฤติปฏิบัติตามธรรมให้ธรรมเป็นผู้พาดำเนินไม่ว่ากิจหน้าที่การงานอันใดวัตถุใดถ้าธรรมเป็นเครื่องพาดำเนินแล้วจะมีความสงบร่มเย็นว่าโลกเจริญก็เจริญจริงเจริญด้วยธรรมไม่ใช่เจริญด้วยฟืนด้วยไฟดังที่เป็นอยู่เวลานี้ซึ่งเห็นกันอยู่ทั่วไปพูดกันเต็มปากว่าบ้านนั้นเจริญเมืองนี้เจริญมีตึกรามบ้านช่องตลาดลาดเลเหลืองอร่ามงามตามันงามแต่ตานั่นสิแต่ใจมันเป็นฟืนเป็นไฟมันเอาอะไรมาประสบมาเจริญหัวใจไม่ได้มองดูมีแต่ความใฝ่ฝันเอาอะไรมาเจริญอันนี้ก็เราเป็นนักบวชเจริญตั้งแต่ชื่อว่ากรรมฐานกรรมฐานเอาให้ชื่อว่ากรรมฐานก็ตื่นเงาตัวเองทั้งที่หัวใจของกรรมฐานไม่ได้ชำระซักฟอกไม่ได้รู้สึกตัวเลยนั้นเอาอะไรมาเจริญความสงบร่มเย็นเพียงเล็กน้อยก็ไม่มีเอาอะไรมาเจริญถ้าความสงบไม่มีภายในจิตใจแล้วมันก็ร้อนเช่นเดียวกับคารวาสหรือยิ่งกว่าเขาซะอีกมันมีเศษอะไรเพียงผ้าเหลืองอยู่ตามตลาดอดอยากเมื่อไหร่จะเอารถไฟใส่ก็ได้บวชที่เฉยกิเลสไม่ได้บวช ด้วยไม่ได้ฝึกหัดอบรมไม่ได้ดัดแปลงแก้ไขถอดถอนกิเลสซึ่งเป็นตัวภัยอยู่ภายในจิตใจจะเอาอะไรมาร่มเย็นการบวชมาก็เป็นช่องเป็นโอกาสดีที่สุดแล้วที่จะได้ห้ามหันกับกิเลสซึ่งว่าถือว่าเป็นตัวพิษตัวภัยให้บรรลัยไปจากจิตใจด้วยความภาคเพียรเอาจริงเอาจังของแต่ละรายซึ่งเป็นนักบวชนักปฏิบัติด้วยกันนี่ความเจริญอยู่ที่นี่ต่างหากมาได้อยู่กับวัตถุนั่นวัตถุนี้เป็นยังวัดของพระวัดก็เป็นสถานที่ที่บำเพ็ญของพระวัตถุปัจจัยทายทานเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากศรัทธาญาติโยมของเขาเขาเป็นผู้เก็บผลประโยชน์จากศรัทธาของเขาต่างหากเราเอาผลประโยชน์อะไรจากสิ่งนั้นนอกจากเพียงอาศัยไปเพื่อเลี้ยงอัตภาพไปวันหนึ่งจุดใหญ่ก็เพื่อบำเพ็ญธรรมเอาความดีความดีความสงบร่มเย็นความประเสริฐเลิศเลอจากการประพฤติปฏิบัติของตนนี้ต่างหากตื่นอะไร
เกิดมาก็เกิดกับวัตถุท้องของแม่ก็เป็นวัตถุไม่ใช่หรือตัวของเราก็เป็นวัตถุตกทอดมาจากสถานที่ใดก็เป็นวัตถุทั้งนั้นในบ้านในเรือนตึกรามบ้านช่องหอประสาทราชมณฑลนั้นมีแต่วัตถุทั้งนั้นตื่นอะไรส่วนธรรมมันมีในใจนั่นสิที่มันกระเสือกกระสนกระวนกระวายอยู่เวลานี้โลกของเราเพราะไม่มีธรรมในใจหันหน้าสร้างสมกับกิเลสวันดั้งค่ำคืนยังลุ่งหลับตื่นลืมตาไม่จะหันหน้าซุกหัวให้กิเลสเผาเอาฟันเอาแหลกแตกกระจายแล้วยังจะบ่นหาความสุขที่ไหนกันอีกหวังความสุขที่ไหนกันอีกโดยที่จิตใจซึ่งเป็นสถานที่ที่เกิดแห่งความสุขไม่สนใจที่จะบำรุงรักษาให้มีความสงบร่มเย็นเท่าที่ควรและให้สงบร่มเย็นอย่างราบคาบด้วยการบุตรปฏิบัติธรรมแล้วเราจะหวังผลประโยชน์เอากับอะไรฟังให้จริงที่นักปฏิบัติมาฟังเล่นๆได้หรือธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ตุ๊กตาเครื่องเล่นของเด็กศาสดาไม่ใช่ศาสดาตุ๊กตาธรรมจึงไม่ใช่ธรรมตุ๊กตาพอที่จะมาเป็นเครื่องเล่นของนักบวชนักปฏิบัติเราถ้าไม่ใช่นักปฏิบัติเราเป็นตุ๊กตาเท่านั้นตุ๊กตากับตุ๊กตามันก็เข้ากันได้ดีอยู่ไปวันหนึ่งวันหนึ่งไม่ได้คิดอ่านไตรตรองอะไรมันเกิดผลประโยชน์อะไรเทอยู่ที่อาศัยกับมันกันดูไปตามร้านต่างๆนั่นเอาผ้ามาจากสวรรค์มีมารที่ไหนมากัดมากั้นผ้าอยู่ในวัดนี่เต็มไปไม่อดไม่อยากพุ่งเฟ้อเหิมดิ้นรนหาอะไรมันแซงไปอย่างนั้นสิเดินไปตามนั้นจนดูไม่ได้มันไม่ทันสมัยหาแต่ของดิบของดีตามกิเลสชอบนั่นแหละมาทำรู้ไหมว่ากิเลสเหยียบหัวใจวัตถุเหล่านั้นมันวิเศษยิ่งกว่าธรรมเหรอจึงต้องไปสนใจกับสิ่งเหล่านั้นมากยิ่งกว่าธรรมพระพุทธเจ้าท่านพาพุ่งเฟ้อเหอเหมือพาลืมเนื้อลืมตัวกับโลกามิตรทั้งหลายหรือเราถึงได้เป็นอย่างนั้นนักปฏิบัติผ้าเต็มอยู่ในวัดนี้ทำไมไม่เอาไปตัดไปทำนักกิเลสฉุดลากคอไปหาอะไรของอย่างนั้นมาทำมันยิ่งโก้ยิ่งหรูขึ้นไปทุกวันทุกวันเหยียบย่ำทำลายวัดวาอาวาสครูบาอาจารย์เข้าไปโดยลำดับทั้งเก่าทั้งใหม่เก่าเหยียบแบบหนึ่งทำลายแบบหนึ่งใหม่เหยียบแบบหนึ่งทำลายแบบหนึ่งมันมีแต่เรื่องทำลายหาความส่งเสริมมันแทบจะไม่มองเห็นแล้วนะเวลานี้ในวัดนี้แล้วหลั่งไหลเข้ามาเรื่อยๆมาหาประโยชน์อะไรแนะนำสั่งสอนทำไมไม่ฟังสั่งสอนนี่สั่งสอนเพื่อให้เลวทรามลงไปหรือสั่งสอนเพื่อชำระความเลวทรามต่างหากเพื่อของดีของดีจะได้เกิดขึ้นภายในจิตใจต่างหากแล้วทำไมจึงกลับไปเป็นอย่างนั้นขึ้นมายิ่งเกิดความสลดสังเวชนะอยู่ไปนานๆกับหมู่กับเพื่อนนี่ก็ทนที่อยู่กับหมู่เพื่อนนี่ไม่ใช่อยู่ด้วยความสมัครใจทนเอาเพราะความสงสารแต่แท้ที่จะสนองความสงสารด้วยการประพฤติปฏิบัติให้เห็นเป็นที่งามตางามใจมันกลับกลายเป็นเรื่องการเหยียบย่ำทำลายความสงสารนี่แล้วการมาสนองด้วยสิ่งเลวร้ายทั้งหลายเหล่านี้มันเลยเกิดความท้อถอยอ่อนใจที่จะแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนต่อไปนอกจากหนีไปอยู่คนเดียวเสียเท่านั้นสอนก็ไม่เป็นประโยชน์แล้วจะฝืนสอนไปทำไมมันไม่เป็นประโยชน์ยังจะฝืนทำอยู่ทำไมถ้าเป็นเหตุผลแล้วก็ไม่ควรฝืนนะทำอะไรเป็นประโยชน์ค่อยทำไม่เป็นประโยชน์ทำไปทำไมการแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนก็สอนมามากต่อมากเต็มเม็ดเต็มหน่วยจนไม่มีอะไรจะพูดแล้วนี่แหละแล้วทำไมผลมันจึงแทรกจึงแซงขึ้นมาแบบนี้ซึ่งเป็นเรื่องเสี้ยนเรื่องหนามของศาสนาธรรมและวงปฏิบัติด้วยซ้ำให้เห็นตำตาอยู่นี่เดินเข้าไปสิตามร้านนั้นไปหาผ้ามาจากไหนได้ผ้ามาจากไหนถึงได้หรูหรานั่งหนาขนาดนั้นถ้าเรานับถือครูถืออาจารย์แล้วทำไมไม่ปรึกษาปรบสักคำหนึ่งหรือถ้าปรึกษาปรบสักคำหนึ่งมันจะไม่เรียกว่าได้เหยียบย่ำทำลาย
ศาสนาและครูบาอาจารย์อย่างเต็มฝ่าเท้าอย่างนั้นเหรอและดูท่านทั้งหลายที่มานี้ก็ไม่ได้ตั้งใจมาอย่างนั้นมาด้วยเจตนาอย่างนี้แต่ทำไมกิริยาที่ทำมันจึงเป็นอย่างนั้นมันขัดกันอยู่ตลอดเวลามันกำลังจะเป็นบ้าวัตถุแล้วนะเวลานี้วัดนี้นะหรูหราโก้หัวใจมันเป็นฟืนเป็นไฟไม่ดูบ้างเหรอนี่สอนเพื่อหัวใจต่างหากนะไม่ได้สอนเพื่อจะสั่งสมเหล่านั้นเอานั้นมาอวดโลกนะโลกเขามีดีกว่านั้นก็มีมากแต่ไม่มีอะไรดียิ่งกว่าธรรมจึงต้องสอนลงในอัตถิธรรมประเสริฐก็มีแต่ชื่อไม่มีอะไรประเสริฐยิ่งกว่าธรรมจึงสอนลงตรงนี้เห็นอะไรเป็นของดีของดีเวลานี้มันแทรกมันแซงขึ้นทุกแง่ทุกมุมเราเลยอกจะแตกก็ยิ่งธาตุขันธ์สมมุติลงไปไม่ค่อยได้แนะนำอบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนอยู่ตามสภาพของธาตุของขันธ์มันก็ยิ่งทวีรุนแรงขึ้นในเรื่องฟืนเรื่องไฟเรื่องเสนียดจันไรทั้งหลายทางสมขึ้นทุกแห่งทุกหนทุกมุมวัดทุกรายเข้าไปแล้วเวลานี้ไปยังไงสอนมาเหล่านั้นไม่มีอะไรเป็นประโยชน์เลยยิ่งกว่ากิเลสตัวที่ฝังใจอยู่เวลานี้ให้แสดงฤทธิ์เต็มที่เต็มฐานของมันอย่างนั้นเหรอมันเหมือนว่าอัดอั้นตันใจเหมือนกับอยู่ด้วยถูกบังคับกดขี่แล้วอยากแสดงลวดลายอวดธรรมทั้งหลายด้วยอวดครูบาอาจารย์ทั้งหลายบ้างทำไม่เต็มไม่เต็มเหมือนก็บ้างนี่เข้าใจว่าไม่บ้างนี่มันเต็มภูมิความเร็วเอาที่ถ้าเป็นไปตามที่ความมุ่งหมายที่มามันจะตายเพราะความภาคเพียรบังคับกิเลสตัวมันอยากดีดอยากดิ้นก็เอาให้มันเห็นสิมันจะชักตรงตั้งเป็นก็ให้เห็นมันจะเป็นยังไงนักปฏิบัติการต่อสู้กิเลสจนถึงขนาดขั้นสลบก็ให้เห็นสิพระพุทธเจ้าก็ทรงเป็นมาแล้วเนี่ยสลบจะเป็นอะไรไปมองไปไหนมีแต่เรื่องกิเลสอวดกันฟังอะไรมีแต่เรื่องของกิเลสอวดกันออกทำงานถ้าเป็นสนามก็เหมือนสนามกีฬานี่ก็เต็มไปด้วยกิเลสออกลวดลายเต็มสนามทำต้องหมอบต้องหลบต้องซ่อนหากว่ามีอยู่บ้างก็หลบก็ซ่อนส่วนมากทำกระเจิงไม่มีเหลือมีแต่กิเลสเต็มสนามแล้วเล่นเต็มเพลงเต็มนวดเต็มลายเรายังเพลินอยู่หรือเรายังสบายอยู่หรือยังยิงในตัวอยู่หรือมันเป็นถึงขนาดนั้นเวลานี้ยังไม่ยอมรู้สึกตัวอยู่หรือสอนทั้งหมดทุกบททุกบาทก็สอนเพื่อให้รู้สึกตัวทำไมมันจึงเป็นเช่นนั้นนี่อยู่สบายที่ไม่สบายนี่ก็เพราะหมู่เพราะเพื่อนนั่นเองเราอยู่สบายไม่ใช่คุยอยู่ได้สบายสบายความเจ็บความทุกข์ความลำบากลำบนในเรื่องธาตุเรื่องขันเป็นสิ่งที่เคยมีเคยเป็นอยู่แล้วกับธาตุกับขันอันนี้เรียนธรรมะก็เรียนอยู่ในเรื่องธาตุเรื่องขันเรื่องสัจธรรมเรียนอยู่ที่นี่ทำไมจะไม่รู้ทำไมจะอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะเคยอยู่ด้วยกันมาแล้วมันทนไม่ไหวมันจะแตกก็แตกไปสิเนี่ยมันยากอะไรแล้วอยู่ก็อยู่ไปจะแตกก็แตกไปดินน้ำลมไฟเป็นเรื่องของดินน้ำลมไฟถ้าเราฉลาดความฉลาดก็เป็นเรื่องของเราไม่ได้ติดได้จมให้สิ่งเหล่านี้ได้เหยียบย่ำทำลายจิตใจให้ลำบากลำบนถ้าฉลาดตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วเรียนสัจธรรมก็เรียนอยู่ที่นี่รู้กันอยู่ที่นี่แล้วกระทบกันเพื่อกระเทือนกันที่ไหนเมื่อต่างอันต่างจริงต่างอันต่างรู้กันแล้วส่วนมากพิจารณาเป็นฝ่ายโง่ให้สิ่งเหล่านั้นเหยียบย่ำทำลายทับถมโจมตีจนแหลกไม่ตายก็ต้องดิ้นรนกระวนกระวายอย่างนั้นเพราะจิตไม่เคยตายและไม่มีอะไรดิบดีเลยมีแต่กิเลสออกหน้าออกตาลวดลายอยู่ทั้งวันทั้งคืนดูเดินนั่งนอนเลยเป็นวัดสั่งสมกิเลสไปเสียหมดฐานเณรทั้งหมดก็กลายเป็นคลังกิเลสไปหมดไม่มีคลังแห่งธรรมแล้วทำไงยังสนุกยังเพลินอยู่เหรอเวลานี้
ู้ที่ดีก็เลยเป็นความหนักใจความลำคาญอยู่ไม่สะดวกสบายผู้ไม่เป็นท่าก็ยิ่งสนุกแสดงลวดลายทำลายหมู่เพื่อนนอกจากทำลายตัวแล้วกีดให้ขวางกันอยู่ตลอดทุกแห่งทุกผลไปยังไงเป็นมงคลแล้วเหรอนี่อกจะแตกแล้วนะกับมงคลเหล่านั้นนะปกติแม้ไม่ได้แนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนความเป็นห่วงเป็นใยหมู่เพื่อนก็เต็มหัวใจไม่เคยลดน้อยลงบ้างเลยตามองไปไหนก็มองเพื่อหมู่เพื่อนฟังอะไรก็ฟังเพื่อหมู่เพื่อนความบกพร่องสมบูรณ์ตรงไหนต่อตรงไหนฟังอย่างนั้นดูอย่างนั้นดูหมู่ดูเพื่อนไม่ได้ดูเพื่อความยกโทษยกกรแบบโลกโลกเขาดูก็ดูเพื่ออัดเพื่อทำดูเพื่อการแก้ไขตอดถอนส่งเสริมในสิ่งที่ควรส่งเสริมให้แก้ไขตอดถอนสิ่งที่ไม่เป็นมงคลทั้งหลายออกจากตัวเองเรื่องเป็นความลำบากอยู่ไม่น้อยที่เกี่ยวกับหมู่กับเพื่อนต้องสังเกตอยู่ตลอดเวลาเดินไปไหนตาก็ต้องดูหูต้องฟังจิตใจต้องคิดเสมอไม่ได้คิดเพื่อตัวเองส่วนมากคิดเพื่อหมู่เพื่อนทั้งนั้นหนักหรือไม่หนักแล้วยังจะมาว่าดูด่าว่ากล่าวอยู่เหรอการแนะนำสั่งสอนของมันหมดทุกสิ่งทุกอย่างวิธีการประพฤติปฏิบัติก็ได้แสดงให้ฟังโดยลำดับลำดาไม่มีปิดบังลี้ลับความทุกข์ความยากความลำบากทั้งหลายไม่มีอะไรเกินกิเลสหนาเนี่ยบอกแล้วกิเลสนี่ฉลาดแหลมคมมากจึงได้ครองไตรภพนี้เนี่ยก็บอกแล้ววิชาธรรมถ้าไม่เข้มแข็งไม่อาการจริงๆแล้วจะไม่ทันกิเลสบอกหมดเพราะอันนี้มันคล่องตัวของมันแล้วถ้าเป็นนักมวยก็แชมเปี้ยนรวดเร็วทุกกิริยาที่เคลื่อนไหวถ้าไม่ได้ฝึกหัดทำให้เข้าเป็นคู่แข่งกันไปโดยลำดับลำดาแล้วจะไม่เห็นเพลงของกิเลสจะถูกต่อยเอาต่อยเอาต่อยเอาอยู่ตลอดไปแล้วความทุกข์ความทรมานเพราะถูกกระทบกระเทือนถูกต่อยจากกิเลสอยู่เรื่อยไปหาวันเวลาที่จะหลุดพ้นไปไม่ได้เลยนั่นความไม่มีความเพียรความไม่มีศรัทธาความไม่มีสติความไม่มีสมาธิความไม่มีปัญญาทางด้านธรรมะเป็นผลร้ายต่อเราอย่างนั้นแหละเพราะธรรมเหล่านี้ทั้งหมดนี้กลายเป็นเครื่องมือของกิเลสกลับมาห้ามหันเราแล้วเราจะหวังความสุขความเจริญจากอะไรเคยกล่าวไม่รู้กี่ครั้งกี่หนพูดไม่รู้กี่ครั้งกี่หนก็เพื่อให้เป็นคติให้เป็นที่มั่นใจให้เป็นผู้หนักแน่นไม่อ่อนแอท้อถอยนั่นเองอีกพูดถึงเรื่องว่าการต่อสู้การทำงานงานอะไรก็ตามไม่ได้หนักเหมือนงานต่อสู้กับกิเลสแก้ไขถอดถอนกิเลสนี่ได้บอกอยู่เสมอมาสติปัญญามีเท่าไรได้ทุ่มกันลงเต็มสติกำลังความสามารถไม่งั้นไม่ทันกลมายาของมันยิ่งขั้นเริ่มแรกออกประพฤติปฏิบัติด้วยแล้วล้มลุกคลุกคลานจนกระทั่งท้อเกิดความท้อถอยน้อยใจตัวเองซึ่งก็เป็นเรื่องของกิเลสอีกเหมือนกันเพราะจิตเอาให้อยู่มันไม่อยู่มันดีดมันดิ้นอยู่ต่อหน้าต่อตาเห็นนั่นมันไปต่อหน้าต่อตาชุดลากเราไปด้วยต่อหน้าต่อตาก็ได้พูดให้ฟังแต่ยังไงก็ไม่พ้นความอุตสาห์พยายามความเข้มแข็งกิเลสมันมีกำลังมากต้องใช้ความเข้มแข็งและอุบายวิธีที่จะตัดทอนมันลงด้วยวิธีใดเช่นอย่างการอดอาหารนี่ก็เหมือนกันก็เพราะกำลังของธาตุมันมีมากขึ้นโดยลำดับมันก็ช่วยส่งเสริมทางด้านจิตใจซึ่งเป็นตัวกิเลสตัณหาอยู่เต็มตัวแล้วนั้นให้มีกำลังมากขึ้นจึงต้องได้ตัดทอนดังนี้ลงเรามันเป็นคนหยาบได้ใช้ความฝึกทรมานตนจนสุดความสามารถทุกแง่ทุกมุมตามกำลังของตนนั่นแหละใครจะไม่หิวไม่ได้กินข้าวธาตุมันต้องการ
มันต้องหิวต้องโหยต้องอยากแต่ถ้ากินเข้าไปมากๆแล้วกิเลสมีกี่กองพลมันก็ยิ่งส่งเสริมกันขึ้นอย่างรวดเร็วนั่งสมาธิภาวนาทั้งที่รู้อยู่ใจมันคึกมันขนองมันก็ฉุดลากเราไปต่อหน้าต่อตาเอามันกลับมาไม่ได้นั่นเวลาอดนอนหรือผ่อนอาหารลงไปให้มีกำลังน้อยเครื่องมือของกิเลสมันก็นับว่าลดกำลังลงไปลดกำลังลงไปเห็นได้ชัดสติก็คอยตามกันทันพอนั่งกันไม่ได้สงบชั่วระยะเวลานี่ก็เห็นผลเมื่อเป็นเช่นเมื่อได้เห็นผลเช่นนั้นถึงจะยากลำบากขนาดไหนก็ต้องได้ตะเกียกตะกายทั้งที่อยากทั้งที่หิวโหยจนตัวสั่นเอาก็เอาอันนี้เราเคยกินมาแล้วหิวก็เคยหิวมาแล้วทำนั้นเรายังไม่เคยได้แล้วผู้ประเสริฐผู้เลิศโลกเสียด้วยเป็นผู้ประกาศว่าธรรมนี้ประเสริฐเราจะพยายามเอาธรรมให้ได้ก็ต้องตะเกียกตะกายหิวโหยขนาดไหนทุกข์ลำบากเพราะความหิวความโหยความอ่อนเพลียขนาดไหนก็ต้องได้ทำเพราะมันลำบากในขั้นเริ่มแรกจนกระทั่งได้รับความสงบร่มเย็นเพราะอุบายวิธีการต่างๆซึ่งทำไม่ลดละท้อถอยผลก็ปรากฏขึ้นมานี่ก็ได้เล่าให้ฟังหมดแล้วเมื่อได้ผลอย่างไรทุกข์ยากลำบากก็ให้ทราบว่านี่นิสัยของเรากิเลสของเรามันนิยมเช่นนี้ธรรมของเรานิยมเช่นนี้ได้ผลด้วยวิธีการนี้ยากลำบากขนาดไหนก็ต้องทำจะไปหนีไปเลี่ยงไปทำอย่างอื่นตามความชอบใจมันไม่ได้เกิดผลอะไรสิ่งที่มันเกิดผลมีอยู่ยากลำบากก็ต้องทำเนี่ยนี่แหละการฝึกทรมานจิตมันยากอย่างนั้นประสาทก็เร็วทั้งตาทั้งหูทั้งหมู่มันรวดเร็วจิตใจซึ่งเป็นตัวกิเลสแสดงอยู่ภายในก็รวดเร็วเพราะอันนั้นแหละพาให้ตาหูมันรวดเร็วเพราะกิเลสตัวนั้นน่ะตัวมันคึกมันขนองมันรวดเร็วอยู่ภายในตัวของมันเองไม่ได้สัมผัสอะไรมันก็แสดงความคึกความขนองอยู่ภายในตัวเหมือนกับว่ามันโดดมันเต้นอยู่บนเวทีบนหัวใจเรานั่นมันไม่ได้ออกถูกบังคับไว้มันก็กระทืบเวทีนั่นกระทืบโรงนั่นจนจะบันไหลคือกระทืบหัวใจเราถึงขนาดนั้นเวลามันคึกมันขนองจิตมันเป็นด้วยกันนั่นแหละแต่ก็ไม่พ้นอุบายวิธีการต่างๆที่ฝึกปรามาจนกระทั่งมันสงบได้และสงบได้อย่างราบคาบเพราะการฝึกการปรามาทุกก็ยอมถ้าขันยิ่งตอนยังหนุ่มยังน้อยด้วยแล้วมันมีกำลังมากอะไรขันอะไรลงไปคอยตั้งแต่จะมีกำลังคอยที่จะเสริมกิเลสนี่สิยังต้องได้ฝึกได้ทรมานเจ้าของหิวโหยขนาดไหนก็ต้องได้อดได้ทนเพื่อรสของธรรมยิ่งกว่ารสของลิ้นของปากของท้องของอาหารการกินเป็นไหนไหนก็ต้องได้ฝืนได้ทำนี่ด้วยเหตุนั้นปฏิปทาของเราจึงมักเป็นความลำบากเรื่อยมาด้วยการอดทั้งที่อยากหิวๆอยู่นั่นแหละก็ต้องได้ทำทนเอาเพราะเห็นผลภายในจิตใจจนท้องเสียเราก็ไม่ได้เสียดายท้องยิ่งกว่าทำเสียก็เสียไปสิเขาไม่ได้ฝึกทรมานอย่างเราเขาก็มีท้องเสียเหมือนกันวิเศษวิโสอะไรกับท้องดีท้องเสียนั้นทำต่างหากเป็นของวิเศษเนี่ยก็ไม่เสียดายที่เคยทำลงไปแล้วน่าเสียดายไม่อยากจะทำอีกหรือน่าขยักขยั่งไม่ได้เป็นอันนี้เป็นความลำบากทั้งนั้นจนกระทั่งจิตมันสงบได้แล้วก็ขนาบใหญ่เลยเดียวเพราะความทุกข์ความลำบากเพราะด้วยความคึกขนองของกิเลสนี้มันได้เห็นประจักษ์มันเข็ดมันหนาบแต่หาทางออกไม่ได้หาทางหลบหลีกปลีกตัวไม่ได้เพราะกำลังไม่พอมันเมื่อกำลังพอขนาดไหนก็ฟัดกันขนาดนั้นลงไปจนกระทั่งเห็นได้ชัดชัดสงบไม่ดิ้นไม่ดีดอยู่สบายเย็นนี่เพียงขั้นสมาธิเท่านั้นก็สบายแล้วรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสที่มันเคยพัวพันอ่อ
เอาเป็นฟืนเป็นไฟมาเผาลนตัวเองอยู่ตลอดเวลามันก็สงบไปเพราะความอิ่มภายในจิตใจจิตใจอิ่มความสงบอิ่มธรรมในขั้นความสงบมันก็ไม่หิวโหยไม่กระโดดโลดเต้นไปถึงรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆซึ่งอยู่ภายนอกเอามาเป็นอารมณ์เผาตัวเองอาศัยธรรมเป็นอารมณ์เย็นอันนั้นก็พิจารณาทางด้านปัญญาคลี่คลานออกกิเลสมันหมอบเฉยเรื่องของความสงบเรื่องสมาธิกิเลสหมอบเท่านั้นไม่ได้ตายไม่ได้ทิพย์หายไปนั่นเป็นเรื่องของปัญญาพิจารณาคลี่คลายมันเห็นในสกุลกายดังท่านสอนไว้ในเวลาบวชเริ่มต้นบวชใครก็ต้องได้เรียนหลักธรรมกรรมฐาน5มีเกศาลมานะขันตาตะจูเป็นต้นในอาการ32ซึ่งเต็มในร่างกายของเรานี่เป็นของเล็กน้อยแล้วหรือนี่แหละเครื่องมือปราบกิเลสตัวรักสวยรักงามตัวยึดมั่นถือมั่นตัวราคะตัณหาออกจากเกศาลมานะขันตาตะจูเองว่าสวยว่างามปั้นขึ้นมามันสวยงามที่ตรงไหนผมเพียงมันหลุดตกลงไปภาชนะมันก็เป็นสิ่งที่ขยะขยงไปแล้วทั้งที่อยู่บนศีรษะนี้ประคับประคองกันแทบเป็นแทบตายว่าสวยว่างามพอตกลงไปคลุกเคล้ากับอาหารแล้วไปยังไงจิตใจเรามันเป็นกลมายาขนาดไหนเรื่องกิเลสนั่นน่ะมันอยู่บนหัวนี่ว่าสวยว่างามน่ารักใคร่ชอบใจยิ่งกว่าเทวดาเราจึงต้องเอากรรมฐานนี้เข้าไปขี้คลายดูเกศาลมานะขาตันตาตะโจดูให้มันเห็นตามความจริงอย่าดูไปตามความปลอมของกิเลสมันสวยที่ไหนมันไม่มีมันปลอมมันหลอกเอาต่างหากมีแต่ความจริงปฏิกูลโสโครกเต็มไปหมดยิ่งเข้าไปข้างในหมดสกุลกาลนี้มันก็คือป่าช้าผีดิบนั่นเองป่าช้าผีดิบมันสวยไหมป่าช้าผีตายมันสวยไหมอันนี้ก็เหมือนกันดูเข้าไปนี่เรียกว่าปัญญาบางคาบมันมาดูอย่างนี้ก็บางครั้งมันทำงานสติปัญญาคิดอย่างอื่นคิดมาพอแล้วไม่ได้คิดทำงานอย่างนี้ที่นี่จะให้คิดทำงานทางด้านธรรมะเรียกว่ากรรมฐานกรรมฐานที่ตั้งแห่งงานชิ้นเอกแล้วนี่พิจารณาให้เห็นชัดแจ้งตามเป็นจริงดูจะมันดูพลิกข้างนอกข้างในดูเห็นชัดเจนแต่ละอย่างละอย่างจะเอาอย่างไหนก็ตามแล้วแต่ความถนัดมันหักกระจายไปหมดทั่วสารพางร่างกายเพราะมันเป็นเหมือนกันอย่างเดียวกันกิเลสมันก็เหมาว่าสวยงามอย่างเดียวกันหมดมันจะเหม็นคลุ้งตลกเมฆมันก็บอกว่าสวยว่างามแล้วก็เชื่อมันเพราะเราโง่ทำไมเอาปัญญาทำเข้าไปสอดแทรกเข้าไปแล้วจะไม่เห็นความโง่ของตัวเองแล้วจะไม่เห็นกลมายาของกิเลสก็จะให้มันหลอกเรื่อยไปอย่างนั้นแหละจึงต้องเอากรรมฐาน5นี่อาวุธที่ทันสมัยเอามาพิจารณาแยกแยะเข้าไปท่านบอกเพียงตะโจถึงหนังมันก็ครอบหมดแล้วในสกุลกายของคนของสัตว์พิจารณาเข้าไปข้างในเท่าไหร่ก็ยิ่งเต็มไปสิ่งที่น่าอิจฉาใจน่าสะอิดสะเอียนน่าขยะขยงนั่นตายเพียง24ชั่วโมงมันดูกันได้เหรอพิจารณาซิเอา48ชั่วโมงเข้าไปอีกเที่ยวเข้าไปซิเป็นยังไง36ชั่วโมงหรือร้อยชั่วโมงเข้าไปเป็นยังไงดูได้ไหมนั่นจากนั้นมันก็ระเบิดออกมาแล้วเป็นยังไงแตกบ้านแตกเมืองนู่นนั่นเหลือของสวยของงามจนถึงขนาดแตกบ้านแตกเมืองยังไม่รู้ว่ามันปฏิกูลมันน่าขยะแขยงขนาดไหนยังมาหลับหูหลับตาว่ามันสวยมันงามได้อยู่เหรอเอาที่ปัญญาอย่างลงไปซิพระพุทธเจ้าสอนอย่างเป็นความจริงล้วนๆ 100% กิเลสมันปลอม 100% มันหลอก 100% มันเสกสรรตัณยา 100% อันนี้เป็นความจริง 100% เอาเข้าไปแก้กันสิมันเห็นชัดเจนเมื่อเห็นชัดเจนแล้วมันจะเคยรักมาตั้งกับกี่กับกี่กันก็ตามมันจะถอนพรวดออกหมดเลยความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านี้ก็ดินถ้าจะแยกเป็นดินเป็นธาตุเป็นธาตุก็ดีก็ดินเหยียบอยู่นี้ก็ดินมันสวยที่ตรงไหนน้ำมันสวยงามที่ตรงไหนลมมันสวยงามที่ตรงไหนไฟมันสวยงามที่ตรงไหนถึงเลยไปแบกไปหามไปรักไปชอบมันเอานักหนาดินน้ำลมไฟอยู่ที่ไหนมันก็มีแต่ดินน้ำลมไฟตื่นหาอะไรนิเรศหลอกว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นหญิงเป็นชายว่าสวยว่างาม
ก็ดินน้ำลมไฟนี่เองเราไปไหนก็ดินน้ำลมไฟตื่นไปไหนนั่นเอาทำอย่างเข้าไปเห็นเห็นชัดตามเป็นจริงแล้วมันเกิดความสลดสังเวชน้ำตาล่วงโอ้โหโอ้โหสลดสังเวชทนายจิตยิ่งเบาเบาหวิวหวิวหวิวเพราะมันถอนอุปทานออกมาเรื่อยๆความยึดมั่นถือมั่นเข้าใจชัดตัวตรงไหนก็ถอนตัวออกมาถอนตัวมาจนกระทั่งรู้ชัดตามเป็นจริงเต็มส่วนแล้วถอนเต็มที่ไม่ว่าเวทนาทางกายเวทนาทางจิตมันก็ลุกลามเข้าไปละสติปัญญาถ้าลงได้ถึงขั้นนี้แล้วจะไม่ถอยความเพียรไม่ต้องบอกมาเองเราจะเห็นได้ชัดเจนว่าความขี้เกียจคือตัวกิเลสแท้ๆนะเมื่อถึงขั้นที่มันขยันมันเพียรในด้านอัตธรรมเพื่อแก้เพื่อต่อถอนเพื่อปราบปรามกิเลสมีมากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นโทษแห่งความขี้เกียจขี้ค้านว่าเป็นตัวกิเลสล้วนๆนั่นมันเห็นกันอย่างนั้นเวทนาก็ฟังสิความสุขความทุกข์เฉยๆมันเกิดขึ้นได้ทั้งทางกายและทางใจเกิดมาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งบัดนี้จะพิจารณาเห็นตามความจริงมันจะทำไมจะพิจารณาไม่ได้ทำเป็นของจริงมีอยู่พิจารณาเพื่อความจริงให้รู้ได้เห็นได้อยู่นี่ถ้าไม่ถ้าจะนำมาพิจารณาให้เห็นตามความจริงจะพ้นความจริงไปได้อย่างไรสัญญากับเงาของจิตมีอะไรเรากับเงาเราไม่เห็นตื่นเงาเจ้าของแล้วทำไมไปตื่นเงาของจิตปรุงแยบขึ้นมาก็ปรุงแล้วก็ดับปรุงแล้วก็ดับตื่นกันอยู่งั้นน่ะตื่นความปรุงเจ้าของตื่นภาพของจิตที่เกิดขึ้นจากเจ้าของหลอกเจ้าของตื่นเจ้าของโดยอาศัยอันนั้นมาพาดมาพิงว่ารูปนั้นเสียงนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้เอาอยู่ข้างนอกมันหายไปถึงโลกธาตุไหนแล้วแล้วปรุงขึ้นมาจากจิตมันก็เป็นภาพของจิตนั่นหมายเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามาสู่จิตภาพปรุงขึ้นมาหลอกตัวเองอยู่งั้นมันตื่นเงาพิจารณาให้เห็นชัดเจนเมื่อมันเห็นชัดว่ามันเป็นเงาของจิตเกิดขึ้นมาจากจิตปรากฏขึ้นเป็นภาพกับภาพออกมาจากจิตรู้ชัดตามจริงมันก็ดับลงไปที่จิตมันก็มีเท่านั้นวิญญาณความรับทราบแยบแยบแยบแยบก็ดังที่พูดเคยพูดมาแล้วกี่ครั้งกี่หนกี่ร้อยกี่พันครั้งแล้วนี่ความจริงมันเป็นอย่างนั้นอย่าฝืนความจริงพิจารณาให้เห็นตามความจริงจะรู้ความจริงเห็นความจริงจะปล่อยสิ่งจอมปลอมทั้งหลายโดยไม่ต้องสงสัยนี่แหละการแก้กิเลสแก้ด้วยปัญญาสมาธิเป็นเพียงว่าตะล่อมกิเลสเข้ามาให้สู่ความสงบถ้ากิเลสไม่เพ่นพ่านจิตก็สงบกิเลสเพ่นพ่านหาความสงบไม่ได้จึงต้องอาศัยสมาธิจากนั้นก็คลี่คลายทางด้านปัญญาจึงต้องเห็นชัดเจนแจ่มแจ้งรอบไปหมดรูปก็รอบเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็รอบหาเวทนาทางจิตซึ่งเป็นของละเอียดมันก็จะรอบของมันมันไม่หนีไปไหนล่ะเชื้ออยู่ตรงไหนไฟตปธรรมมันจะเผาเข้าไปเผาเข้าไปเมื่อมันรู้รอบขอบคิดในอาการทั้งห้าแล้วมันก็รู้ว่าอาการนั่นที่นี่นี่ไม่ใช่ตัวจริงมันอาการต่างหากเรามาตื่นเงามาตื่นอาการเราหลงเนี่ยมันก็รู้หรอปัญญามีมันต้องรู้อย่างเช้าไปแล้วมันก็ปล่อยมันก็เหลือตั้งแต่จิตกับอวิชชาที่พัวพันมันไม่พ้นอีกนี่ก็ดีฟาดกันลงในตรงนั้นตัวพบตัวชาติให้เกิดแก่เจ็บตายมันอยู่ฝังอยู่ที่จิตท่านให้ชื่อกิเลสประเภทนี้ว่าอวิชชาปัจจยาสังขารอวิชชานั่นแหละมันเป็นปัจจัยเป็นเครื่องหนุนให้เกิดในพบน้อยพบใหญ่เกิดโดยอยู่ไม่หยุดไม่ถอยวิบากพาให้ดีให้ชั่วให้สุขให้ทุกข์นะมันออกจากอันนี้ยินาฟาดฟันลงไปตรงนั้นจนกระทั่งอวิชชาที่ว่าเป็นเชื้ออันฝังลึกอยู่ภายในจิตใจก็แตกกระจายไปจากใจแล้วไหนที่นี่มันปลอมที่ไหนจิตนี่กิเลสพาปลอมต่างหากนี่นะจิตทุกข์ที่ไหนที่นี่ก็กิเลสพาทำให้ทุกข์ต่างหากนี่นะจิตที่มีธรรมเป็นธรรมทั้งดวงจิตเป็นธรรมธรรมเป็นจิตแล้วมีทุกข์ที่ไหนมียากลำบากที่ตรงไหนกิเลสต่างหากพาให้ยากกิเลสต่างหากพาให้เขียดขี้คร้านกิเลสต่างหากพายตำหนิติเตียนตนว่าบุญน้อยวาสนาน้อยแต่เวลาจะนอนจมทั้งวันทั้งคืนกิเลสมันไม่ได้บอกวันนั้นวาสนาน้อยหรือมากเพราะมันเป็นเรื่องของกิเลสเป็นผลและได้ของกิเลสมันไม่บอกแต่พระกันทราบได้เลยนี่นะคนมายามกิเลสมันหลอกขนาดนั้นเพราะฉะนั้นความทุกข์ความยากความลำบากทั้งหมดในการประกอบความเพียรจึงเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดแล้วต่อสู้กิเลสก็ต้องทุกข์ต้องยากเราไม่ได้ต่อสู้กับธรรมธรรมจะยากอะไรเมื่อต่อสู้กิเลสกิเลสหายซากกันหมดแล้วไม่มีอะไรยากขึ้น ดูแสนสบายอ้าวทำเรื่อง

ได้เต็มปากไม่มีอะไรมากีดมาขวางมากั้นมากลางจิตใจมันเบิ้งมันว้างไปหมดนี่เลยบรรลัยไปเสียอย่างเดียวเท่านั้นเมืองว่างไปหมดไม่มีอะไรขวางกิเลสเท่านั้นเป็นตัวกีดตัวขวางเป็นตัวเสนียดจันไหลถึงฟัดลงให้มันแหลกใช่นักปฏิบัติกลัวเป็นกลัวตายอะไรเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดการกลัวเป็นกลัวตายการอยากรู้เห็นความจริงนั่นเป็นธรรมเอาให้สิให้มันเห็นความจริงสิ มันจะพ้นไปไหนศาสดาองค์เอกสอนลงเป็นสวดคารธรรมแท้ๆตอมไปที่ไหนกิเลสมันตอมวันยังค่ำอยู่ในหัวใจทำไมไม่รู้ว่ามันตอมพอจะหยิบธรรมขึ้นมาเพื่อปฏิบัติโลกคู่สยามให้กิเลสมันตัดมือหลุดไปหมดเครื่องมือศาสตราอาวุธอะไรที่จะต่อสู้กิเลสหลุดมือไปหมดเหลือแต่ตัวให้กิเลสเหยียบย่ำทำลายอยู่มันเป็นประโยชน์อะไรเราเป็นนักปฏิบัติควรที่จะได้ครองมรรคผลนิพพานด้วยการปฏิบัตินี้แท้ๆทำไมจะให้กิเลสมันเหยียบหัวอยู่ตลอดเวลามันสมควรนั่นเหรอนักปฏิบัติคิดบ้างสิคิดเจ้าของสิออกไปเหนื่อยเปลี่ยนตอนนี้

พระทั้งพุทธการท่านอยู่กันเป็นจำนวนมากก็มีมี13-10องค์ในที่บางแห่งตามตำราท่านบอกว่าอย่างนั้นเวลากลางวันนี่เหมือนไม่มีพระในวัดประชาชนเข้ามาไม่เห็นพระเขาเข้าใจว่าพระทะเลาะกันพอหายเงียบประการที่สองเห็นพระท่านเคร่งครึมไม่พูดไม่คุยไม่หยอกไม่เล่นกันเขาเข้าใจว่าพระท่านทะเลาะกันเพราะเขาไม่ทราบเรื่องการดำเนินของพระนั้นต้องการจะพบท่านก็อะไรสามารถไปเคาะระฆังอะไรนี่ได้ยินท่านก็มาแต่การอยู่กันเป็นจำนวนมากภาระหน้าที่ที่เกี่ยวโยงถึงกันก็ต้องมากไม่ว่าจิตใดมันเกี่ยวโยงถึงกันขอวัดปฏิบัติเป็นปัดกวาดเช็ดถูทำความสะอาดรักผ้าย้อมผ้าขนน้ำขึ้นจะตุ่มกระหายเหล่านี้เป็นจิตส่วนรวมและมากกว่าส่วนบุคคลการทำต้องได้ช่วยกันทำต่างคนต่างถือว่าเป็นหน้าที่เป็นความจำเป็นของตนที่จะต้องทำด้วยกันสมกับเรามุ่งมาเพื่อคุณงามความดีเพื่ออัดเพื่อทำทุกแง่ทุกมุมสิ่งใดที่เป็นธรรมชอบธรรมแล้วต้องได้ทำสิ่งนั้นความขี้เกียจเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดการอยู่นี้เราไม่ได้อยู่แบบแขกมาเยี่ยมบ้านเยี่ยมเรือนเราอยู่แบบพระอยู่ที่ไหนทำดีที่นั่นไม่ถือว่านั่นเป็นวัดของท่านนี่เป็นวัดของเรานั่นเป็นกิจงานการของท่านนั่นเป็นข้อวัดของท่านนี่เป็นจิตของเราเป็นข้อวัดของเราไม่ใช่อย่างนั้นต้องเลยต่างคนต่างช่วยกันทำเพื่อความพร้อมเพียงเป็นสำคัญให้กิจการก็เรียบร้อยไปโดยไม่ได้รับข้อหนักใจจากผู้หนึ่งผู้ใดเพราะความขี้เกียจที่ข้านความหนีเกียรติตัวความอรัตเอาเปรียบอันเป็นเรื่องของกิเลสเท่าทำลายจิตใจหมู่เพื่อนอย่างนี้ไม่ให้มีหรือไม่มีผู้ตั้งใจปฏิบัติธรรมรีบกำจัดเราจะเห็นได้มาเรื่องของกิเลสมีความละเอียดละออบอย่างไรนั้นเห็นได้ในสิ่งเหล่านี้มันแทรกมันแซงเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องดีงามมันทั้งที่เป็นเรื่องของกิเลสมันใช่เรื่องของธรรมมันแทรกแซง

อยู่ในหัวใจของพระของเนรเหล่านี้ผู้ปฏิบัติไม่สังเกตสิ่งเหล่านี้ไม่กำจัดสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นของหยาบหยาบกว่าที่เหลือประเภทอื่นแล้วเราจะแก้ที่เหลือประเภทที่ละเอียดยิ่งกว่านี้ได้อย่างไรนี่เป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติจะต้องคิดตลอดตัวถึงเพราะเป็นสิ่งหยาบหยาบการประกอบความภาคเพียรถือเป็นกฎเป็นเกณฑ์เป็นจิตจำเป็นสำคัญอย่างยิ่งภายในชีวิตลมหายใจของเราที่ครองตัวอยู่ด้วยเพศแห่งความเป็นนักบวชและมีความมุ่งมั่นต่อแดนแห่งความพ้นทุกข์จึงต้องถือธรรมเป็นศาสตราอาวุธอยู่เสมอไม่ปล่อยวางอันนี้ว่าธรรมอาวุธอาวุธคือธรรมเครื่องปราบประหารที่สังสมในเนื้อในกายในจิตในใจในกิริยาอาการทุกส่วนของตัวเรามีตั้งแต่เรื่องของกิเลสทั้งมวลหาอะไรแทรกลงไม่ได้ทุกแต่ตัวกิเลสแต่เราไม่ทราบว่ามันเป็นกิเลสเพราะมันฝังจมอย่างลึกบางกิเลสไม่ใช่เป็นของโง่เป็นของฉลาดเกินกว่าสติปัญญาของเราจะหยั่งถึงมันได้เลยนะด้วยเหตุนี้จึงต้องได้อบรมสั่งสอนกันอย่างเป็นเนื้อเป็นหนังจริงๆไม่อย่างนั้นก็ไม่ทันกับการแก้การถอดถอนกิเลสประเภทต่างๆนับแต่ส่วนหยาบๆเข้าไปถึงส่วนละเอียดอยู่ภายในผู้ปฏิบัติเท่านั้นที่จะทราบเรื่องเหล่านี้ได้ดีคือระหว่างกิเลสกับธรรมซึ่งมีอยู่ในตัวของเหล่านี้หากไม่เคยกำจัดไม่เคยต่อสู้กันไม่เคยชำระสะสางมาก่อนแล้วจะไม่ทราบว่ากิริยาหรืออาการใดที่แสดงออกทางจิตใจและกายวาจาความเคลื่อนไหวต่างๆว่าเป็นกิริยาอาการของกิเลสหรือเป็นกิริยาอาการของธรรมไม่มีทางทราบได้เลยเพราะมันมีแต่ธรรมชาติอันเดียวทั้งนั้นเป็นเจ้าของของหัวใจเป็นเจ้าของของมารยาทของเนื้อของหนังทุกสัตว์ทุกส่วนมันครอบครองอยู่หมดจึงไม่อาจสามารถที่จะทราบได้ว่ามันเป็นกิเลสเพราะมันกับเรามันเข้ากลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วมันจะทำอะไรก็กลัวกระเทือนเราซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสแท้ถ้าเป็นสิ่งดีงามแล้วมันจะทำการจีบขวางให้เกิดความทอดแท้อ่อนแอให้เกิดความทอดถอยอืดอาดเหนื่อยนานพอจะประกอบความภาคเพียรเหมือนจะถูกหามเข้าไปฆ่านั่นเวลาที่เหล็กมันมีกำลังมันเป็นอย่างนี้แต่เราไม่ทราบตอนนั้นเราไม่ทราบมันเป็นที่เหล็กเวลานั่งภาวนาสมาธิภาวนาความพยายามด้วยความตั้งใจเดิมนั้นตั้งใจพยายามว่าจะให้จิตมีความสงบเย็นใจดังที่ครูบาอาจารย์หรือธรรมสอนไว้แต่เวลานั่งลงไปแล้วก็มีแต่กิเลสไปทำหน้าที่แทนภายในความเพียรนั้นเสียขับไล่สติซึ่งเคยควบคุมงานในทางด้านอัตธรรมตะเลิดเปิดเปิงไปไหนก็ไม่รู้มีแต่กิเลสเข้าทำงานป่วนปั่นจิตใจให้คิดโน้นคิดนี้ยุ่งเหยิงวุ่นวายไปหมดไม่หมดไม่มีกิริยาอย่างความเพียรของผู้ปฏิบัติธรรมปรากฏอยู่ในจิตดวงนั้นเลยมีแต่กิเลสทำหน้าที่โดยถ่ายเดียวเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญตอนนั้นเราไม่รู้ทีนี้เมื่อพอกิเลสปล่อยวางมันกินซะอิ่มแล้วพอปล่อยวางก็แล้วสติก็ระลึกได้ว่าตนนั่งภาวนาแล้วก็มาทวงผลด้วยเวลาเวลาว่านั่งนานเท่านั้นนั่งนานเท่านี้เดินจงกรมนานเท่านั้นเท่านี้เท่านั้นนาทีเท่านั้นชั่วโมงมาเห็นได้ผลได้ประโยชน์อะไรนั่นการมาทวงเช่นนี้ก็เพื่อจะแหวกแนวอีกมันเป็นอุบายวิธีการของกิเลสทั้งนั้นเนี่ยจะไปแง่ไหนที่นี่มันถึงจะดี
ภาวนาเพื่อความดีมันก็ไม่ได้ดีเพราะกิเลสไปทำหน้าที่ของมันด้วยความเป็นข้าศึกต่อความเพียรของเราเสียต่อธรรมเสียแล้วจะออกทางไหนดีอย่างน้อยก็นอนซะดีกว่ามากกว่านั้นก็ทำบารมีความเพียรเห็นได้เรื่องได้ราวเลยยิ่งไปกว่านั้นก็ศึกซะดีกว่ามันมีตั้งแต่กลอุบายของกิเลสทั้งมวลที่หลอกหัวใจเราหัวใจคนนี่เราก็ไม่ทราบตอนนั้นจะทราบได้ยังไงเมื่อสติปัญญายังไม่เหนือมันแต่ความพยายามอยู่โดยสม่ำเสมอเรื่องเหล่านี้มันมีได้เพราะกำลังของกิเลสมันมากที่ว่าจิตไม่สงบไม่สงบมีแต่ความพุ่งซ่านวุ่นวายเพราะอะไรก็เพราะกิเลสเข้าทำงานอย่างเต็มที่ป่วนปั่นวุ่นวายไปหมดทั้งดวงใจแล้วจะเอาความสงบสุขมาจากที่ไหนเมื่อทำไม่ได้แทรกเข้าไปเลยคือสติผู้ควบคุมงานเป็นสำคัญถูกขับไล่ใช้ส่งหนีไปทวีปไหนก็ไม่รู้เมื่อมันเวลานั้นจิตมันไม่สงบก็เพราะกิเลสมันมากมันมีกำลังมากมันทำการป่วนปั่นทุกสิ่งทุกอย่างทำลายหมดแท่นบัลลังก์แห่งความเพียรของเราไม่มีเหลือเป็นเช่นนั้นผลที่พึงใจจะได้อย่างไรเพราะเราไม่ได้ทำเหตุอันเป็นที่พึงใจในขณะประกอบความภาคเพียรมันมีแต่กิเลสมาทำหน้าที่ของมันเสียทั้งสิ้นในเอียบทต่างๆแม้ขณะที่ประกอบความภาคเพียรอยู่ก็ตามนี่เพราะสติยังไม่ทันเราก็ไม่อาจทราบได้จึงต้องถูกกล่อมไปหลายแง่หลายมุมพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงไปได้ทุกแง่ทุกมุมบรรดาความแยบคายของกิเลสที่มาเสี่ยมสอนจิตใจเราเราจึงไม่ทราบแล้วก็แหวกแนวไปตามกิเลสเสียพอเมื่อได้ทางความพยายามอยู่ตลอดเอาแพ้ก็ยอมมาแพ้เวลาฟุ้งซ่านก็ฟุ้งเวลากิเลสมีอำนาจมันเอาไปแต่ความพยายามไม่ลดละไม่ถอยหลังสู้มันอยู่เรื่อยๆหลายครั้งหลายหนก็จับเงื่อนได้เพียงเล็กละน้อยจิตไม่เคยสงบก็สงบตัวได้สงบตัวได้หนหนึ่งสองหนเข้าไปแล้วก็คือว่าได้หลักฐานพยานได้ความแปลกประหลาดได้เครื่องดื่มด่ำภายในจิตใจเป็นเครื่องฝังศรัทธาให้มั่นคงลงไปได้เมื่อศรัทธาเชื่อต่อผลจิตปรากฏนั้นได้อย่างลงไปในภายในจิตใจแล้วแม้ในคราวต่อไปวันต่อไปจิตจะสงบตัวลงอย่างนั้นไม่ได้ก็ตามความพยายามซึ่งจะตามมาจากศรัทธาความเชื่ออันอย่างลงเรียบร้อยแล้วนั้นจะไม่จะตามมาเองศรัทธาความเชื่อนั้นก็ไม่ลดละไม่ถอยท่านจึงเรียกว่าอจละศรัทธาคือศรัทธาฝังลึกในความจริงที่ตนได้เคยเห็นผลมาแล้วไม่หวั่นไหวมันได้บ้างเสียบ้างก็ยอมรับมาได้บ้างเสียบ้างแต่ความหยั่งของศรัทธาที่เคยได้เห็นผลเท่านั้นไม่ยอมละไม่ยอมถอนขึ้นมาหลายครั้งหลายหนได้เข้าไปอีกนี่คือความเพียรผู้เพียรอยู่เสมอต้องได้อย่างนี้ถือว่าจิตนี้เป็นจิตจำเป็นของเราและเคยพูดแล้วพูดเล่าอยู่เสมอว่าไม่มีงานใดที่จะหนักมากที่งานต่อสู้กับกิเลสให้พึงทราบเอาไว้อย่างถึงใจไม่ใช่งานทำเอาง่ายๆสบายสบายได้ตามมาตามหมายตามความต้องการทุกเวลาเวลาที่ประกอบความภาคเพียรหรือนึกเอาอย่างไรก็ได้อย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นธรรมะก็มาจะจันกิเลสก็ไม่เป็นสิ่งที่ใครจะน่ากลัวนะน่าจะทำเราให้เป็นทุกข์เราพลิกทีเดียวเท่านั้นความสุขก็เกิดขึ้นมาแล้วถ้าเป็นไปได้อย่างใจหวังแต่นี้เพราะกิเลสมันเหนียวแน่นมั่นคงเฉลียวฉลาดแหลมคมเกินกว่าสติปัญญาของเราที่จะตามรู้ตามเห็นและตามถอดถอนแก้ไขมันได้นั่นเองคนเราจึงยอมได้รับยอมรับความทุกข์เพราะอำนาจของกิเลสสร้างขึ้นมาภายในใจ
เราทราบไว้อย่างนี้แล้วเราก็พยายามต่อสู้หนักเบาขนาดไหนทุกยากลำบากเพียงไรก็ตามมันเป็นงานของเราเพื่อจะรื้อถอนภพถอนชาติอันเป็นเสี้ยนเป็นหนามเหยียบหรือปักลึกอยู่ภายในหัวใจนี้ขึ้นมาให้หมดออกให้หมดจนไม่มีสิ่งใดเหลือเมื่อเวลาเกิดความท้อถอยอ่อนแอขึ้นมาก็ให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าดังพระยักษ์สูตรท่านแสดงไว้เกี่ยวกับพวกอสูรรบกันกับพวกพระอินทร์อะไรเมื่อเกิดความเหมือนลึกสอนพระอันนี้เหมือนกันย่นเข้ามาหาสอนพระอรัญเญรุขโมเรวาสุญญางาเรวาภิกขโวเมื่อท่านทั้งหลายได้ไปอยู่ตามลุกขโมลล้มไม้หรือเรือนว่างที่ใดก็ตามเมื่อเกิดความบาดเสียวหรือท่านพึงขึ้นมาให้พึงยกธงเดี๋ยวธงสามผีก็เทียบอย่างเราทุกวันนี้คือพระพุทธเจ้าขึ้นมาความกลัวนั้นก็จะหายตำลางความหวาดเสียวความกลัวนั้นจะหายความคุ้นพองสยองกล้าเพราะความกลัวนั้นก็จะระงับดับไปสิ่งที่แบบให้ระลึกพระพุทธเจ้าซะก่อนอาถรรพ์พุทธังเสเรยะยะตะเหมือนระลึกถึงของพระพุทธเจ้ายังไม่ได้ผลก็ให้ระลึกถึงพระธรรมแบบเดียวกันระลึกถึงพระธรรมจิตใจยังไม่สงบตัวลงได้ให้ระลึกถึงพระสงฆ์นี่เมื่อมันเกิดความท้อถอยอ่อนแอขึ้นมาก็ให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าในเรื่องความภาคเพียรทุกข์หรือไม่ทุกข์ก็เห็นอยู่แล้วในพระประวัติของท่านท่านทุกข์ขนาดไหนมาเรามันทำยากเสือเรามันทำยากมีแต่ยากโรคกรุงรังปกคลุมหุ้มห่อไปหมดเราจะปักดำเลยปักดำเลยนั้นไม่ได้มันต้องขาดต้องถางต้องสับต้องฟันให้แหลกละเอียดทั้งขาดทั้งไถเอากันอย่างเต็มที่เต็มฐานควรปักควรดำควรเพราะปลูกสิ่งต่างๆค่อยปลูกลงไปได้เหมือนนาเราทำยากเราก็ต้องเอาให้เต็มที่เราจะทำแบบนาเขาทำง่ายๆสวนเขาทำง่ายๆอย่างนั้นไม่ได้กิเลสของเรามันเป็นยังไงมันแก้ยากเอาก็แก้ยากเอาให้หนักมือเพราะกิเลสมีตามขั้นของบุคคลผู้มีกิเลสเบาบางก็มีกิเลสปานกลางก็มีกิเลสหนาแน่นก็มีแต่พอแก้ไขได้กิเลสครอบเอาเสียจนมืดมิดปิดตาทวารทั้งหกไม่มีทางที่จะมองเห็นรู้ได้เลยอันนั้นก็เป็นพวกปัทะปรมะถ้าเป็นโรคกับประเภทที่ไม่ดูหมอไม่ฟังยามีแต่จะตายท่าเดียวนั่นก็สุดวิสัยแต่เราไม่ใช่คนประเภทนั้นอุทินีกิเลสเบาบางกับประเภทอุคติตันอยู่รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมทั้งหลายได้ง่ายเพราะกิเลสเบาบางมาแล้ววิปจิตันอยู่รองกันลงมาเป็นประเภทที่เบาบางเช่นเดียวกันแต่รองกันลงมาเล็กน้อยเนยยะเป็นผู้ควรตักเตือนแนะนำสั่งสอนได้หลายครั้งหลายหนก็ค่อยเป็นไปได้ทั้งครูทั้งอาจารย์ตักเตือนแนะนำสั่งสอนทั้งตนเองเป็นผู้แนะนำพร่ำสอนตนเองด้วยอุบายวิธีการต่างๆมีความเพียรเป็นเครื่องหนุนอยู่ตลอดเวลาหลายครั้งหลายหนที่ก็ค่อยบางลงไปบางลงไปทั้งหมดเวลาจะรู้ก็เป็นอุคติตัญญูเช่นเดียวกันเมื่อถึงขั้นที่จะรู้เร็วไม่ต้องบอกห้ามไม่อยู่นั่นขณะเดียวเท่านั้นเลิกหมดโลกธาตุภายในหัวใจนี่แหละเวลา
รื้อถอนมาในเบื้องต้นโดยลำดับลำดับมานั้นแสนทุกข์แสนยากแสนลำบากช้าหักเมื่อเรารู้นิสัยของเราเป็นอย่างนี้ก็เทียบกับว่านาของเราเป็นเช่นนี้เราต้องหนักมือในการประกอบความภาคเพียรอย่าถอยเป็นอันขาดลูกศิษย์ตถาคตหรือธรรมของพระพุทธเจ้าไม่มีบทใดที่สอนให้ผู้ปฏิบัติทั้งหลายถอยหลังอ่อนแอไม่มีอะไรเหนือธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญมาและได้ผลมาแล้วพร้อมทางการแนะนำสั่งสอนไว้เป็นเยี่ยมทุกอย่างเพราะฉะนั้นกิเลสจึงกลัวธรรมนำมาประพฤติปฏิบัตินำมาต่อสู้กับกิเลสวิริยะธรรมเนี่ยสังเกตสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมนี่มีแต่ธรรมเยี่ยมๆทั้งนั้นที่จะฟาดฟันกับกิเลสให้แตกกระจายไม่มีเหลือภายในดวงใจได้ด้วยกันทั้งนั้นพระพุทธเจ้านำไปใช้สาวกท่านนำไปใช้ทำไมท่านจึงได้ผลเป็นที่พอพระทัยและพอใจจนกลายเป็นแสนะของพวกเราได้ท่านทำวิธีใดเราให้ยึดเอาคติตัวอย่างที่ท่านพาทำพาดำเนินมาเป็นเครื่องมือมาเป็นเครื่องดำเนินต่อสู้กับกิเลสนี่คือว่าลูกศิษย์มีลูกศิษย์มีครูสมกับกล่าวอ้างพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นแสนะยึดทั้งข้อปฏิบัติปฏิปทาเครื่องนำเนินทั้งวิริยะอุตสาหะทั้งสติทั้งปัญญาศรัทธาความเพียรทุกแง่ทุกมุมยึดมาเป็นคติแก่ตัวเองท่านดำเนินอย่างไรยึดท่านมาเป็นหลักเป็นเกณฑ์เครื่องนำเนินไม่ลดละท้อถอยไม่ปล่อยวางเอาจนได้ชัยชนะเมื่อถึงขั้นมันยากก็ต้องเอาให้หนักมืองานนี้งานหนักเราจะไปทำเบาๆไม่ได้เช่นท่อนไม้มันหนักเราจะไปเอามือเดียวยกไม่ได้ต้องทำให้เต็มเลี้ยวเต็มแรงไม่งั้นยกไม่ขึ้นเอาไปไม่ไหวงานประเภทต่างๆมีหนักมีเบาการแก้กิเลสประเภทต่างๆย่อมมีหนักมีเบาเหมือนกันแต่ส่วนมากมันหนักด้วยกันทั้งนั้นหากเราจะไปถือว่าหนักแต่ผู้ที่ต้องการสิ่งที่เลิศประเสริฐกว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มาถือสิ่งเหล่านี้เป็นอารมณ์พอให้เกิดอุปสรรคต่อการดำเนินของตนแล้วก็ผ่านพ้นไปได้โดยลำดับธรรมะทุกบททุกบาทที่ประทานไว้แล้วนี้เป็นธรรมะสดสดร้อนร้อนไม่มีคำว่าคืบว่าล้าสมัยผ่านมากี่ปีกี่เดือนก็ตามอยู่ในท่ามกลางแห่งความเหมาะสมทั้งนั้นเหมาะสมกับการบำเพ็ญของเราที่จะให้เป็นคนดีตามกับสติกำลังความสามารถของเราและเหมาะสมกับการปราบปรามกิเลสทุกประเภทให้ขาดสะบั้นหั่นแหลกลงไปจากจิตใจไม่มีเหลือได้ด้วยกันทั้งนั้นทั้งครั้งพุทธกาลและครั้งนี้ไม่มีอะไรผิดแตกต่างกันไปเลยนอกจากความภาคเพียรความอุตสาห์พยายามความโง่ความฉลาดของเราเท่านั้นมีต่างกันกับท่านผลจึงต้องต่างกันเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นจึงต้องยึดหลักของท่านมาเป็นเครื่องดำเนินให้ดีสติตั้งให้ดีสติเป็นของสำคัญมากในวงความเพียรถ้าขาดสติไปเสียก็เท่ากับขาดความเพียรไปพร้อมในขณะเดียวกันขาดไประยะสั้นยาวเพียงไรก็ชื่อว่าความเพียรขาดไประยะสั้นยาวเพียงนั้นแม้จะนั่งอยู่หรือเดินยังคงอยู่ก็ไม่ให้ชื่อว่าความเพียรเพราะขาดประโยชน์แห่งงานที่สืบต่อกันมีสติเป็นผู้ควบคุมสำคัญปราศจากไม่ได้ตั้งแต่ขั้นปัญญาที่ว่าขั้นปัญญาสติกับปัญญาต้องกลมกลืนกันไปแต่ถึงขั้นนั้นแล้วเราไม่ต้องพูดในขั้นล้มลุกคลุกคลานนี่สิขั้นขาดแล้วติดแล้วต่อกันอย่างนี้ยุ่งกันเลยหมดขาดแล้วต่อไม่ได้กันหมด
สติขาดไปเอามาต่อก็ไม่ได้เพราะไม่สนใจจะต่ออ่อนแอไปหมดตัวเปียกอันนี้ไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้าให้มีความเข้มแข็งมีความอดทนมีความพิจิตรพิจารณาใคร่ครวญทุกสิ่งทุกอย่างที่มาเกี่ยวข้องกับตนนี่คือว่าเพศของนักบวชเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้พระสาวกทั้งหลายท่านเป็นอย่างนี้พิจิตรพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างที่มาเกี่ยวข้องสัมผัสสัมพันธ์กับอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราสัมผัสเพื่อจะเกิดเรื่องทั้งนั้นแหละแล้วเรื่องนั้นเป็นเรื่องดีหรือเรื่องชั่วเอาสติปัญญาเข้าไปจับพินิจพิจารณาให้ทันกับเหตุการณ์เรื่องก็ระงับไปถ้าเป็นเรื่องไม่ดีก็ระงับไปถ้าเป็นเรื่องดีก็เป็นการส่งเสริมเรื่องนั้นให้มีกำลังมากยิ่งขึ้นไปโดยลำดับด้วยการพินิจพิจารณาด้วยความไม่ประมาทมีความมีสติมีเป็นหลักของการภาวนาเป็นหลักของการปฏิบัติสำหรับผู้จะถึงจุดหมายปลายทางที่ตนตั้งไว้อย่างไรโดยไม่ต้องสงสัยหลักเหตุต้องให้เกี่ยวโยงกันไปโดยลำดับอย่าให้ขาดว่าขาดตอนอย่าลืมว่าภาระที่เรากำลังดำเนินเรากำลังแบกหามอยู่เวลานี้ไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดในโลกทั้งสามนี้จะมาช่วยฉุดช่วยลากช่วยแบ่งหนักแบ่งเบาออกจากใจของเราได้ครูบาอาจารย์ก็เป็นแต่เพียงผู้ให้อุบายวิธีการต่างๆดังพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ว่าตุมเหหิจิตตังอาตัปปังอัคขาตาโรตถาและตถาคตางานเป็นถอดถอนกิเลสทั้งมวลเป็นหน้าที่ของเธอทั้งหลายหรือของท่านทั้งหลายจะทำเองพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นผู้ชี้แนวทางหรืออุบายวิธีการให้เท่านั้นไม่ใช่เป็นผู้ไปแก้ไปถอดถอนกิเลสให้เมื่อเป็นเช่นนั้นเราอยากหวังพึ่งผู้ใดอัตตาหิตโนนาโถเมื่อได้รับโอวาทจากครูจากอาจารย์มาแล้วให้ยึดเข้ามาเป็นหลักต่อสู้กับสิ่งที่เป็นข้าศึกสังจมอยู่ภายในจิตใจนี้ให้ออกได้ด้วยอัตตาตโนนาโถเป็นตนเป็นเนื้อเป็นหนังของตนตนเป็นผู้ต่อสู้เพื่อตนเองเพื่อชัยชนะของตนเองเพราะคำว่าแพ้ก็เราเป็นผู้แพ้คนอื่นไม่แบ่งมาแพ้กับเราได้แบ่งหนักแบ่งเบาให้เราแพ้น้อยลงคนอื่นแบ่งเอาไปบ้างอย่างนี้ไม่มีเราแพ้ก็ต้องแพ้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเมื่อชนะก็ต้องเอาให้ชนะเต็มเม็ดเต็มหน่วยการที่จะชนะให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มอัดเต็มทำต้องประกอบการต่อสู้ให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มสติกำลังความสามารถด้วยอัตตาหิตโนนาโถของเราเองนั่นแหละผลมันจะปรากฏขึ้นมาคำว่าอัตตาหิตโนนาโถนี่ฟังเผินๆแล้วไม่มีใครอยากจะเชื่อเวลาปฏิบัติเข้าไปแล้วยอมรับเองจึงได้ทราบว่าอัตตาหิตโนนาโถนี้เป็นธรรมละเอียดมากทีเดียวก็ผู้ละเอียดเป็นผู้สอนไม่ใช่คนโง่เขลาบ่ปัญญาหูหนวกตาบอดมาสอนธรรมพระพุทธเจ้าเป็นคนหูหนวกตาบอดเป็นคนโง่เขลาบ่ปัญญาเมื่อไหร่แต่ธรรมที่กล่าวที่สอนเหล่านี้ออกมาจากพระพุทธเจ้าทั้งนั้นใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อมันก็เป็นเรื่องของความโง่ความฉลาดของคนนั้นเท่านั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับความที่พระพุทธเจ้าโง่สอนธรรมไม่ถูกมันขึ้นอยู่กับผู้ฟังผู้พิจารณาเมื่อถึงขั้นความเพียรที่เป็นอัตตาอัตโนนาโถอย่างชัดเจนแล้วแยกกันไม่ออกกับพระโอวาทอันนี้ยอมกราบสนิทเพราะประจักษ์อยู่กับตัวเองมันไม่มีใครจะช่วยเราได้นี่ดังที่เคยกล่าวเสมอว่าเวลาจนกรอกจนมุมนั้นน่ะเป็นเวลาที่สติปัญญาจะฟิตตัวเต็มที่เพื่อหาทางออกด้วยการต่อสู้โดยวิธีต่างๆสติปัญญาทุ่มกันตรงให้
หมดชีวิตจิตใจเป็นก็เป็นตายก็ตายนั่นแหละอัตติตโนนาโถตรงนั้นใครช่วยไม่ได้สติปัญญาก็เกิดขึ้นในเวลาจนกรอกเป็นหมู่มันอยู่เฉยๆไม่จนกรอกมันไม่ได้ใช้ความคิดคนเราเมื่อเข้าจนกรอกถูกทุกข์ถูกเหตุการณ์บังคับบีบคั้นเข้าโดยลำดับลำดับจนหาทางออกแล้วไม่ได้แล้วทำไมคนเรายังจะยอมตายเฉยๆเมื่อพอมีทางออกได้อยู่เพราะฉะนั้นจึงต้องคิดต้องคนยิ่งผู้ต้องการให้ฆ่ากิเลสอาสวะทุกประเภทในเหลืออยู่ภายในใจแล้วจะไปถอยได้อย่างไรก็ขณะนี้เป็นขณะที่ต่อสู้ฆ่าศัตรูอย่างเต็มเหนี่ยวกันอยู่แล้วจะถอยได้อย่างไรถอยไม่ได้นอกจากจะเอาให้ทะลุไปเท่านั้นไม่ทะลุก็ตายไม่ตายก็ให้ทะลุถึงจุดหมายปลายทางถึงชัยชนะอันสมบูรณ์เต็มที่นี่แหละอัตตหิตโนนาโถเห็นเด่นชัดกับคำที่ว่าคนเราไม่ได้โง่อยู่ตลอดไปเมื่อถึงคราวจนกรอบจนมุมแล้วพิชตัวเองขึ้นมาได้ช่วยตัวเองจนหลบหลีกปลีกตัวออกไปได้ได้ชัยชนะขึ้นมาในขณะที่เกินกรอบเป็นลำดับลำดาไม่สงสัยนี่เคยได้ดำเนินมาแล้วจึงได้นำมาสั่งสอนหมู่เพื่อนเป็นที่ลงใจอย่าท้อถอยสติปัญญาให้นำมาใช้อย่าอยู่เฉยๆภาวนาก็อย่าให้กิเลสตัวขี้เกียจเข้าไปแทรกในความสงบพอมีจิตใจสงบบ้างแล้วก็ขี้เกียจพินิจพิจารณาเสียอยากจะสงบนั้นหลังจากนั้นก็ง่วงเหงาเข้านอนฉับสงบงกงันใช่ไหมล่ะแล้วตั้งใจทำความสงบก็ให้เป็นความสงบภายในจิตใจจริงๆด้วยเจตนาด้วยความมีสติอันเป็นงานสืบเนื่องกันอยู่โดยลำดับในขณะประกอบความภาคเพียรนั้นไม่ขาดวัดขาดตอนถึงการเวลาที่ควรพิจารณาก็ให้เปลี่ยนงานจากความสงบมาสู่ความคิดค้นพิจารณาหาเหตุหาผลตามสภาวะธรรมซึ่งมีอยู่ในขันธ์ของเรานี้เป็นสำคัญมีอยู่ในรูปคือกายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ซึ่งออกมาจากใจใจเป็นผู้รับผิดชอบมันอยู่ที่นี่เวลาจะพิจารณาก็พิจารณาตามสิ่งนั้นเปลี่ยนอาการเท่านั้นเราก็ทำด้วยความจงใจยาสักแต่ว่าทำมีเวลาดูหมู่ดูเพื่อนทำให้อิจฉาละอายใจเหมือนกันดูกิริยาที่ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้มักจะไม่ค่อยมีความแยบคายอันนี้สอดถึงเรื่องปัญญามันบอกออกมาภายนอกมันบอกแสดงความโง่ความฉลาดมันไม่แสดงออกมาจากใจแสดงมาจากไหนมาเป็นกิริยาทางกายทางวาจาความประพฤติการกระทำต่างๆมันบอกอยู่นั้นนั้นจึงได้พูดย้ำแล้วย้ำเล่าอยู่เสมอว่าปัญญาปัญญาการฆ่ากิเลสทุกประเภทเราพูดได้อย่างเต็มปากว่าต้องเป็นปัญญาทั้งมวลสมาธิเป็นแต่เพียงว่าตะล่อมกิเลสให้เข้าสู่จุดรวมตัวเท่านั้นที่เรียกว่าจิตสงบก็คือกิเลสมันนอนก้นเหมือนกับตะกอนนอนก้นโอ่งนอนกองอยู่ในนั้นแล้วจะปฏิบัติต่อตะกอนอย่างไรบ้างนั่นเป็นอีกเรื่องนั่นเป็นเรื่องของปัญญาจิตของเราสงบตัวเข้ามาไม่วุ่นวายกับสิ่งนั้นสิ่งนี้นี่เรียกว่าจิตสงบตัวเข้ามาคือพาให้จิตกิเลสสมถะธรรมทำให้กิเลสสงบตัวเข้ามาแต่เวลาที่จะแยกจะแยะกิเลสแต่ละประเภทออกมาฆ่ามาทำลายเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงนี้ต้องใช้ปัญญาทั้งนั้นถึงมันสงบมันก็ยืดมันยับออกไปมันก็ยืดอยู่ในภายในกายนี่มันก็ยืดขันทั้งห่านหมดทั้งดวงใจถึงสงบมันก็ยืด
เพราะฉะนั้นจึงต้องได้คลี่คลายออกมาถึงเวลาที่จะทำลายกันแล้วคลี่คลายมาด้วยปัญญาพินิจพิจารณาให้เห็นแจ่มแจ้งชัดเจนพอเข้าใจเต็มที่แล้วมันต่อยของมันเองเช่นอย่างรูปกายนี่กายของเราทุกสัดทุกส่วนเรียกว่ากองรูปขันแปลว่ากองหรือแปลว่าหมวดพิจารณากองรูปได้จากร่างกายนี้จะพิจารณาตรงไหนก็พิจารณาจะพิจารณาหนังก็ซึมซาบเข้าไปถึงเนื้อถึงเอ็นถึงกระดูกถึงภายในซึ่งเต็มไปด้วยความปฏิกูลโสโครกพอๆกันทั้งภายนอกภายในพอดูได้อยู่บ้างแม้จะเป็นของสกปรกแต่เป็นส่วนละเอียดก็คือผิวหนังเท่านั้นนั่นก็ยังที่เหงื่อที่ใครก็เต็มอยู่แล้วก็เป็นขี้ทั้งหมดบนศีรษะวิเลศหรือสิ่งเหล่านี้ก็ไม่นิยมว่าสูงว่าต่ำมันมีทั้งนั้นเพราะฉะนั้นการพิจารณารูปกายเราจะพิจารณาตรงไหนมันก็วิ่งทั่วถึงกันหมดเพราะเป็นความจริงเท่ากันถ้าพูดถึงหนึ่งอสุภะอสุพังเป็นสิ่งที่น่าเกลียดน่าขยะขยแยงไม่น่ายึดน่าถือมันก็เหมือนกันพิจารณาเป็นอนิจจังความแปรสภาพทุกส่วนมันแปรเหมือนกันไม่มีส่วนไหนที่จะยับยั้งตั้งตัวอยู่โดยไม่เดินตามทางอนิจจังทุกขังอนัตตามันเกี่ยวโยงกันไปทำหน้าที่พร้อมๆกันไปจนกระทั่งมีความรู้แจ้งเห็นจริงประจักษ์ด้วยปัญญาแล้วอันที่มันยึดถือเคยยึดถืออย่างเหนียวแน่นมั่นคงก็คือกายนี่แหละเป็นสำคัญแม้เช่นนั้นมันก็ทนไม่ได้เมื่อได้เห็นความจริงประจักษ์ด้วยปัญญาแล้วจิตถอนตัวออกมาได้ทันทีอุปาทานในขันคือรูปขันถอนตัวออกมาได้ด้วยปัญญานี่กิเลสประเภทหลงกายประเภทยึดกายเพราะความหลงนี้ถอนออกมาได้ด้วยปัญญาพิจารณาในสามสถานสี่สถานนี้ที่อสุภะอสุภังทุกขังอนิจจังอนัตตาพ้นจากนี้ไปไม่ได้ถ้าใจได้ซึ้งถึงทำสามสี่อย่างนี้แล้วก็ปล่อยอุปาทานความยึดมั่นในกายเวทนาที่เกิดขึ้นภายในกายในจิตมันก็เป็นตัวนิจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันไม่ว่าสุขไม่ว่าทุกข์ไม่ว่าเฉยๆมันเป็นไตรลักษณ์เหมือนกันพลิกออกมาแต่ว่าไม่เป็นอสุภะอสุพังอะไรเท่านั้นพลิกมานิดหนึ่งก็มาเป็นไตรลักษณ์นี่เสียเพราะไตรลักษณ์เป็นที่รวมทั้งธรรมทั้งมวลสัญญาความจำได้หมายรู้สังขารความคิดความปรุงภายในจิตใจวิญญาณความรับทราบในขณะที่รูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นมาสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายเป็นต้นเกิดแล้วดับไปดับไปประกาศตัวอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ในตัวอย่างสมบูรณ์ของเขาถ้าสติปัญญาได้พินิจพิจารณาตามความสมบูรณ์ของไตรลักษณ์ที่ประกาศกังวานอยู่ภายในขันธ์โดยตลอดทั่วถึงแล้วทำไมใจจะไม่ปล่อยการยึดไว้ถือไว้เพราะความสำคัญผิดต่างหากเมื่อความเข้าใจอันถูกต้องแล้วก็วางลงสู่ความจริงให้ถูกต้องไม่ยึดไม่ถือให้หนักหน่วงท่วงหัวใจเปล่าๆรับความทุกข์ความทรมานมามากเพียงไรเพราะความยึดมั่นถือมั่นสำคัญผิดจะแบกหามสิ่งนี้ว่าเป็นเราเป็นของเราคือความเป็นพิษเป็นภัยได้ถอนออกหมดด้วยปัญญาเนี่ยพิจารณาอยู่นี่หลักของการพิจารณาเป็นอย่างนี้เมื่อมันถอนไปหมดแล้วมันไปไหนที่นี่กิเลสมันมาเจ้าซุ่มเจ้าซ่อนอยู่ตามรูป
ทุกสัตว์ทุกส่วนของรูปทุกอาการของรูปก็ถูกทำลายไปแล้วด้วยปัญญาเวทนาความสุขทุกข์เ

่อหัวมันอยู่นั่นเลยแล้วมันก็ไม่เสื่อมเพราะมันไม่ชอบคนเสื่อมกิเลสก็ดีธรรมก็ดีเสื่อมตรงไหนมันเข้าตรงนั้นแหละกิเลสธรรมท่านก็ไม่ได้สอนให้เสื่อมสอนให้ฉลาดแต่สุดท้ายมันก็มาจมอยู่ในสมาธิจนได้นะมันเอาช่องหนึ่งจนได้กิเลสเวลาสมาธิมันได้อย่างใจแล้วมันก็เลยติดสมาธิจะไม่อยากออกพิจารณาทางด้านปัญญาเห็นว่าลำบากลำบนแล้วเข้าอยู่ในความรู้แน่วอยู่อันเดียวไม่กระทบกระเทือนกับอะไรเพราะไม่ออกมาสู้กับอะไรอยู่เท่าไรก็ได้กระตุ้นตรงนั้นทีนี่กิเลสก็ไปต่อมตรงนั้นเองแหละติดสมาธิไม่เป็นกิเลสจะเป็นอะไรความหลงความติดความติดสุขมันก็เป็นสมุทัยจะไม่รู้เนี่ยมันเอาจนได้นะถูกนั่นนี้พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านขนาดออกมันถึงออกไหมนะมันไม่ยอมออกง่ายอย่างมันออกแล้วมันก็ออกอย่างแหวกแนวเหมือนกันนิสัยผมมันผ่าผลรู้เจ้าของมันผ่าผลจริงๆเพราะว่าครูอาจารย์ผู้มาสอนก็ต้องฉลาดจริงๆถึงจะสอนได้อย่างไรคุณแม่ครูอาจารย์ไม่มีทางกำหนดแล้วเวลามันออกมันออกอย่างผาดผลออกแบบไม่ยอมเข้ามีแต่จะออกท่าเดียวว่าเกิดตายด้วยปัญญาแล้วมีแต่จะเอาปัญญาไม่คำนึงถึงสมาธิเลยไม่ตำหนิสมาธิด้วยซ้ำมานอนตายเฉยๆเนี่ยมันไม่พอดีเวลามันผ่านไปมันถึงรู้มันเป็นครูมดเนี่ยเวลาจะตายจริงมันก็เข้าสมาธิแต่บังคับเข้านะมันไม่ยอมเข้ามันก็ตายจริงต่อสู้อยู่ไม่ถอยเพียงว่ามือไปแปะๆอะไรเงี้ยมันต่อยไม่ได้มันหมดกำลังมือไปแปะๆมันเอาหมัดไปแปะๆอะไรนี่มันก็แปะๆอะไรนี่มันไม่มีกำลังจะต่อยมันก็ยังไม่ถอยจริงนั่นแหละมันจะตายจริงก็หมุนตัวเข้ามาสู่สมาธิบังคับเข้าสุดท้ายก็พุทโธบังกำกับนะไม่งั้นมันจะผึ่งออกไปงานไม่ใช่มันจะไปไหนนะมันจะผึ่งไปสู่งานบังคับไว้อย่างขนาดนั้นที่เราผมอ่ะนิสัยมันผาดโผนบังคับไว้บังคับไว้เอาจริงเอาจังพุทโธให้ถี่ยิบไม่ยอมให้ออกทีเดียวก็มันค่อยสงบเข้ามาสงบเข้ามาสงบเข้ามาเพราะมันกินทุกอย่างเลยเวลาสงบมันก็กินไม่ยอมทำงานมันจะออกไม่ให้ออกบังคับก็โอ้โหเป็นภาระจริงๆเป็นธุระภาระจริงๆแต่ก็ไปมันก็สงบเงี้ยวโอ้โหก็เหมือนกับถอดเชือกถอดน้ำนะจิตมันมีกำลังวังชาเบาหงเนี่ยตัวจิตเงี้ยวพักให้เต็มที่เรื่องถอนไม่ต้องบอกพอตะต่อยเมื่อไหร่มันผึ่งเลยมันผึ่งกับผึ่งจากงานนะไม่ใช่ผึ่งไปไหนเลยพอถอนมาป้าจะปุ๊บเลยอ้าปล่อยใส่ที่นี่โอ้โหมันกันหนำกันมันก็มีดก็เลยเหมือนกับมีดเดินรับหินเรียบร้อยแล้วคนก็ได้รับทานอาหารพักผ่อนนอนหลับให้สบายแล้วงานก็งานชิ้นนั้นมันทนไปได้ไงมีดก็มีดเล่มนี้แต่ได้รับหินแล้วคนก็คนนี้ก็พูดทำงานแต่มีกำลังมังชาแล้วพักผ่อนนอนหลับรับทานอาหารเรียบร้อยแล้วฟันลงไปงานชิ้นนี้ไม้ท่อนนี้ขาดสะบั้นไปเลยทันแต่เพราะความด่วนนั่นเองครับความเห็นโทษมากความด่วนรีบด่วนมันจึงไม่อยากจะเข้าสมาธินะก็เห็นคุณค่าอยู่แต่มันยังจะเห็นคุณค่าทางการต่อสู้มากกว่าสมาธิอีกจนกระทั่งมันผ่านของมันไปแล้วฟัดมันเหี่ยงมันไม่เป็นมันผ่านมันไปแล้วจึงมาเป็นบทเรียนทั้งหมดอุทธัจจะท่านว่าอุทธัจจะความฟุ้งซ่านมันไม่ใช่ฟุ้งซ่านไปโน่นนะความฟุ้งความเพลินในงานที่ตนทำที่ตนแก้ที่เหลือนั้นอุทธัจจะกุกุจจะในนิวรณ์ห้ากับอุทธัจจะอันนี้ต่างกันคนละโลกไม่เหมือนกันได้อย่างไรอุทธัจจะในสังวรในนิวรณ์ห้ามันก็มีอยู่ในคนทั่วๆไปแต่อุทธัจจะนี้มันเพลินในการพิจารณา

0: การต่อสู้กับกิเลสเพลินจนลืมพักผ่อนในสมาธิท่านเรียกว่าอุทธัจจะคือมันไม่รอบตัวก็เป็นทางยอดอันหนึ่งมานะหมายถึงจิตดวงผ่องใสนี่แหละคือมานะก้าวน่ะเอาผ่องใสนี่ยกขึ้นเป็นเที่ยวเป็นเขาขึ้นมาอันที่เรียกว่า33เป็น9ตนต่ำกว่าเขาสำคัญว่าต่ำกว่าเขาสำคัญว่าเสมอเขาสำคัญว่ายิ่งกว่าเขาเนี่ยสมมุติว่าตัวเสมอเขาสำคัญว่าต่ำกว่าเขาสำคัญว่าเสมอเขาสำคัญว่ายิ่งกว่าเขาตนยิ่งกว่าเขาสำคัญว่าต่ำกว่าเขาสำคัญว่าเสมอเขาสำคัญว่ายิ่งกว่าเขาก็9แล้วเอาอันนี้แหละมันเป็นเทียบเป็นเขาอยู่พอนี้พังลงไปแล้วเอาอะไรมาเทียบมาเคียงอะไรมาพัดมาเหวี่ยงกันไม่มีเกี่ยวเขามันก็หมดไปแล้วเที่ยวเขาก็เที่ยวเขาของอวิชชาปฏิญาทั้งข้าหลังพอต่อยเที่ยวมันก็หักลงไปแล้วมันเอาจออะไรมาแข่งอยากสู้กับอะไรอีกอยากสู้ผมไม่อยากสู้กล้าก็ไม่กล้ากลัวก็ไม่กลัวความกล้าความกลัวมันเป็นที่เด็ดทั้งมวลนี่แหละที่ว่ามานะมานะก้าวถ้าจะอวิชชาก็ถือนี่แล้วถืออะไรมันไม่มีที่ถือจะไปบอกเขาไปถืออะไรอีกลงในนี้หมดเนี่ยรูปราคะอรูปราคะมานะแสงรูปราคะกับยินดีในแต่สำหรับผมการปฏิบัติของผมว่ายินดีในภาพภายในจิตเพราะเราปรากฏอย่างนั้นเป็นภาพภายในจิตข้างนอกมันสลับหมดแล้วมันเป็นภาพหนึ่งภายในมันก็มายินดีในการพิจารณานี่ความยินดีในการพิจารณานั้นนะท่านเรียกว่ารูปราคะไม่ได้เป็นราคะตัณหาแบบโลกทั้งหลายก็เป็นนะแต่มันไม่มีศัพท์อะไรที่จะมาใช้ให้เหมาะสมกับนี้ท่านก็ว่าราคะก็คือความเพลินความพอใจในการพิจารณาอยู่กับอันนั้นพอใจกับอันนั้นเห็นมันเป็นปรากฏเป็นภาพภายในภาพภายนอกมันออกหมดแล้วมันปล่อยทิ้งมันก็เป็นภาพภายในมันกำหนดนี่พอออกนี้หมดแล้วมันก็ว่างอรูปราคะมันไม่มีรูปมันก็ยินดีในความว่างของตัวเองเสียเนี่ยเนี่ยพูดทางหลักปฏิบัติที่ประจักษ์กับเจ้าของเราพูดได้อย่างนี้หรือจะว่ายินดีในสุขเวทนาก็ยกให้แต่มันไม่เด่นเหมือนมันเป็นความว่างนี้มันว่างว่างหมดมองดูภูเขาทั้งโลกตามันเห็นพอเป็นเงาเงาแต่จิตมันทะลุไปหมดมองดูหินต้องก้อนนี่ก้อนใหญ่ๆเท่ากุฏินี่มองดูมันพอเป็นเงาเงาแต่จิตมันว่างหมดแล้วเนี่ยมองดูร่างกายเจ้าของนี่ก็เหมือนกับอะไรเป็นเงาเงาอย่างว่าอีกเหมือนกันอันหนึ่งมันทะลุไปหมดมันว่างเอาแต่ขนาดนั้นแต่มันหารู้ไหมว่าตัวพูดที่เป็นไปว่าเขาว่างมันไม่ได้ว่างมันไม่ว่างทั้งหมดก็เหมือนกับคนที่อยู่บนหัวตอนมองไปที่ไหนมันก็ว่างทั้งหมดแต่หัวตอที่มันเหยียบอยู่นี่มันไม่ดูมันว่างที่ไหนมันหัวตอนั่นน่ะเนี่ยมันไม่ดูตรงนั้นแค่นั้นการพิจารณาทางภาคปฏิบัติเมื่อผมเองมันเป็นอย่างนั้นก็ยกให้ท่านแต่มันถนัดลางเนื้อชอบลางยาผมมันมาถนัดเอาความว่างมันติดอยู่ในความว่างอรูปราคะยินดีอยู่ในความว่างเพลินอยู่ในนั้นฝึกซ้อมกันอย่างนั้นเอากันอย่างนั้นมานะกระเทือนนี้พระจักความเพลินในการค้นคว้าการพินิจพิจารณาอวิชชาก็ถือตัวนี้พออันนี้หมดแล้วมันถืออะไรก็มันถืออยู่ตรงนั้นมันติดอยู่ตรงนั้นมันก็ถือตรงนั้นยินดีตรงนั้นติดอยู่ตรงนั้นถือตรงนั้นพอนั้นหมดไปแล้วไม่เห็นไปยินดีกับอะไรไม่เห็นไปถืออะไรไปติดอะไรทีนี้เวลามันพอนี้ออกแล้วมันก็ว่างจริงมันว่างรอบตัวจริงมันไม่ว่างอยู่กับตรงนั้นตรงอวิชชามันเหมือนกับว่าเราขึ้นเหยียบอยู่บนหัวต่ออวิชชาเป็นหัวต่อเหยียบที่ใดมองให้ไปว่างหมดแต่หัวต่อที่เรากำลังเหยียบอยู่นั้นมันไม่ได้มองลงไปมันไม่ว่างตรงนั้นพอมันย้อนเขามาดูหัวตอที่เราเหยียบหัวตอก็พังเลยกันแล้วที่มันก็ว่างไปหมดนั่นต้องว่างเป็นขั้นขั้นนี่เราก็เคยเทศนั่นในติดพิมพ์ออกเป็นหนังสือแล้ว ออกเป็นการเทศแล้วอยู่ในแว่นดวงใจนี่มีกันว่างมันเป็นว่างรอบตัวมันจริงพอเลยพอจากนั้นแล้วมันก็ไม่มีอะไรจะพูดเราพูดถึงเรื่องสมาธิในขณะที่จิตเป็นสมาธิมันก็ว่างพอถอนเราสมาธิแล้วไม่ว่างเพราะฉะนั้นมันก็เป็นว่างว่างเป็นฐานของจิตดังที่พูดแล้วเนี่ยบนขึ้นไปอยู่บนหัวต่อมันก็ว่างเป็นว่างท่านการตามฐานของจิตอันหนึ่งถึงจิตจะเข้าสมาธิก็ว่างออกมาแล้วความว่างมันก็มีประจำจิตเรียกว่าเป็นฐานของจิตว่างประจำฐานของจิตที่ชำระได้เนี่ยเราก็พูดไปแล้วเพราะฉะนั้นมันก็ว่างในความเป็นจริงของจิตคือในว่างทั้งจิตด้วยไม่ว่าแต่อันนั้นว่างอันนี้ว่างเจ้าของไม่ว่างเจ้าของเองก็ว่างมันก็ว่างไปหมดวางนั้นวางนี่วางแต่เจ้าของไม่วางเจ้าของมันก็ยังไม่ว่างพอมาวางเจ้าของเมื่อไรมันก็ว่างเมื่อนั้นเรียกว่าว่างตลอดทั่วถึงแต่ละเขียนนั้นเราเขียนว่าว่างนี้ว่างขั้นสุดท้ายของตามกำลังของเราเราว่าเขียนนั่นเขียนใครจะมีกำลังเหนือนั้นก็เอาไปที่ก็ไปได้แล้วนี่เราพูดเป็นกันเองเราพูดอย่างนี้ถึงนั้นแล้วมันก็รู้เองรู้กันทุกคนแต่ไม่จะเป็นต้องไปพูดพอพูดไว้สำหรับผู้ปฏิบัติให้พิจารณาไปแต่ที่นั้นมันจะเลยไปไหนอีกอ๋อลองดูดีกว่าเนี่ยเป็นขั้นท่านจิตดังนั้นถ้ากรรมฐานหรือผู้ปฏิบัตินี้มีจิตภูมิจิตภูมิใจสูงต่ำขนาดไหนพอมาพูดให้กันฟังต่อกันฟังเท่านั้นมันอ่านหัวใจกันนี่พิจารณาไงทุกวันนี่นั่นถามพิจารณาอย่างนั้นบอกเลยนั่นอ่านหัวใจแล้วเปิดหัวใจให้อ่านแล้วพิจารณาอย่างนั้นทราบแล้วทราบทันทีว่าอยู่ในขั้นใดขั้นใดแต่สมมติว่ามันสิ้นมันสุดไปแล้วก็ต้องพูดเรื่องราวของมันปั๊บออกมาเท่านั้นไม่ต้องมากรู้ทันทีทันทีติโกไม่มีปัญหาพระพุทธเจ้าประทานไว้ไม่มีปัญหาจริงมันมีปัญหาก็มีแต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นพาให้เป็นปัญหาตัวนี้ตัวมืดมันจะติดตรงไหนแล้วมืดตื้อไปเลยตัวของมันมันไม่ได้มืดมันฉลาดแต่เวลามันปิดตาสัตว์โลกมันทำให้มืดมิดปิดตาลืมบุญลืมคุณลืมนรกสวรรค์ไปหมดมันไม่เห็นดีกลับเป็นชั่วพลิกทั้งสันเป็นคมไปหมดฟันเจ้าของนั่นแหละนั่นใครจะไปอ่านมันง่ายๆที่เหลือรู้ขนาดไหนก็รู้เถอะถ้าไม่รู้ตามแบบฉบับของพระพุทธเจ้าที่สอนไว้นี้ไม่มีทางว่างั้นเลยเรากล้าพูดได้เต็มปากวิชาใดก็ตามใครเรียนมาจากไหนก็ตามถ้าไม่ใช่วิชาธรรมพระพุทธเจ้ายังไงกิเลสหนังไม่ถลอกนอกจากจะเป็นเครื่องเสริมกิเลสเข้าไปอีกถ้าวิชาธรรมเข้าไปจับแล้วกิเลสตัวไหนก็ขยะหมอบแล้วดีไม่ดีเรียบนั่นอ่านหัวใจนี่มันสำคัญมากนะดูนอกมันดูง่ายดูนู่นดูนี่ดูต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศดูง่ายแต่มันดูหัวใจมันดูของดูยากมันยากอะไรเพราะกิเลสพาให้ยากแน่ถ้าเรียนเรื่องนี้กิเลสมันจะพูดง่ายจะพูดได้ยากอะไรเพราะกิเลสพาให้ยากเพราะกิเลสหมดแล้วมันดูยากที่ไหนดูใจนี่ไม่ดูมันก็รู้อยู่แล้วแน่สิ่งที่มันไม่รู้ก็คือกิเลสนั้นพาไม่ให้รู้ปิดบังไว้ไม่อยากให้ทำไม่อยากให้ดูพอกิเลสหมดไปแล้วดูไม่ดูมันก็รู้อยู่แล้วเพราะมันเปิดตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรมาปิดมันนี่คือสำหรับท่านเป็นมหาฤาษีนะครับปัญญาในเวลาท่านมีอธิกรณ์พระอรหันต์มีคนฟ้องเหมือนกันครั้งพุทธกาลมีพระพุทธเจ้าถึงยกขึ้นเอานี้ไปขึ้นรับแต่ก่อนมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานเป็นสักขีพยานพระองค์รับสั่งไงนะเป็นความจริงใครไม่เชื่อพระพุทธเจ้าก็หมดนอกจากเทวทัตเท่านั้นเป็นกายเทวทัตไปกี่คนก็ไม่เชื่อกี่คนก็เท่านั้นก็เป็นเท่านั้นฟังพระอรหันต์ถึงขั้นที่สุดก็ยังมีเป็นปาราชิกเสกนั้นโหยไปฟ้องเธอเป็นสติวินัยแล้วนะท่านว่านี่นะท่านเอามาใช้ตอนนั้นสติวินัยรอบตัวแล้วคุณยังไงพูดให้เราจะพูดให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็คือว่า
1: ก็อันหนึ่งจิตวิมุตติอันคำมาฟ้องร้องนี่มันเป็นสมมุติทั้งมวลมันเข้ากันได้ยังไงกับวิมุตตินั้นน่ะเนี่ยนี่มีพูดตามความจากความจริงอันนั้นวิมุตติหลุดพ้นแล้วจากสมมุติทั้งมวลเหตุใดสมมุตินี่จะเอื้อมเข้าไปถึงฟ้องท่านมาเป็นสังขารปล่อยคืออะไรได้อีกเนี่ยเพราะไม่ใช่วิสัยนี่จิตดวงนั้นไม่ใช่วิสัยของสมมุติการฟ้องร้องนี่จะเอื้อมเข้าไปถึงเนี่ยเท่านั้นก็หมดปัญหาถ้ามีพระอรหันต์เท่านั้นท่านจะเป็นสักขีพยานกันได้เพราะท่านเป็นธรรมด้วยกันท่านเห็นด้วยกันท่านรู้ด้วยกันท่านแน่ด้วยกันในสิ่งเหล่านี้ดังนั้นก็เป็นไม่ได้ทั้งพุทธการยังมีพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เป็นอรหันต์องค์เอกว่าไงมีใครมาฟ้องพระพุทธเจ้าก็รับสั่งเสียนะถึงยังว่าพระวัสดิวัสดิคนถอยคนถอยจะได้ว่าเธอคือใครก็ไปตำหนิติเตียนท่านองค์นั้นเธอเคยสั่งสมกิริยานี้มาตั้งนานแสนนานแล้วจะไปเชื่อได้ไงเป็นนิสัยนิสัยหรือว่าเธอทำไมสิริ นิสัยของใครของเราก็เป็นสมบัติของใครของเราสิริ นิสัยนี้ไม่เป็นโทษเป็นกรรมอะไรผมโค้งว่างั้นก็หยุดแล้วว่างไหมหลวงองค์ก็กิริยามารยาทสวยงามนี่ก็ว่าเป็นพระอรหันต์เพราะคนก็คาดว่าพระอรหันต์ต้องมีกิริยามารยาทที่สวยงามนิ่มนวลมากนี่เป็นความคิดเลยแต่ไม่ได้คำนึงถึงนิสัยนิสัยเป็นของดั้งเดิมความเป็นอรหันต์เป็นความสิ้นจากกิเลสกิเลสไม่ได้อยู่ในกิริยานี้เพราะงั้นสิ่งนี้มันจึงไม่ดับได้เฉพาะพุทธเจ้าพระองค์เดียวพร้อมทั้งพระนิสัยก็วาสนาอะไรนั่นนั้นดับไม่ได้พระสันตกายพระสงฆ์ทั้งหลายขึ้นแต่คุณพระพุทธเจ้าด้วยความชมเชยก็แหมเป็นเหมือนท่านเป็นพระอรหันต์เลยทูลถามพระพุทธเจ้าตรงๆก็มีว่าเป็นพระอรหันต์ได้ยังวะพระสันตกายให้ชื่อว่าสันตกายสันตกายแปลว่าผู้มีการสงบนั่นเองเรียบร้อยสวยงามไม่ยากเลยว่าสง่าก็บอกว่าโอ้นี่เธอเคยเป็นราชสีมาตั้ง500ชาติเนี่ยเธอได้เคยเป็นมาอย่างนี้ประโยคราชสีขึ้นมาพระราชสีนั่นเป็นสัตว์ที่มีสติดีมากเหมือนกับเสือนั่นนะถึงนอนนี่ราชสีจะต้องกำหนดอวัยวะทุกสัตว์ทุกส่วนไว้เรียบร้อยตื่นขึ้นมาแล้วเมื่อเห็นอวัยวะส่วนใดเคลื่อนไหวจากที่วางไว้เดิมแล้วราชสีจะไม่ลุกขึ้นหากินจะนอนใหม่ตั้งใหม่จนกระทั่งตื่นขึ้นมาอวัยวะส่วนใดที่วางไว้เช่นหูขาหรือหางอะไรอย่างนี้อยู่ปกติแล้วถึงจะลุกขึ้นหากินแผดเสียงเอี้ยวกายบิดกายและออกหากินว่านี่เธอได้เคยฝึกมารยาทแบบนี้มาเป็นเวลานานแล้วจากกำเนิดราชสีห์วังเพราะนั้นท่านก็เลยยกธรรมะเป็นพุทธพจน์ขึ้นว่าสันตกายโยสันตวาโจสันตมโนสุสมาหิโตอันตวันอันตวันตาโลโลกามิโสภิกขุอุปสันโตติวุตติผู้มีกายสงบด้วยความประพฤติผู้มีวาจาสงบด้วยความพุ่งผู้มีใจสงบจากกิเลสทั้งหลายผู้มีโลกามิตรอันละได้โดยประการทั้งปวงแล้วด้วยจิตที่บริสุทธิ์นั้นนั่นแหละปราชญ์ทั้งหลายเรียกว่าอุปสันโตเรียกว่าผู้สงบรอบตัวพระสันตกายก็เลยได้บรรลุธรรมในขณะนั้นถ้าผมจำไม่ผิดผมก็จะว่าพระองค์นั้นก็ได้สำเร็จในขณะนั้นการสำเร็จของพระอรหันต์แต่ก่อนเราก็ไม่ได้พิจารณาอะไรมากนะประการหนึ่งเวลาเรียนมันก็วุ่นกับการเรียนเวลามาปฏิบัติก็วุ่นกับการต่อสู้กิเลสไม่ค่อยได้คิดอ่านอะไรมากนะไม่ค่อยมีโอกาสพอหลังจากนั้นมานี่ที่นำมาพิจารณาท่านสำเร็จนี่เราเทียบกันได้ตอนที่เราฟังเทศของพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นฟังคราวนี้จิตมันเป็นอย่างนี้ฟังคราวนั้นเป็นอย่างนั้นมันค่อยเปลี่ยนของมันไปเรื่อยๆมันก็ทำให้เชื่อแน่ว่า
0: องค์ที่ท่านมีอุปนิสัยที่ควรจะรู้เร็วอยู่แล้วพอฟังคราวนี้ปั๊บท่านเลื่อนระดับเข้าใจตรงนี้ปั๊บฟังให้เข้าใจตรงนั้นปั๊บแล้วในขณะเดียวกันก็เข้าใจในปั๊บเข้าใจในปั๊บเรื่อยๆตามทันผู้ที่ไม่ทันในคราวนี้ฟังคราวต่อไปเลื่อนเรื่องไปเรื่อยเรื่องไปเรื่อยสุดท้ายก็ไปได้พระมากสมากคนมากสมากสำเร็จทั้งผลนิพพานมากสมากก็เพราะว่ามันมากสมากที่ฟังเรื่อยเรื่อยด้วยกันแล้วก็เลื่อนขึ้นไปเรื่อยเรื่องไปเรื่อยผ่านเชื่อนี่มาเชื่อเอาอย่างไม่สงสัยเลยใครจะว่าบ้าก็บ้าเถอะบ้าแบบนี้ว่างั้นเลยนะไม่ยอมถอนบ้าแบบนี้ไม่ยอมแก้ว่างั้นเลยมันมีสักขีพยานอยู่แล้วในขณะที่ฟังเทศน์อาจารย์มั่นจิตมันเปลี่ยนเรื่อยเปลี่ยนตัวของมันเรื่อยเรากำลังพิจารณาในจุดนี้เวลานี้เอาฟังเทศน์วันนี้ท่านจะว่าไงมาพอยิ่งมาเทศน์มาเมื่อจนจะถึงจุดนั้นพระท่านเทศน์แบบเหินฟ้านี่แบบระบินเหินฟ้าเทศน์ตั้งแต่สมาธิขึ้นไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยพอดีเรากำลังพิจารณาจุดนั้นเรากำลังติดจุดนี้กำลังต่อสู้กันอยู่จุดนี้ท่านจะว่าไงพอไปถึงนี้ท่านก็พุ่งเลยเนี่ยเพราะท่านเข้าใจหมดแล้วเราก็ได้อุบายท่านป้าพุ่งตามไปในจุดนี้ก่อนแล้วฟังต่อในเวลาต่อไปกำลังพิจารณาจุดนั้นพอไปถึงจุดนั้นมันก็เป็นอีกนี่เราจึงเชื่ออ๋อที่ท่านผ่านพ้นไปในทั้งบุญการเพราะเหตุนี้เองยิ่งผู้ที่เป็นบัวอยู่บนน้ำอยู่แล้วผิวน้ำอยู่แล้วมันก็ยิ่งเร็วประเภทอุกติกันอยู่วิปปิจิตันอยู่มันก็เร็วเลยตั้งแต่พวกเนยะนี่นั้นบึกบืนแต่ละครั้งนะผมมันก็โผล่ขึ้นมาได้นอกจากปัทภปรมะหูหนวกตาบอดแปดทิศแปดด้านไม่สนใจเรื่องอัตเรื่องธรรมเรื่องเหตุเรื่องผลนรกสวรรค์นิพพานในทั้งสิ้นนอกจากสนใจแต่ความทะเยอทะยานไปตามกิเลสตัณหาเอาให้มันลากไปจนถลอกปอกเปิดไม่รู้เนื้อรู้ตัวไม่รู้บุญรู้บาปเท่านั้นพวกนี้พวกปัทภปรมะตกนรกไม่มีวันได้ขึ้นมาได้เลยในชีวิตนี้มันกระตกอยู่ในภายในใจมันตายลงไปแล้วมันจะไปไหนวิสัยของมันบอกอยู่ในหัวใจนั้นมันจะไปไหนมันก็บอกอยู่แล้วตายกระสุนตายปืนนั้นมันชี้ไปตรงไหนพอปั้งนั้นมันก็ต้องไปตรงนั้นมันจะไปตรงไหนนี่มันบอกอยู่ในตัวของมันเล็งดูตัวมันเสร็จแล้วมันจะไปทิศใต้ที่เหนือสูงต่ำขนาดไหนมันบอกไปในจิตมดพอขาดร่างนี้ป้าปุ๊บเลยนะเหมือนกับเหนียวไกลตั้งเดียวก็พุ่งเลยไม่อย่างนั้นมันเกิดการตายเป็นสิ่งจำเจของสัตว์โลกเพราะอันเดียวนี้ท่านการแก้จึงต้องใช้ความพยายามเต็มที่เต็มฐานเอาเป็นเอาตายเข้าฝากมอบไว้เลยเพราะยังไงก็ถึงเวลาเราจะตายเราไม่ได้ทำความเพียรทุกข์มันก็จะเอาบีบคั้นเราจะมาตั้งถึงเราตายเหมือนกันนี่ทุกข์เพราะความเพียรไม่ถึงขั้นตายนี่วะนอกจากกิเลสจะตายก่อนเราโดยซ้ำเรายังไม่ตายกิเลสตายซะก่อนถ้าลงได้เอาคันขนาดนั้นแล้วเราจะยังไม่ตายหรอกกิเลสมันตายก่อนพระพุทธเจ้าก็เพียงขั้นสลบกิเลสตายเนี่ยพระสาวกทั้งหลายจะเห็นไหมล่ะประกอบความภาคเพียรที่ท่านยกมาเด่นๆตาแตกไม่ตายกิเลสตายเดินหนึ่งกรมฝ่าเท้าแตกไม่ตายท่านกิเลสตายฝ่าเท้าแตกนี่ก็ต้องเป็นแบบที่ผมว่านี่นี่มันดังไปนู่นนะทำไมอยู่ธรรมดาเดินหนึ่งกรมฝ่าเท้าแตก ต้องมีเครื่องพาท่านหมุนเราก็เอาความรู้ที่มูลาที่ไม่แห้งเราเนี่ยมันก็น่าจะเทียบได้ถึงเทียบแบบของเราตั้งแต่เราอยู่พื้นแผ่นดินเรายังมองขึ้นไปพระอาทิตย์สูงๆได้วะอันนี้ทำไมเราต่ำๆเราจะพูดถึงเรื่องธรรมพระเจ้าสูงๆไม่ได้พูดของธรรมของท่านผู้มีความเพียรกล้าไม่ได้ท่านกล้าเพราะเหตุไรเราก็ยังมีเงื่อนอันหนึ่งเวลาถึงขั้นมันเพลินในความเพียรมันลืมจริงๆลืมเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าลืมหิวลืมกระหายอะไรทั้งนั้นแม้ที่สุดน้ำมันก็ไม่ได้กินก็ไม่เคยสนใจนี่คือจิตไม่หมุนติ้วติ้วอยู่ภายในเดินคิดดูที่เดินโยกมตั้งแต่ฉันทั้งหันเสร็จแล้วจนกระทั่งถึงเวลาปัดกวาดนานหรือไม่นานมันรู้เนื้อรู้ตัวเมื่อไหร่กับเวลาเวลานะ
1: นอกจากมันหมุนอยู่กับความเพียรภายในจิตติ้วติ้วนั่นแล้วนี่เมื่อมันนานเข้าไปนานเข้าไปฝ่าเท้ามันจะไม่แตกได้ไงเราไม่ถึงฝ่าเท้าแตกแต่ว่าออกร้อนโอ้โหเหมือนไฟลนแล้วพอมาถึงที่มันต้องรู้นะตอนนั้นไม่รู้แดดก็ไม่รู้ร้อนมันไม่สนใจกับแดดกับฝนอะไรแต่ไม่ได้เคยเดินตากฝนเดินยังกลมแต่ตากแดดนี่เคยแล้วเราเอาผ้าอาบน้ำมาพับขึ้นแล้วก็มัดบนผูกนี่ก็มาผูกในข้างนี่เหลือแต่ตาเดินยังกลมกลางแจ้งทีเดียวบนสวนไร่ล่างสวนบ้างเขาหนุกเอาเงินไม่มีร่มเลยร่มร่มช่างหัวมันต้องฟาดอย่างนั้นเลยนะมันทำได้นะมันไม่สนใจกับร้อนกับหนาวอะไรเพราะอันนี้มันรุนแรงภายในใจเมื่อเวลาออกจากที่มาถึงเวลาปัดกวาดออกจากที่มันมาเห็นการน้ำนู่นแม่มันอยากน้ำจะเป็นจะตายจริงนะตอนนั้นมันไม่ได้จิตไม่ได้ออกโดดจากการน้ำลิ้นน้ำฉันนี่สำลักกับมันจะตายผมไม่ลืมนะโอ้โหมันกินนุ่งจริงๆมันจะตายนั่นน่ะในขณะนั้นจิตไม่ออกแค่อย่างเดียวมันหมดความหิวความหวายที่นี่ไอ้เรื่องการเดินโยกมาผ่าท่าแตกผมไม่สงสัยเพราะเหตุนี้ท้ายแตกผมว่างั้นท่านก็เล่นของท่านอย่างนั้นถึงขั้นเพลินส่วนที่จะบังคับเอานั้นก็มีส่วนแต่น้อยมากส่วนเป็นไปตามอัตโนมัติหลักธรรมชาติของแห่งความเพียรของท่านในขั้นสติปัญญาอัตโนมัตินี้ผมยอมรับทันที 100% เป็นไปได้ฝ่าเท้าแตกไม่สงสัยเพราะมันบอกไว้ในตัวแล้วมันลืมไปหมดเรื่องความหิวความกระหายอะไรมาภูบุรียามายุ่งเลยยังมาสนใจยังมาเข้าใจมันจะมาคิดเลยนะอย่างมาภูนี่เหมือนกันผมคือตั้งโอ้ย6เดือน7เดือนก็ไม่แตะมันคือเป็นเกือบปีก็มีเวลาประกอบความเพียรอยู่นะในภาษาบางภาษาไม่เคยแตะสักคำเดียวก็มีฉันไปงั้นอันนี้ก็ทำไปงั้นจะหยุดเมื่อไรมีปัญหาอะไรนี่เราก็เห็นว่าทางเดินของศรัทธาญาติโยมที่ไปบุญบุญกุศลของเขาถึงมาในนั่งตามกำลังศรัทธาของเราเราก็ทำไปนั้นเพราะว่าไม่เห็นมีอะไรเสียหายการมาที่ฉันหนานเสียอะไรเราก็คิดแล้วนั่นพิจารณาเลยไม่เห็นมีอะไรเสียหายทางมารยาทความประพฤติหน้าที่การงานอะไรไม่เห็นเสียจะพาให้ลงจมอะไรก็ไม่มีคิดไปหมดไม่ใช่เราไม่คิดตอนนั้นเวลาไปอังกฤษกินนัดสั่งทันทีเลยโอ้โหผีลูกหาในดอนเมืองเขาจะส่งหมากผู้บุหรี่ให้เป็นกล่องเป็นกล่องกระดาษเขาว่าไม่เสียเงินเลยจะส่งให้ถึงที่เลยเจ้าหน้าที่ของเขาทางนู้นมีโหยาส่งเขาเอามาเป็นลังเป็นลังเอามาเอามาเดินนี่มาเราจะเปิดให้ฉันนั่นนี่แล้วเอาไปถวายพระในวัดไหนมันนั่นก็แล้วแต่นะจะฉันให้ทุกกล่องทุกกล่องนั่นแหละมันเป็นคำสุดท้ายห้ามให้เอาส่งไปเป็นอังคารมันเป็นคำสุดท้ายหยุดเพียงแค่นี้หยุดไม่ได้สอนคนให้เป็นประโยชน์อะไรนะแล้วอย่าส่งไปเป็นอังคารนะส่งไปก็ไม่แตะถ้าลงว่าไม่แตะไม่ฉันแน่นอนใครจะกล้าส่งเมื่อพูดอย่างเด็ดขาดแล้วเราจริงงั้นด้วยส่งไปก็ไม่เกิดประโยชน์ไม่แตะเลยจริงถ้าลงว่าหยุดจริงๆพอมาลงดอนเมืองโอ้โหพวกนี้มันพวกเข้านอกออกในเต็มอยู่สนามมันแล้วก็มีแต่เมียเจ้าเมียนายใหญ่ๆโตๆมันเข้านอกออกในโดยมดพอเราบินลงมาจอดลานบินเท่านั้นเนี่ยอาจารย์อยู่ไหนอาจารย์อยู่ไหนยุ่งเสียงจ้าจ้าจ้าคนนั้นจะยกจานถามว่ายกยานอ่ะเหมือนเราหิวเราหัวเราจะตายมาจากที่ไหนมึงคนนั้นก็ยื่นคนนี้ก็ยื่นมึงจะให้รับของใครก่อนหลังเต็มข้างเราดิ้นเราคิดว่าเราจะหิวตรงนี้มีอะไรเรามีอะไรเพียงนั้นทำไปนั่นเองสมมตินิยมอันไหนไม่ขัดข้องไม่เป็นข้าศึกต่อธรรมต่อวินัยเราพิจารณาแล้วคารวะเขามาสอนเราทำไมแต่ว่าเป็นที่ถือมานะเราก็ไม่เห็นมี
0: พระห้ามพระสูบบุหรี่อย่างฉันหมากฟังอะไรอะไรพูดอะไรตำหนิติเตียนพานั้นแต่ตัวทุกอย่างตำหนิมันละอะไรได้บ้างล่ะเนี่ยมันไม่อายเจ้าของบ้างเหรอมหาเก่าที่มันไม่ขันตรงที่มันกันขันทำไมไม่เก่ามั่งให้มันหายขันถ้าไปสนใจของเก่าเจ้าของบ้างมันจะดีพูดขายเจ้าของเอาเปล่าถ้าไม่มีผลนี่แหละแต่พระเป็นผู้มุ่งต่อความเป็นพระของพระพุทธเจ้าจริงต้องมีผลมีหลักเกณฑ์ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ทำแบบสุ่มๆเดาๆไปมางั้นคนอย่างผมนี่การที่จะมาห้ามปรามก็ดีมาขับใสไปไหนก็ดีถ้าไม่ใช่เหตุผลเรื่องยาอย่ามาบอกอย่ามาห้ามอย่ามาฉุดมาลากไว้ถ้าเหตุผลท่านผมคนเดียวไม่ข้ามหยุดทันทีและไปทันทีและทำทันทีถ้าเป็นเหตุผลธรรมดานี่นะดูเรื่องเราเพราะเราปฏิบัติต่อตัวเราก็ปฏิบัติอย่างนั้นเหตุผลคือความถูกต้องดีงามรวมกันตรงนี้เป็นธรรมเราเคยปฏิบัติของเราได้ผลมามากน้อยเราเห็นคุณค่าของเหตุผลนี้อยู่แล้วของไม่มีเหตุผลเอามาใช้ทำไมไม่เอาเอาละท่านยมยาหนักนะ

0: ธรรมะพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นคนธรรมดาเหมือนกับคนทั่วไปแต่เป็นบุคคลพิเศษทั้งความรู้ความเห็นความประพฤติตลอดความบริสุทธิ์ไม่มีโลกใดเหมือนพระพุทธเจ้าจึงเป็นแบบฉบับของโลกเรียกว่าศาสดาของโลกก็คือแบบฉบับนั่นแหละเพราะว่าที่สอนไว้ทุกแง่ทุกมุมออกมาจากแบบฉบับคือหลักฐานของใจที่บริสุทธิ์เรียบร้อยแล้วทั้งนั้นฉะนั้นอุบายวิธีทุกประเภทที่ได้ประทานไว้จึงเป็นธรรมะที่มีคุณค่ามากเราผู้จะดำเนินตามพระองค์ท่านโปรดให้มองดูหลักพระธรรมนี้หน่อยนี่คือทางดำเนินอย่างอีกจะปลีกแวะไปจากทางที่กล่าวนี้ไม่มีที่จะรอดพ้นจากทุกข์ไปได้แม้แต่ทุกขั้นหยาบๆไม่ต้องกล่าวถึงขั้นละเอียดเลยผู้ดูหรือสนใจในพระธรรมวินัยอยู่ทุกระยะชื่อว่าผู้ตามเสด็จพระพุทธเจ้าอยู่ทุกระยะถ้าได้ปลีกแวะไปในขณะใดขณะนั้นชื่อว่าได้ปลีกแวะออกแล้วจากพระพุทธเจ้าคือผู้บริสุทธิ์รีบวกกลับเข้ามาทันทีในแก่ปรับปรุงความรู้ความเห็นความประพฤติของตนเสียใหม่ให้เข้าร่องรอยกับสวัคขาตธรรมนี่ชื่อว่าผู้ตามเสด็จพระองค์ท่านโดยตรงพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ด้วยอุบายใดย่อมนำอุบายนั้นมาสอนสัตว์โลกเฉพาะอย่างยิ่งคือนักบวชยิ่งสอนไว้ทุกแง่ทุกมุมละเอียดละออมากทางด้านพระวินัยทางด้านธรรมะสิ่งที่นักบวชเราปฏิบัติดูทุกวันทุกวันนี้ล้วนแต่เป็นทางที่พระองค์ท่านเสด็จไปแล้วอย่างราบรื่นไม่มีแง่ใดที่จะให้เกิดความสงสัยข้องใจว่าจะจริงหรือไม่ถ้าดำเนินตามบทธรรมบทนั้นบทนั้นนี่ไม่ให้มีข้อข้องใจเช่นการบิณฑบาตอาฉันนี่เป็นกิจของพระตามเสด็จพระพุทธเจ้าเพราะพระองค์ท่านแม้จะเป็นกษัตริย์ในทางโลกและเป็นศาสดาในทางธรรมะก็ไม่ทรงลดละในเรื่องการบิณฑบาตถือว่าเป็นประเพณีของนักบุญนับแต่พระพุทธเจ้าลงมาการฉันก็เหมือนกันฉันในบาตรก็มีพระอุวาทสอนไว้ฉันมื้อเดียวก็มีพระอุวาทสอนไว้พระอุวาทที่สอนไว้เหล่านี้ล้วนแต่เป็นธรรมเครื่องรับรองอยู่แล้วเป็นขั้นๆสำหรับผู้ปฏิบัติจะดำเนินไปตามพระองค์ได้แค่ไหนในความสามารถของตนผู้ปฏิบัติจึงควรใช้ปัญญาไตรตรองไปตามหลักพระธรรมนี้ในอย่าประพฤติเอาตามความเคยที่เป็นมาแล้วนักบวชเป็นเพศที่พินิจพิจารณามากมีเหตุผลประจำตัวเสมอจึงจะจัดว่าเป็นนักบวชที่ราบรื่นหรือเป็นนักบวชที่ส คงไว้ซึ่งความไว้วางใจแก่ตนเองและหมู่คณะที่มาเกี่ยวข้องนอกจากนั้นยังเป็นที่ทรงไว้ซึ่งศาสนธรรมเพื่อประโยชน์แก่โลกด้วยเพราะศาสนาเป็นแบบฉบับของโลกเนื่องมาจากพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลแบบฉบับของโลกพระที่ดำรงเพศที่เรียกว่าสักกายบุตรของพระพุทธเจ้าจึงชื่อว่าเป็นผู้ดำรงไว้ซึ่งพระศาสนาอย่าให้บกพร่องในหน้าที่ของตนการประสบเหตุการณ์ต่างๆมีอยู่ทั้งภายในภายนอกให้นำมาพิจารณาเพื่อเป็นธรรมะเครื่องแก้จิตใจของตนเสมอไปอย่าหวังเอาความชนะกับบุคคลอย่าเอาความหวังชนะกับเวลาอย่าเอาความหวังชนะในสถานที่นั้นที่นี้แต่ให้เอาความหวังชนะในสิ่งที่ไม่เป็นธรรมซึ่งเกิดขึ้นกับตนจะอยู่ในการสถานที่ใดๆก็ตามเหตุการณ์จะต้องเป็นขึ้นภายในตนเสมอจะเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมนั้นเป็นหน้าที่ของนักบวชจะใคร่ครวญเลือกเฟ้นให้เห็นชัดด้วยตนเองโดยเทียบกับหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องยืนยันนี่คือว่าเป็นผู้อยู่ด้วยเหตุด้วยผลไปมาด้วยเหตุด้วยผลการกระทำการพูดการคิดทุกๆประโยคเป็นไปด้วยเหตุด้วยผลคือว่าเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งศาสนาสมบูรณ์ไปเป็นขั้นขั้นการปฏิบัติต่อตนเองเป็นสิ่งสำคัญคือจะทำอย่างไรจึงจะเป็นการถูกต้องกับหลักพระธรรมนี้ไหนยืนก็ให้ถูกต้องเดินนั่งนอนให้ถูกต้องตามหลักพระธรรมนี้ไหนทำพูดคิดให้มีหลักพระธรรมวินัยเป็นแบบฉบับหรือเป็นเข็มทิศทางเดินไปเสมออย่าให้ผิดพลาดเรื่องความเป็นขึ้นในใจนั้นจะแสดงออกมาตามสิ่งที่มีอยู่ของใจแต่จะหาประมาณไม่ได้หากไม่ได้นำธรรมะเข้าไปจับหรือเทียบเคียงดูว่าถูกหรือผิดเราจะไม่มีทางแก้หรือไม่มีทางระงับความผิดที่เกิดขึ้นจากใจตลอดเวลาได้แต่ผู้มีปัญญาซึ่งสมนามมากผู้ปฏิบัติต่อตนเองแล้วจะทราบความเคลื่อนไหวดีชั่วและจะทราบวิธีปฏิบัติต่อสิ่งที่กล่าวนี้ได้เป็นลำดับจงทำตัวให้เป็นแบบฉบับของตัวอันเป็นที่ไหลมาแห่งความเย็นใจอดบ้างอิ่มบ้างก็เย็นใจถ้าปฏิบัติถูกและเข้มแข็งในอิริยาบถทั้ง4จะมีอิริยาบถใดเป็นทุกข์ก็ไม่เป็นทุกข์เพราะความเย็นใจซึ่งเนื่องมาจากการปฏิบัติถูกต้องและเข้มแข็งต่อความถูกของตนพยายามส่งเสริมเสมอเรื่องของทุกข์ซึ่งเป็นของมีอยู่ประจำโลกประจำขันธ์ไม่มีใครจะสามารถหลีกเว้นได้แต่ขอให้ใจของเราได้เย็นด้วยหลักการปฏิบัติถูกตามพระธรรมวินัยนี่คือหลักยึดเราจะไปยึดสิ่งภายนอกหรือเข้ามายึดส่วนภายในกายของเราว่าจะเป็นที่พึ่งเป็นที่ไว้วางใจเป็นที่ให้ความร่มเย็นเป็นสุขนั้นจะไม่สมหวัง ในสิ่งเหล่านี้เลยแต่ผู้ยึดหลักธรรมเป็นเครื่องดำเนินสำหรับใจอยู่เสมอผู้นั้นแหละจะเป็นผู้ได้รับความเย็นใจใจเป็นสิ่งที่มีหลักแหล่งถ้าทำให้มีหลักแหล่งส่วนสิ่งต่างๆภายนอกจนเข้ามาถึงส่วนร่างกายไม่มีหลักแหล่งไม่มีกฎเกณฑ์แน่แต่เหตุการณ์จะมาทำลายเมื่อไรก็จะสลายไปตามเรื่องแห่งความไม่แน่นอนของเขาส่วนใจของผู้มีธรรมจะเป็นที่แน่นอนต่อตนเองเสมอมีหลักความแน่นอนความไว้วางใจตนเองอยู่กับการปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักของพระธรรมวินัยนี่คือหลักแม้จะอยู่ในโลกที่เป็นของเอียงแปรปรวนอยู่เสมอแต่ใจที่มีธรรมะจะไม่เอียงแปรปรวนจิตไปตามสิ่งเหล่านั้นให้เกิดความเดือดร้อนแก่ตนเองแต่จะทรงไว้ซึ่งความสงบสุขเย็นใจและทรงไว้ซึ่งความรู้เท่าทันกับสิ่งทั้งหลายด้วยอำนาจแห่งธรรมที่ตนนำมาเป็นหลักจิตของใจมีปัญญาเป็นผู้พาเดินนี่คือวิธีปฏิบัติต่อตนเองนั่งอยู่ก็ให้เป็นพระอันสมบูรณ์ด้วยความเพียรมีสติปัญญากำกับรักษาเดินนอนในอิริยาบถทุกอิริยาบถความเคลื่อนไหวทุกอาการให้พระของเรามีความสมบูรณ์อยู่เสมอไม่ให้ผิดพลาดคลั่งเผลอไปตามสิ่งเหล่านั้นความคลั่งเผลอเกิดจากความไม่สังรวมระวังไม่ใช่เกิดจากความไม่สามารถถ้าสังรวมระวังแล้วเรื่องความสามารถจะเป็นเงาตามขึ้นมาอย่าสงสัยในการปฏิบัติตนต่อหลักพระธรรมวินัยเพื่อความปลดเปลื้องทุกขั้นของทุกหรือทุกประเภทของทุกให้สิ้นไปจากใจซึ่งเป็นที่อยู่หรือเป็นที่หลับนอนของทุกการสังรวมระวังตนไม่เพียงแต่การสังรวมระวังภายนอกแต่เรื่องการสังรวมระวังภายในคือการแสดงออกของจิตที่จะไปเกี่ยวกับอารมณ์อะไรนี่เป็นเรื่องสำคัญการสังรวมอันแท้จริงหมายถึงการสังรวมมันนี่เป็นส่วนละเอียดเข้ามาถ้าผู้มีความสังรวมระวังอยู่เสมอทั้งภายนอกทั้งภายในผู้นี้จะชื่อว่าผู้สั่งสมความสามารถขึ้นมาใส่ตนเป็นลำดับและจะเป็นผู้มีความสามารถขึ้นเป็นชั้นๆเนื่องจากความสังรวมระวังเป็นมูลฐานหรือเป็นเครื่องสนับสนุนให้ความสามารถเกิดขึ้นเนี่ยหลักการแก้ไขทุกข์แก้ไขความผิดโปรดแก้ไขด้วยความระวังความระวังจนเป็นนิสัยความสามารถอาจเอื้อมต่อสิ่งทั้งหลายเพื่อเป็นคุณแก่ตนเองนั้นจะเป็นเงาตามตัวตลอดสายไม่ได้คิดว่าจะไม่สามารถเพราะความสังรวมระวังเป็นนิสัยของผู้นั้นแล้วก็กลายเป็นบุคคลที่มีนิสัยสังรวมระวังเป็นประจำนั่นคือคนมีสติมีปัญญาไม่มีสติไม่มีปัญญาจะเอาอะไรมารักสังรวมระวังการสร้างตนให้มีความสามารถต้องสร้างกับความสังรวมระวังความขยันหมั่นเพียรระมัดระวังเหตุที่จะเกิดขึ้นจากตนโดยไปวาดภาพจากสิ่งต่างๆมายุ่งกับใจแล้วก็ หาว่าสิ่งนั้นไม่ดีอย่างนั้นสิ่งนี้ไม่ดีอย่างนั้นสิ่งนั้นน่ารักสิ่งนี้น่าชังมันล้วนแล้วตั้งแต่ภาพของใจที่ไปประสบเข้ากับสิ่งที่มันปรากฏตัวอยู่ตามธรรมชาติของเขานั้นแล้วเอานำเอาอันนั้นเป็นเครื่องมาปรุงแต่งภายในจิตใจจึงกลายเป็นภาพเรื่องนั้นๆขึ้นมาภายในใจแล้วติดพันเดือดร้อนอยู่กับเรื่องนั้นหาว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นข้าศึกแก่ตนเองแท้จริงก็คือจิตใจของเราที่ออกไปวาดภาพนำเอาภาพนั้นเข้ามาเป็นยาพิษเผารนตนเองด้วยความไม่สังรวมระหว่างนั่นแหละเป็นตัวเหตุอันสำคัญฉะนั้นคำว่าสังรวมตนนี้จึงเป็นประโยคอันใหญ่มากภายนอกถ้ามีความสังรวมภายในแล้วพอสัมผัสกันเข้าก็รู้เรื่องของใจว่าไปสัมผัสกับสิ่งนั้นแล้วมีตีความหมายไปต่างๆขึ้นมาภายในตัวเองแล้วมีทางที่จะแก้ไขกันได้จะตีความหมายไปทางรักหรือทางชังมันเป็นเรื่องของใจเป็นผู้แสดงขึ้นมาเองโดยที่สิ่งที่เกี่ยวข้องคือสิ่งที่จิตไปเกี่ยวข้องนั้นไม่มีความรู้สึกตัวเลยว่าจิตได้ไปเกี่ยวข้องกับเขาหากเป็นเรื่องของจิตตนเองไปรับสัมผัสกับสิ่งนั้นด้วยแล้วไปปรุงแต่งหรือตีความหมายในสิ่งนั้นให้เป็นต่างๆคือให้เป็นที่น่ารักน่าชังน่ากลัวน่าเกลียดมากที่กล่าวทั้งนี้เกิดจากความไม่สังรวมระหว่างถ้าหากมีความสังรวมระวังอยู่แล้วแม้จะยังไม่สามารถที่จะปลดเปลื้องแก้ไขกันได้ให้เด็ดขาดกับสิ่งภายนอกก็ตามแต่ก็เป็นบันไดที่จะสามารถให้ปลดเปลื้องจากสิ่งนั้นได้ด้วยความสังรวมระหว่างนี่แหละโปรดให้พากันถือเป็นหลักสำคัญสำหรับผู้ปฏิบัติอย่าได้ปล่อยธรรมะคือความสังรวมระหว่างนี้และอย่าเห็นว่าเป็นประโยคเพียงเล็กน้อยในขณะเดียวกันโปรดให้เห็นว่าเป็นประโยชน์เป็นประโยคที่สำคัญตั้งแต่ต้นจนถึงจุดหมายปลายทางที่เรามุ่งหวังจะไม่นอกเหนือจากคำว่าสังรวมนี้ไปได้เลยนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านดำเนินมาคือความสังรวมระหว่างไม่ปล่อยพระองค์ไม่ปล่อยไปตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรสไม่ปล่อยไปตามเรื่องของอดีตที่เคยเป็นมาแม้จะเคยเป็นพระเจ้าแผ่นดินปกครองบ้านเมืองมีอำนาจวาสนามามากเพียงไรมีความสุขความเจริญหรือความสะดวกสบายแค่ไหนพระองค์สังรวมระวังไม่ให้จิตไปวาดภาพกับสิ่งเหล่านี้เพื่อมาเป็นข้าศึกทำให้พระองค์เสียประโยชน์แต่พยายามกำจัดปัดเป่าสิ่งเหล่านี้ออกด้วยความสังรวมระวังและมีความสังรวมระวังตลอดสายจนถึงวันตรัสรู้ไม่มีทางสายใดที่จะแยกจากความสังรวมระวังนี้ไปได้เลยว่าได้แยกจากนี้แล้วได้ถึงความพ้นทุกข์ไม่มีพระสาวกของพระองค์ท่านก็ดำเนินแบบเดียวกันพวกเราจะดำเนินแบบไหนถ้ามาดำเนินแบบนี้แล้วจะไม่มีทางดำเนินเพื่อความพ้นทุกข์และตามที่พระพุทธเจ้าให้ทำและจะมีความบกพร่องหรือยุ่งเหยิงกับตัวเองอยู่ตลอดเวลาหากได้ปล่อยธรรมคือความสังรวมนี้ออกจากใจของตนเองความประพฤติก็จะเฟะคำพูดก็จะเหลวไหลใจที่คิดไม่มีสถานฟุ้งเฟ้ออยู่ตลอดเวลาเพราะไม่มีความสังรวมระวัง เป็นผู้กำกับรักษาฉะนั้นความสังรวมระหว่างนี้จึงเป็นรากเหง้าอันสำคัญสำหรับนักบวชผู้เป็นเพศที่งามและโลกได้กราบไหว้บูชาและถือเป็นแบบฉบับสามารถจะเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างที่เห็นมาเป็นความชอบธรรมแก่การเสียสละของตนเพื่อนักบวชเหล่านั้นโดยไม่มีความเสียหายจะปล่อยตัวถ้าอยากเป็นพระที่สังรวมระหว่างตนอย่าเป็นผู้ปล่อยใจการปล่อยใจนี่แหละเรียกว่าปล่อยตัวถ้าใจได้ปล่อยไปแล้วอาการทุกอย่างก็ปล่อยไปตามกันสิ่งที่จะพึงมุ่งหวังก็เป็นอันว่าปล่อยไปตามกันอีกไม่มีสิ่งใดจะเป็นผลประโยชน์สำหรับบุคคลผู้ปล่อยตนนั่นเลยนี่เคยแสดงให้ท่านผู้ฟังทราบเสมอมาไม่เคยลดละถึงเรื่องกิจการของเราที่บำเพ็ญซึ่งมีความยากความลำบากแฝงอยู่ทุกหน้าที่ของงานว่าให้เดินไปจุดนั่นแหละยากหรือลำบากอย่าได้ปีกแวะไปถ้าเห็นเป็นความชอบธรรมและความสำเร็จจะต้องมาถึงเงื้อมมือจากการก้าวเดินฝ่าฝืนอุปสรรคนี้ไปได้แล้วให้มีความเต็มอกเต็มใจฝ่าฝืนไปจนได้ไม่ต้องลดละธรรมของพระพุทธเจ้าที่ท่านเรียกว่าวิริยะจะเป็นสมบัติของเราความท้อถอยนั้นไม่ใช่ธรรมของพระพุทธเจ้าไม่เคยเห็นความท้อถอยความอ่อนแอนี้ไปทำประโยชน์ให้ทั้งทางโลกและทางธรรมได้เป็นที่เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาได้เลยไหนเราเป็นนักบวชและเป็นนักปฏิบัติด้วยแล้วจะมีความสนิทติดใจกับธรรมฉุดลากให้จมลงเสมอคือความท้อถอยอ่อนแอมาบังคับจิตใจให้ก้าวเดินไปไม่ออกมีอย่างที่ไหนเรื่องของทุกข์ที่จะปรากฏขึ้นทางไหนขอให้ตามดูเรื่องของทุกข์จนเห็นทุกข์โดยชัดเจนเพราะสติปัญญาอันมีความเพียรเป็นเครื่องหนุนทุกจะเป็นอย่างไรบ้างจะเป็นของจริงตามพระพุทธเจ้าสอนไว้หรือไม่ความกลัวทุกกลัวไปเพื่ออะไรจงตามรู้ความกลัวทุกให้เห็นถึงหลักฐานความจริงของความกลัวนี้ว่ามีสาระแก่นสารหรือมูลความจริงอยู่ที่ไหนตามลงไปให้เจอและความกลัวตายจงตามดูความกลัวตายลงไปให้เห็นชัดตามหลักความจริงของความตายว่าอะไรเป็นสิ่งที่ตายเนี่ยนี่ชื่อว่าเป็นผู้ค้นคว้าหาเหตุแห่งมูลความจริงของสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าประกาศสอนไว้แต่เรายังไม่ทราบฉะนั้นการค้นคว้านี้จึงเป็นหน้าที่ของเราโดยเฉพาะที่จะตามเสด็จพระพุทธเจ้าต้องตามเสด็จไปตั้งแต่การค้นหามูลความจริงสิ่งในสิ่งที่กล่าวมันความกลัวตายนั่นแหละท่านเรียกว่าสมุทัยการค้นดูสาเหตุหรือมูลฐานแห่งธรรมที่กล่าวมันนั่นท่านเรียกว่ามรรคคือสติปัญญาถ้าหากใช้ความพยายามอยู่เสมอโดยไม่เอาความตายมาไว้บนศีรษะแล้วเราจะเห็นความจริงทั้งเรื่องของทุกข์ทั้งเรื่องความกลัวตายหรือทั้งเรื่องความกลัวทุกข์เราจะเห็นความจริงทั้งสภาพที่ไม่กลัวตายด้วยอำนาจของมรรคคือการค้นคว้านี่แหละ
1: สัตว์โลกทุกแห่งทุกหนไม่มีผู้ใดที่จะกลัวอย่างอื่นมากยิ่งกว่าความตายอันนี้เป็นสิ่งธรรมชาตินี้เป็นสิ่งที่มีอำนาจมากครอบงำสัตว์โลกไว้ทุกทั่วดินแดนไม่มีใครสามารถอาเอื้อมว่าจะเป็นผู้มีความกล้าหาญต่อความตายเพราะเห็นว่าความตายนั้นเป็นความจริงอันหนึ่งเสมอปะเสมอกับสภาวะทั่วไปในแหล่งแห่งโลกธาตุเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งที่กลัวจึงหาทางออกไม่ได้เพราะกลัวด้วยความไม่ชอบธรรมการสอดแสวงหาความหลุดพ้นจะได้ความชอบธรรมมาจากไหนพอปฏิบัติก้าวไปถึงแค่ฌานของทุกข์ยังไม่ถึงตัวทุกข์เลยก็กลัวแล้วถอยหลังกลับแล้วยังไม่ถึงเรื่องของความตายเลยเพียงบริวารของความตายก็คือความทุกข์และก้าวไปเพียงฌานชลาของความทุกข์เท่านั้นเราก็ถอยหลังกลับแล้วไหนเราจะไปเห็นทุกข์อันเป็นของจริงดังที่พระพุทธเจ้าสอนว่าทุกขังอริยสัจจ์ได้และสมุทัยอริยสัจจ์ถ้าหากว่าพยายามประคับประคองจิตใจให้เดินตามสายของความจริงที่พระองค์ท่านได้ทรงผ่านมาแล้วและประกาศไว้นี้เรื่องของทุกข์ก็ดีเรื่องความกลัวทุกข์ก็ดีเรื่องความตายก็ดีจะไม่เหนือวิสัยของผู้ตามค้นหาความจริงนี้ได้เลยจะต้องรู้เป็นความจริงขึ้นมาทั้งความกลัวทั้งเรื่องของทุกข์ทั้งความกลัวตายทั้งเรื่องของความตายแล้วจะเห็นเป็นเรื่องความจริงเสมอภาคกันหมดในตรายโลกธาตุเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะเห็นว่าอะไรหนักเบากว่าอันไหนเพราะมันเป็นความจริงแต่ละอย่างแล้วจิตจะไปกังวลกับอะไรเมื่อจิตได้อย่างถึงมูลความจริงคำว่าสมุทัยนี้เป็นได้ทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดเอาอย่างให้ทราบทั้งหมดอย่าให้เหลือหลอกันได้มีซากแห่งสมุทัยอยู่ภายในใจตรงนั้นเลยเรื่องของทุกข์จะมีส่วนมีทางกายหรือจะมีทางด้านทางภายในจิตใจตามดูให้เห็นชัดนะด้วยอำนาจของสติปัญญามีความเพียรเป็นเครื่องมือสติปัญญาเมื่อได้พาดำเนินหรือพาทำงานหรือส่งเสริมอยู่เสมอจะเป็นสติปัญญาที่มีความ

เหลือนิโรธะคือดับทุกข์เนื่องจากสมุทัยดับไปด้วยอำนาจของปัญญานิโรธะจะแสดงตัวออกมาตลอดสายเพราะอำนาจของมรรคเป็นผู้ทำงานผลิตผลออกมาเลยด้วยผลจึงเป็นเรื่องของความดับทุกข์เข้าไปเป็นชั้นๆเมื่อถึงขั้นสุดยอดแห่งมรรคที่ได้ทำงานอย่างเต็มที่แล้วผลอันสุดยอดคือความดับสนิทโดยไม่เหลือจะเป็นสิ่งที่รู้แจ้งกันในที่นั้นการรู้แจ้งสัจธรรมทั้งสี่นี้จะไม่รู้ที่ไหนนอกจากจะรู้ที่จุดของสัจธรรมทั้งสี่นี้สถิตอยู่เท่านั้นไม่มีทางรู้เพราะฉะนั้นจะหาความพ้นทุกข์นอกไปจากทุกข์จากสมุทัยที่กำลังเป็นข้าศึกกันกับเราอยู่เวลานี้ด้วยอำนาจของมรรคคือข้อปฏิบัติมีสติปัญญาเป็นผู้เดินหน้าสัจธรรมทั้งสี่นี้จะไม่มีทางลี้ลับและซ่อนตัวอยู่ที่ไหนทุกข์ก็จะเห็นกันได้ชัดเจนสมุทัยก็จะรู้ได้และถอนได้จนหมดเชื้อด้วยอำนาจของมรรคที่มีกำลังเป็นลำดับๆจนเต็มกำลังของตนเรื่องนิโรธะก็จะเห็นความดับเป็นชั้นๆจนกระทั่งถึงดับสนิทไม่มีอะไรเหลือทำทั้งสี่นี้เมื่อได้ถูกปัญญาทำที่กล่าวนี้เมื่อปัญญาได้อย่างทราบโดยตลอดทั่วถึงแล้วจะกลายเป็นความจริงเสมอกันหมดคือทุกข์ก็เป็นความจริงฝ่ายอันหนึ่งสมุทัยเป็นความจริงอันหนึ่งมรรคก็เป็นความจริงอันนิโรธก็เป็นความจริงอันด้วยใจจริงไม่ได้เป็นความจริงตามความคาดหมายตามหลักธรรมพระพุทธเจ้าแต่เป็นความจริงประจักษ์กับปัญญาของผู้นั้นโดยที่ไม่มีข้อข้องใจสงสัยแม้แต่น้อยแม้จะไม่มีใครมาบอกกล่าวก็ตามแต่ความจริงอันนี้จะแสดงตัวขึ้นมาด้วยอำนาจของสติปัญญาอย่างเด่นชัดพร้อมทั้งรู้ว่าสติปัญญาที่เป็นเรื่องของมรรคก็เป็นความจริงประเภทหนึ่งถ้าจะพูดเรื่องไปนิพพานใครจะเอาสัจจะทั้งสี่นี้ไปนิพพานได้พูดถึงเรื่องความบริสุทธิ์ใครจะเอาสัจจะทั้งสี่นี้เป็นผู้บริสุทธิ์ได้ไม่มีทุกข์ต้องเป็นทุกข์จะให้เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้สมุทัยก็เป็นสมุทัยจะให้เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นิโรธก็เป็นนิโรธดับทุกข์แล้วหายตัวไปเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้มรรคก็เป็นเครื่องแก้หมดแล้วให้เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เหมือนกับเครื่องมือที่เราทำงานเครื่องมือนั้นจะให้เป็นบ้านเป็นเรือนไม่ได้นะธรรมชาติที่รู้สัจจะทั้งสี่นี้คืออะไรนั่นแหละเพราะการปฏิบัติให้รู้แจ้งในสัจธรรมทั้งสี่ก็เพื่อธรรมชาตินี้เมื่อสัจจะได้แยกตัวออกจากเป็นความจริงแต่ละอย่างละอย่างแล้วธรรมชาติที่บริสุทธิ์ไม่ต้องไปหามาจากที่ไหนจะอยู่ในท่ามกลางแห่งสัจจะทั้งสี่นี้แต่ไม่ใช่สัจจะทั้งสี่นี้นี่ก็เวลานี้สัจจะทั้งสี่นี้อยู่ที่ไหนเราจะไปหาแห่งหนตำบลใดมัชฌิมาปฏิปทาเราจะเดินไปไหนถ้าไม่เดินเข้ามาเพื่อรู้สัจจะทั้งสี่นี้ไม่มีทางเดินไม่มีทางแก้ทุกข์ไม่มีทางถอนทุกข์ออกหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีความบริสุทธิ์อย่างเต็มที่ถ้าไม่พิจารณาเข้ามาที่นี่เนี่ยมรรคปฏิมรรคปฏิปทาดำเนินเข้ามาจุดนี้เรากลัวตายเวลาบำเพ็ญความเพียรมีความทุกข์ความลำบากมั่งเรากลัวตายแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนพิจารณาดูสิท่านนักปฏิบัติล้วนแล้วแต่เป็นผู้กล้าตายด้วยกันจงพยายามรู้เรื่องความกลัวตายให้เข้าถึงรากฐานของความกลัวคืออะไรถ้าไม่ใช่ตัวสมุทัยแล้วจะเป็นอะไรตามการตามรู้นั้นถ้าไม่ใช่มรรคแล้วจะเป็นอะไร
ถ้ารู้กันถึงฐานของสมุทัยด้วยอำนาจของมรรคอย่างเต็มที่

แล้วจะเป็นอะไรถ้าไม่เป็นนิโรธคือความดับทุกข์สนิทภายในจิตใจเมื่อสัจจะทั้งสี่นี้ได้ทำงานได้ปฏิบัติต่อกันโดยสมบูรณ์แล้วความบริสุทธิ์จะหามาจากไหนนั่นคือความหายยุ่งยุ่งก็ยุ่งจากสัจจะทั้งสี่นี่แหละโดยที่ใจไม่เห็นว่าเป็นของจริงมันก็กลายเป็นเรื่องฆ่าศึกต่อกันเสมอพอต่างได้ทราบปัญญาได้ทราบว่าสิ่งทุกสิ่งเป็นของจริงแล้วในสัจจะทั้งสี่นี้ก็หมดปัญหากันไปหาพระนิพพานก็ไม่จำเป็นเพราะพระนิพพานไม่นอกไปจากสัจจะนี้ปฏิปทาที่พระองค์ท่านสอนก็ไม่สอนไปนอกจากสัจจะนี้สอนลงสู่จุดนี้ก็สัจจะทั้งสี่นี้อยู่ที่ไหนเวลานี้นะอยู่กับตัวของเราทุกท่านก็เมื่อการก้าวไปเพื่อความหมดจดหรือเพื่อพระนิพพานจะก้าวไปไหนถ้าไม่ก้าวเข้าไปหาสัจธรรมทั้งสี่นี้ให้เห็นเป็นความจริงอย่างพร้อมมูลตามหลักพระพุทธเจ้าที่สอนไว้ว่าสัจจะเป็นของจริงนอกจากนี้แล้วจะกลายเป็นเรื่องของปลอมทั้งนั้นไม่มีอะไรจริงสำหรับผู้ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์อย่างแท้จริงถ้าแยกออกจากสัจจะหรือเห็นสัจจะทั้งสี่นี้ว่าเป็นข้าศึกต่อตนแล้วจะเป็นผู้ปลอมเสมอไปจะหาของจริงไม่ได้ฉะนั้นโปรดพิจารณาถึงรากฐานทุกสิ่งทุกอย่างนี้มีมูลความจริงเพราะฉะนั้นหลักธรรมจึงยืนยันเป็นหลักของศาสนาด้วยว่าสัจจะทั้งสี่คือทุกขังอนิจจังหรือเรียกว่าอริยสัจสี่นี่คือหลักรากฐานของศาสนาเป็นมานานแล้วมีมานานแล้วพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เพราะของจริงเหล่านี้ปฏิพิจารณาให้ดีถ้าอยากจะเห็นความบริสุทธิ์ว่าอยู่ที่ไหนแน่อยู่ที่ทุกข์หรืออยู่ที่สมุทัยหรืออยู่ที่มรรคหรืออยู่ที่นิโรธเอาพิจารณาลงให้เห็นไม่ต้องไปให้คนอื่นตัดสินตัวเองเพราะศาสนาธรรมสอนไว้ทุกๆบททุกๆบาทและเพื่อเราทุกๆคนทุกๆท่านมีสิทธิจะปฏิบัติได้ด้วยกันและคำว่าสันทิฏฐิโกจะต้องรู้เองเห็นเองนี้ก็มีอยู่ในบทธรรมนี้แล้วคือการปฏิบัติของพวกเราพิจารณาให้ถึงสัจจะทั้งสี่เป็นอะไรความบริสุทธิ์นั้นเป็นอะไรจะไม่มีปัญหาไปถามใครด้วยเพราะเหตุใดเพราะผู้หลงสัจจะทั้งสี่นี้ก็คือเราเสียเองไม่ใช่ผู้ใดผู้หนึ่งมาหลงให้เราไหนจะจำเป็นจะต้องไปให้ผู้อื่นมาตอบแทนเรามาลู่แทนเรามีอย่างที่ไหนในหลักธรรมไม่มีเราเป็นคนหิวเสียเองเราต้องเป็นคนรับทานให้เห็นความอิ่มให้เห็นความอร่อยรสชาติแห่งอาหารด้วยลิ้นของเราเห็นความอิ่มน้ำดำลานด้วยธาตด้วยการรับทานของอีมัคคุรานในธาตุด้วยการรับทานของเราเอาทุกข์เราก็ยอมรับจะปฏิบัติตามหลักสัจจะสัจจะคำว่าทุกข์ก็ไม่เป็นข้าศึกต่อบุคคลแต่บุคคลหากเป็นข้าศึกต่อตัวเสียเองเหมือนอย่างไฟนี่เรื่องของไฟก็ไม่ทราบความหมายของตัวเองว่าร้อนหรือหนาวหรือน้อยร้อนหรือเย็นอะไรแต่มันสำคัญที่ผู้ไปสัมผัสกับไฟได้รับความทุกข์ความร้อนนะผู้ที่เขาไปสัมผัสกับทุกข์นี่สิคือใครที่กลัวทุกข์แต่ไปเกี่ยวพันกับทุกข์อยู่ตลอดเวลาร้องโวยวายว่าทุกข์ว่าทุกข์แต่หาทางออกไม่ได้ยิ่งสั่งสมพัวพันทุกข์ตลอดเวลาเนี่ยจะมาอย่างไรลองเป็นนักสังเกตนักปฏิบัติไม่ใช่นักพูดพลาดไม่ใช่คนจักจบทำอะไรต้องให้มีเหตุมีผลไปพร้อมมูลภายในตัวของเราอย่าทำแบบสุ่มเดาสงสัยอะไรให้ถามครูถามอาจารย์ถามหมู่เพื่อนอย่ากล้าเดาอย่ากล้าเสี่ยงในสิ่งที่ไม่ควรเสี่ยงในสิ่งที่ไม่ควรเดาให้ถามเหตุถามผลให้สังเกตดูเหตุดูผลด้วยการกระทำของตนที่กำลังกระทำไปเสมอๆอย่าทำแบบพอไปทีเพราะศาสนาคือคำสอนของพระเจ้าที่เป็นฝ่ายเหตุก็ดีฝ่ายผลก็ดีไม่มีบทใดว่าขอไปทีผู้ปฏิบัติจึงจะมาปฏิบัติเพื่อขอไปทีเช่นนี้ไม่ถูกกัน
ไม่เข้ากับหลักศาสนาแม้จะเป็นผู้ประกาศตนว่าถือพระศาสนาก็สักแต่ว่าชื่อแต่ไม่ตรงตามหลักความจริงของศาสนาเพราะฉะนั้นไหนเราจะมาขอไปทีอยู่ไปวันหนึ่งวันหนึ่งพอให้ผ่านพ้นไปไม่เป็นประโยชน์อะไรต้องอยู่ด้วยข้อปฏิบัติต้องอยู่ด้วยการคิดการไตร่ตรองดูเหตุดูผลให้รู้ชัดภายนอกก็ให้มีเหตุมีผลภายในก็ให้มีเหตุมีผลความเพียรทุกประโยคให้สังเกตสอดรู้กับสิ่งที่เกี่ยวข้องไปด้วยเหตุด้วยผลจะเห็นทางปวดเปื้องเห็นทางผิดทางถูกของตนเองและมีทางที่จะแก้ไขหากไม่เช่นนั้นจะไปไม่รอดเพราะศาสนธรรมไม่ใช่เป็นธรรมที่โง่พอจะสอนโลกให้นอนหลับตาไม่ว่าจะเป็นธรรมประเภทใดเป็นธรรมที่เป็นแบบฉบับเป็นแนวทางเป็นเข็มทิศทางเดินเนื่องจากพระพุทธเจ้าเป็นผู้ฉลาดพอแล้วไม่มีใครจะเสมอเหมือนธรรมะที่ประสิทธิ์ประสาทออกมาจากพระทัยที่บริสุทธิ์และฉลาดของพระพุทธเจ้านั้นจะกลายเป็นธรรมะโง่และสอนคนให้โง่ผู้ปฏิบัติธรรมะเป็นคนโง่ไปหมดมีอย่างที่ไหนไม่มีในหลักพุทธศาสนาของเราเพราะฉะนั้นจงพยายามฟิตตัวให้เป็นผู้มีความฉลาดรอบคอบกับหน้าที่การงานและข้อปฏิบัติของตนทั้งภายนอกภายในนี่จะสมนามว่าเป็นลูกศิษย์ตถาคตซึ่งประสิทธิ์ประสาทธรรมะไว้เพื่อสอนคนเพื่อคนให้ฉลาดเรื่องของจิตทานได้รู้รอบตัวอย่างเต็มที่ไม่มีสิ่งใดจะสงสัยภายในตัวเองแล้วจะไม่มีอะไรที่จะเป็นข้อยุ่งเหยิงข้องใจนับแต่ขณะได้รู้รอบไปแล้วคือรู้รอบสัจจะนั่นเองรู้รอบสัจจะทั้งสี่รู้รอบตนซึ่งเป็นผู้เกี่ยวความรับผิดชอบอยู่ในสัจจะทั้งสี่นั่นแหละที่ว่าหมดข้าศึกก็หมดที่นั่นหมดความกลัวก็หมดที่นั่นรู้ความกลัวเราก็รู้หมดแล้วอย่างอดีตจะคือความเป็นมาของจิตเคยเป็นมากี่ภพกี่ชาติรู้ในหลักปัจจุบันนี้เป็นสักขีพยานยืนยันได้ว่าผู้นี้แลเป็นผู้พาให้เกิดให้ตายอนาคตการข้างหน้าก็คือผู้นี้แลจะเป็นผู้ก้าวไปแต่บัดนี้ผู้นี้ได้รอบสิ่งเกี่ยวข้องหรือสิ่งที่จะผลักดันให้หมุนไปต่างๆแล้วด้วยปัญญาได้สลัดตัดทิ้งกันแล้วกับเหตุการณ์ต่างๆซึ่งเคยเป็นมาและจะเป็นไปข้างหน้าไม่มีอันใดที่จะเป็นเชื่อให้ผลักดันอีกแล้วนี่คือความบริสุทธิ์เป็นปัจจุบันธรรมล้นล้นนี่แหละปัจจุบันธรรมนี่แหละเป็นสิ่งเป็นธรรมชาติที่ตัดมูลเหตุที่จะก่อภพก่อชาติก่อทุกประเภทขึ้นมาภายในใจได้คลี่คลายตัวเองออกหมดจากสิ่งที่เคยปิดบังนี่แหละเราจะให้ชื่อให้นามอะไรก็ไม่เป็นปัญหาสำหรับธรรมชาตินั้นขอทุกท่านจงนำไปพินิจพิจารณาทำความเข้มแข็งอย่าให้อ่อนแอศึกษาปฏิบัติไปทุกวันทุกวันให้มีความเข้มแข็งขึ้นทุกวันทุกวันจิตใจให้จะได้รับความเย็นเย็นเป็นสุขมีสุขภายในจิตใจแม้ภายนอกจะเป็นทุกข์ก็ไม่เป็นปัญหาจึงขอยุติธรรม

ับตั้งแต่ปี2535เป็นต้นมาไม่เคยได้ประชุมเทศอบรมพระในวัดนี้เลยแม้ที่อื่นๆที่ขอนิมนต์ให้ไปเทศในงานนั้นๆซึ่งเคยรับบ้างเท่าที่เห็นสมควรก็เลิกไปตามๆกันหมดมีเฉพาะที่จังหวัดมหาสารคามวันที่9เดือนนี้นี้เท่านั้นที่เทศในงานศพท่านอาจารย์มหาบุญมีเนื่องจากเขาเอาชื่อของเราลงในใบโฆษณาไม่เทศก็จะทำให้เสียไปมากจึงต้องจำใจเทศทั้งหลงทั้งลืมตกหายไปเรื่อยนี่ก็ได้ประกาศให้ทราบทั่วกันก่อนแสดงธรรมเวลาแสดงก็เป็นอย่างนั้นจริงๆการเทศวันนี้ก็ต้องเป็นดังที่คิดไว้แล้วเพราะมันเป็นอยู่กับตัวรู้สึกอยู่กับตัวความจำคือสัญญาหลงลืมไปแทบจะไม่มีเหลือแล้วเวลานี้ยังไม่อยากยุ่งเหยิงวุ่นวายเกี่ยวข้องกับอะไรในบรรดาภาระภายนอกเช่นพระเนนที่เข้ามาเกี่ยวข้องหรือแม้อยู่ในวัดนี้แล้วก็ตามตลอดประชาชนทั่วๆไปถ้าไม่จำเป็นจริงๆก็ไม่อยากจะรับสนทนาอะไรด้วยเลยเพราะธาตุขันธ์รู้สึกว่าขัดข้องเป็นลำดับลำดาไม่ได้เหมือนแต่ก่อนที่เคยเป็นมานี่ก็เห็นว่าไม่ได้ประชุมนานก็เลยพยายามถูไถลงมาด้วยการฝืนธาตุขันธ์ความเป็นอยู่ของตนจึงขอให้ทุกท่านให้ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติตนให้สมกับพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าเราเป็นศาสนาที่ทรงมรรคทรงผลโดยสมบูรณ์และสม่ำเสมอเช่นเดียวกับคำว่ามัชฌิมาปฏิปทานั่นแหละคือเหมาะสมที่จะแสดงผลให้ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ตลอดเวลาตามขั้นภูมิของตนที่ปฏิบัติได้มากน้อยเพียงไรไม่ได้มีคำว่าเดียวว่าแหลมตามเรื่องของกิเลสสืบสันปั้นยอหลอกลวงสัตว์โลกขึ้นมาซึ่งทำให้สัตว์โลกยิ่งมืดหนาตาทึบหูแจ้งตาสว่างไปทางของกิเลสตัณหาเพื่อความมืดบอดเป็นลำดับลำดาไปเท่านั้นนี่เป็นกลมายาของกิเลสที่มีอยู่ภายในใจด้วยกระดิกออกมาจากใจก็หลอกลวงสัตว์โลกนั่นแหละไม่ได้หลอกลวงที่ไหนหลอกลวงดวงใจดวงที่ มันบีบบังคับหรือแทรกสิงอยู่ตลอดเวลานั่นแหละให้ลุ่มหลงไปตามมันพร้อมกับความสงสัยสนเท่ในความจริงคือธรรมทั้งหลายไปในระยะเดียวกันเพราะฉะนั้นศาสนาเฉพาะอย่างยิ่งพุทธศาสนาของเราจึงเคยได้ยินเสมอว่าศาสนาเลียวแหลมไปเป็นขั้นเป็นตอนนี่ได้ยินอย่างหนาหูมานานแล้วความเป็นทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะเรื่องของกิเลสมันสืบสันปั้นยอขึ้นมาหลอกลวงสัตว์โลกนั่นแหละแล้วก็ให้สนใจประพฤติปฏิบัติตนตามความหลอกลวงของมันด้วยความเต็มใจโดยไม่รู้สึกตนว่าสิ่งที่ดำเนินไปนี้ถูกความเชื่อมสอนจากกิเลสมาโดยลำดับแล้วอย่างนี้ไม่มีเป็นความเชื่อเป็นความสนิทใจที่จะอยากคิดอยากพูดอยากทำอยากประพฤติตัวไปตามความเป็นภายในใจที่มันกลับดันออกมาทุกเวลานั่นแหละเพราะฉะนั้นการที่กล่าวถึงเรื่อง
ธรรมความจริงมีมรรคมีผลเป็นต้นจึงขัดข้องต่อกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกของธรรมอยู่เสมอมาและจะเสมอไปยิ่งนับวันจะแน่นหนาขึ้นไปเรื่อยๆเอาจนกระทั่งถึงสัตว์โลกมืดบอดเรียกว่ามืดมิดปิดทวารตาหูจมูกเล่นกายใจไม่อยากสนใจและไม่สนใจในอัตในธรรมทั้งหลายเป็นลำดับจนถึงกับเป็นความมืดบอดไม่สนใจในธรรมทั้งหลายเลยเพราะอำนาจฝ่ายต่ำนี้มันสูงขึ้นโดยลำดับมีแต่คำว่าฝ่ายต่ำเฉยๆแต่มันสูงขึ้นด้วยความจอมปลอมของมันให้สัตว์โลกทั้งหลายได้ลุ่มหลงเป็นลำดับลำดามีเราทั้งหลายได้มาบวชในพระพุทธศาสนาอันเป็นที่ตายใจได้แล้วเป็นที่ฝากเป็นฝากตายได้แล้วในบรรดาศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าที่ประทานไว้แล้วนี้ไม่มีคำว่าผิดว่าพลาดอันเป็นเรื่องหลอกลวงเหมือนกิเลสทั้งหลายที่เคยทำคนให้เสียมามากต่อมากแล้วเช่นนั้นมีแต่ความจริงเต็มสัดเต็มส่วนดังที่เคยแสดงเสมอว่าสวขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมอันพระภูมิพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วหรือตรัสไว้ชอบแล้วนั้นคือชอบเสมอต้นเสมอปลายตลอดไปที่เรียกว่ามัชฌิมามีความเหมาะสมอยู่ตลอดเวลาที่จะทรงมรรคทรงผลต่อผู้ประพฤติปฏิบัติได้มากน้อยมีเราทั้งหลายได้มาบวช ด้วยได้มาประพฤติปฏิบัติตนด้วยก็ยิ่งเป็นบุญญาลาภของเราที่จะได้ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติตนไม่ถูกหลอกลวงจากกิเลสดูเรื่อยไปดังโลกทั้งหลายที่เขาไม่สนใจในอัตในธรรมมีเราเป็นผู้ปฏิบัติมาบวชเราก็ตั้งใจบวชบวชแล้วก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติรักษาศีลรักษาธรรมบำเพ็ญตนให้เป็นไปเพื่อความสงบร่มเย็นภายในจิตใจของตนนี้ที่เรียกว่าเรามีวาสนามากเต็มหัวใจของเราแล้วอย่าได้ประมาทนอนใจเห็นว่าสิ่งใดที่เลิศเลอยิ่งกว่าอัตกว่าธรรมที่ประทานไว้แล้วนี้ไม่มีแล้วในโลกทั้งสามนี้ที่จะให้เสมอธรรมของพระพุทธเจ้าการกล่าวทั้งนี้ต้องหมายถึงความสัมผัสสัมพันธ์ธรรมด้วยภาคปฏิบัติของเราด้วยถ้าเพียงแต่ได้ยินได้ฟังเฉยๆว่าธรรมเลิศธรรมประเสริฐเพียงเท่านั้นก็เป็นความผิวเผินอาจเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้เพราะคำว่าเลิศเลิศนี้มีอยู่ทั่วไปแล้วจึงไม่ทำเราให้สะดุดใจถ้าไม่ได้สัมผัสสัมพันธ์ธรรมทั้งหลายด้วยการปฏิบัติของเราเริ่มตั้งแต่ความสงบเย็นใจขึ้นมาที่เรียกว่าเป็นสัมจิตเป็นสมาธินี่เริ่มสัมผัสสัมพันธ์รสแห่งธรรมแล้วแล้วจะรู้สึกมีความตื่นเต้นภายในจิตใจในครั้งแรกที่ปรากฏขึ้นกับมโนทวารของตนด้วยการปฏิบัติด้วยดีเมื่อได้รับการอบรมการประพฤติปฏิบัติการรักษาเข้มงวดกวดขันอยู่โดยสม่ำเสมอในอิริยาบถต่างๆถือเป็นเนื้อเป็นหนังในการที่จะบำรุงรักษาจิตใจของตนให้เป็นไปเพื่อความสงบร่มเย็นอยู่แล้วผลคือความสงบเย็นใจนั้นจะเข้าก้าวเข้าสู่ความละเอียดเข้าไปโดยลำดับลำดานี่แหละผลอันนี้แหละที่จะปรากฏขึ้นภายในใจถึงกับพูดออกมาได้เต็มปากหรือเพราะรู้อย่างเต็มใจว่าธรรมะนั้นเลิศเพียงขั้นนี้ก็เลิศแล้วเพราะโลกไม่มีโลกไม่เห็นโลกไม่รู้โลกไม่ได้เป็นเพราะโลกไม่ได้ปฏิบัติโลกทั่วๆไปไม่ได้ปฏิบัติกันจึงไม่ได้สัมผัสสัมพันธ์ธรรมเหล่านี้แม้จะพูดว่าศาสนาวิเศษวิโสหรือเลิศเลอขนาดใดก็ตามก็สักแต่ว่าคำพูดสักแต่ว่าการได้ยินได้ฟังเพียงเท่านั้นไม่สะดุดเข้าถึงใจเลยแต่ผู้ปฏิบัติทั้งได้รู้ได้เห็นได้สัมผัสสัมพันธ์อันกับธรรมเหล่านี้ซึ่งเป็นผลเกิดขึ้นมาจากการบำเพ็ญของตนอยู่แล้ว
ย่อมมีความดูดดื่มในคำว่าเลิศว่าเลอเพราะความเลิศความเลอตามขั้นภูมิแห่งธรรมซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของตนนั้นปรากฏประจักษ์อยู่แล้วภายในตนเมื่อเราบำเพ็ญให้หนักมากเข้าเพียงไหร่ความสงบของจิตนี้จะเปลี่ยนตัวให้ละเอียดลงไปโดยลำดับลำดาความสงบมีมากเท่าไรความเด่นความแปลกประหลาดความอัศจรรย์ของจิตในขั้นนี้ขั้นนี้ในวงแห่งสมาธิยิ่งปรากฏเด่นชัดขึ้นมานี่ก็เป็นศาสนาออกมาจากศาสนาและเป็นความเลิศอันหนึ่งเป็นธรรมเลิศประเภทหนึ่งที่ผู้นั้นได้สัมผัสสัมพันธ์เองแล้วเชื่อว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ทรงความสงบแก่ใจของผู้ปฏิบัติศาสนาเป็นธรรมชาติที่ทรงไว้ซึ่งสมาธิคือความแน่นหนามั่นคงของใจไม่วอกแวกคลอนแคลนไปตามสิ่งยั่วยวนทั้งหลายเชื่ออย่างถึงใจตามขั้นแห่งธรรมของตนจากนั้นก็ท่านว่าปัญญาศีลสมาธิปัญญาศีลเรารักษาอยู่แล้วตั้งแต่วันอุปสมบทมาสมาธิเราก็เร่งบำเพ็ญโดยลำดับจนปรากฏเป็นผลขึ้นมากับใจของเราประจักษ์แล้วปัญญาตามที่ท่านแนะเมื่อจิตมีความสงบเย็นในขั้นใดภูมิใดที่ควรแก่การพิจารณาทางด้านปัญญาได้แล้วให้พึงเริ่มคลี่คลายขยายความรู้สึกของตนออกในแง่ต่างๆเป็นความคิดความอ่านไตรตรองโดยถือธาตุขันธ์นี้เป็นชัยสมรภูมิหรือเป็นสถานที่ทำงานพินิจพิจารณาตามสกุลร่างกายตามที่ท่านมอบงานให้ในเบื้องต้นที่บวชใหม่ๆว่าเกสาโลมานขาทันตาตะโจเป็นต้นคลี่คลายดูสภาพเหล่านี้โดยลำดับลำดาย้อนหน้าย้อนหลังถือเป็นงานประจำกิจของตนไม่ปล่อยวางด้วยการพินิจพิจารณาเว้นเสียแต่เวลาเหนื่อยเมื่อยล้าทางกระแสจิตที่คิดในทางด้านปัญญาแล้วก็เข้าสู่สมาธิพักสงบอารมณ์ของใจเรียกว่างานของใจทางด้านปัญญาพักสงบด้วยสมาธินั่นพอได้กำลังแล้วถอยออกมาก็พินิจพิจารณาทางด้านปัญญาโดยถือสิ่งเหล่านี้แหละงานอันนี้แหละยังไม่สำเร็จจะทำงานนี้ให้สำเร็จเกสาโลมานาขาทันตาตะโจนี่เรียนยากปฏิบัติยากสำเร็จได้ยากเอาเราประพฤติปฏิบัติจะให้รู้เกสารู้ทุกคนผมขนเล็บฟันหนังรู้ทุกคนแต่รู้แบบโลกแบบสงสารรู้แบบกิเลสรู้แบบยึดแบบถือแบบอุปาทานแต่ความรู้อันนี้การเรียนอันนี้เรียนเพื่อคลี่คลายขยายออกเพื่อถอดถอนอุปาทานจากความรู้แจ้งเห็นจริงไปโดยลำดับของงานเราที่ทำไม่หยุดไม่หย่อนจนปรากฏเป็นความสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาว่าผมเป็นอย่างนี้ทั้งที่เกิดทั้งที่อยู่ของมันมันเป็นอย่างนี้ขนเป็นอย่างนี้ด้วยปัญญานั่นเวลาชัดเข้าไปแล้วจะเป็นธรรมที่ถึงใจถึงใจผมก็ถึงใจขนถึงใจเล็บก็ถึงใจฟันก็ถึงใจหนังหุ้มห่อรอบสกลกายของเหล่านี้ก็ถึงใจเมื่อถึงใจแล้วก็เรียกว่าถึงธรรมเมื่อถึงธรรมแล้วย่อมคลี่คลายตัวออกมาได้และปล่อยวางไปโดยลำดับลำดาพิจารณาอย่างไม่หยุดไม่ถอยจนกระทั่งโลกธาตุที่เต็มอยู่ภายในของเหล่านี้โลกธาตุคืออะไรธาตุสี่ดินน้ำลมไฟที่สมมติกันว่าโลกให้แตกกระจัดกระจายออกด้วยปัญญาของเราไม่มีทางสงสัยแล้วนี่เรียกว่าเรียนจบงานในขั้นนี้ในขั้นงาน5ประการกระจายเข้าไปสู่ภายในซึ่งเป็นวัตถุเช่นเดียวกันคือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเลื่อยเข้าไปจนกระทั่งหมดทุกส่วนแห่งอวัยวะซึมซาบด้วยอำนาจของปัญญาตลอดทั่วถึงเห็นชัดเจนแจ่มแจ้งทั้งภายนอกของเขาทั้งภายในของเรา
ประจักษ์โดยความเป็นอันเดียวกันถ้าพูดถึงเรื่องความอสุภะอสุพังก็กองนี้เป็นกองอสุภะอสุพังแล้วตั้งแต่วันเกิดมาละออย่อๆเพียงว่าวันเกิดมาอยู่ในท้องเราไม่ได้พูดเอาถึงวันเกิดมานี่คือกองความแห่งความกังวลแล้วอสุภะอสุพังเต็มเนื้อเต็มตัวเพราะอวัยวะของแม่เป็นอย่างไรก็เป็นของปฏิกูลตัวของเราเองที่อยู่ข้างในก็เป็นของปฏิกูลท่านเรียกว่าอสุภะเวลาตกคลอดออกมาก็เป็นธรรมชาติอันนี้บำรุงบำเรอด้วยอาหารการบริโภคประเภทต่างๆมีนมเนยเป็นต้นจนเจริญขึ้นมาเป็นผู้เป็นคนก็ทรงกองอสุภะอสุพังนี้ไว้ด้วยอำนาจแห่งความสืบต่อของชีวิตที่ได้มาจากอาหารการบริโภคต่างๆนี่เป็นผลของวัฏจักรที่พาให้เกิดมาเป็นรูปเป็นกายเป็นหญิงเป็นชายพินิจพิจารณาอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนแยกออกให้เห็นประจักษ์เมื่อประจักษ์แล้วจิตจะถอนตัวออกมาจากสิ่งเหล่านี้เพราะคำว่าอุปทานนี้ยึดหมดในบรรดาสกลกายเนื้อหนังมังสังอะไรเหมือนกับเม็ดหินเม็ดทรายแทรกอยู่ภายในร่างกายล้วนแล้วแต่ตัวอุปทานเพราะยึดทั้งหมดในสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นเราเป็นของเราเสียทั้งนั้นเมื่อพิจารณาออกตามความเป็นจริงด้วยปัญญาแล้วจิตย่อมถอนตัวออกมาถอนตัวออกมานี่เรียกว่าทำงานด้วยปัญญาเห็นชัดเจนอย่างนี้ทำไม่หยุดจนกระทั่งงานนี้สำเร็จไม่สำเร็จแล้วเป็นไม่หยุดเพียงหยุดพักชั่วขณะก็เข้าสู่ความสงบได้แก่สมาธินี่เรียกว่าพักงานคือการทำงานด้วยทางปัญญาพอได้กำลังแล้วถอยออกไปก็ทำงานอย่างนี้จนกระทั่งงานนี้สำเร็จเนี่ยมีสำเร็จได้ในอาการที่กล่าวมาเหล่านี้ในเบญจขันธ์ในสกลกายของเหล่านี้ถือเอารูปกายนี้เป็นสำคัญเป็นงานในเบื้องต้นพินิจพิจารณาตั้งแต่ภายนอกผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเข้าไปจนกระทั่งตลอดทั่วถึงไม่มีอันใดที่จะสงสัยอีกแล้วพอรู้แจ้งด้วยปัญญานี่ถอนตัวออกมาแล้วที่นี่พวกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งเป็นขันธ์ประเภทหนึ่งๆอันเป็นนามธรรมซึ่งเป็นความละเอียดกว่ากันก็จะพิจารณาได้อย่างชัดเจนเหมือนกับเราพิจารณาทางร่างกายและรวดเร็วกว่านี้อีกเพราะงานนั้นเป็นงานละเอียดก็พิจารณาไปในทางอนิจจังทุกขังอนัตตาส่วนร่างกายนี้พิจารณาทางอสุภะอสุพังแล้วเกี่ยวโยงไปถึงอนิจจังทุกขังหน้าตาเหมือนกันจนกระทั่งรู้รอบขอบคิดแล้วจิตก็ถอยตัวออกมาและพิจารณาในเรื่องขันธ์ทั้ง4คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งมีอยู่ในร่างกายนี่แหละส่วนร่างกายที่เราเคยพิจารณาจนเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นจิตเป็นการทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนอยู่แล้วย่อมปล่อยวางกันไปงานนี้ปล่อยพอจิตรู้แล้วจิตเข้าใจแล้วจิตปล่อยแล้วงานนี้จะเรียกว่างานนี้สำเร็จก็ไม่ผิดหากรู้ประจักษ์หัวใจของผู้ปฏิบัตินั่นแหละผู้ไม่ปฏิบัติผู้ไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจแต่ผู้ปฏิบัติด้วยรู้ด้วยเห็นด้วยแล้วเข้าใจทั้งความดูดดื่มแห่งการพิจารณาสิ่งเหล่านี้โดยทางอสุภะทั้งความดูดดื่มที่จะให้รู้แจ้งเห็นจริงสิ่งเหล่านี้ชัดเจนเข้าไปก้าวเข้าสู่อนิจจังทุกขังอนัตตาเช่นเดียวกันเมื่อสิ่งเหล่านี้เป็นที่ยอมรับและภายในจิตใจของเราหาที่สงสัยไม่ได้แล้วจิตย่อมถอนแม้จะบังคับให้พิจารณาอีกก็ไม่ยอมพิจารณานี่เรียกว่าอิ่มแล้วทางภาคปฏิบัติเป็นอย่างนี้อิ่มภายในตัวพอภายในจิตนั่นเองแล้วทีนี้ดูดดื่มเรื่องอะไรเวทนาก็เกิดขึ้นจากกายด้วยเกิดขึ้นจากใจด้วยสัญญาสังขารวิญญาณก็เกิดขึ้นจากใจย่อมเป็นสิ่งที่จะแปรสภาพเป็นสิ่งที่ปลุกประสาทคือหัวใจเราผู้ตั้งสติสตังอยู่ด้วยดีนั่นแหละให้ทราบให้ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาทีนี้พิจารณาถึงเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาสิ่งเหล่านี้ออกมาจากใจออกมาจากใจวิ่งทวนกระแสกันยิ่งย้อนหน้าย้อนหลังทั้งอาการเหล่านี้ทั้งเข้าไปสู่จิตใจจนกระทั่งรู้ชัดอีกเช่นเดียวกันนั่นเมื่อรู้ชัดสิ่งเหล่านี้แล้ว
ก็ย่อมจะไหลเข้าสู่จิตดวงเดียวเท่านั้นเพราะอาการเหล่านี้มาจากใจตีตะล่อมเข้าไปไม่ไปไหนต้องเข้าสู่ใจเพราะมันออกจากใจไม่ออกจากที่อื่นจนกระทั่งพิจารณาเห็นแจ้งชัดเจนแล้วก็ปล่อยเช่นเดียวกันไม่ได้ผิดกันเลยกับส่วนร่างกายนี่ทางภาคปฏิบัติเป็นความจริงอย่างนี้สำหรับผู้ปฏิบัติสำหรับผู้รู้จะต้องรู้อย่างนี้ไม่รู้อย่างอื่นเมื่อรวมตัวเข้าไปรวมตัวเข้าไปก็เหมือนเราตีตะล่ำบริษัทบริวารของอวิชชาคือกษัตริย์วัตกิจวัตจักรซึ่งอยู่ในหัวใจนั้นเข้าไปหากษัตริย์อันใหญ่คือจิตตอวิชชาสิ่งเหล่านี้เมื่อรู้แล้วย่อมปล่อยวางปล่อยวางไม่ว่าเราไม่ต้องพูดถึงรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเมื่อปล่อยสิ่งเหล่านี้ย่อมปล่อยสิ่งเหล่านั้นด้วยกันไม่มีปัญหาอะไรจิตก็ซึมซาบเข้าไปซึมซาบเข้าไปด้วยความรู้จักในตนเองนั่นแหละไม่มีใครบังคับได้การพิจารณาในธรรมขั้นเหล่านี้ต้องเป็นความดูดดื่มเป็นความพอพอใจซึมซาบของสติปัญญาหากเป็นไปเองเป็นไปเองตลอดเข้าถึงดวงใจนั่นนี่การพิจารณาตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติเป็นอย่างนี้เมื่อสิ่งเหล่านี้ก็สักแต่ว่าเกิดบัดดับเกิดบัดดับเกิดดับเกิดดับอยู่เพียงเท่านั้นจะถือเอาอะไรก็ถือไม่ได้ทำไมจะไม่เข้าใจเมื่อถือเอาไม่ได้แล้วจะถือทำไมนั่นเมื่อเข้าใจแล้วก็จะไปติดมันอะไรสิ่งที่มันดูดดื่มคืออะไรมันก็ดูดไปเองเชื้อไฟเรียกว่าเชื้อไฟมีอยู่ตรงไหนไฟคือตัปปธรรมได้แก่สติปัญญาจะซึมซาบตามเชื้อเข้าไปตามเชื้อเข้าไปเข้าสู่ใจนั่นแหละเชื้อไฟเข้าสู่ใจคืออะไรอวิชชาปัจจยาสร้างขาลานั่นแหละเชื้อไฟที่ละเอียดสุดจอมกษัตริย์วัตจิตวัตจักรที่แสดงออกมาเป็นบริษัทบริวารกว้างขวางไม่มีประมาณตลอดถึงครอบโลกดินแดนก็ออกมาจากธรรมชาติอันเดียวนั้นพอตีตะล่อมเข้าไปตีตะล่อมเข้าไปก็ไปถึงจุดนั้นเมื่อถึงจุดนั้นแล้วพิจารณาทางด้านปัญญาอันนี้เป็นความละเอียดอ่อนมากสำหรับผู้ปฏิบัติจะพึงเข้าใจเองในตนดังที่ว่าซึมซาบนั่นแหละนั่นแหละสติปัญญาซึมซาบเข้าไปซึมซาบเข้าไปพอได้ที่แล้วก็ทำลายกันเมื่อทำลายกันแล้วอวิชชาวัตตลุอวิชชายตเววะเสสวิราคานิโรธาสร้างฆารานิโรธเป็นต้นก็ดับพร้อมกันไปเลยไม่มีสิ่งใดเหลือนี่คือการคืองานของเราสำเร็จแล้วสำเร็จอย่างนี้เริ่มต้นมาตั้งแต่เกสาโลมานขาตันตาตัดโจเรียกว่ารูปจากนั้นก็เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งเกี่ยวโยงกันอยู่มันหากประสานกันมาตั้งแต่การพิจารณาร่างกายนั่นแหละเราอยากเข้าใจว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ไม่ได้ถูกการพิจารณาเลยพิจารณาด้วยกันกับส่วนร่างกายนี่แหละแต่ถือเอาร่างกายนี้หนักเป็นฐานสำคัญของการพิจารณามากกว่าอาการเหล่านั้นจนกว่าว่าธรรมชาติอันนี้ได้พอตัวแล้วทีนี้จึงทุ่มสติปัญญาลงไปสู่นามธรรมซึ่งเป็นส่วนละเอียดไล่ตะล่อมเข้าไปจนกระทั่งถึงจิตนั่นการไล่ตะล่อมเข้าไปก็ด้วยอำนาจแห่งปัญญาที่พอเหมาะพอดีกันนั่นแหละท่านจึงเรียกว่ามัชฌิมามัชฌิมามัชฌิมาพอเหมาะพอดีกับการปราบปรามกิเลสส่วนหยาบคือร่างกายของเรานี้สติปัญญาก็หยาบผาดโผนโจรทยานมากไงพอเข้าไปถึงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหากเป็นไปเองในผู้ปฏิบัติผู้ไม่ปฏิบัติไม่รู้ผู้ขึ้นเวทีนั่นแหละจะเป็นผู้จัดเจนในเรื่องการตกการต่อยนี่ก็เหมือนกันขึ้นเวทีต่อกรกับกิเลสแล้วก็รู้เรื่องเองควรจะเป็นสติปัญญาขั้นใดภูมิใดหากพอเหมาะพอสมกันจะทำรุนแรงไม่ได้มันหากเป็นเครื่องบังคับอยู่ในตัวนั่นแหละให้พอเหมาะพอดีจนกระทั่งถึงทะลุไปหมดนี่เรียกว่างานสำเร็จแล้วงานที่พระพุทธเจ้าประทานให้นั้นได้สำเร็จแล้วงานสำเร็จแล้วเป็นอย่างไรที่นี่จิตของเราเมื่อได้ชำระสาสางหรือได้สังหารสิ่งที่เป็นข้าศึกตั้งแต่ส่วนหยาบเข้าไปจนกระทั่งถึงส่วนละเอียดสุดได้แก่อวิชชาปัญญาสร้างขลาได้ล้มละนาวไปหมดแล้วเป็นยังไงจิตดวงนี้ทายได้ไหมใครจะทายได้ไหมทายได้พูดได้ไม่สงสัยแต่ผู้ที่เป็นเท่านั้น
ผู้ไม่เป็นแดนทั่วแดนโลกธาตุมาบาด้นมาเดาก็เก้าหมัดไปอย่างนั้นท้อกิเลสพาคาดพาเดาเก้าหมัดผู้ที่เป็นพระเองอย่างพระพุทธเจ้าพระสาวกอรหันต์ท่านสงสัยอะไรเพราะฉะนั้นคำที่ว่าวิมุตติหรือหลุดพ้นในหัวใจของเราดวงเดียวเท่านั้นกระเทือนไปหมดบรรดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายตลอดพระอรหันต์ทุกๆองค์ไม่มีอะไรสงสัยกระเทือนครอบไปหมดเลยเพราะธรรมชาตินี้เป็นสักขีพยานได้ถ้าว่า 10,000% ก็ 10,000% ไม่สงสัยในตัวเองแล้วสงสัยพระพุทธเจ้าหาอะไรสงสัยพระสาวกอรหันต์อรหันต์ทั้งหลายได้ยังไงใครเป็นคนสอนไว้ทำเหล่านี้เราก็ดำเนินตามหลักแห่งสวคารธรรมมาเป็นลำดับลำดาจนกระทั่งเปิดโลกธาตุออกภายในจิตใจของเราแล้วเปิดเพราะเหตุผลกลไกอะไรเปิดเพราะธรรมของพระเจ้าเปิดเพราะสวคารธรรมที่ตัดไว้ชอบแล้วแล้วสอนมาแล้วเพราะทรงรู้แล้วเห็นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเราทั้งหลายได้ก้าวไปตามนั้นสัมผัสสัมพันธ์ธรรมประเภทต่างๆไปโดยลำดับทั้งฝ่ายกิเลสทั้งฝ่ายธรรมสัมผัสสัมพันธ์ตีต้อนกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นหมดข้าศึกทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเหลือแล้วภายในจิตใจตรงนั้นเป็นอย่างไรจะถามหาใครจะถามกับใครนั่นท่านเรียกว่าสันทิฏฐิโกทำอันเอกได้ปรากฏขึ้นแล้วภายในใจไม่ต้องไปถามใครทั้งนั้นพูดก็สาธุว่างั้นเลยพระพุทธเจ้าประทับอยู่ตรงหน้าเรานี่ก็ตามจะทูลถามพระองค์หาอะไรธรรมชาติอันเดียวกันนั่นมันประจักษ์อยู่ในนี้แล้วยอมรับเต็มที่แล้วในธรรมชาติอันนี้ทำไมจะไม่ยอมรับพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายเล่าเพราะท่านเป็นสรณะของเรามาตั้งแต่เราก้าวเข้ามาบวชมาประพฤติปฏิบัติจนกระทั่งบัดนี้ท่านเป็นมาก่อนหรือหลังล่ะฟังว่าเป็นสรณะของพวกเรามาแล้วนั่นนี่การปฏิบัติธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะตลาดแห่งมรรคผลเหมือนตลาดแห่งมรรคผลนิพพานสดสดร้อนร้อนอยู่ตลอดเวลาอากาลิโกขอให้ท่านทั้งหลายตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่าหลงกลมายาของกิเลสซึ่งเวลานี้กำลังมากมายก่ายกองมีแต่การสั่งสมธรรมชาตินี้ทั้งนั้นไม่ว่าท่านว่าเราไม่ตำหนิใครพูดตามความจริงเป็นอย่างนั้นสิ่งใดที่ผิดขึ้นมาผิดขึ้นมาเป็นเครื่องเสริมให้กิเลสมีกำลังมากขึ้นมากขึ้นทั้งนั้นเพราะไม่มีเวลาที่ไม่มีเวลาที่จะทราบจะเห็นแง่งอนของมันเลยมีจะผิดขึ้นมาจากมันทั้งนั้นแล้วผิดขึ้นมาแล้วก็หลงไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยแล้วมีแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้ในโลกอันนี้ถ้าพูดถึงเรื่องวัตถุเครื่องอาศัยปัจจัยเครื่องอยู่เครื่องกินทั้งหลายของโลกนี้ไม่อดไม่อยากไม่อาจไม่อั้นแต่ทำไมโลกจึงไม่มีความอิ่มพอหิวโหยดิ้นรนกระวนกระวายกันทั่วโลกดินแดนเป็นเพราะอะไรก็เป็นเพราะตัณหาตัวนี้เองไม่ใช่เป็นเพราะทรัพย์สมบัติเงินทองเข้าของทั้งหลายเหล่านี้ไม่มีในโลกมีอยู่โดยสมบูรณ์แต่ตัวนี้มันไม่ยอมรับคำว่ามีมันยอมรับตั้งแต่ความอยากความหิวโหยความทะเยอทะยานจะเอาให้ล้นโลกล้นโลกมันจึงตายทิ้งเปล่าๆไม่มีรายใดที่จะสมหวังเพราะอำนาจแห่งกิเลสพาถูกพาลากไปนี่เลยขอให้ทุกองค์พากันตั้งอกตั้งใจพิจารณาธรรมข้อนี้ให้มากกิเลสไม่เคยทำใครให้ได้มีความสมหวังมีแต่พาให้ดิ้นให้ดีดจนกระทั่งไม่รู้จักเป็นจักตายนั่นแหละไม่รู้จักคำว่าศีลว่าธรรมเป็นยังไงพูดถึงเรื่องศีลเรื่องธรรมหัวเราะเยาะเย้ยกันเพราะกิเลสมันมีอำนาจมากมีกำลังมากมันเป็นเสียงเดียวกันหัวใจใดมันก็มีอย่างเดียวกันกิริยาใดที่แสดงออกมามันก็เข้ากันได้ขึ้นชื่อว่าเรื่องของกิเลสแล้วเข้ากันได้แต่กับบาตรกับธรรมนี่ปัดปุ๊บเห็นว่าเป็นข้าศึกนี่ประหนึ่งว่าข้าวนอกนาตานอกสุ่มไปซะแล้วเรื่องอัตตังธรรมซึ่งเป็นธรรมอันเลิศเลอของจอมปาฏิหาริย์ทั้งหลายเพราะกิเลสมันพอกพูนหัวใจมีมากเท่าไหร่มันยิ่งทำให้ลุ่มให้หลงให้มืดมิดปิดตาทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนไม่ว่าชาติชั้นวรรณะใดขึ้นชื่อว่าเจตที่กิเลสได้ครอบครองแล้วเฉพาะอย่างยิ่งมนุษย์เหล่านี้รู้จักเรียงสาภาวะมากว่าตนฉลาดมากไม่ได้พูดถึงว่ากิเลสหลอกให้โง่มากไม่ได้คิดตอนนี้สิถ้าได้คิดตอนนี้บ้างแล้วเราก็จะพอมีทางฟัดเหวี่ยงกันบ้างมีการเหยียบเบรกห้ามล้อยับยั้งตัวเองได้อย่างที่เวลานี้โลกเป็นยังไงเฉพาะอย่างยิ่งอย่างชาวพุทธหรือเมืองไทยเรานี้เย็นหรือร้อนเวลานี้เป็นยังไงมันมีคนโง่เมื่อไหร่มีแต่คนฉลาดทางนั้นแล้วคนฉลาดมากัดกันหาอะไรมาทะเลาะเบาะแว้งกันทำไมเพราะต่างคนต่างฉลาดมีเหตุมีผลเป็นเครื่องประกันแล้วยอมรับกันทางเหตุทางผลซึ่งเรียกว่าอัตธรรมแล้ว
จะมีเรื่องมีราวอะไรไม่ว่าเขาว่าเราไม่ว่าครอบครัวเจ้าเรือนไม่ว่าส่วนใหญ่ส่วนย่อยตลอดถึงวงราชการงานของแผ่นดินจะมีเรื่องมีราวกันอะไรถ้าเอาธรรมเข้าไปพิจารณาแยกแยะยอมรับกันตามความจริงนั้นแล้วมันจะมีเรื่องมีราวอะไรนี่ก็คือยอมรับตามกิเลสผู้นี้ก็จะเอาอย่างนี้ผู้นั้นก็จะเอาอย่างนั้นผิดตู่ไม่คำนึงขอให้เป็นให้ได้อย่างใจเราให้ได้อย่างใจเราเรานี่เท่ากับครอบโลกธาตุไม่มีใครที่มีอำนาจวาสนาปัญญาพิจารณามากยิ่งกว่าเราคนเดียวนี้คนเดียวนี้นี่แหละมันทำโลกให้พินาศชิบหายเพราะอำนาจของกิเลสอันนี้แหละนี่แหละอำนาจมันเกิดขึ้นอย่างนี้กิเลสอำนาจของกิเลสมันเป็นไฟแล้วสิมันไม่เหมือนอำนาจของธรรมอำนาจของธรรมเกิดขึ้นมากเท่าไรต้องทำโลกให้มีความร่มเย็นเป็นสุขสงบทั่วหน้ากันแต่ลงอำนาจของกิเลสได้ขึ้นช่องไหนตัวใดลายใดของบุคคลใดก็ตามหน้าที่การงานใดก็ตามวงราชการใดก็ตามต้องแหลกเป็นฟืนเป็นไฟตามกันหมดสุดท้ายมันก็เป็นฟืนเป็นไฟได้เผาไหม้กันได้หมดไม่ว่าเขาว่าเรามันเป็นไปได้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ได้ว่านี่เป็นเรานี่เป็นของเรานั่นเป็นคณะของเรานี่เป็นคณะของเขาไม่ได้ว่าขอให้ได้อย่างใจให้ได้อย่างใจสุดท้ายที่เนี่ยคนไทยเราเนี่ยอย่างนี้มันว่าคนไทยเราเมื่อไหร่มันจะเอาตัวของเราเนี่ยเหยียบหัวคนไทยเราก็ได้อำนาจของกิเลสเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นมันไว้หน้าใครเลยเลยนี่เราเห็นโทษไหมที่พูดเวลานี้เอาความหลอกลวงมาพูดหรือเอาความจริงมาพูดพิจารณาว่าถ้าไปตามความพูดนี่ลองดูสิมันผิดหรือมันถูกนี่แหละธรรมของพระเจ้าออกกลางเข้าไปที่มันต้องเห็นความปลอมเห็นความจริงเห็นเปลือกเห็นกระพี้เห็นแก่นเห็นรากแก้วเห็นรากฝอยเห็นกิ่งก้านสาขาไปทุกแง่ทุกมุมถ้าเราดูนอกจากไม่ดูเท่านั้นหัวชนเขาหัวชนเขาหัวแตกก็แตกไปเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยเท่านั้นเองมันถึงจะไม่ได้เรื่องได้ราวนี่เราตั้งใจพุทธปฏิบัติเอาให้จริงให้จังนะผมสงสารหมู่เพื่อนที่มาแนะนำสั่งสอนนี่ก่อนฝึกก็ฟื้นมาอย่างนั้นแหละเนี่ยให้ตั้งใจปฏิบัติเราอย่าหลงโลกสงสารเวลานี้ศาสนาเอาดูเอาอีกในข้อนี้ก็ดีนั้นจะมีแต่เรื่องศาสนาพิธีนะเต็มบ้านเต็มเมืองไปแล้วเวลานี้มันจะมีหรือมันมีแล้วก็ไม่รู้แหละเอาพิจารณาเองความจริงของศาสนาแท้ที่พระพุทธเจ้าทรงพาดำเนินและพาทรงมาแล้วมันคืออะไรมันเป็นยังไงทุกวันนี้กับแก่นของศาสนาหลักของศาสนาที่แท้จริงคืออะไรพระพุทธเจ้าพิจารณาอะไรนี่นาสิหลักใหญ่ก็คือพัฒนาจิตใจเป็นของสำคัญทรงเจริญทำทั้งหลายเข้าสู่พระทัยของพระพุทธเจ้าจนได้ตรัสรู้ขึ้นมานั่นน่ะรากเหง้าของศาสนารู้ก็รู้ที่ตรงรากเหง้านั่นไม่รู้ที่ไหนพิจารณาทำทั้งหลายชัดเจนขึ้นในที่นั่นตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาด้วยอำนาจแห่งพัฒนาจิตนั่นแล้วก็ได้พูดกันถึงเรื่องภาวนาอบรมภาวนาแปลว่าการอบรมจิตใจของเราให้มีความสงบร่มเย็นด้วยอัดด้วยธรรมนั่นท่านสอนว่าอย่างนี้แล้วจากนั้นมาก็ประทานพระโอวาทแก่พระสาวกก็เอาแบบเดียวฉบับเดียวกันนี่แหละประทานพระโอวาทแก่พระสาวกทั้งหลายให้สอนให้เป็นการอบรมตั้งอริยสัจตึกลงไปทันทีเลยไม่ได้ไปไหนอริยสัจเห็นไหมในธรรมจักรกับปวัตนสูตรที่เป็นปฐมโอวาทของพระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่เบญจวัคคีย์ทั้ง5นี้เป็นปฐมโอวาทแหละท่านแสดงว่ายังไงพิจารณาดิท่านบอกไหมว่าให้หายุ่งเหยิงวุ่นวายกับด้านวัตถุโดยไม่ต้องสนใจกับอัตตับธรรมกับการอบรมจิตใจนี้แหละนี่เลยแหละงั้นมีไหมไม่มีทุกครั้งอริยสัจจังทุกข์มันเกิดที่ตรงไหนทุกข์มันอะไรเป็นสาเหตุก็คือสมุทัยได้แก่กิเลสกิเลสคืออะไรส่วนใหญ่ท่านก็แสดงไว้กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเนี่ยนี่คือต้นเหตุแล้วต้นเหตุที่ว่าต้นเหตุมันอยู่ที่ไหนเวลานี้ตัวต้นเหตุที่ว่ากามตัณหาภวตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหานี่มันอยู่ตรงไหนแล้วมันจะพ้นใจได้ยังไงมันก็อยู่ที่ใจนะทุกข์ให้พึงกำหนดรู้คำว่าพึงกำหนดรู้ให้รู้สึกตัวว่าเวลานี้ทุกข์เกิดขึ้นแล้วนั่นความหมายว่าอย่างนั้นกระตุกตัวเองให้พึงรู้แล้วเกิดขึ้นจากเรื่องอะไรเนี่ยขึ้นย้อนไปหากามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาหรือว่านันทิราคะตากตะตะตะตราภินามินีนั่นทางสิ่งด้วยอำนาจแห่งความเพลิดเพลินรื่นเริงคืออะไรพวกกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาแล้วมันอยู่ที่ไหนอันนี้มันก็อยู่ที่ใจนะหมายว่าสมุทัยพึงละด้วยอะไรสมุทัยถ้าไม่ละด้วยมรรคจะเอาอะไรมาละนั่นเห็นไหมอริยสัจ4ทำงานเกี่ยวโยงกันในขณะเดียวกันจะเคลื่อนไปหมดเลยส่วนที่ท่าน
จดจารึกเอาไว้ทุกข์พึงกำหนดรู้สมุทัยพึงละนิโรธพึงทำให้แจ้งมรรคพึงเจริญให้มากอันนั้นท่านเรียงลำดับเพื่อให้อ่านไปเฉยๆตามหลักความจริงในหลักธรรมชาติของการปฏิบัติแล้วกระเทือนกันในเวลานั้นพร้อมกันไปหมดเลยการละสมุทัยไม่ละด้วยมรรคแต่ละด้วยอะไรมรรคคืออะไรสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปเป็นต้นนั่นเอาสติปัญญาจับเข้าไปที่มันเกิดขึ้นจากเหตุผลกลไกหลายเรื่องสมุทัยไปแนะนำแก้ไขดัดแปลงหรือว่าจะสังหารมันด้วยวิธีใดนั่นท่านสอนอย่างนั้นนี่คือการอบรมจิตใจนี่คือหลักศาสนานี่คือแก่นของศาสนาแท้ลงในอริยสัจสติปัฏฐาน4อริยสัจ4นี้ไม่เป็นที่อื่นนี่แหละองค์ศาสดาตรัสรู้ธรรมตรัสรู้อริยสัจ4นี่เองสติปัฏฐาน4นี่เองแต่ตรัสรู้ที่ไหนเลิศขึ้นมาจากอริยสัจ4สติปัฏฐาน4นี่แหละนี่รากแก้วของศาสนาอยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่กับอิฐปูนหินทรายหรือความยุ่งเหยิงวุ่นวายกับเรื่องนั้นเรื่องนี้การบ้านการเมืองมีแต่สิ่งเหล่านี้มาพอกพูนไปหมดเวลานี้ศาสนาไม่ปรากฏแทบจะไม่ปรากฏหรือไม่ปรากฏก็ไม่เห็นผิดเพราะมันมากต่อมากแล้วมันสิ่งที่ดีก็เลยไม่ปรากฏมีแต่สิ่งที่อย่างว่านี่มันทับถมและทำลายไปทั้งหมดนี่ศาสนาเลยมีแต่พิธีนะเวลานี้ถ้าได้ปลูกบ้านได้ปลูกกุฏิศาลาลงทำก่อสร้างวุ่นวายกับญาติกับโยมเรื่องนั้นดังนี้แล้วเป็นศาสนาวัดวาอาวาสสวยงามนั่นคือศาสนาเจริญเจริญเจริญด้วยอิฐด้วยกุลด้วยหินด้วยทรายแต่มันที่ไหนมันก็เจริญไหนดูที่บ้านเมืองไหนมันมีกี่ชั้นบ้านเขาเมืองเขามันสำเร็จมาจากอะไรก็สำเร็จมาจากอันนี้ทางนั้นถ้าเป็นศาสนามันก็เป็นมาพอแล้วเป็นมาก่อนเรานี่ด้วยซ้ำเป็นอะไรไปอันนั้นไม่เรียกว่าศาสนาศาสนาคือคำสั่งสอนสอนลงที่ไหนแน่ก็สอนลงในที่จุดนี้จุดที่จะศาสนาจะเลิศขึ้นมาให้ปรากฏเด่นในโลกก็คือรูปขังอริยสัจขึ้นนี่เลยอริยสัจสี่นี่ท่านสอนลงตรงนี้ให้พากันพินิจพิจารณาให้ดีนะผมพูดนี้ผมพูดตามหลักความจริงไม่ได้หาแต่ความมาจากที่ไหนถ้าความจริงเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญมาอย่างนี้และสั่งสอนสาวกกับปฐมสาวกก็คือใครเป็นตะวัคคีทั้งห้านะเป็นปฐมสาวกปฐมเทศนาคืออะไรก็ธรรมจักรกับปวัตตสูตรไม่แสดงอริยสัจสี่แสดงอะไรพิจารณาสินี่แหละรากฐานของศาสนาแท้ขึ้นที่ตรงนี้แล้วนำอันนี้เข้ามาดูตัวของเราเนี่ยทุกสมุทัยนิโรธมากมีไหมในตัวของเราเวลานี้ทุกขังมีหรือไม่มีทั้งทางกายและทางจิตใจสมุทัยอ่ะกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหามีหรือไม่มีอยู่ในหัวใจเนี่ยสติปัญญาผลิตขึ้นมาพิจารณาขึ้นมาค้นขึ้นมาให้มีสิมันมีอยู่ที่ใจด้วยธรรมเหล่านี้มีอยู่ที่ใจด้วยกันพิจารณาสาเหตุมันคืออะไรกามตัณหาวาสนาพิจารณานั่นแหละเรื่องพิจารณาดังที่อธิบายแล้วเกสารมานะขาตตาตะโจเป็นต้นนี่วิธีการพิจารณานี่วิธีการดับตัณหาดับราคะตัณหาดับตรงนี้พิจารณาอย่างนี้นี่เรียกว่ามรรคเนี่ยสติปัญญาพินิจพิจารณาสิ่งนี้นั่นเรียกว่าพิจารณามรรคแล้วที่นี่ความสงบของใจสงบไปมากน้อยทุกข์ก็อันนี้โรดก็แสดงตัวขึ้นมาเรื่อยดับทุกข์ไปเรื่อยดับทุกข์ไปเรื่อยจนกระทั่งมรรคทั้งสี่นี้สมบูรณ์เต็มที่แล้วทุกได้กำหนดดูแล้วประจับใจสมุทัยถอนแล้วด้วยสติปัญญาเต็มภูมินิโรธดับทุกทั้งหลายแล้วเพราะอำนาจแห่งมรรคมีกำลังเต็มที่นั่นสมบูรณ์เต็มที่แล้วนั่นนี่อริยสัจและจิตที่บริสุทธิ์บริสุทธิ์จากอะไรถ้าไม่ใช่ทำทั้งสี่นี้เป็นหินรับให้คมกล้าแล้วจะผ่านพ้นไปไม่ได้นั่นลงที่ตรงนี้นี่ละศาสนาลงที่ตรงนี้ถ้าเราอย่ายุ่งกับสิ่งใดๆถ้าอยากทรงมรรคทรงผลสมกับที่พระพุทธเจ้าประทานพระวาทไว้ด้วยความเมตตางานก็เป็นงานสำคัญงานนี้ไม่ผิดพลาดงานชิ้นเอกทำเสร็จแล้วเอกงานที่ว่าเนี่ยสถานที่บำเพ็ญก็ทรงแสดงไว้แล้วลูกกับโมโลเซนาสนังนิซ่าจะปรับประชาตาเตลุตัดทโวยาวชีวังอุซ่าห้องกระนิโยบรรมชาวสงบแล้วท่านทั้งหลายไปอยู่ตามลูกกับโมลล้มไม้นั่นฟังที่ลูกกับโมลก็ล้มไม้นั่นเองโคนต้นไม้ในป่าในเขาตามถ้ำเงื้อมผาป่าช้าป่าโลกชัดที่แจ้งรอมฝางไปที่ไหนที่สะดวกสบายในการทำงานอันนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยความมีเกียรติอย่างยิ่งโดยหลักธรรมชาติไม่ใช่เกียรติมาเสกสรรปั้นยอมีเกียรติอยู่ในตัวของเราพอในตัวของเราเองไม่ต้องมาหาอะไรมาเพิ่มมาเติมให้มากยิ่งกว่านี้ไปอีกแล้วนี่เรียกว่าเมืองพอถ้าลงอริยสัจสี่เต็มตัวเต็มหัวใจแล้วพอรู้อริยสัจสี่เต็มหัวใจความบริสุทธิ์เต็มที่ครับผึ่งขึ้นมาเลยสันติโกทำอันเอกขึ้นอยู่ที่ใจนี้ไม่เป็นที่อื่นที่ใดแล้ว
เนี่ยผมเป็นห่วงจริงๆกับหมู่เพื่อนทำงานไม่ได้เท่าไหร่ยิ่งเป็นห่วงมากเข้าโดยลำดับลำดาแล้วดูพระดูเนรของเราในวัดของเรานี่แหละมันก็เก่งเก่งกลางกลางที่สำคัญให้หนักใจทุกวันนี้เราอยากจะพูดเต็มหัวใจแบบไม่ได้หาเรื่องอุตริอะไรปลอมแปลงอะไรมากับหมู่กับเพื่อนเพราะเรารับหมู่เพื่อนและสอนหมู่เพื่อนด้วยเจตนาแห่งความเมตตาล้วนๆแล้วมันหนักใจที่ตรงไหนเวลานี้ไอ้ความซื่อซื่อซ่าๆนี่มันพิลึกมากนะเพราะอำนาจของกิเลสนั่นแหละทำให้ลืมตัวลืมตัวคนเรามันถึงซื่อซื่อซ่าๆถ้ามีสติสตังอยู่แล้วมันไม่ค่อยซื่อซื่อซ่าๆอะไรนะตั้งท่าต่อสู้เป็นนักต่อสู้อยู่ตลอดอิริยาบถแล้วเอาสิ่งเหล่านี้มันจะมาซื่อซื่อซ่าๆได้อะไรนักหนามันต้องมีวันกระจัดกระจายออกไปกระจัดกระจายออกไปความแพร่แพร่แห่งความเฉลียวฉลาดมันจะมีขึ้นมาภายในจิตใจอันนี้มันไม่ค่อยปรากฏและไม่ปรากฏแล้วสิมันถึงได้เป็นความหนักใจมากนี่วิตกถึงเรื่องศาสนาเดี๋ยวนี้ศาสนาอันหลักของศาสนาที่แท้จริงที่ทรงมรรคทรงผลเป็นต้นเป็นนำจริงๆที่จะเอามาถ้าจะพูดแบบโลกจะเอามาอวดโลกไว้มันก็ไม่ผิดเพราะโลกเขามีคำว่าอวดทำเอาทำอวดโลกจะผิดไปที่ตรงไหนอันนี้อวดโลกบ้างนี่ทำของจริงเอหิปัจจิโกย้อนจิตเข้ามาพิจารณาที่ทำของจริงอยู่ตรงนี้ถ้ามันประกาศกังวานขึ้นที่หัวใจนี่นั่นพระพุทธเจ้าจะว่าอวดโลกก็ผิดไปที่ไหนพระองค์ไม่มีไม่มีเจตนาประกาศกังวานอยู่ในโลกหรือท้าทายโลกก็ไม่ผิดนะตั้งแต่วันตรัสรู้แล้วแสดงธรรมจักรกับพระสูตรเป็นอันดับแรกจากนั้นอนัตตอริยปริยัติสูตรเรื่อยๆไปมีจะทำอันเอกอันเด็ดทั้งนั้นออกมาจากไหนก็ออกมาจากองค์ศาสดาที่ทรงรู้ทรงเห็นแล้วประหนึ่งว่าประกาศท้าทายความจริงให้โลกทั้งหลายได้เห็นหรือยังเวลานี้หรือตาบอดหูหนวกไม่มีบันอิ่มพอหรืออยากจะพูดอย่างนั้นนะโลกมันไม่อิ่มพอจริงเพราะอำนาจของกิเลสตัณหามันปิดหูปิดตาจะมีความอิ่มพอที่ไหนนอกจากมันจะมืดตื้อไปโดยลำดับลำดาตอนนั้นก็ยุ่งกันนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีด้วยแล้วยิ่งหนักเข้าไปศาสดาองค์เอกแท้ๆเป็นผู้รู้ผู้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนำมาสอนโลกเพื่อให้โลกได้รู้เหตุรู้ผลรู้ชั่วรู้ดีแล้วพยายามสั่งสมอบรมตนในทางที่ดีและปลีกแวะหลีกเส้นในสิ่งที่ชั่วมันก็ยิ่งไปลบไม่หมดว่าไม่มีมันไม่ใช่เรื่องขาดทุนศูนย์ดอกจมไปเลยทั้งไปนี้ทำไงแล้วเฉพาะอย่างยิ่งชาวพุทธเหล่านี้ด้วยนะชาวพุทธจะเป็นใครถ้าไม่ใช่พวกเราทั้งหลายนี่มันลืมเนื้อลืมตัวไปแล้วเวลานี้ทุนอะไรจะไม่มีเหลือภายในจิตใจทำอัดทำทั้งหลายก็ดีศาสนาที่แท้จริงก็จะไม่มีก็มีจะมีตั้งแต่สิ่งที่ว่านี่แหละอันไม่เป็นเนื้อเป็นหนังเอามาเป็นเนื้อเป็นหนังอันจอมปลอมเอามาเป็นของจริงนี่สิอันของจริงขับออกไปให้เป็นของปลอมของไม่เป็นท่าของไม่น่าปรารถนาไปซะแล้วนี่แล้วจะเอาของจริงมาจากไหนเอาของดิบของดีมาจากไหนเมื่อไม่ได้เดินตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนแล้วด้วยสวดคาถาธรรมในวงกรรมฐานเรานี่แหละสำคัญผมก็พยายามแนะนำสั่งสอนเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการก่อการสร้างนำมาจากคัมภีร์จริงๆมาสอนหมู่เพื่อนหาเรื่องอุตริมาจากไหนวะเอาคัมภีร์มาสอนคัมภีร์คือองค์ศาสดานั่นองค์แทนศาสดานั่นเองมาสอนผิดไปตรงไหนเพราะงั้นจึงสอนด้วยความอาถรรพ์สิถ้าค้านเอาค้านพระพุทธเจ้าสิพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนในคัมภีร์นั่นองค์แทนศาสดาถ้าไม่ยอมฟังเสียงกันแล้วมันก็หมดทั้งนั้นเองหาเรื่องนั้นเรื่องนี้มายุ่งเจ้าของตลอดเวลาเก่านั้นเก่านี้เก่าที่ไม่คันมันยิ่งกว่าหมาขี้เลื้อนซะอีกหมาขี้เลื้อนเขาเก่าในจุดที่คันเก่าถูกที่คันแล้วเรานั้นมันหาเก่าในถูกที่ไม่คันยิ่งร้ายกว่าหมาขี้เลื้อนไปอีกเป็นยังไงเวลานี้หาเรื่องนั้นมายุ่งหาเรื่องนี้มายุ่งดูหัวใจตัวมันยุ่งสิถ้าจะเอาตามหลักศาสดาจริงๆที่คำสอนท่านสอนจริงๆเนี่ยมันยุ่งอยู่ตรงไหนสมุทัยอยู่ตรงไหนเวลานี้นั่นแหละตัวยุ่งอยู่ตรงนั้นฟาดมันลงไปตรงนั้นสิมันจะไม่ได้กินก็ไม่กินไม่นอนก็ไม่นอนเอาฟาดกันลงจนกระทั่งถึงตัวยุ่งเนี่ยมันสงบลงไปให้เห็นประจักษ์ต่อหน้าต่อตาจะเป็นยังไงผู้ปฏิบัติไม่เห็นผู้ปฏิบัติไม่รู้ใครจะรู้ผู้ปฏิบัติทรงไม่ได้ใครจะทรงในแดนพุทธศาสนานี้ก็มีนักบวชผู้ปฏิบัติเราในนั้นเป็นเบอร์หนึ่งบอกได้ไม่ผิดขอให้ปฏิบัติเถอะเรื่องผู้นี้เองยังผู้ชี้ที่จะทรงมากทรงผลทรงธรรมเหล่านี้ไว้ได้เพราะตั้งหน้าตั้งตาคุณปฏิบัติตามหลักธรรมของพระเจ้าที่แสดงไว้อย่างแท้จริงทั้งงานที่ประทานให้แล้วดังที่กล่าวมาตะกี้นี้ทั้งสถานที่ที่ทำงานทุกวันนี้ก็ยังพอเหมาะสมพอเป็นไปได้อยู่หาที่บำเพ็ญก็พอเหมาะพอดีคือในป่าในเขาซึ่งเป็นคู่เคียงของศาสนามาดั้งเดิมก็มีอยู่พอบำเพ็ญอยู่ถ้าพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นนักปฏิบัติ
ไม่สามารถที่จะทรงมรรคทรงผลตามที่ประทานมาแล้วนี้จะให้ใครเป็นคนทรงพิจารณาสิทิ้งไปให้ใครถ้าของดีของดีแล้วทิ้งคนอื่นถ้าของชั่วแล้วกวาดต้อนเข้ามากวาดต้อนเข้ามาอย่างนั้นหรือแล้วมันโง่แสนสาหัสโง่อย่างสมัติไม่น่าจะให้อภัยเลยถ้าผู้มีความคิดเช่นนั้นน่ะเอาละเทศน์เป็นเหนื่อยแล้วรู้สึกเหนื่อย

ขณะฟังเทศโปรดจะส่งใจออกไปที่อื่นแม้ที่สุดส่งมายังผู้เทศก็ไม่สมควรทำความรู้สึกตัวไว้ภายในใจเท่านั้นนี่คือว่าถูกลักษณะของการฟังเทศท่านจะอธิบายถึงเรื่องใดๆหรือเรื่องของใครก็ตามเรื่องเหล่านั้นย่อมมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรา

อยู่เป็นหลักใหญ่จิตธรรมไม่หาสิ่งที่ดีมายึดก็ย่อมมีทางทั่วเข้าไปเกี่ยวข้องถึงเราจะโง่ก็หาผู้ฉลาดมาเป็นเครื่องยึดเหมือนอย่างคนจนก็ต้องอาศัยคนมั่งมีนี่เราจะเรียกว่าโง่ก็ได้เพราะยังไม่สามารถที่จะรักษาตัวได้ให้เป็นสุขภายในใจไม่ต้องพูดถึงสิ่งภายนอกต้องอาศัยท่านผู้ฉลาดคือพระพุทธเจ้าเพราะหลักธรรมทุกบททุกบาทที่ทรงแสดงออกมาล้วนแล้วตั้งแต่เป็นหลักธรรมที่ออกมาจากความฉลาดของพระโพธิสัตว์และทรงเห็นผลประจักษ์มาแล้วทั้งนั้นนี่ยึดเอาหลักเช่นนี้มาเป็นเครื่องดำเนินหากว่าใจได้เหินห่างจากธรรมก็จะมีแต่สิ่งยิ้มร้องทำให้เกิดความท้อแท้อ่อนแอแล้วเราพึงเทียบเคียงดูว่าความท้อแท้อ่อนแอนี้เราเคยปฏิบัติหรือคล้อยตามเข้ามาเป็นเวลานานเท่าไหร่แล้วมีผลอะไรบ้างที่ปรากฏขึ้นมาไม่ว่าทางโลกทางธรรมถ้าเราได้เดินตามทางแห่งความท้อแท้อ่อนแอแล้วผลที่จะพึงได้รับจะไม่ค่อยปรากฏเป็นที่พึงพอใจนอกจากจะได้รับความเสียใจที่เดือดร้อนในภายหลังเท่านั้นนี่เรานำมาเทียบดูเช่นนี้แล้วการที่เราทำอะไรลงไปด้วยความจริงมีความขยันหมั่นเพียรเป็นหลักผลที่เกิดขึ้นมานั้นเป็นอย่างไรบ้างเนี่ยทั้งสองฝ่ายเราอะไรเห็นผลอย่างชัดเจนด้วยความเทียบเทียงแล้วเราจะได้เลือกเดินสายเหตุอันจะนำให้ผลดีเพิ่มขึ้นมาเป็นลำดับแล้วการกระทำทุกอย่างจะไม่เป็นอุปสรรคต่อเราผู้ได้ทดสอบในเหตุผลทั้งสองฝ่ายโดยเรียบร้อยแล้วนี่คือหลักการดำเนินของผู้ถือพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่เต็มไปด้วยเหตุผลจะต้องนำหลักเหตุผลเช่นนี้มาเทียบเคียงทดสอบตนเองเสมอไม่เช่นนั้นจะหาเวลาว่างไม่ได้ จะหาเวลามีความขยันหมั่นเพียรไม่ได้โอกาสมีอยู่เต็มตัวทั้งโลกธาตุไม่ปรากฏว่าได้สูญหายไปไหนกลางวันก็มีกลางคืนก็มีเดือนปีนาทีโมงมีประจำอยู่ตั้งกับตั้งกันไม่เคยบกพร่องไปแม้แต่นิดหนึ่งนี่เรียกว่าโอกาสแต่ส่วนโอกาสสำหรับเราที่จะบำเพ็ญให้เป็นประโยชน์แก่ตนนั้นไม่ค่อยมีเพราะเหตุใดทั้งๆที่โอกาสก็มีอยู่ทั่วๆไปเหตุใดเราจึงเป็นผู้ขัดสนจนเวล่ำเวลาจะปีกตัวบำเพ็ญแต่ละครั้งละคราวในวันหนึ่งคืนหนึ่งก็จะไม่สามารถทำได้นี่เป็นข้อเหตุใดเราต้องคิดเสมอหากไม่คิดเช่นนั้นจะหาทางเดินพอให้หลวมตัวของเราไปไม่ได้วันนี้เราก็ได้ตำหนิเราว่าเป็นอย่างนี้วันที่ผ่านมาแล้วกี่วันกี่ปีกี่เดือนเราก็ได้ตำหนิเราและวันหน้าเราจะได้ชมเชยเราหรือจะต้องถูกตำหนิอยู่เช่นนี้ตามเคยการที่เราจะได้ถูกตำหนิตามเคยนั้นก็เพราะเราเดินทางสายที่เคยตำหนิมาแล้วจะต้องได้รับการตำหนิเสมอไปถ้าเราแยกทางเดินจากสายตำหนินั้นเสียกล้าเข้าสู่ทางที่จะได้ชมเชยตนเองเราก็จะได้มีความชมเชยในตนเองและเมื่อวันปีเดือนโอกาสทุกสิ่งทุกอย่างก็จะมารวมอยู่ที่ตัวของเราเองมีชื่อว่าเราไม่เสียเวลาไม่เสีย

โอกาสไม่เสียปีเสียเดือนไปเปล่าๆทั้งที่โอกาสยุบเดือนปียังมีอยู่เป็นประจำเราก็ได้หยิบฉวยมาทำประโยชน์ได้เท่าที่ควรการบำเพ็ญจิตนี้เป็นสิ่งที่ลำบากกว่าสิ่งอื่นอยู่บ้างเป็นธรรมดาแต่ไม่ใช่จะเป็นความลำบากอย่างนั้นตลอดไปหากจะมีความลำบากหรือฝืนตนเองอยู่ตลอดเวลาจนไม่สามารถจะยกความเพียรหรือยกระดับจิตขึ้นได้ด้วยอำนาจแห่งความเพียรแล้วไม่ว่าผู้ใดจะไม่สามารถเป็นคนดีได้ในโลกนี้แม้พระพุทธเจ้าก็จะไม่ปรากฏในโลกแต่ที่ปรากฏก็เนื่องจากว่าการกระทำงานทุกอย่างไม่ใช่จะมีความยุ่งยากอยู่เป็นประจำและมีความหนักจนไม่สามารถจะยกขึ้นได้อยู่ตลอดเวลาย่อมมีหนักบ้างเบาบ้างเป็นธรรมดาเช่นนั้นแม้แต่ทางเดินก็เหมือนกันถึงจะเรียกว่าทางลาดยางไปมาสะดวกเช่นจากกรุงเทพมาถึงอุดรหนองคายก็ตามแต่บางตอนก็ยังมีขลุกขลักเหมือนกันไม่สม่ำเสมอสำหรับผู้เดินทางก็ไม่ถือเป็นอุปสรรคสามารถผ่านมาได้จนถึงจุดหมายปลายทางมีการดำเนินตนก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันถึงระยะที่ลำบากก็ย่อมจะมีถึงระยะที่ง่ายก็จะต้องมีเช่นเดียวกันจิตถ้าหากยังไม่ปรากฏผลเป็นความสงบให้ประจักษ์ใจพอจะเป็นสักขีพยานหรือเป็นเชื้อแห่งความเชื่อมั่นในผลที่ตนทำก็ย่อมเป็นเหตุให้ท้อถอยความเพียรเป็นธรรมดาแต่จะอย่างไรก็ตามเรื่องความเพียรนั้นให้ถือว่าเป็นหน้าที่ของเราจะต้องพยายามทำเสมอวันหนึ่งวันหนึ่งขอให้มีเวลาประกอบกิจธุระของตนโดยเฉพาะให้ได้คือการอบรมจิตใจเพื่อจะเป็นพลังต่อกิจการงานส่วนอื่นด้วยเพื่อจะเป็นเครื่องต้านทานเหตุการณ์ทั้งหลายที่เกี่ยวข้องอยู่กับตนด้วยเพราะตามธรรมดาที่เราอยู่ในโลกก็ฟังแต่ว่าโลกย่อมจะมีทั้งดีทั้งชั่วจะต้องมาสัมผัสเกี่ยวข้องเราอยู่เสมอหากว่าเราไม่มีเครื่องต้านทานหรือปิดบังไว้บ้างก็ย่อมจะเกิดความเสียหายได้บ้างเหมือนกันหรือไม่ฉะนั้นก็มากขึ้นกว่านั้นนี่จมไปเลยก็ได้เพราะฉะนั้นหลักธรรมจึงเป็นเครื่องต้านทานเมื่อผู้บำเพ็ญให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวของจิตใจได้แล้วใจย่อมเป็นความมั่นคงต่อตนเองและต่อเหตุการณ์ที่จะมาเกี่ยวข้องสามารถที่จะพิจารณาสิ่งที่หนักให้เบาลงได้และสามารถที่จะพิจารณาสิ่งที่เบาให้หมดไปเลยได้ทั้งสามารถที่พิจารณาสิ่งที่มาเกี่ยวข้องให้เห็นตามสภาพความจริงแล้วผ่านไปผ่านไปโดยไม่มีความเป็นอารมณ์เกี่ยวข้องถึงกับต้องได้นำทุกข์เข้ามาสู่ตนเนื่องจากอารมณ์นั้นๆเพราะตนไม่สามารถจะพิจารณาให้รอบคอบได้มีการปฏิบัติจิตใจไม่ใช่ว่าจะเป็นสมบัติเฉพาะใจเพียงเท่านั้นยังเป็นประโยชน์สำหรับหน้าที่การงานเราด้วยสิ่งใดที่ปรากฏขึ้นมาจะเป็นความยากความลำบากที่เป็นการกระทบกระเทือนก็ให้พยายามพิจารณาเอาหลักธรรมนี่แหละเข้ามาเป็นหลักยึดค่อยพิจารณาไปจนมีช่องทางออกได้ไม่จนกรอกจนมุมหลักธรรมเป็นเช่นนี้ผู้ปฏิบัติบำเพ็ญเบื้องต้นไม่ว่าคฤหัสถ์ไม่ว่านักบวชเพราะเป็นสิ่งที่เราไม่เคยทำย่อมจะมีความยากลำบากเป็นธรรมดาเราคิดดูพระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเราเคยปรากฏการเหมือนอย่างพระองค์ท่านบ้างไหมในเรื่องความลำบากความเป็นกษัตริย์ก็เรียกว่าเป็นยอดของโลกอยู่แล้วในความสมมุติแล้วเสด็จออกจากความเป็นกษัตริย์กลายเป็นคนสามัญธรรมดา
ไม่มีใครรู้จักไม่มีใครนับหน้าถือตาไม่มีใครอุปถัมภ์ประทากดูแลทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้รับความสะดวกสบายมาตั้งแต่คราวเป็นพระสัตว์ลดลงเสียจนหมดไม่มีอะไรเหลือจะเป็นทุกข์แค่ไหนเราคิดดูอย่างนี้มีใครบ้างที่จะสามารถทำได้อย่างพระองค์ท่านทำอย่างนั้นลำบากไหมเราต้องเอามาเทียบเคียงเราทำขนาดนี้ทำไมถึงมาเป็นความลำบากอุบายวิธีที่จะกระตุ้นเตือนจิตใจของเราให้มีแต่จิตใจที่จะบำเพ็ญตนให้เข้มแข็งขึ้นไปเราต้องหาท่านผู้ดีเราเกียรติคร้านขอหาท่านผู้มีความขยันเข้ามาเป็นครูเป็นคติสอนใจอย่างที่ว่านี้เวลาพระองค์ออกไปอยู่ในป่าเช่นนั้นป่านั้นพระองค์ท่านเคยเห็นเคยได้อยู่ไหมไม่เคยได้อยู่คนในแถวนั้นพระองค์ก็ไม่เคยรู้จักหน้าจับตากับใครไม่มีความสนิทคุ้นเคยกับผู้หนึ่งผู้ใดพอที่จะรับความสะดวกสบายในการเป็นอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับทางสุขภาพตลอดดื่มยาอะไรเลยไม่มีทั้งนั้นนั่งลำบากไหมเรามาเทียบแล้วการประกอบความเพียรเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าก็ไม่ทราบว่าอัตธรรมข้อไหนที่จะเป็นคติทางเดินอันที่ถูกต้องก็ต้องทำไปแบบสุ่มเดาทุกยากลำบากแค่ไหนก็พยายามทำไปอดพระกายอาหารก็ถึง49วันเรามีท่านผู้ใดมั่งที่สามารถจะทำได้อย่างนั้นลงถึง49วันแล้วก็เรียกว่ารอดตายแล้วความทุกข์ก่อนเรียกว่ารอดตายเหลือตายแล้วจึงได้มาเป็นพระพุทธเจ้าตามพระประวัติว่าพโลมานหลุดออกจากขุมพโลมาคือขนจนหลุดไปหมดคงจะเปื่อยหรือเป็นอะไรก็ไม่ทราบเนื่องจากความทุกข์ความทรมานลำบากลำบนแสนสาหัสสลบสลายไปถึง 2-3 ครั้งคนลงถึงสลบสลายนั้นจะมีทุกข์แค่ไหนก็ทุกข์ถึงขั้นสลบถึงจะสลบทุกข์ถึงขั้นตายถึงจะตายถ้ายังไม่ถึงขั้นตายก็ยังตายไปไม่ได้ไม่ถึงขั้นสลบก็จะสลบไปไม่ได้นั่นครูของเราโปรดได้นำมาเป็นคติตัวอย่างแม้เราจะไม่ถึงกับสลบแบบพระพุทธเจ้าก็ตามแต่ก็เป็นคติอันดีที่เราจะก้าวไม่ถึง 100% ก็จะได้สักกี่เปอร์เซ็นต์ก็เป็นสมบัติของเราที่เกิดจากคติอันนั้นนำมาพร่ำสอนตนเองมีพูดถึงเรื่องความลำบากเบื้องต้นพระองค์ลำบากอย่างนี้เองประวัติใครๆไม่เคยปรากฏเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าทั้งความลำบากในการบำเพ็ญตนทั้งความรู้ความฉลาดความหลุดพ้นไม่มีใครเหมือนพระพุทธเจ้าทำแบบอัศจรรย์เวลารู้เห็นก็เป็นของอัศจรรย์อย่างนั้นถ้าจะมีความเหนื่อยหน่ายคลายศรัทธาความเริ่มสายในการประพฤติโทษนั้นเสียแล้วเสด็จกลับพระราชวังก็จะเป็นสิทธัตถราชกุมารเท่านั้นแล้วก็สลายลงไปไม่มีประวัติร่องรอยปรากฏให้โลกได้กราบไหว้บูชาเลยแต่นี้แม้จะธาตุขันธ์จะสลายไปตามคติธรรมดาของโลกก็ตามแต่คำว่าพุทธะคือความตรัสรู้นั้นเป็นหลักใหญ่ที่โลกจะได้กราบไหว้ตลอดมาเนื่องมาจากปฏิปทาที่มีความเข้มแข็งเอาจริงเอาจังเหลือตายแค่ไหนก็นำเอาธรรมรอดตายนั้นมาสอนโลกเพราะฉะนั้นธรรมที่นำมาสอนโลกจริงไม่พระองค์จริงไม่ได้สอนว่าให้นอนอย่างสบายให้นั่งอย่างสบายให้ทำตามสะดวกสบายใจธรรมจะเกิดขึ้นกับท่านใครอยู่ที่ไหนให้นอนสะดวกกายสบายใจคิดอะไรให้ได้อย่างใจหมายธรรมประเภทนี้ไม่มีในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ทรงบำเพ็ญและรู้เห็นด้วยวิธีนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นจะให้นำธรรมแบบนี้มาสอนโลกจะสอนได้อย่างไรพระองค์ปฏิบัติตนมาอย่างไรรู้เห็นมาอย่างไรก็ต้องเอาเรื่องความเป็นความเห็นนั่นมาแสดงให้โลกเห็นและทางที่เดิน
จนถึงความเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ท่านก็เดินอย่างนั้นจะสั่งสอนคนให้เดินสายอื่นก็ไม่ได้เพราะไม่ใช่สายของความรู้ความฉลาดความพ้นจากทุกข์พระพุทธเจ้าผู้มีความมุ่งหวังต่อบรรดาสัตว์ทั้งหลายอย่างเต็มพระทัยจะนำทางที่ผิดๆพลาดๆมาสอนโลกจะสมควรแก่ความเป็นศาสนาได้อย่างไรเมื่อเป็นเช่นนั้นจะทุกข์ยากลำบากแค่ไหนก็ต้องเอาเรื่องนั้นแหละมาแสดงรู้เห็นอย่างไรก็ต้องเอาเรื่องนั้นมาแสดงเพราะฉะนั้นทำแบบนั่งกินนอนกินแบบท้อแท้อ่อนแอจึงไม่มีเราผู้จะดำเนินตามรอยพระพุทธเจ้าจึงเมื่อควรคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้ให้มากไปแต่ควรจะคำนึงถึงหลักธรรมที่พระองค์ทรงแสดงไว้แสดงอย่างไรจะยากลำบากก็คือทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์ไปตรงนี้จะเข้าดงหนาป่าทึบก็เข้าไปแดดจะร้อนก็ทนหนาวก็ทนฝนตกก็ทนยอมทนหิวก็ยอมทนกระหายก็ยอมทนทุกยากลำบากในการเดินในการทำความเพียรอ้าวก็ทนลำบากในการนั่งก็ทนลำบากในการฝึกหัดดัดจิตใจที่เป็นไปด้วยความพุ่งเฟ้อเหื่อเหิมฝึกฝนทรมานเพื่อให้อยู่ในกรอบมีความลำบากหนักเท่าไรก็ทนนี่พระพุทธเจ้าสอนให้ทนให้อดให้ทนอย่างนี้ไม่สอนให้ปล่อยเลยตามเลยทำที่ปล่อยเลยตามเลยไม่มีเราจะทำแบบปล่อยเลยตามเลยอย่างนั้นมันก็ผิดจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้าไม่สมกับว่าเราเป็นจิตที่มีครูจิตที่มีครูท่านสอนอย่างไรก็พยายามดำเนินตามจิตใจไม่ใช่ว่าจะมีความพยศทรหดไปทางที่เสียหายโดยถ่ายเดียวเมื่อได้รับการฝึกฝนอบรมโดยทางที่ถูกแล้วย่อมจะมีความจำนนลงเป็นลำดับลำดับไม่เช่นนั้นพระพุทธเจ้าจะเป็นศาสนาของโลกไปไม่ได้เพราะเบื้องต้นท่านมีกิเลสเหมือนอย่างพวกเราไม่มีอะไรผิดกันความโลภก็มีความโกรธก็มีความหลงก็มีเพราะเรื่องของวัฏฏะต้องมีสิ่งทั้งสามนี้เกี่ยวปนอยู่เสมอจะแยกออกไปไม่ได้นอกจากจะพ้นจากโลกนี้ไปเสียแล้วนั่นจะไม่มีจริงๆถึงเราจะไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้าก็ตามหลักของความจริงก็เป็นอย่างนั้นก็เท่ากับเห็นเรื่องของพระพุทธเจ้าตามหลักความจริงการฝึกฝนตนเองโดยวิธีใดที่พระองค์ท่านสอนไว้ก็ชื่อว่าเราฝึกตามแบบของพระพุทธเจ้าเหมือนกับเราได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาด้วยข้อปฏิบัติของเราเพราะมีหน้าที่การงานอันเดียวกันการให้ทานพระพุทธเจ้าก็พาดำเนินมาแล้วเคยทำมาแล้วการรักษาศีลการภาวนาการฝึกฝนทรมานตนมีความลำบากแค่ไหนพระพุทธเจ้าทรงดำเนินมาแล้วเราดำเนินตามทางของพระองค์จึงเป็นเหมือนกับว่าได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาจิตเมื่อได้ดำเนินตามแถวทางที่พระพุทธเจ้าพาดำเนินนี้จะต้องมีความสงบเย็นใจในวันหนึ่งแน่นอนขออย่าได้ละความเพียรเท่านั้นและอย่าได้ประมาทตนว่ามีอำนาจวาสนาน้อยอย่าตำหนิตนมากโง่เขลาบ่ปัญญาแล้วถอยความเพียรอิจฉาละอาใจต่อการบำเพ็ญของตนนี่ยิ่งเป็นการเพิ่มกิเลสให้มีมากขึ้นเพิ่มอำนาจวาสนาลดอำนาจวาสนาให้น้อยลงความคิดเช่นนี้ไม่ใช่เป็นการส่งเสริมความดีให้มีกำลังมากแต่ตรงกันข้ามเป็นเรื่องที่จะเสริมสิ่งที่ไม่ดีให้มีกำลังแล้วกีดขวางทางตนเองจนหาทางเดินหรือทางเล็ดลอดไปไม่ได้คติอันใดที่ดีนั่นแลเป็นทางเดินของเราผู้ต้องการของดีหลักธรรมของพระพุทธเจ้าท่านชี้ไว้อย่างนั้นจิตถ้าได้รับการฝึกฝนอบรมอยู่เสมอวันหนึ่งต้องมีแน่นอนที่จะแสดงความแปลกประหลาดและอัศจรรย์ให้เห็นกับเจ้าของผู้บำเพ็ญจิตที่มีความสงบก็เป็นความเย็นขึ้นมาถ้ายังไม่สงบก็ยังไม่เป็นสุขยังไม่เย็นสงบแล้วก็เห็นชัดนี่สงบเพียงแค่นี้เป็นความสุขแค่นี้ส
งบมากยิ่งกว่านี้ก็ยิ่งเป็นความสุขมากกว่านี้ธรรมะสงบก็คือจิตไม่เอาสิ่งอื่นมาเครือบแฝงจิตที่มีความเป็นอยู่โดยลำพังตนเองนั่นแลเป็นความสุขตามปกติของจิตจะต้องอาศัยอารมณ์อื่นๆมาเกี่ยวข้องมาเสริมบ้างมาเหยียบย่ำบ้างมาทำลายบ้างทั้งฝ่ายส่งเสริมทั้งฝ่ายทำลายจิตก็เห็นชอบไปตามหมดไม่เช่นนั้นคนจะไม่มีความทุกข์ติดจิตติดใจเลยก็เนื่องจากทุกข์มันก็พอจะทราบกันอยู่แล้วว่าไม่ใช่ของดีแต่มันก็พอใจเป็นเสียอกเสียใจอย่างนี้เราก็ทราบว่าความเสียใจนี้มันเป็นทุกข์มันก็ยังพอใจในความเสียใจของตนเองอยู่ยิ่งสิ่งใดที่คิดไปแล้วได้รับความเดือดร้อนวุ่นวายมากเท่าไหร่ก็ยิ่งจะชอบคิดในสิ่งนั้นมากเช่นเขาโกรธให้เราเขาว่าให้เราอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งเป็นความไม่ดีไม่งามไม่น่าพึงปรารถนาแต่ใจก็ชอบจะคิดชอบจะนำมานำพึงลำพันมาบ่นอยู่ภายในจิตใจตลอดเวลาฝืนคิดไปเท่าไรมันก็ยิ่งเพิ่มมากเหมือนกับมีสิ่งที่มาทิ่มแทงบาดแผลที่มันมีอยู่ภายในส่วนร่างกายของเราทิ่มปั๊บเข้าไปครั้งหนึ่งมันก็เจ็บเท่าซ้ำเข้าไปมากเท่าไรก็ยิ่งเจ็บมากนี่สิ่งที่ผิดฝืนคิดไปมากเท่าไรก็ยิ่งเพิ่มความเดือดร้อนเพิ่มความกำเริบให้จิตมากขึ้นทุกทีทุกทีจนหาที่ตรงจิตตรงใจไม่ได้เพราะอารมณ์นั้นได้รับการส่งเสริมเสมอจึงมีอำนาจสามารถที่จะทำลายจิตใจให้ตั้งตนเป็นปกติสุขไม่ได้ร้อนทั้งวันทั้งคืนหาที่ปรงที่วางไม่ได้บางครั้งถึงกับเผลอสติหรือสลบไปก็ยังมีคนที่เสียใจมากๆเป็นเพราะเหตุนั้นเราก็ทราบอยู่สิ่งที่ชั่วแต่มันก็พอใจให้คิดนี่จึงเรียกว่าหลงอารมณ์ของจิตเป็นอย่างนั้นแต่คิดไปทางที่ดีมันก็เคลื่อนทั้งสองประเภทนี้เป็นสิ่งเครือบแฝงจิตใจใจที่มีความสุขในเวลาสงบเช่นนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับอารมณ์ใดๆสิ่งที่มาเครือบแฝงหรือมากับทำความกระเพื่อมจิตใจให้รับความชอกช้ำไม่มีพอสงบเข้าไปก็เรียกว่าปิดประตูรับแขกคืออารมณ์ใจก็เป็นสุขนี่เลยได้พักตัวเองเรียกว่าได้พักตัวเองให้สมาธินั่นแหละธรรมชาติของใจจริงๆเมื่อสงบแล้วเป็นอารมณ์ของตัวเองเป็นความรู้สึกของตัวเองแล้วมีความเย็นสบายถ้าคิดปรุงถึงเรื่องอะไรก็เอาเรื่องนั้นมาเป็นอารมณ์ถ้าเป็นฝ่ายเสียใจแต่ถ้าทำให้เสียใจใจก็เป็นทุกข์ไปด้วยเสียใจไปด้วยจิตที่มีความสงบจึงไม่เกี่ยวกับอารมณ์อันใดสมาอยู่นั่นแม้สิ่งที่มีความละเอียดที่เรียกว่าอาสวะละเอียดและฝังอยู่ภายในใจก็ไม่แสดงตัวในเวลานั้นจิตก็มีความสุขความสบายถ้าได้รับการฝึกฝนอบรมหรือส่งเสริมมากขึ้นความสบายนี้ก็เพิ่มปริมาณขึ้นเป็นลำหนักลำหนักความสงบที่เป็นต้นทุนถ้าเรามีความสะดวกสบายภายในใจแล้วเราจะคิดอ่านไตรตรองอะไรก็เต็มจิตเต็มใจมีเหตุมีผลรู้แจ้งเห็นชัดไปเป็นลำหนักลำหนักตามหลักความจริงจริงๆเหมือนอย่างคนที่ยืนอยู่กับที่มองดูอะไรก็เห็นชัดไม่เหมือนบุคคลที่กำลังวิ่งและมองดูสิ่งต่างๆสองภาคทางนั่นไม่เห็นครับจิตใจที่มีความสงบเราจะถ้าให้คิดอ่านไตรตรองดูเรื่องอะไรก็เห็นชัดนี่เพียงเท่านี้เราก็จะทราบว่าเรามีวาสนาหรือไม่ถ้าใจได้ปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาแล้วใจดวงที่พยศนี่แหละดวงที่เคยพยศอยู่นี่แหละในขณะที่พักสงบนั่นน่ะทำความร่มเย็นให้แก่ตัวเองอย่างนั้นเราจะพิจารณาดูธาตุขันธ์อายตนะในส่วนร่างกายของเราจะเป็นภายนอกภายใน
แต่จองโดยทางปัญญาก็มีความรื่นเริงบันเทิงพิจารณาอะไรก็จิตใจก็จิตก็มีความเจาะจงจริงๆสอดส่องมองทะลุตามเหตุตามผลรู้แจ้งเห็นชัดไปเป็นลำดับลำดับสิ่งใดที่เคยขีดขวางลิขขับข้องภายในจิตใจก็ตรงลงได้ด้วยปัญญามีท่านเรียกว่าถอดถอนกิเลสมันตรงลงได้ความเข้าใจของเราถูกแล้วถูกต้องแล้วก็ปล่อยวางสิ่งที่เคยเห็นผิดมาปล่อยวางได้มากเท่าไรภาระก็เบาลงไปเบาลงไปย่นเข้ามาย่นเข้ามาธาตุธรรมธาตุสี่ก็เห็นชัดตามเรื่องของความเป็นธาตุสี่จริงๆไม่เพียงเสียสันปัญญาหรือคาดคะเนเฉยๆแต่เห็นชัดด้วยปัญญาปล่อยวางลงได้ตามหลักความจริงของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเห็นความทุกข์ที่เป็นภายในกายหรือความทุกข์ที่เป็นภายในจิตที่ท่านเรียกว่าเวทนาปัญญาก็สอดส่องมองลงไปมีรากฐานเกิดจากใจอันเดียวกันคนตายแล้วไม่มีทุกข์ในส่วนร่างกายแม้จะเอาไปเผาฟืนเผาไฟที่ไหนมันก็ไม่ได้ยินเสียงร้องเสียงครางที่ไหนมีแต่เกิดขึ้นมาจากใจมีใจเป็นต้นเหตุเมื่อพิจารณาลงไปก็ไปรวมอยู่ที่ใจสัญญาความจำจะจำชื่อจำนามจำเรื่องอะไรต่ออะไรได้มากน้อยแค่ไหนก็เวลาหยุดแล้วก็ลงไปอยู่ที่ใจสังขารความคิดเคยคิดมาสักกี่ร้อยกี่พันเรื่องกี่ปีกี่เดือนคิดสักเท่าไรมันก็ดับลงไปอยู่ที่ใจมีหมายถึงปัญญาที่ได้สอบส่องลงไปจะต้องรู้อย่างนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็เลยรวมลงไปสู่ที่ใจจนหมดปัญญาก่อนนับวันมีความสามารถฉลาดรู้ในเรื่องของตนที่ไปเกี่ยวกับสิ่งใดบ้างเกี่ยวกับสิ่งใดพิจารณาสิ่งนั้นให้เห็นชัดแล้วจิตก็ถอยตัวเข้ามาถอยเข้ามาจนถึงวงเฉพาะคือจิตล้วนๆอาการของตัวเองแสดงตัวออกไปที่จะไปอาจเอื้อมกับสิ่งใดเกี่ยวข้องกับสิ่งใดก็รู้กรรมกับเพื่อมของตัวเองว่าเป็นผู้ผิดไม่ใช่รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมาเป็นโจรเป็นมารมาเป็นผู้ผิดแต่มันเป็นผู้ผิดสำหรับความเกี่ยวข้องของตนเองต่างหากไปเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลายนี่ก็รู้เข้ามามีหลักปัญญาท่านเรียกว่าปัญญาขั้นละเอียดเป็นอย่างนั้นรู้ครั้งนี้แล้วรู้ครั้งนั้นรู้เข้าไปเป็นลำดับลำดับรู้ตอนไหนก็ถอดถอนความกังวลออกหน้าถอดถอนความสงสัยออกหน้านี่ท่านเรียกว่ากิเลสบรรดาที่กล่าวนี้เป็นกิเลสทั้งนั้นถอดออกได้ตรงลงได้ตรงลงได้จนสามารถตรงใจตัวเองลงได้หมดความหิวความกระหายกับอารมณ์ใดๆที่เคยรู้เคยเห็นเคยได้ยินเคยคิดเคยปรุงมาทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความเพียงพอด้วยอำนาจแห่งยถาภูตังญาณทัสสนังรู้ตามเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างแล้วย่อมปล่อยวางกันได้โดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดที่จะเหลืออยู่ภายในใจใจก็อิ่มพอในตัวเองไม่เพียงแต่เกี่ยวกับอารมณ์ความเพียงพอในตัวเองก็มีขึ้นสิ่งที่เคยแทรกซึมอยู่ภายในจิตใจจะเป็นของละเอียดแค่ไหนปัญญาก็มีความละเอียดเท่าเทียมกันสำลอกปอออกจนหมดไม่มีอะไรเหลือสิ่งที่เหลือก็คือความบริสุทธิ์พุทโธทั้งแผ่นปรากฏขึ้นในเวลานั้นนี่แหละท่านเรียกว่าธรรมอันประเสริฐหรือจิตอันประเสริฐคือจิตดวงที่เคยพยศนี่แหละแต่เมื่อได้ถูกฝึกฝนทรมานตำลอกปอกหมดแล้วกลายเป็นของวิเศษขึ้นมาทั้งที่มีความรู้อยู่อย่างดั้งเดิมแต่ก็เป็นความรู้ที่บริสุทธิ์ผิดจากความรู้ที่เคยเป็นมานี่ท่านเรียกว่าจิตพิเศษถ้าอยู่ในร่างของใครผู้นั้นก็เป็นคนพิเศษขึ้นมาฉะนั้นพระพุทธเจ้าแม้จะเป็นพระกายอันเก่าก็ตามแต่ก็กลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเรียกว่าเป็นบุคคลพิเศษสาวกอรหัตอรหันต์ก็กลายเป็นบุคคลพิเศษเป็นพิเศษขึ้นมาเป็นลำดับลำดับลำดับตามความเพียรที่ความเป็นได้นั่นจิตไม่ใช่จะโง่อยู่ตลอดเวลาไม่ใช่จะแบกหามทุกสิ่งทุกอย่างให้มีความกดทวงตัวเองย่ำยีตัวเอง
ทำลายตัวเองอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีเครื่องมือถอดถอนหรือแก้ไขแล้วย่อมปลดเครื่องออกได้เหมือนกับเราเดินไปในป่าอันรกชัดถ้ามีมีดมีพระเดินติดมือไปด้วยแล้วเราก็พอรอดไปได้เดินไปได้ทั้งที่ป่าก็รกเราก็เดินไปได้ที่ไหนกีดขวางก็ฟันออกไปแล้วไปเดินผ่านไปผ่านไปอันนี้ก็เหมือนกันโลกธาตุนี้มีกี่สิ่งกี่ประการเต็มไปหมดทั้งด้านวัตถุและอารมณ์แต่จิตใจก็สามารถจะเล่นรอดผ่านไปได้ด้วยอำนาจของปัญญาที่เป็นเครื่องถากถางสิ่งกีดขวางทั้งหลายไปได้โดยสวัสดีจิตเมื่อทำธุระหน้าที่ของตนให้หมดไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในตัวเองแล้วนั่นตามหลักธรรมท่านเรียกว่าวุฒิตังพรหมจริยังคือเสร็จกิจธุระอะไรในศาสนาคำว่าธุระในที่นี้หมายถึงการบำเพ็ญเพื่อความให้ความยิ่งเพื่อแจกจิตการถอดถอนกิเลสอาสวะไม่มีจะทำจิตให้ยิ่งกว่านี้ไปอีกก็ไม่ได้นับปรังอิสตายาติจะทำให้ยิ่งกว่านี้ไปก็ไม่ได้นี่ท่านเรียกว่าเมืองพอถ้าจะพูดถึงเมืองก็เป็นเมืองพอเมืองพอดีไม่มีบกพร่องไม่มีเพิ่มพูนขึ้นยิ่งกว่านั้นจนเหลือเฟือไม่มีบกพร่องไม่มีขาดเคลินไม่มีหิวโหยมีความสะดวกภายในจิตใจอยู่ตลอดเวลาแดดจะร้อนก็ทราบว่าร้อนในส่วนธาตุขันจิตเป็นผู้รับทราบเพียงความร้อนหนาวก็รับทราบว่าหนาวแต่ไม่สามารถจะซึมทราบเข้าถึงใจให้รับความเดือดร้อนไปตามทุกสิ่งทุกอย่างที่มาเกี่ยวข้องจิตเป็นธรรมชาติที่รู้ต้องรู้อยู่โดยดีแต่ไม่เจ็บเข้าไปเผาผลาญตนเองให้รับความเดือดร้อนเหมือนอย่างที่เคยเป็นมานี่คือจิตที่ฉลาดพอตัวและปล่อยวางได้ทุกสิ่งแล้วเป็นจิตเช่นนี้แม้จะมีร่างกายอยู่ก็ทราบว่ามีอะไรมาผ่านก็รู้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่สำคัญที่ซึมทราบหรือไม่นี่มีความแปลกต่างกันกับสามัญชนทั่วไปนี่ท่านเรียกว่าบุคคลพิเศษหรือจิตพิเศษเป็นอย่างนี้ผลที่ปรากฏเช่นนี้เกิดขึ้นมาจากการบำเพ็ญกาจะเกิดขึ้นมาจากความตะเกียบตะกายความตะเกียบตะกายโดยวิธีต่างๆตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าล้วนแล้วแต่เป็นการดำเนินเพื่อก้าวเข้าถึงธรรมจุดนี้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นความภาคเพียรของเราทุกวิธีทางจึงไม่มีอันใดเสียหายมีแต่เป็นความดีเพิ่มพูนเข้าไปเป็นลำดับเรียกว่าเป็นการเพิ่มอำนาจวาสนาของเราเข้าไปด้วยวิธีนี้คิดกับสิ่งที่ตรงกันข้ามมีความท้อแท้อ่อนแอเป็นต้นนั่นเป็นสิ่งที่จะกีดขวางเป็นมารเราจะไปกลัวแต่พระเทวทัตว่าเป็นมารต่อพระพุทธเจ้าให้เรากลัวสิ่งที่เป็นมารต่อจิตใจของเราที่จะเป็นพุทธะคือความรู้พิเศษไม่ได้ก็เนื่องจากมารมันเกี่ยวข้องกับตัวเองรังควานอยู่ตลอดเวลาถ้าจะนั่งภาวนาเราดูใกล้ๆกับรู้นะเราจะดูมารหรือดูเทวทัตเราไม่ต้องไปดูที่ไหนอ่ะถ้าเราอยู่ธรรมดาอย่างนี้มันก็ไม่เป็นอะไรนะร่างกายก็รู้สึกสะดวกสบายอยู่ทุกส่วนพอจะเริ่มนั่งภาวนารู้สึกคันที่นั่นคันที่นี่อยากก้าวนั่งนิดแง่แง่เนี่ยคุ้มคู่เคลิ้มเคลิ้มรู้สึกอยากจะหลับจะนอนอยากจะทำอย่างนั้นอย่างนี้แง่ไม่มีเวลาไม่ค่อยสมองนั่นรู้ไหมว่าเทวทัตมีจิตขวางนี่ถ้าพอจะนอนเท่านั้นหมอนถูกหรือไม่ถูกไม่ทราบตูมตามไปกรอกเลยนั่นนี่เราไม่ทราบเทวทัตทำงานเทวทัตบาร์ทำงานเป็นยังไงถ้าพุทธะพาทำงานไม่เป็นถ้าจะเดินจงกรมก็เหมือนกันมีท่ามีทางเดินมองโน้นมองนี่มองดูนาฬิกาได้กี่นาทีเหมือนกับเราจะไปเดินเอานาฬิกาถ้าไปเดินจงกรมกลางวันมองดูแต่ตะวันบนฟ้าเหมือนกับจะไปเดินเพื่อเอาตะวันมองดูแต่อากาศเหมือนกับจะเอาความมืดความสว่างมองดูแต่เวลาเหมือนกับมาหาเวลาไม่ได้มาหาธรรมะท่านนั่งภาวนาก็มองดูแต่หมอนคิดดูแต่หมอนเหมือนกับหมอนจะวิ่งนี้เหมือนกับตายกระรอกกระเตอะว่าเนี่ยนี่มารรู้ไหมว่ามาร
ันเป็นอย่างนี้มันมีอยู่กับทุกคนยิ่งผู้เทศน์นี่ตัวมารใหญ่นั่นถ้ามันไม่พบผ่านสิ่งเหล่านี้มาแล้วก็ไม่ทราบจะเอาอะไรมาเล่าสู่กันฟังเล่าเรื่องของตัวเองนะแต่ก็รู้สึกจะแน่ใจอยู่ว่าบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายคงไม่เป็นแบบที่เทศน์นี้นี่มันเทศน์แบบเรื่องของตัวเองนั้นตัวได้นำมาพิจารณาหากว่ามันอาจจะมีอยู่บ้างในบางรายก็ขออภัยด้วยและนำมาพิจารณาจึงขอยุติธรรมเทศนาเพียงเท่านี้

0: อนี่คือขนาดนี่ผมอ่ะคือคอยทับท่านมันกินอยู่เรื่อยๆถ้าไม่ใช่ผมคอยมีเนี่ยวงกรรมฐานนี่แหละแต่งานนั่นแหละเรื่องสำคัญที่จะมาทำลายวัดทำลายในใจพระทำลายข้อปฏิบัติขนบธรรมเนียมที่ครูบาอาจารย์ทำเนียมมางานนั่นแหละคือความการทำงานเนี่ยพอทำไปทำไปมันก็เป็นเครื่องข้างบนไม่ได้ทำอยู่ไม่ได้และทำเพื่อแก้ข้างบนความจริงมันเพื่อเพิ่มข้างบนฝังหัวใจลงไปเรื่อยๆอยู่ไม่ได้จิตมันไม่มีทางสงบจะต้องหาทำนั้นทำนี่เรื่องนั้นเรื่องนี้หาเรื่องยุ่งขอให้จิตมันเป็นอารมณ์อยู่กับนั่นกับนี่ไปพอหยุดงานแล้วไม่มีอะไรจิตวุ่นจิตนั่งเรื่องผมรู้หมดทำไมก็ไม่รู้ไม่อวดรู้เดี๋ยวหาเรื่องนั้นมาทำหาเรื่องนี้มายุ่งเนี่ยจิตมีเสียวงคณะนะทำงานไหนวันไหนวันไหนผมฟังทำไมมันผมไม่ไปแล้วไม่เกี่ยวด้วยว่านั่นนิสัยมันคนตับเดียวนี่ผมแต่ไม่ใช่ตับเดียวแบบนี้นะมีเหตุผลนะนั่นเองถ้ากองดูแล้วไม่เป็นท่าแล้วไม่เอาเลยไม่เล่นเลยใครก็ตามครูอาจารย์องค์ใหม่ก็ตามยอดเมตตาก็ตามผมไม่เล่นเลยนอกจากหลักธรรมจริงของนั้นผมยอมทันทีแบบนี้ไม่ฝืนฝืนไปไม่ได้พอเราหาเหตุหาผลหาหลักหาธรรมเราไม่หาเอากับสิ่งนี้จะหาอยู่กับใครก็ตามผมรับได้ถ้าไม่ถูกไม่เอาผมคอยเป็นอยู่แจ้งหน้าแจ้งหลังคอยล้มไปล้มไปดูแลหน้าต้นสองต้นล้มไปไปมาล้มไปทั้งหลังสำคัญที่งานนี้ชอบทำงานนั้นชอบสร้างนั้นชอบสร้างนี่เราจะสร้างตัวเองภายในจิตใจนี้ไม่ยอมสร้างดิมันถลายถลายมันจะหาเกาที่ไม่ขันที่คันที่กิเลสชายอยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่ยอมเกาเราจะหาความเจริญได้ที่ไหนถ้าปฏิบัติเราถ้าไม่มาเกาที่ตรงนี้ไม่มาส่งเสริมที่ตรงนี้ไม่มาสร้างที่ตรงนี้จะไปสร้างที่ไหนกิเลสมันอยู่ที่นี่มันไม่อยู่ที่อื่นเนี่ยเราหนักใจมากเรื่องนี้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องการสร้างเยอะได้ยินไหมการเรื่องสร้างเยอะได้ยินว่าที่สร้างสร้างอยู่ยุ่งยุ่งอยู่ด้วยแล้วสร้างอะไรก็ต้องควรบ้านควรเงินก่อนกรรมฐานก็ควรครบถ้วนเหมือนกันไม่ผลิตสร้างนั้นสร้างนี้ควรเนี่ยสร้างอะไรต้องควรควรบ้านเงินเราไม่มีเงินตังค์ต้องควรที่จะยุ่งเลยนะผมเกิดมาด้วยความรู้สึกแรงจะทำก็ทำเสียใจจะทำให้พวกคุณการตอบกังวลเรื่องหลังไม่เรียนถึงประโยชน์เป็นใดจุดหัวใจมันเป็นประโยชน์เป็นใดที่วัดทั้งวัดที่ผู้หัวใจดูดวงไม่ได้วัดทั้งวัดนี่จะสามารถประกาศศาสนาของผู้อื่นที่ประชาชนได้มากน้อยใจเข้าหัวใจดวงเดียวที่ดีเยี่ยมแล้วจะสอนคนมากมีเราเชื่อของคนนี้นะครับจะสร้างรู้หลังหมดเป็นจำนวนสี่ร้อยล้านกระตามเถิดวัดนั้นนะจะไม่สามารถทำจิตใจของบุคคลให้ซึมซาบเข้าถึงธรรมะลึกธรรมะซึมซาบเข้าใจคนนั้นได้เลยถ้าเราใช้โอวาทความสงสารที่ออกมาจากหลักธรรมชาติแท้จากผู้บริสุทธิ์เอาผู้ง่ายเอาถึงบริสุทธิ์ที่สร้างจิตใจเป็นด้วยอย่างทั้งสองเราจะมีน้ำหนักยิ่งวัตถุเราจะสร้างมันจนทับหัวตาก็ได้เลยนะมันยากเลยแต่สร้างจิตใจที่มันต้องทำคำว่าจะไม่หลับสร้างตรงนี้ตรงที่เราเสริมเราดูสร้างแบบอย่างที่โลกเขาสร้างกันแล้วบ่นกันอื้ออยู่ทั้งโลกมีสี่ร้อยครั้งมันมีความสุขมากมันบ่นมันขี้มันนี่ถ้าความสุขมันจะอยู่ในจิตนั่นจริงไม่บ่นเราเคยยินไหมท่านผู้บริสุทธิ์แล้วท่านบ่นว่าจิตท่านสมองท่านผมว่าท่านไม่สบายในจิตใจท่านบ่นว่าท่านทุกข์ใจเลยผมก็บ่นเรื่องคนมาขอมาควรยุ่งกับเพื่อนท่านแต่ฉันไม่ฮักเด็กสบายจิตเพราะฉะนั้นบนเรื่องจิต
1: เมื่อกิเลสมาความใครปักเสียบติดใจนี้ไม่ดีเพราะมันมีอะไรมาปักเสียบมันมีอะไรมาปวดมันจะเอาความทุกข์มาจากไหนใจนี้ทุกข์ด้วยกิเลสเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเป็นเรื่องทุกข์นะมีกิเลสเท่านั้นเป็นข้าศึกกับใจแล้วเราเป็นจะพยายามถอดถอนข้าศึกนี้ออกจากใจเพื่อให้เป็นได้ใจเย็นเลือดหมดสิ่งก่อควรทำไมจึงจะไม่ถามมากแล้วทำไมอดทำไมไม่ขืนกับมันจะหาเตาในที่ไม่ทันจะสร้างง้องสร้างที่จะดีไม่ยอมสร้างนี่คือที่เราติดหนาอาตอมถ้ามันจะเดินกองดอกกองดอกกลัวจะหมอนจะวิ่งหนีมัดไปคอเดินมันทั้งคืนเป็นไรล้มที่ไหนมันเป็นหมอนเลยถ้ามันจะเจ็บจริงมันจะนอนขนาดไหนวะหมอนมัดติดคอเดินไปเดินมาล้มมันถูกหมอนนอนไม่ถูกหมอนมันล้มถูกไม้เรามันเอาเพราะมันเจ็บจริงมันต้องยอมเจ็บจริงเลยเพราะความอยากนอนมากเรามันก็คิดแบบนี้อย่างที่ทางสุขภาพตนเองมันต้องหาอุบายเหนือมันอยู่เสมอไม่เหนือไม่ได้นะที่มีเรื่องวิตกวิจารเกี่ยวกับมีวงการเดียวกันมันเกี่ยวเนื่องกันอยู่เรื่องงานเนี่ยสำคัญเรื่องงานนั้นเรื่องงานนี้เรื่องข้องนั้นเรื่องข้องนี้เรื่องมีกำลังเป็นเรื่องความรู้อาชีพหนึ่งเหมือนกันนะกำลังจะเริ่มเป็นเรื่องกรรมฐานขึ้นมาคือผมตัดเลยดูจริงผมเทศจะมานี่อย่าไปหนักหรอกว่านี่เลยผมดูจริงไม่ให้มีความสนใจที่ไม่ได้คิดและไม่ได้สนใจเลยว่าจะให้เรื่องเหล่านี้มาตั้งขึ้นในวัดเลยเรื่องกลางวงจะมาทำให้เป็นประเพณีของวัดเลยวัดไม่ต้องการเราบอกนี่เราไม่ต้องการเราทำทุกวันเป็นอายุของเราบิณฑบาตมาสามทุกวันนี่ต่อยุ่งเราต่อด้วยวิถีแล้วไม่ต่อด้วยวิถียุ่งเหยิงวุ่นวายใครจะไปนะตุ้ยไปไม่ได้นะถ้าไปเกี่ยวเรื่องอายุตอนนั้นตื่นงานพระราชินีเพราะวันพระราชินีกับวันของเราตรงกันมันเข้าเพราะมันจะมาเป็นประเพณีขึ้นมาเดี๋ยวอาจารย์เองนั้นผู้ทำบุญอายุเดี๋ยวอาจารย์นี้ทำบุญอายุครบรอบวันนั้นวันนั้นยุ่งไปหมดกรรมฐานหามกันไปแห่กันมาเลยนี่จะงานนี่จะโครงจิตโครงธรรมไม่หนึ่งอันนี้อ่ะแล้วจิตมันจะเจริญได้ยังไงเมื่อไม่ได้รับการส่งเสริมนี้เหลือแล้วเลยนี่จะเหลือแล้วเป็นภายนอกคิดหมดนะหรือไม่ทำให้อะไรยุ่งโดยโอกาสไม่ค่อยมีไม่ทำความเพียรมีประโยชน์ขึ้นมาแม้แต่คนมาควรนี่เรายังไม่อยากให้มาเราเสียความเพียรมันมันพลาดทางเดินเสียในเรื่องนั่นเรื่องนี้ต้องวิจารณ์กันว่ามันจำเป็นที่คุ้มค่าไหมนะทั้งที่มันไม่สมานใจนะเพราะเราไม่ได้เห็นถึงว่ายุ่งของมันจะพลาดเลยเราเราต้องสงวนขนาดนั้นสงวนพลาดแต่ละเรื่องต้องการให้มีความไปเรียนรู้เรียนภายในจิตใจเพราะเราคุณกล้าสอนกล้าบอกตรงไหนผิดตรงไหนถูกเพราะมีความมุ่งมั่นอย่างนั้นอยู่ดิเขาไม่เห็นผลใดยิ่งกว่าการทำละจิตไม่เห็นสิ่งใดจะเกิดยิ่งกว่าจิตทำละเรียบร้อยแล้วเห็นเท่านั้นในโลกทั้งสามเราไม่มองเห็นอะไรเห็นเท่านี้เรียนตรงๆเลยเห็นแบบนี้ไม่มีการผิดการจางถ้าลงไม่เข้าถึงมันได้การกินข้าวนี่มีแต่ความเหนื่อยตัวร่างกายเดือนตีได้เวลาอยู่อย่างนั้นตายแล้วจริงมันมีแต่ขันมันดิ้นนี่เราทำกินข้าวคือทำพักกินเนื้อนอนทำนอนเสียเท่านั้นเรื่องของขันมันมีแต่ขันดิ้นอยู่ตลอดเวลาขันนั้นได้ดิ้นเนื้อเราได้ดิ้นเราให้เห็นถึงเกิดขึ้นผลทันแล้วมีอย่างนั้นนะธรรมชาตินั้นไม่ได้มีเรื่องอะไรเลยแต่ขันยุ่งตลอดเวลาอียาบททั้งสี่นี่เรื่องขันล้วนๆไม่ใช่เรื่องอะไรยุ่งกับเรื่องนี้ทั้งนั้นแต่ก่อนนั้นไม่ได้พิจารณาเวลาพิจารณานี่มันเต็มที่แล้วมันไม่มีอะไรต้องจับขันทั้งนั้นยุ่งท่านเราพาเขาไปจับขันพาเห็นได้ชัดร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เห็นอย่างนี้เองคือมีแต่เรื่องขันนั่นเท่านั้นยิ่งทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนมีแต่เรื่องของขันยิ่งอันนั้นไม่ได้ยิ่งไม่ได้วุ่นเพราะเป็นฉะนั้นเวลาขันมันฆ่ากันแล้วจะหาความวุ่นมาจากไหน ธรรมชาตินั้นน่าจะอยู่ในขันธ์ยังไม่วุ่นอยู่แล้วให้เห็นนิพพานนั้นเวลามันขันธ์มันสลายตัวไปแล้วเครื่องมหากังวลมันหมดไปแล้วจะเอาอะไรให้ท่านล่มจมจะท่านบกพร่องอานุภาพเสียกับนิพพานนั้นสมบูรณ์แล้ว
0: หมดความกังวลยุ่งกับความภาพในขันธ์ถ้าคุณถ้าหลับถ้านอนเจ็บนั้นปวดนั้นอยู่นั่นยุ่งมีเรื่องนี้มันก็เห็นพอแล้วถ้ามันถึงไม่หยุดยื่นพลายไปมาท่านก็มีเรื่องข้าวเป็นขันนะกันนักคิดหมดถ้าเราจะรอหวังความสุขความรุ่งเรืองอะไรกับใครแล้วไม่มีอะไรจะหวังเรื่องเรื่องอะไรกับขันนะแต่ขันเราเนี่ยก็พอแล้วนี่คือมันขี้เกียจมันแบบไม่ยุ่งแล้วมีความหวังอะไรอย่างนี้พอจะทำให้เคลื่อนกระจายมันมันเคลื่อนได้อย่างนี้พอไปนะแล้วมันมีความเคลื่อนคู่กันไปตามบุญนะนั่งเป็นหลังขดหลังงอหลังหักนี่พอนั่งคือก็แผลมีเป็นนั่งเขาก็เขาอยู่ใช่ไหมแต่มาตกตุ่มเวลาของเราให้ไม่ยังให้ลำบากไม่ได้ปฏิบัติต่อขันก็เลยความสะดวกของมันต่างกันเลยนะยุ่งนะมันพูดมาว่าไม่มีอะไรที่แสดงตัวอยู่เวลานี้มีแต่ขันเท่านั้นล้วนล้วนยุ่งตลอดเวลาจิตท่านมันไม่ถึงที่แล้วมันไม่เห็นมีอะไรแค่ที่ใครจะต้องการไม่เห็นอย่างที่ว่าหรือนี่มาพูดโกหกท่านมันเรียนแล้วมันถึงอยู่ที่นี่ถ้าคนพูดคนมีเราพูดคนเดียวมันเหมือนมาโกหกเหมือนเพื่อนเรียนถึงว่าจะไปไหนเมื่อเรียนถึงยอดก็มีความอะไรมาพูดถ้าลงไม่ลงคำเดียวกันยากอะไรมันยากสิตาก็มอบมันสิตั้งใจจะแก้เอาของดีขึ้นมามันสีพกสีข้ามตาในด้านสีกับสีกันถึงนั่นไม่ได้นะทุกทางเดียวกันยังจะพอใจตาต่อไปอีกเกิดต่อไปทุกต่อไปยังความทุกเกี่ยวกับเรื่องความเย็นนี้ทำไมถึงมาทุกข์หนักขึ้นมาทุกข์มากขึ้นมาทุกข์จนท้อสั่นอุบาปัญญาพลิกขึ้นมาที่ปัญญาไม่เหนือที่เดือดจะเข้าใจที่เดือดจะยอมนะทุกอย่างต้องเหนือมันถึงจะยอมเหนือที่สอนหมู่เพื่อนอยู่ที่เหนือที่เรื่องของสติที่เรื่องของปัญญามองดูแล้วเกี่ยวกับกระดูกหูจมูกตาอยู่เรื่อยเพราะความไม่ฉลาดอันเดียวนี้ทางอื่นก็เห็นใจเอาความไม่ฉลาดนี้มาเขาจะทำเพราะมันเป็นเรื่องสำคัญที่เกี่ยวกับเรื่องกระแสมันต้องเลยทำที่ทำใช้ยุ่งมันอยู่นั่นเพราะอันนี้เครื่องมือที่จะเข้าไปแทรกลงข้างในละเอียดเท่าไรก็ยิ่งจะฆ่าสติปัญญาให้มากให้ละเอียดเข้าไปตามๆกันนี่จะมันจะไม่ทันแล้วออกมาข้างนอกเพื่อกังตังมีพอจะรับดีมันไม่เลยพาทำจริงมันทำไมจะไม่จริงทำของจริงอยู่ในใจคนในคนมันจริงนี่ในจิตใจให้มันมีสติปัญญาตามมันเข้าไปเลยขันนี้เป็นขันที่พระพุทธเจ้าเคยรู้มาแล้วสาวกไหนรู้ในขันนี้ทั้งนั้นพิจารณาในขันนี้ทำไมจะไม่รู้ไม่ธาตุในขันในกระดูกในหนังในเนื้อเนื้อในกระดูกนี้เป็นสถานที่ฆ่าที่เด็กหรือว่าเป็นฝันข้างที่เด็กถ้าเป็นนักต่อสู้นะถ้าไม่ใช่เป็นนักต่อสู้นี่คือสถานที่เผาศพคนวัฏฏะเกิดตาเกิดกันถ้าเราตั้งแต่ผ้าแต่เรามันมากก็เอาไม่ขี้เกียจมากๆนอนอยู่เหมือนหมูอยากคิดถ้าต้องการจะหลุดพ้นจากป่าผ้านี้แล้วเอาเผาที่เหลือมันลงในนี่ลงในผ้าในขันมันเที่ยงนี่อันนี้อาจารย์จะข้ามที่เหลือไปอยากให้การประชาของเรามันก็สอนมาพรสอนให้คนเป็นหมดที่ดูปัญญาที่มันสอนยิ่งพลังของผมก็ยิ่งมากขึ้นมันคือการที่ว่าจะประทุมประทุมไม่ได้แล้วอ่ะนี่แล้วทำงานยิ่งแล้วผมเพื่อนคอยที่หนึ่งตามคิดโม้ต่อเนื่องขึ้นไงพยายามจะตัดรักกันอ้อยมันเป็นมาที่ตึงมาล้นมาที่บ้านโอ้โหดีมากขึ้นมีกระทายเข้าไปในนั้นสามารถให้มันทำได้มันท่านนี้จะเตรียมสองเตรียมนะที่พูดกับยานมองไว้ที่นี่นะปฏิบัติก็ไม่ในเรื่องในราวอะไรทำยังไงอะไรก็ไม่ทำจำ มันไม่ถอยของเรื่องในบทเกิดเรื่องในบทที่ที่ไหนถ้ามันจะติดใจสอนของสิ่งนี้ความก่อเรื่องทั้งหลายนั่นแหละท่านโยมที่เล
2: นั่นคือกิเลสคือทำความเศร้าหมองตัวเองเมื่อก่อขึ้นมาแล้วผลเป็นความเศร้าหมองเป็นความไม่สบายใจก็ที่ว่าจะดีหัวใจไม่ดีไปไหนก็อย่างนั้นไม่สนใจดูหัวใจตัวเองมีคนอยากจะมาวัดนี้เป็นเวลาทั้งสองปีผมก็เลยอยากให้มาเพราะผมระวังอย่างนี้เองยิ่งจะทำให้เชื่องวดปวดขันต่อไปเกี่ยวกับภาคกำเนินนะไม่ได้รับง่ายคือรับมาแล้วมันมาลำคาญตัวเองเนี่ยมันไม่ค่อยจริงค่อยจังคือพูดคำคำให้เหลวไหลไปมันก็ศาสนาสอนคนให้เหลวไหลสอนคนให้ทำเล็กๆผลที่จะปรากฏขึ้นไม่ค่อยมีต้องตัวทำเล่นทำไม่จริงคืออะไรที่จะนาไม่สนใจสอนลงสู่สายให้พิจารณาที่ไหนให้แก้ไขที่ไหนไม่สนใจกลุ่มนั้นมันก็เกิดผลสนใจจะทำเรื่องหลอกตัวเองหลอกขนาดก็เชื่อคิดที่นั้นก็เชื่อไปตามไม่ได้เชื่ออาจเชื่อทำเชื่อเป็นความคิดของที่เคยเป็นมาตั้งเดิมมาหาหลักเกณฑ์ไม่ได้มีแต่เรื่องเหนียวไหลมีหาความสุขไม่เจอเลยถ้าเป็นอย่างนี้ใจที่มีที่เหลือไม่ว่าใจใครมันต้องก่อกวนเสมอก่อกวนตัวเองเฉลี่ยนี้มันเลยเลือกถ้าท่านมันนะมันอยู่ได้ด้วยทั้งนั้นน่ะจิตใจคนจิตสัตว์จิตคนท่านในภูมิในถ้าท่านมันนะในเฉลี่ยมันไม่ได้กลัวยิ่งใครคอยตามมันเท่าไหร่แล้วมันยิ่งเหยียบย่ำทำลายไปเรื่อยๆจนตั้งตัวไม่ถูกท่านจึงเห็นว่ามันเป็นไผ่เรื่องความสมบูรณ์มันไม่เคยมีมีแต่ความบกพร่องอยากเสมอหิวเสมออยากนั้นอยากนี้อยากไปนั้นอยากไปนี้อยากทำนั้นนี้แต่อยากอยากนี่อยากคิดอยากพูดอยากแต่งไม่รู้รูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องอดีตเรื่องอนาคตนี้แต่ความบกพร่องอยากคิดอยากพูดแล้วเราก็ไม่สังเกตดูผลของมันที่แสดงขึ้นมาภายในใจว่ามันเป็นความสุขเป็นความทุกข์เมื่อปล่อยตามความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความอยากนั้นแล้วถ้าทดสอบเพื่อเตือนนั้นบ้างแล้วมันก็พอมีทางที่จะลบมันออกวันนี้มันน้อยการไม่ขืนจะเฉลี่ยการไม่ต่อสู้กันเลยการไม่ดับแรงก็เรียกว่าการฝึกทรมานตนได้ปล่อยตามใจเฉยไม่เกิดประโยชน์ก็อยู่กี่ปีกี่เดือนไม่เกิดประโยชน์หลักของศาสนาที่สำคัญก็คือสอนใจฝึกใจเรื่องมันอยู่ที่ใจความโลภก็อยู่ที่ใจความโกรธอยู่ที่ใจความหลงอยู่ที่ใจเกิดขึ้นที่ใจราคะความกำหนัดยินดีเกิดขึ้นที่ใจละละไปที่ใจแก้ไขที่ใจด้วยอุบายต่างๆอุบายเหล่านี้สอนหมดนะถ้านำมาแก้ไขมันจะแก้ไม่ได้ผู้เด็กเป็นประเภทเดียวกันกับตั้งกุลการและทำเป็นเครื่องแก้ต่อเป็นประเภทเดียวกันไม่มีอะไรผิดแปลกกันจากพระพุทธเจ้ามาในตั้งถึงปัจจุบันนี้ไม่มีในเปลี่ยนแปลงที่เด็กกับเป็นประเภทเก่าธรรมะของเก่าที่คนแก้กันได้ถ้าเรานำมาแก้ด้วยความผลต่างไม่หลงเพลินกับมันตัวนี้เนื้อลืมตัวจะเข้าใจนะว่าไปที่นั่นจะดีที่นี่จะดีถ้าไม่สนใจดูตัวจิตนี้แก้ตรงนี้ไม่มีความสุขจะไปอยู่โลกไหนก็ต้องเดือดร้อนอยู่โลกนั้นเพราะผู้เดือดร้อนอยู่ที่ใจตัวเองไปอยู่บนพระจันทร์เขาไปเดือดร้อนอยู่นู้นเพราะผู้ปอกความเดือดร้อนมันอยู่ที่ใจถ้าแก้ที่นี่ไม่ได้แล้วก็ไม่มีความสุขแก้ที่นี่ได้แล้วอยู่ไหนสบายหมดเพราะมีเรื่องก่อกวนใจเรียบทั้งสี่ยืนเดินนั่งนอนสบายเดินก็สบายตายก็ไม่มีความสุขถ้าแก้ที่นี่แล้วนั่นคือว่าของจริงศาสนาเป็นของจริงอย่างนี้เห็นประจักษ์กับใจสำหรับผู้สนใจปฏิบัติตามศาสนาไม่ใช่เป็นตุ๊กตาเครื่องเล่นของเด็กเราจึงไม่ควรจะมาเล่นแบบตุ๊กตาไม่เอาจริงเอาจังมันดิ้นรนอยู่ที่ตรงไหนถ้าไม่อยู่ที่จิตดูเข้าไปตรงนั้นสิเอาสติกับปัญญาจ่อไปตรงนั้นบังคับตรงนั้นมันจะดิ้นไปไหนเมื่อต่อสู้กันแล้วมันต้องมีวันยอมกันจนวันสุดท้ายถ้าไม่ต่อสู้ยอมมันวันนั้นค่ำมันไม่มีทางจะลดอำนาจมันยิ่งมีอำนาจใหญ่ที่กลัวจะทำก็นั่นเองตรงนั้นไม่กลัววิธีภาวนาสอนแล้วด้วยแล้วแต่เป็นวิธีแล้วครับ ดับกิเลสทั้งนั้นที่สอนไปมันใช่เป็นวิธีส่งเสริมแต่ทำไมตัวเวลานำไปปฏิบัติจึงเป็นวิธีส่งเสริมกิเลสของตัวเองนั้นก็ขัดแย้งกับโอวาทของพระพุทธเจ้าและขัดแย้งกับครูบาอาจารย์ที่สอนมาเลยเหมือนเมื่อเข้าร้องรอดังกับคำสอนแล้วจะเอาผลคือความสงบเย็นใจมาจากไหนผลก็ต้องขัดแย้งถ้าเหตุขัดแย้งต้องอย่าหวังเอาความสุขด้วยความลอยลมของใจไม่เจอจนกระทั่งวันตายที่เปล่าทำไมหวังผลจากการฝึกทรมานมันจะดิ้นรนจะขนาดไหนจิตนี่เราตั้งท่าตั้งทางจะฝึกทรมานตนเองอยู่แล้วมันจะฝืนไปไหนวะแล้วมันมีวันไหนที่เหลือหลังนี้จะลดน้อยลงไปมันจะเพิ่มขึ้นไปด้วยถ้ามีความเข้มแข็งมั่งแล้วไม่ได้เหลือไปทั้งนั้นแหละเราความสบายด้วยการนอนก่อนขนาดเดียวจะความสบายด้วยอะไรต้องอย่างว่าในโลกนี้อยากเข้าใจว่าจะสบายใครจะอยู่ที่ไหนก็ดูเถอะสัจธรรมครอบหมดรู้หมดเรามีความสุขถ้าไม่จะฝึกทรมานจิตใจให้อยู่ในขอบเขตจะบ้างไม่มีความสุขจะมีเงินกี่ร้อยล้านก็มีเถอะล้านกับล้านกับเงินคนก็เป็นไฟเหมือนเก่าถ้าจิตไม่ได้ฝึกทรมานตนให้อยู่ในกรอบของจิตนี้แต่พออย่างนี้เราเป็นนักบวชนักปฏิบัติถ้าจิตไม่ได้อยู่ในกรอบของสมาธิหรือความสงบใจบางอย่างจะหาความสุขไม่เจอในศาสนานี้แต่น้อยจะได้รับความสงบมีความสุขมีแน่ถึงเป็นตัดตัดตัดสงบไปมากสบายใจก็ยิ่งสบายยิ่งกว่าควรทั้งหลายที่ไม่ชื่อที่เหลือที่เหลือที่ขึ้นไปเพราะอำนาจของมรรคมีครอบมีบัตรได้แต่สิ่งที่มาที่ปัญญานั่งแสนสมาอยู่ไหนอยู่เถอะถ้าลงจิตหมดคิดหมดภายในตัวแล้วมันมีความทุกข์ในจิตถึงเรื่องของชาติของขันธ์จะแสดงความเจ็บปวดแต่ร้อนเพียงไรก็ตามจะไม่มีความกระเพื่อมภายในจิตเลยว่าเป็นทุกข์เพราะสิ่งเหล่านี้จะทราบเลยชัดว่าขันเป็นขันทุกข์เป็นทุกข์ที่เกิดอยู่ในขันเพียงรับทราบกันเท่านั้นไม่มีอะไรกวนใจเพราะสิ่งที่กวนใจมันหมดไปแล้วด้วยอำนาจของการทำละตัดเกินแก้ไขด้วยสุขผลธรรมะมีความสุขเกิดขึ้นอย่างนี้ต่างหากไม่ได้เกิดขึ้นด้วยการร้อนตามที่เห็นนะให้พากันจำไว้การคล้องตามที่เหลือเป็นการเสริมอำนาจของที่เหลือและลดอำนาจของตัวลงถ้าขึ้นไปเรื่อยๆอ่านฟังคนนี้

งานใดก็ตามไม่ได้ใกล้ชิดติดพันและหนักแน่นเป็นความทุกข์ความลำบากยิ่งกว่างานที่จะทำตัวให้ดีและดีเยี่ยมเพราะในตัวของเราเฉพาะอย่างยิ่งคือใจที่เป็นรากฐานรากฐานสำคัญมันมีแต่สิ่งเลวร้ายทั้งหลายเต็มหมดมีแต่ความสักแต่ว่ารู้เท่านั้นที่ฉายออกมาได้ที่เป็นสาระคุณอันสำคัญสำคัญฉายออกมาไม่ได้ถูกกิเลสบีบบังคับคือสิ่งเลวร้ายทั้งหลายก็ได้แก่กิเลสนั่นแหละมันบีบบังคับเป็นหาที่ฉายสาระคุณออกมาไม่ได้ปรากฏแต่ความรู้ที่มันเปิดทางให้เป็นเครื่องมือของมัน

ั้งหมดในขันนี้เป็นบริษัทบริวารหรือเครื่องมือหรือสมบัติของมันทั้งสิ้นมันจะไม่ได้มันไม่ใช้ได้เต็มไม้เต็มมือได้อย่างไรเราได้สะดุดใจบ้างไหมว่าความรู้ทั้งหมดที่แสดงตัวอยู่ทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนเป็นความรู้ที่สิ่งเลวร้ายทั้งหลายนี้เปิดทางออกเพื่อทำงานของมันจำให้ดีคำพูดคำนี้พร้อมกับการปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าความรู้อันนี้จะประกาศกลางวานขึ้นในวงปัจจุบันระหว่างสัจธรรมทั้งสี่นี่แหละจะไม่ประกาศขึ้นที่ไหนความรู้นี้จะค่อยแปรสภาพของตัวเข้าสู่ความเป็นเครื่องมือของธรรมเข้าเรื่อยๆเมื่อมีการประพฤติปฏิบัติอยู่ด้วยความตรงใจใกล้ต่ออัตตธรรมอย่างแท้จริงแล้วแม้จะถูกปิดไม่ให้รู้ไม่ให้สัมผัสในด้านธรรมะเลยจะให้สัมผัสตั้งแต่สิ่งที่เป็นผลเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายต่ำมากมายอย่างไรก็หนีไม่พ้นที่ธรรมจะฉายแสงออกมาจนได้เพราะอำนาจแห่งธรรมเข้ากำจัดสิ่งมืดดำทั้งหลายเหล่านั้นนี่นะท่านว่ามืดมันมืดอย่างนี้บอดก็บอดอย่างนี้ตาเห็นอยู่รู้อยู่แต่มันรู้ด้วยความมืดบอดเห็นด้วยความมืดบอดไม่จะเห็นด้วยความรู้แจ้งแทงทะลุตามความจริงทั้งหลายดังธรรมท่านประกาศไว้แต่มันเป็นตรงกันข้ามไปเสียหมดเวลาที่กิเลสมีอำนาจเรืองอำนาจภายในจิตใจความรู้ความเห็นความเป็นความคิดทุกแง่ทุกมุมจึงเป็นเรื่องการทำงานเพื่อมันเสียทั้งสิ้นแต่เราทั้งหลายไม่ทราบได้แม้อยากทราบเพียงไรก็ยังทราบไม่ได้เมื่อทำยังฉายแสงเข้าไม่ถึงนี่คือว่าการปฏิบัติไม่มีอะไรใกล้คิดติดพันหรือหนักหนายิ่งกว่าการกำจัดสิ่งมืดดำทั้งหลายอยู่ภายในจิตใจของเราออกความลำบากลำบนใกล้ชิดติดพันนี้ก็เป็นสาเหตุมาจากมันซึ่งเป็นตัวฆ่าศึกนั่นแหละที่จะให้มีการต่อสู้ซึ่งกันและกันไม่เช่นนั้นก็ไม่ลำบากเราจะเห็นได้เวลาสิ่งเหล่านี้กระจายหายตัวไปซะจนหมดเรียบราบไม่มีสิ่งใดเหลือเป็นซากอยู่ภายในจิตใจเลยแล้วสิ่งเหล่านี้จะไม่มีคำว่าการคิดติดพันคำว่าการต่อสู้คำว่าเรื่องราวอะไรจะไม่มีเลยภายในใจดวงนั้นจะอยู่ในท่ามกลางแห่งแดนโลกธาตุก็เหมือนโลกธาตุไม่มีเพราะสิ่งให้มีให้ประสานกันให้ตีแน่นติดกันจนแยกไม่ออกนั้นก็เป็นเรื่องของกิเลสต่างหากเป็นพุทธไประหว่างจิตกับสภาวธรรมทั้งหลายทั่วแดนโลกธาตุให้แนบสนิทติดกันเป็นหนึ่งอันเดียวจนกระทั่งถึงก้าวไม่ออกเพราะความผูกพันของสิ่งเหล่านั้นนี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของกิเลสเป็นผู้ตีหัวตะปูย้ำลงไปให้แน่นหนาจนกระทั่งกระดุกกระดิกออกสู่ความอิสระหรือออกสู่ความเป็นจริงไม่ได้เวลามันแน่นอย่างนั้นจริงๆติดอย่างนั้นจริงๆทั้งที่รู้อยู่เนี่ยมันติดอยู่ทั้งรู้นี่คนเราถึงได้เผลอตัวมากมายว่าแต่ตัวรู้ตัวฉลาดไปเสียทั้งสิ้นทั้งที่เป็นความรู้ความฉลาดของมันเองของกิเลสของจิตเดียวละเองเป็นผู้พาให้รู้ให้ฉลาดไม่ใช่เรื่องของธรรมพาให้รู้ให้ฉลาดถ้าเป็นเรื่องของธรรมพาให้รู้ให้ฉลาดกิเลสต้องแหลกแตกกระจายระหว่างกระจ่างแจ้งไปโดยลำดับภาระที่เกี่ยวข้องภายในจิตใจเบาบางลงไปความทุกข์อันเป็นผลที่กิเลสสร้างขึ้นมาก็เบาบางไปตามๆกันเพราะตัวเหตุมันร่อยหรอลงไปจนกระทั่งตัวเหตุมันสิ้นซากไปสมุนแล้วอะไรมาสร้างกองทุกข์ให้จิตใจไม่มีนอกจากเป็นวิบากของกิเลสได้แก่ขันธ์นี้ที่ครองตัวอยู่

มันล้วนแล้วตั้งแต่ความทุกข์ความทุกข์มีอยู่ที่ไหนก็มีอยู่ในธาตุในขันธ์เนี่ยบอกเข้ามาหาจุดความจริงนี้ทั้งฝ่ายหยาบได้แก่รูปขันธ์ทั้งฝ่ายละเอียดลงไปได้แก่นามได้แก่นามขันธ์ก็ถูกหรือว่านามธรรมก็ถูกความคิดที่เปลี่ยนไปตามสัญญาอารมณ์ทั้งที่กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเหล่านี้เป็นความอยากที่ทำคนให้เกิดความทุกข์ความลำบากตลอดไปไม่เคยมีความอยากตัวไหนอันขึ้นชื่อว่ากิเลสสร้างขึ้นมาจะสร้างความสุขความเจริญให้แก่โลกให้แก่บุคคลหรือสัตว์ตัวใดรับความลำบากเพื่อให้รับความสะดวกสบายและมีความสุขความเจริญเสมอไปนั้นไม่มีนอกจากเป็นเครื่องล่อเล็กๆน้อยๆเท่านั้นแล้วก็เอาทุกข์ใส่เข้าไปเอายาพิษใส่เข้าไปไม่เกิดแก่เจ็บตายกวนกวายอยู่ในระหว่างพบก็กวนกวายการเกิดก็เป็นทุกข์การตายก็เป็นทุกข์เกิดมาเป็นรูปเป็นกายเป็นสัตว์เป็นบุคคลก็เป็นทุกข์มันมีตั้งแต่กองทุกข์วางเป็นสายยาวเหยียดล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเชื้อเพลิงของกิเลสทั้งนั้นพระองค์ก็ทรงสั่งสอนให้ทราบหมดจากนั้นก็มาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปได้แก่องค์ของปัญญาอุปนิพพานาใคร่ควรตามหลักความจริงอย่างนี้นับตั้งแต่ชาติปิตุขาเข้าไปถ้ามันเห็นชัดตามเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ซึ่งมีอยู่กับตัวของเราด้วยปัญญาแยกแยะดูทุกสัตว์ทุกส่วนที่กิเลสมันปิดมันบังมันเอาสิ่งจอมปลอมมาหลอกลวงให้เชื่อยึดให้ถือดังที่ว่าความสวยความงามความกิรังถาวร มันมีที่ไหนเมื่อพิจารณาตามความจริงแล้วมันไม่มีแต่โลกก็เชื่อได้เพราะมันแหลมคมมากคนมายาของกิเลสเกินกว่าโลกทั้งหลายจะรู้ตามธรรมะมันได้จึงต้องเชื่อยอมเชื่อมันทั้งที่หาความจริงไม่มีเขาเชื่อไปอย่างลมๆแรงๆไปอย่างนั้นเองเมื่อความเชื่อเป็นลมๆแรงๆหาตัวจริงไม่ได้หาความจัดคนจริงไม่ได้ทำไมจะให้เป็นเรื่องโกหกตัวเองทำไมจะให้เป็นทุกข์คว้าน้ำเหลวเราต้องคว้าพิจารณาให้ลงสู่ความจริงทั้งชาติปิตุขาก็กองทุกไฟทั้งกองใครจะไปอาจเอื้อมไปจับไปต้องไปยึดไปถือมันล่ะไฟทั้งกองนั่นชาติปิตุขาก็คือไฟกองหนึ่งชาติปิตุขาหรือพยาธิปิตุขามันก็ล้วนแล้วตั้งแต่ปืนแต่ไฟทั้งนั้นใครจะไปกล้าหาญอาจเอื้อมไปแตะไปต้องไปแบกไปหามไฟทั้งกองนั้นล่ะถ้ารู้ด้วยปัญญาก็เป็นอย่างนั้นท่านบอกไว้หมดชาติปิตุขานั้นไปกองหนึ่งหนาชราปิตุขาพยาปิตุขาก็ดีมีแต่ไฟกองหนึ่งกองหนึ่งมานำปิตุขังล้วนแล้วแต่ไฟแต่ละกองละกองมันเป็นความสุขความเจริญที่ไหนมันเป็นความสวยความงามที่ไหนมันเป็นที่น่ารักใคร่ชอบใจเป็นหนาที่หลงงมงายที่ตรงไหนมันไม่มีนะพูดถึงเรื่องปัญญาอย่างลงไปแล้วมันมีแต่ไฟทั้งกองไฟทั้งกองทั้งนั้นเรายังจะฝืนคำศาสดาองค์เอกที่แสดงออกมาแต่ความจริงล้วนๆแล้วประยุทธ์เอาเทวทัตสิ่งที่จอมปลอมนั้นมาเป็นสรณะมันก็มีแต่ปืนแต่ไฟที่เรากอดไฟเราจับไฟห้ามไม่ฟังมันก็มีแต่กองทุกข์แล้วจะหาใครมาช่วยเหลือให้ที่เดียวช่วยเหลือก็เหยียบย่ำเข้าไปเรื่อยๆเอาจนกระทั่งเป็นผุยเป็นผงยาว่าเป็นเพียงเท่าเป็นฐานเลยมันกลายเป็นผุยเป็นผงไปได้ถ้าที่เดียวช่วยเพราะที่เดียวต้องทำงานหน้าที่ตามอุบายวิธีการของที่เดียวเรื่องของธรรมต้องทำงานตามหน้าที่ของธรรมธรรมเป็นเครื่องส่งเสริมเป็นเครื่องฉุดลากเป็นเครื่องพยุงขึ้นไปเดินดับได้เป็นเครื่องเหยียบย่ำทำลายระหว่างทั้งสองนี้เอาอะไรเราเป็นนักพรตนักปฏิบัติเพื่อหาความจริงล้วนๆอยู่ภายในจิตใจแล้วเราจะเอาอะไรเป็นชั้นนังกระฉามทำแล้วชั้นนังกระฉามก็พิจารณาลงให้เห็นตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้สิล่าสมัยที่ตรงไหนของไม่สวยไม่งามล่าตรงไหนดูในกายของเราก็รู้ของไม่กีรังถาวรล่าสมัยที่ไหนมันแปรอยู่สภาพอยู่ตลอดเวลาภายในร่างกายและจิตใจของเรานี่มันล่าสมัยไปที่ไหนพิจารณาลงคนนี้ทำไมจะไม่รู้เพราะเป็นของมีอยู่จริงอยู่กับตัวของเราไม่ได้โกหกกันพอจะรู้ความคำเหมือนกิเลสมันหลอกเรายังอุตส่าห์ยังบึกเบือนกับมันลูกคำไปกับมันได้

มันทั้งที่หาความกินไม่เจอมีแต่ความทุกข์ที่เผาขึ้นมาเผาขึ้นมาเพราะการรูปคำไปตามมันเราก็ยังพอใจทำไมจะไม่พอใจกับอัตกับธรรมตามความกินที่พระองค์ท่านสอนไว้นี่สมาทุกขังอริยสัจจังนี่เป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหานั้นเป็นผู้สร้างตัวผลนี้ขึ้นมาภาวะตัณหาคืออะไรก็ได้อ่านแล้วดูแล้วในคัมภีร์นี้องค์ไหนจะสงสัยมีใครจะสงสัยก็เห็นอยู่แล้วถ้าไม่เพียงแต่เอาความจำเข้ามาเป็นความจริงหลอกตัวเองเท่านั้นถ้าเอาความจริงจำเพื่อความจริงแล้วมันจะหนีพ้นตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้อย่างไรภาวะตัณหาก็คือความทะเยอทะยานคือความหิวความกระหายมันกวนมันบีบคั้นคนมีความอยากมีความสบายเมื่อไหร่มีความหิวความกระหายมีความสบายเมื่อไหร่คนไม่สัตว์โลกไม่เคยสบายด้วยความหิวความกระหายสบายด้วยความอิ่มพอต่างหากนี่เรียกเป็นไปเพราะความหิวความกระหายตลอดไปเลยนัตถิตัณหาสมานัตถิไม่มีแม่น้ำใดจะเสมอแม่น้ำคือที่เด็ดคือความอยากไม่มีเมืองพอส่วนธรรมนั้นแก้ความอยากให้เป็นความอิ่มพอขึ้นมาโดยลำดับลำดาตั้งแต่ขั้นสมาธิเต็มภูมิแล้วก็อิ่มพอในของในตัวเองก้าวสู่ปัญญาพินิจพิจารณาทางด้านปัญญาถือสมาธิเป็นฐานที่พักที่อาศัยเป็นอาหารสำหรับรับทานเยียวยากำลังวังชาจะได้มีขึ้นสมาธิเป็นที่พักเมื่อจิตเป็นสมาธิจิตย่อมไม่หิวโหยจิตย่อมทรงตัวได้เป็นตัวของตัวในขั้นนี้แล้วควรจากการพิจารณาทั้งหลายได้โดยไม่ทะเลทลายเพราะความยิ่งหวยบีบบังคับหรือถูดลากให้ตายปัญญาก็พิจารณาตามสภาวะธรรมดังที่กล่าวมาเหล่านี้แล้วเล่าถือนี้เป็นงานขุดค้นลงที่นี่จำเป็นไม่จำเป็นถือที่นี่เป็นฐานสำคัญไม่ถือการไม่ถือสถานที่ไม่ถือบุคคลผู้หนึ่งผู้ใดเวลาเข้ามาจีบมาขวางแต่ถือสัจธรรมนี้ทำงานเพื่อสัจธรรมด้วยกันหรือทำงานด้วยสัจธรรมด้วยกันหรือถือสกลการเป็นสถานที่แยกแยะพินิจพิจารณาทางด้านสติปัญญาสัตว์ความเปลี่ยนหมุนกันลงที่นี่กามตัณหามันจะผ่านพ้นอำนาจของมัชฌิมาไปได้อย่างไรภาวะตัณหาวิภาวะปัญหามันเกี่ยวโยงกันอยู่นั้นเหมือนกับไฟได้เชื้อมีเชื้อที่ไหนไฟจะไหม้เข้าไปลุกลามเข้าไปนี่กตัปปธรรมไหม้เข้าไปกามตัณหาอยู่ที่ไหนภวตัณหาอยู่ที่นั่นเนี่ยวิภวตัณหาก็อยู่ที่นั่นมันเผากันเข้าไปโดยลำดับลำดาจนเกลี้ยงไม่มีเหลือนั่นเพราะสิ่งนี้เป็นเชื้อของไฟได้แก่ตัปปธรรมจะต้องแผดเผาเข้าไปตรงนั้นนี่ท่านเอาของจริงมาสอนพวกเราอริยสัจสี่ท่านสอนมาอย่างนี้เนี่ยก็ทานพุทธนาตลอดถึงผลที่ท่านยังไม่เคยรู้ก็เห็นท่านก็บอกไม่เคยรู้ก็เห็นเมื่อท่านรู้เห็นแล้วท่านก็บอกว่าท่านได้รู้แล้วเห็นแล้วประกาศท้าทายความจริงต่อเบญจวัคคีย์ทั้ง5มาทำเหล่านี้เราไม่เคยรู้ก็เห็นเราก็บอกเราไม่เคยรู้ก็เห็นเวลานี้เรารู้เราเห็นแล้วเราก็บอกเราได้รู้ได้เห็นแล้วจะเชื่อหรือไม่เชื่อความจริงก็ตามสำหรับผู้ฟังหาความจริงอยู่แล้วจะไม่เชื่อได้ยังไงต้องเชื่อต้องเชื่อและอย่างลงสู่ความจริงได้เป็นลำดับลำดาจนกระทั่งพระอัญญาโกณฑัญญะได้เป็นอุทานออกมาด้วยความถึงใจว่ายังจิตสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมังสิ่งใดก็ตามเกิดขึ้นดับทั้งนั้นนี่พูดให้ถึงใจตามหลักปฏิบัติถ้าพูดว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาดับเป็นธรรมดามันก็เป็นลอยๆไปธรรมดาไม่ค่อยจดจ่อต่อเนื่องหรือไม่ค่อยถึงจุดถนัดของกิเลสอยู่และจุดถนัดของธรรมที่สถิตอยู่สิ่งใดก็ตามขึ้นชื่อว่าสมมุติขึ้นชื่อว่ามันเกิดขึ้นแล้วต้องดับทั้งนั้นนะถึงใจจากนั้นท่านก็แสดงอนัตตาลักขณสูตรให้ฟังในอันดับต่อไปมีพูดถึงเรื่องแปรสภาพของแห่งความละเอียดของธาตุของขันธ์ด้วยสติปัญญาขั้นละเอียดแย้มคงเข้าไปโดยลำดับลำดารูปังอนัตตาเนี่ยเวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตาสังขารอนัตตาวิญญาณอนัตตาสุดท้ายก็สเบธัมมานัตตาไปหมด
ให้เปิดออกไปให้ปล่อยอนัตตาอย่ายึดยึดแต่หาอะไรอนิจจังทุกขังอนัตตามันเป็นกองฟืนกองไฟทั้งนั้นไม่สมควรที่จะมายึดถ้าไม่อยากจะจมอยู่ในกองฟืนกองไฟอย่ายึดแสดงออกให้เห็นชัดๆอย่างนี้ตรงทางถึงนิพพานมีราสติวิราคาวิมุตติมีมุตติมีตมิติญาณังโหติเมื่อจิตได้เบื่อหน่ายได้คลายกำหนัดกำหนัดมันหมายถึงความยินดีไม่ได้หมายถึงกำหนัดแบบโลกแบบสงสารแต่เมื่อไม่มีอะไรให้ชื่อให้นามที่จะเหมาะสมท่านก็เอานี้ไปชื่อเป็นชื่อไปถ้าให้ละเอียดยิ่งกว่านั้นก็หมายถึงความยินดีอันละเอียดตามขั้นของกิเลสของธรรมไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งจิตมันเบื่อหน่ายเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ของจริงที่ควรจะยึดถือเอาเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลได้แต่เป็นสิ่งที่จะต้องสลัดปัดทิ้งเสียโดยสิ้นเชิงนั่นแหละถึงจะเจอสิ่งที่กระเสริฐเลิศเลอได้อย่างลงด้วยปัญญาชนิดแล้วย่อมสลัดเองเมื่อสลัดสิ่งนี้แล้วความจริงสภาพอันหนึ่งซึ่งมีอยู่ภายในใจนี้ก็ไม่ต้องพูดเพราะใจพร้อมแล้วที่จะรู้จะเห็นความจริงของตัวเองเป็นแต่เพียงว่าสิ่งจำปลอมทั้งหลายมันปกคลุมหมองอยู่เท่านั้นจึงรู้ไม่ได้เห็นไม่ได้ก็จำยอมคืนไปทั้งก้างทั้งกระดูกนั่นแหละยังมีสุขๆทุกๆเกี่ยวปนกันไปโลกสงสารเป็นเช่นนั้นดูจิตนี้ความทุกข์จะดูที่ไหนดูสุขให้ดูที่นี่นี่เป็นที่รวมแห่งทุกข์ทั้งหลายไม่รวมอยู่ที่อื่นไม่อยู่การอยู่สถานที่อยู่ที่โน่นที่นี่ไม่อยู่กับพระพุทธเจ้าองค์นั้นสาวกองค์นี้แต่อยู่ที่นี่ทำท่านสอนตรงที่นี่ให้ยึดนี่เป็นหลักระหว่างพระพุทธเจ้ากับพระสาวกถึงทำทั้งหลายที่ท่านนำมาประกาศสอนโลกจะไม่ห่างไกลจากความจริงอันนี้คือสัจธรรมนี้เปิดสัจธรรมขึ้นให้แจ้งชัดทั้ง4ประเภทหรือ4ประการนี้แล้ววิมุตติธรรมก็ไม่ต้องถามเพราะอยู่ในท่ามกลางแห่งสัจธรรมนี้แล้วในการปฏิบัติธรรมให้ขุดค้นตรงที่นี้อยู่ด้วยกันมากว่านานขมู่กับคณะหมู่เพื่อนมาเรื่อยๆมองดูทีไรมันกระดุกทุกทีกระดุกทุกทีมันไม่ทราบไปยังไงแสดงถึงเรื่องจิตแสดงถึงเรื่องสติปัญญามันไม่กระเพื่อมตัวเองมันมีแต่กิเลสครอบหัวใจแสดงออกมาให้เห็นให้เห็นแทนที่จะเห็นธรรมสมกับผู้มาปฏิบัติธรรมมันกลับเห็นแต่เรื่องกิเลสแสดงตัวออกมาแสดงตัวออกมาโดยทั้งตัวก็ไม่รู้เลยนะมันเห็นที่อย่างนั้นจะว่าอย่างไรทำที่เราขนฝ่ายอยู่ตลอดเวลาในความรู้สึกของเราว่าเราขนฝ่ายทำเราบำเพ็ญธรรมตลอดเวลาแทนที่จะได้เห็นผลนั้นแสดงตัวออกมาทางมารยาททางการแสดงออกทางกายทางวาจามันไม่เห็นมันเห็นแต่เรื่องของกิเลสแสดงออกมาจะปฏิบัติอย่างไรพากันนำมาพิจารณาอีกทีในธรรมข้อนี้ข้อนี้ไม่ใช่เป็นผู้จะหาเรื่องหาราวหาโทษทักโพยอะไรให้หมู่ให้เพื่อนนอกจากจะสงเคราะห์หมู่เพื่อนด้วยความเต็มอกเต็มใจจนเต็มสติกำลังความสามารถทุ่มลงหมดเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นมันบกพร่องที่ตรงไหนจำเป็นต้องพูดกันให้เข้าใจมันแสดงว่าสติปัญญานี้ไม่เพียงพออันนี้ถึงแสดงออกมาได้ถึงโผล่ตัวออกมาได้ถึงทำงานออกมาได้อย่างอาจอย่างหานอย่างไม่รู้สึกตัวเลยสำหรับผู้ที่เป็นตุ๊กตาให้มันเป็นเครื่องมือก็ดีต้องพยายามฝึกสติปัญญาให้ดีดูจิตอย่าไปดูที่อื่นมันแสดงความโง่เง่าเต่าตุ่นมันความแสดงความฉลาดแยบคายจะแสดงขึ้นที่นั่นเนี่ยไม่แสดงที่ไหนร่างกายกิริยามารยาทนี่มันเป็นเครื่องมือของจิตนั้นมีอะไรถือเป็นเครื่องมืออีกทีนึงแต่กิเลสมันหนากว่ากิเลสถือเป็นเครื่องมือแสดงมาทางกายทางวาจากิเลสมันบานลงไปทำค่อยจะเดินรุ่งเรืองขึ้นมากิริยาการก็จะเป็นอัตเป็นธรรมน่าดูน่าชมเห็นผลในการสอนก็ออกผลเริ่มแสดงแล้วผู้ปฏิบัติเสียเองเจ้าของเสียเองก็จะเริ่มภูมิใจเจ้าของว่าได้รอบไปเป็นตามขั้นตามภูมิโดยลำดับลำดาแล้วนะการปฏิบัติต้องได้เร่งผลอยู่เสมอ ไม่ฉะนั้นจะไม่เห็นผลเห็นอะไรนะมีออกพรรษาแล้วก็แยกย้ายกันไปต่างถิ่นต่างฐานต่างบ้านต่างงานต้องตนที่จะต้องจัดต้องทำมันถักเป็นความจำเป็นอยู่นั่นแหละโลกอันนี้ไม่จัดไม่ทำไม่ได้ต้องเป็นต้องไปอย่างนั้นด้วยกันจะอยู่ในทวีปใดที่ไหนก็ตามในโลกอันนี้ต้องสร้างอยู่สร้างกินต้องวิ่งเต้นขวนขวายแต่ยังไงก็ตามก็เพื่อเรา
เราต้องให้เป็นเนื้อเป็นหนังของเราอยู่เสมออะไรผิดอะไรพลาดอย่าให้เราผิดพลาดอะไรขาดตกบกพร่องอย่าให้เราขาดตกบกพร่องว่าเราผู้เป็นผู้จะรับเคราะห์รับกรรมอันดีอันชั่วคือเราอันนี้ต้องตั้งรากตั้งฐานไว้ให้ดีไม่มีอะไรมีคุณค่ายิ่งกว่าใจใจเป็นพื้นฐานแห่งความรู้ท่านจึงเรียกว่านิพพานเที่ยงหมายถึงจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วไม่มีอะไรทำให้เอ็นให้เอียงนั่นแหละเที่ยงนี่เราตั้งความหวังไว้กับใจตรงนี้ได้อย่างเต็มภูมินอกนั้นตั้งกับมันไม่ได้มีแต่นิจจังทุกขังอนัตตาที่จะคอยพาทำให้พังทลายพังทลายไว้ใจมันได้อย่างไรอมตะจิตอมตะธรรมจิตดวงนี้ต่างหากแม้จะยังไม่หลุดพ้นก็ตามจิตตรงนี้ก็เป็นพื้นเป็นฐานให้เราได้ยึดให้เราได้เกาะเป็นความดีสำหรับตัวเองให้มีความชุ่มเย็นอยู่ตลอดไปไม่หมดหวังอันนี้เพราะเป็นจุดแห่งความหวังได้อย่างเต็ม 100% อยู่แล้วถือนี้เป็นหลักและทำอะไรๆทำเพื่ออันนี้สิ่งเหล่านั้นเราก็เห็นกันอยู่รู้กันอยู่นี่แหละมันเป็นของไม่แน่นอนมีการเปลี่ยนแปลงแปรปรวนอยู่รอบด้านทั้งใจทั้งกายทั้งในทั้งนอกขอบเขตดินแดนมีอยู่เท่าไหร่มันแปรสภาพของมันมันแสดงตัวของมันอยู่ทุกแห่งทุกคนนั่นแหละเอาความแน่นอนเข้ามาไม่ได้แต่ใจนี้แน่ในความที่จะเป็นตัวของตัวได้แม้จะยังไม่สิ้นจะยังไม่เป็นตัวของตัวอย่างเต็มที่ก็ตามแต่ก็เป็นตัวของตัวได้ในการยึดจิตเป็นหลักจิตไม่ตายมีความหวังได้อยู่เสมอเมื่อได้รับการอบรมในเบื้องต้นได้กล่าวถึงเรื่องหลวงปู่มั่นเกี่ยวกับพระกำเนนทั้งหลายได้พูดถึงว่าพวกพระพวกเนนทั้งหลายที่ไปเกี่ยวข้องกับท่านมีแต่ครั้งที่เละมีแต่หอกแต่แหลมแต่หลาแต่ฟืนแต่ไฟเผาท่านโดยไม่รู้สึกตัวไม่มีเจตนาอะไรเลยแต่มันแต่ก็ถือไฟอย่างลุกโชนไปตลอดเวลาทำไมมันจะไม่เผาคนนั้นเผาคนนี้ที่องค์ท่านเองไม่มีทำไมมันจะไม่เหลืออดเหลือทนกับพวกเราความละเอียดต่างกันเช่นนั้นท่านกุศลแนะนำตักเตือนสั่งสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มที่กำลังความสามารถด้วยมาจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายที่สอนไม่ได้แล้วก็อยู่พ่อสอนได้เล็กๆน้อยๆท่านก็สอนเวลายิ่งเวลาจำเป็นเข้าไปเกี่ยวข้องกับท่านข้ออัดข้อทำในข้อใดนี้ท่านจะสอนทันทีเลยเมื่อมีปัญหาเรียนถามท่านประการใดท่านจะตอบให้อย่างถึงใจถึงใจย่อๆไม่ต้องเอามากมายให้เหมาะสมทีเดียวใส่ลงตูมเดียวสองตูมเท่านั้นพอท่านรู้จุดหมายอันสำคัญสำคัญในการตอบปัญหาเพื่อประโยชน์แก่ผู้เข้าไปเกี่ยวข้องศึกษาท่านนี่ถึงวาระสุดท้ายที่จะพูดมากไม่น่าท่านก็พูดเอาแต่สำคัญสำคัญเอาแต่เนื้อออกมาได้ไปอย่างเต็มใจภูมิใจเลยเวลาท่านผ่านไปแล้วก็หาที่ยึดที่เกาะไม่ได้เพราะตามธรรมดาของจิตใจสามัญคนเรามันก็ต้องได้ยึดรูปยึดวัตถุเป็นสำคัญทางหูก็ได้ยินได้ฟังทางตาก็ได้เห็นซึ่งเป็นสิ่งที่ได้ซึมซาบเข้าถึงใจเพื่อเป็นกำลังของจิตใจเวลาท่านพักผ้าจากไปแล้วตาก็ไม่เห็นหูก็ไม่ได้ยินใจจะคิดเนี่ยอันเนี้ยทำจากการได้เห็นได้ยินได้ฟังนั้นก็คิดไม่ได้เพราะไม่ได้มาจากทางนั้นเพราะท่านผ่านไปแล้วนี่ก็เป็นการเสียประการหนึ่งแม้ธรรมจะมีอยู่แต่ไม่มีผู้ขุดคุ้ยขึ้นมามันก็ไม่เห็นไม่รู้ไม่สะดุดใจมีเวลานี้เราอยู่ด้วยกันมาศึกษาอบรมก็ให้คิดข้อนี้ให้มากเราจะเห็นว่าเป็นสิ่งที่เคยได้ยินได้ฟังกิเลสนั่นแหละมันมากกว่าสิ่งใดมันเคยสัมผัสสัมพันธ์เคยฝังจมอยู่ภายในจิตใจเราไม่เห็นไม่ได้คิดมันอย่างนั้นว่าเคยได้อยู่กับมันแล้วสนุกสนานคุ้นเคยกันแล้วอยู่กับกิเลสไม่เป็นไรละเคยเป็นมิตรปัญหากันมาแล้วเราไม่เห็นมากไฟเราคุ้นกับมันได้ยังไงที่เขาตรงไหนนอนตรงนั้นที่เอาจนเป็นเท่าเป็นฐานก็เป็นได้มีกิเลสมีหลายประเภทเอาจนเป็นเท่าเป็นฐานก็ได้ถ้าคุ้นกับมันเมื่อไหร่ก็ต้องเป็นเช่นนั้นไม่มีผลดีที่จะได้ทั้งในการคุ้นกับกิเลสนอนใจกับกิเลสนอกจากจะเป็นผู้สนิทติดกับธรรมใคร่ธรรมประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อการชำระสาสางให้ถึงนี้ได้ห่างไกลออกจากตัวของเราด้วยอำนาจแห่งธรรมเป็นเครื่องช้าล้างหรือผลักดันออกไปนี่ระดับใหญ่ขอให้ทุกท่านนำไปประพฤติปฏิบัติสติเป็นสำคัญมากอย่าได้ลืมนะสตินะเป็นเครื่องตั้งตัวเป็นเครื่องรู้สึกตัวอะไรมาสัมผัสสัมพันธ์รู้ด้วยสติก่อน
ก่อนจะปัญญาจะออกจะก้าวเดินสติต้องเตือนก่อนเหมือนกับสัญญาณบอกภัยนั่นเองสัมผัสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเรื่องราวอะไรสติเมื่ออยู่กับตัวแล้วจะรับทราบทันทีนะปัญญาก็จะเริ่มขึ้นจะแพ้บ้างชนะบ้างไม่เป็นไรในขั้นเริ่มแรกถ้าหลายครั้งหลายหนต่อไปจนจำนี้จำนานแล้วความแพ้ก็มีน้อยลงโดยลำดับมีแต่ความชนะมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งถึงว่าแพ้ไม่ได้ไม่มีคำว่าแพ้มีแต่ตายด้วยกันถ้าไม่ชนะก็ตายด้วยกันกับชนะเท่านั้นคำว่าแพ้ไม่ได้เหมือนกับว่าหมดคุณค่าจริงๆหมดท่าจริงๆสิ้นท่าจริงๆคนแพ้จิตของเราเมื่อถึงขั้นนั้นแล้วก็เป็นอย่างนั้นไม่มีใครมาบอกก็รู้เองถึงขั้นเด็ดจริงถึงขั้นสละเป็นสละตายสละได้จริงนี่เพราะอำนาจแห่งความเชื่อธรรมเห็นอย่างชัดเจนโทษก็เห็นอย่างถึงใจรู้อย่างถึงใจประจักษ์อยู่กับใจธรรมก็รู้อย่างถึงใจประจักษ์กับใจเช่นเดียวกันแม้จะยังไม่เป็นธรรมขั้นสูงสุดวิมุตติพระนิพพานก็ถึงใจตามขั้นของธรรมที่จะเป็นกำลังใจให้ต่อสู้กิเลสอย่างเต็มเหนี่ยวถึงสละเป็นสละตายหาคำมาแพ้ไม่ได้นั่นแหละกำลังของธรรมเมื่อได้ขึ้นแล้วต้องเหนือกิเลสเป็นลำดับจนถึงขนาดว่ากิเลสตัวใดแสดงออกมาไม่ได้ต้องแหลกไปในทันทีทันใดเพราะสติปัญญาทันเกรียงไกรมากถึงขั้นเกรียงไกรแต่เวลาล้มลุกคลุกคลานก็ไม่มีกำลังไม่รู้วิธีโมโหกับโมโหอย่างนั้นแหละโมโหกิเลสมันเหยียบหัวเราโมโหมันแต่มันก็เหยียบไปทั้งที่โมโหนั่นแหละมันไม่ได้ให้อภัยแก่ใครนี่กิเลสโอ้นี่เขาโมโหเขาเกลียดแค้นให้เราจะต้องพักซะก่อนเบามือลงไปเพื่อเขาจะได้ตั้งเนื้อตั้งตัวไม่มีคำว่ากิเลสยิ่งอ่อนตัวลงไปได้มันยิ่งขยับใหญ่เลยขนำใหญ่เอาแหลกไปเลยมันต้องท่าฮึดสู้นั่นนะกิเลสมันผลมาขนาดไหนธรรมะต้องผลไปการผ่าผลเพื่อความดีสำหรับเราต่อกิเลสที่เป็นตัวผ่าผลจะผิดไปที่ตรงไหนเป็นความชอบธรรมไม่ชอบธรรมพระพุทธเจ้าไม่สอนไว้สอนให้หนักมือเอาให้เต็มที่ซึ่งสอนไว้ฉันทะเอาพอใจให้เต็มหัวใจวิริยะเพียรให้เต็มหัวอกจิตให้รักให้ชอบในกิจการของตนอย่ารักชอบในสิ่งใดยิ่งกว่าการงานของตนยิ่งกว่าจิตผู้ทำงานนี้นะมังสาใคร่ควรตรงนี้ให้ถึงใจปัญญารู้ให้ถึงใจแน่แล้วผลจะสำเร็จไปได้ไม่มีอะไรพ้นจากนี้ขณะอิทธิบาทพื้นเพลงความสำเร็จแปลออกแล้วนะอยู่กับที่ฉันทาวิยะจิตตวิมังสานี่เนี่ยถนอมพื้นเพลงความสำเร็จแปลฟังให้ได้ความเลยมันอยู่ที่นี่มันตั้งใจเพื่อปฏิบัติครูบาอาจารย์ก็นำมาร่อยหล่อลงไปร่อยหล่อลงไปต่อไปนี้จะไม่มีผู้ชี้แจงอัตธรรมเพราะเราถ้าเราไม่สามารถที่จะทำความรู้ความสามารถให้เกิดขึ้นกับเราแล้วเราสอนเราก็ไม่ได้จะไปสอนอะไรให้คนอื่นเขาได้ถึงได้ดีถูกต้องแม่นยำถ้าเราไม่ถูกต้องแม่นยำเพียงคนเดียวก่อนเวลานี้เป็นยังไงถูกต้องแม่นยำหรือผิดอย่างแม่นยำนะส่วนมากมีแต่ผิดอย่างแม่นยำนะกิเลสมันเอาอย่างแม่นดำก็ผิดอย่างแม่นดำของกิเลสไม่ใช่แม่นดำของธรรมเวลานี้เราอยู่ในขั้นแม่นดำในเรื่องของกิเลสสับเอายำเอาสับตรงไหนตูมเลยสับตรงไหนตูมเลยแม่นดำทั้งนั้นธรรมะสับยังไม่ถูกทะเลทลายพิพิธพักพลาดล้มเนรนาฏไปเพราะหน้าของกิเลสฟันเอาเอาให้กิเลสมันพังเนรนาฏไปไม่เห็นเลยดังที่เคยพูดเสมอเมื่อถึงระยะถึงการที่สามารถฆ่ากิเลสแล้วอยู่ที่ไหนก็ฆ่าตลอดนั่งอยู่ก็ฆ่าอยู่ในทางจงกรมก็ฆ่าเดินอยู่ก็ฆ่านอนอยู่ก็ฆ่าเว้นแต่หลับอยู่ที่ไหนฆ่าแม้แต่ขบฉันอยู่ก็ฆ่าเพราะสติปัญญาทำหน้าที่กับกิเลสอยู่ตลอดเวลาไม่ได้มาเกี่ยวข้องกับอาหารร้านข้าวอะไรทั้งนั้นงานของระหว่างจิตกับกิเลสเมื่อมันพันกันแล้วเป็นอย่างนั้นเรียกว่าตะลุมบอลกันตลอดนี่ที่นี่แม่นดำนะที่นี่นะฆ่ากิเลสอย่างแม่นดำสุขกับสุขอย่างแม่นดำไม่มีสุขปลอมๆนะมีแต่แม่นดำเอาจนกระทั่งถึงมิมุติหลุดพ้นแม่นดำเต็มที่หายห่วงอะไรใครจะห่วงแล้วก็ห่วงไปเถอะถ้าลงจิตตรงนี้ไม่ห่วงสักอย่างเดียวเท่านั้นมันก็เหมือนโลกธาตุนี้ไม่มีมีจิตดวงเดียวนี้ไปเกี่ยวข้องไปสัมพันธ์ไปยึดไปถือทั้งที่สิ่งนั้นเขาก็เป็นน้องเขาอยู่ตามหลักความจริงของตน
ผู้นี้มันปลอมมันขนองมันอยู่ไม่เป็นสุขไปเที่ยวยึดเที่ยวแบกเที่ยวหามแล้วก็เอากองทุกข์มาเผาตัวเองแล้วก็บ่นซึ่งเป็นล้วนแล้วจะเป็นเรื่องของกลมายาของกิเลสพาให้เป็นทั้งนั้นใครที่อยากเป็นธรรมดาไม่อยากเป็นสิ่งที่พาเป็นไม่ได้ทะเลทลายไปจนนั่นให้ลูกกำดำกำขาวไปมันมีก็จำเป็นต้องเป็นไปตามอำนาจของมันแต่เมื่อถึงขั้นถึงภูมิที่ควรจะปราบมันแล้วไม่มีกิเลสตัวใดจะกล้าหาญยิ่งกว่าธรรมแหละดังที่ท่านว่ามหาสติมหาปัญญานั่นแหละขั้นที่เกรียงไกรที่สุดขั้นที่เป็นอัตโนมัติอะไรสงสัยแล้วว่ามหาสติมหาปัญญาในขั้นพุทธกาลเป็นยังไงก็ท่านสอนไว้ที่ไหนสอนไว้ที่ใจนี่เมื่อใจมันเป็นมหาสติมหาปัญญาขึ้นมาแล้วจะไปถามที่ไหนอีกถ้าไม่ใช่บ้าพระพุทธเจ้าไม่สอนคนให้เป็นบ้าสอนลงที่สัจธรรมสัจธรรมมีที่ไหนทุกข์ก็มีอยู่ที่นี่สมุทัยก็มีอยู่ที่นี่สติปัญญาเป็นต้นจนกระทั่งถึงสติมหาสติมหาปัญญาก็อยู่ที่นี่แล้วทำไมจะไม่ทราบเรื่องนิโรธที่ดับทุกข์ไปอย่างไม่มีอะไรเหลือเลยเพราะอำนาจของสติปัญญาทำงานได้ผลอย่างเต็มที่แล้วแล้วอะไรจริงจากสัจธรรมทั้งสี่นี่คืออะไรนั่นแหละคือความบริสุทธิ์ถามใครไปถามเสียเวลาเวลาทำไมฉันทิฏฐิโกท่านว่านี่แหละฉันทิฏฐิโกฉันเองลงจุดนี้ฉันทิฏฐิโกอันนั้นก็รู้นี่ก็รู้จิตเป็นสมาธิก็รู้จิตเป็นสมาธิขั้นใดภูมิใดอย่างละเอียดขนาดไหนก็รู้กระทั่งถึงจิตก้าวออกสู่สมาธิก็รู้ก็ก้าวออกสู่ปัญญาขั้นใดขนาดใดก็รู้จนกระทั่งถึงมหาสติปัญญาก็รู้กันโดยลำดับลำดาจนกระทั่งกิเลสพังทลายแล้วมีอะไรเหลือแล้วไม่ต้องบอกว่ามหาสติมหาปัญญานี่ให้พักกำลังเสียไม่ต้องบอกแล้วทุกสมุทัยนั้นให้มาอีกเพื่อจะต่อสู้กันอีกก็ไม่ต้องบอกมันพอเหมาะพอดีกับความจริงทุกสิ่งทุกอย่างธรรมชาติที่บริสุทธิ์ล้วนแสดงตัวเต็มที่อยู่ภายในจิตใจมันก็เป็นสันติสันติโกชัดเจนชัดเจนไปเรื่อยๆอย่างที่ว่าจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายสันติโกนั่นนี่แหละที่ว่าสันติโกสุดยอดอันนี้เราจะพูดออกมาอย่างแบบโลกๆมันพูดไม่ได้นะอย่างที่พูดถึงว่าพระอรหันต์ถ้ายังพระอรหันต์ยังนอนหลับอยู่ยังหลับอยู่แล้วนั่นไม่ใช่พระอรหันต์ถ้าเราพูดภาษาโลกก็ว่ามันหลับตาพูดกับคนลืมตาพูดด้วยสติปัญญาได้สัมผัสสัมพันธ์กับธรรมทั้งหลายบ้างจะพูดคำนี้ไม่ลงนี่คือมันไม่ได้สัมผัสสัมพันธ์อะไรกับธรรมเหล่านี้เลยนี่แต่อารมณ์ปากมาจากตำหลับตำราแล้วก็มาโอ้มาอวดมาคุยทำคนอื่นให้เสียหายเป็นปากสกปรกพ่นไปที่ไหนเหม็นคลุ้งไปหมดและทำลายคนอื่นได้อย่างมากมายเท่านั้นไม่เห็นมีอะไรเอาที่ปฏิบัติลงไปให้มันสันติโกนี้ประจักษ์แจ้งพระอรหันต์นอนยังไงไม่นอนยังไงถามใครไม่รู้ท่านไม่รู้แจ้งในท่านในขันจะไปรู้ความบริสุทธิ์ความจริงเต็มส่วนนั้นได้ยังไงขันก็ต้องรู้แจ้งชัดในขันอะไรจะวิเศษอะไรจะแหลมคมยิ่งกว่าสติปัญญายิ่งกว่าธรรมชาติของผู้บริสุทธิ์นั้นทำไมจะไม่ทราบเรื่องธาตุเรื่องขันธ์พักผ่อนหย่อนตัวทำไมจะไม่ทราบเรื่องจิตที่บริสุทธิ์ที่เรียกว่าสันติโกเต็มภูมินั้นได้ล่ะนี่อันนี้สดๆร้อนๆทั้งนั้นนะไม่ได้ไปอยู่กับพระพุทธเจ้าครั้งพุทธกาลนะนั่นเป็นของท่านนี่เป็นของเราทำเป็นของจริงๆอยู่กับทุกสัจธรรมยิ่งอยู่กับทุกๆสัจธรรมเราก็เป็นผู้ทรงสัจธรรมไว้เวลานี้เป็นแต่เพียงว่าสัจธรรมฝ่ายไหนยิ่งฝ่ายไหนยิ่งหย่อนกว่ากันเท่านั้นฝ่ายทุกข์สมุทัยเมื่อฝ่ายทุกข์ฝ่ายสมุทัยยังหนักมากอยู่ฝ่ายมรรคฝ่ายนิโรธก็ต้องด้อยแต่ผิดขึ้นมาฮะให้เต็มภูมิในวงสัจธรรมนี่แหละเอาให้เต็มภูมิแล้วจะได้รู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมทั้งหลายที่ปรากฏขึ้นกับเราอย่างเด่นชัดเนาะกหาสงสัยที่ว่าขั้นพุทธการเป็นยังไงพระพุทธเจ้าเป็นองค์ชนิดใดเป็นองค์ยังไงลักษณะเป็นยังไงเมื่อไม่สงสัยธรรมชาติที่เป็นสิทธิสันติโกเต็มส่วนคือหมายคำว่าผู้บริสุทธิ์เต็มส่วนนี้แล้วก็ไม่สงสัยพระพุทธเจ้าสงสัยท่านทำไมธรรมแท้คืออะไรเนี่ยธรรมแท้คือธรรมชาตินี้แน่แต่เท่านั้นธรรมกับจิตเป็นอันเดียวกันนี่แหละธรรมแท้กิริยาอาการที่แสดงออกนั้นเป็นอาการของธรรมเมื่อเข้าถึงสันติโกเต็มภูมิแล้วก็เจอธรรมแท้ทรงทำแท้ไว้อย่างเต็มหัวใจสังโฆคือใครคือผู้ทรงอันนี้ไว้ทรงธรรมชาติ
คือทำแท้นี้ไว้ในใจที่บริสุทธิ์นั้นเนี่ยแล้วอยู่ที่ไหนถามใครให้เสียเวลาทำไมเพราะทำเป็นของจริงเสมอกันหมดพระพุทธเจ้าไม่แบ่งสัดแบ่งส่วนนะคนครั้งนั้นครั้งนี้ทำก็สัจธรรมครั้งนั้นเป็นอย่างนั้นสัจธรรมครั้งนี้เป็นอย่างนี้มรรคผลนิพพานครั้งนั้นเป็นอย่างนั้นครั้งนี้เป็นอย่างนี้เนี่ยทุกครั้งนั้นกับครั้งนี้ต่างกันสมุทัยครั้งนั้นครั้งนี้ต่างกันมรรคกับนิโรธครั้งนั้นครั้งนี้ต่างกันเพราะฉะนั้นนิพพานจึงต่างกันหรือความบริสุทธิ์จึงต่างกันท่านไม่ได้แสดงเอาไว้เหมือนกันหมดสัจธรรมเต็มตัวสัจธรรมเต็ม 100% เหมือนกันไม่ว่าทุกข์กับทุกข์เต็มตัวเป็นของจริงเต็มตัวสมุทัยเป็นของจริงเต็มตัวมรรคเป็นของจริงเต็มตัวนิโรธเป็นของจริงเต็มตัวความบริสุทธิ์เป็นของจริงเต็มตัวในหัวใจของผู้รู้ธรรมสัจธรรมทั้งหลายได้แก่ผู้ปฏิบัตินั่นแหละเอาฟังให้ถึงใจอย่าไปคิดให้เสียเวลาศาสดาองค์เอกสอนลงที่นี่กิเลสตัวเอกๆมันก็สอนของมันแทรกลงในนั้นให้จำไม่ดีระวังดีนะมันแทรกซ้อนลงไปอยู่โดยลำดับลำดาเราไม่รู้มีแต่กิเลสนี่แหละทำงานเวลานี้มีแต่กิเลสทำงานในทางยังกรมมันก็เหยียบหัวเราอยู่นั่นแหละนั่งภาวนาก็เหยียบหัวสับสงบพวกนั้นอยู่นั่นไปที่ไหนแต่กิเลสที่เหยียบหัวพระเหยียบหัวพระเราสลดสังเวชตายไปทำไม่ได้เหยียบหัวกิเลสบ้างเลยมันไม่ทุเรศบ้างเหรอนักปฏิบัตินะนี่คือหนึ่งเลยอ่ะตรงนี้ยังไม่ถึงที่ที่ควรจะจบรู้แล้วเนี่ยถ้ารู้ต้องหยุดมันว่าไงมันขัดจริงนะสำหรับหัวใจผมมันรู้เป็นไงจะเป็นใจเชื่อทักอะไรไปแล้วแต่ใครจะว่าถ้าเรื่องการซื้อการขายมันขวางจริงๆนะเพราะมันได้เชื่อพระเจ้าอย่างหัวใจขาดสะบั้นไปตามเลยนะไม่มีอะไรเสียดายเลยนะพระพุทธเจ้าเป็นมหากาลีโกนาโถนิกาชาวบ้านอย่างเนี้ยคือมันยึดหลังเป็นจิตเป็นใจจริงๆเป็นตาก็ยอมเลยเจ้าจิตถ้าจิตท่านอ่อนนิ่มก็สัตว์โลกก็ทั้งสามแดนโลกธาตุเคยเห็นไม่เคยเห็นก็ไม่สำคัญสำคัญที่ว่าสัตว์โลกกับอันนี้ซึมไปหมดเลยท่านจะไปเอาซื้อเอาด้วยการซื้อการขายจะทำด้วยการซื้อการขายได้ลงคอยไหมเนี่ยท่านทำไม่ลงในการยื่นให้ยื่นให้ยื่นให้ด้วยความเมตตาสงสารนี่จะไปเอาอะไรก็ตอบแทนเข้ามาเอาของเขามาเขาเสียไปทำไมเพราะเราจะให้เขาด้วยความเมตตาเอาของเขาให้เสียงของเขามาทำไมนั่นขาดความกำดุลที่มีอยู่ในตัวของเขาแล้วขาดความกำดุลที่มีเมตตาธรรมในใจของเราผมเชื่อเนี่ยพระเจ้าไม่ทรงซื้อทรงขายเราทั้งนั้นศาสนาธรรมจึงกลายเป็นตลาดร้านค้าไปได้เราจึงให้เป็นเงินได้ผมน่ะอันความเมตตาทั้งสามให้ไม่หวังสิ่งตอบแทนเราพอใจมันพอใจมันเต็มใจในหัวใจของทุกข์ใจมีอะไรจริงใช่มันเห็นนี่สิว่าเราสงครามโลกจนกระทั่งเราไม่มีอะไรจริงตายเพราะความอดอยากให้มันเห็นว่าฟังกันเลยมันไม่เคยจะทุกข์จะท้านกับการหมดการยังอะไรเชื่ออย่างนั้นจริงๆการที่การขาดมันเป็นเรื่องของโลกแล้วกิเลสมันเข้าไปแฝงธรรมแฝงศาสนาเข้าไปเป็นเจ้าตัวการในวัดในวาใครรู้มันไม่มาหรอกทำมันเป็นกิเลสทำการซื้อการขายนั่นเรื่องของกิเลสเรื่องของโลกทั้งล้วนๆทีนี้เราเป็นพระเป็นนักบวชมีในวัดในวาอีกเยอะซ้ำแล้วไปทำอย่างนั้นมันจะไม่ว่าตั้งกองสั่งสมกิเลสได้ยังไงหาอะไรได้มาเพื่ออะไรหาว่าที่รู้ไปวันหนึ่งวันหนึ่งกินไปเท่านั้นพอแล้วต้องบวชนี้เท่าไรออกเพื่อโลกสิบวชมาก็เพื่อทางของพุทธเจ้าเป็นยังไงทางพุทธเจ้าช่วยโลกช่วยเจริญให้ได้แล้วช่วยโลกเนี่ยก็นี้เท่านั้นไม่ใช่จะไปก่อป่วยกับโลกเขานี่นี่เท่าไรหมดนะโอ้ยเขาจะว่าบ้าตามมันพอใจเป็นบ้าแบบนี้นะไม่เป็นไม่ทำยังไงมีเท่าไรเป็นหมดเลยมันเก็บไว้ไม่ได้เพราะอำนาจของความเมตตาสงสารมันมีกำลังมากเกินกว่าที่จะมาสนใจเก็บไว้นี่ไว้ก็ไว้สำหรับหมู่เพื่อนเพื่อความจำเป็นกันหน้ากันหลังของหมู่เพื่อนว่างั้นไม่จำเป็นก็เอาได้สิผมไม่ได้มาหึงมาหวงแม่ตาหนึ่งนะว่าเป็นของผมนะเมื่อหมู่เพื่อนก็ยังเห็นพอเป็นไปอยู่เพราะเราก็ดูอะไรตลอดเวลาความจำเป็นอะไรแล้วก็ดูทุกสิ่งทุกอย่างแล้วที่ไหนที่มันจำเป็นแล้วก็ช่วยเท่านั้นเองผมยังไม่ได้มาสามหมู่เพื่อนหลวงพ่อเห็นนี่อ่ะ
อะไรๆที่ตกมาในวัดในวาผมไม่ถือเป็นของผมถือเป็นของทั้งวัดใครมาเอาไม่ต้องมาขอกันขอทำไมเราเป็นนักบวชด้วยกันมาสายด้วยกันกันยังจะมาต้องมาร้องมาขอมันนั่นเป็นของท่านนี่เป็นของเราอะไรกันดีนี่แม่พูดให้มันเต็มบทเต็มบาทเขาพูดอย่างนั้นมีอะไรก็เอาไปดิมันแค่ไปสายผมไปฉันอะไรมีอะไรเรื่องของพระก็มีเท่านั้นจะมาหึงมาหวงว่าเพื่ออะไรการหึงหวงจะเรื่องของพระเรื่องของกิเลสพระจะมาทำละกิเลสมันทำไมหมดอะไรก็หมดไม่ว่าช่วยตลอดมันเป็นกระทั่งวันตายเนี่ยมันเป็นอยู่ในจิตอย่างนี้อยู่แล้วจะไปทำอย่างอื่นไม่ได้ไม่ต้องทำแบบที่เคยทำคือตะเกียบกับกายโรงพยาบาลเหมือนกันมันคิดว่าคิดถึง 12-13 ล้านมันยังเกินไปได้ก็เพราะความสงสารคิดไปโม้ทุกอย่างทั้งหมดมันพอที่จะเขาอาศัยได้ตรงไหนก็เอาสละลงไปสละลงไปมันก็ไม่มีโรงพยาบาลแต่ประเดชะนะค่อยเป็นว่าไปอย่างที่เป็นมานี่แต่มีอะไรเราไม่เคยมีเงินก้อนเงินถังผมไม่จะร่วมช่วยโลกกันเมื่อพระเนรเราพอเป็นไปแล้วก็ช่วยโลกพระเนรมีความจำเป็นอะไรก็เอาเนี่ยผมไม่ได้ว่านะผมเปิดโอกาสตลอดเวลาจำเป็นเราก็ถือเช่นเดียวกับโลกเขาจำเป็นทำไมจะไม่ถือทั้งพระทั้งเนรทั้งเราจำเป็นเหมือนโลกเขาว่าเราถืออยู่แล้วอันนี้ถ้าเมื่อพอเป็นไปอยู่แล้วก็อันที่ไหนจำเป็นก็เอาสิช่วยไปนั่นก่อกวนนั่นไปอะไรของอันนี้เป็นปัจจัยเรื่องอาศัยเท่านั้นไม่หวังที่เป็นเนื้อเป็นหนังกับมันเอามันมาอาศัยพอให้เป็นเนื้อเป็นหนังขึ้นในภายในการอําเป็นของตนเท่านั้นไปถึงไปหวงไปเห็นมันสาระแก่นสารใดถ้ามาเห็นอะไรเป็นสาระแก่นสารเกิดความรักชอบจิตพันกันเข้าไปกันนั่นแหละมันเป็นไฟเข้ามาเผาเจ้าของนี่ซึ่งถึงเรื่องพระเมตตาพระพุทธเจ้าซึ่งจริงๆนะไม่เห็นองค์ศาสนาก็ตามแล้วมันซึ้งอยู่ในหัวใจนี่จะว่าไงก็อาจก็ทำอ่านอะไรอะไรเข้าไปมันซึ้งไปหมดเลยเหมือนองค์ศาสดาอ่านตรงไหนเหมือนองค์ศาสดาแสดงเลยนะมันสดๆร้อนๆอย่างนั้นนะทุกครั้งอนิจจังนี่คือเหมือนองค์ศาสดาแสดงเองเลยเราอ่านทุกครั้งอนิจจังเรานำไปผู้อ่านก็ดีนะทั้งเหมือนองค์ศาสดาบอกขึ้นมาในการรับทราบจากการอ่านมันอยู่ที่ไหนองค์ศาสดาอยู่ที่ธรรมที่ว่าทำวินัยอะไรจะเป็นศาสดาแทนเธอทั้งหลายเมื่อเราผ่านไปแล้วแหมซึ้งจริงๆอย่าปล่อยอย่าวางเกาะให้ติดกับศาสดาองค์นี้นะคือหลักธรรมวินัยนี่นะเป็นยังไงก็ต้องไปได้ถ้าเกาะนี่จะเลวเท่าไหร่ก็แล้วกันแต่ธรรมก็แสดงไว้กลางๆการปฏิบัติแยกแยะที่การแนะนำสั่งสอนแยกแยะนี้ต้องอาศัยครูอาจารย์อีกทีนึงเฉพาะอย่างยิ่งก็คือครูอาจารย์ผู้ปฏิบัติที่ผ่านมาแล้วทั้งเหตุทั้งผลนั้นเหมาะที่สุดแม่นยำที่สุดเช่นเดียวกับหมอที่เรียนจบมาแล้วนะถูกต้องแม่นยำเพราะท่านผ่านมาแล้วเราพูดอะไรขึ้นมาพระก็เหมือนเด็กถามเราเหมือนนักเรียนถามเราถามครูเด็กทะเลาะกันเรื่องบวกลบคูณหารเรื่องอะไรครูนั่งฟังก็รู้แล้วว่าใครผิดใครถูกผู้ที่ผ่านทางด้านปฏิบัติมาอย่างโชคชนแล้วทำไมจะไม่รู้เหตุก็ผ่านมาเต็มหัวใจผลก็รู้เต็มหัวใจทำไมจะไม่รู้วิธีแก้ไขไม่รู้วิธีผิดถูกยิ้มเวลาหมู่ขั้นแสดงออกมาต้องรู้นอกจากจะพูดหรือไม่พูดเท่านั้นความจริงเต็มหัวใจไม่รู้ได้หรืออันนี้สำคัญมากการจะแสดงหาครูอาจารย์ที่เป็นที่แน่ใจนี่เป็นสำคัญมากคือรวดเร็วกันมากนะที่ดูตั้งแต่สมัยผมดูกับหลวงปู่มั่นก็เหมือนกันปัญหาบางอย่างคือมันไกลจะมาก็นั่นพิจารณาจะของเองมันช้าได้แต่มันช้าบางอย่างมันขวางเลยจ้ะบึ้งถึงท่านเลยพอกราบเรียนท่านจบลงเท่านั้นน่ะท่านใส่ถังเดี๋ยวท่านพังเลยนี่คนหนึ่งรู้แล้วคนหนึ่งไม่รู้มันผิดกันอย่างนั้นนะแล้วก็รวดเร็วบางที3-4วันถ้าอยู่ใกล้ๆบางประมาณสัก3-4กิโลเนี่ยบางที3-4วันมันกลับไปอีกแล้วนะคือไม่ขั้นไปถึงท่านนั้นมันขาดสะบั้นมาเลยถ้าเราเองบางทีทั้งวันทั้งคืนมันก็ไม่ได้เรื่องเพราะทางไม่เคยเดินสิ่งไม่เคยปรากฏแต่มันปรากฏขึ้นมาทำไง
นอกจากเราพิจารณาของเราอยู่มันก็ต้องเป็นขึ้นมาจนได้ทั้งสมุทัยทั้งมรรคแหละมันขึ้นมาบางทีมรรคไม่ทันมันสมุทัยมันมีอำนาจแข็งฤทธิ์เลยต้องอาศัยครูบาอาจารย์ช่วยปราบให้ว่าแล้วอย่างที่ผมเคยพูดจุดมีถ้ามีจุดมีต่อมันพลุที่ไหนนั่นแหละคือตัวพบถ้าลงไปหาท่านหลวงปู่มั่นดูที่ทางเดียวกันมันพังไปตั้งแต่นั้นนะนี่มาพิจารณาเรื่องของไม่รู้ว่าอะไรเป็นจุดเป็นต่อมก็ผู้ที่รู้ผู้เด่นดวงผู้ใสผู้ที่ว่าอัศจรรย์นั่นแหละคือจุดมันนะเวลามันผ่านไปแล้วถึงรู้ถ้าลงประกาศอย่างท่านอย่างนั้นรู้ท่านก็ใส่ผังอย่างนั้นมันคืออะไรนั่นท่านใส่ปึ๋งเดียวเท่านั้นน่ะพังเลยมันอาจจะรู้ตั้งแต่นั้นเลยนะเพราะจิตมันก็เรียงไกลมาตั้งแต่นั้นอยู่แล้วได้รับธรรมท่านประโยคหนึ่งเท่านี้พอเลยดังนั้นจิตคืออะไรยังไหวยังไม่เห็นอยู่นี่ถูกกิเลสมันหลอกต้มไปแต่คุ้มเงาอยู่นอกจนกระทั่งมันไปไหนมันก็ไปหมดไปสิ้นแล้วมันไปแล้วจนจำเจแล้วมันก็ไม่มีที่ไปมันถึงได้ถอยกลับมาหาจุดนี้จุดนี้ถึงได้พังลงไปมันโอ้โหทันทีจุดที่ต่ำกูรู้ว่าคือนี่เองก็เดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วเนี่ยถูกพังไปแล้วมันเห็นนั่นเพราะนี้มันพังไปอะไรที่เป็นของประเสริฐมันก็รู้อีกเลยหรือว่าไงทำไมจะไม่เห็นโทษอย่างถึงใจโอ้โหนี่เองจุดต่ำกูรู้จุดต่ำกูรู้จุดต่ำทางอวิชชามันนี่เองก่อนไม่รู้แต่ลงท่านตอบให้ทีเดียวเท่านั้นถามเลยท่านนะถามใครก็ไม่เลยใครฝันแกเองที่ไปนั่นเสียบางองค์อ่ะเราถามทำไมเอาอยู่นี่แหละวะมีแล้วบางองค์เราไปถามเราเรื่องมันนี่จะทำไงแจ้งไงเอ้าใครฝันก็แกเอาที่หัวใครคนอื่นแกแจ้งไงเจ้าของฝันก็แกเอาอยู่ไม่ได้เรื่องนะเลิกกันนะ

ท่านผู้ฟังที่เคารพครับลำดับต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญทุกท่านรับฟังการสวดมนต์ธรรมวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ธรรมวัดเช้าไปพร้อมๆกันครับ

0: So akato
1: bhagavata dhammo dhammang namassami.
0: So patay

สิตามหังภะคะวันตังอภิปูชยามิตามหังภะคะวันตังศีรสานะมา

0: ันนาอิโกปัจจตังเวทิตัมโววินโยนีตามหังธรรมังอภิปูชยามิตามหังธรรมังสิรสานามัง
1: โย

สัมพุทโธ อัมโมจเนสิโตนิยานิโกอุปสัมมิโกปรินิพพานิโกสัมโพธกามิสุขตัปปเวทิโตมายันตังธัมมังสุตวาเอวังชานามะชาติปิทุกขะชราปิทุกขะมรณังปิทุกขังโสกปริเทวะทุกขโทมนัสสุปายัสสะปิทุกขะอาปิเยหิสัมปโยโกทุกโขปิเยหิวิปโยโกทุกโขยัมปิชังนลา

0: มิวาสะเทวรสะลุคขันธัสสะอันตะกิริยาปัญญาเยธาติจิระปะริณิพุทธังปิตังภะคะวันตังอุริสาระหันตังสัมมาสัมพุทธังสัตตะกะระสมานะกะริยังปะปะชิตังตัสมิงภะคะวะติพระมัจจริยังจรามะภิกขุนังสิกขาสาชีวะสมาปันนาตังโนพระมัจจริยังอิมัสสะเกวะระสะดุขะขันธัสสะอันตะกิริยายะสังวัตตุ
1: พาหุงสห

ติปาติสังฆาโยนิโสเสนาสนังปฏิเสวามิยาวาเนวาสิตัสสะปฏิฆาตายะ

ปยาปัชชาหุนตุสัพเพสัตตานิคาหุนตุสัพเพสัตตาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพสัตตาสัพพทุกขาปมุจจันตุสัพเพสัตตาลัทธสัมปัตติ

0: ติขัลยานังวาปาปะกังวาตัสสะรายานาภวิสันติ
1: Namo Tassa Bhagavata

ทุกๆท่านอย่าทำความเคยชินกับเพศในการบวชของตนว่าบวชก่อนบวชหลังและสถานที่ที่อยู่ตลอดครูบาอาจารย์เพื่อนฝูงก็จะไปกระทั่งถึงปัจจัยสี่ยีวรบิณฑบาตเสนาสนะกีฬามาเพศสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นเครื่องแก้กิเลสความเคยชินเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดความเคยชินเป็นเหตุให้นอนใจหรือพื้นเพแห่งกิเลสก็คือความเคยชินนั่นแหละเป็นสถานที่แสดงออกความเมื่อมีความเคยชินแล้วย่อมนอนใจความนอนใจก็คือการปล่อยตัวปล่อยสติปล่อยปัญญาปล่อยความเพียรและด้อยลงไปโดยลำดับศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องดัดแปลงแต่งหรือหล่อหลอมมนุษย์ให้เป็นคนดีพระดีได้โดยลำดับ จนกระทั่งถึงขั้นดีเยี่ยมดังศาสนาของพวกเราพุทธังสังฆังสนังคฉามินี่คือท่านผู้ดัดแปลงมาเต็มคติกำลังความสามารถจนกระทั่งสิ่งที่เห็นว่าไม่ดีทั้งมวลไม่ว่าหยาบกลางละเอียดได้หลุดลอยไปหมดปรากฏแต่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์สุดส่วนล้วนๆนี่คือองค์ศาสนาของพวกเราเนี่ยทำเป็นเครื่องหล่อหลอมมนุษย์ให้เป็นคนดีได้เป็นลำดับดังที่กล่าวมาแม้เราจะไม่สามารถเป็นได้ดังพระพุทธเจ้าและสาวกท่านแต่ก็ให้อยู่ในเกณฑ์ของลูกศิษย์ที่มีครูหรืออยู่ในขอบเขตแห่งพุทธบริษัทจะเป็นภิกษุก็ดีเป็นสามเณรก็ดีเป็นอุบาสกคือผู้ชายก็ดีเป็นอุบาสิกาคือผู้หญิงก็ดีซึ่งอยู่ในขอบเขตแห่งความเป็นพุทธบริษัทด้วยกันไม่ควรจะปล่อยวางศาสนธรรมเป็นเครื่องขัดเกลาจิตใจกายวาจาของตนอยู่เสมอไม่ว่าจะฝึกออกไปเป็นฆราวาสโดยความจำเป็นที่ทางโลกบังคับไม่ว่าผู้อยู่ในเพศของนักบวชต่างก็อยู่เพื่อความหวังด้วยกันทั้งนั้นพระก็อยู่ด้วยความหวังพระในครั้งพุทธกาลอยู่ด้วยความหวังพ้นทุกข์โดยถ่ายเดียวเป็นจำนวนมากต่อมากโลกอยู่ด้วยความหวังความสุขความเจริญความมีหน้ามีตามียศถาบรรดาศักดิ์มีบริษัทบริวารทรัพย์สินเงินทองเป็นเครื่องประดับแห่งความหวังนั้นหรือเป็นสิ่งเป็นจุดหมายแห่งความหวังโลกอยู่ด้วยความหวังมนุษย์ทุกคนอยู่ด้วยความหวังนอกจากคนบ้าเท่านั้นจึงไม่มีความหวังอื่นใดนอกจากความเป็นบ้าของตนเมื่อเป็นเช่นนั้นความหวังเหล่านี้จะสำเร็จไปด้วยวิธีการใดความหวังของพระย่อมสำเร็จไปด้วยข้อปฏิบัติการรักระมัดระวังรักษาหรือการสังรวมระวังระวังทั้งกายระวังทั้งวาจาที่จะแสดงออกทางความประพฤติและการพูดจาต่างๆว่าถูกต้องตามหลักธรรมหลักวินัยหรือไม่จิตใจเป็นสิ่งสำคัญที่จะส่งมาทางกายวาจาให้เคลื่อนไหวได้ระมัดระวังอย่างไรหรือไม่ด้วยความมีสติหรือความเผลอไปต่างๆตามนิสัยของคนที่ไม่เคยอบรมเมื่ออยู่ในความระมัดระวังโดยสม่ำเสมอทุกอิริยาบถไม่กำหนดว่าอยู่ในสถานที่หนึ่งที่ใดในสังคมนอกสังคมอยู่กับหมู่เพื่อนหรืออยู่คนเดียวยืนอยู่เดินอยู่นั่งอยู่หรือนอนอยู่เว้นแต่หลับเท่านั้นเป็นผู้ตั้งหน้าตั้งตาระมัดระวังตนอยู่เสมอ
นี่จะเป็นเครื่องสนองความหวังได้โดยลำดับจนถึงขั้นอันสมบูรณ์ได้หากมีแต่ความหวังการดำเนินไม่มีการดำเนินก็คือความสังรวมระวังความทำการชำระซักปอกหรือต่อสู้สิ่งที่เป็นข้าศึกต่อธรรมคำว่าเป็นข้าศึกต่อธรรมก็คือเป็นข้าศึกต่อความสุขที่จะพึงได้พึงถึงหรือความสุขที่เคยมีมาแล้วให้เสียไปนั่นแหละเรียกว่าข้าศึกและคำว่าข้าศึกนี้ก็ไม่ใช่อื่นใดแสดงออกมานอกจากสิ่งที่เคยเป็นข้าศึกของศาสนธรรมได้แก่กิเลสสมานเท่านั้นคำว่ามารคือผู้รังแกหรือผู้ทำลายก็ไม่เกิดจากไหนเพราะสถานที่ที่เกิดที่อยู่ของมารนั้นได้แก่จิตเกิดขึ้นที่จิตอยู่ที่จิตรังควานจิตทำลายจิตและแสดงท่าต่างๆให้จิตต้องเคลื่อนไหวไปตามอำนาจของตนอันเป็นฝ่ายที่สิ่งนั้นต้องการแต่ไม่ใช่ฝ่ายที่ธรรมต้องการเป็นสิ่งที่ขัดข้องต่อธรรมแต่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ถูกต้องต่อธรรมนั้นท่านเรียกว่ามารกิเลสมารมีอยู่ภายในจิตนี้ไม่อยู่ในสถานที่อื่นเราอยากเข้าใจว่ากิเลสมารนี้อยู่ในที่อื่นที่ใดนอกไปจากใจแห่งเดียวเท่านั้นนอกนั้นไม่มีที่อื่นไม่มีที่อยู่ไม่มีที่สถิตไม่มีที่เกิดของกิเลสประเภทต่างๆและไม่มีที่อยู่ของกิเลสประเภทต่างๆหรือทั้งมวลของกิเลสมีอยู่ที่ใจดวงเดียวเกิดที่ใจดวงเดียวด้วยเหตุนี้ใจจึงต้องรับภาระตั้งแต่ไหนแต่ไรมาการรับภาระของใจนั้นไม่ใช่ใครมาหยิบยื่นภาระให้นอกจากสิ่งที่เป็นมารของธรรมของจิตเท่านั้นจะยกหรือยื่นภาระหรือยกภาระทุ่มลงที่จิตหนักเบามากน้อยตามกำลังแห่งมารที่แสดงออกแต่ละครั้งละครั้งภายในจิตและทับถมลงไปภายในจิตให้แสดงผลขึ้นมาคือความเป็นทุกข์มากน้อยจึงรวมอยู่ที่จิตการต่อสู้กับสิ่งที่เป็นมารต่อธรรมหรือต่อจิตใจเรานั้นจึงต้องได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เต็มทางนักบวชจำเป็นต้องได้สละออกมาเพราะต้องการโอกาสอันเหมาะสมการงานจะเป็นไปด้วยความสะดวกไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายกับภาระที่โลกเคยเกี่ยวข้องกันอันเป็นเรื่องของกิเลสโดยตรงสละตัวออกมาสู่ความเป็นนักบวชสละทั้งบ้านทั้งเรือนญาติมิตรสหายพ่อแม่พี่น้องสามีภรรยาลูกเต้าหลานเหลนจึงโลกถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและถือกันอย่างยิ่งว่าไม่ควรพัดพรากจากกันจะตัดแต่ทางธรรมกลับตรงกันข้ามเพราะสิ่งที่โลกเห็นว่าไม่ควรอย่างยิ่งที่ต้องพัดพรากนั้นเป็นเรื่องของกิเลสมารภายในจิตใจของแต่ละดวงละดวงที่แสดงออกมาตรงกันเพราะเป็นกิเลสประเภทเดียวกันโลกจะแสดงให้แตกต่างกันไปไม่ได้สิ่งที่กิเลสชอบโลกต้องชอบสิ่งที่กิเลสรักโลกต้องรักเพราะโลกหมุนไปตามกิเลสเมื่อเป็นเช่นนี้สิ่งเหล่านี้กิเลสถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าน่ารักน่าชอบใจไม่ควรที่จะพักผ้าจากไปเพราะทำให้เกิดทุกข์คำว่าโกรธทุกข์ก็เกิดทุกข์ก็คือการฝืนกิเลสต้องเป็นทุกข์ในขณะที่เราไม่ฝืนเราเห็นด้วยกิเลสนั้นกิเลสก็สนุกเหยียบย่ำทำลายให้เกิดความทุกข์ความลำบากดังพระพุทธเจ้าเสด็จออกทรงผนวกโลกไม่เห็นมีใครว่าดีเลยไม่มีใครชมเนี่ยเรื่องของธรรมนั้นกิเลสไม่ชมเพราะกิเลสมีอยู่ทุกหัวใจคนอันเป็นประเภทเดียวกันด้วยจึงไม่ชมด้วยกันทั้งนั้นแต่พระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเสด็จจะเรียกว่าแหวกแนวโลกก็ได้แต่เป็นการแหวกแนวกิเลสฟาดฟันหั่นแหลกกับกิเลสออกไปตัดพระทัยจากความรักความชอบใจความสงวนอำนาจวาสนาทุกด้านทุกทางจากความเป็นกษัตริย์อันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดเข้าสู่แดนแห่งธรรมคือสงการทรงผนวก
และตั้งแต่บัดนั้นก็ตั้งหน้าตั้งตาต่อสู้กับกิเลสสมานแม้ซึ่งแม้จะสละได้แล้วทางร่างกายแต่จิตใจยังจำจะต้องห่วงใยเป็นธรรมดาเพราะกิเลสไม่เคยบวชไม่เคยตัดตัวเองฆ่าตัวเองให้ผู้หนึ่งผู้ใดได้หัวเราะเยาะนอกจากจะเป็นการรักษาการสงวนตัวเองการรักษาตัวเองเท่านั้นด้วยเหตุนี้กิเลสเมื่อพระองค์เสด็จออกทรงผนวชกิเลสจึงไม่ยอมบวช ด้วยกิเลสจึงทำให้เกิดความห่วงใยในสิ่งที่โลกทั้งหลายห่วงใยและรักชอบกันนี่แหละเป็นกองทุกข์อันหนึ่งขณะที่พระองค์ทรงผนวชต้องต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้อันเป็นมารในพระทัยถึงขั้นสลบสลายดังที่เราได้พบเห็นแล้วในตำรับตำราเฉพาะอย่างยิ่งพุทธประวัติของพระองค์เองสิ่งใดที่โลกเห็นว่าดีทำต้องทวนกระแสและสิ่งใดที่ทำเห็นว่าดีโลกต้องทวนกระแสเห็นว่าไม่ดีสิ่งใดที่ควรทำของธรรมโลกเห็นว่าไม่ควรทำคำว่าโลกก็หมายถึงกิเลสซึ่งเดินสวนทางกับธรรมอยู่เสมอและเป็นข้าศึกต่อธรรมตลอดมาจึงเป็นของยากขอนลำบากในการต่อสู้กับกิเลสทุกประเภทไม่ว่าประเภทใดๆขึ้นที่ว่ากิเลสแล้วจ้ำเหนียวแน่นมั่นคงมากไม่มีใครจะฝ่าฝืนหรือตัดฟันให้ขาดสะบั้นไปได้อย่างง่ายดายเลยถึงขนาดนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสรู้ขึ้นมาคือกิเลสมารหมดเรียบราบภายในพระทัยแล้วความประเสริฐของดวงจิตของธรรมซึ่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกลมกลืนเป็นอันเดียวกันนั้นจึงปรากฏขึ้นอย่างเด่นชัดและนำธรรมนั้นมาสั่งสอนโลกเรื่อยมาจนกระทั่งถึงทุกวันแล้วที่โลกเขาไม่ยินดีในการเสียสละของพระองค์ออกไปนั้นนอกจากนั้นยังตำหนิติเตียนพระองค์อีกว่าตัดช่องไปเพียงผู้เดียวหรือเอาตัวรอดเพียงผู้เดียวไม่เห็นแก่โลกแก่สงสารเป็นคนเห็นแก่ตัวนี่เป็นความรู้ความเห็นของกิเลสที่จำต้องขัดแย้งธรรมตลอดมาแต่หลักความจริงซึ่งเป็นหลักธรรมแท้นั้นไม่เป็นเช่นนั้นไม่มีผู้ใดที่จะสามารถคิดและสามารถสละได้เหมือนดังพระองค์ตามหลักความจริงคือธรรมโลกทั้งโลกไม่ว่าสมัยนั้นสมัยนี้ไม่ว่าสมัยใดไม่มีใครสามารถจะทำได้อย่างพระพุทธเจ้าแต่พระองค์ทรงทำได้โลกทั้งมวลที่มีการทัดท้านต้านทานพระองค์นั้นก็ไม่เห็นมีผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้วิเศษพอที่จะมาเป็นศาสดาสั่งสอนผลได้ทั้งสามโลกธาตุเหมือนพระพุทธเจ้าที่ว่าตัดช่องน้อยไปแต่ผู้เดียวหรือไปด้วยความเห็นแก่ตัวนั่นเลยกราบโกงข้ามว่าไม่มีผู้ใดจะทำได้เหมือนดังพระพุทธเจ้าทั้งฝ่ายเหตุด้วยไม่มีผู้ใดที่จะรู้แจ้งเห็นจริงดังพระพุทธเจ้าทั้งฝ่ายผลคือความเลิศประเสริฐภายในพระทัยครองธรรมมวิมุตติหลุดพ้นอย่างเด่นภายในพระทัยนั้นได้เหมือนพระพุทธเจ้าและไม่มีผู้ใดแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกได้มากมายก่ายกองและเลื่อยมาจนกระทั่งถึงบัดนี้เหมือนดังพระพุทธเจ้าได้นี่ทำเพียงคนเดียวเท่านั้นก็สามารถมีน้ำจะยกน้ำหนักได้มากยิ่งกว่าโลกทั้งสารทีนี้เมื่อย้อนมาถึงพวกเราแล้วผู้ที่เป็นนักบวชสิ่งที่จะสนองความหวังได้ก็ต้องอาศัยการประพฤติปฏิบัติสิ่งที่โลกรักชอบสงวนทำต้องตัดต้องทวนกระแสฝืนใจต่อสู้เพราะความรักนั้นเป็นกิเลสความชังเป็นกิเลสความห่วงใยเป็นกิเลสความสงวนสิ่งต่างๆเป็นกิเลสสิ่งเหล่านี้เป็นกิเลสทั้งมวลเป็นภัยของธรรมซึ่งตนพึงหวังทั้งหมด
จึงต้องได้ตัดสิ่งเหล่านี้ด้วยการทวนกระแสการตัดสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นของตัดได้ง่ายได้เหมือนเราตัดไม้ตัดฟืนนี่เลยต้องใช้ความพยายามความละเอียดละออเอาอย่างมากซึ่งงานใดๆที่เราเคยทำมาแล้วนั้นไม่เหมือนเลยความหนักก็หนักมากหนักทางด้านจิตใจที่ต้องบังคับบัญชาต่อสู้กับสิ่งที่เป็นมารภายในจิตใจซึ่งในขณะที่มันมีกำลังมากกว่าเราต้องทุกข์มากในการต่อสู้กับมันและทุกข์ไปโดยลำดับผลที่เกิดขึ้นจากความทุกข์เพราะอำนาจแห่งความเพียรเป็นผู้พาให้ทุกข์นั้นเป็นผลที่พึงหวังโดยลำดับคือตัดกิเลสขาดไปได้โดยลำดับลำดาจิตไม่เคยสงบก็สงบได้ที่ท่านเรียกว่าสมาธิเป็นตัวจริงขึ้นมาภายในจิตใจไม่มีแต่ชื่อแต่นามที่ปรากฏในตำหนักตำราจำได้คล่องปากคล่องใจแล้วก็มาท่องมาบ่นกันเฉยๆโดยหาตัวจริงไม่ปรากฏแต่นี้รู้ทั้งชื่อด้วยเห็นทั้งตัวจริงประจักษ์ใจด้วยเพราะอำนาจของความพยายามความฝ่าฝืนการต่อสู้กับสิ่งที่ทำให้วุ่นวายทำให้สายแสบทำให้ฟุ้งเฟ้อเหอะเหิงจนสิ่งเหล่านั้นระงับดับตัวลงไปกลายเป็นจิตที่สงบเย็นขึ้นมาภายในใจนี่เป็นผลแต่ละขั้นละขั้นของผู้มีหน้าที่การงานอันเดียวคือนักบวชตามที่ตนสละออกมาแล้วเพราะฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติที่จะให้ผลปรากฏดังศาสนธรรมที่ทรงสั่งสอนไว้นั้นเราต้องปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมทั้งฝ่ายเหตุฝ่ายผลจะเป็นอย่างนั้นแน่นอนไม่เป็นอย่างฝ่ายเหตุคืออย่างไรศรัทธาเราก็เชื่อแล้วต่อบุญต่อบาปต่อมรรคผลนิพพานแม้จะยังไม่ปรากฏความจริงขึ้นมาก็เชื่อโดยคาดคะเนเพราะยังดีกว่าความไม่เชื่อเสียเลยยิ่งได้ปรากฏผลขึ้นภายในจิตใจเช่นความสงบเย็นใจเป็นต้นด้วยแล้วก็ยิ่งจะยังถึงผลอันลึกซึ้งที่ตนยังไม่เคยรู้เคยเห็นนั้นให้หนักเข้าไปทุกทีเพราะผลนี้ได้ปรากฏเป็นสักขีพยานแล้วว่าเป็นผลเกิดขึ้นมาจากศาสนธรรมที่ตนประพฤติปฏิบัติได้เมื่อจิตมีความสงบเย็นคนเราถ้าเป็นค้าการค้าขายก็เรียกว่าเริ่มมีทั้งต้นทุนที่หยิบยืมเข้ามาก็กลายเป็นกำไรขึ้นมาภายในตนกำไรนั้นกลายเป็นต้นทุนหนุนกันไปโดยลำดับไม่มีแต่สมบัติที่กู้ยืมเข้ามาถ่ายเดียวโดยหากำไรไม่ได้และยังขาดทุนผลปี้ไปทุกวันอย่างนั้นแต่ปรากฏเป็นกำไรขึ้นมาพอให้เป็นต้นทุนหมุนกันไปได้เมื่อจิตมีความสงบเย็นดูที่ไหนก็ปรากฏว่าเย็นมองดินฟ้าอากาศก็เย็นมองผู้คนหญิงชายก็เย็นดูสภาวะต่างๆรอบตัวนี่ก็เย็นเพราะรากฐานพาให้เย็นรากฐานได้แก่ใจพาให้เย็นเมื่อใจร้อนแม้มองดูน้ำแข็งมันก็ร้อนในหัวใจนี้เย็นอยู่เฉพาะน้ำแข็งเท่านั้นตัวหัวใจนี้ร้อนดูอะไรๆร้อนไปหมดเพราะใจพาให้ร้อนเมื่อใจเย็นแล้วอยู่ที่ไหนเย็นหมดเย็นมากเย็นน้อยขึ้นอยู่กับพื้นฐานของใจที่มีชำระได้มากน้อยยิ่งชำระได้มากเพียงไรใจยิ่งมีความสงบเย็นมากและละเอียดเข้าไปโดยลำดับมีผลแห่งการฝึกฝนอบรมทรมานตนเองด้วยอัดด้วยทำซึ่งเป็นการต่อสู้กับกิเลสมารที่อยู่ภายในใจในขณะเดียวกันงานอันนี้จึงเป็นงานที่หนักมากงานใดไม่เหมือนงานนี้งานโลกงานสงสารเราก็พากันได้ทำมาแล้วแต่ไม่หนักเหมือนงานนี้งานนี้หนักอยู่ที่ใจบางทีร่างกายก็หนักไปด้วยเช่นเดินจงกรมเป็นเวลานานๆเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเหมือนกับแข้งขาจะหลุดจะขาดไปก็มีแต่ก็ต้องทนเพราะสิ่งที่พาให้ทนมีอยู่ภายในจิตใจได้แก่ความบึกบืนความอุตสาห์พยายามเ
พราะความเชื่อมั่นในอัตในธรรมในผลที่ตนได้แล้วและในผลที่จะพึงได้จากความเปลี่ยนนี้อยู่มีอยู่ภายในจิตใจจึงต้องตะเกียกตะกายกันไปทนก็พอทนอดพออดเพียรก็พอเพียรถึงจะทุกข์ยากลำบากก็พอเพียรนั่นแหละตอนนี้ก่อนนะแล้วการต่อสู้กับกิเลสภายในจิตใจพัดเหวี่ยงกันอยู่ด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรก็หนักและหนักมากไม่ใช่เพียงขณะหนึ่งขณะเดียวแล้วผ่านกันไปหนักอยู่เรื่อยๆสู้อยู่เรื่อยๆถือกิเลสเป็นตัวสำคัญคือข้าศึกมีมากมีน้อยข้าศึกมีมากแสดงออกมามากการต่อสู้ต้องหนักมือเมื่อกิเลสสงบตัวลงไปการต่อสู้ก็ลดลงมากิเลสละเอียดลงไปโดยลำดับการต่อสู้ก็ละเอียดเติมตามกันอุบายวิธีต่างๆที่จะต่อสู้กับกิเลสก็ละเอียดเติมตามกันคำว่าอุบายได้แก่สติปัญญานี้ขาดไปไม่ได้ถ้าขาดนี้ก็ขาดงานเดินอยู่เฉยๆนั่งเฉยๆไม่เกิดประโยชน์ถ้าไม่มีสติปัญญาเป็นเครื่องกำกับรักษางานหรือทำงานอยู่นั่นแล้วไม่เรียกว่าความเพียร มีจึงต้องหนักบางทีก็ต้องอดหลับอดนอนถอนอาหารอดอาหารการอดอาหารเพื่ออะไรเราไม่ได้อดอาหารเพื่อฆ่ากิเลสโดยถ่ายเดียวคือเราไม่ได้อดอาหารเพื่อฆ่ากิเลสโดยเฉพาะแต่เป็นอุบายวิธีการอันหนึ่งเพื่อเป็นการส่งเสริมความเพียรในการฆ่ากิเลสของเราการยืนการเดินการนั่งการนอนไม่ใช่เป็นการฆ่ากิเลสโดยตรงแต่เป็นเครื่องส่งเสริมความภาคเพียรของเราให้ทำการฆ่ากิเลสได้อย่างสะดวกสบายง่ายขึ้นการอดอาหารเมื่อถูกกับจริตนิสัยแล้วตามธรรมดาร่างกายเมื่อมีกำลังมากย่อมเป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสนั่นแหละอย่าว่าส่งเสริมจิตเลยส่งเสริมกิเลสถ้ามีกำลังมากขึ้นราคะก็เริ่มมากขึ้นความง่วงเหงาเข้านอนความขี้เกียจขี้คร้านก็เริ่มมากขึ้นมากขึ้นเลยทุกสิ่งทุกอย่างมากประดำตามกันขึ้นชื่อว่ามานแล้วมากประดำตามกันเมื่ออดอาหารหรือผ่อนอาหารร่างกายกำลังมีกำลังลดน้อยลงไปจิตใจการบำเพ็ญความภาคเพียรย่อมมีความสะดวกยิ่งขึ้นโดยลำดับสติก็ตั้งได้ดีปัญญาก็คล่องตัวนั่งนานๆก็ไม่เมื่อยไม่ขบอย่างรวดเร็วเหมือนกับเรารับทานหรือฉันตามปกติให้เต็มธาตุเต็มขันอิ่มหมีผีหมัดนี่เป็นอุบายอันหนึ่งต่างหากไม่ใช่เป็นการแก้ที่เหลือโดยตรงในพระวินัยท่านก็กล่าวไว้บุพสิกขานี่จะนำมาอธิบายให้ฟังเพียงย่อๆว่า

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com 4. ผ่านทางสถานีพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านวิทยุระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอสค่าออดิโอ PID 0608ค่า PCR PID 8191นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตา TVโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดและผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TVเป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: อันนี้ข้างล่างไม่นั่งไม่ได้นะฝนตก
2: มันเ
1: ปียก
2: ปูเสือนั่งได
1: ้ก็เสือนะพอปูนั่งได้อยู
2: ่
1: มันไม่ได้เปียกอะไรมากนะว่าแต่ใครก็ไม่อยากไปนั่งที่นั่นมันอยากจะนั่งที่นี่แต่จะไล่ให้ขึ้นไปนั่งบนหลังคามันก็ไม่ยอมไปนะเข้าใจไหมล่ะเรามามันอยากมานั่งที่นี่นั่งไล่ขึ้นไปนั่งบนหลังคามันก็ไม่ยอมไปพวกนี้นะอะไรที่นี่น้ำอะไรนั่น
3: น้ำ
1: ม
3: ัง
1: คุดครับฮะมังคุดครับน้ำมังไปถวายพระข้างบังพระเต็มหูคู่อะไรมันคอยหูคอยเสียหูพอพูดปั๊บมันจะมาดังขึ้นเลยมันอยากพูดอะไรอะหูมันพอพูดปั๊บมันจะไปดังขึ้นดังขึ้นหูมันไม่ดังขึ้นปากมันข้างกูใช้ข้างก็มันทำกระต๊อบสำหรับพระภาวนาได้ยินเหมาะท่านทำเป็นกระต๊อบกระต๊อบเล็กๆข้างๆยืนสำหรับภาวนาก็ดีก็นั่งนอนได้สบายยืนมองไปหรือจะประมาณสัก2เมตรกับมั้งคงกว้างไอหรือว่าครั้งสี่ย่างก็เป็น2เมตรด้วยกันค่ะนั่นเหมาะสำหรับนักภาวนาท่านปุถุชนทำได้ดีผมท่านที่เคยอยู่ในป่าในภูเขามานานเวลาออกมาอยู่ที่นี่ท่านทำเป็นกระต๊อบเยอะๆให้พระได้ภาวนาเราเตือนย้ำเข้าไปเท่านั้นแหละที่ไหนจะเป็นยังไงก็ตามคือพระที่อยู่ของพระทางตรงๆให้มันเป็นเหวนั่นว่างั้นเราย้ำจุดนี้จุดที่เย็นคือทางตรงๆที่เดินไปมามันเป็นเหวเดินไม่หยุดเป็นร่องไปเลยนะเราเครื่องวัตถุอย่าให้รู้หราเกินเนื้อเกินตัวไปไม่ดีเพราะอันนี้มันคอยจะออกง่ายเสมอเนี่ยเครื่องวัตถุมันง่ายทำง่ายออกง่ายสนใจมากเรื่องงามมาทำชื่อชำระถึงเขาก็ปกและเป็นฟืนไฟภายในใจมันไม่มองโลกมองแต่ห้องงอกอยู่แต่ความสะอาดหรือสกปรกอะไรภายนอกชำระสะสางเช็ดถูขัดตั้งแต่ภายนอกภายในมันไม่ดูเนี่ยมันขัดกันกับคำความโสก็ปวดก็ปรุงรังภายนอกมันไม่ได้สร้างกองทุกข์ให้เหมือนความโสก็ปวดภายในใจความโสก็ปวดภายในใจนี้สร้างกองทุกข์เป็นฟืนเป็นไฟอยู่ภายในนี้โลกไม่มองเพราะโลกเป็นโลกของกิเลสไม่ใช่โลกของธรรมที่อยู่เขาจึงไม่มองกันเขาจะมองกันแต่สิ่งภายนอกดูทั้งขัดทั้งถูทั้งอะไร ไม่พึ่งเงาเนี่ยภายนอกโลกเป็นอย่างนั้นสำหรับธรรมแล้วเข้านี้ทั้งหมดเข้าจุดที่คันแต่คันกับคันตรงนี้เกาตรงนี้เลยแล้วก็หายคันโลกเอาไปหาเกาที่ไม่คันเกาให้สลบปอกเปิดไปมันก็ไม่หายคันเพราะเกาไม่สู่ที่คันเราก็คิดถึงว่าท่านอุทัยอะคือพอที่จะครองวัดนี้ได้จึงมอบให้ท่านอุทัยเป็นผู้ดูแลเพราะท่านเคยทางป่าทางเขาความไม่เวทสงัดกำจัดที่เกิดความภาคเกียนมาแล้วมองนั่งอย่ามองไม่ค่อยเห็นนะท่านอุทัยท่านเคยมานานอย่างสมัยปัจจุบันนี้ที่ไม่คาดเคลื่อนจากแนวทางคือตำรับตำราเลยนั้นได้เก็บพ่อแม่ครูอาจารย์มั่น แม่นยำไม่เคลื่อนคาดนะเป็นแนวทางที่ชำระจิตใจโดยตรงเลยมันไปอยู่ที่ไหนที่ไหนในป่าในเขาจริงที่ท่านไปอยู่แต่ก่อน เราไม่ได้ตามไปเห็นแต่ก็เห็นในปัจจุบันที่ท่านอยู่แล้วก็มาจากที่ท่านเคยอยู่มาแล้วทั้งนั้นแหละอยู่ด้วยความสงบสงัดท่านทำงานของพระโดยสมบูรณ์ทุกอย่างงานภายนอกมายุ่งไม่ได้เลยก็คือพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเราเป็นแบบฉบับได้เป็นอย่างดีไม่มีเคลื่อนคลาดเลยเรื่องความภาคเพียรนี้เป็นพื้นฐานตลอดเลยสอนพระนี่ท่านจะเน้นลงที่สติถ้าสติอยู่กับตัวคนเราไม่ค่อยพลั้งเผลอง่ายๆนะมีความมักจะรู้สึกตัวอยู่เสมอถึงผิดพลาดไปบ้างก็ไม่มากคนมีสติติดอยู่กับตัวนี่ท่านเน้นหนักทางสติสถานที่จะบำรุงสติปัญญาเพื่อชำระกิเลสนี่ก็เป็นสถานที่สงัดปราศจากสิ่งก่อกวนทั้งหลายงานการภายนอกไม่ให้มีเลยมีแต่งานการภายในแม้ท่านมาอยู่กับหมู่เพื่อนเป็นจำนวนหลายองค์ก็ตามพื้นฐานหรือพื้นเพของท่านให้แก่การประกอบความภาคเพียรนี้จะไม่มีการลดละเลยนะเป็นพื้นฐานตลอดพอฉันจะหันเสร็จแล้วคือตอนที่อยู่กับท่านในเบื้องต้นก็ไม่มากนะประมาณยังบ้านโคกนำมนต์ก็7 องค์ 8 องค์ก็ถือว่ามากเพราะแต่ก่อนท่านไม่อยู่กับใครพอฉันจะหันเสร็จแล้วหายเงียบเลยครับเหมือนไม่มีเหมือนวัดร้างนะเงียบเลยเห็นอยู่ทางจงกรมที่นั่งสมาธิภาวนานั่นคือท่านทำงานของท่านเดินบางดงเดินจงกรมบ้างบางเอิงนั่งสมาธิภาวนาบ้างอยู่อย่างนั้นในที่สงัดสงัดท่านเรียกว่าพูดน้อยมากพระกรรมฐานไม่ค่อยใช้การพูดจากันเลยล่ะอยู่ด้วยกันจัดอะไรนี่ท่านก็ไม่ค่อยพูดแต่สติติดอยู่กับตัวกับตัวนั่นแหละพื้นฐานสำคัญคือความไม่เผลอท่านระวังตัวตลอดเวลา กิริยาแห่งการระวังตัวเช่นนี้เป็นกิริยาที่ระมัดระวังหรือปราบกิเลสอยู่ภายในตัวพอฉันเสร็จแล้วหายเงียบหายเงียบเลยเช่นอย่างหนองผือที่มีจำนวนมากนี้กลางวัดนี้ไม่มีพระนะหายเงียบหมดนู่นอยู่ในป่าลึกๆคือท่านทำทางโยมกรมของท่านไว้ในป่าลึกๆลึกๆลึกๆ ท่านไปเดินโยมกรมอยู่ในป่านี่ต่างองค์ต่างเงียบเลยไปกลางวันนี่จะไม่เห็นพระกลางวันหายเงียบหมดคือท่านไปอยู่ในป่าท่านไม่ออกมาจนกระทั่งถึงเวลาปัดกวาดเช็ดถูทำข้อวัดปฏิบัติส่วนรวมนั่นถึงเวลาท่านก็ออกมาเองต่างองค์ต่างถือไม้กวาดปัดกวาดเช็ดถูอะไรเรียบร้อยจากนั้นก็ขนน้ำขึ้นใส่ตุ่มใส่ไหที่ล้างบาตรที่ล้างเท้าที่ใดที่ใช้น้ำก็ขนน้ำใส่ตุ่มใส่ไหเรียบร้อยด้วยความพร้อมเพียงสามัคคีกันเจอที่จะให้คุยกันบงเบงเบงนี้ไม่เงียบทำหน้าที่การงานนี้มือนี่โขกไฟทำหน้าที่การงานแต่ปากไม่พูดนะทำนั่นพอเสร็จเรียบร้อยแล้วหายเงียบเลยมีต่างองค์ต่างเข้าประจำที่ของตนเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเงียบอย่างนั้นนะเป็นประจำนะไม่ใช่เป็นในวันเดียววันหนึ่งวันใดหากเป็นประจำของท่านสติกับใจมันติดแนบกันตลอดเวลาการภาวนาใครจะภาวนาในธรรมบทใดตามแต่พื้นฐานของจิตใจถ้าจิตใจเริ่มเริ่มต้นฝึกหัดใหม่ที่ยังไม่มีความสงบภายในใจก็อาศัยคำบริกรรมเป็นเครื่องเกาะเครื่องยืดเช่นพุทโธหรือธรรมโมเป็นต้นสติติดอยู่กับตรงนั้นให้อยู่กับอันนี้เป็นอารมณ์ไม่เอาอารมณ์ภายนอกซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสเข้ามากวนใจเช่นพุทโธก็ให้ติดอยู่กับพุทโธเรื่อยๆจะเป็นคำบริกรรมบทใดก็ตามจิตให้เกาะอยู่ตรงนั้นสติควบคุมงานไม่ให้เผลอกิเลสก็เกิดไม่ได้คือกิเลสจะเกิดเวลาเผลอส่วนมากต่อมากจะออกจากสังขารกิเลสคือความคิดความปรุงคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นประจําจิตเพราะฐานใหญ่ของมันก็ได้แก่อวิชชาผลักดันออกมาให้คิดให้ปรุงให้อยากรู้อยากเห็นอยากนั้นอยากนี้ไม่มีประมาณมีสติติดกับคำบริกรรมความอยากทั้งหลายเหล่านั้นมันก็ออกแสดงตัวไม่ได้กิเลสแม้จะมีอยู่ภายในก็ทำงานไม่ได้ให้ทำงานเฉพาะธรรมคือคำบริกรรมทำบุญกรรมนี้เป็นงานของใจมีสติติดแนบอยู่นั้นกิเลสมากน้อย

จิตใจมันจะบ้าบุญขุ่นงัวขนาดไหนก็สงบลงได้เพราะกิเลสออกทำงานไม่ได้ใจก็สงบนี่วิธีการฝึกหัดภาวนาเบื้องต้นไม่ว่าพระหรือคฤหัสถ์ใช้วิธีเดียวกันนี่เพราะกิเลสเป็นอย่างเดียวกันจะระงับมันด้วยวิธีการอย่างนี้เช่นเดียวกันอันนี้เมื่อเวลาจิตได้มีการบำรุงรักษาอยู่ด้วยคำบริกรรมมีสติกำกับอยู่แล้วจะสงบความคิดความปรุงของสังขารที่เป็นธรรมนี้เป็นความคิดเพื่อความสงบใจผิดกับความคิดความปรุงของใจที่คิดไปตามลำพังของตัวเองซึ่งเป็นการสร้างกิเลสทั้งนั้นเมื่อเปลี่ยนความคิดนั้นเข้ามาสู่ธรรมแล้วก็เป็นการรักษาจิตใจใจก็ค่อยสงบเย็นลงไปเย็นลงไปความคิดยุ่งเหยิงวุ่นวายไม่ควรเมื่อใจสงบแล้วก็เริ่มสบายคนเราแล้วทำไม่หยุดบำรุงไม่หยุดรักษาไม่หยุดไม่ถอยก็ยิ่งมีความสงบแนบแน่นลงไปจากแนบแน่นแล้วก็มีความสว่างสวัยภายในใจดวงนี้แหละนี่แหละใครไม่เคยได้ยินว่าใจไปยังไงให้ประมวลมาด้วยธรรมมีคำบริกรรมเป็นต้นจับคำบริกรรมนี้ให้ติดแล้วเอาความรู้ที่ว่าใจนั้นให้เข้ามาติดกับนี้ความรู้นั้นจะมาเป็นจุดแห่งความรู้เด่นขึ้นที่คำบริกรรมถ้าไม่มีคำบริกรรมรู้หมดทั้งตัวแต่รู้ด้วยความฟุ้งซ่านวุ่นวายไม่มีความรู้ที่จะสร้างความสงบร่มเย็นแก่ตนได้เพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้ตั้งฐานให้ดีด้วยคำบริกรรมเป็นพื้นฐานเบื้องต้นสำหรับผู้ต้องการความสงบเย็นใจมีสติกำกับรักษาแล้วใจจะสงบเย็นลงไป เย็นลงไปเรื่อยๆต่อจากนั้นความเย็นนี้ก็ซ่านออกไปละที่นี่ใจเย็นแล้วมันซ่านออกไปไหนก็เย็นไปตามๆกันหมดดังนั้นก็เกิดความสว่างสวัยขึ้นภายในใจมีเรียกว่าสร้างฐานแห่งความสงบเย็นใจขึ้นมาภายในใจในขณะเดียวกันเราก็ทราบได้ว่าจิตแท้คืออะไรคือผู้รู้ที่เด่นดวงอยู่กับคำบุญกรรมจนเป็นความสงบนี่แหละเรียกว่าจิตในขั้นนี้ก่อนแล้วก็ค่อยเด่นขึ้นไปนั่นก็สว่างสวัยภายในใจสว่างมากนี่ในหัวอกของเรานี่จะปรากฏเป็นความสว่างสวัยในหัวอกนี่เนี่ยไม่ได้ขึ้นสมองนะความจำขึ้นสมองเราศึกษาเราเรียนซึ่งเป็นความจำนี้จะขึ้นทางสมองเวลาเรียนมากๆจำมากๆสมองจะทื่อไปหมดเลยจึงต้องได้พักหยุดการเรียนการจำเป็นระยะระยะแต่ทางด้านจิตภาวนานี่ทำใจให้สงบเท่าไหร่ก็มาสงบอยู่ที่ทรวงอกพูดง่ายๆตรงกลางหัวอกไม่ขึ้นสมองเย็นที่นี่สว่างสวยที่นี่เย็นมากเย็นน้อยสว่างสวัยมากน้อยจะปรากฏอยู่ท่ามกลางอกเราไม่ขึ้นทางสมองจนกระทั่งจิตเป็นสมาธิจิตเป็นสมาธิได้แก่ความสงบเหนียวแน่นมั่นคงไม่วอกแวกคลอนแคลนคิดไปทางโน้นทางนี้เลยลำคาญความคิดความปรุงซึ่งเป็นการกวนใจซะอีกนั่นไม่อยากคิดเพราะความคิดเป็นการกวนใจ

0: แต่ก่อนที่ใจยังไม่สงบไม่ได้คิดอยู่ไม่ได้มันดิ้นมันดิ้นอยากคิดอยากปรุงแต่พอความสงบปรากฏขึ้นในใจแล้วความคิดความปรุงค่อยจางไปจางไปสุดท้ายก็มีแต่ความสงบและความรู้ที่เด่นดวงอยู่ภายในใจไม่อยากคิดอยู่ที่ไหนอยู่ได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นผู้ที่จิตเป็นสมาธิแล้วจึงติดสมาธินั่งที่ไหนเป็นเหมือนหัวต่อไม่อยากคิดอยากปรุงเรื่องอะไรอยู่แต่ความสงบเย็นกับความรู้ที่เด่นดวงนั้นเท่านั้นพอในวันหนึ่งวันหนึ่งเรียกว่าการภาวนาเพื่อความสงบใจให้เห็นดวงผู้รู้จริงๆคืออะไรใจสงบแล้วก็จะรู้ตัวเองนี่ท่านเรียกว่าสมถะคือความสงบใจสมาธิความสงบมีความแน่นหนามั่นคงไม่อยากคิดอยากปรุงยุ่งเหยิงวุ่นวายกับอะไรมีแต่ความรู้เด่นดวงอยู่ภายในตัวท่านเรียกว่าจิตเป็นสมาธิจิตเป็นสมาธินี่อยู่ที่ไหนอยู่ได้ตลอดไม่มีความรำคาญความรำคาญคือความคิดปรุงต่างหากมากวนใจให้รำคาญถ้ามีแต่ความรู้ล้วนๆเด่นดวงนั้นจะไม่มีรำคาญอยู่ที่ไหนสบายเงียบอยู่อย่างนั้นนี่เรียกว่าจิตสงบตัวเองนี่การก้าวเดินเพื่อรู้วิถีของจิตให้พิจารณาดังที่กล่าวมาแล้วนี้พอจิตมีความสงบมากน้อยนี่ว่าจิตอิ่มอารมณ์ไม่อยากคิดอยากปรุงกับสิ่งใดๆทั้งนั้นเนี่ยอยู่ด้วยความสงบเย็นใจนี่สบายดีนั่นนี่เรียกว่าจิตอิ่มอารมณ์ไม่อยากคิดอยากปรุงกับอะไรนี่แหละตอนที่จิตอิ่มอารมณ์นี่เรานำจิตอันนี้แหละที่อิ่มอารมณ์นี้ออกพิจารณานั่นท่านเรียกว่าปัญญานะนั่นนี่ปัญญาจะเบิกกว้างออกไปเอาความอิ่มอารมณ์ของใจนี่แหละพามันทำงานแยกธาตุแยกขันธ์แยกเขาแยกเราแยกหญิงแยกชายแยกทั่วแดนโลกธาตุข้างนอกข้างในวิ่งประสานกันให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรที่ว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นของสดสวยงดงามเป็นยังไงพอปัญญาสอดเข้าไปแล้วความจริงจะตามไปด้วยความจอมปลอมทั้งหลายจะค่อยล้มเหลวไปคำว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลนั้นค่อยล้มเหลวไปคำว่าเป็นหญิงเป็นชายก็ค่อยล้มเหลวไปนี่มารวมตัวให้เห็นชัดเจนก็คือถ้าพูดถึงเรื่องว่าเป็นความสกปรกโสมมก็ไม่มีอะไรเกินร่างของมนุษย์และสัตว์ทั่วโลกร่างกายนี้เป็นป่าช้าผีดิบนั่นปัญญาออกแล้วนั่นตั้งแต่ผิวหนังเข้าไปหาความสะดวกสบายสะอาดสะอ้านที่ไหนไม่อยู่ข้างนอกผิวหนังนี่ก็เป็นที่เหงื่อที่ใครไปเสียเข้าไปข้างในก็เป็นความสกปรกโสมมเข้าไปเรื่อยๆแยกเข้าไปดูภายในเท่าไหร่ยิ่งเห็นชัดเจนนั่นฝนตกแล้วนะที่ท่านเรียกว่าปัญญาปัญญานี่อยากจะแทงทะลุไปแทงสัตว์แทงบุคคลแทงเขาแทงเราปูเขาปูเราปัญญาทำลายได้ทั้งนั้นนะแต่ก็จะกระจายออกไปเป็นชิ้นเป็นอันกลายเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟคำว่าสัตว์ว่าบุคคลหญิงชายหายไปหายไปนั่น นี่ก็มีแต่วัตถุหนึ่งเป็นสภาวะธรรมแล้วก็เป็นความจริงแต่ละอย่างละอย่างนี่ท่านเรียกปัญญาปัญญานี่ละเอียดแหลมคมมากทีเดียวสมาธิหยาบยังหยาบมากอยู่พอออกทางด้านปัญญาแล้วละเอียดแหลมคมซึมไปหมดเลยนี่กระจายออกอย่างนี้จากอสุภะอสุภังความสกปรกโสมมเรียกว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ขยายกระจายจากบุคคลไปเรื่อยๆนะท่านเรียกว่าปัญญาของนักภาวนาทั้งหลายอันนี้จิตใจเวลาพิจารณาพอนะร่างกายของเรานี่พอเวลาพิจารณาเต็มที่แล้วพอคืออิ่มตัวไม่พิจารณาต่อไปเรียกว่าอิ่มตัวมันก็ก้าวเข้าสู่นามธรรมได้แก่อารมณ์ต่างๆที่ละเอียดไปยิ่งกว่าร่างกายเข้าไปนั่นเป็นจระอนิจจังทุกขังอนัตตาไปเรื่องอสุภะอสุภังไม่มีอสุภะอสุภังจะมีอยู่ในร่างกายนี้เท่านั้นเพราะจากอันนี้ไปแล้วก็เป็นอันนี้จังทุกขังอนัตตาแยกไปเรื่อยๆละเอียดเข้าไปนี่อารมณ์กล่อมใจอารมณ์หุ้มห่อจิตใจมันจะค่อยเบิกออกไปเรื่อยๆใจจะใสสว่างสวัยออกมาเรื่อยๆนี่ท่านเรียกว่าพิจารณาทางด้านปัญญาวันนี้ฝนตกพูดอะไรก็ไม่ค่อยถนัดชัดเจนนะพูดเป็นเงื่อนให้นักภาวนาทั้งหลายพิจารณาต่างหากนะที่พูดมีนักภาวนาท่านเป็นอย่างนั้นนะท่านอยู่ที่ไหนท่านภาวนามีเราแยกเพียงเท่านี้พอให้ยึดเป็นหลักปฏิบัติได้นี่ความยึดความถือของใจนี่มันแบกได้สามโลกธาตุแบกได้หมดเวลามันพิจารณารู้มันปล่อยไปได้หมดปล่อยหมดสุดท้ายปล่อยหมดโดยสิ้นเชิงขึ้นชื่อว่าสมมุติไม่มีในใจเลยเป็นวิมุตติหลุดพ้นขึ้นมานั่นแหละเรียกว่าปล่อยวางโดยประการทั้งปวงคือท่านผู้สิ้นกิเลสหมดไม่มีอะไรเหลืออะไรนั่นแหละท่านเรียกว่าแดนบรมสุขปล่อยวางทั้งสิ่งทั้งหลายที่อุปาทานความยึดมั่นถือมั่นหนักอึ้งยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกปล่อยสลัดทิ้งหมดเหลือแต่จิตธรรมชาติล้วนๆบริสุทธิ์อยู่ที่ไหนสบายเลยนั่นเป็นอย่างนั้นนี่เราพูดถึงเรื่องจิตตภาวนาให้นักปฏิบัติได้ดูเรื่องราวของตัวเองเรานี้อยู่กับตัวของเราทุกคนนะการสร้างความดีอย่างอื่นเป็นเครื่องประกอบประสานกันไปการทำบุญให้ทานล้วนแล้วจะเป็นการสร้างความดีงามเข้าสู่ใจทั้งนั้นแหละให้ทานทานไปมากน้อยไม่สูญหายไปไหนสละออกไปปั๊บความดีเข้ามาแล้วสละออกไปแล้วความดีเข้ามาท่านให้ชื่อว่าได้บุญนั่นแหละความดีที่เกิดจากการเสียสละออกไปนะความดีนี่เข้าซึมซาบภายในจิตใจการรักษาศีลก็รักษาตัวเองก็คือความดีทั้งหลายท่านให้ชื่อหยาบๆก็คือธรรมส่วนหยาบนั่นแหละที่เรียกว่าศีลเสนนี่คือธรรมขั้นหยาบจะเรียกว่าธรรมเหมือนกันหมดก็ไม่ผิดเรารักษาตัวของเราให้ดีใจนี่มันคึกมันขนองมันสร้างแต่ความชั่วช้าเราหมดที่หากห้ามเรานี้ห้ามใจไม่ให้ไปทำสิ่งเหล่านั้นที่เป็นภัยแก่ตัวเองให้สร้างแต่ความดีงามทั้งหลายการทำบุญให้ทานเป็นความดีงามการรักษาศีลไม่ทำลาย เป็นศีล5เป็นต้นใครก็ทราบด้วยกันสิ่งเหล่านี้เป็นความกระทบกระเทือนทั้งตนและผู้อื่นทั่วแดนโลกธาตุถึงไม่ทำจิตใจของกันและกันให้กำเริบด้วยการทำลายศีลของตนนั้นก็สงบเงียบจากนั้นเข้ามารักษาใจใจก็สะอาดสร้างไปโดยลำดับลำดาท่านเรียกว่าทานศีลภาวนารวมแล้วก็ไปอยู่ที่ภาวนาการให้ทานมากน้อยไหลเข้าไปหาภาวนารักษาศีลเข้าไปภาวนาแล้วรวมลงที่ภาวนาการกรองจิตให้สะอาดเข้าไปสะอาดเข้าไปนั่นเรียกว่าการภาวนาทำจิตใจให้สงบร่มเย็นถ้าไม่มีการชำระเลยเกิดมาในชาติหนึ่งภพหนึ่งก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรดีไม่ดีผู้สร้างชอบสร้างแต่ความชั่วช้าละโมกยิ่งขนฟืนขนไฟเผาไหม้ตัวเองอันนี้แหละมันไปเผาไหม้ในแดนนรกจะเป็นอะไรคือการกระทำชั่วของตัวเองมันทำชั่วในแดนมนุษย์เหล่านี้มันก็เข้าไปเผาที่หัวใจเราไปตกนรกหมกไหม้ที่ไหนลำพังใจโดยธรรมดาแล้วจะไม่ไปต้องมีเครื่องหนุนให้ไปธรรมดาจะไปตกนรกไม่มีมีเครื่องหนุนให้ไปลงทางต่ำเพราะการทำชั่วมีเครื่องหนุนให้ไปทางที่ดีขึ้นสูงขึ้นไปเช่นไปสวรรค์พรหมโลกนี่คือการทำดีมันมีหนุนกันไปอยู่ภายในใจนี่เรียกว่าผลแห่งกรรมไม่มีใครมองเห็นได้เลยมีพระพุทธเจ้าทุกพระองค์สว่างจ้าตลอดเหมือนกันหมดมองเห็นได้ชัดรู้ได้ชัดเรื่องบาปเรื่องบุญเป็นของติดแนบอยู่กับใจนอกจากนั้นไม่ติดมีสมบัติเงินทองเข้าของมากน้อยตายแล้วทิ้งเกลื่อนแม้ที่สุดสังขารร่างกายตัวเองก็ทิ้งเช่นเดียวกับวัตถุทั้งหลายแต่บาปกับบุญนี้ไม่ทิ้งติดอยู่กับหัวใจท่านจึงสอนให้ละบาปบำเพ็ญบุญคือเมื่อเราไม่ทำบาปบาปก็ไม่ติดใจเราทำแต่ความดีงามบุญก็เป็นเครื่องส่งเสริมจิตใจของเราให้มีความสง่างามขึ้นไปเรื่อยๆพอตายนี่ปั๊บความดีและชั่วมันจะหนุนแล้วนะถ้าใครทำชั่วก็หนุนไปทางต่ำให้ไปเลยเสวยความทุกข์ความทรมานเช่นในนรกเป็นต้นถ้าผู้ทำความดีงามก็ไปในทางดีเช่นไปสวรรค์ชั้นพรหมนี่ไปเรื่อยมันมีเครื่องหนุนใจไปลำพังแต่ใจไม่ไปมีเครื่องหนุนให้ไปเห็นใจท่านผู้บริสุทธิ์แล้วไม่มีอะไรมาหนุนเลยหมดโดยสิ้นเชิงเช่นใจพระพุทธเจ้าใจพระอรหันต์ไม่มีอะไรไปหนุนเลยเป็นธรรมชาติพอตัวด้วยธรรมชาติล้วนๆนี่หมดสมมุติโดยประการทั้งปวงไม่มีอะไรหนุนเลยเครื่องหนุนหมดโดยสิ้นเชิงนั่นนี่แหละจิตที่หมดเหตุหมดปัจจัยแล้วไม่มีอะไรหนุนเลยคือจิตพระอรหันต์จิตพระพุทธเจ้าจิตอันนี้เป็นจิตธรรมชาติท่านเรียกว่านิพพานเที่ยงนั่นนอกนั้นมีหนุนทั้งนั้นล่ะชั่วก็หนุนไปทางต่ำดีหนุนไปทางสูงเสมอมึงพากันระมัดระวังรักษาใจดวงนี้ไม่มีใครมองเห็นแหละโลกมีหัวใจด้วยกันแม้แต่สัตว์ก็มีแต่ไม่มีใครมองไม่มีใครรู้ใจดวงนี้ด้วยกันมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นเป็นผู้มองทะลุไปหมดเลยแล้วนำอาการของจิตที่มันพาสร้างส่วนมากมีแต่ความชั่วนั่นแหละมาสอน ให้ละให้เว้นในกิริยาอย่างนั้นไม่ให้ทำแล้วก็สอนให้สร้างความดีงามเพื่อเป็นเครื่องสนับสนุนจิตใจของตนให้เป็นสิริมงคลแก่ตนมีเวลาตายปั๊บนี่จิตนี้ไม่เคยตายออกจากร่างนี้ปั๊บเข้าร่างนั้นแล้วออกจากร่างนั้นเข้าร่างนี้เป็นปกติของจิตอยู่อย่างนั้นที่ว่าเกิดว่าตายก็คือเข้าร่างนั้นออกร่างนั้นไม่เข้าร่างนี้ได้แต่เกิดกับตายเกิดกับตายเป็นมากี่กับกี่กันเป็นเช่นนี้ยึงได้แสดงให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายทราบว่างานของกิเลสนี่เป็นงานเบิกกว้างวัฏฏวนและกองทุกข์ทั้งหลายให้กว้างขวางออกไปไม่มีที่สิ้นสุดยุติได้เลยคืองานของกิเลสฉุดลากสัตว์ให้พาธรรมแล้วก็จะเป็นอย่างนั้นตลอดไปงานนี้เป็นงานเบิกกว้างแห่งวัฏวนคือความเกิดแก่เจ็บตายของสัตว์แต่ละลายละลายไม่มีที่สิ้นสุดเรียกว่างานของกิเลสงานของธรรมเป็นงานที่โหดย่นวัฏวนความเกิดแก่เจ็บตายทั้งหลายนี่แม้จะกว้างแสนกว้างก็โหดย่นเข้ามาด้วยการสร้างความดีงามทั้งหลายค่อยโหดเข้ามาย่นจำนวนมากก็น้อยลงมาน้อยลงมาโหดเข้ามาย่นเข้ามาเมื่อความดีมีเต็มหัวใจแล้วก็ทำลายวัฏวนที่พาให้เกิดตายนี้เสียโดยสิ้นเชิงเช่นท่านพูดถึงนิพพานนี่เรียกว่าความดีสังหารความชั่ววัฏจักรวัฏจิตออกหมดจิตก็ไม่หมุนต่อไปนั่นท่านว่านิพพานเที่ยงนี่แหละมีอยู่สองอย่างคืองานวัฏจักรคืองานของกิเลสสัตว์โลกไม่ต้องไปหาศึกษาเรียนจากใครเป็นหลักธรรมชาติอันหนึ่งที่มีอยู่กับใจหมุนใจฉุดลากใจให้อยากทำอยากคิดอยากพูดไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆผลก็เป็นไปเรื่อยๆงานของธรรมนี้เป็นงานที่พลิกตาลปัดกลับกันให้หดเข้ามาย่นเข้ามาตัดภพตัดชาติให้น้อยลงแม้จะไปเกิดก็เกิดในสถานที่ดีไม่ได้รับความทุกข์ความทรมานเหมือนสัตว์โลกทั่วไปที่เขาไม่สนใจในบุญกุศลอะไรเกิดไปอย่างนั้นแต่ผู้มีบุญมีกุศลภายในใจเกิดสถานที่ใดก็เป็นสถานที่เหมาะสมกับบุญกรรมของตนมากน้อยที่ได้สร้างมานั่นเช่นอย่างไปสวรรค์สวรรค์มีกี่ชั้นนั่นก็พอดีกับบุญกับกรรมของตนที่สร้างเอาไว้ชั้นนี้ชั้นนั้นสูงขึ้นจนกระทั่งพรหมโลกนี่เป็นไปด้วยอำนาจแห่งบุญกรรมหนุนไปทั้งนั้นนะถ้าเต็มที่แล้วเรานี้ผ่านไปหมดถึงนี้ผ่านเลยนี่เรียกว่าบุญงานนี้คืองานตัดวัฏวนให้หดให้ย่นเข้ามาคืองานการสร้างความดีทั้งหลายสร้างบุญสร้างกุศลศีลทานเป็นงานที่จะตัดวัฏวนให้หดให้ย่นเข้ามาน้อยเข้ามาจนขาดไปหมดโดยสิ้นเชิงนี่คืองานของธรรมงานของกิเลสขยายวงกว้างไปตลอดไม่มีที่สิ้นสุดยุติให้พากันจำเอานะข้อนี้นี่มีอยู่กับหัวใจของทุกคนวันนี้ไม่พูดอะไรมากหรอกเหนื่อยเราเพียงเท่านั้นล่ะความสวัสดีให้มีทุกคนนะนะ อย่าขี้เกียจเท่านั้นพอวันนี้ไม่พูดมากหรอกนี่ก็ออกทางวิทยุเหมือนกันนะวันนี้ไม่ค่อยสะดวกพอพูดบ้างมีฝนตกอะไรกวนใจการพูดเลยไม่สะดวกวันนี้จึงพูดไม่สะดวกจะปล่อยพูดไปเรื่อยไม่มีอะไรก็สะดวกไปเรื่อยๆเลยวันนี้พูดเท่านั้นแหละไม่พูดอะไรมากอ่ะมันเหนื่อยพูดไปเสียงดัง มันออกหูนี่มันไม่ได้ออกปากไปดังอยู่ที่หูนี่เลยรำคาญรำคาญก็ไม่อยากพูดให้หยุดเสียนั้นอย่างนั้นนะนี่พูดมันดังนี่ดังถ้าหูไม่อื้อพูดมันก็ดังไปเรื่อยวันนี้หูอื้อเหมือนกันผู้บางทีมันมากจะสติยังคือฮะ
1: 43ครับ
0: ฮะ
1: 43นาทีครับ
0: อ้าวยังมากเหลือ
1: ครับเขาจับเวลาอยู่ครับ
0: ฮะ
1: เขาจับเวลาอยู่ครับ
0: อ๋อ
1: 43คร
0: ับ อ๋อพูดอยู่ว่าไม่ถึงไหนวันนี้นะพูดไปอย่างนั้นอ่ะคุกคักคุกคักไม่สะดวกก็สองทุ่มกว่าแล้วนะแล้วนี่ไปเห็นกระต๊อบข้างบุญชัยก็เข้าท่าดีเราพอใจเดินรอบๆที่ศาลาซึ่งกำลังจะสร้างใหม่มองไปท่านชื่อบอกกระต๊อบหลังเล็กๆเป็นแถวไปทางพระภาวนาแต่ว่าก็จะมีต้นไม้ปลูกก็ไม้แล้วมันก็ปกคลุมไปหมดกระต๊อบมันก็อยู่ใกล้ร่มไม้ไปอ่ะแล้วอยู่สบายอย่างนี้ท่านทำท่านภาวนาอย่างที่กระต๊อบท่านอุทัยทำมันเนี่ยทั้งไปพักที่ไหนท่านทำอย่างนั้นเนี่ยตะก๊อบเวทหรือร้านบางทีก็เป็นตะก๊อบอย่างนี้ถ้าการจะพักเป็นเวลางานหน่อยท่านก็ทำเป็นตะก๊อบขึ้นมามีมุงมีอะไรอะไรถ้าท่านจะพักชั่วการชั่วเวลาท่านก็ทำแต่ร้านทำนั้นทำไม่มุงทำแต่แค่พักอยู่ที่นั่นกลางปกที่นั่นต่อไปที่นั่งที่โล่งๆนั่นน่ะท่านจะปลูกต้นไม้ขึ้นนะแล้วที่กระตอกกระจับมันจะอยู่ใกล้โล่งไม้อ่ะต่อไปมันจะขึ้นขึ้นแล้วกระตอกเรื่อยๆมันก็จะอยู่ใกล้โล่งไม้แหละที่ข้างบนก็เย็นสบายแบบเนี่ยพุ่งกล่าวที่ว่าการสร้างนั้นสร้างนี้มันเป็นความกังวลเช่นอย่างนี้อ่ะอย่างทำกระต๊อบทำนั้นอะไรเองไม่เสร็จวันนี้ก็เป็นกังวลต้องเป็นกังวลยังไม่เสร็จงานนี้ไม่เสร็จก็เป็นอารมณ์แล้วพอกระต๊อบนี่เสร็จปั๊บปิดงานนี่จะเดินตรงกรมภาวนาตลอดนี่เรียกว่างานชำระที่ล้นล้วนมันเป็นอย่างนั้นนะแล้วเรื่องจะไปหาก่อหาสร้างนั้นยุ่งเหยิงวุ่นวายมันตายเลยว่าว่างั้นเราบอกว่าตายเลยถ้าไม่ยุ่งท่านผู้ที่ชำระที่จริงๆถ้าไม่ยุ่งนะรู้อย่างนี้รู้ตลอดคลี่คลายตลอดที่มันมัดหัวใจสติปัญญาฟันออกฟาดออกฟันออกตลอดนั่นแล้วค่อยจางไปจางไปจิตใจสง่างามนั่นเป็นอย่างนั้นนะใครจะเห็นหนังสือที่เขาเขียนประวัติเกี่ยวกับแม่ชีแก้วไหมประวัติของแกที่เขาเขียนไว้นั่นเราไม่ได้อ่านเราอ่านบ้างเล็กน้อยเนี่ยความรู้แก่พิสดารนี่แหละความรู้ภายในจิตนะมันเป็นของมันเองเป็นอย่างนั้นพิสดารมากชื่อสันติแต่ไปที่อินโดนีเซียนะดูว่าความรู้ดีย้อนหลังไปรู้ภพชาติอะไรอุเพนิวาสนะแต่รู้ย้อนหลังแต่เราไม่ค่อยเสริมน่ะให้ดูตัดข้างหน้าดีกว่ามะข้างหลังมันผ่านมาแล้วก็พอเป็นบทเรียนแล้วอ่ะแล้วข้างหน้ามันจะไปเกิดไม่มีที่สิ้นสุดนั่นแหละไอ้ฟาดตัวนี้ตัวจะพาไปเกิดมันขาดสะบั้นลงไปแล้วอดีตอนาคตไม่มีแต่ก็ดีไปทางหนึ่งกัน นี่ตามนิสัยนะมันเป็นเองคือมันเกิดขึ้นจากกิจภาวนาใครจะเกิดจะรู้ทั้งไหนดีพอจิตเริ่มสงบแล้วมันจะเริ่มแสดงกิ่งแขนงออกมาจะหนักไปทางไหนมันจะคอยรู้ของมันไปเรื่อยๆกระจายไปเรื่อยๆอย่างถ้านิสัยไม่มีก็ไม่สนใจถ้านิสัยมีมันหนักเป็นของมันค่อยเป็นค่อยไปแล้วมันไปเกิดอะไรเป็นอะไรอะไรมันตามย้อนรู้ไปหมดร่องรอยเก่าที่ผ่านมาแล้วข้างหน้ามันก็ยังจะรู้ของมันอยู่จริงๆพระพุทธเจ้าสอนว่าปุเพนิวาสานุติญาณปฐมยามทรงบรรลุธรรมปุเพนิวาสานุติญาณทรงระลึกชาติย้อนหลังได้เป็นอะไรเป็นจตุปัฏฐญาณมัชฌิมยามทรงดูความเกิดความตายของสัตว์ทั้งหลายมันก็เหมือนกันกับที่พระองค์ทรงเป็นในพระองค์เองสัตว์ทั้งหลายที่เกิดที่ตายมาเพียงแค่นี้ท่านก็ประมวลออกมาเลยว่าอะไรพาให้เกิดให้ตายไม่อยู่ไม่ถอยนั่นนี่เข้าไปหารากแก้วคือวิชาพาให้เกิดให้ตายท่านพิจารณาปัจจัยการเข้ามาจุดนั้นก็มาทำลายกันที่นั่นหมดโดยสิ้นเชิงเสร็จแล้วนะต่อไปนี้ก็จะให้พรเท่านั้นวันนี้ไม่พูดอะไรมากนะหูอื้อพอพูดนี้มันดังเลยไม่อยากพูดอะไรพูดว่าเนี่ยมันดังเลยรำคาญไม่อยากพูดนะนี่อันหนึ่งอันนี้ยังไม่พูดอันนี้เข้าทางวิทยุอันนี้นะ
1: ครับ
0: เท่าไหร่ลืมไปละนี่ไปนี่จะเราจะต้องเลยซ้ำอีกทีหนึ่งเราจะต้องซ้ำอีกทีนะต้องซ้ำอีกทีนะก็นี่เราก็จะเข้าทางวิทยุนาน
1: ี่วิทยุ
0: เวลานี้ได้เท่าไหร่แล้วนะเรียกเป็นกองทุนหรือเป็นอะไรไม่รู้ฮะวิทยุได้หลายล้านแล้วนะเออวิทยุได้หลายล้านแล้วนะฮะ
1: อันนี้ก็บอกว่าจดเป็นกองทุน
0: แล้วจดเป็นกองทุน
1: กองทุนครับ
0: เออ
1: ธนาคาร
0: รู้มันได้ถึงกี่ล้านแล้ว
1: รวมนี้ด้วยก็เป็น4ล้านกว่าน
0: ั่นเป็น4ล้านแล้วนะทางวิทยุเราจำได้จะงานไม่ชีแก้ว1ล้านแล้วเราให้อีก1ล้านเป็น2ล้านแล้วก็เป็น3ล้านนี้อันหนึ่งของใครมาจากไหนชื่อว่า4ล้านนะ
1: ก
0: ระ
1: ทิงแดง
0: ครับฮะเออกระทิงแดงเหรอ
1: คร
0: ับ เออนั่นกระทิงแดงอีก1ล้านเป็น4ล้านแล้วนะก็อีกมีวิทยุนะ
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีรับข้อเสนอขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตจากคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงการทำงานภายในเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้กระทรวงสาธารณสุขประกาศเขตติดโรคติดต่ออันตรายอีโบลาพร้อมเฝ้าระวังคัดกรองผู้เดินทางจากประเทศที่มีการระบาด
1: ผู้นำจีนและรัสเซียวิพากษ์วิจารณ์แผนการสร้างระบบป้องกันขีปนาวุธของสหรัฐและสนธิสัญญาจำกัดอาวุธนิวเคลียร์